0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

0: บ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าว

0: อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเช่นชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดบรรณุพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
0: ้เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์สองทุ่มที่ Thinkingวิดีโอทุกช่องทาง
4: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
5: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
9: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวเครื่องกรองน้ำจากเพียว
10: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
11: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
10: 7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์การทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
11: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกรอนวันนี้นี่คนกรุงเทพนะปริมณฑลนี่ก็เป็นวันหยุดนะพิเศษนะราชการพิเศษนะเพราะว่ามีการประชุมที่สำคัญนะที่เรานั้นเป็นเจ้าภาพก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศครับ
10: หยุดเป็นที่16ค่ะคุณวิเชษฐ
11: ์เหรอเอ๊ะผมจำผิดเหรอ
10: หย
11: ุ
10: ดเป็นที่16ใช่วันที่16เป็นวันหยุดราชการพิเศษค่ะแต่ว่าวันนี้วันที่14วันที่15เป็นวันที่ขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ work from home ค่ะวันที่16ค่ะวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์จะเป็นวันเปิดประชุมวันที่16แต่ว่าจริงๆอาทิตย์นี้ก็แทบจะคือคนบางคนอาจจะแทบไม่ต้องออกจากบ้านมาอยู่แล้วเพราะว่าวันที่13ก็เป็นวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันที่13คือวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบว่าให้ work from home อยู่3วันเนาะ12 14 15วันที่13เป็นวันหยุดก็บางที่ทำงานก็อาจจะได้บริหารจัดการกันไปแล้วว่าถ้าสามารถที่จะทำงานอยู่กับบ้านนะคะโดยเฉพาะที่เป็นส่วนราชการเนาะหรือว่ารัฐวิสาหกิจบางที่เนี่ยนะคะก็ขอความร่วมมือกันอย่างอสมทเนี่ยให้เป็นวันทำงานปกติ12 14 15แต่ถ้าใครงานของใครอยู่ที่บ้านทำงานได้โดยไม่กระทบต่อภาพรวมของงานก็อยู่กับบ้านแต่ใครที่ต้องทำงานอย่างพวกข่าวเนี่ยยังไงก็ต้องทำกันแน่นอนเพราะยิ่งมีข่าวการประชุมแบบนี้ก็ต้องไปเดี๋ยวดิฉันจัดรายการกับคุณวิเชษฐ์เสร็จก็ต้องเข้าศูนย์เศรษฐกิจกันทุกวันเลยไปจนกว่าจะจบการประชุมวันที่18เนาะเพราะว่าเรามีทีมข่าวไปรายงานข่าวอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนวันที่16อ่ะเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะคะอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรต่างๆคือเส้นนั้นแหละคุณวิเชษฐ์คือปกติเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็รู้กันนะเส้นไปศูนย์เศรษฐกิจอ่ะนั่งรถใต้ดินดีสุดนะคะนั่งรถใต้ดิน MRT ดีสุดนะคะแต่ว่าคนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นละแวกที่มีรถติดอยู่หนักหนามากมายตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยมีคนมาอยู่ในกรุงเทพของเราเนี่ยนะประมาณเอาเป็นว่าเกือบ1สัปดาห์แล้วกันเพราะว่าบางคนก็ต้องมาเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วเนี่ยกลมๆนะคุณวิเชษฐ์ทั้งตัวคนเข้าประชุมผู้ติดตามสื่ออะไรเนี่ยเฉียด 20,000 คน 20,000 คนที่จะอยู่ที่ศูนย์สิริกิติ์เนี่ยที่จะอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นหลักกระจายตัวกันอยู่ตามโรงแรมใหญ่ๆนะคะโดยรอบเส้นนั้นน่ะเส้นสุขุมวิทพระราม4ต่างๆเนี่ยเส้นโดยละแวกเนาะละแวกรอบๆนะเพลินจิตอะไรต่างๆเนี่ยสาทรอะไรพวกนี้นะ21โรงแรมแล้วก็จะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยเดินทางมาเข้าประชุมอ่ะวิเชษฐ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ขึ้นชื่อหรือเรื่องรถติดอยู่แล้วใช่ไหมก็รัฐบาลเลยว่าอย่างนั้นเลยให้ work from home กันไปนะคะแต่เอกชนเขาคงทำงานปกติแหละเอกชนเขาคงแบบบางอย่างเขาก็ work ไม่ได้บางอย่างเขาก็ต้องมาเนาะ
11: คือไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่จำสับกันเพราะว่าวันก่อนที่ผมออกมาต่างจังหวัดนี่แหละแล้วบอกเอ๊ะทำไมคนมันเยอะจังเลยนะที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยคนไปต่างจังหวัดเยอะ
10: ไอ
11: เรา
10: ก็ออกไปแล้วใช่ไหม
11: โอ้มันออกไปเยอะไงที่ปั๊มน้ำมันนี่คนเต็มไปหมดเลยนะทีนี้เนี่ยต้องเหนื่อยใจการพูดความงงที่คุณรวันพูดถึงและการหยุดตรงนี้แล้วเนี่ยจุดสำคัญเป็นอย่างเงี้ยที่เดนพูดถึงในตอนแรกเนี่ยคือเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการจราจรก็เรื่องหนึ่งแล้วนะแต่เรื่องของการที่หน่วยข่าวของรัฐเนี่ยมีข่าวคราวว่าจะมีการเดินทางมาชุมนุมของกลุ่มต่างๆก็เรื่องใหญ่เยอะผมฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาว่าหน่วยข่าวเนี่ยก็แจ้งว่าจะมีการออกมาชุมนุมกันเยอะในหลายๆเรื่องของรัฐบาลตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของการที่วันนี้ก็มีประกาศในจารึกเอกสารนะเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่ ตามนัยยะแห่งมาตรา8วงเล็บ5แห่งพรบการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558เนี่ยนะว่าด้วยเรื่องของการที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพอย่างที่ว่านี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้การประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะคือใช้คำนี้รวมทั้งการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่นะครับกำหนดให้สถานที่รวมทั้งถนนและอาณาบริเวณโดยรอบสถานที่แนบท้ายของประกาศนี่แหละครับเป็นสถานที่ตามมาตรา8วงเล็บ5แห่งพรบการชุมนุมสาธารณะในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วบอกว่าการชุมนุมสาธารณะใดๆเนี่ยที่กระทำขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ที่ประกาศกำหนดนั้นต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัตินะครับของการชุมนุมเรื่องนี้ก็มอบหมายให้สำนักงานแห่งชาตินะครับวางกฎระเบียบหรือคำสั่งตามหลักเกณฑ์และพื้นที่ถนนนะครับรวมทั้งอาณาบริเวณการประชุมนะครับก็ลงนามโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าสำนักงานแห่งชาติก็เลยขอความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะมีการจัดประชุมแน่นอนมันก็ต้องมาก่อนการประชุมแหละระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคมเนี่ยนะครับณสถานที่ประชุมและโรงแรมที่พักสำคัญเนี่ย22แห่งนะครับก็ประกอบด้วยสถานที่ต่างๆนะครับที่เดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปละตุลาแต่ว่าในท้ายของตำรวจได้บอกว่าอย่างนี้เป็นรายงานข่าวจากรายงานด้านการข่าวเรียกว่าจะมีการมีผู้ชุมนุมจำนวนมากนะใช้คำนี้นะจะรวมตัวกันต่อต้านและขัดขวางการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการห้ามเดินรถในทุกชนิดเลยนะครับในถนนสำคัญก็คือ1ถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายนะครับตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงสุขุมวิททั้ง2ฝั่งนะครับรัชดาภิเษกเนี่ยตั้งแต่พระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางด่วนนะเพลินจิตเนี่ยใต้ถนนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งแล้วก็สะพานข้ามแยกนรนองนะครับรวมทั้งถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงสารสินเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งอันนี้ตั้งแต่12ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับหลังเที่ยงคืนเนี่ยแหละครับโน่นเลยไปจนถึงวันที่18นาฬิกาวันที่18ตุลา 24.00 นนะครับนี่ก็คือประกาศที่ออกมาเนี่ยทีนี้เนี่ยจุดที่มันน่าสนใจก็คือทั้งที่นายกลงนามในประกาศในตะวันแล้วก็ในส่วนตำรวจที่ย้ำว่าจะมีการชุมนุมเนี่ยคือผมได้ข่าวนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะว่าจะมีหลายกลุ่มเลยที่ตั้งใจว่าจะมาชุมนุมในช่วงการประชุมครั้งนี้แหละนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ก่อนหน้านี้นะที่ได้รับผลกระทบที่ทางคุณประกรณ์ประกาศไปแล้วว่าผลการศึกษาของสำนักงานการทำการพัฒนาระบบราชการเนี่ยจะมีการยุบหน่วยงาน5หน่วยงานเนี่ยและที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชุมนุมกันปราบปรายไปแล้วโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธนาคารที่ดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคีมูฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะที่รัฐบาลก็ติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีข่าวคราวว่าอาจจะมีการชุมนุมของกลุ่มนี้รวมทั้งอีกหลายๆกลุ่มนะครับต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ตอนนี้เลยก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่คงจะต้องตามนะนอกเหนือจากที่คุณรอนจะไปติดตามรายงานการประชุมแล้วเนี่ยก็คงต้องรอดูนะว่าเมื่อเขาประกาศห้ามแบบนี้แล้วหรือปิดในการเดินทางในถนนสำคัญแบบนี้แล้วเนี่ยกลุ่มที่วางแผนว่าจะมาชุมนุมในช่วงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้นแต่ควบคู่กับเรื่องของการประชุมสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคุณรอน
10: ก็ชุมนุมได้นะคะอันนี้ตามสิทธิ์แต่ว่าไกลก็บอกเลยไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็พื้นที่ต้องถูกดูแลแบบไข่ในหินจริงๆเนาะคุณวิเชษเพราะว่า1ด้วยความที่เป็นการประชุม2เวทีใหญ่เนาะก็คือสภาผู้ว่าการธนาคารโลกพูดง่ายก็คือในธนาคารกลางของทุกประเทศจะมาอยู่ที่บ้านเรานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วย IMF เนาะก็คือบางประเทศเนี่ยคือตัวของผู้นำประเทศเขาเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งแบบผู้ที่เข้าร่วมประชุมแบบในธนาคารกลางนะคะก็มีทั้งในธนาคารพาณิชย์ก็มีเพราะมันก็จะมีทั้งเวทีในการประชุมที่ต้องมีภาคส่วนของเอกชนเข้าร่วมนะคะมีทั้งภาครัฐนะคะมีทั้งในส่วนของ นะคะตัวผู้นำรัฐบาลหรือบุคคลสำคัญในรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มากันเยอะแยะเลยทีเดียวการชุมนุมถ้าเราใช้ตามหลักสากลเนี่ยแม้แต่การประชุม UN เนาะเขาก็ให้มีประท้วงได้นะคุณวิเชษแต่ที่ดิฉันเคยไปทำข่าวเวลาตามเวลานายกรัฐมนตรีไปกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุม UN เนี่ยนะไกลมากคือแทบจะคนละบล็อกอะคนละบล็อกถนนอะคือไกลคุณแล้วคุณก็ถูกกันเอาไว้นะก็มีรั้วล้อมรอบให้รู้ว่านี่เป็นที่การประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเขาก็จะมีนะสื่อก็ต้องทำเสียงของประชาชนที่มีความห่วงใยกับบรรดาบุคคลสำคัญที่จะมาพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจการกำหนดยับนโยบายทางการเงินการคลังที่สำคัญของโลกพูดง่ายๆว่าประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกอ่ะมันจะมาถูกพูดถึงตลอดประมาณ1อาทิตย์ในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะต้องถูกโค้ดว่า AM นะคือ Annual Meeting 2026เนี่ยมันจะต้องถูกโค้ดว่าอยู่ที่ Bangkok Thailand เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมี2อย่างคือถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยคุณเชษแสงสาดมาเลยดิฉันจะเล่าให้ง่ายๆนะทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพวกนี้พยายามจะให้ง่ายแสงจะสาดมาที่ประเทศไทยอย่างสว่างโร่โดยไม่ต้องไปวิ่งหาแสงเพราะว่าเขาไม่อยู่ที่บ้านเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยแสงก็จะสว่างโร่ที่ประเทศไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยว่าโอ้โหหนึ่งต้องดูแลเรื่องของความการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อยสองภัยธรรมชาติใดๆห้ามปรามกันไม่ได้ฝนฟ้ายิ่งบอกว่าฝนจะตกไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีเอพิโซดต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องจัดการเรื่องของการดูแลในการอำนวยความสะดวกนะประชุมต่อได้ไหมถ้าน้ำสูงมาถึงขนาดไหนประชุมได้อยู่ตรงไหนหรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีสเต็ปของมันเนาะการเรียกร้องต่างๆเราก็ต้องคิดว่าคงไม่ใช่มีแต่ NGO ฝั่งประเทศไทยเนาะอาจจะมี NGO ที่เป็นเครือข่ายนานาชาติก็มาแสดงออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสื่อจะทำข่าวพวกนี้สื่อก็ต้องออกไปดูในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้บริเวณที่มีการสำหรับการแสดงออกในเรื่องของการชุมนุมเนาะแต่พูดง่ายๆว่ารอบศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็โรงแรม21แห่งเนาะซึ่งก็เอาเป็นว่าดิฉันใช้เส้นเนี่ยแถวๆนี่ละกันใช้กว้างๆเพราะว่าไม่งั้นต้องมานั่งอ่านรายชื่อโรงแรมถึง21โรงนะอะไรก็ตามที่เป็นโรงแรมอยู่ในย่านสุขุมวิทรัชดาภิเษกพระราม4วิทยุแล้วก็มีอีกเส้นนึงเขาเรียกว่าถนนดวงพิทักษ์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการประกาศนะคะของการชุมนุมสาธารณะเพราะฉะนั้นพื้นที่รอบๆพวกนี้ศูนย์เศรษฐกิจบวก21โรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมนะคะในการห้ามชุมนุมใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาที่ชุมนุมเนี่ยในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดไว้ให้นะคะแต่คนที่จะชุมนุมเขาน่าจะได้รับแจ้งแล้วล่ะเพราะว่าในข่าวเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าชุมนุมได้ตรงไหนนะบอกว่าห้ามแถวไหนแต่ไม่ได้ชี้เป้าว่าไปอยู่ตรงไหนได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะคะก็บอกว่าจะเป็นช่วงอาทิตย์ที่แสงสาดมาที่กรุงเทพประเทศไทยจริงๆนะคะแล้วเท่าที่ติดตามนะคุณเชษกว่าเราจะได้มาเป็นเจ้าภาพรอบสองเนี่ยครั้งแรกเราเคยเป็นเจ้าภาพตอนปี2534อันนี้ขออนุญาตเอาเบรกแรกเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ตลอดสัปดาห์ไม่งั้นรัฐบาลไม่ถึงขั้นมาประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษหรอกสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลเนาะคือเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเนี่ยครั้งแรกในปี2534ตอนนั้นดิฉันออกเลยเพิ่งจบมาอายุ20ต้นๆเองนะทำงานอยู่ช่อง7ยังไม่เข้าช่อง9เนาะก็ได้ไปทำข่าวนี้เหมือนกันที่ศูนย์เศรษฐกิจก็แทบจะจำอารมณ์ความเดิมไม่ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยรู้แต่ว่าโอ้โหมันเป็นที่ที่จัดการประชุมที่เดินแบบเดินเยอะจริงๆคุณเชษมันเดินนะคะปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเนี่ยศูนย์เศรษฐกิจถูกตั้งมาถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศไทยในขณะนั้นแล้วผ่านมาจนถึงขนาดนี้ในปี2569เนี่ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยมีการยกเครื่องปรับปรุงใหม่สนิทใหญ่โตโอรานมากเลยใครที่เคยไปเที่ยวสัปดาห์หนังสือคงจะเห็นเนาะว่าโอ้โหศูนย์ศิริกิติ์ใหญ่โตกว่าเก่ามากใหญ่กว่าเก่าถึงเท่าไหร่5เท่าค่ะคุณวิเชษใหญ่กว่าเก่าถึง5เท่าแล้วก็ได้มาแล้วบอกเลยว่าอยู่ๆเนี่ยไม่ใช่ IMF นึกอยากไปไหนก็ไปไหนนะ IMF กับ World Bank อ่ะคุณเชฟปกติอ่ะเขาจะประชุมอยู่ที่วอชิงตัน DC เป็นประจำ2ปีแล้วพอปีที่3นะคะการประชุมประจำปีเขาก็จะเลือกประเทศไปแล้วไม่ใช่อยู่ๆจิ้มมานะมันจะต้องมีการเสนอตัวแล้วต้องไปผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทางทั้ง IMF และ World Bank ด้วยงานนี้ต้องให้เครดิตใครดิฉันไปดูเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของอดีตรัฐมนตรีคลังผู้ทำให้เราได้มาเป็นเจ้าภาพรอบนี้นะเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังในยุคของท่านรัฐบาลนายกลุงตู่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนั้นก็คือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีคลังตอนนั้นเนี่ยคุณอาคมอ่ะได้เล่านะคะมาเล่าในรายการฟังหูไว้หูเนี่ยแล้วก็ดิฉันก็ได้ติดตามดูอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคุณอาคมบอกว่าคือพอได้ทราบจากสสปนนะซึ่งเป็นสำนักงานจัดนิทรรศการแล้วก็การประชุมเนี่ยในยุคนั้นนะคะคือมีผู้บริหารนะคะคือคุณอัจฉริยะศรีบุญเรืองมาบอกว่าจะมีการประชุมใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างที่ประเทศไทยน่าสนใจนะคะเผื่อจะมีความพร้อมในการเสนอตัวซึ่งหนึ่งในนั้นมีโปรแกรมของการประชุมใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank ด้วยคุณอาคมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเสนอตัวไปเลยนะคะคุณวิเชษฐ์รวบรัดตัดความก็คือว่าเราไปแข่งกับใครบ้างนะเราไปแข่งกับ4ประเทศนะคนที่เสนอตัวเนี่ยมีใครมี3ประเทศที่ต้องบอกว่ามหาเศรษฐีน้ำมันค่ะมีกาตาร์มีซาอุดีอาระเบียมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณวิเชษฐ์ดูสิถ้าถามว่าความพร้อมเนี่ยของประเทศเศรษฐีน้ำมันเนี่ยมากกว่าเราขนาดไหนอ่ะดิฉันว่าเขาแทบจะใช้เงินเนรมิตได้ทุกอย่างเลยอ่ะนี่คือคู่แข่งเราเลขประเทศหนึ่งคือกรีซซึ่งเคยมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่เลยที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจาก IMF เนาะปรากฏว่าไทยก็ไปเสนอตัวนะในการแข่งกับเขานะคะว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมแล้ววิธีมาดูเนี่ยคือ IMF กับ World Bank ก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณานะอันนี้ดิฉันก็ได้ความรู้ด้วยนะจากอันนี้ดิฉันก็มาเล่าดีกว่าเพราะเชื่อว่าคนอีกจำนวนไม่น้อยน่าจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปจะได้รู้ว่าเวลาแสงมันฉายมาที่ประเทศไทยอ่ะเราควรให้เขาเห็นแบบคือไม่ใช่ผักชีโรยหน้านะก็เห็นความจริงแหละแต่ต้องเห็นว่าเอ๊ะเราก็มีความเป็นไทยๆของเราในการที่จะปรับตัวนะในภาวะเศรษฐกิจดีบ้างร้ายบ้างเนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรปรากฏว่าเขาต้องดูหมดเลยเขาต้องดูว่าประเทศนั้นมันมีความเกี่ยวพันมันมีเรื่องราวอะไรที่มันจะทำให้แบบต้องมากล่าวถึงในการประชุมซึ่งมันก็จะมีธีมของแต่ละปีด้วยเนาะแล้วก็ต้องดูความพร้อมดูความพร้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเดินทางการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะสถานที่พักนะคะดูระบบความรักษาความปลอดภัยเอาเป็นว่าดูทุกสิ่งคือต้องมาดูเป็นหมวดนะต้องดีใจนะว่าเราก็ผ่านนะตะแกรงอย่างเข้มงวดของ IMF และ World Bank อ่ะมาได้ทุกหมวดแล้วมันก็จะมีจุดที่น่าสนใจที่คุณอาคมเล่าเนาะบอกว่าในตอนที่ IMF World Bank มาประเทศไทยตอนปี2534ซึ่งดิฉันก็จะจำไม่ได้หรอกเพราะดิฉันเป็นนักข่าวใหม่มากแล้วดิฉันก็ลืมไปแล้วว่าแล้วทำไมประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคือคุณอาคมเป็นคนที่ย้อนให้ฟังว่ายุคนั้นน่ะเป็นยุคที่ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคุณวิเชษฐ์อย่าลืมนะยุคนั้นเป็นยุคปลายนะชาติ
11: ใช่
10: ยุคป่าเปรมคือโชติช่วงชัชวาลถูกไหมคะปลายนะชาติคือยุคที่แบบโอ้โหเศรษฐกิจบูมมากเลยเกิดโครงการ Eastern Seaboard คือเรามีการพัฒนาเยอะมากเรากลายเป็นแบบตัวแบบของประเทศที่แบบฉีกตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็พอดีแจ็คพอตเลยพอปลายนะชาติโดนปฏิวัตินะยุคบิ๊กจอร์ดนั่นแหละบิ๊กจอร์ดบิ๊กสู่บิ๊กเต้นั่นแหละนะคะแต่ว่าการประชุมเลือกไปแล้วก็ต้องมาก็กลายว่าคนที่มาดูต่อเนี่ยกลายเป็นคุณอนันต์ปัญญารชุนปรากฏว่าท่านเนี่ยท่านอดีตนายกอนันต์ท่านก็เก่งอะเนาะท่านก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ก็ได้มาพูดที่เวทีนี้ซึ่งก็ได้จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็คือคำอธิบายว่าประเทศไทยอ่ะเป็นตัวแบบนะที่ทั้ง IMF และ World Bank มองเห็นว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าพอเรามี Eastern Seaboard แล้วเราก็มีการปรับ Infrastructure ต่างๆเนาะถนนนะคะจะมีโครงการมอเตอร์เวย์อะไรไม่รู้คือเราเป็นตัวแบบของคนอื่นเนาะ ก็เลยได้เป็นเจ้าภาพเขาต้องการให้สื่อถือว่าในช่วงนั้นๆมันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วประเทศนั้นมีเรื่องราวอะไรด้วยเนาะประเทศที่เป็นเจ้าภาพพอมารอบนี้เนี่ยคือคุณอาคมก็อธิบายว่าส่วนหนึ่งนอกเหนือจากความพร้อมใดๆของการเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยคือประเทศไทยเขาผ่านวิกฤตหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจอวิกฤตพร้อมกันกับโลกมาหลายอย่างเนาะมีทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งนะเราเจอแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะคะเราเจอมาเรื่อยเลยเศรษฐกิจพันผวนอะไรต่างๆจนสุดท้ายเราก็เผชิญร่วมกันกับนานาประเทศก็คือวิกฤตราคาน้ำมันปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกก็เลยทำให้แบบถามว่าประเทศไทยก็เราก็สามารถประคับประคองตัวกันมาได้นะคะในหลายๆอย่างแล้วก็ในแง่นี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นประเทศที่ดูจะมีความยืดหยุ่นสำหรับการมีระบบเศรษฐกิจที่รองรับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้อย่างน่าสนใจเนาะนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะที่ทำให้มาพูดกันในรอบนี้ที่กรุงเทพเพราะว่าความท้าทายใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในคุณวิเชษฐ์คืออยู่ๆเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีสงครามแบบสู้รบกันแบบเหมือนเราเห็นตอนสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเพราะหลังจากนั้นก็เป็นสงครามเย็นเนาะมันก็ไปแข่งขันกันสะสมแบบอำนาจใดๆที่จะให้ตัวเองเป็นซูเปอร์พาวเวอร์กันขึ้นมาเราไม่คิดว่ามันจะมีสงครามแบบสู้กันตายอ่ะแบบลบกันจริงกันจังอ่ะแล้วท้ายที่สุดเราก็เจอแบบนี้กันขึ้นมาเนาะแล้วมันก็กระทบกันไปทั่วโลกราคาน้ำมันเนี่ยพอสู้กันยืดเยื้อเนี่ยก็อย่างกรณีของอิหร่านเนี่ยใช่ไหมก็กระทบไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดและยังไม่รวมถึงที่จะถูกพูดแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่พูดนะคุณวิเชษฐ์คือปกติเนี่ยการทำงานของคนเนี่ยนะเราก็ห่วงใยกันว่าแน่นอนต้องมีนวัตกรรมต้องมาช่วยคนให้มันมีการพัฒนาต่างๆมากขึ้นแต่ตอนหลังเนี่ยมันกลายว่านวัตกรรมนั้นไม่ได้มันกลายว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยทำให้คนทำงานได้สะดวกง่ายดายมีผลิตผลมีอะไรประสิทธิภาพอะไรได้ง่ายขึ้นอ่ะคุณเชฟมันกลายว่านวัตกรรมที่มันฉลาดล้ำแบบ AI อ่ะสุดท้ายมันจะมาแย่งงานคนหรือว่าประเทศที่อยู่ในระดับเส้นยากจนหรือประเทศที่อยู่ในระดับปานกลางแบบเรา10กว่าปีมาแล้วเนี่ยที่เรายังอยากขยับไปข้างบนเนาะยังไม่หวังถึงเป็นประเทศร่ำรวยนะคือมันก็เป็นเรื่องนึงที่มันก็เป็นประสบการณ์ร่วมนะแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศนึงที่ถูกพูดถึงในเรื่องแบบนี้อยู่การจะอยู่ในยุคต่อไปผู้สูงอายุก็จำนวนมากขึ้น AI ก็เข้ามาเด็กเจนใหม่จะทำยังไงกันคือเหล่านี้เป็นอะไรที่จริงๆไม่ได้เป็นหัวข้อที่ยากเย็นจับต้องไม่ได้เลยนะในการประชุม IMF World Bank รอบนี้ดิฉันว่าหลายๆหัวข้อเป็นเรื่องราวแบบที่เราชาวบ้านอ่ะเราก็น่ารู้น่าติดตามไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจังหวะดีนะมาตรงบ้านเราถ้าพูดถึงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์โลกเราก็เหมือนอยู่ตรงกลางอ่ะเชื่อมระหว่างทวีปต่างๆได้ด้วยเนาะในอาเซียนในเอเชียนะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่ามีสตอรี่แน่นอนมีที่มาที่ไปแน่นอนมีอะไรที่กว่าจะมาเป็นประเทศไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือว่าในการจัดการต่างๆเนี่ยของไทยเนี่ยก็ถ้าเราทำไปได้ด้วยดีเรียบร้อยแล้วก็มีผลพวงที่เป็นมรรคเป็นผลจากการพูดคุยกันที่จะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เนาะไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่18เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจและติดตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะคุณวิเชษฐ์ดิฉันถ้าได้เกร็ดอะไรเนี่ยอันนี้คืออันที่แบบน่าสนใจที่เลยอยากให้รู้ว่าอยู่ๆไม่ใช่คิดอยากเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้เป็นทุกอย่างเนี่ยมีการเตรียมการแล้วมันก็จะเป็นการทำให้เห็นผลพวงอีกอย่างนึงด้วยที่เขาคาดหวังจากงานนี้คุณวิเชษฐ์คือคนจำนวนไม่น้อยที่ถ้าไม่มีความจำเป็นอย่างนี้คงไม่บินข้ามทวีปมาที่ประเทศไทยในการจัดงานทุกอย่างรายละเอียดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการโชว์ความเป็นไทยให้เกิดความประทับใจอ่ะต้องบอกเลยว่าจัดเต็มทุกมิติเลยคุณวิเชษฐ์จัดเต็มทุกมิติเลยเพราะเขาหวังผลพลอยได้ว่าไม่ใช่มาประชุมอย่างเดียวอาจจะแวะเที่ยวต่ออีกสักวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยหรือโอ้ประเทศไทยมีอย่างงู้นอย่างนี้ได้เซิร์ฟเห็นในงานแล้วเนี่ยอ่ะคราวหน้าไว้ปักหมุดที่ประเทศไทยไว้มาเที่ยวเพราะต้องบอกเลยนะคนที่มาประชุมงานนี้เนี่ยดิฉันบอกเลยว่าเป็นกลุ่มถ้าพูดถึงว่าเป็นลูกค้าระดับไหนระดับ A ไปถึง A บวกเลยนะคุณเชษ
11: ฐ์พรีเมียม
10: คนระดับนั้นเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคนระดับนี้เนี่ย นะไม่ได้แบ็คแพ็คมาเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวต๊อกหาแต่ของถูกนะเขาอะไรที่เขาจ่ายแบบเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆเขาพร้อมจะจ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยบอกว่าเราก็เลยต้องทำแบบมันทุกอย่างเลยและอีกงานและอีกอันหนึ่งที่ขออนุญาตเล่าเนาะเล่าเพื่ออินโทรให้ฟังก่อนว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเรา 3-4 วันนี้เนี่ยนะคืออันหนึ่งที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยตั้งใจมากๆเลยก็คือบอกว่าการที่เราเนี่ยมีภูมิต้านทานกับการรับมือ

0: การเปลี่ยนแปลงต่างๆไว้ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาจากพระอัจฉริยภาพของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9จิมสันทรงพระราชทานเรื่องของแนวทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนาะก็เลยจะมีการโชว์เรื่องนี้หลักการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยซึ่งมันก็สัมพันธ์นะคะที่ทำให้เวลามีเหตุอะไรเข้ามาเราสามารถประชาชนเนาะทั่วไปสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆแล้วก็อยู่รอดได้เนี่ยก็เลยมีโชว์เคสตรงนี้ค่ะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาวิเลียนหนึ่งเลยนะเป็นสันเป็นแบบพื้นที่จัดที่จะเป็นนิทรรศการของพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็แน่นอนก็สืบสานต่อยอดมาโดยรัชกาลที่10ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวโชว์ตัวหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นแบบภาพรวมแบบเด่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่มาที่ไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพก็ดังชนีแลค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
1: เออที่คุณราวันเล่ามาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยทำให้ผมคิดถึงอะไรไปผมก็ไปประชุมเวลาไปทำข่าวในต่างประเทศประชุมก็ใช้อย่างเงี้ยเยอะเลยคืออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยประเทศที่เป็นเจ้าภาพได้ประโยชน์แน่ๆคือเรื่องของอะไรเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องเงินหมุนเวียนเรื่องเม็ดเงินเพราะอย่างเที่ยวเนี้ยมากันเนี่ยนักข่าวพันกว่าคนเนี่ยคุณราวันนะผู้ร่วมประชุมทั้งหลายนี่ก็เป็นหมื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้แน่ๆแหละเรื่องเนี้ยแต่อันที่สองนี่ที่สำคัญคือเรื่องของภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกใจว่าทำไมรัฐบาลนี้พยายามที่จะกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเรื่องการชุมนุมเรื่องการอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้เลยนะแต่ผมคิดอย่างหนึ่งนะครับช่วงประชุมครั้งแรกอะตอนนั้นนะเศรษฐกิจของไทยเรานั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะตัวเลข GDP เนี่ยโอ้โหนะเป็นที่จับตาเป็นเสือตัวที่5ผมยังจำได้แม่นเลยนะ
0: สิบกว่าสองดิจิต10กว่าแล้วเขาบอกว่ารอบนี้ที่มาเมืองไทยเราเหลือประมาณ2
1: คือกำลังจะบอก
0: ว่ามัน
1: เป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามกันอย่างมากเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเนี่ยเติบโตอย่างโดดเด่นเป็นเหมือนคือเขาใช้คำนี้แหละเป็นเสือตัวที่5เป็นเสือตัวที่5ของเอเชีย
0: แต่ว่าพอมาตอนนี้เป็นเสือ
1: นั่นแหละพอกลับมาตอนนี้ปุ๊บปรากฏว่าเราที่ตอนนี้ GDP เนี่ยโตต่ำสุดในอาเซียนเลยนะมันเป็นอะไรที่มันคอนทราสต์กันจริงๆนะมันไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาปีตั้งแต่ตอนประชุมครั้งแรกหรือก่อนประชุมแรกมาถึงตอนนี้ผ่านมาถึงปี2569เนี่ยเราเนี่ยกลับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะที่ผมคิดว่าคือโอเคเลยมันอาจจะไม่ใช่เวทีที่จะคุยกันเรื่องนี้ล่ะแต่อย่างน้อยๆผมดูกำหนดการที่คุณเอกนิติจะต้องเจอใครบ้างเนี่ยนะมันมีเรื่องการแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงของโลกนะเรื่องหนึ่งละแต่เรื่องที่สำคัญเนี่ยที่คุณเอกนิติจะคุยกับทางรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์และกรรมการผู้จัดการ IMF รวมทั้งประธานธนาคารโลกคืออะไรคือเรื่องการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะอันเนี้ยสำคัญเลยประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจนี่อ่อนแอเลยล่ะนะความเข้มแข็งก็ยังไม่รู้จะไปได้ขนาดไหนเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยบทเรียนประสบการณ์จากบรรดาประเทศต่างๆที่มาร่วมประชุมผู้ว่านะฮะธนาคารโลกเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใน IMF เนี่ยน่าจะช่วยทำให้เราได้เห็นมุมมองหรือแนวทางที่เราจะหลุดพ้นจากไอ้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะครับทุกคนเพราะว่าขณะนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงตัวเลขของ IMF กองทุนการเงินของประเทศที่ประเมินเศรษฐกิจไทยตอนเนี้ยก็ดูไม่ดีเลยนะผมอ่านรายงานต่างๆที่ผ่านมาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วเราก็รั้งท้ายจริงๆเนี่ยในส่วนของอาเซียนเนี่ยเนี่ยก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพต้องเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันมาว่าจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราอาจจะได้มุมมองได้แง่คิดที่ทีมเศรษฐกิจที่นำโดยคุณเอกนิติเนี่ยจะนำมาใช้ประโยชน์ในการที่เราจะก้าวนะไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้นในทางเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องย้ำว่าก็ต้องมองมิติทางสังคมควบคู่กับเศรษฐกิจไปด้วยในกระวันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเจอปัญหาอีกเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ถ้าดูตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายอย่างเลยการนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรานะคุณระวัน
0: ก็สำหรับวันนี้ที่น่าติดตามนะคะซึ่งเดี๋ยวก็คงคอยติดตามได้เพราะว่าอสมทเราก็ต้องบอกว่าเราก็ได้รับเกียรติมากๆนะวิเชษเราเป็นอะไรเราเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ในการจัดการประชุมนี้มีเดียพาร์ทเนอร์ของ IMF และ World Bank ด้วยนะคะมีเดียพาร์ทเนอร์ในการจัดการประชุมประจำปี AM 2026ของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยนะคะมีเดียพาร์ทเนอร์เนี่ยอยู่3สื่อเท่านั้นมีเรา มีเครือเนชั่นแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดอสมทก็เลยต้องจัดหนักจัดเต็มด้วยนะคะคุณวิเชษก็แปลว่าเราก็เดี๋ยวก็จะทำการเผยแพร่ข่าวสารแล้วก็แน่นอนสีสันข้างเคียงต่างๆเนี่ยตลอดการประชุมนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนของการที่เมื่อกี้คุณวิเชษบอกว่าเราเคยเป็นเสือตัวที่5เนาะแล้วเราก็เจอความลุ่มๆดอนๆนะมันก็จะมีทั้งภัยจากเอาอะไรเป็นความลุ่มๆดอนๆจากสถานการณ์โลกก็มีจากสถานการณ์ที่ตัวเองทำตัวเองก็มีนะความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเราพูดง่ายๆเวลาคุณรัฐประหารกันแต่ละทีนะจะเหตุจากอะไรก็ตามแต่นะอาจจะคอร์รัปชันบ้างจะเป็นเรื่องนู่นนั่นนี่อะไรกันก็ว่ากันไปเนาะแต่เวลาคุณมีแบบนั้นจะทีเศรษฐกิจตัวคุณก็หยุดชะงักเพราะคนเขาไม่ค้าไม่ขายกับคุณถูกไหมคือมันก็จิตไทยก็จะมีเรื่องราวประสบการณ์แบบเนี้ยมีทั้งโดนจากปัจจัยภายนอกปัจจัยตัวเราเองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในความลุ่มๆนอนๆต่างๆนานาเนี่ยบางอย่างเราก็อาจจะมีอะไรที่สามารถบอกกับต่างชาติว่าเราก็มีการพัฒนาหลายอย่างเหมือนกันเนาะแม้ว่าบางอย่างจะอาจจะมาจากเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ในสวัสดิการต่างๆอันนึงที่เขาบอกว่าจะเป็นของโชว์แน่ๆเลยคือระบบสแกนจ่ายเรานี่แหละจากที่เรากลัวๆ กล้าๆเนอะเรานึกถึงตัวเราเองแต่ก่อนดิฉันเนี่ยโอ้โหมีวอลเล็ตในมือถือที่ไม่กล้าเลยดิฉันกลัวแบบเดี๋ยวมันดูดเงินออกไปเดี๋ยวมันรู้นี่จนทุกวันนี้เนี่ยขอโทษนะไปไหนก็เดินตัวปลิวแล้วมีมือถือเป็นเครื่องเดียวสบายมากแล้วสแกนมันซะทุกอย่างนะเงินไหลออกนะไหลเข้าเดือนอาจจะเดือนละหนนะแต่ไหลออกไม่ทุกวันนะมันลุ้นเงินเดือนใช่ไหมมีเงินเข้ามาโชว์อยู่เดือนละครั้งแต่ที่ออกไปเนี่ยทุกวันมีแต่เงินออกได้นะคะคือไอ้ตัวโชว์ของเราเนี่ยคือพร้อมเพย์วิเชษตอนนี้ดิฉันว่าคนไทยทุกคนรู้จักพร้อมเพย์แล้วก็จากที่กลัวๆกล้าๆนะตอนนี้ทั้งแม่ค้าลูกค้าทั้งลุงป้าทั้งหลายที่จะรับสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยเราต้องมีพร้อมเพย์เราต้องผูกกับระบบบัตรประชาชนเนาะและคิดดูว่าธุรกรรมที่มันผ่านพร้อมเพย์มันมหาศาลขนาดไหนในแต่ละวันเอาไว้ว่าไล่เป็นวินาทีดีกว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวโชว์ที่หลายๆประเทศเขาอยากมาเรียนรู้จากประเทศไทยนะไอตัวพร้อมเพย์เนี่ยมันก็มีของดีโชว์เขาเหมือนกันแหละอย่าไปคิดว่ามันจะไม่ดีอย่าไปคิดว่าตายแล้วน้ำท่วมแล้วจะเอาอะไรไปโชว์มีนะคะแล้วก็เราก็จะไปโชว์อะไรล่ะเดี๋ยววันนี้มีหนึ่งนะคุณเอกนิติเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนี้ที่คุณเชฟพูดเนาะมีหลายเรื่องแต่วันนี้ที่ดิฉันพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็อยากรู้เนาะใครมีลูกมีหลานเนี่ยบอกเฮ้ยตกลงลูกหลานเราเรียนจบเนี่ยเขาจะจ้างไหมเนี่ยเพราะเขามี AI อะไรกันเนี่ย World Bank เขาก็มองเรื่องนี้นะวันนี้เขาจะเป็นหัวข้อใหญ่ตอนเช้าเลยตอน10โมง Small AI More and Better Jobs ให้มันน้อยลงได้ไหม AI อ่ะแล้วมันจะได้แบบมีงานที่ดีกว่า
1: คนจะได้มีงาน
0: small AI เพราะตอนนี้ AI มันโตแล้วเกินจนมันจะฉลาดกว่าคนแล้วจริงๆมันฉลาดกว่าเนาะเราสู้มันไม่ได้หรอกนะคะแต่ให้มัน small หน่อยได้ไหมแล้วก็ more and better job คือมันจะได้มีงานแล้วงานที่ดีกว่าด้วยมากขึ้นนะคะวันนี้ท่านรองเอกนิติเราจะขึ้นเวทีแล้วก็มีท่านประธาน World Bankท่านประธานโบแบงค์นะท่านชื่ออเจบังก้านะคะแล้วก็มีท่านกรรมการผู้จัดการ MF นะคริสตาเลนากอร์เกียว่านะคะแล้วก็จะมีประธานาธิบดีของสิงคโปร์ด้วยนะอันนี้จะเป็นไฮไลท์เลยแล้วก็ตกเย็นนะไฮไลท์จะอยู่ที่งานโชว์เคสของประเทศไทยก็คือท่านนายกจะมาเป็นประธานเปิดงานนายกอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละจะมาโชว์ว่าThailand Pavilion ซึ่งก็จะเป็นการตัวโชว์ว่าประเทศไทยมีอะไรแล้วก็มันก็จะมีดีเทลในแต่ละพาวิเลียนอีกเนาะมีรายละเอียดดิฉันเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าแล้วกันแต่มันจะมีโชว์อะไรบ้างเราจะมีกัน3โซนนะคะ3โซนหลักแล้วกัน3โซนหลักอันนึงเป็น Digital Public Infrastructure นะเรามีโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประเทศไทยเมื่อกี้อย่างที่บอกเนาะตัวโชว์คือพร้อมเพย์นะคะแล้วในเรื่องของการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล่ะเราทำอะไรบ้างนะคะ climate resilience นะคะเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆนะคะเอาไปดูแลผู้คนนะคะแล้วก็ทิศทางที่เราจะให้เกิดชุมชนคาร์บอนต่ำเป็นต้นนะคะนี่ฉันเอากว้างๆเนาะและโซนที่3ค่ะเรื่องสุขภาวะเศรษฐกิจสุขภาวะของไทย longevity เรามีระบบประกันสุขภาพอันเนี้ย30บาทที่เราเรียกกัน30บาทรักษาทุกโรคจน30บาทรักษาทุกที่เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นตัวโชว์เคสเหมือนกันที่ไปอยู่ในเวทีกระทั่ง UN เลยนะ เรื่องการจัดระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะเราก็จะโชว์เขานะคะแล้วก็เราที่มีไปถึงเซลล์เล็กๆ เรามีอสมเนาะโรงพยาบาลเราอาจจะตั้งให้มันมีทุกหมู่บ้านไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยเราต้องมีอสมได้ใช่ปะแล้วก็แน่นอนใครอ่ะมีภูมิปัญญาเยอะเลยอาหารการกินสมุนไพรต่างๆที่มันต่อยอดไปเป็นยาเครื่องสำอางไปเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอะไรแบบนี้ในอนาคตเนาะทุกสิ่งอ่ะเดี๋ยวจะไปโชว์เขาการท่องเที่ยวท่องเที่ยวจัดเต็มจัดเต็มอ่ะนี่เป็นคร่าวๆแล้วกันนะจะได้บอกว่ามันจะมาเกิดอะไรที่กรุงเทพมหานครในหลายวันนี้มันก็จะมีดังนี้แหละนะคะแต่ว่าแน่นอนเสียงจากประชาชนที่อยากร้องว่าเฮ้ยคุณฟังเสียงคนตัวเล็กตัวน้อยใดๆต่างๆด้วยนะก็มีที่ให้แสดงออกกับเขาอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวข่าวจากเสียงประชาชนเดี๋ยวดิฉันก็จะพยายามหามาแล้วกันว่าเสียงของทุกคนก็ไม่ควรถูกจะตกหล่นนะเดี๋ยวเขาจะมาเรียกร้องอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็คอยมาว่ากันละกันนะคะเพราะว่าเห็นคร่าวๆเนาะจะมีเรื่องของการถูกแย่งชิงทรัพยากรคนจนเรื่องกับดักหนี้มาตรการรัดเข็มขัดที่มาซ้ำเติมประชาชนกลไกรัฐกลุ่มทุนที่เน้นตัวเลข GDP แต่ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์กำหนดอนาคตตัวเองอันนี้เป็นหัวข้อคร่าวๆที่ฝั่งผู้คัดค้านหรือพวกที่จะมาเรียกร้องต่อการประชุมเขาจะมาแสดงออกนะคะอ่ะงั้นเราก็อินโทรไปก่อนว่าอาทิตย์นี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใหญ่ที่กรุงเทพมหานครประมาณนี้ก่อนละกันเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปอร์เช่เช็คอินกัลยาณมิตร AAS Auto Service กับบุตรหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลยาณมิตรครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
2: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
6: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
5: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
6: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดตและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคุณวิเชษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยบางพื้นที่เขาบอกรถติด
5: นะ
4: ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเป็นการเผชิญกับรถติดเพื่อไปรักษาสิทธิ์ของผู้ที่จ่ายเงินประกันตนนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างลูกจ้างอันนี้น่าดีใจจริงๆเพราะเดิมอ่ะกำหนดเอาไว้ช่วงปลายเดือนวีคที่มีน้ำท่วมอ่ะปลายเดือนกันยาเนาะแล้วปรากฏว่าพอเจอน้ำท่วมกันขนาดนั้นก็ขยับมาเป็นเมื่อวาน11ตุลาคมไอ้เราก็อ่านแต่ข่าวน้ำท่วมก็ลืมย้ำเนาะเรื่องของประกันสังคมแต่ก็ดีใจจริงๆดิฉันว่าอันนี้ส่งผลพวงเนาะของการที่มีการขุดว่าเงินของผู้ประกันตนเนี่ยถูกเอาไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉกยังไงบ้างนะคุณเชษฐ์มันทำให้เกิดการหวนคืนทวงสิทธิ์คุณจะทำให้ระบบการเลือกตั้งมันยากเย็นขนาดไหนมันมีเบอร์ที่จะต้องเข้าไปจำถึง7เบอร์ยังไงนะไม่ใช่โพยหัวสวนะคุณเชษฐ์อันนี้คือก็เป็นเรื่องจริง
5: ๆ
4: คนฝ่าฟันเข้าไปจดใส่กระดาษชิ้นเล็กๆเข้าไปจดใส่มือเข้าไปไปเลือกเพราะคุณจะต้องเลือกมาให้เป็นทีมดิฉันพูดง่ายๆว่าเมื่อคืนเขาแซวกันเนาะสรุปแล้วผู้ประกันตนต้องการปฏิรูปไม่ต้องการปฏิทินค่ะคุณเชษ
5: ฐ์ใช่ก็นี่เราดูนะเมื่อวานพวกผมหลายคนนะบ่นมากกับโอ้โหรถติดมากไม่รู้คนจะไปเรียกคุณเดชสะท้อนให้เห็นว่าเขาตื่นตัวไงนี่เมื่อ23:13นะผมไม่รู้กันระหว่างดูล่าสุดยังไงนะแต่ผมดูตรงนี้คะแนนนับไป1,742คะแนนเนี่ยทะลุล้านไปเรียบร้อยถือว่าโอ้โหมันสุดเลยสุดยอดเลยปรากฏว่าก็แน่นอนนะเป็นประจองความคาดหมายและกระวันนะก็คือในทีมประกันสังคมก้าวหน้าทางในสัดส่วนลูกจ้างและสัดส่วนนายจ้างนั้นคว้าที่นั่งนะนำโด่ง14ที่นั่งนั่งบอร์ดสปส. อย่างไม่เป็นทางการนะคุณลองนึกภาพดูนะคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นมานานมาก80กว่าแล้วนั่งมาตลอดยังแพ้เลย
4: เป็นมา30กว่าปี
5: คุณพนัทไทยล้วนเนี่ย
4: จนแบบว่าเป็นเจ้าพ่อเรียนในคำนี้ไม่เกินเลยหรอกเป็นเจ้าพ
5: ่อ
4: แล้วแกก็เป็นคนอธิบายปกป้องการใช้เงินกองทุนประกันสังคมที่ขัดหูขัดตาคนจ่ายเงินซะละเกินเนี่ยจนลืมไปแต่ก่อนคุณพนัทนี่อยู่ในฝ่ายลูกจ้างนะ
5: ใช่
4: จะไม่ฝ่ายลูกจ้างถึงไปใช้เงินอะไรแบบนั้นเล่าน
5: ั่นแหละก็ปรากฏว่าคุณพนัทได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะโอ้ยผมเลือกตั้งนะรับรองได้ผมชนะ 100% ใช้คำนี้นะโอ้โหผลการเลือกตั้งเมื่อวานนี
4: ้
5: กลายเป็นว่าคุณพนัทเนี่ยไปอยู่อันดับ8นะเป็นสำรองอันดับ1นะเผื่อหวังว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับการยังไม่เป็นทางการนะกลุ่มพลังรายงานของคุณพนัทเนี่ยก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามอย่างยิ่งนะครับมันมีเหตุการณ์ผิดปกติหลายอย่างนะที่ผมคิดว่าเมื่อวานนี้เขามีการพูดถึงกันอยู่นะผมยกตัวอย่างเช่นที่ราชบุรีเนี่ยก็บอกว่าคะแนนของทีมในประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยหายไปก็มีการนับคะแนนใหม่อ่ะนับรอบแรกได้0ได้1คะแนนนับใหม่ตอนได้มา80คะแนนมันต่างกันขนาดนั้นน่ะเนี่ยยกตัวอย่างในที่ราชบุรีนะหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่94นะอันนี้ก็จะว่าแถวๆสมุทรปราการนะปรากฏว่าเขาบอกว่ามีการไปติดตามนะคุณอาสาไปติดตามเพื่อจะไปดูคะแนนที่บอร์ดนะปรากฏว่าไปถึงปั๊บพบบอร์ดเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดไฟเรียบร้อยหมดแล้วกระดงคะแนนก็ไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกที่เกิดขึ้นในหลายๆหน่วยเลยทีเดียวนะและบางหน่วยเลือกตั้งนะผมยกตัวอย่างเช่นที่บางพลีราชบำรุงเนี่ยหน่วยเลือกตั้งที่82นะคะแนนผู้สมัครหมายเลข38นางสาวลักษมีส่วนพักดีเนี่ยได้คะแนนเป็น0คะแนนปรากฏว่าเขาก็เลยมีการไปท้วงติงนะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไร พราะว่าคะแนนผู้สมัครคนอื่นมาไล่เลี่ยกันทั้งเลยแต่ทำไมที่นี่หน่วยที่เลือกตั้งที่82เนี่ยได้คะแนน0คะแนนมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ว่าอย่างเงี้ยประกันสังคมก้าวหน้านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาออกมีการท้วงติ่งมันก็ต้องไปหาดูต่อไปนะครับว่าเอ๊ะไอ้ความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไรนะแล้วมันคะแนนที่มันหายไปหรือคะแนนที่มันลดลงเนี่ยมันจะมีผลต่อคะแนนรวมของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหรือเปล่านี่เป็นมุมของทางประกันสังคมก้าวหน้าเมื่อวานนี้ที่ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเป็นประวัติ
4: ก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีการพลิกสถานการณ์เวลาการเลือกตั้งแบบนี
5: ้
4: การออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดอ่ะมันจะสามารถช่วยได้คือต่อให้จะมีแท็กติกตุกติกนะอะไรกันขนาดไหนแต่ถ้าจำนวนของคนออกมาใช้สิทธิ์แบบมากเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้คร่าวๆที่ดิฉันตามเนี่ยใช้มากกว่ารอบครั้งล่าสุดที่เลือกกันเมื่อปี66เนี่ย300%นะในฝั่งของลูกจ้างนายจ้างนี่ออกมาทะลักทลายเลยปกตินายจ้างก็นายจ้างอะเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากรอบนี้นายจ้างก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องจ่ายเงินให้ลูกน้องเหมือนกันว่าสมทบเข้าไปเพราะมันเป็นการจ่ายสมทบทั้งนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐเนี่ยมันถึงเรียกว่าไตรภาคีเนาะ3ฝ่ายแล้วบอร์ดเนี่ยเขาก็จะมี21คนแบ่งเป็นฝ่ายละ777นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มาว่ากันต่อสำคัญแล้วก็ประเด็นอื่นด้วยละกันนะคะไปว่ากันต่อเบรกหน้าเดี๋ยวมาว่าไปพักกันแป๊บนึงค่ะ
5: ครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสากคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเริ่มแล้ว IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทย

0: เสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวกิจกรรมสำคัญในวันแรกนี้คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมหนักนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนรวมทั้งได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์เคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดกาล

เดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

0: แอนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารกันต่อนะคะขอสลับมาทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์ของคลื่นทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของ 96.5 นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข่าวกันนะคะวันนี้ที่ YouTube ค่ะคุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนจากปารีส11องศาเซลเซียสตี3ขอบพระคุณนะคะคุณชวนันทักทายมาอรุณสวัสดิ์เช่นเดียวกันกับคุณจักรกฤษนะคะคุณ Android Defy บอกว่า20ปีผ่านมาหลังจากรัฐประหาร2ครั้งบ้านเมืองก็มาถึงจุดนี้แล้วกลิ่นอายความรู้สึกเดิมๆยังอยู่ตราบใดที่ยังไม่มีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงให้เห็นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามกระดุมเม็ดแรกถ้าไม่เริ่มก็ยากนะคะคุณเจบอกนะครับไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นจากการประชุมไม่ว่าใหญ่เล็กเราจะต้องเปลี่ยนสักทีอย่างที่บอกไอ้พวกความอยุติธรรมทั้งหลายโลกเขาก็รู้เขาก็มีสายข่าวเราจะด้านไปทำไมนะคะระวังลูกหลานเขาจะจารึกไว้นะคะอันนี้น่าห่วงนะคุณวิเชษฐ์เศรษฐกิจเราจะสร้างความมั่นใจยังไงก็ตามแต่ความมั่นใจในเรื่องเศรษฐกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบที่โปร่งใสด้วยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังถูกมองในเรื่องเทาๆเยอะเนาะชาวบ้านก็รู้สึกต่างประเทศเองก็รู้สึกทำอะไรที่บ้านเขาไม่ได้มาเทาที่เมืองไทยดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรเลยนะไม่ว่าเราจะพยายามบอกตัวเองบอกกับชาวโลกว่าเราดีเรามั่นเราจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอะไรขนาดไหนถ้าระบบพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมการทุจริตคอร์รัปชันที่มันครอบคลุมไปทั้งไปถึงหลายวงการจนกระทั่งตอนนี้กำลังมองว่ามันเกาะกลุ่มเกาะกินเข้าไปในทุกองคาพยพของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะคอยฉุดรั้งตัวเราอ่ะไม่ให้ไปถึงไหนนะถ้าไม่รีบจัดการตรงนี
7: ้รวมทั้งเรื่อง absolute power ด้วย
6: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆใช
7: ่ค่ะ absolute power
6: ค่ะคือถ้ามันครบไปทุกองคาพยพที่สำคัญของประเทศนะบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากให้โชว์แทบตายนะ30กว่าปีมีของดีโชว์เขา7วันเนี่ยนะแต่เรื่องไม่ดีอีก300กว่าวันคูณจำนวนปีเข้าไปเนี่ยคิดดูแล้วกันนะคะคุณเนเน่บอกสงสารเนเน่เนาะแหกปากจนแสบคอกว่าจะได้ภาพลักษณ์ดีๆกับประเทศลิซ่าก็ต้องเต้นจนปวดขาน้องจีนน้องโปรจีนใช่ไหมนะต้องโปรจีนต้องสวิงจนปวดแขนแต่พวกท่านโดยเฉพาะองค์กรอิสระวงเล็บจากความถูกต้องกลับชุดกลับลงคลองนะไม่งั้นเนี่ยสาวๆหนูๆทั้งหลายนี่ก็เหนื่อยเหมือนเหนื่อยแล้วล้อฟรีอ่ะคุณวิเชษฐ์นะคุณประวิทักทายมาคุณตุ้ยดิฉันอ่านเนาะแต่ดิฉันไม่ออกอากาศนะคะคุณจักรกฤษแซวอีกบอกให้พานายธนาคารแอมเวฟมาเยี่ยมชุมชนที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าด้วยนะเพราะว่าตอนสร้างศูนย์สิริกิติ์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาย้ายชุมชนคลองเตยมาอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเพื่อสร้างและจัดทำศูนย์ประชุมตอนนั้นดิฉันจำได้เลยคุณเชษฐ์สมัยก่อนตอนมาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีชุมชนไผ่สิงโตใช่ไหมที
7: ่
6: เป็นชุมชนอยู่ตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามของพื้นที่ที่สร้างศูนย์เศรษฐกิจยุคนั้นจำได้แล้ว30กว่าปีจำได้เลยจำได้ว่าเรามีจิตรกรรมเขียนบนภาพฝาผนังเอาไปบังตอนนั้นเขาทำเขาคือเขาย้ายชุมชนได้ไม่หมดใช่ไหมช ชุมชนสลัมก็อยู่ตรงข้ามศูนย์ศิริกิติ์ตอนนั้นเขาไปวาดรูปอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยไปบังไปบังชาวชุมชนไว้ไม่ให้เห็นความเสื่อมโทรมที่ไม่สวยนะไปใช้การวาดรูปเอาจำได้ละเรื่องนี้จำได้แล้วเรื่องนึงคุณทอมิเท่าสวัสดีมาบอกเสือล่าเหยื่อต้องแข็งแกร่งแมวก็ต้องล่าเช่นกันนะคะแล้วก็คุณแฮนดรอยด์ดีไฟบอกว่าถ้าอยากแก้ปัญหานี้ต้องเอาอย่างเกาหลีใต้คือต้องทำให้เชื่อได้ว่ากระบวนการรัฐประหารไม่กลับมาอีกแล้วเขาต้องเชื่อสิ่งนี้ก่อนนะทั้งมาตรฐานการใช้อาวุธและนิติสงครามคุณปราโมทบอกว่าทั่วโลกเศรษฐกิจตกต่ำคนตกงาน AI มาแทนคนเด็กจบใหม่ไร้งานต่างชาติแห่มาเป็นคนไทยจะแก้ยังไงดีคุณเจนกี้ค่ะบอก IMF ทราบไหมรัฐจ่ายเบี้ยคนชราเดือนละ600-800บาทต่อเดือนเขาไม่งงหรอว่าคนแก่จะพอใช้ไหมอยากให้ IMF ยกประเด็นนี้หารือกันนะคะเรื่องของพวกผู้สูงอายุใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีนะคุณแจ็คกี้เดี๋ยวท่านจะคอยส่องประเด็นที่เขาประชุมอะไรสำคัญจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคุณเจเรื่องเลือกบอร์ดประกันสังคมบอกระวังนะคุณพนัสจะเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่คุณกมลบอกเมื่อวานรถติดแบบมีความสุขมากไม่โมโหเลยติดทั้งที่จอดรถในห้างบนถนนอีกอย่างละชั่วโมงนะเพราะเมื่อวานคนแห่ไปเพราะว่าติดการเลือกตั้ง4โมงเย็นโอ้โหช่วงบ่ายตอนใกล้ๆจะ4โมงอ่ะรถติดไปทั่วเลยแล้วเห็นภาพเลยนะต่างจังหวัดก็รถติดดีละคนตื่นตัวมันต้องตื่นแล้วล่ะจ่ายเข้าไปทุกเดือนเข้าไปผลาญเอ้ยไม่ใช่เขาเอาไปใช้จ่ายไม่ดีฉันจะใช้คำว่าผลาญเขาไม่ใช้จ่ายยังไงไม่รู้เลย
7: เดี๋ยวเราพูดเรื่องประกันสังคมต่อสักหน่อย
6: แน่นอนแน่นอนต้องมีเดี๋ยวจะบอกก่อนว่า14คนนี้มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไหมไหนๆก็เข้าไปจัดเต็มแล้วนะหวังว่าจะไม่มีอะไรพลิกนะเพราะว่าเขาบอกจะแถลงน่าจะประมาณ10โมงนะผลการเลือกตั้งในเช้าวันนี้นะคะคุณทิติพงศ์ค่ะตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจประเทศคือทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการในระบบทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการทั้งระดับชาติท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวโกงสอบราชการการเรียกรับหน่วยงานนักลงทุนต่างชาติเขาก็รู้ดีแล้วประเทศจะเดินหน้าได้ยังไงนี่แหละนะให้ต้องทำเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องของการเอาจริงเอาจังนะในเรื่องของการจัดการปัญหาคอร์รัปชันนะถ้ายังอึ้งหรือทำเป็นไม่พูดหัวข้อนี้นะดิฉันว่ายากเติม S เข้าไปด้วยนะคะมาดูที่ Facebook ต่ออีกนิดนึงนะคะเช้านี้ก็ทักทายกันคึกคักคุณนิการค่ะสวัสดีคุณพ่อเป่าๆด้วยนะคะบอกเชียร์เลยให้มาใช้รถรับจ้างสาธารณะรถแท็กซี่ด้วยจะได้กระจายรายได้สู่ชนชั้นกันมาชีพพร้อมบริการทุกระดับประทับใจถูกต้องบริการเขาให้ดีนะอย่าไปโขเขาล่ะไม่งั้นนี่ก็บอกแล้วว่าแสงมันฉายมาที่กรุงเทพนะช่วยกันให้เขาประทับใจแล้วเขามาเที่ยวมาใช้เงินมาเที่ยวกันบ่อยๆดีกว่าเราไม่ใช่มาแค่มาทำงานมาประชุมนะคะคุณอุไรทักทายมาคุณสบโชคด้วยคุณอริยาค่ะขอบคุณฟ้าฝนยังไม่ตกช่วงนี้ผ่านกรุงเทพไปการประชุมจะได้ราบรื่นนะคะคุณยุทธบอกจากการเลือกตั้งประกันสังคมถ้าเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศครั้งหน้ารัฐบาลโปร่งใสจริงคงจะเหนื่อยนะคะคุณยุทธก็แซวมาอีกด้วยนะบอกคุณพนัสคงเป็นนาตาชาทำให้คนออกมาเลือกตั้งเยอะคนแซวยับเลยพนัสไทยล้วนเนี่ยเพราะอินทรีย์พญาอินทรีย์พนัสแท้ๆนะเป็นตัวรณรงค์ให้คนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันอย่างล้นหลามนะรอบนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บอกงานประชุม World Bank ครั้งนี้นายกหนูได้เอาแซกโซโฟนมาเป่าด้วยไหมอยากให้แสดงความสามารถให้ชาวโลกได้รับรู้ไม่ทราบค่ะแต่เมื่อวานนี้นายกหนูไปเขย่าอังกาลุงค่ะเมื่อวานเล่นอังกาลุงเล่นอังกาลุงท่านนายกคุณโชคดีบอกเสียใจกับผู้ประกันด้วยนะผู้ประกันตนด้วยครับจะไม่ได้รับปฏิทินอีกแล้วนะคะคุณเหมียวบอกเสียใจว่าครั้งนี้ประเทศไทยโตช้าสุดเป็นเศรษฐกิจป่วยมีการคนโกงจำนวนมากซึ่งไม่แน่ใจว่าอะไรเกิดก่อนอะไรคุณคณิตบอกว่าตอนยุคเปลี่ยนผ่านอย่าลืม one stop service เป็นแนวคิดรวบอำนาจการบริหารของนักการเมืองบางค่ายแทนที่จะกระจายอำนาจนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอขานชื่อหน่อยละกันผู้ประกันตนนะฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยที่บอกแล้วนะว่าบอร์ดประกันสังคมอ่ะมี21คนรัฐบาลส่งมา7นายจ้างมี7ลูกจ้างมี7รอบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการแบบปิดประตูปั้งเลยประกันสังคมก้าวหน้าเขาส่งทั้งทีมลูกจ้างแล้วก็นายจ้าง ชนะเลือกตั้งเอาเป็นว่าอย่างไม่เป็นทางการณตอนนี้นะเพราะผลคะแนนนำทั้งปีนายจ้างและลูกจ้างมีใครบ้างดิฉันขานชื่อเขาหน่อยละกันเนาะเพราะเขาจะมีบทบาทสำคัญกับผู้ประกันตนมากมายในประเทศนี้ที่จ่ายเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะฝั่งลูกจ้างค่ะมีเรืองฤทธิ์ละอกิจธนพงษ์เชื้อเมืองพานนาริธาโพไคอนันต์สัทธรัมธรรมบุษดีลักษมีสุวรรณภักดีปรารถนาโพดีคุณพรทิพย์โม่งใหญ่อันนี้น้องพรทิพย์นี่เขาเป็นสื่อเนาะคนนี้เก่งคนนี้เก่งน้องคอนชิตเขามาจากเวิร์กพอยต์แล้วก็ตอนหลังนี่แหละมีการเอาคนองค์คนออกอะไรนะแต่เป็นนักข่าวฝีมือดีคนหนึ่งเลยน้องคอนทิพย์ไม่รู้จักส่วนตัวแต่เคยเห็นชิ้นงานน้องเขาอยู่นะคะฝั่งนายจ้างค่ะอดิศรเกิดมงคลกฤษดาอาทิตย์จินตการนนท์สรารินเรืองปัญญาวุฒิคุณไหมเป็นพี่สาวหัวหน้าเท้งพี่สาวณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิลงเลือกตั้งในฝั่งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างด้วยนะคะคุณรัตนสิทธิ์สุภาพรกฤตวิทย์ริมเทพาทิพย์สุโขทัยหัตถรัตน์ภัทรานิตศรีจันดร นี่คื อว่าที่นะคะบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ของทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝั่งลูกจ้างและก็นายจ้างนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็การันตีเรื่องของคะแนนที่เขานำแบบวันเดียวเลยนะคุณวิเชษเพราะว่าทีมของโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งของทีมคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยน่าจะตามไม่ทันนะคะจะได้อะไรนะคะคืออาจารย์สัทธรัมเนี่ยเมื่อวานนี้ขอบคุณคะแนนเสียงจากประชาชนที่ต้องการเห็นประกันสังคมกลับมาเป็นของทุกคนอย่างแท้จริงมีการใช้สิทธิ์สูงกว่าปี66หลายเท่าแม้จะมีความยากลำบากทั้งจากน้ำท่วมการจราจรติดขัดการต้องมารอลงคะแนนตั้งแต่เช้าก่อนไปทำงานนะคะเอาเป็นว่าเขาประกาศเลยว่าพวกเขาคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเอาการปฏิรูปไม่เอาปฏิทินนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าอาจารย์สัทธรัมก็พูดหลายอย่างนะดิฉันจะค้ำค่าไปละกันในอันที่เป็นสำนวนเลยพวกนี้นะแต่ถามว่ามีอะไรจะฝากถึงคุณพนัทไทยล้วนมั้งไหมเพราะเขาเคยเป็นมาถึง8สมัยนะเขาอยู่ในบอร์ดประกันสังคมมาถึง8สมัยนะคุณสัทธรัมบอกว่าอาจารย์สัทธรัมนะบอกว่าอาจารย์สัทธรัมเนี่ยอยู่บอร์ดฝั่งลูกจ้างนะชีวิตจริงเป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์แล้วรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะสัทธรัมเนี่ยบอกว่ากระบวนการประชาธิปไตยมีคนแพ้คนชนะทีมประกันสังคมก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนส่งสัญญาณว่าต้องการปฏิรูปสร้างความก้าวหน้าสิ่งที่คุณพนัทเคยทำมาในอดีตก็มีส่วนทั้งที่ก้าวหน้าและมีความผิดพลาดแต่ผลจากคะแนนนี้ประชาชนต้องการปฏิรูปมากกว่าปฏิทินต้องการการเปลี่ยนแปลงมากกว่าคิดถึงโครงสร้างที่มีมาในอดีตหลายสิบปีนะคะบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะทำยังไงบ้างพอเราเลือกไปยกทีมให้ขนาดนี้จะมีถ่ายทอดสดการประชุมค่ะจะมีการเผยแพร่รายงานค่ะจะมีการตรวจเช็คโครงการเสี่ยงทุจริตไม่ให้คนทุจริตย้ายไปเกษียณได้ที่อื่นค่ะนะคะจะทำ zero based budgeting กับงบประมาณการบริหารที่มีมากกว่า 5,000 ล้านต่อปีนะงบที่อยู่ในเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยต่อปีนะซึ่งมันไม่ได้ผ่านสภาจะได้ตัดงบที่ไม่จำเป็นและจะตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนายจ้างนะพี่สาวคุณณัฐพงษ์นะสรารินเรืองปัญญาวุฒินะคะบอกว่าก็จะสะท้อนปัญหาของนายจ้างต่างๆนะคะแล้วก็จะไปผลักดันความโปร่งใสการบริหารการใช้จ่ายลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ7วันแรกจะทำอะไรโอ้โหนี่ไฟแรงมากเลยงบประมาณค่ะจะตั้งกรอบงบบริหารสำนักงานจากเดิมเขาได้เป็น 10% ของงบกองทุนประกันสังคมใช่ไหมมีมากจนเราไปตัดสูตรอ่ะคุณวิเชษตัดสูตรให้กับคนประกันสังคมบอกว่าจะให้มันเหลือ 3% ละจะติดตามพวกหนี้สมทบจากรัฐบาลรัฐบาลก็จ่ายแล้วแบบจ่ายแบบมีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างก็เป็นหนี้อยู่เนาะจะให้เกิดการทำประชามติจารพวกงบอุดหนุนต่างๆการจัดอบรมจัดงานเนี่ยจะทำได้ใช้แบบอะไรอะไรก็ล้วงเอาจากงบประกันสังคมเนี่ยคงต้องประชาพิจารณ์กันเรื่องตรวจสอบทุจริตนะจะตั้งอนุกรรมการตรวจสอบโครงการเสี่ยงทุจริตโดยเฉพาะพวกโครงการลงทุนหรือโครงการเกี่ยวกับไอทีทั้งหลายต้องเอาตัวคนทำผิดมาลงโทษบำนาญค่ะจะผลักดันสูตรแคร์คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ต้องส่งเงินตลอดชีวิตเปิดเผยข้อมูลอันนี้มีถ่ายทอดสดหลังจากอาจารย์สัทธรัมบอกแล้วนะคะจะเผยมติการประชุมเรื่องสุขภาพจะมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกพวกตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนพวกงบไอทีจากเดิมตั้ง 1,500 ล้านบาทจะให้เหลือไม่เกิน300ล้านบาทจะให้เชื่อมกับระบบส่วนกลางที่ภาครัฐบาลมีเพื่อประหยัดงบประมาณอ่ะนี่เขาบอก7วันแรกเขาจะทำแบบนี้เลยค่ะคุณวิเชษค่ะ
7: เรื่องที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้ ที่รัฐบาลค้างจ่ายเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะผมก็พยายามจะรับฟังนะว่ารัฐบาลจะเอายังไงเพราะว่าติดหนี้กองทุนประกันสังคมมาตลอดนะคุณวันตอนนี้ประมาณ 50,000 ล้านตัวเลขที่คุณจุลพันธ์ออกอมรวัฒน์ออกมาพูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพูดล่าขออภัยรัฐมนตรีแรงงานพูดล่าสุดเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 48,000 ล้านแต่ว่าถ้าตัวเลขของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็มองว่ามันไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านอ่ะก็คุณจุลพันธ์บอกว่าจะพยายามใช้หนี้ให้หมดนะภายในปี2574เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะปี70นะคุณวันตั้งเอาไว้ว่าจะใช้เงินแผ่นดินใช้หนี้ประมาณ 7,000 ล้านบาทแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นสำคัญอย่างนี้อันนี้ฝากประกันสังคมก้าวหน้าหรือแม้แต่พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนคือผมว่ามันต้องแก้กฎหมายพรบประกันสังคมคุณวันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนี้ที่รัฐบาลติดเนี่ยปรากฏว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่ารัฐบาลจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยรัฐบาลจะต้องมีการจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมนะอันนี้ความไม่เป็นธรรมเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีนายจ้างค้างจ่ายเนี่ยกฎหมายบอกว่าจะต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยตรา 2% ต่อเดือนนะของการของยอดค้างชำระและก็มีโทษทางอาญาด้วยแต่พอไปดูในพรบประกันสังคมเนี่ยกรณีรัฐบาลค้างจ่ายนะไม่มีบทบัญญัติให้คิดดอกเบี้ยไม่มีบทบัญญัติให้คิดเงินเพิ่มไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยทำได้อย่างเดียวสปส.สำนักงานประกันสังคมทำได้อย่างเดียวคือติดตามทวงถามแต่ไม่สามารถจะคิดดอกเบี้ยค่าปรับได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ประกันสังคมก้าวหน้าพูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าจะทวงถามตรงนี้ผมว่าไม่พอนะคือตอนนี้อย่างที่รัฐบาลเอายกตัวอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสนอแก้ไขพรบ.กฎหมายสำคัญใน4 ฉบับนายกก็เสนอด้วยร่างหนึ่งคือเรื่องของการที่จะให้ยกเลิกการเก็บภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ย14,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยที่ให้กับ IPBS อย่างที่เป็นข่าวนะครับวันสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยปีละประมาณ14,000 ล้านบาทตอนนี้ร่างกฎหมายเสนอแล้วอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นอยู่เนี่ยผมว่าถ้ารัฐบาลมาทำเรื่องนี้ดูสิแก้กฎหมายพรบประกันสังคมเนี่ยแล้วทำให้มันเกิดความเป็นธรรมกับนายจ้างก็ด้วยอ่ะตอนนี้รัฐบาลค้างจ่ายตอนนี้ประมาณ50,000 ล้านบาทอ่ะแก้ตรงนี้เพิ่มเข้าไปว่ารัฐบาลจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะก็ลองนึกภาพดูเวลาไปกู้เงินจากธนาคารต่างๆแล้วค้างจ่ายบัตรเครดิตก็ค้างจ่ายก็คิดดอกเบี้ยทั้งนั้นอ่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยไปคิดกับนายจ้างนะแต่ว่ากรณีรัฐบาลค้างจ่ายมานานมากแล้วเนี่ย50,000 ล้านบาทเนี่ยไม่มีการคิดค่าปรับไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าประกันสังคมก็น่าจะดันเรื่องนี้นะพรรคฝ่ายค้านก็ได้จะดันเรื่องนี้นะหรือรัฐบาลคิดว่าทำให้เกิดความเป็นธรรมนะรัฐบาลก็เสนอแก้ไขกฎหมายประกันสังคมแล้วก็เพิ่มเรื่องนี้เข้าไปด้วยที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่ามันคาราคาซังมานานแล้วหลักวันนะแล้วก็ค้างจ่ายมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตอนนี้ตกก็ไป50,000 ล้านบาทแล้วนะครับ
6: ค่ะคุณวิเชษมีเรื่องอะไรเชิญต่อก่อนเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันส่งรายงานน้องนิดนึง
7: ไปดูเรื่องนี้เลยไปดูเรื่อง
6: การเมืองไหมการเมืองไหนแม่จ่าพี่ปาไม่ไว้วางใจอะไรยังไงเนี่ย
7: ไปดูกันหน่อย

0: นี่ปรากฏว่าคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับที่เป็นส.ส. อ่างทองประธานวิปรัฐบาลเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะแล้วก็ฝ่ายค้านได้ขอบอก5วันเลยคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจะไปที่ปัดบอกขอ5วันเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีเยอะเนี่ยคุณกรวีบอกว่าเรื่องนี้ควรจะต้องนัดหารือวิป3ฝ่ายกันก่อนนะครับแล้วถ้าเรื่องทั้งช่วงเวลาการประชุมกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนกำหนดวันลงมติเมื่อไหร่พอเห็นกรอบอภิปรายแล้วเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยก็แต่ละฝ่ายก็จะได้ทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่เชื่อว่าวันอภิปรายไม่ไว้วางใจคงไม่นานใครกับดีนะคุณระวันคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทางสภาคงจะตรวจร่างยติสัปดาห์ถัดไปก็คงมีการคุยกันของวิป3ฝ่ายจากนั้นก็คงไปขอเวลาขอวันเวลาจากรัฐบาลนะครับโดยเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วก็ตอบกลับไปยังสภานะฮะทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าฝ่ายค้านขอเวลา5วันมากไปหรือเปล่าคุณกรวีบอกว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปนะ3วันก็ได้แต่พอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นเนี่ยมันซ้ำกันส่วนใหญ่เลยอย่างเรื่องหัวสวก็จะมาพูดจนซ้ำในคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็ประธานสภาก็จะควบคุมการอภิปรายไม่ว่างใจเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูจากตรงนี้นะครับผมดูจากทั้งสวที่แสดงความเห็นเรื่องนี้นะรวมทั้งคนในรัฐบาลเนี่ยบอกว่า3วันก็พอแล้วไม่จำเป็นต้อง5วันเพราะ5วันมันมากไปนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าฝ่ายซานจะว่ายังไงนะครับบอกมากไป5วันขอแค่3วันนะครับ
1: แต่ว่านะคะจำนวนรัฐมนตรีที่เยอะมากนะเพราะว่ายกมาทั้งพรรคภูมิใจไทย18คนเนี่ยมันจะมีเวลาบริหารจัดการขนาดไหนเมื่อวานนี้นักข่าวได้คุยกับคุณณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิเนาะเพราะเขาไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมในฐานะที่ตัวเองเป็นนายจ้างเนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องของชื่อ18รายชื่อเนี่ยมันมาจากข้อสรุปที่แต่ละพรรคการเมืองเพราะเขามีพรรคร่วมฝ่ายค้านของเขาอยู่ยกเว้นไม่มีกล้าทำนะคะเพราะว่าก็เป็นพรรคฝ่ายคอยอย่างที่แซวๆกันเนี่ยนะคะบอกว่า18ชื่อเนี้ยเป็นข้อสรุปที่แต่ละพรรคส่งมาไม่ได้พุ่งเป้านะว่าต้องการล็อกเป้าใครหรือไม่ล็อกเป้าใครเพราะคนยังสงสัยว่าเอ๊ะความที่ไม่มีภูมิใจไทยความที่ไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยเนี่ยจะไปวัดใจว่าเพื่อไทยจะโหวตยังไงเวลาอภิปรายเรื่องหัวสวหรือเปล่าเพราะตัวเองสมัยตอนเป็นรัฐบาลเป็นคนเปิดประเด็นนี้ใช่ไหมล่ะคุณวิเชษนะคะคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็มันมาจากรายชื่อที่ทั้งแต่ละพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมเนี่ยเขาส่งมาแหละไม่ได้มุ่งเป้าว่าจะไปล็อกเป้าใครหรือไม่ล็อกใครหรอกเอาเป็นว่าขอให้ดูเนื้อหาตามที่จะอภิปรายกันจริงละกันนะคะให้ดูว่ารับรองว่าไม่ได้เสนอเผื่อแน่นอนทุกคนจะเข้าเป้าหมดค่ะนะคะส่วนที่ถูกแซวว่าเสนอกันเป็นกุรุษอย่างเงี้ยมันบันเทิงที่ปฏิหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝั่งรัฐบาลเขาเอาย้อนรอยเอาคำของอาจารย์ปิยบุตรมาแซะเลยนะคะปรากฏว่าอันนี้นะคะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็ไม่อยากเป็นประเด็นยืดเยื้อแล้วกันเพราะความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยคงไตร่ตรองมาระดับหนึ่งแล้วนะเป็นเสียงสะท้อนที่ทุกคนก็ต้องยอมรับจะสื่อสารอะไรออกมามันก็ต้องมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกตินะคะก็ว่ากันไปนะคะส่วนประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหงานขนาดของประชาธิปัตย์เนี่ยคืองานฝ่ายค้านนี่เองนะคะเข้มข้นแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะคะบอกว่ายังไงบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกก็ ดีโฆษกรัฐบาลหมอเอกก็ ดีมีท่าทีเหยียดหยามดูแคลนยติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านบอกว่าตอกย้ำเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความจำเป็นมันเป็นข้อเท็จจริงนะคะแล้วที่บอกว่ายัตติเนี่ยที่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยที่หาว่าไม่ให้เกียรติเนี่ยนะคะแล้วก็ว่าท่านนายกเนี่ยไม่ให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบในรัฐสภาและประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าในยัตติฝ่ายค้านเนี่ยเขียนเอาไว้สองคำนะมีคำว่าระบอบน้ำเงินแล้วก็ระบอบนอหนูระบอบนอหนูเนี่ยคุณสาธิตบอกน้ำเงินเนี่ยคงอธิบายกันเยอะแล้วแต่นอหนูคือธีมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ค่ะประชาธิปัตย์ในคำว่าระบอบนอหนูเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงที่คุณอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องความถูกผิดมีกลยุทธ์กลวิธีต่างๆลงชุดมหาศาลมาเพื่ออำนาจจึงไม่น่าแปลกใจถึงได้อภิปรายจำนวนรัฐมนตรีครอบคลุมไปถึง18คนนะคะก็สรุปความผิดกว้างๆคือส่อทุจริตต่อหน้าที่ส่อที่ทำผิดต่อรัฐธรรมนูญละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปล่อยปละละเลยให้คนใกล้ชิดแสวงหาผลประโยชน์และก็ไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมประมาณนี้ละกันหนังตัวอย่าง ะคะเพราะว่าของจริงก็เดี๋ยวอดใจรอว่าจะมีการบรรจุยติแล้วก็ให้กันนะคะในช่วงปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกต้นพฤศจิกายนที่วันไหนนะคะวันนี้เวลาของข่าวเข้มประเด็นโคตรหมดแล้วค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
5: 96.5 FM ทึ่งกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง

0: ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand

0: IMF World Bank Annual Meeting Update
1: เริ่มแล้ววันนี้นะคะสำหรับ IMF World Bank นะคะการประชุมอันยิ่งใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนำคณะสื่อมวลชนตรวจความพร้อม QSNCC นะคะตอกย้ำศักยภาพไทยเปิดบ้านต้อนรับการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meetings คณะผู้จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งได้รับการขนานนามวันนี้นะคะคือโอลิมปิกทางการเงินนำโดยดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.นะคะและนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังนำคณะสื่อมวลชนค่ะไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่จัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหรือว่า QSNCC นะคะซึ่งก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเต็มรูปแบบในทุกมิติก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้แก่ IMF และ World Bank เพื่อต้อนรับผู้กำหนดนโยบาย นักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะเพื่อที่จะมากันร่วมกำหนดทิศทางอนาคตทางเศรษฐกิจโลกค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังจากวันนี้คือวันที่9ตุลาคมนะคะในสัปดาห์หน้าก็คือวันนี้แล้วค่ะวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำด้าน เศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะคะในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งเปรียบเสมือนการยกเอาสำนักงานใหญ่ของ IMF และ World Bank จากกรุงวอชิงตันดีซีมาอย่างประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะการจัดการครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลไทยไม่เพียงจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับสูงสุดเท่านั้นแต่ได้หลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลตลอดจนประสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยค่ะทั้งมิตรภาพความอบอุ่นความพิถีพิถันแบบไทยโฮสปิทอลิตี้ในทุกมิติของการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนะคะดร.เอกนิติกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นการประกาศศักยภาพของไทยการจัดงานระดับโลกในด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังอีกครั้งนะคะหลังจากมีการประชุมไปครั้งก่อนเมื่อ35ปีที่ผ่านมาสำหรับในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะมีเวทีประชุมเศรษฐกิจการเงินการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะทุกสายตาของประชาคมโลกก็จะจับจ้องมาที่ประเทศไทยนะคะไม่ใช่เพียงโอกาสในการแสดงความพร้อมด้านการจัดงานระดับโลกดร.เอกนิติบอกว่าการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยยังเปิดโอกาสให้ประเทศไทยร่วมกำหนดหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินการคลังในระดับโลกซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการนำทางเศรษฐกิจโลกนำทิศทางทางเศรษฐกิจโลกค่ะดร.เอกนิติยังบอกด้วยนะคะว่า การจัดประชุม IMF World Bank ครั้งนี้เป็นวาระแห่งชาติที่เปิดประตูให้คนไทยนักธุรกิจไทยชุมชนไทยได้แสดงศักยภาพของตัวเองต่อประชาคมโลกในด้านความพร้อมของสถานที่จัดประชุมขณะนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลนะคะโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานเดียวกับอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup และ UEFA Champions League เลยค่ะพร้อมทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีประสบการณ์ดูแลระบบในเวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอสควบคู่กับการ ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยจัดระบบคัดกรองหลายพื้นที่แล้วก็หลายชั้นนะคะเรียกว่า security zoning พร้อมจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดแล้วก็ walk through อีก19จุดรวมถึงการเชื่อมต่อระบบ CCTV และกองกำลังดูแลความปลอดภัยครอบคลุมโรงแรมที่พักทางการสำหรับผู้ร่วมประชุมทั้ง21แห่งตลอด24ชั่วโมงค่ะล่าสุดนะคะมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแล้วกว่า 15,000 คนแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกในการเดินทางมาร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกณประเทศไทยนั่นเองนะคะดร.เอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะเสริมว่าการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยทันทีเลยนะคะประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทจากประมาณการผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนซึ่งมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 7 ถึง 10 วันมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันนะคะก็คือจะผ่านการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมภาคร้านอาหารและสินค้าชุมชนอย่างทั่วถึงก็ยังเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการแสดงศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้นะคะในการนำเสนอความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและสิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และยานยนต์ไฟฟ้า EV นะคะซึ่งจะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ค่ะในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนดร.เอกนิติบอกว่าผลที่ได้เนี่ยไม่ใช่จำกัดเพียงระยะสั้นแต่ว่าเม็ดเงินจากการจับจ่ายใช้สอย แต่มันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับโลกนะคะดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้จัดการประชุมภายในห้องเพลเนอรี่ภายในงานยังมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และวัฒนธรรมไทยผ่านการตกแต่งสถานที่ด้วยอัตลักษณ์เป็นผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัด28ชุมชนค่ะอาทิผ้าทอตีนจกไทยลื้อผ้าขาวม้าลายช้างแล้วก็ผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถกล้วยไม้แคทาลิยาควีนสุริกิตการจัดแสดงผลงานประติมากรรม Impact Piece Sculpture นะคะที่นำเอาวัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถักทอเป็นชิ้นงานประติมากรรมสะท้อนพลังแห่งความร่วมมือและการพัฒนาสู่อนาคตอย่างยั่งยืนตลอดจนการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรังสรรค์จากสินค้า GI ของประเทศไทยอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาตินั้นเป็นเอกลักษณ์นะคะโดยจะมีการเสิร์ฟเป็นเมนูที่จัดทำขึ้นพิเศษอย่างกาแฟ AM Brew นะคะที่คัดสรรเมล็ดพันธุ์ไทยชั้นเลิศแล้วก็ชาไทย by QSNCC ซึ่งเขาก็ละเมียดละไมด้วยการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงไม่เพียงแต่เท่านี้นะคะอีกจุดสำคัญคือการจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งก็แบ่งเนื้อหานิทรรศการออกเป็น3โซนส่วนที่1คือ Digital Public Infrastructure ค่ะนำเสนอความก้าวหน้าด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศไทยอย่างพร้อมเพย์แล้วก็ระบบชำระเงินผ่าน QR ข้ามพรมแดนรวมถึงใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยให้ร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโอกาสทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะคะส่วนโซนที่2นะคะ Climate Resilienceก็คือการนำเสนอแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่บริหารจัดการน้ำท่วมการเปลี่ยนแผนที่ข้อมูลเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการพัฒนาเมืองและชุมชนคาร์บอนต่ำส่วนโซนที่3เป็น Longevity ค่ะอันนี้ก็จะนำเสนอระบบสุขภาพและเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยตั้งแต่ระบบหลักประกันสุขภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะคะอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพนวดไทยตลอดจนการแพทย์แม่นยำและอุตสาหกรรม Wellness ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยนอกจากนี้ส่วนสำคัญคือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะคะซึ่งสะท้อนแนวคิดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหลักคิดเหล่านี้ไม่เพียงมีคุณค่าต่อประเทศไทยแต่ก็ยังสอดคล้องกับประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนการลดความเหลื่อมล้ำการรับมือกับภัยพิบัติและการบริหารความเสี่ยงค่ะภายใน Royal Pavilion นะคะซึ่งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้นำหลักการทรงงาน5ข้อมานำเสนอจากทั้งหมด23ข้อนะคะประกอบด้วยข้อ1แก้ปัญหาจากจุดเล็ก2การพัฒนาได้ต้องเข้าใจทั้งจากเอกสารแผนที่และสอบถามผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่3ทำตามลำดับขั้น4คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะและ5สร้างกลุ่มคุ้มกันค่ะดร.วินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิตินี้นะคะเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกเพื่อให้การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์นวัตกรรมโอกาสการลงทุนใหม่ๆและความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืนดร.วินิจบอกนะคะว่าจากการประเมินการทำงานในการเตรียมการในเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมประเทศไทยได้รับผลประเมินในระดับ world class นอกจากนี้ดร.วินิจกล่าวด้วยนะคะว่าห้องประชุมย่อยหรือว่า meeting rooms 50ห้องที่มีอยู่แล้วภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะคะคณะผู้จัดการประชุมก็เตรียมห้องประชุมเพิ่มขึ้น22ห้องเพื่อรองรับการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นวันสำคัญสำหรับวันสำคัญที่เป็นหมุดหมายหลักของงานนะคะคือวันที่16ตุลาคมและที่สำคัญที่สุดคือการประชุม Plenary Session ซึ่งเป็นเวทีประชุมใหญ่ที่รวมตัวระดับผู้นำทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในเซสชันนี้ไม่ต่ำกว่า 4,000 คนค่ะท่านใดสนใจนะคะติดตามรายละเอียดการประชุมผ่านช่องทางการสื่อสารยังเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือว่าทาง Facebook am2026thailand นะคะแล้วก็มี facebook.com/am2026thailand ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือช่องทางนะคะที่เราจะสามารถติดตามก็เชิญชวนทุกคนมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเป็นวาระแห่งโลกและแห่งประเทศด้วยว่ากันว่าผู้นำ CEO ที่เข้าร่วมการประชุมในโอกาสนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกมีทั้งกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานธนาคารโลกประธานเฟดประธานธนาคารกลางยุโรปผู้นำทางการเมืองที่จะมานะคะก็คือประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์และสิงคโปร์รวมไปถึง CEO จากบริษัทชั้นนำอย่าง Grab Trip.com Group DBS Group นะคะเข้าร่วมประชุมแล้วก็จะมีกิจกรรมคู่ขนานต่างๆกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะว่าผู้นำต่างชาติที่เยือนไทยในช่วงการประชุมได้แก่นายกีปอมเมแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสนะคะและนายทามันซันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์การเยือนไทยของนายปอมเมแลงเนี่ยถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิสครั้งแรกในรอบ22ปีนะคะโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วยแล้วก็ตรงกับโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ขณะที่ประธานาธิบดีทามันซันนูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์เนี่ยมาเยือนไทยในฐานะแขกรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับกระทรวงการต่างประเทศบอกว่านี่เป็นครั้งที่2ที่เราเป็นเจ้าภาพได้เป็น1ใน3ประเทศที่เคยรับหน้าที่ถึง2ครั้งกระทรวงการต่างประเทศก็มีกิจกรรมคู่ขนานนะคะ4กิจกรรมวันที่13เนี่ยมี Dinner Talk หัวข้อ Rethinking Growth Thailand's Pathway to a More Balanced and Sustainable Future นำเสนอการเติบโตสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะข้ามมาวันที่14เป็นเวทีเสวนาระดับสูงด้านความมั่นคงทางอาหารและการแลกเปลี่ยนพลังงานร่วมกับ UNESCAP และ FAO นะคะบุคคลสำคัญจากองค์กรเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่อยู่ในกำหนดการคือคนนี้ต้องมาค่ะคริสตาลิน่ากอร์จิวานะคะกรรมการผู้จัดการ IMF และนาย RJ บังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเป็น2ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเจ้าภาพนะคะส่วนเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยขึ้นเวที Fireside Chat กับกรรมการผู้จัดการ IMF วันที่16ตุลาคมนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในเวทีที่ตลาดการเงินทั่วโลกให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดอีกคนหนึ่งจะขาดไปไม่ได้ค่ะคริสตินลากาประธานธนาคารกลางยุโรปนอกจากประชุมเวทีหลักมีกำหนดขึ้นเวที CNN Global Perspective in Bangkok ก็คือวันที่14ตุลาคมลากาดเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดในระบบการเงินโลกโดยเฉพาะช่วงที่ธนาคารกลางหลายแห่งเจอกับแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและดอกเบี้ยสูงนะคะความคึกคักเนี่ยมีกิจกรรมคู่ขนานมากมายเลยทีเดียวแล้วก็นายกจะกล่าวเปิดงานมีผู้นำทางการเงินภาคธุรกิจอย่างนายฮยอนซงชินผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้เอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่านะคะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกมีตันซูซาน CEO ธนาคาร DBS Group แอนโทนีตันค่ะกลุ่ม CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Grab และเจนซุน CEO Trip.com Group นะคะขณะที่นายมาทิสคอร์มันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ค่ะเข้าร่วมเวทีคู่ขนาน Future Ready Economy 2026 Designing Capital for the Future ในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะที่ Next Hall สยามพารากอนพร้อมกับผู้นำภาครัฐภาคธุรกิจแต่การประชุมครั้งนี้จะไม่มีสกอตเปอร์เซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐมาร่วมประชุมโดยรายงานของรอยเตอร์สอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าเบสเซนต์จะไม่ได้เดินทางมาเพราะว่าเขาติดภารกิจในประเทศแต่ว่าส่งรัฐมนตรีช่วยมานะคะคือฟรานซิสบรูคและเอรินบราวน์ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศเป็นคณะผู้แทนเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะแม้การประชุมครั้งนี้เนี่ยจะอยู่ในความสนใจของประชาคมโลกแต่มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีความท้าทายหลายด้านทั้งตะวันออกกลางราคาพลังงานดอกเบี้ยสูงหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นรอยเตอร์สก็รายงานว่าสงครามตะวันออกกลางและผลกระทบด้านพลังงานนี่แหละจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมขณะที่หนี้และต้นทุนการกู้ยืมก็สูงขึ้นนะคะมันก็สร้างแรงกดดันให้กับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่การคลังจำกัดก่อนหน้านี้กรรมการผู้จัดการ IMF นะนางก็เกี่ยวว่านั้นได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเผชิญความเสี่ยงราคาพลังงานสูงหนี้สาธารณะมหาศาลเลยค่ะแล้วก็มีความไม่แน่นอนจากการลงทุนในเรื่อง AI ซึ่งแม้เป็นเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่แต่ว่ามันก็อาจจะสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน นายบังก้ากลุ่มประธานกลุ่มธนาคารโลกนะคะให้สัมภาษณ์กับเรา

0: เตอร์สบอกว่าแม้เศรษฐกิจโลกรับมือผลกระทบปิดช่องแคบพอมูสดีกว่าคาดการในช่วงแรกแต่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทั้งราคาดีเซลปุ๋ยที่สูงขึ้นรวมไปถึงความเสี่ยงเอลนิโญรุนแรงกระทบภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้วยนะคะขณะเดียวกันนี้สาธารณะเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของเศรษฐกิจโลกค่ะ IMF ประเมินนี้สาธารณะทั่วโลกสูงสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และเพิ่มขึ้นเกิน 100% ของ GDP ตอนปี2030ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศรายได้ต่ำเปราะบางเป็นพิเศษเจอปัญหาต้นทุนกู้ยืมสูงขึ้นและเงินทุนไหลกลับอีกประเด็นก็คือที่ต้องหารือคือแนวทางช่วยประเทศที่ประสบปัญหานี้และเงื่อนไขการให้กู้ IMF นะคะซึ่งปรับแนวทางให้ผู้กู้ปฏิรูปในประเด็นต่างๆน้อยลงแต่ว่าเข้มข้นขึ้นทั้งกลางความกังวลว่ามาตรการนี้อาจนำไปสู่การลดรายจ่ายภาครัฐและเพิ่มภาระให้กับประชาชนนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของการประชุมครั้งสำคัญที่วันนี้เปิดฉากขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อซึ่งคงจะหยิบเรื่องนี้มาคุยกันนะคะวันนี้ฉันลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจยืนยันไม่มีปิดการจราจรช่วงประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏภาพข่าวหนังสือสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดยืนยันจะอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงการประชุมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงการจราจรติดขัดโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประ

0: 169เพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank 2026เอกภพชี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนผู้ประกอบการนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เรา

0: สอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: กลับมาตามคำเรียกร้องจ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
4: 9:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569เป็นวันเลิกงามยามดีครับเป็นวันที่มีการเปิดการประชุม IMF World Bank Forum ซึ่งแน่นอนครับเป็นการประชุมระดับโลกผู้นำต้องเรียกว่าทั่วโลกนะครับก็เดินทางมาร่วมประชุมกันที่กรุงเทพมหานครจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็จะมีการประชุมกัน12-18 ตุลาคมนี้นะครับก็รวมกันเป็นเจ้าภาพด้วยวันนี้ก็คงมีสถานการณ์ที่มีการรายงานข่าวกันแล้วก็มีการให้มีการหยุดยาวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็หลายสถาบันหลายองค์กรหลายบริษัทเอกชนก็เป็น Work From Home นะครับเพื่อจะได้บรรเทาเบาบางเรื่องของการจราจรบนท้องถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยก็คงมีประเด็นนี้จะมาพูดคุยกันว่าต้องจับตามองจับตาดูแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวสถานการณ์ในการประชุมจนกระทั่งวันที่เสร็จสิ้นการประชุมอย่างไรกันบ้างนะครับกับดร.สุวุฒิใส่เชื้อทุกวันจันทร์เราคุยกันนะอาจารย์สุวุฒิอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณราพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับก็เป็นช่วงที่เหมือนฉิวเฉียดช่วงสถานการณ์น้ำลดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงงานวันนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
5: ใช่ครับก็ดีแล้วที่สำหรับเราเนี่ยดูท่าทางว่าอากาศจะเป็นใจนะครับ
4: ครับฟ้าเปิดครับอาจารย์คนนี้นะ
5: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง World Bank IMF เนี่ยเราคุยกันมาเยอะแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าWorld Bank IMF เนี่ยเขาสำคัญยังไงนะครับแล้วก็การที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับคืออย่างนี้ครับเอาภาพรวมก่อนเนี่ย IMF เนี่ยจะมีประเทศสมาชิก191ประเทศ
4: ครับ
5: World Bank เนี่ย189ประเทศจะมีน้อยประเทศมากเลยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก World Bank IMF อย่างเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้นนะครับคราวนี้World Bank IMF เนี่ยเขาจะประชุมประจำปีตอนเดือนตุลาคมเนี่ย2ปีประชุมที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งนะครับของสำนักงานของ World Bank IMF
4: ครับ
5: ก็อีก1ปีเนี่ยจะมานอกสถานที่งั้นถ้าคุณวรพงษ์นึกภาพดูว่าเขานอกสถานที่3ปี1ครั้งนะครับถ้าจัดที่กรุงเทพไปแล้วครั้งหนึ่งปี1991เนี่ยถ้าเมื่อออกไปถ้าสมมติได้ให้ทุกประเทศค่อยๆเป็นเจ้าภาพเนี่ย
4: ครับ
5: จะมาจัดที่เราอีกทีหนึ่งเนี่ยมันตั้ง590ปีนะ
4: ถ้าเรียงตามประเทศสมาชิก
5: 570ปีใช่ไหม570ปีใช่ไหมครับ190คูณ3เนี่ยแต่มาจัดที่ประเทศไทยเนี่ย35ปีเท่านั้นเองก็ไม่จัดแล้วฉะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพนี่มีศักยภาพจริงๆในการที่จะจัดการประชุมที่มีความสำคัญอย่างมากของโลกมีผู้นำในด้านการเงินการคลังเข้ามาที่มีความสำคัญอย่างมากกับโลกแล้วเราต้องให้คือเราต้องสามารถที่จะมีสถานที่ประชุมที่รับคนได้เป็นหมื่นคนอย่างที่เราทราบ
4: คร
5: ับ แล้วต้องมีความปลอดภัยที่ดีมากและมีทุกอย่างเอื้อมเลยให้หมดเลยเนี่ย
4: ใช
5: ่แสดงว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากเลยในด้านนี
4: ้
5: นะครับและอย่างเรารู้อันนี้นี่ก็เป็นอะไรที่มันมีมูลค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจสูงมาก
4: คร
5: ับ
4: อ
5: ย่างว่าแต่ละคนมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะร่ำรวยแล้วเขาค่าใช้จ่ายเลยเขาคงไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาเท่าไหร่มีเพียงแค่3ประเทศเท่านั้น3เมืองเท่านั้น ในช่วง80ปีที่ผ่านมาที่ World Bank IMF เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เขาไปประชุม World Bank IMF 2ครั้ง3ประเทศเท่านั้นเองนะครับเขาประชุมทั้งหมด20ครั้งใน20ครั้งเนี่ยเขาประชุม3ประเทศเนี่ย2ครั้งที่1ก็คือโทษอันนี้ประเทศ1คือตุรกีเมืองอิสตันบูลตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพปี1955อีกครั้งหนึ่งใน2009เขาต้องรอตั้ง54ปีเขารอ54ปีนะครับประเทศที่2ก็คือประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียวปี1964อีกครั้งหนึ่งปี2012เขารอ48ปีประเทศไทยเนี่ยถือว่ารอน้อยที่สุดเพราะว่าประชุมปี1991แล้วอีกครั้งหนึ่ง2026เนี่ยแค่35ปีแล้วเองนะครับตอนที่ประชุมปี1991เนี่ยผมนึกแล้วว่าถ้าประเทศไทยถ้ากรุงเทพเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นแล้วเราไม่อยู่กันละเพราะว่ามันควรจะไป50ปีควรจะเป็น60ปีแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเขามาจากที่เราเนี่ยแค่35ปีเท่านั้นเองเห็นผมคิดว่าประเทศไทยควรจะดีใจในระดับหนึ่งนะครับที่ IMF World Bank เข้ามาจัดที่นี่ในเวลาที่เมื่อเทียบแล้วค่อนข้างสั้นมากช่วงแกปที่สั้นมาก
4: ถ้าจะเรียนถามว่าปัจจัยสำคัญอะไรที่มีการกลับมาจัดในกรุงเทพมหานครในรอบเวลาที่ค่อนข้างไม่ได้นานกว่าที่เราคาดหมายกันเอาไว้เป็นเพราะอะไร
5: นั่นเลยสิครับผมก็ไม่ทราบแต่ผมสงสัยว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพสูงมากและหลายๆคนก็คงชอบที่จะมาประเทศไทยคือเรามีไอ้ goodwill ตรงเนี้ยที่ค่อนข้างสูงมากเลย
4: โอ้โหเยี่ยมเลยฮะคำนี
5: ้แน่นอนว่ามันมีเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกด้วยอะไรต่างๆด้วยสังเกตนะครับว่าการประชุม World Bank IMF เนี่ยไม่เคยไปประชุมที่กรุงปักกิ่งเลยทั้งที่เป็นประเทศมาอำนาจที่2ของโลกไม่เคยไปปักกิ่งเลยเคยไปที่ฮ่องกงปี1997ซึ่งเว้นมันปีที่จำได้แล้วว่าฮ่องกงไปเป็นของจีน

0: ถูกขับออกไปจากอังกฤษไปถึงของจีนก็ถึงต้องไปฮ่องกงนะครับในประเทศอาเซียนเนี่ยไม่เคยไปที่ KL เลยนะไม่เคยที่ไปกัวลาลัมเปอร์เลยนะเคยไปแล้วที่บาหลีเคยไปแล้วที่สิงคโปร์เคยไปแล้วที่กรุงโซลเคยไปแล้วที่มะนิลาแต่แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัวลาลัมเปอร์เนี่ยยังไม่เคยไปเลยครับฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าโอเคมันมีปัจจัยบวกตรงนี้อันหนึ่งที่สำคัญค่อนข้างมากอันนี
1: ้
0: แล้วไอ้ World Bank IMF เนี่ยมันตัวมันเองมันสำคัญยังไงครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับต้องขอทบทวนประวัติศาสตร์นิดนึง
1: ครับ
0: คืออเมริกาเนี่ยเดิมทีท่านนึกภาพนะครับอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีคนในยุโรปโดยเฉพาะคนอังกฤษในช่วงแรกเนี่ยหนีประเทศอังกฤษหนีประเทศต่างๆไอร์แลนด์ประเทศอิตาลีประเทศต่างๆหนีประเทศตัวเองเพราะอยู่ไม่ได้ไม่สามารถทำมาหากินได้ข้ามทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยข้ามไปอยู่ที่อเมริกามาตั้งรกรากใหม่จะข้ามนะครับฉะนั้นแนวคิดของคนอเมริกันตอนนั้นเนี่ยคือพูดสั้นๆคือสาปส่งไม่เอาแล้วไม่อยากไปยุ่งกับโลกเก่าแล้วก็จะไปอยู่เขาเรียกว่า New World คือโลกใหม่
1: ครับ
0: ฉะนั้นอย่างเช่นคนที่มาจากเมืองยอร์กที่อังกฤษก็มาตั้งชื่อว่านิวยอร์กที่อเมริกาเป็นต้นนะครับต
1: ้
0: นนะครับแนวคิดของอเมริกาเนี่ยนะครับก็คิดเสมอว่าโอ้โหเราเนี่ยโชคดีเราเป็นโลกใหม่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับโลกเก่าที่ยุ่งวุ่นวายสู้รบกันตลอดเวลาเขาก็จะบอกเขาจะอยู่ของเขาเอง
1: คร
0: ับ แต่ปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยในที่สุดก็ถูกดึงเข้าไปรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีการพยายามจะทำยังไงให้ไม่ให้เกิดปัญหาการรบกันอีกหลังสงครามโลกที่หนึ่งก็มีสนธิสัญญาเวอร์ซายที่เขียนออกมาและมันมีอีกส่วนประกอบหนึ่งคือตั้งสันนิบาตชาตินะครับคือ League of Nations คล้ายๆกับ UN สมัยปัจจุบัน
1: ครับ
0: เชื่อไหมว่าที่อเมริกากระแสต่อต้านอเมริกาไม่เป็นสมาชิก League of Nations ไม่เป็นเขาไม่อยากยุ่งเขาไม่อยากยุ่ง
1: ครับ
0: อย่างที่เราทราบพอช่วงระหว่างสงครามที่หนึ่งกับที่สองก็โลกก็ผันผวนมากมีทั้งปัญหาการกีดกันการค้ามีทั้งปัญหาการแข่งขันการลดค่าเงินเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้เงินปอนด์แล้วหลังเนี่ยอังกฤษไม่ไหวอังกฤษถังแตกแล้วก็ต้องลงระบบการเงินที่เคยเป็นระบบเรียกว่า gold standard โดยใช้มาตรฐานของทองคำเป็นตัววัดเนี่ยก็ล่มสลายไปนะครับ
1: คร
0: ับ เกิดความผันผวนมากเลยในเรื่องนี้ในเรื่องเศรษฐกิจ
1: ซึ่งตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเองยังไม่ได้มีแววว่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้หรือเปล่า
0: คือมีคุณรอพูดถูกครับคือมีแววแต่ยังไม่ใช่มีแววนะครับตอนนั้นมีแววว่าสำคัญแต่ตอนนั้นอเมริกาเนี่ยยังล้าหลังมากเรื่องการทหารล้าหลังมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่ได้ฟังคืออยากจะไม่อยากไปยุ่งกับใครที่อยู่ฝั่งโน้นฝั่งยุโรปครับแต่ในที่สุดอย่างที่เราทราบพอสงครามโลกที่สองเกิดเนี่ยตอนแรกอเมริกาก็ไม่อยากยุ่งเหมือนกันจำได้ใช่ไหมครับว่าไม่อยากยุ่งเหมือนกันแต่ก็ประธานาธิบดีรูสเวลต์ก็รู้ว่าโอเคถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ฮิตเลอร์สามารถที่จะยึดได้ทั้งยุโรปเนี่ยก็น่าจะเสี่ยงมากสำหรับอเมริกาแกก็พยายามช่วยด้านอังกฤษแต่ช่วยแบบครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ได้อยากยุ่งเพราะว่ากระแสในประเทศเนี่ยไม่ต้องการให้ยุ่งนะครับต
1: ร
0: งกันข้ามมีบางคนในอเมริกาด้วยซ้ำที่ค่อนข้างจะเข้าข้างนาซีเข้าข้างฮิตเลอร
1: ์
0: แต่ตัวที่มันเป็นเกมเชนเจอร์ที่เปลี่ยนไปก็คือการที่ญี่ปุ่นเนี่ยโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร
1: ์
0: ครับตอนเดือนธันวาคมของปี1941เนี่ยก็เลยอเมริกาก็เลยเข้าไปสู้รบแล้วกลายเป็นกำลังหลักของฝ่ายพันธมิตรเลยเป็นกำลังหลักเลยแล้วช่วงระหว่างสงครามเนี่ยกลายเป็นช่วงที่อเมริกาเลยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเพราะจริงๆแล้วการรบเนี่ยการสร้างอาวุธเนี่ยคืออุตสาหกรรมจริงไหมมันคืออุตสาหกรรมมันคือรถถังมันคือเรือม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: เครื่องบินนะครับงั้นพอสงครามโลกที่สองจบเนี่ยอเ อเมริกาก็เลยกลายเป็นมหาอำนาจด้านสินค้าอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
1: คร
0: ับ แล้วอเมริกาก็ไม่ได้ถูกไม่ได้รับความเสียหายจากถูกบอมบ์ยกเว้นที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เท่านั้นแต่ที่สำคัญเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยเป็นนิวเคลียร์พาวเวอร์ด้วยคือมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยคืออเมริกาเลยดูเหมือนเป็นความพร้อมมีความพร้อมในทุกด้านเลยและแน่นอนเงินก็มีเยอะนะครับทองคำส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อเมริกาตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยมีความพร้อมในทุกด้านเลยที่จะเป็นมหาอำนาจ
1: คือไม่ได้จะมายุ่งกับชาวบ้านเขาแต่ว่าถูกผลักดันเข้าในสถานการณ์สงครามก็เลยเริ่มสะสมอาวุธพัฒนาอาวุธขยายศักยภาพกองทัพเลยมากันใหญ่เลยทีนี้เรื่องราวใช่ไหม
0: คือต้องเลยครับเพราะตอนนั้นต้องไปช่วยรบมันไม่ต้องเนี่ยต้องช่วยรบมันต้องสร้างเครื่องบินต้องสร้างเรือรบต้องสร้างรถถังต้องสร้างปืนอะไรต่างๆต้องทำหมดเลยพอถึงตอนนั้นครับเนี่ยอเมริกาก็เลยเปลี่ยนแนวคิดเลยปี1945นี่อเมริกาเปลี่ยนแนวคิดเลยหลังสงครามโลกที่2คิดว่าตอนนี้อเมริกาต้องเข้ามาต้านระเบียบโลกใหม
1: ่
0: ที่จะทำให้อเมริกาไม่ต้องไปรบแล้วก็มีคนของอเมริกันเสียชีวิตเยอะแยะอย่างนี้คือต้องกลายเป็นที่จัดระเบียบโลกนี้ร่ายฟังเขาเรียกว่า New Liberal Based International Order นะครับตอนนี้อเมริกาก็เลยเริ่มมาให้ความสำคัญกับสถาบันต่างๆที่จะบริหารจัดการโลกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: อ
0: ันที่หนึ่งแน่นอนก็คือการมี United Nations หรือสหประชาชาติก็ไปตั้งที่นิวยอร์กไปตั้งที่นิวยอร์กใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ก็จัดการในเรื่องของการเมืองว่าตั้งที่นิวยอร์กทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีช่วงที่เขามีการทำให้การค้าสะดุดเพราะว่ามีการขึ้นกันพี่มีการแข่งกันขึ้นภาษีส่วนละกากรกีดกันการค้า
1: คร
0: ับ ก็เลยตั้ง General Agreement on Tariff and Trade ซึ่งตอนนี้กลายมาเป็น WTO คือ World Trade Organization
1: อ๋อครับ
0: นะครับWTO เนี่ยไอ้โทษแกะเนี่ยก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีหน้าที่หลักในการที่จะลดการกีดกันทางการค้าลดภาษีศุลกากรสินค้าต่อมาได้มีการลดภาษีศุลกากรด้านบริการต่อไปมีเรื่องของเรื่อง intellectual property เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆก็คือเปิดเสรีระบบการค้าทั้งสินค้าและบริการอีกด้านหนึ่งอย่างที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้ก็คือมีเรื่องของการแข่งกันลดค่าเงิน
1: คร
0: ับ เขาก็ตั้ง IMF ขึ้นมา International Monetary Fund กองทุนการเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: อย่าไปทับคีย์เวิร์ดคือเป็นกองทุน fund นี่เป็น fund นี่คืออะไรมันเป็นคล้ายๆกับ OD ของแบงก์นะครับเหมือนจะเป็นธนาคารที่ให้ OD ก
1: ับ
0: ประเทศที่อาจจะขาดแคลนเงินตราระหว่างประเทศในระยะสั้นฉะนั้นทุกประเทศที่เป็นสมาชิก IMF เนี่ยก็จะต้องเอาคุณสำรองของตัวเองเนี่ยบวกกับเงินของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่ IMF ทุกประเทศเลย
1: ครับ
0: เพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยเมื่อไหร่มีปัญหาขาดการค้าขาดดุลเชิงสะพานเนี่ยสามารถที่จะมาเบิก OD จาก IMF ได้เพื่อให้ไม่ต้องไปลดค่าเงินถ้ามีปัญหาระยะสั้นแต่ถ้ามีปัญหาระยะยาวเนี่ยก็สามารถที่จะลดค่าเงินได้โดยต้องให้ IMF เนี่ยอนุมัติเดิมทีเป็นอย่างนั้นแต่ต่อมาเนี่ย IMF คุมอัตราแลกเปลี่ยนไม่อยู่อเมริกาเองก็แหละเป็นคนเบี้ยวสมัยนิกสันฉะนั้นค่าเงินตอนนี้ก็จะเป็นค่าเงินที่ลอยตัวไปแล้วนะครับคือตอนนี้ไม่ต้องไปขออนุญาต IMF แล้วค่าเงินก็แกว่งไปตามกลไกตลาดแต่ IMF ก็ยังมีหน้าที่อย่างที่เราทราบคือว่าถ้าใครมีปัญหาก็ยังปล่อยกู้ให้ได้เพื่อปรับโครงสร้างที่เราปรับโครงสร้างตอนต้มยำกุ้ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับฉะนั้น IMF เนี่ยจะเป็นที่ที่มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญด้านของเศรษฐกิจแมโครเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อดูความสมดุลหรือไม่สมดุลของระบบนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อค่าเงินฉะนั้น IMF ก็เลยเก่งตรงนี้IMF เนี่ยตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่วอชิงตันดีซี
1: ครับ
0: ครับและเนื่องจากเนี่ยมีความสำคัญมากเนี่ยเชื่อไหมว่าเขากำหนดไว้เลยว่า IMF เนี่ยคนที่เป็น Managing Director เนี่ยกรรมการผู้จัดการเนี่ยต้องเป็นคนยุโรปเหมือนกับ UN นะครับ UN เห็นไหมว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็ได้แยะๆหมด
1: ใช่ครับ
0: อีกองค์กรหนึ่งคือ World Bank
1: ครับ
0: World Bank แน่นอนในตอนหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นคนปล่อยกู้ระยะยาวเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยเอาเงินพวกนี้ไปบูรณะประเทศไปปรับโครงสร้างประเทศไปพัฒนาประเทศนะครับWorld Bank เนี่ยเป็นเสมือนกับคนที่ช่วยแนะนำส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ Economic Development พัฒนาเศรษฐกิจก็ปล่อยกู้ระยะยาวมีความเก่งในเรื่องของการแนะนำว่าควรจะลงทุนโครงการโน้นโครงการนี้เข้าใจว่าตอนที่เราสร้างเขื่อนก็มีเงินจาก World Bank สมัยโน้นนะครับ
1: จำ
0: นวนจากนี้จะเป็นโครงการใหญ่ๆจะเป็นโครงการใหญ่ๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการ IMF นี่จะเป็นเรื่องของระยะสั้นสภาพคล่อง World Bank ก็เหมือนกันสำนักงานใหญ่อยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับและคนที่เป็นคนคุม World Bank ต้องเป็นคนอเมริกัน
1: โอ้
0: ต้องเป็นคนอเมริกัน
1: คร
0: ับ ก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละคือความสำคัญของ World Bank IMF สำคัญมากตั้งที่วอชิงตันดีซีเลยนะครับUN ยังไปตั้งที่นิวยอร์กนะครับแล้ว World Bank IMF เนี่ยต้องเป็นคนยุโรปต้องเป็นคนอเมริกันด้วยนะครับที่เป็นคนที่คุม2อันนี้ฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่าโทษนะครับคิดว่ามันก็สะท้อนศักยภาพเราดีเหมือนกันแล้วก็เป็นทำให้มีชื่อเสียงได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่คิดเอาไว้เหมือนกับในช่วงปี1991ตอนนั้นเนี่ยเขามาจัดที่ประเทศไทยเพราะเขาจะยกประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากในการพัฒนาตัวเองให้เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางจากเดิมที่เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเราบูมมากตอนนั้นตัวเลขเศรษฐกิจเราโตปีละ 7% เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ช่วงปีทศวรรษ80เราโต 10% เลยแม้กระทั่งปี1999กว่าๆก็ยังโตตั้ง 7-8% อยู่ฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเขายกประเทศไทยขึ้นมาว่าเป็น success story เป็นเรื่องของความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ก็เสียงเรียวทราบช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เพอร์ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับเราเนี่ยถูกประเทศอื่นๆเขาแซงหน้าไปหมดนะผมยกตัวอย่างที่ที่ Managing Director ของ IMF เนี่ยเขาไปพูด
1: คริสตาลีน่าจอร์จิวาใช่ไหมจ
0: ๊ะใช่ครับคริสตาลีน่าจอร์จิวาเนี่ยเขาไปพูด
1: คนมังกาเลียแม้ก็คนยุโรปที่อาจารย์บอก
0: ครับใช่ครับเขาไปพูดที่ที่สิงคโปร์เขาก็ฉลาดเขาขอมีส่วนร่วมเขาก็เลยให้คริสเตียนาจอยเจวาเนี่ยไปพูดสปีชเรียกว่าเคอร์เทนเรเซอร์หรือเป็นโฮมโรงนะครับเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้เขาก็เชิญนะครับตอนที่โฮมโรงเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราก็เขายังพยายามจะชมประเทศไทยเราว่าเราเป็นประเทศที่ open and dynamic ใช่ไหม open and dynamic นะครับ mm-hmm. แต่ตัวเลขที่มันฟ้องเนี่ยคืออย่างนี้ครับก็บอกว่าครั้งนี้เข้ามาจัดในภูมิภาคนี้เอเชียแปซิฟิกเนี่ย
1: ครับ
0: เทียบกับครั้งที่แล้วเอเชียแปซิฟิกตอนปี1991เนี่ยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมี GDP เท่ากับเพียง 25% ของ GDP โลกแต่พอมาปีนี้2026เนี่ย GDP ขึ้นเป็น 43% ของโลกเลยนะ
1: ครับ
0: แน่นอนส่วนใหญ่เป็นเพราะอินเดียกับจีนนะพูดตรง
1: ๆ
0: แต่ในช่วงเดียวกันเชื่อไหมว่า GDP ของไทยเป็นเปอร์เซ็นต์ของโลกเนี่ยตอนปี1991เนี่ยแค่ 0.41% พอมา2026ขึ้นมาแค่ 0.46 ขึ้นมาน้อยมากขึ้นมา10กว่าประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์

0: ใช่ไหมครับแต่ของโลกเนี่ยโอ้โหไอ้เครื่องของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยขึ้นจาก 25% มาเป็น 43% นะครับขึ้นมา 80%
1: โอ้โห
0: เนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับ
1: ครึ่งของโลกนี้เลยนะอาจารย
0: ์ทั้งนั้นจาก25เป็น43
1: แต่ของ
0: เ
1: รา
0: จ
1: าก4
0: หรือว่าเป็น 0.46
1: คร
0: ับ เราเนี่ยต้องยอมว่าเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรากำลังถูกเขาทิ้งในภูมิภาคเรานะครับก็เล่าให้ฟังว่าทุกอย่างมันมีภูมิหลังอะไรยังไงครับ
1: คือประเทศไทยก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ภูมิศาสตร์โอเคแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปกำลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็เป็นประเทศที่ดูจะขับเคลื่อนได้ทำนองนั้นมันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยอาจจะเป็นเหมือนคนกลางหรือประเทศส่วนตรงกลางที่เชื่อมโยงความไม่พัฒนาบางส่วนหรือจะพัฒนาไปในอนาคตอะไรประมาณนั้นมันก็เลยเป็นสะพานที่ดีหรือแข็งแรงทำนองนั้นนะผมว่า
0: คือผมคิดว่าเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรามีความพร้อมสูง
1: ครับ
0: แล้วเขาก็เลยคิดว่าโอเคจัดที่เมืองไทยนี่แหละแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยก็ที่ผ่านมาเราเนี่ยเพอร์ฟอร์มไม่ดีเลยเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มที่ภาค
1: ครับ
0: เรานี่มีโจทย์ที่เราต้องแก้ตัวเองอย่างมากนะครับที่ต้องแก้ตัวเองอย่างมากเลยในยุคที่ทางคริสเตียนาจอร์เจียว่าเนี่ยเขาพูดว่าธีมนะครับของการประชุม World Bank IMF ครั้งเนี้ยมันมีอยู่3ธีมธีมที่1คือ AI ธีมที่2คือเรื่องพลังงานและธีมที่3ก็คือเรื่องของหนี้ของภาครัฐนะครับสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้จะพยายามตอบโจทย์3เรื่องนี้ครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงหน้าเดี๋ยวขยายความกันต่อแล้วก็คงไปที่เรื่องของสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับพักกลางชั่วโมงหรือช่วงหน้าคุยกันต่อพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI

0: เศษที่ LINE @thinking radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE official

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรงน้ำบ้านกรงน้ำบ้านกรงน้ำบ้านกรงน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรงน้ำ
5: 9:38 เข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมาที่เรื่องการชวนออมเงินกันก่อนครับอย่าเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับกลับไปพูดคุยกันต่อครับก็คงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูหลายๆเรื่องที่จะมีหัวข้อ3เรื่องหลักที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ในการประชุมครั้งนี้นะครับทีนี้ว่าในส่วนของประเทศไทยในส่วนของคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ในการต้อนรับผู้นำโลกระดับนี้กันยังไงครับบ้างครับอาจารย์ครับ
6: ผมคิดว่าก็เราก็ทำจัดเราเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับก็ผมคิดว่าการประชุมคงจะคึกคักในระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งอื่นๆที่รัฐมนตรีคลังของอเมริกาไม่มานะครับคืออย่างที่คุยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์แกไม่เอาพงภาคีแกไม่เอาประเทศอื่นเลยแกจะพยายามกลับไปอเมริกาสมัยสงครามโลกก่อนสงครามโลกที่หนึ่งนั่นแกไม่ให้ความสำคัญสกอตเบรเซนก็เลยไม่มาแต่ต้องยอมรับว่าความจริงว่าเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ส่งรัฐมนตรีช่วยมาแทนแต่ว่าเควินบอชคือผู้ว่าแห่งชาติเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกเราก็เป็นมีหน้าที่ทำเป็นเจ้าภาพ
5: ที่เขาเป็นคนขอร่างสร้างกันมาเองด้วยซ้ำไปนะอาจารย
6: ์ใช่ครับแล้วก็ให้ความสำคัญมากด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไปตั้งสำนักงานที่วอชิงตันดีซีเลย
5: ใช่ใช
6: ่ครับ อยากจะมาคุยเรื่องของสาระที่ World Bank IMF ครั้งนี้จะประชุมนะครับ
5: คร
6: ับ อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าคริสเตียนาจอร์เจวาเนี่ยเขาคุยว่าเขาอยากคุย3เรื่องคือเรื่องของ AI
5: คร
6: ับ เป็นเรื่องของแล้วก็เรื่องของหนี้ของประเทศขนาดยักษ์แล้วก็เรื่องของพลังงานนะครับ
5: คร
6: ับ ในเรื่องของ AI เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ไอ้การลงทุนใน AI เนี่ยมันกำลังไปโมเมนตัมแรงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าสัดส่วนของการค้าขายเรื่อง AI เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันแค่ 5% ของการค้าขายทั่วโลก
5: ค่
6: ะแค่ 5% ตอนนี้ขึ้นไป 10% แล้วนะครับขึ้นไปแรงมากเลยในปี2024 2025 2026ฉะนั้นตอนนี้กำลังมาเต็มที่เลยในการค้าขายเรื่องของชิ้นส่วนชิ้นสินค้า AI เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถือได้ว่าเราได้อานิสงส์อย่างมากเพราะว่าเราอยู่ใน AI Hardware Trade Balance เลยนะครับฮาร์ดแวร์ก็คือพวกชิ้นส่วนต่างๆเทรดแบลนซ์ก็คือการก็คือว่าเราเกินดุลการค้าด้าน AI หรือเปล่าเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เกินดุลการค้าด้าน AI นะครับก็จะมีแค่ที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยก็มีอยู่แค่7ประเทศนะครับที่เกินดุลการค้า AI ก็คือไต้หวันแน่นอนเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์ประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นประเทศที่ขาดดุลการค้า AI เพราะว่าพยายามสร้าง AI เยอะแยะเนี่ย คือเขาเป็นคนสร้างเราเป็นคนขายใช่ไหมก็คือประเทศอเมริกาประเทศจีนและประเทศอินเดียเราขาดดุลการค้า AI นะครับอันนี้แล้วก็ลงทุนใน AI เนี่ยมันขนาดไหนมันขนาดไหนก็ต้องบอกว่าถ้าดูตัวเลขเร็วๆนะครับที่มีการคาดการณ์กันซึ่งมันยังเป็นตัวเลขคาดการณ์มันอาจจะไม่แม่นเต็มที่ขนาดนั้นแต่ว่าคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายในการลงทุนด้าน AI เนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะสูงถึง8ถึง10ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
5: โอ
6: ้ฮะ8ถึง10ล้านล้านเหรียญสหรัฐและในการใช้จ่ายตรงเนี้ยนะครับจะมีการใช้จ่ายเรื่อง Data Center เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ4ถึง5ล้านล้านเหรียญ
5: ครับ
6: ในการใช้จ่ายพวกเนี้ยครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการใช้จ่ายโดยการออกพันธบัตรที่สร้างหนี้ครับเป็นการสร้างหนี้ถามว่าแล้วตอนนี้ประเด็นคือว่าตอนนี้การสร้างหนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะสร้างหนี้มหาศาลเลยนะครับทีนี้ผมจำตัวเลขเมื่อกี้ไว้เร็วๆนะครับว่าการออกตราสารหนี้เนี่ยรวมกันสำหรับ AI ทั้งหมดในสัก4ล้านล้านการออกตราสารหนี้สำหรับ Data Center อย่างเดียวสักประมาณ2กว่าล้านล้านเนี่ยนะครับทาง IMF เนี่ยเขาประเมินว่าปี2025เนี่ยจะจากปี2023 24เนี่ยไม่ได้ออกแทบจะไม่ได้ออกตราสารหนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะบริษัท AI พวกเนี้ยบริษัทใหญ่ๆพวก Hyperscaler เนี่ยเขามี cash flow มีกระแสเงินสดพอเหลือเฟือเขากำไรเยอะนะครับเขาก็เลยไม่ต้องออกหนี้อะไรแต่พอปี2025เนี่ยเขาเริ่มออกหนี้100,000 ล้านปี2026เนี่ย IMF คำนวณว่าดีไม่ดีจะขึ้นไปเกือบ300,000 ล้าน
5: ครับ
6: และแน่นอนว่าปีต่อๆไปเนี่ยก็จะขึ้นไปในระดับประมาณเนี้ยนะครับจนกระทั่งถึงสักปี2030ซึ่งจะเป็นตอนที่ไอ้ลงทุนใน AI ลงทุนใน Data Center เนี่ยมันต้องเริ่มคืนทุนแล้วมันต้องเริ่มคืนทุนแล้วจะได้ไม่ต้องออกตราสารหนี้อีกแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญว่าช่วงนี้ที่สร้างหนี้กันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้ามาเบียดคนอื่นที่ต้องออกตราสารเหมือนกันทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาขึ้น
5: ครับ
6: AI เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญอันหนึ่งเลยตัวแปรสำคัญหนึ่งที่ทำให้ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอันนี้พูดถึงดอกเบี้ยระยะยาวนะครับเพราะว่าเขาออกตราสารระยะยาวไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางเป็นคนกำหนดไม่ใช่ดอกเบี้ยที่แบงก์ชาติต่างๆเป็นคนกำหนดนั้นหลายทีเราจะไปดูว่าเคเวินวอชก็จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ผมคิดว่านั้นไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดเงินตอนนี้ที่จะมีตรงนี้ฉะนั้นก็เลยโยงมาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของหนี้ของรัฐบาลหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจอร์เจียบ้านี่เขาก็คริสคริสเตียนาจอร์เจียบ้านี่เขาเป็นห่วงมากๆว่าตอนหลังๆเนี่ยดอกเบี้ยมันปรับสูงขึ้นมากในประเทศหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นเยอรมันอย่างเช่นญี่ปุ่นและอย่างที่เราทราบตอนนี้ตลาดกำลังเพ่งเล็ง2ประเทศคือฝรั่งเศสกับอิตาลีผมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของฝรั่งเศสกับอิตาลีโดยเฉพาะเรื่องของฝรั่งเศสนะครับว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงของฝรั่งเศสอย่างมากว่าดอกเบี้ยของฝรั่งเศสเนี่ยเคยแค่ 2% กว่าตอนนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีของฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นไปประมาณเกือบ 5% ละ
5: คร
6: ับ นะครับกรณีฝรั่งเศสเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศใหญ่ถ้าฝรั่งเศสมีปัญหาถ้าฝรั่งเศสมีปัญหาขึ้นมาแล้วคุมเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวไม่ได้เนี่ยดีไม่ดียูโรล่มสลายไปเลย
5: โอ้โห มันจะไปถึงจุดนั้นเลยเหรอครับท่าน
6: เดิมทีเขาบอกว่าคือคนนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าพอลครุกเมนที่เขาได้รางวัลโนเบลนะครับที่เขาคาดการที่เขาคาดการว่าเราจะมีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยแต่ตอนโน้นเขาได้รางวัลโนเบลเพราะเขาทำเรื่องนี้เนี่ย เขาบอกว่าเราอาจจะนึกว่าฝรั่งเศสเนี่ย too big to fail นะครับแต่เขาบอกว่าดีไม่ดีตอนนี้ฝรั่งเศส too big to save คืออาจจะ
5: โอ้โหใหญ่ไปไม่ได้จะรอดนี
6: ่
5: เหรอ
6: ครับใหญ่ไปใหญ่ไปจะไม่จะเอาให้รอดได้อย่างได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ครับเวลาปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณขาดดุลการงบประมาณเยอะๆที่คนใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยปกติแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่าเงินมันอ่อนได้จริงไหมคร
5: ับ
6: แล้วค่าเงินอ่อนมันช่วยอย่างนั้นก็ช่วยให้ส่งออกเพิ่มขึ้นนำเข้าลดลงเงี้ยแต่ความที่เขาเป็นยูโรโซนเนี่ยเขาต้องใช้เงินของยูโรไงครับเขาลดค่าเงินไม่ได้ฝรั่งเศสลดค่าเงินไม่ได้ฉะนั้นตัวช่วยการปรับตัวอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีก็คือเรื่องของค่าเงินแต่แน่นอนว่า ECB ก็บอกว่าจะช่วยแต่ถ้าสมมติจะให้ ECB ช่วยเนี่ยก็ต้องฝรั่งเศสต้องช่วยตัวเองด้วยคนที่เคยเป็นผู้ว่าของ ECB เนี่ยจอห์นคอร์ทริเชเนี่ยเขาพูดบอกว่าจะให้ ECB ช่วยเนี่ยอย่างเช่น ECB ซื้อพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสต้องเหมือนกับแสดงท่าทีที่จะมีวินัยทางการคลังแล้วก็ช่วยลดการขาดดุลซะก่อนนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญมันคืออะไรประเด็นสำคัญคือตัวเลขดูค่อนข้างจะน่ากลัวมากนะครับกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่เราทราบตอนนี้เขามีการเดินขบวนกันใช่ไหมครับ
5: โอ้โหนักเรียนประท้วงกันทั่วประเทศเลย
6: ฮะใช่นักเรียนประท้วงเรื่องอะไรเพราะเขาบอกเขาจะพยายามลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน
5: ครับ
6: คือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศรัฐสวัสดิการแบบมหาศาลเลยนะครับมหาศาลยังไงถ้าคุณวรพงษ์ดูเนี่ยประเทศไทยในรัฐบาลเก็บภาษีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของ GDP 17% นะครับ
5: ครับ
6: ฝรั่งเศสเนี่ยเก็บภาษี 50% ของ GDP
5: 50เหรอฮะ
6: 50%ภาษีและรายได้อื่นๆ 50% ของชาติ 12% GDP ด้วย
5: ครับ
6: 50% ด้วยแล้วก็พูดครับแล้วก็มีรายจ่ายเนี่ยประมาณของรัฐบาล 57% ของ GDP ถึงขาดดุล 5% นะครับทีนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ social spending คือแจกเงินให้คนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะ 30% 30% นะครับ
5: ครับ
6: ประเด็นคืออะไรประเด็นคือของฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากจะลดค่าเงินไม่ได้แล้วยังจะขึ้นภาษีไม่ได้ด้วยเพราะว่าภาษีสักไป52แล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไงม
5: ัน
6: ต้องมีแต่ลดรายจ่ายอย่างเดียวมันไม่มีอื่นลดรายจ่ายอย่างเดียวนี่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าจะไปลดกับใครล่ะคราวที่แล้วจะไปลดภาษีจากคนแก่โดยการขึ้นอายุเกษียณจาก62ป
5: ีข่าวอยู
6: ่จำได้ไหม
5: ใช่ครับ
6: ตอนนั้นคนแก่ก็โวยวาย
5: ใช
6: ่
5: คร
6: ับแก่ก็โวยวายครั้งนี้จะไปลดรายจ่ายเด็กก็โวยวายทุกคนก็รู้ว่ารัฐบาลจะต้องเฉือนผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกกลุ่ม
5: ครับ
6: โอเคตลาดก็เลยเป็นห่วงว่าเขาจะทำยังไงแต่ประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าพอดีฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่พอดีนะครับเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเลือกตั้งวันที่18เดือนเมษายน2027ของฝรั่งเศสก็จะมีเลือกตั้งประธานาธิบดี2ครั้งครั้งแรกก็คือหลายๆคนมาเลือกตั้งใช่ไหมครับมาให้เลือกแล้วพอเลือกแล้วใครได้ที่1ที่2ก็มาเป็นรอบ2วันที่2พฤษภาคม2027เป็น2รอบนะครับรอบแรกอาจจะมีสัก10คนสมมุติแล้วก็เขาเอา2คนแรกที่ได้คะแนนมากที่สุดมาเจอกันรอบชิงประเด็นก็คือนึกภาพนะครับนักการเมืองตอนนี้ไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่าจะไปตัดรายจ่ายคนนั้นคนนี้จริงไหมตัดบอกไปก็ขาดก็คะแนนเสียงหายจริงไหม
5: ครับ
6: ดังนั้นก็เลยมีปัญหาว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของวินัยทางการเงินพังเนี่ยจะไม่มีการแก้ไงจนกว่าหลังเลือกตั้งเสร็จ เพราะตอนนี้มันช่วงหาเสียงแล้วครั้งนี้

0: ี่เป็นครั้งกรณีพิเศษที่ว่าประธานาธิบดีมาครองเนี่ยไปสมัครเลือกตั้งไม่ได้แล้วหมดแล้วสองสมัยแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับแล้วต้องมีคนใหม่แล้วคนใหม่ที่โคบอกว่านำอยู่เนี่ยนโยบายทำให้ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยหวั่นไหวมากเลยคนที่คิดว่าน่าจะที่โพสนำมามากที่สุดเนี่ยคือมารีนเลอเพนนะครับตลาดมองว่าถ้ารอบแรกเนี่ยมารีนเลอเพนน่าจะได้สัก 35% ของคะแนนเสียงคนที่สองคือจองลูกเมลันชอนจะได้ 17% แล้วคนที่สามคือเอ็ดวาร์ดฟิลิปเนี่ยจะได้ 13-16% นะครับประเด็นปัญหาคือมารีนเลอเพนเนี่ยเขาเคยขู่ด้วยซ้ำไปว่าเขาจะออกจากยูโรเคยขู่นะครับแต่ตอนนี้เขาพยายามถอยไปจากตรงนั้นแต่มารีนเลอเพนเนี่ยก็บอกด้วยว่าจะลดภาษีอีกลดภาษีแวดสำหรับพลังงานแล้วก็ลดอายุเกษียณลงมาเหลือ62เหมือนเดิมอีกนะครับแล้วบอกว่าอยู่ๆจะลดเงินที่จ่ายเข้าไปใน EU อีกสหภาพยุโรปอีกคือจะเป็นเบี้ยวเขาเฉยๆอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: มันก็ปั่นป่วนสิจริงไหมครับเรื่องกรณีของมารีนเลอเพนนี่ก็เลยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากว่าถ้าขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยดีไม่ดีภายในยุโรปเองก็จะมีปัญหามากนะครับโอเคคนที่สองชื่อจองลูกเมลันชอนเนี่ยคนนี้หนักกว่ามารีนเลอเพนนะครับ
1: ครับ
0: หนักกว่ามารีนเลอเพนเพราะว่ากะจะเบี้ยวหนี้ที่ฝรั่งเศสเป็นหนี้ ECB เลยเป็นหนี้แบงค์ชาติของยุโรปเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะขึ้นรายจ่ายนะครับแล้วก็จะไปหาทางขึ้นภาษีซึ่งตลาดบอกเฮ้ยคุณจะไปขึ้นภาษีได้ไงภาษีมัน50กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วนะครับก็ตลาดก็เลยมองว่ากรณีถ้าเกิดจองเรื่องเลยเมลันชอนได้เป็นประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกรณีที่ลบสูงสุดเลยนะครับกรณีเมรีเลเพนนี่ถือว่าเป็นลบคนที่ดูแล้วตลาดชอบเนี่ยชื่อเอ็ดวาร์ดฟิลิปเนี่ยคนเนี้ยเขาพูดอะไรฟังดูเข้าร่องเข้ารอยกว่านะครับไม่มีการจะไม่เบี้ยวหนี้จะมีการลดรายจ่ายอะไรต่างๆแต่ว่าคนเนี้ยสงสัยจะไม่ได้ชนะคงสงสัยคนเนี้ยจะหลุดคนที่มีสิทธิ์จะได้มากๆก็คือมารีนเลอเพนอย่างที่ว่าแล้วก็เมลันชอนเนี่ยครับ
1: เห็นว่ามีการเทขายพันธบัตรหลักเลยนะช่วงไหน
0: มันไม่ใช่เทขายครับคุณวรพงศ์เพราะว่าเขาขาดดุลงบประมาณปีละ 5% ของ GDP เพราะฉะนั้นเขาต้องออกพันธบัตรใหม่ครับมันออกใหม่มันมีของใหม่มาตลอดอ่ะแต่ต้องมีคนซื้อแต่เขาซื้อที่ราคาทุกลงคือซื้อที่ดอกเบี้ยสูงขึ้น
1: คร
0: ับ มันไม่ได้ลดนะมันลดไม่ได้มันต้องมีแต่เพิ่มแต่เพียงแต่ว่าใครจะซื้อครับใครจะซื้อครับ
1: โอ้ดอกเบี้ยก็ต้องสูงขึ้น
0: ดอกเบี้ยสูงขึ้นเยอะครับที่ฝรั่งเศสดอกเบี้ยสูงขึ้นเยอะแล้วก็คือลองนึกภาพนะครับคือเราคิดภาพใหญ่ลองนึกภาพใหญ่ตอนนี้หนี้สาธารณะของฝรั่งเศสอยู่ที่119%ของ GDP 120นั่นแหละนะครับแล้วก็ขาดดุลงบประมาณปีละ 5% โอเคอย่างนี้แปลว่ามีหนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 5% ของ GDP ใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเนี่ยบวกเงินเฟ้อเนี่ยโตแค่ 3% เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: โตแค่ 3% เท่านั้นเองฉะนั้นนึกภาพนะครับถ้าสมมติว่าขาดดุลก็ประมาณตั้ง5แล้วเศรษฐกิจโต3ก็มีแต่ว่าหนี้ต่อ GDP จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้การคาดการณ์ในคาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไล่ขึ้นไป 130-140% ของ GDP ภายในไม่กี่ปีครับ
1: Oh.
0: ถ้าเดินไปแบบนี้นะครับก็เลยเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับประเทศฝรั่งเศสตอนนี้และอย่างที่เราทราบก็คือตอนนี้ในรัฐสภาเขาเสียงมันก็แตกกระจายจะผ่านกำลังลุ้นด้วยจะผ่านงบประมาณอันล่าสุดนี้ได้ไหมซึ่งจะผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นน้ำจิ้มช่วยลดการขาดดุลการขาดดุลงบประมาณได้ไม่มากตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยเป็นตัวเลขที่มองโลกในแง่ดีแล้วนะครับถ้าผ่านงบประมาณได้ดีไม่ดีมันจะสูงกว่า 5% ได้ซ้ำน
1: เห็นว่าเป็นรอง

0: ญหานี้เป็นรองแค่กรีซกับอิตาลีนะ
1: ฮะอ๋อกรณีของกรีซนะครับกรณีของกรีซสมัยตอนนั้นที่มีปัญหาเยอะเลยจำได้ไหมครับปี2011-2012เนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ของกรีซเนี่ยแค่1ใน9ของ GDP ฝรั่งเศสนะ GDP ฝรั่งเศสมัน3ล้านล้านนะเป็นที่2รองมาจากอันที่ GDP ประมาณ4ล้านล้านนะครับกรีซตอนนั้นเนี่ย GDP แค่ประมาณ400,000ล้านเหรียญนั่นเองครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นเมื่อเทียบแล้วกรีซเนี่ยเป็นปัญหาที่ช่วยกันอุ้มได้กรีซโปรตุเกสแม้กระทั่งสเปน
0: ครับ
1: นะครับบวกกันก็ไม่ได้ก็ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งของ GDP ของฝรั่งเศสเท่านั้นเอง
0: ครับแต่ดูสถานการณ์สัปดาห์นี้ก็มาเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะครับ Annual Meeting ประจำปี2026ในประเทศไทยกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับให้น่ารักเลยนะครับเห็นไปดูลายอาหารผ้าไทยอะไรก็โอ้สะท้อนวัฒนธรรมกันซอฟต์พาวเวอร์ดังแน่นอนรอบนี้เดี๋ยววันจันทร์หน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ Solution Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ทยอยเดินทางถึงศูนย์สิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ที่เป็น Official Media Partner กับงานประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับช่วงแรกของการเปิดประชุมวันแรกคือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs จะมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work from Home ของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์เศรษฐกิจยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอนุทินสั่งพักประชุมเช้าปภ.ช่วงประชุม World Bank หลังประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์

0: นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยรวมเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการเส้นทางน้ำและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งหมดแล้วถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดถือว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินการได้ดีทำให้น้ำสูงถึงระดับหัวเข่าลดลงได้เพียงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมการรับมือเช่นนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ปกติและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและขอให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรและเนื่องจากสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมแล้วจะขอพักการประชุมประจำวันในช่วงเช้าแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้หลังจากนี้ตนจะโฟกัสลงไปในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
12: ประการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
11: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio

แค่กดเข้ากลุ่มทักคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับวันนี้ผมวิชัยวรธานีวงศ์รับหน้าที่แทนคุณบิวจิติมาทวาเรศ1วันนะครับคุณฟังฮะเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เราได้รับเกียรติในการจัดการประชุมนะครับ World Bank แล้วก็ IMF ในระดับโลกเลยแล้วก็เริ่มต้นวันนี้ด้วยแต่ว่าในช่วงเช้าๆแบบนี้จะมีผลต่อเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราหรือไม่เกี่ยวกับการลงทุนมองถึงอนาคตอย่างไรคุยกันนะครับกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบล. UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลครับครับผมวิชัยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมวันนี้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าในฐานะของนักลงทุนเนี่ยข่าวคราวเรื่องของการที่IMF แล้วก็ทาง World Bank มาประชุมในบ้านเรานั้นน่าจะเป็นสัญญาณบวกบอกอะไรหรือว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนถัดจากนี้ไปหรือไม่ครับ
3: ครับก็ต้องบอกเพราะจริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นปัจจัยบวกในเชิงจิตวิทยานะครับเพราะจริงๆแล้วถ้ามองปัจจัยบวกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจิ๊กซอที่มันค่อยๆประกอบตัวขึ้นมาทีละชิ้นตั้งแต่ในช่วงประมาณสักหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองอาจจะรู้สึกว่าบ้านเราเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีประเด็นที่มันเกี่ยวกับตลาดโลกเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางทีสินค้าที่ผลิตเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเราเองอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับ AI เหมือนตลาดอื่นๆเลยแต่ว่าถ้าเราไปฟังรายงานอย่างเช่นของตัว IMF เองนะครับที่บ่งชี้ว่าจริงๆแล้วเรากับเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็มาเลเซียเนี่ยจริงๆถือว่าเป็น4ประเทศที่มี exposure ของอะไรที่เกี่ยวกับ AI หรือการเกี่ยวกับห่วงโซ่ประทานของ AI พอสมควรเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มแอบเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเราเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเราติดตามประเด็นของตัวฟิสที่มีการปรับมุมมองหรือเอาลุกประเทศไทยขึ้นก็มีเราก็ได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเผชิญสถานการณ์ของราคาน้ำมันที่มันแพงแล้วก็มีผลกระทบจากปัจจัยตอนออกกลางในปีนี้เนี่ยแต่ว่าประเด็นบวกที่มันมาจากเรื่องของตัวเกี่ยวกับเรื่องตัว AI เนี่ยมันก็เป็นแรงส่งหรือเป็นแรงหนุนที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยที่มาหักล้างผลกระทบที่มาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับรวมไปถึงเราติดตามเมสเซจอื่นในช่วงหลังเนี่ยก็จะเห็นภาพลักษณ์นี้เช่นเดียวกันว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานโลกแล้วก็ถ้ามองแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในภาวะที่สถานการณ์ที่ตอนนี้ทั้งโลกเองมันก็มีจุดที่มันมีความเปราะบางนะครับตอนออกกลางเองก็มีความไม่สงบเนี่ยก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันเราเห็นโลกของการกระจายเห็นการ globalization นะครับแต่เราเห็นแล้วว่าวันนี้โลกมันเริ่มไม่ค่อยเหมือนเดิมมันเริ่มเกิดการแยกห่วงโซ่ประทานในซีกจีนซีกหนึ่งซีกอเมริกาซีกหนึ่งแต่ว่าเราก็ทำให้หลายๆที่ในโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในฝั่งของเอเชียแล้วก็ในฝั่งของเพื่อนบ้านเรากลายเป็นว่ายังดูยังจุดค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าเราจะเห็นว่าในฝั่งของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันไม่มีประเทศใหญ่ๆเลยนะครับต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าข้อดีคือเราก็เลยจะไม่ได้มีลักษณะของการเที่ยวก็ไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ไปเข้าข้างจีนชัดๆไม่ได้ไปเข้าข้างอเมริกาชัดๆนะครับแล้วก็มันเลยทำให้การเป็นว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าจีนก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือจนเกินไปอเมริกาเองก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีอิทธิพลมากจนสุดๆนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นกลางเป็นเหมือนโอเอซิสนะครับที่ทำให้ทุกเผ่าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพักตรงนี้ได้อันนี้ก็เลยเป็นจุดดีอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ภาพของการกระจายการลงทุนการมาขยายโรงงานการมาสร้างห่วงโซ่ประทานเพิ่มเติมในหลายที่ในโลกเนี่ยมันชะลอไปแต่ว่ากลายเป็นว่าในแถวเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ยังมีโมเมนตัมตัวนี้มาอยู่ผมคิดว่าหลังๆนี่กลายเป็นว่าถ้าใครไปดูจีนว่า

0: โรปนี่ดูเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่าในเชิงต้นทุนในเชิงอะไรก็ดีเนี่ยมันสู้ไม่ค่อยได้แต่ในฝั่งเอเชียในฝั่งเซาท์เอเชียเนี่ยมันยังมีพื้นที่ที่มันเติบโตไปได้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในฝั่งของบ้านเราเองเนี่ยอาจจะดูไม่ได้แย่อย่างที่หลายๆคนคิดนะครับสำหรับตัวของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการที่มีการประชุม IMF เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นจุดที่มันคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราเองจะห่างหายจากงานใหญ่ๆแบบนี้มาค่อนข้างที่จะนานนะครับจริงๆแล้วในภาพของมุมมองความน่าเชื่อถือประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการเป็นฐานการผลิตฐานการลงทุนของโลกหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ในฐานะที่มันเป็นdestination หนึ่งที่หลังๆเนี่ยจริงๆแล้วมีคนบอกเหมือนกันว่าบ้านเราเป็นเมืองหลวงของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลโนแมดนะครับก็คือคนที่บางทีลงทุนหรือว่าคนที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยบางครั้งมันไม่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศนะครับจะทำงานที่เชียงใหม่จะทำงานที่ภูเก็ตหรือจะไปอยู่ที่ประเทศไหนนี่ก็สามารถทำได้ก็ต้องบอกว่าหลังๆในเชิงของทางธุรกิจเนี่ยมีคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาในบ้านเราพอสมควรนะครับแถมบ้านเราเองก็อาจจะยังเป็นเดสติเนชันในการที่หลายๆคนวางแผนที่จะมารีไทร์เมนต์มาเกษียณอันนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วในฝั่งธุรกิจในบ้านเราเนี่ยถ้ามีการเมเนจมีการจัดการดีๆจริงๆมันน่าจะยังมีโอกาสในการเติบโตได้ค่อนข้างที่จะมากครับก็สำหรับวันนี้ที่มาประชุมกันผมคิดว่ามันก็เป็นต้องบอกว่ามันก็คงจะแค่สัปดาห์เดียวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็มีข้อดีที่บ่งชี้ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยภาพของทางด้านความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของโลกเนี่ยก็ยังอยู่ระดับนึงที่ดีแล้วก็ยังสามารถที่จะจัดงานใหญ่ๆแบบนี้ได้ครับ
1: ครับคุณจิตคุณครับถ้าว่าเฉพาะเรื่องของการประชุมระดับโลกในเมืองไทยในครั้งนี้กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็ดีนะครับรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มการลงทุนในภาคส่วนทางด้านพลังงานต่างๆจะมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์หรือว่าจะทำให้เป็นปัจจัยทำให้หลายคนตัดสินใจลงทุนไหมครับ
0: ผมคิดว่าจริงๆเป็นภาพที่มันเห็นชัดมาประมาณสัก 4-5 ควอเตอร์นะครับก็คือถ้าเราไปสังเกตดูจะเห็นว่าก่อนนี้ประเทศไทยมีการลงทุนค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับแต่ว่าวัน 4-5 ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่นั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วบนความเชื่อมั่นของหลายๆประเทศที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ด้วยความที่เราคุยเมื่อกี้ครับว่ามันกลายเป็นว่าเราเป็นในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเซาท์อีสต์เอเชียเป็นจุดที่ทุกคนสบายใจว่าอย่างน้อยสุดมาแล้วเนี่ยมันตอนนี้บางที่ในโลกมันเกิดการถูกขีดแบ่งไปเลยนะอย่างเช่นถามว่าเซาท์อเมริกาใต้เนี่ยถามว่าวันนี้จีนจะไปลงทุนแถวนั้นไหมผมคิดว่าจีนไม่ไปแหละเพราะว่าเหมือนอเมริกาคงไม่อยากให้ไปด้วยแล้วก็รู้สึกอเมริกาพยายามจะทรีตตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนสวนหลังบ้านตัวเองนะครับก็ไม่อยากจะให้คนอื่นแบบมายุ่งอะไรกับสวนหลังบ้านดังนั้นตรงเนี้ยข้อดีก็เลยกลายว่าเซาท์อีสต์เอเชียเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นพื้นที่ที่มันยังเปิดกว้างแล้วก็เปิดรับกับทุกคนนะครับและผมคิดว่าในภาพตรงนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะบวกแล้วก็จะเห็นว่าถ้าใครไปตามดูควอเตอร์2ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของการลงทุนในไทยเนี่ยโตประมาณ 13.4% อันนี้เป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบประมาณ54ควอเตอร์หรือ54ไตรมาสเลยนะครับแปลว่าเป็นรอบ10ปีเลยนะที่เราไม่ได้เห็นการเติบโตของการลงทุนในระดับแบบนี้ครับ
1: ใช่ครับแล้วทีนี้มันยังมีอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นถึงแม้ว่าในหลายๆประเทศจะไม่ได้ออกมาในรูปของความรุนแรงแต่ว่าเป็นความขัดแย้งทางด้านนโยบายเรายังมีโอกาสจะเก็บส้มหล่นจากความขัดแย้งที่เขาดูเหมือนไม่รู้จะไปกันยังไงอย่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยครับเห็นบอกว่ามีการถอนการลงทุนจากของนักลงทุนญี่ปุ่นจากจีนออกมาโอ้โหประมาณ 4,000 กว่าบริษัทเราจะมีโอกาสต้อนรับนักลงทุนเหล่านั้นไหมครับคุณจิพล
0: ผมคิดว่าข้อดีคือเซาท์อีสต์เอเชียมันอยู่ในจุดที่เป็น Oasis ของโลกครับคือเราจะเห็นว่าวันนี้สิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้วก็คือว่ายังไงอเมริกากับจีนในการแยกห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็ดำเนินอยู่นะครับแต่ละอย่างอเมริกาเองก็อาจจะอยากเอากลับไปทำที่แถวบ้านแต่ว่าหลายเรื่องมันก็คงไม่เร็วขนาดนั้นเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าห่วงโซ่อุปทานที่มันอยู่ในฝั่งของเอเชียเนี่ยมันมีความลึกมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งทุกคนพยายามจะถอนตัวจากจีนเนี่ยแต่วันนี้มันก็ไม่สามารถทำแบบทันทีทันใดได้ดังนั้นจุดที่มันทำให้เรียกว่าเซาท์อีสต์เอเชียก็เลยเป็นจุดที่มันเป็นกลางๆทางนะครับที่มันคอมโพรไมส์กับเรื่องนี้ก็คือว่าโอเคบางอย่างเราก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าหลายชิ้นหลายส่วนมันก็ยังต้องทำจากจีนอยู่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยตัวเซาท์อีสต์เอเชียมันเลยเป็นจุดที่คอมโพรไมส์ว่าเอ้ยมันมีหลายๆอย่างที่มันสามารถทำเองได้ในโซนแถวๆนี้หรือมีห่วงโซ่บางอย่างที่มันลึกพอนะอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีหลายๆอย่างเนี่ยก็อยู่ตรงแถวนี้อยู่พอสมควรแต่นั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนรู้สึกโอเคงั้นเราเนี่ยไม่เสียประที่จะไปจีนนะครับแต่จะไปใกล้อเมริกาเกินไปก็ไม่ได้ถ้าเราต้องการทำอะไรที่ขายคนทั้งโลกเนี่ยกลายเป็นว่าเซาท์อีสต์เอเชียเป็นพื้นที่เป็นทำเลที่มันดูดีที่สุดนะครับแต่นั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้ไอ้ geopolitical risk ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ต้องบอกว่าโดยพลอยฟ้าพลอยฝนแล้วกลายเป็นว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันน่าที่จะดีกันในฝั่งของบ้านเราแล้วก็ซาอุดิอาระเบียครับ
1: เรื่องคำแนะนำในการลงทุนในสัปดาห์นี้คือพรุ่งนี้หยุดนะครับแต่ว่าพอพูดพฤหัสศุกร์3วันนั้นคุณกิจพลมีคำแนะนำยังไงครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าในฝั่งของภาพระยะยาวเนี่ยคงไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวการเติบโตของบ้านเรานะครับเพียงแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามาได้เช่นการทำกำไรในกลุ่มที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหรือว่าบางกลุ่มเองเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวที่มันเข้ามาซึ่งแต่ทีนี้ผมคิดว่าความกังวลหลายอย่างที่คนกลัวก็คือเรื่องตัวว่าเอ๊ะมันจะกระทบหรือเปล่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอไปถึงผลประกอบการไตรมาส3ที่จะประกาศเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันออกมาแล้วยังแข็งแกร่งยังไม่ได้เห็นผลกระทบจากปัจจัยเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับซึ่งโอเคบางกลุ่มคงโดนนะแต่ผมคิดว่าโดยภาพของหลายๆกลุ่มเนี่ยมันจะยังมีการเติบโตที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าภาพของทางด้านตลาดหลังจากในภาพระยะกลางก็ต้องบอกว่าไม่ได้แรงกังวลครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมองกลุ่มที่มีผลประกอบการดีได้ซึ่งถ้ามองยิวที่สูงแบบนี้เนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มที่มีแคชโฟลว์ที่ดีก็จะเป็นกลุ่มของการแพทย์กลุ่มของทางด้านICT นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของทางด้านพวกของโรงกลั่นระยะสั้นเองอาจจะมีการเทคโปรฟิตลงมาบ้างแต่ว่าถ้ามองแล้วด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่โครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มนี้มันเสียหายไปเยอะนะครับดังนั้นค่าการกลั่นน่าจะสูงนานกำไรไตรมาส4ดีไม่ดีจนแท้งถึงไตรมาส2ปีหน้าเนี่ยยังน่าจะอยู่ระดับที่สูงมากครับก็เป็นกลุ่มที่ยังน่าสนใจครับในกลุ่มของโรงกลั่นเมื่อเทียบกับพลังงานโดยรวมครับ
1: ครับอันนี้เป็นทิศทางแนวโน้มที่น่าติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกๆครั้งวันนี้ขอบคุณคุณกิจพลไพภาษาอังกฤษนะครับโอกาสหน้าของความรู้ท่านอีกนะฮะสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณกิจพลไพภาษาอังกฤษรองกรรมการผู้จัดการบล. UOB KGM ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ดร. นิเวศ เหมวัชราวรากรแต่ก่อนที่จะคุยกับท่านก็มีข่าวดีมาฝากกันก่อนนะครับเคยสงสัยไหมครับเคยสงสัยไหมครับนะจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนทำไมหนี้ยังลดลงช้าครับลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะฮะรีแล้วดีครับปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวดีๆจากอาจารย์ดร.นิเวศกันสักครู่เดียวครับ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดชิดสุดความจำเป็นผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
4: กลับเข้ามาสู่รู้ใช้เข้าใจเงินนะครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569ผมวิชัยวรธานีวงศ์ทำหน้าที่แทนคุณบิวจิติมาธวาเรศ1วันนะครับผู้ฟังครับถ้าว่าเราติดตามสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกผมเชื่อว่าณวันนี้สำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามแต่ก็คงจะต้องหาหลักประกันที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเพราะฉะนั้นคำว่าหุ้นซูเปอร์สต็อกนะครับหรือหุ้นที่ของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างสูงมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนมหาศาลเลยครับหลายเท่าตัวมันก็บอกหลายเด้งได้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มที่นักลงทุนสนใจหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเรื่องพวกนี้จะลงทุนอย่างไรก็ต้องถามผู้รู้ครับเราต้องมาคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านได้ครับครับ
4: ตั้งคำถามหน่อยนะฮะว่าถ้าเกิดวันนี้ผมมีเงินเยอะหรือน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ผมอยากจะลงทุนในแบบ VI อาจารย์ฮะผมจะมีความมั่นคงไหมแล้วผมจะลงทุนยังไงหุ้นซุปเปอร์สต็อกเนี่ยมันจะมีกลีบกุหลาบโรยให้ทุกคนเดินไหมครับอาจารย
5: ์กับก็บางทีเราก็ฟังจะมาศึกษาวอร์เรน บัฟเฟตต์อีกหลายคนที่เขาพูดตรงรวยขึ้นมานะจากที่ธรรมดาเนี่ยนะเราก็คิดว่ายากหลายคนแต่พอฟังดูก็เอ๊ะที่เขาพูดมาเนี่ย 4-5 ขั้นตอน 6-7 ขั้นตอนเนี่ยทุกอย่างไม่ยากเลยนะแล้วก็ทำค่อนข้างง่ายนะนะ 1-2-3-4 แล้วจบไม่มีทิกไม่มีเทคนิคอะไรรวดหลายเยอะแยะนะไม่กระทั่งบอกว่าเอ๊ะคุณต้องรู้จังหวะเข้าจังหวะออกอะไรแบบที่นักลงเล่นหุ้นเขาทำกันไม่ต้องมีด้วยนะ 1-2-3-4-5-6-7 จบแล้วก็นั่งไป10ปีอะไรเงี้ยนะมันเป็นการลงทุนที่ดูแล้วมันก็น่าจะสดใสอ่ะนะน่าจะทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามที่ว่านะคือลงทุนซุปเปอร์สต็อกเนี่ยก็อย่างที่คุณวิชัยพูดตะกี้เนี่ยลงทุนหุ้นดีในระยะยาวเลยนะตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตเท่าไหร่10ปีอย่างน้อย10ปีนะอย่าไปไหนนะนะถ้าไปไหนเมื่อไหร่คุณผิดกฎไม่ได้นะสองเนี่ยคุณภาพสูงเนี่ยมันก็แทบจะดูนะคุณไปใช้บริการอะไรต่างๆคุณชอบคุณอะไรแล้วก็ถ้าทำกำไรดีไม่ต้องลงทุนเยอะดีวัดด้วย ROE นะผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นผลตอบแทนต่อเงินที่คุณไปลงนะต้องแบบว่า 15-20% ขึ้นไปเลยนะซึ่งบริษัทไทยส่วนใหญ่ก็ 10% นะปีนึงอ่ะคุณเอาเงิน100บาทไปลงทุนเนี่ยได้10บาทกำไรนะกำไรนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีละแต่ว่าถ้าเป็นซุปเปอร์สต็อกบริษัทดีมากต้อง 15-20% แล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อไปเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมา3บริษัทที่ผมลง ลงทุนอยู่แล้วนะ
4: uh-huh.
5: ลงทุนมานานแล้วและก็จะลงทุนต่อไป
4: uh-huh.
5: แล้วก็จะไม่ค่อยทำอะไรต่อไปนะ
4: uh-huh.
5: เนี่ยถึงบอกว่ามันฟังดูง่ายฟังดูง่ายนะแต่จะพูดกลับมาตรงนี้ก่อนว่าถ้าเราเจอหุ้นประเภทที่เป็นเข้าขายหลายคุณสมบัติอย่างที่ผมว่าหุ้นดีนะเติบโตต้องเจอด้วยต้องเติบโตปีนึง 5% 10% ขึ้นไปอะไรก็ว่าไปอาจจะไม่ต้องโตเยอะมากมายหรอกแต่โตยาวโตเป็นอีก10ปีเลยทุกปีเขาจะเติบโตขยายสาขาเพิ่มขึ้นแล้วไม่เห็นเขาลดลงด้วยไงโตไปอีก10ปีที่สำคัญอีกตัวนึงที่แตกต่างจากนักวิเคราะห์ทั่วไปนักลงทุนทั่วไปก็คือว่าบริษัทซุปเปอร์สต็อกเนี่ยจะต้องมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความได้เปรียบที่ยั่งยืนไอ้ตัวนี้สำคัญมากซึ่งแตกต่างจากอันอื่นเลยนะอันอื่นเราพูดว่าโอ้ย ROE สูงเขาก็ ROE สูงนู่นนี่กำไรเดียวนักลงทุนทั่วไปอ่ะนะเขาก็ใช้แบบนั้นแต่ VI เนี่ยเพิ่มตัวนี้เข้าไปว่าแข็งแกร่งมากเลยนะคู่แข่งสู้ไม่ได
4: ้
5: เพราะเหตุอะไรนะซึ่งมันก็จะมีเหตุผลก็มี 3-4 อย่างเหตุผลอาจจะเป็นว่าเอ้ยยี่ห้อเขาซุปเปอร์สต็อกคนเขาเลือกใช้จะมาคุณมาแข่งกับเขาไม่ได้คือบริษัทพวกเนี้ยคู่แข่งจะเข้ามาแข่งยากอย่างนี้ด้วยนะเช่นเขาบอกเขาเป็นหลุยเขาเป็นอะไรนะคุณจะไปสร้างอะไรขึ้นมาแข่งกับหลุยนี่มันยากจะคนสร้างแข่งมาเป็นร้อยปีแล้วสู้ไม่ได้เพราะว่าชื่อมันติดอยู่ในหัวคนว่าเป็นหลุยเป็นอะไรใช่ไหมอันนี้ก็อีกอันนึงก็เป็น economy of scaleก
4: ็
5: คือว่าเขาใหญ่มากอ่ะแล้วเขาใหญ่มากเนี่ยคุณจะสร้างใหญ่ทันทีก็ไม่ได้นี่เป็นธุรกิจเช่นรีเทลยกตัวอย่
4: าง
5: ถ้าปีกมันร้านเล็กๆอาศัยสาขาเยอะจ้ะคุณกว่าจะสร้างทันเขาเนี่ยอีกหลายปีอ่ะหรือหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคุณตามไม่ทันหรอกแล้วพอเขาใหญ่เนี่ยเขาต้นทุนถูกกว่าต้นทุนต่อหน่วยน่าถูกกว่าใช่ไหมแล้วก็เขาโฆษณาได้เขาอะไรต่างๆใช่ไหมเขาได้เปรียบนะหรือไม่ก็หลังๆเนี่ยเป็นพวกไฮเทคถ้าเป็นไฮเทคประเภทแบบเป็น Facebook เป็นอะไรที่ทุกคนเข้า Facebook แล้วคุณบอกว่าเราจะมาแข่งกับ Facebook เราจะออกอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาเข้าเว็บเราคนก็บอกเข้าไปแล้วเข้าไปเจอใครอ่ะเพราะที่เขาต้องการเข้าไปเพราะว่าเขาอยากจะเจอคนเยอะๆอยากจะไปร่วมอยากจะไปส่งสารถึงเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางเข้าหรอกต่อให้คุณบอกของเราดียังไงแต่มันเครือข่ายนิดเดียวอ่ะใช่มั้ยก็ไม่ได้อันนี้คือความได้เปรียบที่ยั่งยืนต้องหาให้เจอใช่ไหมพวกนี้สรุปแล้วอีกตัวนึงตัวสุดท้ายคือราคาหุ้น
4: ครับ
5: ทุกอย่างมันดีหมดแต่ถ้าราคาแพงมากเลยอย่างเช่นเราเห็นหุ้น AI หลายตัวเนี่ยราคาเป็นร้อยเท่าแล้วนะตัวเนี้ยร้อยเท่านี่แปลว่าอีกร้อยปีเนี่ยคุณได้คืนทุนคุณลงทุนไปร้อยบาทเนี่ยอีกร้อยปีเนี่ยคุณจะได้คืนร้อยบาทฉะนั้นเลยใช่ไหมพวกนี้เป็นโกรธเขาอาจจะได้คืนจริงๆก็ได้ถ้าเขาโตปุ๊บแต่ถ้าเขาไม่โตแบบนั้นเตรียมตัวพังนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหุ้นที่มันไม่แพงเกินไปใช่ป่ะในนี้ก็เอาคิดง่ายๆว่าต้องการถูกหรือแพงเนี่ยมีอยู่สองตัวที่ใช้ในกรณีนี
4: ้
5: คือ PE ratio ถ้า PE ต่ำเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเป็นราคาถูกใช่ป่ะ PE ตลาดเนี่ยตอนเนี้ยหุ้นทั่วไปนะ10เท่านะ10เท่า
4: คร
5: ับก็ต้องไม่แพงต้องถูกแต่ว่าถ้า PE แบบของซุปเปอร์สต็อกเนี่ยเราบอกว่า20เท่าได้25เท่าได้บางคนบอก30เท่ายังได้เลยถ้ามันโตเร็วอยู่ในช่วงโต
4: คร
5: ับอันนี้ก็เป็นตัวนึงอีกตัวนึงที่วัดความถูกความแพงก็คือ market cap market cap นี่คือถ้าเราซื้อทั้งบริษัทเลยเนี่ยจ่ายเงินเท่าไหร่เอาหุ้นทั้งหมดเนี่ยกวาดมาเลยมีกี่ล้านหุ้นคูณจำนวนราคาคูณนั่นหมด
4: อัน
5: นี้ก็

0: จะเป็นเขาเรียก market cap market cap เนี่ยเขาก็ต้องดูว่าให้ตัวนี้ราคา market cap เท่าไหร่เขาบางตัวเนี่ยมันเพิ่งโตเพิ่งกำลังโตกำลังโตกำไรก็ยังไม่ค่อยมี PE มันไม่ต้องไปดูหรอกเพราะ PE ยังแทบจะไม่มีเพราะกำไรแทบจะไม่มาหรือกำไรยังน้อยแต่เขากำลังขยายงานนะ
1: อ
0: ันนี้ดู market cap ดู market cap นี่มันเป็นอะไรเป็นศาสตร์เป็นความรู้ของคนที่ประสบการณ์เยอะๆเห็นมาเยอะเข้าใจเศรษฐศาสตร์แต่มา market cap ของธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันโตมากไม่ได้หรอก
1: ค
0: ุณเป็นที่ปรึกษาการโฆษณาอย่างเงี้ยไม่มีทางที่มันจะใหญ่หรอกเพราะคุณทำเองใช่ไหมแล้วก็คุณก็แต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคนให้ปรึกษาเยอะอย่างนั้นหรอกคุณก็ไม่มีแรงที่จะไปทำเพราะพนักงานคุณกว่าจะสร้างได้ธุรกิจมาคุณก็ต้องมีคนเก่งๆไปนั่งปรึกษาไม่มีทางใหญ่นะแต่โฆษณาไอ้ธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันใหญ่โดยธรรมชาติเช่นค้าปลีกเอากลับมาค้าปลีกเนี่ยทุกคนต้องใช้ต้องกินทุกวันแต่มาทั้งประเทศ60กว่าล้านคนอย่างเงี้ยมันใหญ่ได้แต่ว่าถ้าคุณชนะเนี่ยคุณใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ธุรกิจพลังงานเนี่ยใหญ่ได้เพราะว่ามันใหญ่มันทุกคนต้องใช้พลังงานนะอ่ะธุรกิจสื่อสารก็ใหญ่เพราะว่าทุกคนในประเทศต้องใช
1: ้
0: สื่อสารอะไรเงี้ยแต่คุณต้องเป็นผู้ชนะนะเพราะถ้าคุณไม่ใช่ผู้ชนะคุณก็กลายเป็นตัวเล็กสุดท้ายก็โดนเพราะมันประกอบกันหลายอย่างอ่ะนี่ครบสูตรแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้ซื้อหุ้น7ตัวคุณสมบัติแบบนี
1: ้
0: คุณไม่ต้องทำอะไรถือไป10 ปี
1: 10 ปี
0: แล้วเราจะคาดหวังได้ว่าหุ้นประเภทเนี่ยถ้าคุณสมบัติอยู่ครบเนี่ยมันจะโตยาวมากแต่ว่าในระหว่างโตดีจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเละขนาดไหนอะไรยังไง
1: เสี่ยงเลยครับอาจารย
0: ์มันเสี่ยงมันไม่มีหรอกที่บอกว่าอะไรมันไม่ได้ปูด้วยกีบกุหลาบที่ผมเขียนนะมันเป็นก้อนกรวดเป็นที่ก้อนกรวดมีหนองน้ำมีอะไรขวางทางคุณตลอดใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นทีเดียวบางทีมันลงมา 50% ก่อนอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่ลงรอบเดียวลงหลายรอบคนที่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่เก่งคนที่ไม่มีวินัยจริงหรือคนที่ไม่เชื่อมั่นจริงเนี่ยดูไม่ไหวหรอกมันลงมาแล้ว 50% คุณบอกขายทิ้งตัดคัทลอสอะไรเงี้ยมันไม่ไอ้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้มันยากนะอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าประเด็นละถ้า success จริงๆเนี่ยคุณจะพอร์ตคุณจะสามารถโตได้ปีละนะทบต้นนะอย่างน้อยอ่ะ 10-15% ต่อปีก็บอกเอ้ยนิดเดียวก็นิดเดียวอ่ะแต่มันมั่นคงไงมันมั่นคงหมายว่าถ้าถือระยะยาวแล้วมันจะได้แบบนั้นนะมันอาจจะตกหนักแต่ขึ้นขาขึ้นก็ขึ้นแรงมากแล้วถ้าถือไป10ปีเนี่ยทบๆออกมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าพอร์ตคุณจะโตไป5เท่าหรือ10เท่าแล้วแต่นะถ้าดีๆก็10เท่าถ้า10เท่า10ปีเนี่ยแปลว่าโตปีละ 25-26% ใช่มั้ยก็มันก็จะมีสูตรมีอะไรชัดเจนแต่โดยรวมแล้วดีแน่เอางี้ดีกว่านะถ้าทำแบบเนี้ยอย่างน้อยก็ได้ปีละ 10% ใช่มั้ยแย่ๆก็ 10% ดีๆกลางๆก็ 15% ดีๆอย่างหลายคนที่เป็นแบบรวยขึ้นมาจากวิธีการแบบนี้รวมถึงวอร์เรน บัฟเฟตต์ วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้ 20%ทบต้นนะแค่ 20% นะแต่เงินต้นเนี่ยของเขาเนี่ยมันโตขึ้นมาเป็นล้านเท่าล้านเท่านะคุณว่าเพราะว่าระบบนี้เขาเรียกว่าระบบทบต้นถ้าทบต้นเนี่ยใหม่ๆมันโตเหมือนก็ไม่เร็วอ่ะ 20% แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ย20ทบไปทบมันโตเป็นล้านเท่าหมดแล้วเฟดอ่ะอย่างส่วนตัวผมก็หลายร้อยเท่าเอางี้ดีกว่านะภายในเวลา30 ปีอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเราต่อไปได้โอ้โหมันก็โมโหลานนะทำเป็นว่านี่คือหลักการ
1: แบบอันนี้เพียงแค่ถ้าว่าเราดูจำนวนของหุ้นซูเปอร์สต็อกที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ย5 ตัว 10 ตัวยังได้ขนาดนี้เลยนะฮะถ้าเลือกได้ดีๆจำนวนพอสมควรนี่โอ้ยาคุ้มจริง
0: ๆแต่ว่าเยอะถ้าเลือกเยอะไปเนี่ยเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงมากเกินไปนะผลตอบแทนมันจะไม่ได้เยอะแต่มันความเสี่ยงจะน้อยลงนะเข้าใจไหมความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้เรียกว่าโฟกัสเลยถ้าดูแล้วเนี่ยประมาณถ้าเราไม่ใช่รายใหญ่แบบวอร์เรนบัฟเฟตต์อะไร5-7 ตัวก็โอเคแต่ตัวเนื้อนะ5-7 ตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวสักตัวน้อยแล้วมีตัวหนึ่ง 80% อย่างนี้ไม่ใช่ต้องกระจายประมาณเนี่ยเฉลี่ยพอๆกันประมาณ5-7 ตัวสำหรับคน นักลงทุนส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใหญ่อะไรใช่ไหมมีเงินก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมเอาไอ้เงี้ยได้นะนะเพราะฉะนั้นมันต้องถ้ากระจายมากเป็นแบบกระจายเป็นร้อยตัวเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะได้ผลตอบแทนดีเลิศนะมันกระจายหมดคือมีตัวดีตัวไม่ดีตัวดีก็ดีขึ้นไป10เท่าก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันตัวเล็กนะอ่ะนะทีนี้ก็เลยมาเข้าประเด็นแล้วว่าเล่าให้ฟังชกมา3ตัวที่จริงผมมีเยอะกว่านั้นเยอะนะแต่ว่า3ตัวที่เป็นตัวหลักๆแล้วก็เป็นตัวที่มีความมั่นใจแล้วก็ลงทุนยาวมาแล้วตัวแรกเลยคือ CPO เนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เราสั่งไม่ได้เชียร์หุ้นซื้อหุ้นเลยนะแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างนั้นใช่ไหมสำหรับส่วนตัวผมนะเพราะผมเนี่ยลงทุนตัวนี้มา10กว่าปีแล้วไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วแล้วก็เป็นตัวใหญ่โดยเฉพาะช่วงที่มันตัวหนักๆแต่ที่มันไม่ใหญ่เลยนะมันก็ยังใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เป็นแบบว่าโอ้ยดร.นิเวศคือ CPO ไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวใหญ่สุดแล้วในพอร์ตผมแต่มันตัวเล็กลงมาเยอะแล้วมีตัวอื่นใหญ่กว่านั้นใช่ไหมก็เหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์สมัยก่อนซื้อหุ้นโค้กหุ้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสตอนนั้นตัวใหญ่สุดเดี๋ยวนี้หุ้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่ใช่ตัวใหญ่สุดแล้วเพราะมันมีตัวใหม่ๆที่เข้าลงทุนมากกว่าแล้วก็มันอะไรโตเร็วกว่าอะไรก็ว่าไปนะแต่อันนี้เล่ากันฟังไม่ได้เชียร์หุ้นนะต้องบอกว่านะแล้วในเนื้อก็จะบอกว่าไม่คุณมีความเสี่ยงเยอะCPO เนี่ย15ปีที่แล้วเนี่ยประมาณนะผมจำไม่ค่อยมันประมาณนั่นแหละผมก็เข้าไปซื้อนะซื้อเยอะตอนนั้นเยอะก็คือไม่ได้เยอะเพราะพอร์ตยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่พอร์ตยังไม่ค่อยใหญ่นะเราก็เห็นแล้วว่า1บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีในระยะยาวนะคือก็คล้ายๆกับว่าเป็นอะไรเป็นตอนนั้นอ่ะถ้าจำได้นะมันเพิ่งเริ่มนะเรียกว่าสะดวกซื้อเนี่ยเพิ่งเริ่มไม่นานต้องพูดนานเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นยังแข่งกันอยู่เยอะและช่วงนั้นมันเกิดปัญหาเกิดอะไรต่างๆเศรษฐกิจปี40ปีเกิดวิกฤตอะไรคนอื่นค่อยๆตายไป
1: นั่นแหละ
0: แต่ก่อนมีเยอะมีแฟมิลี่มานี่เต็มไปหมดแต่ว่ามันก็ค่อยชนะไปเรื่อยๆเพราะคนอื่นก็ถอยหมดเพราะว่าบริษัทแม่ตายไม่ค่อยรอดใช่ไหมแต่ว่าเซเว่นเนี่ยบริษัทแม่เขาพยายามพุ่งเข้าไปมันก็โตแล้วมันขยายเร็วเลยปีนี้1สาขาปีหน้าอีกเพิ่มอีกสาขา1 2สาขาตามไปเรื่อยใช่ไหมมันก็โตกำไรดีตรงนี้ลงทุนน้อยนะจริงๆอ่ะธุรกิจนี่ลงทุนน้อยเพราะว่าเช่าเขาเช่าที่จะมาเช่าที
1: ่
0: ก็ไปตกแต่งร้านแล้วก็เปิดละปีนึงเปิดไป700สาขาจำปีละ700สาขาแต่ว่าไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะว่าค่าเช่าเขาหมดไหมลงทุนแค่อุปกรณ์นิดหน่อยนะจ้ะมันก็เป็นกิจการที่ดีเติบโตเร็วและเติบโตยาวเพราะว่าเราเห็นแล้วทั่วโลกญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเขาก็มีเป็นหมื่นสาขาละเป็นอาจจะหมื่นเกินหมื่นไปละเราก็เห็นทุกแห่งก็เห็นเพราะว่านี่คือธุรกิจใหม่ที่ประชาชนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ก่อนก็ไปซื้อร้านโชว์หวยโชว์หวยนี่มีเป็นหมื่นสาขาหลายหมื่นเป็นแสนสาขาโชว์หวยไม่ใช่สักการ์โชว์หวยมันมีเต็มอันนี้ไปแข่งได้ไปแข่งกูก็เปิดไปเรื่อยใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ซื้อไปครับพอเริ่มซื้อก็ราคามันก็เริ่มขึ้นเลยนะขึ้นมาแบบภายใน10ปีเนี่ยนะประมาณเนี่ยตอนผมซื้อก็อาจจะจำไม่ค่อยได้แล้วอาจจะสัก5-6 บาทต่อหุ้นเฉลี่ยนะ
1: ยุคแรกเลยแบบน
0: ั้
1: น
0: ใช่ห้าบาทนะแต่ว่าพอผ่านไป10ปีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วไงคนก็เริ่มมาดูเฮ้ยนี่หุ้นดีก็ขึ้นก็88บาทก็ประมาณ10กว่าเท่าอ่ะใช่ไหมเงินก้อนนั้นก็กลายเป็นแบบเงินก้อนไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็นเยอะเลยนะเป็นเยอะเลยใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมเจ็บตอนนั้นก็ถือว่าเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะว่าเงินก้อนเล็กๆโตมา10กว่าเท่าแล้วเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมแต่พอถึง88บาทปุ๊บเนี่ย มันก็เริ่มมาละหลังจากนั้นเริ่มมา เริ่มตกไปทีแรกก็ตกทยอยทยอยตกมาเรื่อยนะเหตุผลที่มันทยอยตกเนี่ยถ้าพวกเราจำได้นะเศรษฐกิจก็แย่เพราะว่าตอนนั้นเกิดรัฐประหารนู่นนี่เศรษฐกิจที่เคยโต 4-5% ก็ลงมาเหลือ 3 เหลือ 2หรือหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่มันทยอยนะทยอยมาเรื่อยจน ว่าเศรษฐกิจตกต่ำคนก็ดูบอกว่าอ้าวตัวนี้ก็แย่เพราะตัวนี้เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อประชาชนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ใช้น้อยไงนะอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นอ่ะถ้ายังจำได้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทพิบาลนิดหน่อยนะบรรษัทพิบาลเดี๋ยวเกิดนะเดี๋ยวไปทำอะไรก็ไอ้คนก็เริ่มขาดความมั่นใจอีกอันหนึ่งที่หนักน่าจะที่สุดละก็คือการเทคโอเวอร์กิจการเองคือเอาเงินเนี่ยที่มีได้มาเยอะๆเพิ่มตัวแล้วก็ไปกู้เงินมหาศาลเทคโอเวอร์ไปสองบริษัทยักษ์ที่สุดของประเทศไทยสองตัวนะตอนแรกก็มาโครก็เป็นแสนๆล้านนะทุกวันนี้ผมว่าไม่มีเทคโอเวอร์ที่ไหนที่ใหญ่เท่ากับสองอันนี้คือมาโครเสร็จต่อด้วยอีก 2-3 ปีอีก 3-4 ปีเลยเทคโปรตัส 300,000 ล้านโอ้คือเทคโอเวอร์บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันก็ที่เป็นไม่ใช่บริษัทใหญ่แล้วแต่ว่าใช้เงินมากเป็นใหญ่ที่สุดเป็นสองครั้งมันก็แล้วก็หลายคนก็บอกมันแพงมันแพงจ้ะคือคุณต้องไปกู้เงินมาโหลานมาเพื่อจะมาซื้อแล้วก็กิจการมันก็โตมันก็ใหญ่แต่ว่ามันไม่คุ้มไงไม่ค่อยคุ้มใช่ไหมมันก็เลยเป็นภาระมาจนถึงวันนี้จาก88ตอนนี้เหลือ43 40ต้น
1: ลงมาเยอะเหมือนกัน
0: ลงมาครึ่งนึงลงมาครึ่งนึงคุณลองคุณวิจัยดูลงมาครึ่งนึงแต่ไม่ใช่ปั๊บลงทีเดียวนะ
1: คร
0: ับ ใช้เวลาตั้งแต่ผมว่า8ปีแล้วล่ะที่ลงจาก88บาทเหลือ42บาทมันลงมาตลอดลงมาเดี๋ยวว่าขึ้นบ้างขึ้นบ้างขึ้นบ้างแต่พอจะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะเทคโอเวอร์ใหม่หรือว่าจะมีปัญหาใหม่ขึ้นมาจนกระทั่งแบบคนก็บอกว่าไม่ไหวติ้งหุ้นกันแบบเลิกเลยทีนี้กลับมาถึงวันนี้ว่าแล้วมันเลิกเป็นซุปเปอร์สต็อกอะอย่างใช่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าอะไรแต่กลับมาดูตอนเนี้ยผมถามคุณวิจัยว่าเซเว่นเนี่ยจะไปดีไหมจะไปไหวไหมโอ้ยังไปได้ดียังขยายยังเดี๋ยวนี้ทำใหญ่ขึ้นหน้าเดินขึ้นอะไรขึ้นจะมาทุกปีก็ยังเปิดอีก7สาขาไม่มีเพี้ยนไม่มีผิดเพี้ยน
1: คร
0: ับ กำไรดีไม่กำไรดี PE เขาเรียกว่าอะไร ROE ROE หมายว่าธุรกิจนี่ลงทุนแล้วกำไรก็ไม่ดีมาก 25% หรือยังไงอ่ะคิดดูนะปีนึงอ่ะคุณเอาเงิน100นึงได้มา25
1: ครับ
0: ใช่มั้ยเงินส่วนตัวนะลงไปมันดีมากใช่มั้ยถามว่าไปยาวอีกยาวมั้ยอีกยาวใช่มั้ยอีกยาวอีก10ปีอะไรก็เพราะตอนนี้ก็ยังมีที่ยังเปิดได้อยู่เรื่อยๆ700สาขาต่อปีนะไม่สบายๆแล้วใหญ่ขึ้นด้วยเปิดใหญ่ขึ้นร้านมันก็โตอีกยาวใช่ไหมมันก็เข้าก็ถามว่าใครจะมาแข่งเนี่ยความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนยังมีไหมยังมีไหมเดี๋ยวนี้คนจะมันก็ไม่ใช่ผมว่าตอนนี้เขาไม่ได้ด้อยลงเลยในแง่ว่าคุณจะมาแข่งกับผมจะมาพอดเดือนนี้เขากลายเป็นแต่ว่าบางคนบอกให้มีคนจะแกะไอ้แต่พวกนั้นมันไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาขายอาหารที่แบบว่าเข้าไปก็หยิบกินอะไร
1: สะดวกเลย
0: สะดวกซื้อสะดวกแล้วเป็นบริษัทอาหารนะไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าโชว์หวยละนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไปได้แล้วถามว่าราคาแพงไหมตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุด
1: แย่เลยนะครับอาจารย
0: ์ไม่ตอนนี้43บาทเนี่ยน
1: ะ
0: PE 10ต้นๆเอง12เท่าอะไรเงี้ย ซึ่ง PE 12เท่าเนี่ยมันคือบริษัทธรรมดา บริษัทธรรมดาอย่างพวกแบงก์เดี๋ยวนี้ก็12เท่า หรือว่าบริษัทแบบธรรมดายิ่งต่ำกว่านี้คือ12เท่านี่ถือว่าไม่มีความหมายแล้วเป็นบริษัทธรรมดา แล้วปันผลตอนนี้ไปดูอีกทีจะ 4% ละ ถ้าจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนะ เพราะฉะนั้นมันเข้าข่ายทุกประการยังเป็นซูเปอร์สต็อกเนี่ยยกตัวอย่างแต่อย่างที่ว่าน่ะคนที่จะถือมาถึงวันเนี้ยถ้าซื้อ88เนี่ยผมว่าน้อยคนขายทิ้งหมดละเพราะอะไรปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะปีแล้วปีนี้ตกมา10บาท10บาทจาก88ลงมาเหลือ40ต่อแทบจะต่ำแบบสุดๆถูกไหมนี่คือไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบลำบากคุณต้องทนไหวคุณต้องมั่นใจว่ามันยังเป็นซูเปอร์สต็อกนี่ตัว CPO ซึ่งผมก็ถือมา10กว่าปีก็ยังถืออยู่ไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าไม่ได้เชียร์หุ้นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเจ็บถ้าจะมาด่าว่า
1: แล้วไม่ได้นะ
0: ผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้ว
1: อันนี้ประสบการณ์อาจารย์ล้วนๆนะ
0: ใช่ ผมไม่เจอวันแรกว่าถ้าลงทุนซุป

0: ริษัทต้องถือยาว
1: น
0: ะแล้วก็การที่หุ้นมันตกมาไม่ใช่เงื่อนไขในการขายหรือการซื้อพวกเนี้ยมันเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่ากิจการยังดีอยู่หรือเปล่าถ้าตกลงมาแล้วกิจการดีเราก็ไม่ขายหรือเราบางทีกิจการดีเราก็ไม่ซื้อมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเราตัดสินใจซื้อไปตอนนั้นแล้วตอนนี้อาจจะซื้อโดยซ้ำไปเพราะว่าราคามันลงมาไงลงมาว่าก็ซื้อมันอีกนะนี่เป็นตัวอย่
1: าง
0: ตัวที่สองเนี่ยอย่างที่ว่าที่จริงผมมีหุ้นซูเปอร์สต็อกในไทยหลายตัวแล้วเคยขายไปแล้วก็มีอะไรต่างๆนะเล่าให้ฟังนะทีนี้หลังๆเนี่ยหายากขึ้นต้องยอมรับเพราะว่าเมืองไทยโตช้าขึ้นโตช้าลงธุรกิจใหม่ๆก็ไม่มีตัวที่สองเลยยังไม่มีอะไรคือ SPT ของเวียดนามนี่ตัวนี้ผมก็พูดมาเรื่อยว่าโอ้ตอนนั้นผมคิดขนาดว่าไอ้ตัวเนี้ยดูให้ดีนะเวียดนามจะเป็นประเทศที่เป็นไฮเทคถ้าเป็นไฮเทคได้จริงเขาจะ FPT จะเหมือนซัมซุงนะเพราะว่าเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของเวียดนามเหนือกว่าตัวอันดับสองเยอะแล้วเขาก็เริ่มดูว่าเข้าขายจะเป็นซูเปอร์สต็อกคือเติบโตปีละ 20% ทุกปีเลยหลายปีเลยที่ผ่านมานะนะแล้วก็กิจการก็จะโตได้อีกยาวเพราะว่าเขาตัวเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับโลกนะเพราะนี่คือบริษัทที่แข่งระดับโลกตลาดเข้าใหญ่ระดับโลกตอนนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วลูกค้าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแสดงให้เห็นว่าเขาคอมเพทิทีฟมากสามารถจะขายให้ญี่ปุ่นได้มากกว่าที่อื่นเพราะญี่ปุ่นนี่ต้องไฮเทคอยู่แล้วใช่ไหมเขาขายได้นะเขาเขียนโปรแกรมทำระบบ IT ขายแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าเอาตัวนี้เป็นหลักนะก็เขาก็เข้าขายนะตอนซื้อเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แพงแต่ว่าแพงกว่านี้เยอะอย่างสัก25เท่าตอนที่ผมซื้อนะ PE นะซึ่งมันโอเคเพราะว่า market cap ก็ยังไม่ถึงแสนล้านนะแต่นะน่าจะแสนล้านแสนล้านบาทนะเพราะนั้นก็ซื้อไปแล้วราคาเนี่ยตอนที่ซื้อมันก็40,000ดอง40,000ก็คือประมาณ40กับถ้าเป็นไทยก็ 1.3 คูณก็ไปเป็นประมาณ51บาท
1: คร
0: ับ ห้าสิบเอ็ดบาทตอนที่ผมซื้อเนี่ยประมาณนั้นอ่ะไม่ใช่ตอนที่ผมซื้อก็คือเริ่มต้นที่เริ่มจะเป็นซูเปอร์สต็อกมันก็ขึ้นไปเป็นจาก40กลายเป็น120เลย
1: โ
0: อ้2 ปีกว่า2 ปีกว่าเนี่ยขึ้นไปเลย3 เท่า นี่เข้าขาเข้าเกียร์เลยนะ
1: ใช่เลย
0: เพราะตอนนั้นมันกำลังโตเร็วใช่ไหมกำลังโตเร็วแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพราะลูกค้ามาเพียบเลยเพราะต้นทุนเขาถูกแล้วคนเวียดนามเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยคุณภาพของ IT เขาเหนือกว่าต้นทุนมากคือค่าแรงวิศวะเขายังต่ำมากใช่ไหมค่าแรงขั้นต่ำเขา7-8,000บาทอะไรคือต่ำกว่าไทยเยอะนะต่ำกว่าไทยเยอะเพราะนั้นเขาก็โตแต่พอถึงขึ้น120,000ดอง120,000ดองแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มตกละเมื่อประมาณสัก2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มตกเริ่มตกเพราะอะไรเราต้องรู้ไงถ้าตกเพราะว่าคุณภาพมันตกก็ใช่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าตกเพราะว่ามันตกเองมันมีปัญหาอื่นอันเนี้ยเราไม่ทิ้งใช่ไหมถ้ามันแก้ปัญหานั้นได
1: ้
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งรอบแรกเลยก็คือเกิดทาริฟวอร์เกิดสงครามนะเขาต้องส่งออกไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆเยอะแยะลูกค้าเขาเนี่ยกลัวเพราะลูกค้าเขาเป็นบริษัทใหญ่ๆระดับโลกทั้งนั้นกลัวว่าถ้าเกิดสงครามการค้าปุ๊บเนี่ยขายไม่ได้อะไรไม่ได้เขาก็อย่าเพิ่งลงไอทีไอทีนี่มันทีหลังได้ใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นผ่านมาสักพักหนึ่งพุ่งมันก็เริ่มตกนะจะดีขึ้นเจออะไรปรากฏว่า AI อยู่ AI โผล่มาเมื่อ 3-4 ปีก่อนก็มันเริ่มเห็นผล เริ่มเห็นผลว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขา AI เขียนโปรแกรมได้ ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจ้าง FPT แล้ว ใช้ AI กดยิ่งๆเดี๋ยวมันก็ออกมา มาละปุ๊บหุ้นมันก็ตกใจเขาบอกว่ามันจะ disrupt ละการเขียน IT ต่อไปการเขียนโปรแกรมต่อไปเจ๊งคน ที่พูดง่ายๆคนที่ไปเรียน IT เนี่ยเรียนโปรแกรมมิ่งน่ะไม่มีงานเพราะว่ามันจะมาแทนไงก็ตกเลยตกกลัวใช่ไหมพอจะเริ่มอะไรเขาก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าคนบางกลุ่มเนี่ยเขาต้องใช้เขาเขียนไม่เป็นหรอกแล้วมันยังเขียนไม่ได้หรอกเพราะมันซับซ้อนมากคุณไปเขียนระบบ ID ให้กับ Boeing อะไรใหญ่ๆบริษัทจักร มันทำไม่ได้ใช่ไหมคุณจะไปบอกว่ากดติ้งแล้วก็เฮ้ยไอทีระบบของโบอิ้งซึ่งเขารวมโอ้โหผู้ซัพพลายเยอร์อย่างงู้นเครื่องบินเมนเทนแนนซ์ยังไงทั่วโลกก็บอกไม่ได้ไม่ได้แม่ต้องจ้างต้องจ้างปรากฏว่าเขาก็ไม่ตกนะลูกค้าไม่ตกหรอกลูกค้ากลับเพิ่มขึ้น
1: คร
0: ับ ใช่ไหมพอจะดีๆตอนนี้มาใหม่แล้วครอสเดี๋ยวนี้จะเขียนได้ดีขึ้นอีกคนก็กลัวอีกตกแต่เขาบอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยคือความคิดของพวกคุณใช่ไหมแต่ข้อเท็จจริงอ่ะเขาขายดีขึ้นแบ็กล็อกดีขึ้นกำไรก็เพิ่ม 20% แบ็กล็อกเพิ่ม 30% ลูกค้ายังเพิ่มขึ้นแล้วก็จริงๆตอนนี้เขาก็มาทำ AI ด้วย
1: คร
0: ับ เขียนโปรแกรมอะไรเกี่ยวกับ AI ขาย AI ได้อีกแต่ว่าคนไม่กลัวคนไม่เชื่อคนคิดว่าอนาคตตายแน่ก็ตอนนี้ก็ดูกันราคามันเลยลงมาจาก120หรือ60หายไปครึ่งหนึ่งมึงลองคิดดูดิว่าหนักหนาขนาดไหนนะอันนี้รอดูกันต่อไปแต่นาทีนี้บริษัทไม่ได้กลัวเลยว่าจะถูกดิสรัปต์บริษัทบอกดีเปิดมาเขาก็ใช้อะไรของคุณด้วยล่ะเอามาเขียนโปรแกรมของเขามาช่วยเขาเขียนโปรแกรมก็จะนะถ้าไม่ถูกดิสรัปต์ลูกค้าก็ยังอยู่นะนี่คือไอทีอีกตัวนึงโมบายเวิร์ดตัวเนี้ยเขาทำอะไรเจ้าพ่อครับปีเขาคล้ายๆกับเซเว่นบ้านเราเหมือนกันมีส่วนแต่ว่าเดิมทีอ่ะเข้ามาจากมือถือกับก็เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกโทรทัศน์พวกอะไรต่างๆแอร์อะไรเขาขายหมดอ่ะก็ขายปีนึง200,000 ล้านนะตอนนี้แล้วปีที่แล้ว200,000 ล้านบาทนะแต่ปีนี้จะเพิ่มอีก 30% น่ะกลายเป็นเกือบ250,000-270,000แล้วจะโตแบบนี้ไปอีกเยอะเขาเป็นผู้นำเลยใช่ไหมโอ้ผมก็ตอนนั้นน่ะเห็นละตอนที่มันเล็กกว่านี้นะผมก็บอกเฮ้ยน่าซื้อมันเพิ่งเข้าตลาดตอนที่ผมไปเวียดนามนะผมไปเวียดนามมันยังไม่เข้าตลาดเลยอยู่นอกตลาดแต่ว่าอยู่นอกตลาดคนก็ไปลงทุนกันละแต่ว่า ผมเข้าตลาดเนี่ยผมก็อยากซื้อแต่ปรากฏว่า PE มันสูงมากเพราะว่าคนกำลังข้างเลยจะนอกจากนั้นเนี่ย เขาเรียกว่า foreign limit เต็มบริษัทเนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นถึงลิมิตละจะซื้อต่อไม่ได้ละถ้าจะซื้อต่อต้องไปซื้อจากพวกฟอร์เรนด้วยกันต้องจ่ายเพิ่มอีก 30%
1: คร
0: ับเข้าใจมั้ยผมก็ไม่ซื้อว่าจ่ายเพิ่มอีก 30% 30% ไม่ใช่น้อยนะแล้วคุณจะโตปรากฏว่าสุดท้ายทนไม่ไหว
1: คร
0: ับ มันโตขึ้นน่ะผมก็บอกซื้อมันไป 30% จ่ายมันเลย 30% โอ้โหซื้อเยอะเลย
1: คร
0: ับปรากฏว่าสักพักนึงมันก็ขึ้นนะขึ้นจนกระทั่งไอ้ที่เราจ่าย 30% เนี่ยมันคุ้มแล้วมันเสมอตัวแต่ยังไม่ได้กำไรนะยังไม่ได้กำไรกำไรน้อยใช่ไหมก็ตัวนี้ก็มาเรื่อย
1: ๆ
0: บริษัทก็มีในระหว่างนั้นนะในระหว่างนั้นก็เกิดสงครามการค้าเกิดนู่นเกิดนี่สารพัดราคาหุ้นไปดูแล้วก็จะตกใจบริษัทดีอย่างนี้เป็นผู้ชนะอย่างนี้มีความสามารถในการแข่งขันยั่งยืนอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าใครจะไปสู้ได้เขาตลาดแชร์ใหญ่มากยังเครือข่ายดีมากชื่อเสียงดีมากแล้วตัวเอาแล้วก็คนเวียดนามก็เพิ่งเปลี่ยนจากแต่ก่อนไปซื้อร้านแบบเขาเรียกเทรดดิชเนอร์ซื้อตามร้านทั่วไปเดี๋ยวนี้มันเริ่มเปลี่ยนละมาซื้อแบบเครือข่ายเหมือนเมืองไทยสมัยก่อนเราก็ไม่มีเครือข่ายแล้วใครไปเปิดร้านขายเครื่องก็ขายกันไปแต่ตอนนี้เริ่มปรับมาเยอะละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มันน่าจะเป็นแบบรวดเดียวเลยไงแต่ปรากฏว่ามันก็เจออุปสรรคบ้างอ่ะเจอธุรกิจแล้วพอราคาหุ้นมันขึ้นแรงๆถ้าคุณไปซื้อตอนพีคเนี่ยนะหายไป 3-4% หลายรอบนะหลายรอบคุณวิจารณ์หลายรอบที่มันขึ้นพอคุณดีใช่ไหมเข้าไปซื้อมันตก 30-40% 40% คุณทนไหวเหรอถ้าคุณไม่ใช่เป็นแบบคุณซื้อแบบหลักการแบบผมนะซื้อเพราะหุ้นมันขึ้นหุ้นมันลงนี่นะไม่ไหวมันก็ขึ้นลงตอนนี้ก็มันก็ขึ้นไปเคยสูงกันเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ลงมาประมาณสัก 20% ได้มั้งจากพีคนะแล้วก็ market cap เท่าไหร่ก็ประมาณ 1,400,000-1,300,000 เนี่ยสังเกตดูหุ้นหลายตัวที่ผมเนี่ย 1,300,000-1,400,000 ที่เวียดนามแต่พวกนี้ศักยภาพมันเป็นล้านๆได้เพราะว่าใหญ่มากไงคุณคิดดูเนี่ยเขาเป็นตลาดเจ้าพ่อตลาดมือถือ 65-60% ของตลาดเจ้าพ่อตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้มาทำอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กบ้านเขาเนี่ยแล้วจะขยายกำลังเริ่มขยายแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กของเขาจะใหญ่กว่าเซเว่นบ้านเราหน่อย แต่จะขายแบบขายของสดด้วยนะเริ่มขยายละเริ่มมาละเพราะคนเวียดนามก็เริ่มจากการที่ไปตลาดสดเวียดนามยังเยอะมากแต่ตอนนี้เริ่มมาพวกนี้แหละนะก็เป็นประเทศเจริญแล้วรวยขึ้นคนก็จะใช้ของดีขึ้นเพราะว่าตลาดสดของเขาเนี่ยติดแอร์ใช่ไหมอะไรอย่างนี้มันสะอาดมันอะไรคุณภาพมันมาตรฐานคนก็บอกว่าตลาดสดมันก็ดีแต่มันสกปรกมันคนรุ่นใหม่ก็บอกไม่เอาแล้วไปซื้ออย่างนี้ดีกว่า
1: อ่าน
0: ะก็เลยก็คิดว่าก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่นาทีเนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยเข้าขายเป๊ะกำไรเขาเรียกว่า ROE เนี่ยเกือบ 30% นะเกือบ 25% อัพอ่ะนะแล้วก็ความสามารถในการเติบโตอะไรต่างๆมันก็ดีขนาด 30% เลยตัวนี้
1: คุ้ม
0: ใช่ไหมความเข้มแข็งมี PE เท่าไหร่รู้ไหม11 เท่ากว่าโอ้โหสุดๆนะโอเคครับก็
1: จะหยุดไปต่อในเวลาหมดแล้วอาจารย์วันนี้เราได้หลักการความรู้แล้วก็วินัยในการลงทุนครับเดี๋ยวการหน้าของครูอาจารย์อีกนะฮะวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ฮะ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังนะฮะสวัสดีครับสนุกฮะอาจารย
2: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกแจงไม่เชิงพักประชุมปภแต่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการแจ้งพักประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าไม่เชิงพักแต่ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ซึ่งสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดส่วนจะต้องส่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าให้ไปถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยราชบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงบางแห่งสูงถึงหน้าอกโคนขาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีเมื่อวานเกิดฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษมและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำสูงถึงระดับคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทอง1อ่างทอง2เพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้ภาคใต้จะได้รับผลกระทบส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าว

0: แต่หลายฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางส่วนมองว่าฐานน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2 ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนแม่ปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกันวันนี้วันจันทร์นะคะ12ตุลาคม2569นะคะวันนี้

0: หลายท่านก็คงจะติดตามข่าวนะคะสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เขาก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการประชุมการชุมนุมด้วยนะคะเพราะว่าเห็นใครที่ผ่านไปผ่านมารอบๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะคะโดยทั้งถนนพระราม4สุขุมวิทนะคะคลองเตยคือเมื่อวานนี้มีข่าวว่าจะมีผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าเช้านี้ก็สะดวกปลอดโปร่งไม่มีนะคะไม่มีผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังที่ขับรถผ่านไปมาหรือว่าจะไปธุระแถวศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเห็นแล้วแปลกใจจริงๆก็เป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมนะสำหรับการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้าน World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะคะที่เขามีการนัดเคลื่อนไหวกันตั้งแต่วันนี้จนถึง18ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าก็รายงานอีกรอบนึงนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันอีกกลุ่มนึงนะคะนี้ไม่ได้นัดหมายที่นี่นะคะจะไปตรงข้างหน้าอีกจุดนึงก็คือตรงสวนลุมนะคะลานพระรูปรัชกาลที่6นะคะอาจจะมีการประกาศเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นการให้ติดตามกันนะคะวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2นะคะเราจะมีในส่วนของคุณพัชรพรนะจะเข้าสายมาด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการคุยทักทายนะคะคุณพัชรพรชมกลิ่นแล้วก็ดร.สังคมาสารวัตรนะคะเดี๋ยวจะมีการรายงานจากที่ประชุมด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมเรื่องของ World Bank ด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีการ work from home กันวันนี้ด้วยนะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่ออสก็จะจบสักประมาณ 11.30 นะคะกันนี้เพิ่งทราบจากพี่บอยเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่ออสอยู่ในสายแล้วนะคะไปคุยกันด่วนเลยเร็วด้วยค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com เจอกันทุกวันจันทร์สวัสดีพี่ออสค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
0: สวัสดีค่ะลืมแจ้งไปวันนี้มีประชุมนะคะ
1: ได้ก็ใช่โดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันระหว่างผู้ดำเนินรายการกับอย่างพี่ศิวิกับผมเนี่ยจะต้องอัปเดตกันวันนี้มีแขกอะไรยังไงไปซึ่งพร้อมเปลี่ยนเสมอพร้อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอในทุกสถานการณ์นะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยบังเอิญไม่รู้เป็นเรื่องอะไรท่านผู้ฟังเป็นไหมเวลาที่เราสนใจอะไรหรือเวลาที่เรากำลังทำอะไรมันจะมักจะมีสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยมาร่วมกันเสมออย่างเช่นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีงานที่จะต้องใช้โน้ตบุ๊กใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งหลังจากที่ทำงานเมื่อมันมีงานที่จะต้องใช้โน้ตบุ๊กเยอะว่าง่ายก็เลยมีวางแผนว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม
0: ่อ๋อจะซื้อเพิ่มเติม
1: ก็เลยหาสเปคหาอะไรปรากฏว่ามันเปลี่ยนวิธีการหาโน้ตบุ๊กมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะผมก็ยอมรับว่าก็ห่างหายจากการติดตามอยู่เหมือนกันปรากฏว่าระหว่างที่ผมหาอยู่นั้นน่ะพี่สาวผมก็หาโน้ตบุ๊กให้ลูกเรียนเป็นคุณหมอเนาะเป็นคุณหมอเรียนก็เรียนอาจจะต้องการหาโน้ตบุ๊กเพื่อเรียนตอนแรกผมก็แนะนำเอาเบาๆง่ายๆเป็นคุณหมอไม่ต้องใช้เยอะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอมีซอฟต์แวร์มีอะไรที่ต้องใช้เยอะเหมือนกันก็เลยต้องใช้โน้ตบุ๊กที่สเปคสูงเลยซึ่งหลานผมเนี่ยเป็นเด็กเป็นน้องผู้หญิงตัวบางๆไม่ได้หนาไม่ได้อะไรเลยเป็นบางๆเป็นคุณหมอตัวเล็กๆอะไรเงี้ยตอนแรกจินตนาการผมก็จะแนะนำโน้ตบุ๊กเล็กๆบางๆอย่าง Neo ไอตัว MacBook Air หรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่พอผมก็เลยโอ้วิธีการเลือกเนี่ยผมอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังว่าตอนแรกอะผมไปจินตนาการว่าเป็นคุณหมอตัวเล็กๆน่าจะต้องใช้โน้ตบุ๊กเล็กๆสเปคไม่ต้องแรงมากแบตอยู่ได้นานปรากฏว่ามันไม่ได้หลานผมก็อยากได้แบบตัวเร็วๆแรงๆแบบหนักก็ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก่อนอื่นเลยที่จะต้องทำเลยในการจะเลือกหาซื้อโน้ตบุ๊กสักหนึ่งตัวนะครับหนึ่งเลยจะต้องตั้งงบไว้ก่อนอย่าบอกว่าไม่จำกัดงบเพราะไม่จำกัดงบ
0: มันจะบานไปเรื่อยเนาะ
1: มันจะบานแล้วตอนนี้บอกเลยนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ ปกรณ์ IT ราคาขึ้นเยอะมากครับเยอะมากกว่า 2-3 เท่าตัวในบางรายการแพงขึ้นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องเศรษฐกิจดีไม่ดีแต่ละคนบอกว่าดีบางคนบอกไม่ดีอันนี้แล้วแต่ละคนแต่ว่าส่วนตัวผมมักจะแนะนำเหมือนท่านผู้ฟังเป็นคนรู้จักผมเราเป็นคนรู้จักกันเพราะฉะนั้นเราก็จะรวยจนผมไม่ติดพี่จะรวยพี่จะจนผมไม่ติดแต่ว่าผมก็จะเน้นให้ความคุ้มค่าของการเลือกซื้อหนึ่งเลยตั้งงบก่อนเลยครับจะซื้อโน้ตบุ๊กหรือซูเปอร์กรไอทีอะไรก็แล้วแต่มักจะต้องตั้งงบประมาณมาก่อนว่าเราไหวที่เท่าไหร่เราไหวที่เท่าไหร่มาอย่างโน้ตบุ๊กอย่างของผมเนี่ยอย่างตอนที่ผมตั้งงบไว้ประมาณ 30,000 บวกลบเวลาผมมีโจทย์ว่าตั้งงบไว้เท่านี้อ่ะเวลาผมเดินไปที่ร้านอันนี้ไปพูดถึงการเดินไปที่ร้านนะผมจะบอกเลยว่าตั้งงบเท่านี้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะบอกเซลแล้วเซลก็จะกรองให้เราง่ายขึ้นในกรณีที่ไปที่ร้านนะครับใครที่ยังไม่มีความรู้เท่าไหร่ผมจะแนะนำให้ไปที่ร้านถ้าซื้อออนไลน์อาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำให้ไปที่ร้านไปพูดคุยกับเซลล์พนักงานขายก่อนก็จะง่ายคุยรู้เรื่องเป็นคนเต็มๆรู้ว่ารับประกันกันยังไงเพราะว่าบนออนไลน์มันมีร้านหลากหลายมีทั้งร้านหลักร้านรองร้านที่เป็นแบรนด์การรับประกันเราจะไม่รู้มันจะต้องรับประกันยังไงเพราะเราซื้อผ่าน Shopee Lazada แพลตฟอร์มต่างๆแล้วปรากฏว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ไหนเวลาเคลมจะต้องเคลมกันยังไงถ้าเป็นแบบมือเซียนแล้วในระดับหนึ่งพอใช้คล่องใช้เป็นรู้ทางหนีทีไล่ผมก็จะแนะนำให้ซื้อออนไลน์แต่ถ้าคนที่ไม่รู้เท่าไหร่ผมก็มักจะแนะนำให้ซื้อเป็นแบบออฟไลน์ก็คือไปห้างอ่ะมีกี่เจ้ามีแทบทุกเจ้าอ่ะที่ขายโน้ตบุ๊กขายคอมนะครับ
0: อันดับ
1: ต่อมาตั้งงบแล้วก็โอเคว่าจะเลือกไปซื้อแบบออนไลน์หรือออฟไลน์อันนี้แล้วแต่คนนะแต่บอกเลยว่าราคาไม่ทิ้งกันเท่าที่ผมลองตอนแรกผมรู้สึกว่าถ้าเราซื้อแบบออนไลน์และมี10/10/9/9ราคามันก็จะลงเยอะแหละแต่บางทีก็ต้องดูร้านด้วยว่าร้านเป็นยังไงราคาอาจจะถูกจริงถูกกว่าบ้างในบางครั้งเพราะมันลดซ้อนนะครับแต่ว่าเวลาเสียเวลามีปัญหาบางทีร้านถ้าเกิดเราไม่คุ้นจักไม่รู้จักร้านไม่รู้จักอะไรมันก็จะเคลมยากนิดนึงแต่บางทีร้านเขาก็จะโยนไปให้ส่งซ่อมกับศูนย์ยี่ห้อนั้นโดยตรงซึ่งใครจะไปตัดสู้ล่ะครับว่าร้านศูนย์อยู่ไหนก็ต้องไปหาข้อมูลอีกถูกปะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือปัญหาที่ผมจะระวังมากเพราะว่าในฐานะคนแนะนำจะเดือดร้อนเวลาที่เขาเครื่องเสียเวลาที่เครื่องเสียจะถามไปคนแนะนำก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแนะนำก็จะบอกว่าโอเคถ้ายอดนี้ไปส่งนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วแหละเดลส่งไหน Lenovo ส่งไหน Asus ส่งไหน Acer ส่งไหนอะไรเงี้ยเราก็มีข้อมูลแหละก็พอจะช่วยกันได้นะครับต่อมาจะต้องรู้ว่าเราจะใช้งานอะไรครับปัจจุบันนี้หลายคนก็ใช้ AI ช่วยซึ่ง AI ส่วนใหญ่ก็รันบนคลาวก็จะมี AI มี CPU บางตัวที่สามารถรัน AI ได้เร็วได้ดีกว่าซึ่งอันนั้นก็จะราคาสูงสเปคก็จะสูงด้วยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น AI PC ก็จะรันได้ดีรันได้แรงรันได้เร็วแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาระดับ40,000-50,000อะไรเงี้ยสำหรับโน้ตบุ๊กนะซึ่งก็แล้วแต่สเปคที่จะเลือกกันนะครับก็ต่อมาการใช้งานเนี่ยก็ดูว่าโอเคใช้งานอะไรอย่างคนที่เรียนเนี่ยอาจจะมีการใช้โปรแกรมที่ค่อนข้างทำใช้ประสิทธิภาพเครื่องเยอะนิดนึงซอฟต์แวร์อะไรที่ใช้ประสิทธิภาพเครื่องเยอะครับในงานออกแบบใช้ AutoCAD ใช้ Sketchupใช้อะไรช่วยพวกนี้จะใช้ประสิทธิภาพเครื่องเยอะต้องใช้การ์ดจอที่เยอะ CPU เยอะก็จะต้องซื้อโน้ตบุ๊กที่เน้นแรงตัวการ์ดจอเยอะๆการ์ดจอแรงๆนะครับหรืองานตัดต่อวิดีโออย่างผมเนี่ยผมเป็นงานถ่ายทอดสดงานตัดต่อวิดีโอผมก็จะหาโน้ตบุ๊กที่มีการ์ดจอเยอะหน่อยรุ่นใหม่หน่อยรุ่นอะไรก็ว่ากันไปก็ใช้ให้เหมาะกับงานแต่ถ้าคุณทำงานเอกสารคุ คุณใช้งานเรียนจดเลคเชอร์เฉยๆเข้าเว็บไซต์อะไรทั่วไปก็จะแนะนำให้ใช้โน้ตบุ๊กที่เน้นบางเบาแบตเตอรี่อยู่นานๆเครื่องก็ทำคืองาน Word Excel PowerPoint ทั่วไปก็ใช้เน็ตบุ๊กโน้ตบุ๊กที่เน้นบางๆเบาๆพกพาแหล่งเซลล์เซลล์ตำแหน่งเซลล์หรือตำแหน่งอะไรเงี้ยที่เขาเน้นเดี๋ยวนี้ work from home เยอะเนาะก็จะเน้นโน้ตบุ๊กที่เบาไปทำงานที่ไปพรีเซนต์งานลูกค้าหรือทำงานออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยผมก็จะเน้นโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบาแบตอยู่ได้นานประชุมที่ข้างนอกก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นโน้ตบุ๊กที่เบาแต่ถ้าที่ผมบอกไปแล้วอย่างคนทำงานตัดต่อคนทำงานเสิร์ฟซอฟต์แวร์ที่ใช้พลังเยอะๆหรือโปรแกรมทางสถิติอย่าง SPSS หรือโปรแกรมอะไรที่มันหนักๆมันทำงานใช้ต้องใช้เครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยหรือโปรแกรม R เขียนโปรแกรมก็มักจะแนะนำให้ใช้คอมที่ประสิทธิภาพสูงแต่มันมีข้อดีข้อเสียครับคอมที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆเนี่ยอย่างพวกคอมที่ใช้เล่นเกมหรือคอมเวอร์เซชันเนี่ยจุดอ่อนของเขาคือแบตเตอรี่จะอยู่ได้ไม่นานเครื่องมันจะมีน้ำหนักเยอะกว่าประมาณ2กิโลได้ถือว่าหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าทำงานได้เร็วได้แรงแต่ควรจะเสียบปลั๊กถามว่าถ้าไม่เสียบปลั๊กและทำงานเนี่ยถ้าทำงานธรรมดาในโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบประสิทธิภาพสูงนะก็จะแบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ถ้าทำงานหนักๆ ก็อาจจะไม่ถึง2ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่ว่ามันซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานในการทำงานมันทำเยอะแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเน้นประสิทธิภาพแบตเตอรี่ก็จะอยู่มันอยู่ได้นะแต่อยู่ได้ไม่นานมากนะครับ อย่างผมมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ใช้หนักๆทำงานได้เยอะๆเนี่ยผมทำงานตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วผมลองเขาเรียกว่าเรนเดอร์ก็คือเอ็กพอร์ตไฟล์ออกมาให้เป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยถอดปลั๊กโน้ตบุ๊กออกวิดีโอความยาวประมาณ 3-4 ชั่วโมงเรนเดอร์เรนเดอร์เรนเดอร์ถ้าถอดปลั๊กออกไม่เกินชั่วโมงแบตหมดครับ
0: โอ้แป๊บเดียว
1: มันทำงานเยอะไงมันทำงานหนักไงมันเรนเดอร์เยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบแป๊บเดียวแบบโซบๆๆๆจนถึงสีแดงเลยซึ่งบอกเลยนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แบตเตอรี่ไม่ควรให้มันแบตหมดกลางเขาเรียกว่าตายคาหน้าที่อ่ะก็คือแบตหมดระหว่างใช้งานอ่ะ
0: ไม่ควรเลย
1: อย่าเด็ดขาดนะครับถึงแม้โอเคมือถือหลายตัวจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการป้องกันแบตเตอรี่แล้วแหละก็คือมันจะทำการชัตดาวน์เองอัตโนมัติในมือถือหลายๆตัวเนาะแต่ว่าก็ขอร้องล่ะอย่าทำเลยคือถ้าเกิดแบตใกล้จะหมดแล้วให้เสียบชาร์จหรือหยุดทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้หยุดอย่างผมเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันแบตหมดตายคาหน้าที่เลยก็คือทำแล้วบังเอิญมันเป็นมือถือที่ต้องใช้โอนเงินไงครับท่านผู้ฟังแล้วแบตหมดแล้วใครจะโอนเงินให้เขาอ่ะ
0: เนี้ย
1: โอ้ยไม่มีเงินพกไม่มีเงินสดพกด้วยนะ
0: มันเครียดเลยนะช่วงนั้นเนาะเข้าใจไปเจอ
1: เคยไหมแบตจะหมดแบตมือถือที่จะโอนเงินมันหมดก่อนวินาทีที่กำลังจะกดโอนอ่ะน้ำตาสีไหลก็แล้วเราก็มีหลายคนนะชอบไม่ชอบพก power bank ผมก็คนหนึ่งแล้วไม่ค่อยชอบพก power bank ทั้งที่กระเป๋าก็มีอะไรทั้งเยอะทั้งแยะกระเป๋าพกพาผมนี่มีอะไรทั้งเยอะทั้งแยะแต่ไม่มี power bank ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็โรคจิตอะเหมือนเมื่อก่อนเคยพก power bank เนี่ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยพอมือถือรุ่นใหม่ๆมันไหลๆลื่นๆแล้วมันอยู่ได้ครบวันแล้วก็เลยไม่พก power bank เลยปรากฏ บางวันมันโหดจริงๆโอนเงินทีก็จริงๆโอนเงินก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่อะไรในมือถือเยอะนะแต่ว่ามีบางครั้งที่ผมมักจะเปิดมือถืออ่ะไม่ให้มันสลีปอาจจะตั้งสลีปยาวกว่าปกติมันทำให้กินแบตครับแล้วบางทีไว้ในกระเป๋าแล้วจอมันติดอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ทำงานอ่ะมันก็กินแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็ระวังอย่างกลับมาที่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก็เหมือนโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันก็คือไม่ควรให้แบตหมดคาระหว่างใช้งานนะครับอีกการหนึ่งในเกณฑ์ในการเลือกนะครับน้ำหนักเบาน้ำหนักหนัก ประสิทธิภาพเร็วแรงหรือไม่ต้องแรงมากก็ทำงานได้หรือซื้อออนไลน์ซื้อออฟไลน์ก็ว่าไปอีกการหนึ่งอันนี้เป็นโรคจิตส่วนตัวล้วนๆย่อที่ชอบย่อที่ชอบหลายคนเป็นไหมท่านคุณศรีวิไลก็ได้จำได้ไหมว่าโน้ตบุ๊กของตัวเองยี่ห้ออะไรบ้างมีจำได้ไหม
0: ใช้มาแล้ว
1: มันก็จะเป็นยี่ห้อเดิมๆที่เราใช้
0: จริงเราก็ไม่เข็ดนะบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วยี่ห้อนี้มันรู้สึกใช้ได้แป๊บเดียวไม่นานแต่ก็เหมือนก็กลับไปซื้อได้ยี่ห้อเดิมอีกละ
1: อะไรเงี้ยคือซึ่งอันเนี้ยมันเป็นรสนิยมล้วนๆเลยครับบางทีผมจะ bias บางยี่ห้อผมบอกเลยผมชัดเจนถ้าถามผมถ้ามีให้ 4-5 ยี่ห้อเนี่ยผมจะตัดบางยี่ห้อออกก่อนเลยจะไม่พูดนะเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเพราะว่าผมมีส่วนตัวผมแล้วมักจะออกตัวว่าผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่ดีกับยี่ห้อนี้โน้ตบุ๊กยี่ห้อนี
0: ้
1: มีบ่อยหลายครั้งทั้งตัวผมเองตัวลูกค้าเองหรือคนรู้จักเป็นหลายคนซึ่งส่วนใหญ่ยี่ห้อนี้มันชอบทำราคาดีสเปคดีราคาโอเคสเปคดีอะไรเงี้ยซึ่งโอ้พอพูดจะปุ๊บแล้วคันคอเลยเนี่ยแค่นึกถึงยี่ห้อก็คันคอเลยเนี่ยนะครับแต่ผมจะโอเคจะแนะบางยี่ห้อเนี่ยก็จะแนะนำเป็นประจำหรือที่ผมใช้เป็นประจำก็จะแนะนำไปแต่ก็ผมคงไม่พูดชื่อยี่ห้อนะแต่ว่าก็เรื่องยี่ห้อเป็นเรื่องรสนิยมเหมือนกันแต่ถ้าให้ส่วนตัวผมแนะนำผมก็จะเว้นไว้บางยี่ห้อที่จะไม่แนะนำให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องศูนย์ประกาศศูนย์บริการอาจจะเป็นเพราะ
0: หลังการขายอะไรอย่างงี้อ
1: ือฮึมีปัญหาบ่อยๆก็คือบางทีเครื่องมันเสียแล้วมันซ่อมไม่ได้ซ่อมแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีอาการเสียอย่างเช่นจอเสียแบตหมดเสื่อมเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอาการที่เจอบ่อยๆแล้วเข้าศูนย์นานมากแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งยี่ห้อบางยี่ห้อที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยก็จะผมมันจะมีคุณสมบัติเหล่านี้แหละที่ทำให้ผมไม่แนะนำคนอื่นให้ใช้แม้กระทั่งตัวเองก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับโอเคก็อันนี้เรื่องยี่ห้อต่อมาเรามาดูสเปคครับสเปคเนี่ยโดยปกติจะมี2ค่ายสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็คือจะมีค่าย Intel กับค่ายไลเซนหรือค่าย AMD อันนี้แล้วแต่ชอบถ้าไปสายเกมเน้นประสิทธิภาพราคาถูกราคาไม่แพงนักมักจะแนะนำCPU ที่เป็นไลเซนหรือ AMD ลองถามท่านผู้ขายดูแล้วกันนะครับสเปคแต่ว่าถ้าเน้นการทั่วไปงานกลางงานแบบไม่ใช่เล่นเกมนักจริงๆก็ Intel จะถ้าจะพูดชื่อไปว่า Intel ก็ผมจะเชียร์คนทั่วไปให้ใช้ Intel ซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นสายเก่งๆแล้วเล่นเกมหนักๆ ก็จะแนะนำ Ryzen หรือ AMD อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน CPU ก็จะมีผลต่อราคาครับโดยปกติสเปคใกล้ๆกันราคาของโน้ตบุ๊กที่เป็น CPU Intel ราคามักจะสูงกว่าในซีรีส์เดียวกันเป๊ะๆสเปคเดียวกันเป๊ะๆเนี่ยของไลเซนหรือของ AMD ราคามักจะย่อมเยาวกว่าอันนี้แล้วแต่ทางเลือกของแต่ละคน CPU มีผลต่อราคามากๆ RAM ต่อมา RAM เนี่ยโดยปกติมาตรฐานทั่วๆไปจะเป็น RAM ขนาดประมาณ 16GB โดยทั่วๆไปโน้ตบุ๊กแทบยี่ห้อถ้าราคาถูกลงมาหน่อยมันจะเหลือแค่ 8GB อันนี้ต้องระวังผมแนะนำให้ใช้ RAM 16GB ขึ้นไปในการทำงานนะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่จะนะต้องดูว่าแรม 16GB ขึ้นไปถ้า 8GB อาจจะน้อยไปนิดนึงสำหรับหลายๆคนนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะแนะนำให้ซึ่งบางทีมันก็จะเขาเรียกว่าอัปเกรดได้บางยี่ห้อโน้ตบุ๊กบางยี่ห้อจะสามารถเพิ่มแรมได้นะครับแต่อย่าเพิ่มเลยผมว่าเอาที่มันสเปค16มาตั้งแต่แรกเลยจบๆไม่ต้องมานั่งเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับอีกอันหนึ่งคือการ์ดจออันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อราคามากครับท่านผู้ฟังถ้าโน้ตบุ๊กมีการ์ดจอประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นราคาก็จะแพงกว่าโน้ตบุ๊กที่ไม่มีการ์ดจอตัวถูกตัวแพงมันต่างกันที่การ์ดจอตรงนี้แหละจริงๆถ้าใช้งานทั่วไปไม่ได้ซีเรียสอะไรผมว่าเอาแบบไม่ต้องมีการ์ดจอก็ประหยัดได้เยอะประหยัดได้หลายพัน
0: ประหยัด
1: ใช้งาน Word Excel งานธรรมดางานประชุมออนไลน์ทั่วไปเบสิกเนี่ยไม่ต้องมีการ์ดจอก็ได้ก็ใช้งานได้ดีซึ่งมันมีการ์ดจอออนบอร์ดที่เป็นของ Intel หรือของตัว AMD เองของ Ryzen เองก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็การ์ดจอเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญราคาถูกราคาแพงเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้เลยบางทีนะสเปคเดียวกันเปลี่ยนแค่การ์ดจอราคาโดดไป 4-5,000 นะเป็นการ์ดจอที่ดีขึ้นมาหน่อยอีกเลเวลเดียวอ่ะราคาก็ 4-5,000 นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือพื้นที่เก็บปกติมาตรฐานของโน้ตบุ๊กในปัจจุบันเนี่ยจะมีพื้นที่เก็บประมาณ1เทราไบต์หรือ512โทษที512กิกถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มเป็น1เทราไบต์แล้วเดี๋ยวนี้ใช้งานเยอะแล้วไฟล์รูปไฟล์อะไรละเอียดไฟล์วิดีโอก็ค่อนข้างละเอียดต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแนะนำให้เติมอันนี้แนะนำให้เติมเป็นอีก1เทราไบต์นะครับประมาณนี้1เทราไบต์ราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทอันนี้ต้องเพิ่มซึ่งมันตกใจนะเพราะเมื่อก่อน1เทราไบต์ตอนสมัยที่ผมเล่นเนี่ยราคาประมาณ 2-3,000 เองเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นไป 6-7,000 น่ะ1เทราไบต์แต่ผมมักจะแนะนำให้เพิ่มจะเพิ่มสัก500จิกก็ได้นะ500จิกก็จะอยู่ประมาณ 3-4,000 นะครับอันนี้แล้วแต่งบประมาณและการใช้งานแต่ผมแนะมักจะแนะนำคนรู้จักกันนะท่านผู้ฟังเป็นคนรู้จักกันผมจะแนะนำให้เพิ่มนิดนึงก็ยังดีนะครับวันนี้เนื้อหาเตรียมไว้ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังบางท่านที่อยากจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กน่าจะเป็นข้อมูลได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออสเดี๋ยวมันจะหน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเกียงกายรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้กับเรื่องราว IT เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะดร.สังคมากับคุณพัชรพรจะมีการพูดถึงเรื่องของการประชุม IMF ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้สักครู่ค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ทำการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5IMF World Bank Annual Meeting Update
2: นะคะท่านผู้ฟังคะความสุขในแต่ละวันบางครั้งก็เริ่มจากมื้ออร่อยกับคนที่เรารักยิ่งมีเมนูโปรดอยู่ตรงหน้าใครโจดใจไหวจริงไหมคะแต่ถ้าพูดถึงสายกินแล้วก็สายรักตัวเองห้ามพลาดค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้รู้จักกันนะคะเคอร์มิน500 plus ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละออมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและพริกไทยดำของสมุนไพรที่หลายท่านคุ้นเคยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดส่วนประกอบแล้วก็วิธีการรับประทานได้ทาง LINE Official นะคะ @ขาวละออหรือจะโทรก็02-819-7991-5ค่ะเคอร์มิน500 plus หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำและร้านขายยาทั่วไปสายรักตัวเองต้องรู้จักนะคะสำหรับเคอร์มิน plus นะเป็นเคอร์มิน500 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละออค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียบดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะเป็นบัญชีเดียวครบทั้งออมได้ด้วยแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุดเลยค่ะ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving ด้วยตัวเองนะคะผ่านแอป MyMo ได้เลยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115ค่ะ1115นะคะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าขณะนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจของเรานะคะจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะที่จะจัดขึ้นเป็นประจำปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในรอบ35ปีเดี๋ยวไปดูรายละเอียดสำคัญของการประชุมนะคะผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นใครวาระสำคัญเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะทางท่านผู้มีการคือความคิดของเราอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะพร้อมด้วยกับดร.จูนะคะดร.สังคมาสารวัตรด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะพี่จูด้วยค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศค่ะ
3: ก็บอกว่า welcome to Bangkok นะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้นำทั้งด้านผู้นำประเทศผู้นำการธนาคารผู้นำ IMF ผู้นำ World Bank นี้มาอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันเกือบ 16,000 คนแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่รวมสื่อมวลชนต่างชาติค่ะคึกคักมากเลยวันนี้มา4ชั้นของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่หนึ่งแน่นด้วยผู้เข้าร่วมประชุมและก็สื่อมวลชนดิฉันเนี่ยอยากจะให้ได้ดูบรรยากาศสีสันก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องบรรยากาศสีสันนะคะการจราจรโดยรอบไม่ว่าจะเส้นรัชดาภิเษกนะคะเส้นพระราม4เส้นสุขุมวิทก็ขอให้ท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงการจราจรเพราะว่าตอนนี้การเดินทางที่ มีมาจากโรงแรมในทั่วละแวกย่านสุขุมวิทนี่ก็มุ่งหน้ามาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะคุณสังกมาแล้วก็คุณศรีวิไลค่ะ
2: นะคะ
3: ตอนนี้ปีนี้เนี่ยปีนี้ก็แนะนำว่าถ้าใครเวิร์กฟอร์มโฮมได้หรือว่าอีกเลี่ยงเส้นทางจราจร4เส้นรอบศูนย์ประชุมเนี่ยนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะจะเห็นเบื้องหลังของดิฉันนะคะก็จะเป็นการจัดนิทรรศการโซนไทยแลนด์ต่างๆมีถึง5โซนนะคะดิฉันจะมาคุยในรายละเอียดทีหลังแต่วันนี้เนี่ยเอามาก่อนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เราพูดได้เลยว่าเป็นGreen Meeting ระดับโลกเลยนะคะ Annual Meeting 2026 Thailand International Monetary Fund World Bank Group เนี่ยเราบอกได้เลยว่าจะไม่มีขยะจะไม่มีของตกค้างแล้วก็รถจะใช้รถไฟฟ้านะคะในการขนพาเจ้าหน้าที่มา
2: ทำเป็น
3: Green Meeting เลยนะคะที่นี่คุณสังกมาค่ะเสียงคุณสังกมาเนี่ยพร้อมแล้วว่าจะรายงานอยู่ในบรรยากาศห้องประชุมใช่ไหมคะคุณสังกมา
2: น่าจะพร้อมแล้วค่ะค่ะตอนนี้เห็นยืนอยู่ตรงนั่นเลยค่ะหมายเลข G01 ค่ะดร.สังกมาอยู่ที่หมายเลข G01 ตรงนั้นจุดนั้นคืออะไรยังไง
3: เพราะว่าอยู่คนละชั้นกับดิฉันนะคะดิฉันอยู่ชั้นจียาคุณสังกมาอยู่ที่ชั้นจีนะคะเชิญค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีคุณป้าชลาพรแล้วก็คุณผู้ฟังทุกผู้ชมนะคะตอนนี้ดิฉันเนี่ยพาเข้ามาด้านในห้องประชุมข้างในเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่พูดถึง G ต่างๆเนี่ยก็คือเรียงรายกันอยู่ประมาณ20กว่าห้องตรงจุดนี้จาก70กว่าห้องในแต่ละวันที่จะมีการประชุมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าดูบรรยากาศข้างหลังคุณศรีจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศของการแสดงส่วนของ IMF เลยนะคะที่เขาจะพูดถึงแกนหลักของเขาแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นวงประชุมที่เพิ่งเปิดเลยเดี๋ยวดิฉันพาไปดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะคะที่เห็นนี้ก็จะเป็นเขาพูดถึงเรื่องการอันนี้นะคะเป็นวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าชมอันนี้เป็นเวทีรอบนอกที่พูดถึงการที่ IMF เนี่ยเขาให้กู้ยืมในการพัฒนานะคะก็พูดถึง Learn with IMF Capacity Development อันนี้ก็จะเป็นคุณกอนชาบารัมนะคะซึ่งก็เป็นฝ่ายวิเคราะห์นะคะของ IMF เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะที่กำลังเรียกว่าเข้มข้นนะคะแล้วก็จากมุมนี้นะคะถ้ารอบๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นประเด็นหลักอย่าง3เสาหลักเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการที่ IMF เนี่ยเขาด้านหลังการประชุมนะก็จะมีเวทีพรีเซนต์ของเขาเขาจะพูดสองหลักของเขา3อย่างนะคะก็คือเรื่องของความมั่นคงของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลยไฮไลท์ก็จะเป็นนอกจากตอนบ่ายจะเป็นพิธีเปิดไทยพาวิเลียนที่เราจะแสดงว่าบ้านเรามีศักยภาพยังไงบ้างนะคะมีศักยภาพในแง่วัฒนธรรมในแง่การพร้อมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเราจะมีเรื่องของดิจิทัลพับบิคอินฟราสตรักเจอร์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะด้านดิจิทัลนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากเลยคุณศรีคุณผู้ฟังคะคือ climate resilience ก็คือเรื่องที่เราเผชิญกันอยู่เนี่ยนะคะเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วเราจะปรับตัวฟื้นตัวได้อย่างไรนะคะแล้วก็อันที่เรากำลังโปรโมทมากๆคือ longevity ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสุขภาวะของเราอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมของผู้แทนประเทศต่างๆที่จะร่วมประชุมอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีทั้งหมดถึง15เรื่องที่พลาดไม่ได้ในหัวข้อการประชุมนี้ถ้าเราไปมองอีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่คุณศรีพูดถึง G1 G2 ตอนนี้จะเป็นเวทีกว้างๆนี่แหละค่ะเป็นแต่ละห้องเลยนะคะเดี๋ยว G8 เนี่ยเดี๋ยวที่ฉันพาเข้าไปดูในห้องเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงกลุ่มเยาวชนทั่วโลกที่มาเป็นตัวแทนแล้วมาพูดคุยถึงปัญหาต่างๆของโลกส่วนทางด้านขวานะคะที่เราเห็นเนี่ย G9 11 12 14เนี่ยเวลาไปดูหลักๆแล้วก็หมายความว่าวันนี้แก่นสำคัญเลยธนาคารโลกเนี่ยจะจัดเวทีที่เรียกว่าเกี่ยวกับ AI แล้วก็การสร้างงานอันนี้เราพูดถึง AI ใช่ไหมคะเราก็จะบอกโอ้โหแย่แน่เลยตกงานไหมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเสนอให้ใช้ AI ที่เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้สองไฮไลท์แล้วส่วนห้อง G8 ที่เรียนจะพาเข้าไปเนี่ยนะคะอันนี้เลยสดๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีบรรดาตัวแทนจากสมาชิกสภารัฐสภาที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาจะมาคุยกันนะคะว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเข คนรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นภาพสดๆใช่ไหมคะที่บรรดารุ่นใหม่ของไทยต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในห้องนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหนึ่งใน15เรื่องที่พลาดไม่ได้แล้วก็ยังจะมีวันถัดไปนะคะก็จะมีทั้งรายงานของพูดง่ายๆว่าประมาณการเศรษฐกิจโลกนะคะทิศทางเติบโตเงินเฟ้อเป็นยังไงความเสี่ยงสำคัญเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมีรายงานที่เรียกว่าเป็นรายงานภาวะตลาดเงินอย่างเงี้ยนะคะความเสี่ยงระบบการเงินโลกคือทุกอย่างที่พวกเราต้องกินต้องใช้ทุกวันเนี้ยมันจะมาจากการประชุมในวันนี้ที่ให้ภาพกว้างๆแล้วก็จะยังมีเรื่องของการที่พูดถึงการเงินเรื่องข้อมูลของการทำงานวันนี้เหมาะมากเลยนะคะพวกธุรกิจรายย่อยต่างๆแล้วก็ยังจะมีเวทีที่เรียกว่าเป็นเวทีหลักของไทยเกี่ยวกับการรับมือความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะอันนี้ก็จะพูดง่ายเป็นการรับมือความเสี่ยงแล้วก็เดี๋ยววันถัดไปก็จะมีรายงานเรียกว่าคล้ายๆเหมือนแนวโน้มหนี้สาธารณะเงี้ยค่ะคุณศรีคุณพัชราพรอันนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหดอกเบี้ยเราจะเป็นทิศทางไหนไหนบอกว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มหรอนโยบายสำคัญเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีเวทีที่คุยเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยจะมาระดมทุนลุยตลาดเกิดใหม่ยังไงบ้างนะคะโอเค sorry thank you I just want to say thank you เออมีคนมาให้เราถ่ายรูปให้นะคะ
3: คุณสามารถช่างภาพจิตอาสาน
4: ะคะค่ะนี่ก็เป็น
2: ขอทำงาน
4: บรรยากาศใช่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการประชุมสดที่เราพาเข้ามาดูแล้วอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวหลักๆแล้วเรายังจะมีเวทีระดับสูงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจอีกนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: มันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดเต็มคณะซึ่งอันเนี้ยเป็นทางรัฐมนตรีเราใช่ไหมคะก็ทางทีมประธานธนาคารกลางของประเทศต่างๆจะมาพูดถึงแนวโน้มนโยบายการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพวกเราอยู่จัดเต็มเจาะให้แต่ละห้องเลยนะคะหวังว่าเขาจะไม่มาให้เราถ่ายรูปให้อีกนะ
2: นี่คือกำลังการสำคัญแต่ละวัน
3: อัปเดตทุกวันนะคะที่รายการเช้าทันโลกรายการ CEO Vision รายการ Modern Market รายการ Econ World และก็รายการ Econ Biz ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ดำเนินรายการแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยคุณตุ๊กอรวรรณข่าวเข้มประเด็นคนก็มารายงานสดอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจจะได้เห็นอยู่ในจออยู่แวบๆนะคะแล้วก็ถ้าคนที่สนใจติดตามค่ะคุณสังกมาผู้ดำเนินการ70ห้องประชุมเนี่ยเข้าไม่พอเขาจะมีทั้งประชุมปิดประชุมclose เฉพาะส่วนเฉพาะผู้ลงทะเบียนเฉพาะผู้รับเชิญแล้วก็ยังมีเปิดในโซนที่ถ่ายทอดสดให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะจะมีการถ่ายทอดสดได้เลย
2: 2026 Thailand นะคะ
3: ใช่ค่ะ2026มาจาก Annual Meeting ค่ะมาจาก Annual Meeting 2026thailand.go.th เป็นเว็บไซต์ที่มีการถ่ายทอดสดของ IMF แล้วก็ World Bank ในแต่ละกลุ่มแต่ละห้องเลยอย่างเช่นตอนนี้ที่เรารายงานสดอยู่ก็จะมี Youth ใจอลอก with First Deputy Management Director อันนี้ก็เป็นประชุมอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนถ่ายก็จะมี Shaping the Future of Asia Book Launch ค่ะคุณสังคมาค่ะก็มีหลายห้องพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคุณสังคมานี่เดินทั้งวันไม่หมดแน่นอนเพราะว่าวันศุกร์ที่ดิฉันมาเซอร์เวย์นะคะเดินอยู่3ชั่วโมงกับคุณศรีวิไล
2: โอ้โหค่ะนี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคะเป็นการกลับมาการเป็นเจ้าภาพของไทยในรอบ35ปีใช่ไหมคะ
3: ต้องค่ะใช่ค
2: ่ะยิ่งใหญ่จริง
3: ๆเท่าที่วาระระดับโลกเนี่ยเราจะมีประเด็นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งด้านการใช้เงินประเทศพัฒนาทั้งด้านเยาวชนทั้งด้านความยั่งยืนแล้วก็เรื่องการเตรียม AI อันนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงกันทุกประเทศแล้วก็คุณผู้ฟังที่ถามมาทางไลน์แอดนะคะว่าคนธรรมดามาเข้าได้ไหมประชาชน
2: ต
3: ้องมาวอล์กอินลงทะเบียนได
2: ้
3: ไหมได้ค่ะอันนี้เป็นการประชุมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าต้องมีบัตรเท่านั้นสแกนม่านตาผ่านการสแกนวัตถุระเบิดตรวจค้นประมาณ4ด่านนะคะคุณศรีวิไลค่ะ
2: 4ด่านนะคะก่อนจะเข้าไปได้ก็ง่ายเลย
3: ถ
2: ้
3: าขึ้นรถไฟฟ้า MRT มาสำหรับผู้ที่มีภารกิจเนี่ยนะคะก็ต้องมาขึ้นทางด้านริมถนนรัชดาแล้วก็เดินเข้ามาประตู2จะต้องผ่านการตรวจกระเป๋าค้นกระเป๋าสำหรับผู้ที่มีบัตรเท่านั้นนะคะคือการประสานงานระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ20,000ท่านค่ะ จะต้องมีบัตรสแกนแล้วก็เข้ามาก็จะเจอตำรวจตรวจค้นอีกแล้วก็ผ่านจุดสแกนระเบิดกับอาวุธอันนี้อีกนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยก็จะสแกนว่าคุณได้รับเชิญได้ลงทะเบียนหรือเปล่าเพราะฉะนั้น70ห้องนี้ไม่มีใครเข้าไปมั่วได้ค่ะคุณศรีเรา
2: ห้ามเลยทีนี้มันจะมีวิธีที่แบบ
3: มาตรฐาน
2: ค่ะพี่เก่งภาคประชาสังคมที่เขามีการเรียกร้องความเป็นธรรมของผู้ที่ทางสังคมตรงนี้เขามีเวทีคู่ขนานให้ตรงไหนบ้างคะ
3: เวทีคู่ขนานอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์ในค่ะนี้เดี๋ยวดิฉันจะหันกล้องไปให้ดูนะคะว่าทีมงานของเราที่อยู่ด้านริมถนนที่อยู่รัชดาก็จะมีทีมงานเห็นภาพไหมคะก็จะมีเพรสเซนเตอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นค่ะว่าการชุมนุมหรือการรวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามค่ะเขาก็จัดเตรียมที่ไว้ให้ซึ่งทางที่ประชุมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะก็เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมกันแล้วก็มีสื่อทั่วโลกค่ะมานำเสนอการ
2: ทั้งไทยและสากลมา
3: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นศูนย์ที่ทางเราสำนักข่าวไทยรายการต่างๆของอสมทนะคะก็รวมพลังกันมาอยู่ที่นี
2: ่
3: เอาพูดง่ายๆ
2: อ
3: ัน
2: หนึ่งถามดร.สังคมาสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเขามีการพูดถึงในเวทีอย่างเป็นทางการเนี่ยพูดถึงเรื่องของภัยคุกคามใกล้ตัวเรามากอย่างคนไทยพวกสแกมเมอร์พวกอาชญากรรมทางการเงินเลยพวกนี้มีหัวข้อเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะทุนเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าวันนี้เฉพาะในส่วนที่โฟกัสกันอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวเยอะมากนะคะแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าผู้ที่เข้ามาประชุมเนี่ยที่ฉันเห็นเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะคุยกันเรื่องเช็คอากาศมาเลยนะคนต่างชาติที่มาด้วยนะคะวันที่ร้อนนะคะเขาเลยบอกคนจะไม่ตกแล้วก็แอบได้ยินมาว่าในห้องประชุมเนี่ยจะมีตัวแทนแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนกำลังจับตามากเลยคือจาเมกาก็บอกเดี๋ยวจะพูดในที่ประชุมว่าคือประเทศเขาเนี่ยก็เผชิญกับเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนหนักมาก
2: น้ำท่วมโลกร้อนเหมือนกัน
4: ใช่แต่ว่าเขาก็มีวิธีการเอาเรื่องการเงินเช่นออกพันธบัตรอย่างเงี้ยค่ะออกพันธบัตรช่วยเหลือประเทศต่างๆที่เดือดร้อนเพราะว่าแต่ละประเทศนี่ก็เดือดร้อนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของในเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามรับมือเรื่องการแข่งขันเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราก็ทราบกันอยู่ว่าก็คล้ายๆกับที่คุณศรีถามเมื่อสักครู่ห่วงโซ่อุปทานเปลี่ยนแล้วว่าจีนเขาขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วมันก็มีแอบเรื่องทุนทอมสแกมเมอร์อะไรเข้ามาให้พวกนอกรอบเนี่ยเขาก็มีการคุยกันค่อนข้างเยอะนะคุณศรี
2: แต่ว่าทั่วโลกก็น่าจะตื่นตัวนะคือมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เอเชียที่โดนกันนะโดนกันโอ้ยยุโรปก็ว่าโดนกันหมดเลยนะสแกมเมอร์ทำงานกันอย่างหนักเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: เองถ้าจะพูดถึงเรื่องภาคประชาสังคมนะคะพรุ่งนี้ก็มีเวทีเปิดให้ภาคประชาสังคมเข้ามาพูดคุยค่ะคุณศรีวิไลกับคุณผู้ฟังค่ะคุณสังคมาก
2: ็
3: จะมีเวทีประชาสังคมการประเมินเศรษฐกิจการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับรัฐแล้วก็มันเปราะบางกระทบกระเทือนยังไงจากความขัดแย้งทางการเมืองในแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศด้วยค่ะ
2: ก็สามารถติดตามได้ตลอดวันนี้ช่องเรานะคะขึ้น 96.5 ก็จะอัปเดตตลอดนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วติดตามคุณผู้ฟังนอกจากติดตามเราได้ทุกรายการเช้าเที่ยงเย็นค่ำแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีอัปเดตคลิปต่างๆผลการแถลงข่าวหรือว่าการรายงานต่อเนื่องลิงก์ของ IMF กับ World Bank ที่ถ่ายทอดสดนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังได้ส่วนคุณผู้ฟังที่ถามมาทาง LINE @กับว่าสวนเบญจกิติเปิดให้ใช้บริการได้ปกติไหมมีการปิดจราจรไหมยืนยันว่าไม่มีปิดจราจรนะคะ
2: ไม่ปิดจราจร
3: ใช่ก็เปิดให้บริการตามปกติแต่แบ่งโซนนิ่ง
2: ค
3: ือโซนที่เข้ามาใกล้ๆศูนย์ประชุมเนี่ยก็จะมีการเข้มงวดว่าห้ามเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือสามารถก็ไปใช้บริการสวนเบญจกิติออกกำลังกายได้ตั้งแต่ตีสี
2: ่ก็ปกติ
3: ตุ้มปกติค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงนะช่วงเวลาสำคัญ
3: ทางเชื่อมทางเชื่อมที
2: ่
3: เชื่อมระหว่างศูนย์การประชุมแห่งชาติกับทางสวนเบญจกิติให้เข้าทางประตูที่เป็นสวนโดยตรงค่ะ
2: ค่ะก็ตอนนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี
3: ้
2: วันที่12ได้ค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะดร.สังคมาคะ
4: ค่ะก็ตอนนี้ท่านเพื่อนข่าวจากห้องประชุมแล้วก็มาตรงบรรยากาศในห้องประชุมย่อยตอนนี้แต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนป้ายแล้วนะคะคืออย่างที่คุณพัชราพรบอกนะบอกว่ามันมีตั้ง70ห้องแล้วก็แบบต่อเนื่องเลยห้องเมื่อสักครู่ที่พูดเรื่องสมาชิกรัฐสภาแบบรุ่นใหม่เขาก็พูดถึงอนาคตว่าจะรับมือกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรสักครู่ก็เปลี่ยนป้ายจะหมดทุกห้องแล้วแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยจะอยู่พรุ่งนี้นะคะการแถลงประมาณการเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยว่าความเสี่ยงทั้งหลายคุณสีคอยดูว่าเอ๊ะเราจะต้องออกเงินยังไงเราจะต้องเอาเงินไปไว้ที่ไหนเราจะวางแผนกันอย่างไรธุรกิจเศรษฐกิจนโยบายรัฐเราจะมีการตอบรับความอุปทานโลกที่เปลี่ยนอย่างไรวันพรุ่งนี้ก็เป็นไฮไลท์แต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรียกว่าแค่เริ่มมันแรกก็คึกคักแล้วค่ะในเรื่องประเด็นแต่ละ
3: ข้อเรียกว่าอย่างเชิงค่ะอย่างเชิง
5: การเชิงก่อน
3: ด้านเลเบอร์ด้านแรงงานนะคะก็พรุ่งนี้จะรอหลังมีพิธีเปิดเย็นนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็จะมีการผ่านชมสถานที่แล้วก็ห้องสำคัญแล้วก็มีสีสันว่าเมื่อกี้ดิฉันไปดูมาแล้วบรรยากาศมีการนวดอโรมาของไทยนี่คนเข้าคิวต้องบุ๊กกิ้งผ่านจอแบบสแกน QR code นะคะแล้วก็มีมุมสำหรับการแสดงวัฒนธรรม4ภาคด้วยแล้วก็อาหารของว่างทุกอย่างนี้เสิร์ฟจัดเต็มเป็น GI มาจากทั่วประเทศค่ะนี่เดี๋ยว
5: ก็
3: จบรายการแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปแวะช้อปปิ้งในร้านสารพัดไ
4: ทย นี่น่ารักมากเลยคุณสีเนี่ยประชุมอยู่นี่มีรถเข็นผลไม้มาเข็นเสิร์ฟด้วยนะหายไปไหนแล้วไม่ทราบ
3: เข็นเที่ยวกาวเวอร์นี่เต็มไปหมดเลย
5: ค่ะ
3: ตอนนี้ใครเสร็จจากห้องประชุมก็อาจจะลงไปจองคิวนวดแล้วก็อโรมา
4: ใช่ค่ะ
5: โอ้แสดงว่าอาหารการกินนี่คือแบบสุดเลยใช่ไหมคะมาทุกรูปแบบ
4: เป็นโชว์ตลาดไทยด้วย
5: เต็มเลยตามคือเราเป็นเจ้าภาพที่ดีแน่นอนนะคะมั่นใจอย
4: ่
5: าง
3: นั้นพูดง่ายๆว่างานนี้เกือบ 20,000 ท่านมาจาก191ประเทศนี่จะเห็นความเป็นไทยแล้วก็รักเมืองไทยมากขึ้น
5: ได้นะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์แล้วก็ความประทับใจให้กับประเทศไทยนะคะได้ค่ะวันนี้ก็
3: เริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ยวรอติดตามในช่วง
5: รายงานกันทุกวันนะในช่วง Modern Market นะคะติดตามได้ขอบคุณพี่เก่งนะคะคุณพัชรพรชมกิจแล้วก็ดร.สังคมาสารวัตรนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็นี่แหละค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปแถวคลองเตยสุขุมวิทนะคะโดยเฉพาะหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยรอบนั้นเนี่ยเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้านิดนึงนะคะศึกษาเส้นทางเลี่ยงแต่ว่าเขาจะไม่มีการปิดจราจรเป็นการถาวรแต่อย่างใดนะคะวันนี้ก็มีมาตรการ work from home นะคะภาครัฐนั้นกำหนดให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้3วันนะคะวันจันทร์12วันพุธ14แล้วก็พฤหัส15ค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันอังคารวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการตามประจำปีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็3วันนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะนี่คือแนวทางในการทำงานสำหรับชาวกรุงเทพมหานครนะคะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในการสร้างภาพลักษณ์เพราะว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยน่าจะร่วม 20,000 กว่าคนนะคะอย่างที่คุณพัชราพรบอกเมื่อสักครู่นะคะ191ประเทศค่ะสำหรับในการประชุมตั้งแต่วันนี้12ถึง18ตุลาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ทางดร.สังคมาแล้วก็พี่เก่งคุณพัชรพรชมกลิ่นนำมาฝากตอนนี้มีทีมของคลื่นความคิด 96.5 ก็ประจำการอยู่ที่นั่นด้วยนะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกับเรานะคะ FM 96.5 ขอเชิญชวนค่ะเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ทั้ง3เมืองเลยผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในกิจกรรมนี้กันนะคะเป็นทริปเดียวที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนลิ้มรสของอร่อยและก็สัมผัสมนต์เสน่ห์งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยประจำปีนี้ไปชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนกันท่ามกลางแสงประทีปการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ริ้วขบวนอันตรการตานะคะไปย้อนอดีตเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัยไหว้พระเสริมสิริมงคลนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกแล้วก็ไปนั่งรถทางตะลุยเมืองลับแลที่อุตรดิตถ์กันด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิด3วัน2คืน ครบทั้งเที่ยวไหว้กินเรียนรู้และลอยกระทง 16-18 พฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจจะร่วมเดินทางรีบขอโปรแกรมพันไลน์ได้เลยนะคะ @ thinking radio เหมือนเดิมค่ะ @ ไลน์นะคะ @ thinking radio ขอโปรแกรมการเดินทางได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายมาเอาใจสายแซ่บกันเหมือนเดิมนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังเลยค่ะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีความอร่อยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า10ปีแล้วผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมานับไม่ถ้วนนะคะตอนนี้มีน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะหอมกรอบกุ้งเน้นๆเลยน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆนะคะจะทานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยมากตอนนี้ซื้อขนาด12กระปุกขนาดกลางนะคะแถมฟรีทันทีขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะสำหรับน้ำพริกแม่รัศมีรับไปเลย24กระปุกเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอต021143990021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลานะคะเจอกันพรุ่งนี้กับ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update
6: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: รัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
10: ้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมทำข่าวครั้งนี้รวมถึงบมจ.สมท.ซึ่งเป็น Official Mediaพาร์ทเนอร์กับการประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของการระดมเอกชน AI แล้วก็การพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตการสร้างงานทุกประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับเซสชั่นแรกของการเปิดประชุมวันแรกนะครับนั่นก็คือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Job ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMF สำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนี้นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อ ื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ครับยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ครับแต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่ติดอยู่กับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
10: นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ยังไปประชุมประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

0: ายของฤดูกาลพร้อมกับชื่นชมการที่ได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 1,069 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศและสามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะนอกจากนี้นายกยังฝากถึงผู้ว่าทางภาคใต้นะคะขอให้มีการเตรียมการรับมือเอาไว้การดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยก็ขอให้ปภ.ได้อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือนโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยที่เริ่มจ่ายให้ประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำไว้30ล้านครัวเรือนค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่นะคะส่วนสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยเรื่องการจราจรเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการแล้วก็ขอความร่วมมือในงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมโลกแต่ก็ขอให้มีการสแตนด์บายไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ตนคิดว่าหลังจากนี้จะโฟกัสลงไปที่ภาคใต้ค่ะก็ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
1: ฝนที่ถล่มนาน3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าที่ไหลทะลักเข้าสู่ถนนบายพาสทำให้การจราจรสายหลักรถไม่สามารถแล่นผ่านไปยังถนนสายรองได้โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้การจราจรติดขัดอย่างหนักทางจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจนเวลา5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรบางส่วนแต่ว่ารถเล็กบางคันน้ำยังเข้าเครื่องเสียหายต้องจอดทิ้งอยู่ข้างทางเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าโดยรวมพื้นที่ที่โดนฝนถล่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตั้งแต่ระดับน้ำลดลงรถเล็กสามารถผ่านได้ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนร้านค้าในตัวเมืองได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำไว้ก็ทำให้เสียหายไม่มากนักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ทำธุรกิจมา40ปีฝนตกมาแค่3ชั่วโมงน้ำก็ท่วมหนักแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำป่าที่สะสมไหลมาตามลำห้วยแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มปล่อยน้ำลงมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คลองอ่างทอง1น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดขาวน้อยเทียมสวรรค์คุณยายวัย77ปีอยู่ที่ตำบลอ่างทองเล่าว่าป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้ำมาประมาณตีสองทำอะไรไม่ถูกครับดีที่ได้น้องสาวอายุ71ปีเข้ามาช่วยขนของไปกองไว้หน้าบ้านชั่วคราวไปไหนก็ต้องมีไม้คอยพยุงเดินหนักใจหากน้ำลดยังไม่รู้ว่าจะมีกำลังเก็บกวาดล้างโคลนหรือเปล่าขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับในชัยสาลานิยธรรมอายุ58ปีอยู่ที่หมู่4ครับเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณ80ตัวนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พอได้ยินหอกระจายข่าวว่าน้ำมาให้ขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกจึงรีบมาดูที่สวนพบว่าน้ำท่วมไปแล้วขนของออกมาไม่ทันครับทำให้ลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้จมน้ำตายไป30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นงอที่ปลูกไว้ประมาณ80ต้นต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมดครับ
0: จากกาญจนบุรีไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านโผงเพงเดือดร้อนหนักค่ะแม้ว่าน้ำลดแต่ว่าบางที่ยังท่วมสูงเกิน1เมตรนะคะต้องพึ่งเรือในการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงและเริ่มทรงตัวแต่ชาวบ้านตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยังใช้ชีวิตลำบากค่ะระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือและพื้นที่ชุมชนยังสูงกว่า1เมตรผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจนะคะพบว่าชาวบ้านจำนวนมากยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักแค่อย่างเดียวในการสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บ้านเรือน2ชั้นหลายหลัง ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2เพื่อความ

0: ปลอดภัยในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เริ่มทยอยขัดทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังบ้านเนื่องจากถ้าปล่อยไว้ให้แห้งติดพื้นผิวก็จะทำความสะอาดยากนะคะสำหรับอ่างทองนั้นถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้าน 2,254 ครัวเรือนค่ะกรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 4:00 น.ของวันนี้นะคะและคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยนาทค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะคะบ้านเรือนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำตอนนี้มีสภาพเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากซ้ำตอนนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังโจรขโมยด้วยนะคะโดยเฉพาะโจรลักรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาดช่วงกลางคืนตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดหนีน้ำไว้บนถนนคลองมหาราชหายไป2คันแล้วค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่ากลัวโจรจะมาขโมยของด้วยส่วนทางเทศบาลต่างๆและปภ.จังหวัดชัยนาทได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งไปติดตามจุดต่างๆเพื่อสูบน้ำเน่าที่ท่วมขังในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชบางช่วงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของรัฐบาลครับส่งทีมช่าง89จุดทั่วประเทศ30จังหวัดไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับไม่ว่าจะเป็นกู้มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลซ่อมให้ฟรีครับส่งทีมช่างลุย 89.30 จังหวัดไปกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ภายในบ้านและก็อุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยแบ่งเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งาน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆครับอาทิตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม89จุดแบ่งเป็นพื้นที่กทม13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังให้บริการเรื่องของงานช่างก็ยังมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปช่วยประสานงานด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายไปครับ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้พูดถึงกรณีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำที่ชะกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการดำเนินการตลอดเวลาส่งทีมไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็ปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็กำชับโรงงานที่มีกองวัสดุและมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบไปคลุมทั้งหมดค่ะล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงานนะคะหลังได้รับรายงานทั้งเรื่องโรงงานที่มีนอมินีและโรงงานอื่นๆวันนี้ก็ได้ให้ทีมลงไปลาดตระเวนถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างเห็นชัดแล้วก็จะประกาศปิดทันทีค่ะเมื่อถามว่าหลังตรวจสอบแล้วจะมีบทลงโทษกับโรงงานที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างไรนะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งของหน่วยงานรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะตอนนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการแล้วก็จะขอความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการดิสซับผู้ประกอบการด้วยนะคะเมื่อถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนรัฐจะดำเนินการกับโรงงานแล้วนำไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือไม่นะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและค่าเสียหายต่างๆจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการค่ะ คราวนี้นายวราวุฒิก็มีพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีดูน้ำท่วมแต่พื้นที่สุพรรณบุรีนายวราวุฒิก็บอกว่าตนใส่หมวก2ใบค่ะใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็ไปดำเนินการทางกระทรวงทำงานเต็มที่นะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตนมาด้วยคะแนนอย่างมากมายแม้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ำจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่สุพรรณน้ำยังท่วมสูงถึงหัวอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะคะถ้าตนไปในพื้นที่วิกฤตอื่นๆคนที่บ้านก็จะต่อว่าเอาว่าดูแต่พื้นที่อื่นไม่ดูที่บ้านแต่เมื่อไปดูบ้านตนเองก็จะถูกต่อว่าว่ามาดูแต่บ้านตัวเองไม่ดูที่อื่นเรื่องนี้ก็นานาจิตตังค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกปัญหาแล้วก็สั่งการให้ดูแลทุกพื้นที่ที่มีปัญหาตนไม่สามารถนำกระทรวงอุตสาหกรรมไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นปราจีนบุรีสามารถนำทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะ
2: ดูเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจกันบ้างครับสมาคมอ้ามภูเก็ตจัดแห่พระกลางคืนรวมศรัทธา40อ้ามประชาชนชุดขาวรอรับขบวนแน่น2ข้างทางเลยครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ครับเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวออกมารอรับขบวนแห่พระในพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอ้ามภูเก็ตโดยรวบรวมขบวนแห่จาก40อ้ามทั่วจังหวัดเข้าร่วมตลอดเส้นทางก็มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็จุดประทัดต้อนรับองค์พระท่ามกลางเสียงกลองแล้วก็เสียงประทัดดังต่อเนื่องเป็นระยะสร้างบรรยากาศคึกคักขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธาพิธีแห่พระกลางคืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะแล้วก็รับพรตามความเชื่ออีกทั้งยังเป็นโอกาสศาลเจ้าต่างๆครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแล้วก็แสดงพลังความสามัคคีของชุมชนก่อนเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคลและก็การแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรการรวบขบวนแห่พระกลางคืนจาก40อ้ามในครั้งนี้ครับจึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการยื่นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็รัฐมนตรี18คนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนตุลาคมนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมค่ะโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะไปประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะทางนี้จะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันนะคะ สำหรับกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดถ้อยคำนั้นหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะพิจารณาค่ะแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนายกบอกว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่พอถามว่าระยะเวลา5วันมากเกินไปหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคและจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยนะคะส่วนเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยอย่างน้อยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างไรก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสำหรับแนวทางการชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนายกบอกว่าในฐานะนายกนะคะตนก็มีชื่อยื่นยติอภิปรายต้องชี้แจงต่อสภาอยู่แล้วและหากประเด็นใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเช่นประเด็นกระทรวงแรงงานก็จะให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมาเป็นผู้ตอบค่ะเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่นะคะพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับค่ะ
2: ดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรนายผลิตบอกว่าหากใช้เวลา3วันตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้ครับแต่มีการจัดสรรเวลาอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าขอเวลา5วันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าจะสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นนายผลิตอธิบายบอกว่าพรรคประชาชนนำข้อมูลและหลักฐานที่มีเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือว่าสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาซึ่งการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับเมื่อถามถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอาจจะเป็นการเปิดดีลการเมืองในการจับมือระหว่างส้มฟ้าแดงนายผลิตบอกว่าไม่มีครับ
3: มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะหลายจังหวัดอาจจะยังเผชิญน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือและอีสานเริ่มมีทะเลหมอกกันแล้วค่ะที่ทะเลหมอกบนจุดชมวิวภูค้อน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศานะคะจุดนี้จะมองเห็นทะเลหมอก2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยและฝั่งเมืองบอด แตนแขวงชัยบุรีสปปลาวค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะมีทะเลหมอกมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะขณะที่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอที่20องศาสภาพอากาศที่จังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิจะต่ำในช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อำเภอต่างๆเมื่อเช้านี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง14องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายหน่าแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง17องศาอำเภอเมืองเลิง22องศาและอำเภอเชียงขาน22องศาค่ะอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายค่ะทางอุทยานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทั้ง4จุดซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากพัดหมู่บ้านและก็สะพานแขวนเสียหายในเขตโคขาทางตอนกลางของเนปาลครับขณะนี้ทางการยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเป็นรายงานตัวเลขผู้สูญหายจำนวน5รายครับโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าทางการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจำนวน95รายแต่ว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังการประกาศเตือนภัยซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดดินถล่มมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำทะลักหรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากทานน้ำแข็งพังทลายโดยมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 รายที่ทางการเตรียมประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาครับด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังน่าวิตกกังวลครับสิงคโปร์เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเช้านี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์และมาเลเซียยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงค่า PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นสาเหตุจากหมอกควันไฟป่าที่กระแสลมพัดมาจากเกาะสุมาตราและก็เกาะกาลีมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียสภาพอากาศแห้งแล้งยังเป็นต้นตอให้ไฟและก็หมอกควันระลอกนี้ยืดเยื้อล่าสุดครับสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้ประกาศให้มัสยิดต่างๆทำการปกติสำหรับการละหมาดประจำวันแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีตามความเหมาะสมและในมาเลเซียครับสถานศึกษาหลายแห่งมีการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากต้องปิดทำการเรียนมาหลายวันจากสาเหตุหมอกควันพิษซึ่งทั้ง2ประเทศยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นซึ่งขณะนี้ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อประสานการดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันครับ
3: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรค และคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
12: จักรตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
11: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
12: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 น.ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: Concord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะอยู่กับหนุ่ยนะครับเจ้าของเพจการตลาดวลตอนนะครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
3: ครับ
2: แล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่รอกันมานานก็เลื่อนมาเพราะว่ามีเรื่องน้ำท่วมนะครับ
3: อืมใช่ครับ
2: สุดท้ายก็ได้เลือกนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยก็อัดเทปแต่ว่าทิศทางก็รู้แล้วว่าฝ่ายประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็ชนะแน่
3: อืม
2: ได้ข่าวว่าคะแนนมากกว่าถึง 17.5 เท่าเลยนะ
3: เฮ้ยอันนี้ดีเทลผมยังไม่ได้ดู 17.5 เท่าเลยอ่ะครับ
2: ผมดูมีคนโพสต์นะแต่ผมก็ไม่รู้ก็ได
3: ้โอเค
2: เพราะว่ามันมีคนมันเลือกมากกว่าปีที่แล้วเนี่ย 330% นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็นายจ้างเนี่ยก็มีคนมาแบบลงทะเบียนนายจ้างมากกว่าต้องหลาย 100%
3: อืมใช่มั้ยเพิ่มขึ้นเยอะ
2: ก็เพราะว่าคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยแก
3: ครับ
2: แกไปไอ้คุณไอ้ภาพคุณหายไปนะ
3: เดี๋ยวนะผมขอกดไมค์ก่อน
2: เออ
3: เดี๋ยวกล้องผมมีปัญหากล้องผมมีปัญหาสักครู่นึง
2: นะฮะ
3: กล้องผมกำลัง
2: มาแล้วก็คุณเป็นนักไทยล้วนเนี่ยแกมาท้าทายลักษณ์ชนกอ่ะน
3: ะอืม
2: เรียกว่าท้าทายคนรุ่นใหม่
3: กันเยอะ
2: นะ
3: ครับ
2: ขณะที่วันเลือกตั้งเนี่ยแกก็นั่งรถไอ้วีลแชร์มานะแล้วแกก็พูดได้ไงปากกล้านะมึงได้อะไรเด็กเมื่อวันอะไรพวกเนี้ยนะ
3: เป็นมันต้องกี่สมัย
2: ก็เป็นไปได้ว่าหนุ่มเมืองจันทร์พูดอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าเพราะคำพูดของพนัทไทยล้วนนี่แหละทำให้คนมาเยอะ
3: ครับ
2: นะก็เหมือนกับเลือกตั้งสสอ่ะถ้าเกิดว่าคนมาน้อยเนี่ยไอ้คะแนนที่มันจัดตั้งมันก็ได้ใช่ไหมแต
3: ่
2: ว่าถ้าคนมันเยอะอ่ะไอ้คะแนนจัดตั้งมันไม่พอไงใช่ไหม
3: อืม
2: อ่ะตอนนี้หนุ่ยเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาว่ายังไงผมเกิดละ
3: คือผมรู้สึกว่าอย่างนึงเนาะในมุมนึงครับกลายเป็นว่าเหมือนคุณพนัทเนี่ยน่าจะเป็นตัวคนกระตุ้นมาให้เกิด awareness มาให้คนรู้สึกว่าเออเอาจริงๆตั้งแต่ผมทำงานมาก็หลายสิบปีเป็นเจ้าของธุรกิจมาก็ประมาณนึงเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยนะว่าเราต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถามอาจารย์คืนก่อนอาจารย์เคยรู้ไหมเรื่องพวกเนี้ยว่ามันต้องมีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
2: เมื่อก่อนเขาไม่ให้เลือกนี
3: ่เมื่อก่อนไม่ได้เลือก
2: เพิ่งไม่นานนี่เองเขาเพิ่งไปให้เลือกเพิ่งไม่นานนี่เองเขาเพิ่งให้เลือกเนี่ยตอนที่ประกันสังคมก้าวหน้านี่เอง
3: อ๋อแสดงว่ามันไม่เลือกเขากฎกติกานี้ขึ้นมา
2: ใช่ใช่
3: โอเคเช่นผมว่ามันก็เห็นภาพอย่างนึงเนาะนอกจากเราเพิ่งได้ตื่นตัวเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็มีเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ก็แซวว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยคุณพนัทเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งในการช่วยทำให้คนเกิด awareness ในเรื่องของการที่จะต้องไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขึ้นมาหรือเปล่านะผมว่ามันก็เป็นการตลาดอีกมุมหนึ่งไหมอาจารย์ที่แบบเหมือนกะว่ามันจะไปออกอีกด้านอ่ะแต่มันไปอีกด้านอ่ะ
2: คือตัวพนัทเนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งแต่ว่าตัวที่คนเห็นก็คือไอ้บอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันไปบริหารที่อาจจะเรียกว่า mismanagement เอาไปซื้อไอ้ตึกอะไรนะสกายอะไรพวกเนี้ย
3: สกายไน
2: ท์ราคามันสูงกว่าไง
3: ครับ
2: ราคามันสูงกว่าหรือว่าคือพูดง่ายๆไปทำการอะไรที่คนที่จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนเนี่ยคือพวกเราอะที่จ่ายเงินเนี่ยนะ
3: ต้องกลัวว่าทุกเดือนอะ
2: เวลากูเกษียณแล้วเนี่ยมันจะมีเงินให้กูบอกว่าเนี่ยบริหารแบบนี้เช่นไปลงทุนแล้วก็ซื้อหุ้นบางตัว แล้วก็ล้อจนมันตกหนักเลยอย่างเงี้ยมันมูลค่ามันเหลือไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องพวกนี้ก็ได้แต่ว่า
3: ครับ
2: บอร์ดมันมีการเลือกตั้งไง
3: ท
2: ีเนี้ยที่คนต้องแห่ไปเนี่ยเพราะว่าไอ้ประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปเนี่ยพูดตรงๆเขาก็มาต่อสู้เพื่อผู้ประกันตนนะบางกันเถอะ
3: ครับ
2: แล้วตอนนี้มันก็มีข่าวมาไอ้ตอนก่อนเลือกตั้งว่าเฮ้ยต่อไปคุณเลือกได้แค่คนเดียวนะ1สิทธิ์1เสียงไงวันไหนวันโหวตไงจากเดิมเนี่ย1สิทธิ์เลือกได้7คนเลือกเป็นทีมอ่ะ
3: ใช
2: ่ง่าย
3: ใช่เรื่อง
2: จากนี้ไอ้จากนี้ไปนี่1ติด1คนก็โหก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจนกระทั่งทำไอ้ประชาพิจารณ์ไงแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก่อนหน้าที่จะเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเอาตามที่มหาชนว่าอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
2: ประชาพิจารณ์เนี่ยเขาก็ต้องทำตามไง
3: จริงจริง
2: คุณดูดิเขาก็อันนี้ห้ามจดเข้าไปนะอะไรเงี้ยห้ามจดโพยอะไรเนี่ยนะคือมีความรู้สึกว่าต้องการให้เกิดความยากลำบาก
3: อ
2: ันแรกก็คือทำให้เหลือคนเดียวไอ้7คนมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีกรรมวอร์ด21
3: จริง
2: แล้วนี่เหลือคนเดียวก็ตายสิแล้วถ้าเป็นไปต่อไปเนี่ยเงินกูจะเหลือไหม
3: จริง
2: จะไม่เหลือสิไอ้แล้วคุณจน60เนี่ยแล้วคนไม่มีเงินน่ะคนยากคนจนเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงอ
3: ่
2: ะถ้าค
3: ุ
2: ณมี 3-4,000 บาทเนี่ยก็ยังโอเคนะ
3: เ
2: งินนานแต่แล้วถ้าไม่มีเหลือจะทำไงอ่ะแล้วคุณดูรากฐานของรัฐบาลนี่เขาก็เงินเขาก็แย่ไปเรื่อยๆก็ดิจิตเก็ตเงินในคุณไปเมืองนอกแต่คุณไม่หน่วยคงไม่กระทบอะไร
3: เล
2: ย 4,000 บาทอ่ะ
3: ก็กระทบอยู่นะ 5,000 นะค่าบินออก
2: พันเดียวไม่ใช่เหรือ 5,000 เลยเหรอ
3: ก็เขาที่เห็น
2: เดียว
3: ใช่นะดาราคนนึงบอกว่าเปลี่ยนกฎที่แบบว่า
2: อันนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ไอ้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมที่เขาไปบินไป
3: ใช่ใช่
2: ใช่แต่อันนั้นเก็บมันต้องมาแคลิฟายนะเพราะเขายังไม่ได้ออกเป็นกฎหมายมาเก็บอะไรเปล่าอันนั้นไม่รู้ต้องแคลิฟายห้าพันไม่ใช่หรอกตายพอดีแต่ว่าผมก็ปีนึงไปอย่างมากก็สองครั้งผมไม่ได้สนใจไอ้คนที่สนใจก็คือคนที่บินบ่อยๆอ่ะแล้วบินไปทำงาน
3: อ
2: ะไม่ได้
3: บินไปทำงานเนี่ยผมว่ามัน
2: บินไปทำงานนะเฮ้ยบินไปทำงานอย่างเงี้ยบุ๊ดได้คุณบินไปสิงคโปร์ไปคุยกับลูกค้าเดี๋ยวบินไปฮ่องกงเดี๋ยวบินไปแต่ว่าปอลาวเดี๋ยวบินไปอะไรพวกนี้อันเนี้ยจะกระทบแต่ถ้าบินไปทำคอนเทนต์เช่นไปทำคอนเทนต์แล้วก็ได้เงินอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกบินไปเที่ยวปีหนึ่งครั้งสองครั้งมันเป็นไรแล้ว
3: ครับครับ
2: แต่มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลอ่ะก็ต้องการหาเงินไงหรือว่าการเปลี่ยนในวิธีการได้เงินของ4กองทุนน่ะเช่น PPBS สสสกองทุนนักกีฬาอะไรพวกนี้จากเดิมที่ได้ประสิทธิภาพเลยในนี้เขาก็จะใช้งบประมาณละแต่งบประมาณคุณก็ดูอาจารย์วีระ
3: ยังเป็นไงครับ
2: บอกเลยว่าผมอยากจะขอร้องให้คล้ายๆไม่มีเกินขึ้นเงินเดือนข้าราชการสักปี2ปีได้ไหม
3: โอ้โห
2: คือมันทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ความหมายอาจารย์วีระก็คือว่าเงินมันไทยจริงๆว่ะ
3: แ
2: ต่มันไทยอ่ะมันถ้าเป็นในบริษัทก็คือcash flowมันแย
3: ่ feasibility ไม่ดีแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ไม่ใช่ feasibility อ่ะ feasibility มันยังมันโครงการใหม่ไง
3: แต่นี่คือ
2: cash flowอ่ะคือหมายถึงว่า
3: cash flowไม่ดีไม่มีเงินสด
2: ไอ้เงินก็ประมาณเงินมันเป็นเงินเดือนเยอะ
3: ครับ
2: แล้วก็เป็นเงินจ่ายเงินกู้อ่ะเงินลงทุนจริงไม่ถึง 10% น่ะเหลือ
3: ที่เหลือมาคือเงินเขาเรียกว่าอะไรนะครับเงินภาระผูกพันใช่ไหมค่า
2: ใช้ใช่ใช่
3: ที่ต้องเมนเทนไปเรื่อยๆ
2: จ่ายเงินเดือนกับจ่ายหนี้ถ้าคุณจะมาทำโครงการใหม่คุณก็ต้องกู้แบบนี้400,000 ล้านเนี่ยมาแจกแล้วก
3: ็
2: มาทำอะไรพวกนี้แล้วก็พอกู้เรื่อยๆปุ๊บคุณจ่ายหนี้เงินกู้ต่อไปมันก็ไม่ต้องทำอะไรละ
3: แล้วจะเป็นยังไงกันต่อ
2: ก็คือคุณจ่ายเงินเดือนหรือคุณจ่ายเงินกู้คุณก็ไม่ต้องทำคุณก็อยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วต่อไปคุณก็กู้ไม่ได้แล้วไงเพราะว่าคุณกู้เกิน
3: มันเต็มลิมิต
2: ความหมายคือเราประเทศเราก็จะถอยหลังไงอยู่กับที่เราก็ถอยหลังไงไอ้มาเลเซียมันขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงเลยเห็นไหม
3: ขึ้นแล้ว
2: เวียดนามเนี่ยโตปีหนึ่งเฉลี่ย 7-8% มา10ปีของเรา
3: ครับ
2: 10กว่าปีนี้เราไม่เกิน2
3: โอ้โหไม่เกิน2นี่อยู่ในสัดส่วนของประเทศ
2: ไม่เกิน2คือ
3: ยุโรปนะ
2: มันไม่โตไงเพราะว่าเงินเฟ้อมันก็
3: เกินแล้วอ่ะ
2: ตลาดนี้คือไม่โตไงมันโตพวกเงินเฟ้อมันโตพวกเงินเฟ้อเหมือนเราจ่ายมันเราจ่ายเนี้ยจาก100เป็น102 บาทอย่างเงี้ยเราไม่ได้โต 2% นะไอ้102 บาทเงินเฟ้อ
3: ของมันแพงขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: ใช่ใช่ใช่โอ้โห GDP โตเพราะเงินเฟ้อ
3: โอ้โหแล้วแบบนี้ยังไงผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเนาะถ้าพูดถึงเนี่ยในมุมนึงอะในมุมนึงเศรษฐกิจการตลาดเนี่ยยังไม่พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยภาวะสูงวัยเนี่ยลึกขึ้นทุกทีแล้วด้วยนะ
2: เราดูสิ
3: เป็นไงครับ
2: ดูไม่รู้หนุ่ยตามหรือเปล่า
3: อันไหนครับ
2: ที่ไอ้ลูกจับแม่ไปอะแล้ว
3: โอ้โห
2: แล้วไปขังที่กาญจนบุรีอะ
3: สุดยอดเตียงปิ้งปลาใช่ไหมเขาเรียกกันใช่ไหม
2: เตียงปิ้งปลาเนี่ยอันนั้นคือเราจะไม่พูดถึงนะคำถามคือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องผู้สูงอายุไหม
3: ครับเป็นผู้สูงอายุ
2: เนี่ยมีสองแบบก็คือแก่แล้วจนกับแก่แล้วรวย
3: ครับ
2: แก่แล้วจนเนี่ยก็จะมีลูกหลานสองประเภทคือลูกหลานจะตันอยู่ก็จะลาออกจากงานประจำแล้วก็อาจจะมาไล่ขายของแล้วก็ดูพ่อแม่ไปด้วยหรือดูปู่ย่าด้ว
3: ย
2: สองลูกหลานที่ตันอยู่แต่ว่าพอจะมีเงินนะ
3: ก็จ่ายไปในเดือน
2: ไอ้เนอร์เซอรี่อะไรพวกนี้ถ้าเขาไม่มีใครดูแลนะหมายถึงว่าถ้าอายุมากจนคุณอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปอยู่เนอร์เซอรี่ใช่ไหม
3: คร
2: ับ ไม่ใช่เนอร์เซอรี่แบบที่นภัทรโดนนะ
3: เข้าใจ
2: แล้วก็ลูกที่ไม่กตัญญูเขาไม่มีเงินก็ปล่อยพ่อแม่อาจจะ
3: หากรรมไป
2: ตายเจ็บตายอะไรไป
3: ครับ
2: อะไรลูกไม่กตัญญูแล้วมีเงินก็ปล่อยพ่อแม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดพ่อแม่หรืออีเวนปู่ย่ามีเงิน
3: ครับ
2: นะแล้วเป็นคนที่เป็นมืออาชีพแล้วเป็นผู้ประกอบการใหญ่เงี้ยอย่างคุณท่านเจ้าสัวทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
3: ครับจริง
2: แล้วลูกเขาได้เขาก็ดูแลพ่อแม่อยู่แล้วอายุตัวอย่างดังๆเลยคุณเศรษฐานี่ก็ไม่ได้แก่นะเพิ่งจะ63 64เอง
3: ครับ
2: ก็ให้กตาเป็นนายกก็ให้ลูกไปแล้วให้หุ้นลูกไปแล้ว
3: หุ้น
2: ในแสนสิริเนี่ยแต่เขามีเงื่อนไขว่าลูกเนี่ยจะต้องจ่ายเงินมาทุกปีเนี่ยประมาณ20 ล้านมั้งไม่ได้เยอะนะเพราะว่าหุ้นที่ให้ไปมูลค่ามันหลายพันล้าน
3: ครับ
2: แต่อย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเศรษฐาก็ยังมีบทบาทอาจจะไม่ได้เป็นทางการให้คำแนะนำอะไรแสนสิริอยู่ในเวลาเขาซื้อโรงแรมที่โคโม่เขาก็ไปด้วยไงอาจจะให้ความเห็นอะไรเงี้ยใช่ไหมอ
3: ัน
2: นี้ก็คือมืออาชีพ
3: วางแผนเงินด
2: ีแบบที่ไม่ได้รวยมากมีเงินระดับหลาย10 ล้าน
3: อ
2: าจจะเป็นแอสเซทหรืออะไรระดับ100อันนี้แล้วก็บริหารแบบ SME อ่ะนะอย่างบางระดับที่คุณอาจจะเคยให้คำปรึกษาอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: ไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็อาจจะเลี้ยงลูกยังไงก็ไม่รู้เลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่า SME นี่ก็ทำงานกันทำการก็จะไม่ไหวจะรอดเปล่าก็ยังไม่รู้เลยม
3: ัน
2: ต้องเอาตัวรอดก่อนลูกก็ตามมีตามเกิดอ่ะใช่ไหมใครจะมานั่งเปิดตำราเล่นลูกเป็นชนิยะอันนั้นกุด SME คุณจะให้เรียนโรงเรียนนานาชาติเหรอปีเป็นล้านเขาก็ต้องมาทำแคทโฟก่อนใช่ไหม
3: ถูก
2: แล้วลูกมันก็มีสองแบบแบบหนึ่งก็คือว่า
3: แบบไหนครับ
2: เป็นสามแบบแบบหนึ่งก็เป็นอนุชาตบุตรคือแยกกับพ่อแม่
3: แย่กับพ่อแม่ก็คือลูกไม่ดีว่างั้นเถอะ
2: ลูกไม่ดีอาจจะลูกแบบทำยังไงก็ได้สู้พ่อแม่ไม่ได
3: ้2
2: อภิชาติบุตรก็คือได้ดีพอๆกับพ่อแม
3: ่อ๋อพูดถึงอภิชาติบุตร
2: เ
3: นี่
2: ยอภิชาติบุตรเนี่ยเก่งกว่าดีกว่าไปเกินพ่อแม
3: ่โอเคเข้าใจแล้ว
2: ทีนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นระดับแล้วตอนนี้เราไม่พูดถึงลูกทรพีนะนะ
3: โอเค
2: คือทรพีเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีพ่อชื่อทรพาทรพา
3: อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าครับ
2: จริงๆในเรื่องในตำนาน
3: อาจารย์เล่าหน่อย
2: เป็นทรพาเนี่ยเป็นหัวหน้าฝูงแล้วมีลูกไม่รู้กี่ตัวไม่รู้แต่มีตัวนึงชื่อทรพีวันนึงทรพีมันก็คิดว่ามันแข็งแรงเติบโตมันก็เอาเท้าเนี่ยไปวัดรอยของพ่อมันนะแล้วมันคิดว่ามันเท้ามันใหญ่พอแล้วมันมีความสามารถพอมันก็จะไปล้มพ่อมัน
3: ครับ
2: คล้ายๆไลออนคิงอ่ะที่มันล้มมัน
3: อ่
2: ะไปดูไหมไลออนคิงที่มันล้มม
3: ัน
2: ไล่ตัวลูกไลออนคิงมันหนีออกมาเห็นไหม
3: ครับ
2: ไออาร์กับดูมันใช่ไหมมันล้มพอมันล้มปุ๊บเนี่ยมันก็ฆ่าพ่อมันไง
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคำว่าลูกทรพีคือหมายถึงว่ามันก็คือฆ่าพ่อไงเพื่อจะช่วยจะชิงอำนาจใช่ไหมแต่ตอนนี้อย่างกรณีนี้ก็คือเขาไม่ได้ถึงกับฆ่าบุปการีเพราะว่าฆ่าบุปการีเนี่ย
3: มันผิดกฎหมาย
2: ใช่โดนประหารชีวิต นะเพราะว่าในกฎหมายมันเอาหนักมันไม่ใช่ว่าจับติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็7ปีออกอะไรเงี้ยมันประหารช
3: ี
2: วิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนประหารชีวิตเนี่ยแล้วตัวเองก็อาจจะเป็นแบบไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ครับ
2: แล้วเงินก็มาจากแม่ให้อะไรเงี้ย
3: อ๋อ
2: แล้วพ่อแม่นั่งทับเงินอยู่แล้วกูจะได้ยังไงอ่ะ
3: นั่นน่ะสิก็ต้องเร่งให้เร็วขึ้น
2: หลายเคสเลยมีเสี่ยหมูที่ 2-3 ปีที่แล้วนี่ก็โดนลูกชายลูกสะใภ้จับขังในห้องอ่ะ2ปีกว่ามีเยอะแยะ
3: โอ้โห
2: บางเคสเนี่ยอาม่าป่วยปุ๊บลูกสาวคนเล็กถอนเงินไปเรื่อยๆพอออกมาไล่ฟ้องลูกสาวคนเล็กศาลตัดสินแล้วติดคุก12ปีมีเต็มเลย
3: เห็นข่าวอย
2: ู่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่บางทีใจดีเอาให้มึงก่อนเลยเดี๋ยวให้ตอนตายแล้วไม่รู้ตายเมื่อไหร่แล้วไม่รู้จะมีเงินจ่ายภาษีเปล่า
3: ครับ
2: ก็โดนไล่ออกจากบ้านบ้างโดนไล่ออกจากที่บ้างเต็มเลย
3: โอ้โหนี่แง่มุมหนึ่งมันเหมือนการที่กฎหมายเองก็ออกแบบนะอาจารย์ที่เหมือนว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดให้ก่อนเนี่ยรับความเสี่ยงเองนะแต่ถ้าเกิดให้ตามลำดับภาษีมรดกเนี่ยปลอดภัยจนวันสุดท้ายนะแต่ก็ต้องไปยอมจ่ายภาษีเหมือนค่าอันนึงก็เหมือนค่าแมเนจเมนต์ค่าเอเจนต์ได้ไหม
2: แต่ว่ามันก็มีกฎหมายถ้าคนรู้คือขอสิทธิเก็บกินไงเช่นถ้ามุดหนุ่ยมีลูกหรือให้หลานก็ได้นะที่ขับรถไปส่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนุ่ยก็ขอสิทธิเก็บกินเนี่ยหนุ่ยก็สามารถจะอยู่ในบ้านหลังไหนผมก็ไม่รู้นะคุณมีหลายหลังเนี่ยอยู่ในนี้ หรือคุณมี 4-5 หลังคุณค่าเช่าเนี่ยถึงหนุ่ยจะยกให้ลูกหลานไปแล้วเนี่ยหนุ่ยก็มีสิทธิเก็บค่าเช่า
3: อ๋อนี่คือ
2: ต้องเขียนไว้ในกฎหมายเลยก็ถือว่าในกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นลูกหลานคุณถ้าเกิดมีเอาไปขายก็ไม่ได้เพราะหลังโฉนดมันมีสิทธิเก็บ
3: สลักไว้
2: เออสลัก
3: มันคือสิ่งที่ผูกกันไว้
2: ใช่ตอนนี้ไล่เราออกก็ไม่ได้ไงเพราะเราเป็นเจ้าของสิทธิเก็บกิน
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: โอ้โห
2: แล้วจริงๆถึงขนาดไล่เราออกไปเนี่ยถ้าไม่มีสิทธิเก็บกินคุณก็ฟ้องได้ฟ้องเงินละคุณไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันขายไปแล้วอะฟ้องเงินละคุณมันเอาเงินไปใช้หมดแล้วจะไปได้ยังไงอะ
3: ก็ไม่ได้อีก
2: ตอนนี้คนมันไม่รู้กฎหมายมันต้องมีเรื่องนี้ก่อนจะให้อ่ะตอนนี้คนที่ไม่รู้กฎหมายมันก็ไม่มีสิทธิเก็บกินไงสิทธิเก็บกินก็คือค่าเช่าเราได้ตัวเราอยู่อาศัยได้แล้วเราให้เช่าได้ใช่ไห
3: ม
2: เขาป้องกันไว้ไงเพราะว่ามันก็มีพูดง่ายๆลูกเลวหลานเลวเยอะ
3: ลูกทรพีเยอะ
2: ลูกตะเรียนเยอะ
3: ตามข่าว
2: ไอ้ค่าพ่อแม่นี่ก็เยอะแยะเลยนะ
3: โอ้โหมันยังไงกันเนี่ยเท่าที่ฟัง
2: ถามว่าอันนี้เป็นเรื่องเอจจิ้งไหมเป็นเรื่องเอจจิ้งไหม
3: เป็นแน่นอน
2: เป็นเอจจิ้ง
3: สูงวัย
2: เป็นเอจจิ้งสูงวัยสูงวัยรวยก็มีปัญหา
3: ครับ
2: สูงวัยจนก็ยิ่งมีปัญหาแปลว่าคุณน่ะจะต้องใช้คนเนี่ยไปดูแลอีกคนนึงแล้วแต่เนี่ยคนที่มันจะไปดูแลอีกคนนึงเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะน้อยกว่าจำนวนคนที่ดูแลเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนคนที่ต้องการให้ดูแลพูดง่ายๆคนแก่มันจะมากกว่าหนุ่มสาว
3: นั่นน่ะสิ
2: แล้วตอนนี้หนุ่มสาวเองก็ต้องไปดูแลลูกอะไรพวกนี้ด้วยมันจะเอาเงินที่ไหนเรา
3: โอ้โหดีไม่ดีเทรนวันนี้คนไม่มีลูกอีกอาจารย์จากข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยผมอ่านมาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสักอีก30ปีไม่เกินนี้ประเทศไทยจะเหลือคนแค่ครึ่งเดียวประมาณสักสาม
2: ไม่ใช่แค่เทรนเราไม่ใช่เทรนในไทยเราทั้งโลกเลย
3: ครับ
2: ขนาดอินเดียเนี่ยที่ว่ามากที่สุดในโลกนี
3: ่คนเป็นไง
2: น้อยแล้วนะคนเริ่มเกิดน้อยแล้วนะ
3: คือมันไม่พอกินแล้ว
2: คุณมันไม่พอกิน
3: ครับ
2: คุณจะพูดง่ายจะเอาตัวรอดมันยังไม่ไหวเลยไอ้ซีเคมันบอกไงที่มันมีคนนึงไงได้ 15,000 ต้องให้พ่อแม่ 5,000 น่ะ ICK บอกพูดจำตัวอะไรไม่ได้แต่ทำไมต้องมาให้คุณอะไรพวกเนี้ยนะ
3: ครับ
2: แล้วคุณผ่อน iPhone มีคนบอกว่าเนี่ยฟังใครไม่รู้ที่อยู่ในเพจยังไงเงินเดือน 20,000 กว่าบาทจะผ่อน iPhone เดือนละ 4,000 iPhone พับนะ
3: โอ้ iPhone ตัวใหม่จะออกพอดี
2: แล้วคุณจะอยู่ไงวะแล้วคุณต้องเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าหอค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่ากินค่าเดินทางบาบาบาอะไรเงี้ยคุณจะเหลือเหรอ
3: มันดูรายได้ไม่พอรายจ่ายเนาะแล้วไอ้เรื่องสิทธิของประกันสังคมที่คนก็คาดหวังว่าจะช่วยได้ตอนแก่เท่าเนี่ยมันดูเหมือนไอ้เงินที่มันจะได้คืนมาม
2: ันจะเหลือเหรอ
3: มันก็ไม่พอเงินเฟ้ออีกนะอาจารย์นะ
2: คุณดูพอร์ตที่เขาไปซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นที่เขาซื้อตอนไหนแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร
3: ่ครับ
2: บางทีก็ไปซื้อตึกเนี้ยราคาตึกทั้งจริงๆเท่าไหร่แล้วราคาอันนี้มันเท่าไหร่คือบอร์ดอาจจะเห็นว่ามีเงินหลายล้านล้านแต่ว่าเงินหลายล้านล้านเนี่ยมันไม่ใช่ที่อาจจะไปใช้นะ
3: ครับ
2: เออ
3: ต้องถัวเฉลี่ยกันอีก
2: เหมือนหนุ่ยมีเงินรายได้ของบริษัทหนุ่ยมาจึงเป็นเงินตัวเองได้ไหม
3: ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะ
2: ไม่เป็นบริษัทใหญ่ในเงินบริษัทถึงเงินตัวเองสิน
3: ั่นน่ะสิอันนี้ผิดนะ
2: ถึงจะมีปัญหากันเยอะไงนี่เขาถึงเชิญไงเนี่ยไอ้นิ้วกลมเนี่ยก็ไปพูดเรื่องการใช้เงินอะไรพวกนี้มั้ยหรือหนังสืออย่างเงี้ย The Art of Spending Money Psychology of Money พูดกันเรื่องตอนหลังมันถึงมีการพูดเรื่องเงินเยอะไง
3: เพราะคนใช้เงินไม่เป็นคนบริหารเงินไม่เป็นเรียกแบบนี้ดีไหม
2: ก็เอาอันดับแรกก็คือหาเงินก็จะไม่เป็นกันอยู่แล้วเอาผมถามหน่อยคดีลูกจับแม่ไปเนี่ยถ้ามันหาเองได้ต้องมาจับเหรอ
3: เอาก็จริงนะเหมือนต้องเอาจากตรงนั้นไปหรือเปล่า
2: อภิชาติบุตรก็อย่างป้อมนี่ไงป้อมเขาก็มีพ่อแม่เขาก็มีเขาก็เป็นดีลเลอร์รถมอเตอร์ไซค์กาญจนบุรีเขาไม่ต้องไปทำงานเขาไม่ต้องเป็นตำดีลเลอร์เลย
3: จริงอันนั้นเป็นคน
2: พอตอนแรกของมือสองขายได้ eBay มือสองเขาก็ทำซายซิกันแนน
3: ครับ
2: พอขายของออนไลน์เขาก็ทำตลาดดอทคอมไงใช่ไหมคือพูดง่ายๆนี่คนมันเห็นเทรนด์อย่างเงี้ยมันได้เข้าไปกระโจนไปเทรนก่อนใช่ไหมไม่งั้นมันจะมีไอ้พรามี่ที่ขายอาหารแมวคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันเยอะเขาก็ทำอาหารหมาอาหารแมวอาหารหมาแมวต้องเป็น CP ทำเหรอเดี๋ยวเจ้าเดียวไม่ใช่ใครก็ทำได
3: ้จริงจริง
2: ครีมกันแดดมิซูมิก็ทำนะทำไมต้องใช้ต่างประเทศก็ใช้แหละยืดเปล่าเมื่อก่อนเป็นพ่อแม่เอ้เป็นพ่อค้าอยู่จตุจักรก
3: ็
2: ขายเสื้อยืดก็พันล้านพันร้อยล้านได้ไอ้คนเก่งมันก็ทำได้มันไม่ต้องเป็นจะต้องไปเอาเงินพ่อแม่
3: ก็ดูมีเซลฟ์เมดเยอะเหมือนกันนะครับบ้าน
2: เราใช่ก็ไม่เยอะหรอก
3: แต่ว่า
2: ไม่เยอะหรอกรุ่นเก่าๆมีไม่กี่คนหรอกแต่เราพูดบ่อย
3: ครับ
2: โอเคก็ได้ว่ามันขึ้นเวทีบ่อย
3: ชื่อก็จะวนที่เราคุ้นๆกัน
2: ก็จริงนะคือที่เจ๊งมันเยอะแต่เขาไม่พูดที่เจ๊งไง
3: จริงจริง
2: เหมือนเพจการตลาดอ่ะมีเป็นแสนแล้วมีการตลาดมาราธอนดังอยู่มีเพจการตลาดดังไม่กี่เพจ
3: ติด
2: จริงมีเป็นล้านเพจนะมีเป็นล้านนะที่ไม่ได้เรื่องกับเพียบเลยใช่ไหมเอา
3: โอเคครับ
2: เขาไปเลือกใครอ่ะมีเป็นแสนเพจเขาก็เลือกการตลาด
3: เขาต้องเลือกคนที่เขารู้สึกคุ้นเคยครับผม
2: บางทีเขาไม่อาจ่ายเงินเขาก็ขอฟรีมั่งอะไรเงี้ย
3: เรียกว่าบางทีก็รู้จักกันก็เรียกว่าก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปไอ้ทีนี้
2: ไม่ขอฟรีก็ได้แต่ว่าต้องรู้จักวิธีพูด
3: ครับก็เรียกว่ามันก็มี
2: แฟนนะแฟนโปรไฟล์ณัฐพลนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ตลอด
3: ทีนี้ขอวนกลับมาเรื่องประกันสังคมนิดนึงอาจารย์เราคุยกันมาเนี่ยมันมีหลายมิติเลยเนาะที่กระทบทั้งเรื่องการตลาดเศรษฐกิจเรื่องสังคมสูงวัยที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องการเงินที่คนใช้เงินลงทุนไม่เป็นเรื่องของการจะต้องวางแผนแคเรียร์พาธว่าเราจะต้องมีแคเรียร์พาธยังไงในวันข้างหน้าที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่เก็บออมเงินนะมันต้องมีทักษะในการหาเงินด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนะถ้าเกิดอาจารย์อาจารย์
2: ตอนนี้ผมว่ามันเป็นร้านรีสอร์ทสำหรับคน
3: ร้านรีสอร์ทนะ
2: ครับคนทำงานนะเขาอยากได้หมายถึงว่าถ้าเขาจะเป็นลูกจ้างตลอดนะเขาอยากได้บำนาญ 4-5,000 3-4,000 ก็ยังดีหรือก็จะเปลี่ยนวิธีให้บำนาญด้วยมั้งผมจำไม่ได้
3: แล้วหรอ
2: ครับแต่ก็ยังไม่ได้มาใช้นะยังไม่ได้มาใช้ได้อนุมัติออกมาแล้วเนี่ยใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็อย่างเงี้ยแล้วคนมันก็ยิ่งกลัวอันนี้คุณโพสต์นะใครที่มันทำงานเหมือนเดิมดีรับรองแล้วปีหน้ามึงเสร็จแน
3: ่โอ้ไม่เหลือนะ
2: แล้วถามว่าบางคนก็เสร็จไปแล้วด้วย
3: ครับ
2: ทุกวันนี้คือผมจะบอกเลยนะที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้โดยเพราะผู้นั่งโต๊ะเนี่ยหรือแม้กระทั่งทำงานโรงงานเนี่ยยังไม่รู้เลยคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ในชีวิตการทำงานอยู่จนได้ประกันสังคมหรือเปล่าน
3: ั่นน่ะดิวันนี
2: ้ประกันน่ะ
3: คุณจะมีแรงมากเลยนะ
2: ไม่แล้วปลดเมื่อก่อนมันก็ยังมีงานอื่นทำไง
3: ใช่
2: ไอ้ตอนนี้ใครจะไปรับคุณน่ะ
3: โหผมเจอทุกที่ฟีดเฮดเขาก็คือไม่จ้างคนเพิ่มครับแต่ไม่ไล่คนออกนะบริษัทไทยใจดีไม่ไล่ออกแต่ไม่จ้างคนเพิ่มเมื่อไหร่คนออกปุ๊บซื้อ AI เข้ามาเติมเอาคนเดิมใช้ AI ทำงานให้ได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
2: พาร์ท
3: อย
2: ู่
3: ก
2: ัน
3: ยังไง
2: คุณก็เจอทั้ง2ครั้งเนี่ยเขาก็ไปงาน
3: ที่
2: น
3: ี
2: ่ครับ 50% เนี่ยเขาเอาออกอ่ะ
3: คนที่ไม่เพิ่มฟอร์มครับ
2: ไม่ใช่ไม่เพิ่มฟอร์มไม่ได้มาตรฐานยุคใหม่ไม่ได้มาตรฐาน
3: ไม่จริง
2: ไม่ได้เพอร์ฟอร์มเมื่อปีที่แล้ว
3: แต่ปีนี้ไม่เพอร์ฟอร์มแล้ว
2: แต่ปีนี้ทำเท่าเดิมเนี่ยมันไม่ได้ไง
3: ครับ
2: เหมือนคุณใช้ AI ทำเนี่ยตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวนี้มันตัดต่อได้หมดแล้วลงเสียงเองได้หมดแล้วนะ
3: ใช่
2: แล้วต้องน้องคุณทำได้พอกับ AI หรือแยกกับ AI เนี่ยคุณจะว่ายังไงอ่ะ
3: อยู่ไม่ได้ก็ต้องเทรนต้องสอนต้องพากันไปกับคนที่พร้อม
2: ไอ้ที่คุณโพสต์บางอย่างเนี่ยเผื่อไม่ใช่ให้คนทั่วไปหรือเพื่อนคุณดูนะ
3: เอ้ยไม่ผมไม่มีลูกน้องเป็นเฟรนด์คือลูกน้องนี่ไม่กล้าแอดหัวหน้าหรอกโดยธรรมชาติอาจารย์สมัยผมเป็นลูกน้องผมก็ไม่กล้าแอดหัวหน้าอาจารย์สรุปรวบนิดนึงดีกว่า
2: แอบดูได
3: ้เออให้ลูกน้องแอบดูเราก็โพสต์ท็อปิกให้ลูกน้องมันแอบดูไปอาจารย์สรุปนิดนึงดีกว่าอยากบอกอะไรถึงทิศทางประกันสังคมบอร์ดชุดใหม่ที่น่าจะรู้ผลกันแล้วแหละว่าใครเป็นผู้ชนะ
2: ผมคิดว่าบอร์ดชุดใหม่เนี่ยที่ชนะเนี่ยถ้าชนะทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าวัตถุประสงค์เขาก็คงตอบโจทย์อ่ะทำเพื่อผู้ประกันตนแล้วถ้าเกิดว่าทิศทางของผู้ชนะทั้งบอร์ดนายจ้างและลูกจ้างอันเนี้ยทิศทางเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะอันเนี้ยจะสร้างผลกระทบมากเลยในเชิงที่ดีต่อผู้ประกันตนเดี๋ยวรอดูแล้วกันวันเนี้ยเขาเฉลยไปแล้วล่ะ
3: ครับ
2: ตอนที่เราออกอากาศแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะมันจันทร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
6: สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังลดการระบายน้ำเจ้าพระยาเตือนภาคใต้เพชรบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้วันนี้ปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำลงเช่นกันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้เกิดจากน้ำหลากเป็นหลักเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณใกล้เคียงเดิมทำให้บางจุดมีระดับน้ำล้นตลิ่งทันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาคตะวันออกปัจจุบันเหลือพื้นที่บริเวณบางปะกงเพียงจุดเดียวที่ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวสำหรับภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมมีแนวโน้มฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่16ถึง18ตุลาคมฝนจะเคลื่อนลงอย่างพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขังหนึ่งจุดบริเวณใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ทันนี้ได้มีการปรับลดพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครเหลือ8เขตเมื่อวันที่9ตุลาคมได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกสำหรับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกลดลงสู่ระดับปกติและยังมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดยสามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ตันขณะที่ข้อมูลปริมาณขยะชิ้นใหญ่สะสมอยู่ที่กว่า 1,000 ตันและมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละประมาณ800ตัน ส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:00 น.วันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 83,268 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตสายไหม
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ทำการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเราพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์เนี่ยนะครับเบรกแรกเป็นหน้าที่ของผมและคู่คิดคู่หูคู่คุยนะของทั้งผมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับแน่นอนครับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ขอตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่42ของปีนี้นะครับ
4: เอาละเอาละนี่จะเหลืออีกเท่าไหร่10วีคนิดๆแล้วใช่ไหมไ
5: ม่จะหมดแล้ว
4: นะฮะ
5: ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
4: ปี69ปีหน้าเนี่ยก็พศจะเข้าทศวรรษ2570แล้วเนาะ
5: ครับเป็นปีที่บอกว่าไม่มีการพูดถึงเผาจริงเผาหลอกแล้วเพราะว่าเผาสนิทเรียบร้อยแล้ว ปีหน้านะปีหน้าน่าจะเก็บกระดูกนะเนี่ย
4: เฮ้ยถ้าคุณสมบูรณ์ไม่พูดคำนี้มาผมอะรู้พอพูดมาปุ๊บเนี่ยผมรู้เฮ้ยเออว่ะไม่ได้ยินคำนี้มาพักใหญ่แล้วนะคำว่าเผาจริงเผาหลอกอะ
5: ครับ
4: แสดงว่า มันก็คือเพิ่งเลยขั้นนั้นเลยขั้นนั้นไปนานแล้ว
5: หรือไม่มันยังไม่ถึงฤดู
4: อ๋อ
5: ยังไม่ต้องใกล้ๆสิ้นปีมันไม่ถึงฤดูที่มันจะพูดเรื่องนี้
4: แต่ผมว่าบรรยากาศนะบรรยากาศถ้าเราดู

0: หรือรวมถึงที่คราวที่แล้วอ่ะที่คุณสมพลบอกว่ามีคนถามประเด็นหนึ่งขึ้นมาใจผมเนี่ยพอฟังขึ้นมาก็รู้สึกว่าคนถามเนี่ยน่าจะได้รับผลพวงอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์จนใช่ไหมแล้วไม่รู้พร้อมจะซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรหรือยังไง
1: คือก็เป็นลูกค้าผมนี่แหละครับลูกค้า4คนครับคนแรกเนี่ยเขาก็ทำเรื่องของพวกหมึกพิมพ์นะพวกลาเบลลิ่งแนนโลลาเบลอะไรเงี้ยครับขายให้กับอุตสาหกรรมแล้วก็เขาเป็นตัวแทนของฝั่งทางเครื่องมือสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยมันพวกไฮเดลเบิร์กนะ
0: โอ้เยอรมันนี่คือเยอรมันใช่ไหมตัวท็อป
1: เยอรมันแล้วมันมีอันนึงคู่กับไฮเดนเบิร์กแก่เก่าแก่กว่าอีกชื่ออะไรนะ KNO หรืออะไรสักอย่างไม่รู
0: ้
1: แล้วไอ้พวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยมันก็อยู่ฝั่งยุโรปซะเยอะในเรื่องของอย่างนี้แล้วก็เพจก็จะอยู่ฝั่งญี่ปุ่นซะเยอะใช่ไหมฮะพวกเครื่องพิมพ์ใหญ่ๆอ่ะมาช่วง10ปีหลังเนี่ยจีนมาแรงแล้วก็เครื่องมือจีนก็อย่างที่เราคุยกันนะครับจีนเก่งเรื่องทำของดีราคาถูกถึงแม้ตอนนี้มันยังมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่มันก็มีแก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแก็บก็ลดลงเรื่อยๆ
0: ความแปลว่ามันไล่กวดมาไม่มีหยุดละ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างลูกค้าผมคนนี้ครับไอคุณภาพของสีมันดูได้ด้วยตาเปล่าไม่ได้เลยนะมันต้องขยายขึ้นมาด้วยกล้องแล้วก็ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อจะมาแยกว่าไอตัวเนี้ยโดเมนสีของมันถ้าเป็นสีส้มเนี่ยเฉดของมันใกล้เคียงที่สุดเท่าไหร่นะขนาดของพวกไฮเดนเบิร์กพวกนี้เนี่ยหรือว่า อิงดีๆเนี่ยมันยังเข้าใกล้อยู่ประมาณสัก 92-93% เลยอะยังไม่มีใครร้อยเลยนะเพราะนั้นเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นอย่างนี้จากจีนเนี่ยเคยประมาณสัก70อะ70เนี่ยคุณอาจจะมองด้วยตาออกนิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีตัวเทียบคุณจะไม่รู้ว่าสีมันเพี้ยน
0: โอ
1: แต่ตอนนี้
0: คือถ้าตาจะมองออกคือยังต้องใช้ตัวเทียบช่วยถึงจะมองออกใช่ป่ะถ้าคุณ
1: ใช่ใช่แต่ถ้า80-85เนี่ยมันเริ่มจะไม่ตัวเทียบก็เริ่มจะยากละ
0: ต้องใช้เครื่องละอันนี
1: ้
0: ซึ่งก็แปลว่าถ้าระดับคนในวงการเนี่ยต้องใช้เครื่องมองเนี่ยอีผู้บริโภคทั่วไปหรือคนที่รับรู้เนี่ยมันต้องเหมือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับก็เป็นยังเป็นความสุนทรีของเจ้าของแบรนด์ที่ยังรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญสีเพี้ยนไม่ได้นะในการทำโลแต่ละโลออกมาสแน็คบ็อกสแน็คกล่องถุงออกมามันต้องเป็นแบบนี้
0: ใช่ไหมเราต้องเป๊ะเราต้องพรีเมียม
1: กี่ปีนะ4ปีที่แล้วเนี่ยเครื่อง9สีก็ถือว่าเท่แล้วนะตอนนี้11สี13สีมันจะมาสีเนี่ยมันซ้อนครับสมมติเดี๋ยวนี้ถ้าคุณอยากได้โลสโกอย่างเนี้ยหรือคุณอยากได้คอปเปอร์คอปเปอร์มันจะต้องเป็นสี3สีที่มันจะต้องมาพ่นทีละเลเยอร์แล้วมันถึงจะจมทับกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคทางงานพิมพ์ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่พวกสีพิเศษเทคนิคพิเศษ
1: ก็นั่งคุยกันว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่เราจะต้องเป็นตัวแทนของสินค้าจีนอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งก็ถามผมว่าเนี่ยผมนำเข้าเป็น DIY ครับก็ขายดีครับขายดีแล้วก็เขาก็ไปพัฒนากับจีนเลยนะไปแบบบินไปตั้ง
0: ใช่ใช่แบรนด์พัฒนาสินค้าที่นู่น
1: บินไปตั้งบริษัทออกแบบแล้วก็พัฒนาสินค้าที่นู่นมีลูกน้อง 4-50 คนเลยนะ
0: โอ้โหก็คือเป็นโปรดักต์เดเวลลอปเมนต์นะอยู่ตรงนู้นเลยนะว่างั้นเถอะอยู่กับผู้ผลิตใกล้ผู้ผลิต
1: เป็นโลเป็นพายซึ่งแล้วเขาทำอย่างนั้นก็เพื่อจะเมคชัวร์ว่าอัตราการหนีนรกเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนนะฮะถ้าเราไปเอาสินค้าแบบสำเร็จรูปของจีนมาเลยเนี่ยคุณจะโดนก๊อปในวันนั้นเลยเพราะว่าโรงงานนั้นน่ะต่อให้คุณไปโรงงานนั้นเขารับปากว่าเขาจะไม่ขายให้ใครแต่อันนึงที่มีบล็อกเดียวกันน่ะมันก็ขายอยู่ดี
0: ก็ทำการผ่านที่อื่นไม่ได้
1: ครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าต้องมาหาวิธีแล้วตัวที่เราจะชนะแพ้เนี่ยไม่ใช่รูปทรงด้วยนะคุณอาทิตย
0: ์
1: เป็นเรื่องการจ่ายไฟเลยนะระบบการจ่ายไฟที่เป็นอินโนเวชันของเขาซึ่งก็เจ๋งจริง เป็นกระบวนการในการที่จะทำให้ไอ้ถ่านน่ะมันสามารถที่จะปล่อยไฟและใช้ไฟขึ้นมาได้พร้อมๆกันทุกๆก้อนในเวลาเดียวกันโดยที่รีซิสแตนซ์ของมันไม่รวมศูนย์เพื่อจะเข้ามอเตอร์ทางเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้คือสินค้าอะไรนะคุณสุพล
1: อันนี้เป็นสินค้า DIY
0: เออ
1: นะฮะเอาเป็นว่าผมพยายามจะไม่ให้ไปแตะพวกเขา
0: โอเค
1: ก็จะอธิบายประมาณอย่างนี
0: ้โอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจประเด็น
1: คนที่3ครับคนที่3ก็เป็นเรื่องของถุงพลาสติกครับ
0: ถุงพลาสติก
1: ถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกตอนนี้เนี่ยจีนยังถูกทิ้งอยู่พอสมควรครับคุณภาพของถุงเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถุงพลาสติกของจีนจะเราจะหวั่นเกรงกันเรื่องของการปนเปื้อนนะคอนทามิเนชั่นใช่มั้ยฮะว่ามันสะอาดจริงไหมระบบกันอะไรอย่างนี้จริงไหมแต่ตั้งแต่ประมาณปี2018-2019นะฮะหลังจากจีนยุบทิ้งโรงงานที่ไม่มีคุณภาพหรือปล่อยพอลูชันหรือไม่มีสแตนดาร์ดในการทำแล้วก็อัดเงินเข้าไปอีกก้อนหนึ่งเพื่อจะให้เขาสร้างโรงงานใหม่ที่ดีกว่า
0: โอ้อันนี้คุ้นๆเหมือนคุณควรเคยเล่าเรื่องนี้แล้วเลย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ปัญหาเรื่องนี
0: ้เป็นช่วงที่อะไรจะเข้าถึงเมดอิน2025ใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะที่เขาอัดฉีดให้ปึกให้หมด
1: ปัญหาเหล่านี้ก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะเอาถุงไปขายคนจีนถุงนำเข้านี่จะยากมากละนะเพราะว่าในตลาดประเทศจีนเริ่มมีการพัฒนาเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ปริมาณของเขาในการทำกับวิธีในการวางเครื่องจักรกับสร้างเครื่องจักรเนี่ย มันดีจริงๆครับถ้าของประเทศไทยเรามีปั๊มทีละ10ถุงนะฮะเขาก็ปั๊มได้ทีละประมาณ40ถุงอะซึ่งอัตราการปั๊มบางอย่างลงไปเนี่ยกึบแล้วยกขึ้นมาเนี่ยครับไอ้พวกอย่างเนี้ยพลังงานใช้เท่ากันนะคุณสิทธิ
0: ์
1: พลังงานมอเตอร์เนี่ยมันใช้เท่ากันต่างกันนิดหน่อยตามน้ำหนักของไอ้ตัวเพลทนะหรือว่าการเป่าลมที่ยังเป็นซิปเปอร์อย่างเงี้ยมันก็จะไปมีวิธีการเป่าที่ใช้แรงลมใช้อะไรกันนิดหน่อยที่มันต่างกันมันก็ทำให้เราเห็นว่าถุงจีนมันก็เริ่มจะมาละพอถุงจีนเริ่มมาแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่คุณภาพเพราะกำแพงภาษีมันไม่มีแล้วกำแพงภาษีมันไม่
0: ม
1: ีนะสมัยก่อนเราจีนต้องนำเข้าผลไม้ครับพอจีนสามารถเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นพืชพันธุ์ได้จีนก็เราก็เป็นทนนำเข้าละเราเริ่ม
0: ออกแทน
1: แต่เราเริ่มกินแอปเปิลราคาถูกจากจีนละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันผมว่ามันก็เริ่มจะมาถึงจุดคนสุดท้ายที่ผมคุยด้วยอย่างที่ผมคาดไม่ถึงครับเป็นธุรกิจดนตรีครับ
0: ดนตรีคืออะไร
1: ทำเครื่องดนตรีเลยครับแล้วก็นำเข้าเครื่องดนตรีจากประเทศจีนเนี่ยก็บินไปคุยครับแล้วไปหาโรงงานในจีนผมก็ไม่เคยคิดว่าโรงงานเครื่องดนตรีในจีนจะมีเยอะได้เลเวลนั้นนะฮะแล้วทั้งกระบวนการในการที่จะพัฒนาเขามีทั้งเครื่องดนตรีที่เป็นคลาสสิกใช้แมนนวลมือเกาเป่าดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะไปจนถึงเรื่องของการทำเอกีตาร์ AI
0: โอ
1: ้อะไรออกมาอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่า เราไม่สามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ไปได้ถ้าไม่มีจีนนะฮะไอตัวของพวกคอคอร์ดก็ดีหรือว่าไอตัวเทคโนโลยีของการที่มันจะวิ่งพร้อมๆกับซอฟต์แวร์ที่มันจะต้องบอกว่าเราจะต้องกดที่ปุ่มไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยครับความเร็วของอินเตอร์แอคมันอะไรมันเราก็เข้าใจได
0: ้
1: นะคำถามคือถ้าจีนไปได้ถึงเลเวลนั้นเราจะเป็นยังไงทุกคนเหมือนจะเบมบอกว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรผมก็ถามว่าแล้วจะให้รัฐบาลทำอะไรทุกคนก็บอกว่าขึ้นภาษีเลยสิบอกอ่ะงั้นนั่งนะฮะปี1992เป็นปีแรกที่อาเซียนเริ่มคุยกันเรื่องของกำแพงภาษีสำหรับสินค้าปี1995เป็นปีแรกที่อาเซียนเริ่มคุยกันเรื่องของการ ปล่อย velocity ของ

0: เซอร์วิส
1: ใ
0: ครจะไปทำงานที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปี2009ครับเป็นการเริ่ม execution การนำการทำลายกำแพงภาษีของสินค้าและ investment
1: ครับ
0: นะปี2015เป็นปีที่อาเซียนบอกว่าเราจะเป็น economic community เต็มรูปแบบ10+3นะฮะและ10+6ในเวลาต่อมาซึ่งตอนหลังอินเดียไม่เข้านะครับนะฮะแล้วมาจนถึงปี2020ที่เป็นโควิด2022ครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราต้อง implement FTA ครับ Free Trade Zone นะเขาก็ถามแล้วมันยังไงอ่ะผมก็นั่งไล่ต่อโอเคน้องใจเย็นนะไอ้ Free Trade Zone เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้พวกเองเกิดกันทันหรือได้ยินกันทันหรือเปล่าผมทำเทรดดิ้งมา39ปีคุณอาทิตย
1: ์ก็คือเริ่มต้นชีวิตการทำงานในบริษัทเทรดดิ้ง
0: ใช่ผมทำที่แรกคือ CP Intertrade ครับ
1: โอ้โหชัดเจนเลยนะคือบริษัทการค้าระหว่างประเทศของในเครือ CP
0: ขายไก่สดแช่แข็งขายอะไรพวกเนี้ยครับ
1: แต่มันเป็นแผนกอินเตอร์ของ CP
0: ใช่ใช่อันนั้นไก่สดแช่แข็งมันมีหลายเซกเตอร์นะมันมี61ที่เป็นตลาดญี่ปุ่น62เป็นตลาด Middle East และตลาดทั่วๆไป63เป็น Processing Food นะฮะทุกวันนี้อยู่ของ CPF นะฮะวันนั้นไม่ได้ชื่อ CPF วันนั้นชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละพี่ช้างก็เป็นคนทำนะเนี่ยครับก็มีอยู่3ส่วนงานผมก็ดูแลตลาด62ตลาด62เป็นตลาดที
1: ่คือ Middle East และอื่น
0: โคตรหามากครับมันมีกฎระเบียบแปลกๆหลายเรื่องนะมีกฎระเบียบแปลกๆหลายๆเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่ามันจะต้องมีกำแพงภาษีมันจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตอะไรบ้างแบบไหนบ้างยังไงบ้างเนี่ยครับซึ่งการส่งออกอาหารเนี่ยยังไงต้องตรวจเชื้ออยู่แล้วนะกระบวนการในการตรวจเชื้อเราจะต้องทำยังไงเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะแล้วราคาในเวลาเทรดเดอร์ที่เขาตั้งราคากันนะมันต้องเผื่อภาษีครับมันต้องเผื่อภาษีญี่ปุ่นเราก็ต้องมีภาษีนําเข้าของเขาก็ต้องเผื่อภาษีไม่งั้นโตโยโกโดก็ดีซูมิโตโมก็ดีหรือมิซุยก็ดีก็จะต้องมาต่อรองราคากันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะไม่งั้นแบบราคาเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้ใช่ไหมเมื่อปลายทาง
0: ใช่สมัยก่อนเรานําเข้าบอยเลอร์ครับบอยเลอร์คือลูกไก่ครับน
1: ะ
0: ลูกไก่เนี่ยตอนนั้น CP ยังทำเองไม่ได้ก็ต้องนำเข้าก็โดนครับภาษีบอยเลอร์นี่15%หรือเปล่าวะ15หรือ20แพงครับลูกไก่ตัวแพงนะครับตอนนั้นราคาลูกไก่อ่ะไม่แพงมากแต่ว่าพอโดนภาษีเข้ามาแล้วเนี่ยโดนแวดอะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีราคาสูงขึ้นเพราะนั้นไก่สมัยก่อนก็เลยแพงCP ก็เลยหาวิธีในการที่ทำไงที่ฉันจะมีบอยเลอร์เองได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำสำเร็จนะครับก็เก่ง CP เก่งครับเรื่องพวกนี้เก่งมากแล้วก็ผมก็ไปเป็นพัฒนาขึ้นไปหน่อยก็กลายเป็นเทรดเดอร์ครับอยู่ดูแลตลาดที่ไม่ใช่ตลาดเสรีครับตอนนั้นโลกมีสองข้างนะคุณอาทิตย
1: ์
0: อีกข้างหนึ่งที่เป็นเสรีนิยมกับอีกข้างหนึ่งที่เป็นกึ่งคอมมิวนิสต
1: ์
0: CP ก็มี2บริษัท CP Intertrade เนี่ยดูแลฝั่งของเสรีเป็นคนดีมีนู่นนี่นั่นครบถ้วนบริบูรณ์การจ่ายเงินก็ตรงไปตรงมาแต่พอเป็นบริษัท Everchild เป็นบริษัทที่ไว้คอยดูแลสังคมนิยมครับเพราะว่าพวกนี้เวลาขายของแล้วไม่ได้เงินคุณอาทิตย
1: ์จะได้มาเป็นอะไรครับ
0: เอาอาหารสัตว์เข้าไปผมอาจจะได้แค่ชูนัทออกมาผมอาจจะได้ช
1: ิ้
0: น
1: โอเคก็เป็นบาร์เตอร์อ
0: าจจะได้เหล็กรางรถไฟออกมาผมอาจจะได้ปูนซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับต่อไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะต้องมีกระบวนการต่างๆซึ่งเวลาที่เราเทรดแบบนี้เนี่ยความพังมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไม่รู้ภาษีนำเข้าของประเทศไทยราคา
1: ที่ได้มาใช่ไหมในของที่แลกมาใช่ไหมพอแลกมาแล้ว
0: ใช่ใช่คือสมมติถ้าเราแลกมา100-100เราส่งอาหารสัตว์ไป100 บาท แล้วเรารับของเข้ามา100 บาทซึ่งของเข้ามา100 บาทมันอาจจะเป็นราคาแค่ชุนนัทราคา100 บาทในเวียดนามเองก็ได
1: ้
0: นะแต่พอมาประเทศไทยมันโดนภาษีไว
1: ้
0: มันโดนภาษีเข้ามากลายเป็น110 บาท115 บาทอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเวลาที่มันจะสู้มันก็ต้องมาหายังไงว่าเราจะสู้ยังไง
1: เดี๋ยว

0: กินให้ครบก่อนว่างั้นเถอะ
1: กับบางทีก็ต้องหาวิธีขายก่อนจะได้วิธีซื้อกว่าจะได้ขายเช่นอยู่ๆก็บอกว่ามีเครื่องบินเซคันด์แฮนด์ที่จะปลดระวางมาสนใจจะซื้อไหมเอเทนอฟคุณว่าผมขายใครผมซื้อมาขายใครเอเทนอฟผมซื้อมาขายสาวิยาครับขายเด็กครับสครับชิปอย่างเงี้ยครับผมซื้อเรือที่มันปลดระวางแล้วมาตัดชิ้นส่วนแล้วก็เอามาขายแต่ผมต้องขายให้เขาได้ก่อน
0: พอแล้วถึงค่อยไปแรกให้ชัวร์ว่ามันจะกลายเป็นเงินได้ถูกไหมในท้ายที่สุดแล้ว
1: สมมติเรือลำหนึ่งอ่ะมันมาเขาเปิดราคามาประมาณ200,000 เหรียญเนี่ยผมก็ต้องไปหาดูว่า200,000 เหรียญเนี่ยผมจะขายเหล็กมันเท่าไหร่คุณภาพเหล็กเป็นยังไงเรือสนิมขึ้นแค่ไหนอะไรแค่ไหน
0: โอ้ยนี่คุณสมบัติก็เหมือนเป็นพ่อค้าสองต่อว่างั้นเถอะ
1: คือ
0: ขายสองครั้งอ่ะคือขายทีนึงคือต้องใส่สองครั้ง
1: ถูกแล้วเราก็ต้องเอาไอ้พวกเนี้ยมาคำนวณเสร็จภาษีแม่งโดนเท่าไหร่วะโดนอย่าง
0: นี้คุ้มไม่คุ้มเพื่อให้รู้จริงๆว่ามูลค่าเนี่ยคือได้กี่บาทว่างั้นเถอะ
1: ครับแล้วฝั่งแล้วเราต้องหลายฝั่งด้วยนะมันทริแองเกิลเทรดไงครับแล้วไอ้ฝั่งโรงเหล็กที่รับซื้ออ่ะก็ต้องเมคชัวร์ว่าเขาไม่ขาดทุนใช่ไหมและแน่นอนเขาไม่ใช่ไม่ขาดทุนเขาต้องกำไรมากอย่างที่เขาอยากได้ด้วย
0: เ
1: พราะนั้นอัตราการกดราคาเขาก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปต่อรองแบบนี้แล้วภาษีนำก็แล้วผมก็จะปวดกระบาลกับเรื่องภาษี
0: ทำอยู่กี่ปีเนี่ยบริษัทเนี่ย
1: 3-4 ปีครับแม่งเป็นเล่มเลยนะคุณรู้ป่ะเล่มทาริฟเสียดายไม่ได้เก็บไว้อ่ะ
0: แล้วยิ่งในก่อนมันก็น่าจะซับซ้อนกว่านี้นะ
1: ขอโทษนะครับแล้วน้องๆแม่งไม่มีอินเทอร์เน็ตมาให้นั่งหาครับแม่งต้องเปิดเล่มครับแล้วมานั่งเทียบกันเทียบกันเสร็จต
0: ้อง ส่งสินค้าอะไรเลย
1: ถ้าอยากจะรู้แน่ๆต้องไปกรมศุลกากรแล้วเอาตัวอย่างไปให้เขาดูว่าเหล็กหน้าตาแบบนี้ผมจะนำเข้ามาแบบนี้ผมโดนอะไรบ้าง
0: แปลว่าต้องได้ตัวอย่างของเขามาแล้วด้วยส่วนหนึ่ง
1: โอ้โหมันไม่ได้ครับ
0: กว่าจะใช่ป่ะกว่าจะค้าได้อันหนึ่งนี่มันเหนื่อยเลยนะเนี่ย
1: ผมก่อนหน้านั้นมันไม่มี HS code ที่ใช่ก็คือไอ้เลขนำเข้าว่ามันจะเป็นตัวมาตรฐานเดียวกัน
0: พิกัดไหนจะเป็นพิกัดไหนมูลไหนพิกัดภาษีอะไร
1: ไอ้ที่ผมทำเนี่ยมันก่อนแล้วพอมา HS code ชีวิตก็ดีหน่อยแต่ even HS code เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะสมมติถ้าคุณมีถาดที่ใส่ปากกาวางนู่นนี่นั่นได้แล้วมีเครื่องคิดเลขและนาฬิกาอยู่ตรงนั้นด้วย
0: จะเป็นหมวดไหน
1: ครับหมวดไหนก็ช่างมันเอาหมวดที่แพงที่สุดของภาษีนะครับซึ่งตอนนั้นคือนาฬิกา stationery เสีย 15% มันไม่คิดครับมันบอกว่านาฬิกานาฬิกาแม่งมีกระจึงเดียวคุณดูทิศ
0: ผมเป็นศุลกากรผมคงทำอย่างนี้แล้วมั้ง
1: ทั้งอันก็30%
0: แต่ว่าเราไม่ใช่ศุลกากรเราเป็นผู้นำเข้าเราก็อาจจะคิดอีกแบบนึง
1: ประมาณปี1990ไอ้สินค้าแบบอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอินโนเวชั่นเว้ย
0: เอามารวมกันเลยนะเพื่อให้ฐานภาษีพินาศด้วยยับด้วยการไปเจอตัวแทนเนี่ยนะ
1: 3 in 1 4 in 1 อะไรพวกนี้เข้ามาโอ้โหปวดตับไอ้ภาษีนั่นแหละ
0: เช็คอัพ
1: คนยุคผมอาจจะเจ็บปวดเรื่องภาษีนะฮะบางทีแล้วมันก็เป็นหลูโพให้คอร์รัปชันได้เยอะด้วยเพราะว่
0: า
1: บางทีถ้าเราอยากจะแล้วแต่เขาจะตีพิกัดอะถ้าเราอยากจะให้เขาตีพิกัดที่ถูกลงก็ต้องมีอะไรให้มันถูกลงนะ
0: เพื่อทำให้ดุลพินิจไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายใช่ไหม
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะไม่มีการคอร์รัปชันได้เลยอะ
0: เพราะมันเต็มไปด้วยดุลพินิจ
1: ใช่
0: เปิดตู้มา
1: พอเปิดตู้มาเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ขนาดนะนำเข้ามาผมสั่งของมาตู้หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีพวกเอ็มที่คาร์ตันใส่มาด้วย 5% บางทีซัพพลายเออร์ก็น่ารักใจดีให้มา10แม่งอีก5นี่ผมต้องเสียภาษีนำเข้านะเว้ยแล้วตีมูลค่าออกมาอะไรเงี้ยมันอะไรวะอย่างเงี้ยนะ
0: ซึ่งดูค่อนข้างขมขื่นนะชีวิตช่วงนั้น
1: คุณมันขมขื่นมากแล้วต้องมานั่งทำใบขนน่ะแล้วเราต้องมานั่งคำนวณใช่ไหมคำนวณเสร็จมานั่งเอาตัวเลขคือสมัยก่อนมันแมนนวลหมดอ่ะเราก็ต้องไปเมคชัวร์ว่าไปเอาปริ้นจากแบงค์มาว่าวันนี้เอ็กซ์เชนเรทมันเท่าไหร่แล้วเอ็กซ์เชนเรทตัวนั้นมายันกับศุลกากรต้องเอาจากศุลกากรต้องเขียนใบขนเขียนใบขนเสร็จแล้วมานั่งพิมพ์คำนวณเสร็จผิดก็ไม่ได้อีกเดซิมอลปัดขึ้นอย่างเดียวไม่มีปัดตก
0: นี่มันช่างเป็นการค้าระหว่างประเทศในยุคก่อนที่เทคโนโลยีสารสนเทศระบบดิจิตอลระเบียบภาษีศุลกากรกันเลยนะเข้ามาคุณพลเจอช่วงท้ายครบถ้วนแล้วดันอยู่ในแผนกที่ต้องค้าขายผ่านบาร์เตอร์เทรดด้วย
1: ครับ
0: คือผมมาจำได้เลยนะตอนที่เขาบอกว่าทำไมโลกนี้แม่งถึงต้องมีเงินขึ้นมาเนี่ยในฐานะตัวเก็บมูลค่าและเป็นหน่วยกลางในการแลกเปลี่ยนอ่ะพอคุณสมพลเล่าเรื่องชีวิตของคุณสมพลเวลาจะไปค้ากับแต่ละประเทศแล้วต้องแลกอะไรมาบ้างแล้วกว่าจะได้กว่าจะไปเช็คราคากว่าจะไปขายของนั้นให้ได้เสร็จแล้วก็ค่อยมาซื้อนี่แหละโลกนี้แม่งถึงต้องมีเงินใช่ไหมซื้อด้วยเงินเถอะอย่าซื้อยาวของมาแลกกันเลยโดยเฉพาะระหว่างประเทศถ้าเป็นตลาดแบบตลาดหน้าบ้านคุณสมพลเอาคุณสมพลปลูกผักไปแลกกับผลไม้อีกบ้านนึงก็ยังง่ายแต่นี่มันแลกแบบการค้าระหว่างประเทศนี่แม่งเรื่องใหญ่มากเลยนะ
1: ผมนั่งอยู่เทเล็กตอนนั้นเป็นเทเล็กครับ
0: โอ้
1: คุณเทเล็กมาแล้วบอกว่าอยากได้ครับเชลมิล
0: ครับเชลมิลคืออะไรวะ
1: ปูปูปน
0: เออ
1: ผมก็ถาม
0: เอาไปทำอะไร
1: อะไรวะผมก็ถามเฮียผมว่าเอาไปทำอะไรวะเฮียเปลือกปูปน
0: เออ
1: แล้วใครจะมีเปลือกปูได้เยอะขนาดนั้นแม่งเอาตั้ง10ตัน
0: เออ
1: ก็บอกว่าอ๋อเปลือกปูเนี่ยมันมีไอ้นี่มันมีไคโตซานไคโตซานเนี่ยมันจะทำให้เปลือกไก่อ่ะเปลือกไข่อ่ะมันสวย
0: ให้ไก่กินเหรอเอาให้ไก่กินเหรอ
1: มันจะแข็งใช่เอาไปให้ไก่กิน
0: แล้ว
1: ม
0: ัน
1: เปลือกออกมาเนี่ยเปลือกมันก็จะแบบมีความแข็งนะฮะแต่พอกระเทาะแล้วเนี่ย
0: อ๋อแตกง่าย
1: ข้างในอ่ะมันจะไม่ติดเปลือก
0: โอเคไข่เปลือกไม่เหนียวเคาะแล้วมันไม่เหนียว
1: ผมแม่งคิดอันเดียวเลยไว้กุนอาทิตย
0: ์ว่า
1: เชี่ยใครไปเจอวะใครไปเจอวะ
0: มันอุบัติเหตุมันอุบัติเหตุเรื่องพวกนี้อยู่ดีไม่มีใครทดลองหรอกอาจจะเป็นแบบเฮ้ยจะมาอยู่ดีไข่แถวนี้มันสวยกว่าเพื่อนอ๋อมีใครทำมีปูตายแล้วกินเปลือกปูเข้าไป
1: แต่ราคาต่อตันมันเล้าใจมาก
0: เหรอ
1: มัน1,500เหรียญสมัยก่อนนะ23บาทก็ตกประมาณสัก 3-4 หมื่นบาทต่อตัน
0: เออ
1: แพงกว่าพอๆข้าวเลยนะคุณอาทิตย
0: ์ราคาดีมากใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วทำไงทีนี้ทำไง
1: เนี่ยก็เนี่ยผมก็แต่มึงไปหาก่อนนะว่าที่ไหนจะมีบอกโรงงานปูโรงงานกุ้งผมรู
0: ้มีแกะปูไหมที่นั้นที่สมัยก่อนมีแบบ
1: กุ้งก็ใช้ได้แต่ดีไม่เท่าปู
0: เขาดูมันวาวกว่านะปูมันวาวกว่ามันน่าจะ
1: มันมีเขาเรียกอะไรมันมีความแข็งของเชลไคโตซานโอ้ยนึกตั้งนานมันมีไคโตซานอยู่ในนั้น
0: เมื่อกี้พูดมาแล้วไงทีหนึ่งไคโตซาน
1: ไคโตซานมันตัวเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้มันเชลของมันเนี่ยล็อกได้ดีอะไรได้ดีนะเอาละเราก็ไปหาสุดท้ายต้องไปหาจากร้านซีฟู้ดครับผมต้องติดต่อ
0: ไปเก็บรวบรวมร้านซีฟู้ดเหรอ
1: ใช่
0: ร
1: ้
0: านที่ใหญ่เหรอ
1: ใช่
0: แต่ว่าเวลาเขาแกะทำ
1: สอง
0: เม
1: ื
0: ่อเวสอะฟู้ดเวสอะนะฟู้ดเวสอะนะ
1: วิธีที่เราจะได้มาคือเราต้องติดต่อเล้าหมูเพราะไอ้เล้าหมูนี่แหละจะเป็นคนไปเอาของเหลือจากร้านอาหารทุกคนแล้วก็ให้เขาแยกแยกเสร็จก็เอาเปลือกปูมาล้างเสร็จก็ตากแดดเสร็จแล้วก็เอามาป่นนะ
0: ไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยได้ลดตันละ1,500เหรียญไม่ง่ายนะไม่ง่าย
1: ต้นทุนราคาขาย 30,000 น่ะต้นทุนผมอยู่ประมาณสัก 20,000 น
0: ่ะไม่ถือว่ารวมทั้งหมดเลยไหมซื้อหมอกล้างเก็บนู่นนี่โอ้โห
1: ครับแต่กินหอมมากนะกินหอมมาก
0: จริงเหร
1: อผมไม่ตายตรงไหนรู้ไหมภาษีนำเข้าของญี่ปุ่น
0: ทำไมอ่ะมัน
1: ตีไคโตซานไว้มันตีเป็นอาหารเสริม
0: เออ
1: มันบอกว่าเป็นวัตถุดิบสำหรับในการใช้ทำอาหารเสริมได
0: ้
1: เพราะไคโตซานเนี่ยตัวนึงก็คือมันเป็นตัวดักจับไขมันครับ
0: จำได้นะจำได้
1: ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันเป็นความลำบากลำบนของภาษีนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามจะบอกว่า remove ถ้าคุณไปอ่านหนังสือสมัยก่อนนะ trade barrier ตัวหนึ่งเลยคือภาษีเพราะนั้นโลกทั้งโลกในเวลายุค1990ถึง1999แถวนั้นเนี่ยเราจะพูดกันเยอะเรื่องทำยังไงให้ทำลายกำแพงภาษีได้นะฮะในขณะที่กำแพงภาษียังไม่ถูกทำลายครับแต่กำแพงเบอร์ลินล้มก่อน
0: นะฮะ1989
1: ใช่ครับเพราะนั้นบริษัท เอเวอร์ชัยก็เลย no longer

0: unnecessary
1: อ๋อ
0: เพราะว่ามันก็กลายเป็นโลกเสรีกันหมดอย่างเงี้ยครับกับแล้วเราก็เลยพยายามทำลายกันด้วยกระบวนการต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ free trade agreement free trade agreement เนี่ยตั้งขึ้นมาคุยเริ่มคุยกันครั้งแรกตอนประมาณปี1990นะครับตั้งคุยกันกรอบใหญ่ของการค้าเสรีเราจะทำยังไงแบบไหนนะตอนนั้นยังไม่พูดถึง globalization ด้วยซ้ำไปนะฮะในปี1992เนี่ยในอาเซียนก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องเซปครับ common effective preferent preferential tariff คือทำยังไงที่เป็นเครื่องมือที่เราจะลดภาษีได้ให้มันเกิด effective มากที่สุด
1: โดยหาอะไรเรียกอะไรอัตราร่วมกันที่ตกลงกันแบบไม่ต้องเป็นคุย
0: เป็น common เดียวกัน
1: ใช่ไหม
0: เป็น common เดียวกันผมจ่าย 5% คุณก็คิดผม 5% นะนะครับแล้วก็มาจนถึงAFTA จำได้ใช่ไหมครับ AFTA ก็จะเป็น ASEAN Free Trade Area นะฮะแล้วเราก็คุยกันนั้นในปี1992แล้วเริ่ม implement ใช้1993คิดดูมันเร่งด่วนขนาดไหนคุณอาทิตย
1: ์
0: นะครับจากนั้นก็พัฒนาออกมาอีกหลายตัวครับซึ่งเวลาหมดแล้ว
1: เหลือ2นาทีได้อยู่2นาทีได้อยู่2นาที
0: เพราะนั้นเราไปได้สัก2ตัวครับ
1: ครับผม
0: แล้วพอจาก after มาเนี่ยเราก็คุยกันเยอะมากจนกระทั่งปีประมาณสัก2009ครับก็เริ่มเป็น ASEAN Trade in Good Agreement นะฮะการที่เราจะทำภาษีลดภาษีสินค้าแล้วพูดถึงตัวสินค้าพูดถึงกติกาละ พูดถึงว่าเราจะพัฒนาจากเซปขึ้นมาเป็นตรงนี้ตัวไหนลดบ้างตัวไหนยังไงบ้างถ้าคุณอาทิตย์พอจะนึกออกจำได้เรากำลังพูดถึงอัตราการเสียภาษีที่
1: 0-5%
0: นะฮะแล้วเราก็เร่ง accelerate ตัวนี้แบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะในปีในช่วงปีนั้นจนกระทั่งปี2000นะฮะ2000เนี่ยเราเริ่มใช้อาเซียนที่เป็น AFTA คือใช้ 0-5%นะฮะ 0-5% ในระหว่างนั้นเองครับมันก็มีโผล่มาว่าเรามีอาเซียนเรามี10ประเทศนะประเทศที่10คือแคนเบเดียมาตอน1999วันนี้เรามี11นะครับติมอร์เลสเต้นะครับมาเมื่อต้นปีเนาะเอ๊ะปีที่แล้วสิปีที่แล้วก็11ประเทศตอนนั้นเรามี10ประเทศครับแล้วเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องการบวก3ครับถ้าเราเอาไทม์ไลน์มากลางกันเราก็จะจำได้ว่าจีนเข้า1999เข้า WTO เนาะนะฮะแล้วก็2000ทุกคนก็เย้จีนเข้า WTO แล้ว มันจะเกิด evolution ครั้งใหญ่แล้วดีจังเลยตลาดใหญ่ที่สุดของโลกกำลังจะมาแล้วมีคนตั้ง 1,100 ล้านคนอะไรประมาณนี
1: ้นั่นคือจังหวะที่เราคิดถึงขาได้
0: ใช่ครับแล้วก็
1: ในโอ้ดีใจจังได้ตลาดเราจะไปขยายกันเราจะมีความคิดว่าขอได้เป็น 0.1% ของประเทศจีนก็พอแล้วสำหรับเราอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเยอะช่วงนั้น
0: ในขณะที่จีนยังไม่คิดอะไรเลยแต่พวกเราอะฟรีเทรดโซนแล้วพวกเรากำลังทำลายกำแพงภาษีเรากำลังพูดถึงการที่เราจะไม่เสียภาษีที่ตัวสินค้านะครับแล้วก็เราระหว่างที่เรากำลังคุยถึงตัวสินค้าเราก็พูดถึงอาฟ้าด้วยนะครับคือ1995เนี่ยเราพูดถึง ASEAN Framework Agreement on Service
1: ภาคบริการเลยเหรอ
0: การค้าทางเสรีทางเซอร์วิสได้กติกามันต้องเป็นดับเบิลแท็กยังไงนะถ้าคุณเสียภาษีที่นู่น180วันแล้วคุณกลับมาเสียที่นี่คุณไม่ต้องเสียที่นี่คุณก็เสียที่นู่นไปเลยอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะเราคุยกันเรื่องพวกนี้ครับนะคุยกันมาตั้งนานเนี่ยมาใช้จริงๆตอนประมาณปี2020ครับ
1: อู้เป็นชื่อใหม่จาก25ปีน่ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อมาเป็นอาติซ่าครับ ASEAN Trade in Service Agreement วันนั้นเรามี2ตัวครับ ASEAN Trade Good Agreement กับ ASEAN Trade in Service Agreement แล้วเรายังมีพัฒนาเรื่องนี้ต่อจนมาถึงกลายเป็น RCEP ครับ Regional Comprehensive Economic Partnership แล้วก็ถอยกลับไปหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะพูดถึง investment ซะด้วยซ้ำไปคือ
1: การลงทุนเหรอ
0: ACIA ครับ ASEAN Comprehensive Investment Agreement นะการเปิดเสรีและการคุ้มครองการลง

0: ทุนของแต่ละประเทศเราไปลงทุนที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศนั้นต้องคุ้มครองเราประเทศไหนมาลงทุนกับเราเราก็ต้องคุ้มครองเขา
1: ครับ
0: และทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้น
1: น
0: ที
1: ่
0: ่เป็น
1: คือ
0: จบของเทปวันนี
1: ้นะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะต่อประเด็นนี้กันมันจะไล่มาเรียงมาเรื่อยๆจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับคุณสุพลงั้นวันนี้เราพักกันตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าวันจันทร์หน้าคุณสุพลเล่าตรงนี้ต่อนะคร
0: ับ ได้เลยครับ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุพลครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านฟังครับพักตรงนี้ครู่นึงนะฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 96.5 FM Thinking Radio ช่วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
6: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
5: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากฝากออมกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10%หรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม

0: ยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsb.or.th หรือ tsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตกลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับ
1: ครับผม
0: คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้พูดถึงพฤติกรรมของผมที่ก็ตอนนี้หลักๆเนี่ยที่ใช้เงินเยอะเนี่ยนะถ้าเราไม่นับพวกจ่ายค่าส่วนกลางอะไรพวกนี้นะค
1: ่
0: าจ่ายโรงพยาบาลอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ค่าประกันอะไรพวกนี้ก็จะเป็นค่าหนังสือ
1: โอ้ย
0: ในหนังสือเนี่ยผมก็จะมีอยู่สองแบบคือแบบที่เบิกบริษัทได้กับเบิกไม่ได้นะเบิกไม่ได้เนี่ยก็มีสองแบบก็คือซื้อที่ไทยกับซื้อที่อเมซอน
1: สั่งนอกสั่งนอก
0: เด็ดพอบางทีมันเยอะอ่ะหลายพันบาทเนี่ยเราก็ต้องทำให้ความรู้สึกว่าเรา
1: ไม่
0: จ่ายยังไง
1: เยอะทำให้รู้สึกเยอะ
0: ยังไงให้มันดูไม่เยอะเราก็มีบัญชีเยอะๆแล้วเราก็แต่ละบัญชีเราก็จ่ายน้อย
1: ๆใ
0: ช่ไหมหรือบางทีเนี่ยเรามีเฮ้ยงบประมาณเนี่ยช่วยค่าส่งด้วยอเมซอนเนี่ยเราช่วยค่าส่งนะหร
1: ือ
0: ช่วยค่าไม่ใช่ค่าส่งอ่ะค่าเรียกว่า import charge อ่ะ import charge ฟรีอะไรเงี้ย 3-4 อะไรเงี้ยเราก็จะมี
1: อ
0: ันนึงโดยเอาเงินมาแต่ก้อนนึงเช่นกำไรอันนี้อะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มนึงผมว่าจะแพงอ่ะที่ genius นะไม่ใช่ genius ที่ผมเคยให้คุณนะอันนี้มันเป็นผลการวิจัยซึ่งก็เป็นหนังสือที่เขาตอนหลังเขาไปจับผิดได้เยอะเหมือนกันไง
1: เอาเลย
0: เนี่ยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทไง 2,000 กว่าบาทปุ๊บเราก็เฮ้ยเนี่ย
1: ทำดี
0: เราก็เฮ้ยเฉพาะเล่มนี้ผมเติมเงินเข้าไปเจ็ดเดี๋ยวช่วย700เลยไม่รวมช่วยค่าส่งอะไรเงี้ยเหลือพันเดียว
1: โอ้
0: ยแล้วเงิน10บัญชีเหลือบัญชีละร้อยเดียว
1: บัญชีละร้อยเดียวโอเค
0: มันก็จะกลับมาได้ถึงเล่มละร้อยเดียวถึงเล่มละร้อยเดียว
1: ใช่ไหมของที่ดีมากอันนี
0: ้ด้วยเหตุนี้เราก็สามารถที่จะซื้อได้เพราะบางทีหนังสือในไทยเงี้ยบางทีโอ้หนังสืออย่างไทยปันไกจินอย่างเงี้ยมันหนาไงมันต้องซื้อแบบเป็นปกแข็งไงมันฉีก
1: โอ้
0: มันฉีกเวลาหนังสือหนามากเลยมัน
1: โอ้เล่มมันเปเปอร์แบ็กนี่ก็หนามากแล้วนะให้มาที่เวลาใส่เล็กๆเนี่ย
0: ไม่เปเปอร์แบ็กหนามากไม่ได้ไงมันฉีกไงเหมือนอย่าง
1: เอาใช่ปกมัน
0: ก็แบบซื้อของไอ้สติของไอ้เนี้ยไอ้สตีเฟนคิงเนี้ยหนังสือชุดมีอยู่ชุดหนึ่งทาลิสมันอะไรเงี้ยมันหนาไงเวลาอ่านเลยมันฉีกไอ้สตีเฟนคิงผมก็อ่านนะ
1: ครับ
0: เล่มไหนก็ได้จริงๆก็มีเรื่องดีอยู่ไม่กี่อาจจะสัก10เรื่องอ่ะนะแต่ว่ามันเล่าเรื่องเก่งไงผมชอบ
1: โอ้ชอบหลายวิธีเขาใช่มั้ยจะเรียกว่าจับตรงไหน
0: เออชอบวิธีขึ้นแต่ไอ้เล่มที่เป็นคล้ายๆหลอดเดือดลิงไม่อ่านนะมันไอ้นั่นไปเนี่ยแบบอ่านแบบแต่จริงๆผมไม่เคยอ่านเลยนะแต่ผมรู้จักสตีเฟนคิงชอชงชอแชงเพิ่งรู้เป็นของสตีเฟนคิงเนี่ยแล้ววันนึงไปอ่านเมื่อสัก2ปีที่แล้วอ่ะมันมีหนังสือเล่มนึงมาปกแข็งด้วยก็เลยเฮ้ยพิมพ์สวยอะไรก็ลองอ่านดูเป็นเรื่องสั้นหลายอันมาต่อเฮ้ยมันโอ้โหเขียนดีว่ะก็เลยซื้อมาเป็น10เล่มเลยนะ
1: แ
0: ต่ก็ยังไม่ได้อ่าน
1: ผมราคาตัวพ่อแห่งการเล่าเรื่อง
0: ใช่ใช่ใช่ Ultimate Storytelling อ่ะ
1: ในยุทธจักรเนี่ยไม่พ่ายแพ้ใครหรอก
0: นี่ก็ไปไล่ซื้อ IT ไล่ซื้อpessimistly อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ซื
1: ้อ
0: ซิปเนอร์อะไรพวกเนี้ยนะ the stand อะไรเงี้ยท
1: ี
0: นี้เนี่ยที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะเรื่องช่วยกันจ่ายอะไรเงี้ยนะแต่เงินมันก็เท่ากันอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้คือใจความคือเขาเรียกอะไรนะเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะมูลค่าที่ออกอ่ะมันเท่า
0: ใช่
1: แต่ความรู้สึก
0: ใช่ไหม
1: ไม่เคยเท่าใช่
0: หรือถ้าเป็นบริษัทก็ถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวมันก็เงินเรานี่แหละใช่ไหม
1: ถูก
0: เออ
1: มันถึงเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีหมวดหนึ่งเขาเรียก mental accounting อ่ะอยู่ในประมาณนี้คือบัญชีที่เราใช้สมองในการแบ่งแยกหรือจัดประเภทอีกทีนึงอะไรเงี้ย
0: แต่เนี้ยผมเนี่ยก็มีผมอยู่คอนโดในมี

0: ไปประมาณนะสองที่นะพระรามเก้ากับตัวไอ้ปฏิพัฒน์เนี่ยอยู่สี่วันสามวันอะไรเงี้ยแต่ที่ที่พระรามเก้าเนี่ยก็จะมีแต่หนังสือของใหม่เดี๋ยวไปไว้ปฏิพัฒน์หมดไอ้ของที่อยู่ในพระรามเก้าเนี่ยก็จะเป็นของที่แบบซื้อมาบางทีก็อ่านให้หมดอะไรเงี้ยนะนานๆแล้วสมัยรุ่งเรืองก็ไม่มีเวลาเลยคุณผมนี่มาบ้านนี่ก็นอนแล้วก็
1: โอ้ยจะนอนจะไม่พอแหละนะว่างั้นเถอะใช่ไหม
0: ไม่พอไม่พอนอนได้พอ
1: เออเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวรุ่งขึ้นก็ต้องไปมีงานขึ้นเครื่องบินบ้างไปดึงบ้างตลอดอ่ะตลอดทุกวัน
0: ตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตเน
1: ี่ยมีอยู่จริงมีอยู่จริงกันแล้ว
0: ทีนี้เนี่ยผมก็ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งคุณอาทิตย์จำชื่อคนเขียนและชื่อเรื่องได้โดยแสดงเล่มดีก็คือหนังสือรูออฟซั
1: ม
0: ของอลักเปเปอร์ซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นบรรณาธิการของนิตยสารตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าแย่ละก็คือฟาสต์คัมพานี
1: โ
0: อ้ทีนี้เนี่ยเขาเขียนเดี๋ยวนี้ผมไม่อ่านละฟาสต์คัมพานีนะมันแพงเขาเขียนกฎของธุรกิจไว้เนี่ยประมาณสักสามสิบกว่านะ
1: แต่ตอนนี้52ข้อป่ะ
0: 52ใช่ไหม
1: เออ
0: แต่ตอนนี้ผมจะอ่านข้อหนึ่งก็คือข้อที่6ซึ่งมันตรงกับที่ผมพูด
1: เออเหรอ
0: เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า you want to see with fresh eye reframe the picture นะครับก็คือเวลาคนเนี่ยไอประโยคบนเนี่ย see with fresh eye เนี่ยนะมันก็จะเป็นกฎของว่าด้วย creativity
1: ความคิดสร้างสรรค์
0: ใช่ไหมหมายถึงว่าเฮ้ยเอ๊ะทำไงคุณเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาบอกคุณมองของเก่าเนี่ยแต่มองด้วยสายตาสดใหม
1: ่เอออันนี้ประโยคนี้คนชอบพูดคนชอบพูดประโยคนี
0: ้คนชอบพูดถ้าไปอ่านอย่างโอโชเนี่ยโอโชก็จะพูดว่าในหนังสือ creativity นะโอโชเนี่ย think like a child
1: คือคิดหรือที่เป็นวันนี้คือมองด้วยสายตาแบบ
0: เด็กเลยเด็กมันก็จะบริสุทธิ์ไม่ได้มี
1: ฟิลเตอร์แล้วมีฟิลเตอร
0: ์ใช
1: ่
0: ไหม
1: มีแว่นที่จะถูกย้อมสีไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ในการมอง
0: ทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณจะมองด้วยสายตาสดใหม่เนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนฉากเปลี่ยนกรอบของตัวภาพที่คุณมองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยใช่ไหมเวลาเราคุณอาทิตย์ไปดูพิพิธภัณฑ์นี่คุณดูอะไรวะคุณดูอะไร
1: ก็ดูนะแต่ว่ามันมีของอะไรนำเสนออย่างไรใช่ไหมเราเรื่องแบบ
0: ความหมายผมคือคุณดูภาพปั้นภาพเขียนหรืออะไร
1: ก็แล้วแต่พิ
0: จารณาส่วนใหญ่ดูอะไรส่วนใหญ่คนน่ะไปดูภาพเขียนใช่ไหมเพราะว่าที่มันดังเนี่ยถ้าภาพปั้นเนี่ยที่มันดังเนี่ยผู้ดูตรงมันก็ดังอยู่อันเดียวเอง
1: ไม่เยอะ
0: ก็คือ
1: มันภาพปั้นเนี่ยมีไม่กี่ที
0: ่แต่ถ้าพูดถึงภาพเขียนในยุทธภัณฑ์นะภาพเขียนเนี่ยโอ้โหบานเลย
1: เหมือนเป็นองค์ประธาน
0: ชี
1: ้เป็นองค์ประธาน
0: แบรนด์เอยปีกัตโซเอยใช่ไหม
1: ท
0: ีนี้คำถามก็คือเราไปดูอะไรอ
1: ่
0: ะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้การดูเราดูไม่รู้เรื่องนะไอ้ภาพเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนสอนดูดังๆก็จอห์นเบอร์เจอร์อะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: ที่เขาทำไป
1: สารคดี
0: BBC
1: สารคดีตัวที
0: ่เล็กๆอ่ะ
1: เป็นคอมแพนเน
0: ียร์ Day of Seeing แล้วก็จะมีหลายคนนะไม่ได้มีคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเอ๊ะเวลาเราอ่ะไปดูพวกเนี้ยแม้กระทั่งดูภาพดูอะไรพวกเนี้ยนะเฮ้ยเราเปลี่ยนเฟรมไหมเออเราเปลี่ยนกรอบไหม
1: เออ
0: ทีเนี้ยผมชอบกฎข้อนี้เพราะว่าเขาพูดถึงนักการตลาดกูรูการตลาดที่ผมรักมากรักก็คอตเลย
1: โอ้
0: เท็ดเลวิตที่ก็โดเลวิตเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มาคือมาเป็นกูรูการตลาดแล้วก็เป็นบอกองของนิตยสาร Harvard Business Review ด้วยเว็บเบอร์เขาบอกว่าเท็ดเลวิตเนี่ยบอกไว้เป็นคนแรกแล้วก็ดีมาก
1: เหรอ
0: คือเท็ดเลวิตเนี่ยเวลาพูดถึงบทความของเขาเนี่ยเขาเขียนหนังสือน้อยนะเขียนบทความเยอะบทความที่ดังที่สุดของเขาก็คือ Marketing Myopia หรือสายตาสั้นทางการตลาดทีโอโดเลวิตหรือเรียกว่าเท็ดละกันเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ย

0: กระเสือกกระสนจากปัญหาอันนี้ใครพูดการบินไทยก็ได้นะจากปัญหาที่มันซีเรียสเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่ไอ้สายตาของเขาอะ
1: อ๋อมองยังไงใช่ไหมมองเรื่องนี้ยังไง
0: ประโยคต่อไปนี้นี่ถ้าท่านผู้ฟังจำให้ได้เลยนะว่าเป็นประโยคสำคัญมาก
1: วักทองเหรอวักทองเหรอ
0: ดักเกอร์ก็ชอบถามด้วย
1: เหรอมา
0: แล้วก็ AI ผมนี่ถามเรื่องนี้ตลอดเลยโทรมาให้มันฟังบนถามดักเกอร์นะฮะ They don't see what business they are really in ก็คือบริษัทส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าบริษัทคุณอยู่ในธุรกิจอะไรอย่างกรณีของการบินไทยเนี่ยคุณต้องอยู่ในธุรกิจทำให้ลูกค้าแฮปปี้นะดีไลท์คัสเตอร์นะขึ้นไปเนี่ยมาตรงเวล
1: า
0: แล้วก็มีอาหารที่นั่งที่นั่งแอร์เออมาบริการดีถึงจะไม่ใช่ยกกระเป๋าแล้วก็ตามอะไรเงี้ยนะลงแล้วก็อะไรเงี้ยนะคุณดีไลท์คุณดีไลท์คัสเตอร์นะนะครับเขาก็เล่าให้ฟังถึงสมัยก่อนเนี่ยไอ้รถไฟมันกำลังมาใช่ไหมเลวิตก็เลยบอกว่าเนี่ยรถไฟสมัยก่อนมันก็มองว่ามันอยู่ในธุรกิจรถไฟ
1: มองแบบดื้อๆตรงไปตรงมาม
0: ันไม่ได้มองว่าจริงๆมันอยู่ในธุรกิจขนส่งคือในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในธุรกิจโลจิสติกมันเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกบริษัทที่ทำสว่านเนี่ยก็คิดว่าตัวเองอะขายสว่านไม่ได้คิดหรอกว่าลูกค้าจริงๆไม่ได้ต้องการสว่านถ้าไม่ใช่สว่านเนี่ยอะไรก็ได้ให้มันมีรูที่เขาต้องการเขาต้องการรู
1: ้โอ้เพื่อจะติดนู่นนี่เพื่อจะขายอะไรเขาไปหากัน
0: ผมถามหน่อยว่าคนไทยเนี่ยการบินไทยก็แพงกว่าสายการบินอื่นอีกทำไมคนไทยแบบไหนที่ยังจะใช้การบินไทย
1: จะซัพพอร์ตว่าอยากจะซัพพอร์ตความเป็นสายการบินแห่งชาติหรือเปล่าเออ
0: ใช่ไหมผมว่าไม่ใช่หรอกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแอร์เป็นไทยอะไรพวกนี้มันก็จะพูดง่ายหน่อย
1: ออกคอมฟอร์ตอันนี้แทนว่าซื้อคอมฟอร์ต
0: นะครับคือพูดง่ายๆคนที่ยังหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนะแล้วก็จ่ายแพงพูดง่ายๆคือเอมิเรตอะไรเนี่ยไอของไอตะวันออกกลางเนี่ยเครื่องมันใหญ่กว่าดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าแล้วก็ตรงเวลาอะไรพวกนี้นะ
1: เ
0: ดี๋ยวผมไปอังกฤษอะไรพวกนี้เวลาเขาเชิญไปเนี่ยเขาก็ให้บินพวกนี้นะ
1: ครับ
0: เอมิเรตอะไรพวกนี้บางทีก็บินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่เคยบินการบินไทยเลยนะสิงเคยเชิญไปในสองสามครั้งเนี่ยผมไม่เคยบินไทยนะนะฮะจัดเองก็ไม่เคยจัดทัวร์ครั้งนึงเลิกไปเลยไม่ไหวก็ไม่ไหวนะหรือแม้กระทั่งที่เราไปกับเนี้ยไอ้คลื่นเนี่ยก็ไม่เคยไปการบินไทยเลยนะแต่นี่ก็คือต้องตั้งคำถามว่า
1: แล้วคนที่ไป
0: สารเนี่ยเนี่ยที่เป็นคนไทยอ่ะเลือกการบินไทยทำไมและที่ต้องตั้งคำถามหนักเลยว่าชาวต่างชาติเนี่ยที่เขาเลือกการบินไทยเนี่ยเวลาเดินทางมาประเทศไทยอ่ะหรือไม่ได้เดินทางมาประเทศแต่เขาเลือกเพราะอะไรผมยกตัวอย่างเช่นมันมีผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นทีมปิงปองของบังกลาเทศเว้ยเลือกเดินทางโดยการบินไทยเว้ยตกเครื่องคุณตกเครื่องไปไหนไม่ได้อ่ะไม่รู้สองวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมหมายถึงว่าตอนเขาสัมภาษณ์อ่ะเขาก็ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมแล้วคุณดูคนเยอรมันเนี่ยเลือกเดินทางมาประเทศ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคนรุ่นใหม่ไทยร่วมถก AI กับอนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank 2026ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการจัดเสวนาหัวข้อ Youth That Unlock Which First Deputy Managing Directorเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อเศรษฐกิจอนาคตการจ้างงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีนายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการคนที่1กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยและผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียร่วมเสวนานายแดนหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการรวมถึงโอกาสการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและสร้างการจ้างงานใหม่พร้อมชวนผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายที่จะช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนายอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทารากรีนอินโนเวชั่นผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของไทยกล่าวว่า AI กำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยที่เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานการนำ AI ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือดิจิตอลมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชนบทแม้ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐหรือจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยตรงแต่ไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและสุขภาพจึงควรนำ AI มาต่อยอดสาขาที่มีความได้เปรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดใหม่และพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นปภ.โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน917ล้านบาทค่าปลงศพ5ราย10ล้านบาทนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยดำรงชีพของประชาชนโดยเบิกจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์วงเงินกว่า55ล้านบาทส่วนความคืบหน้าการแจ้งเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือเงินเยียวยา 9,000 บาทและ 5,000 บาทใน66จังหวัดและกทม.วงเงิน 5,291.66 ล้านบาทนั้นทำการโอนสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทในส่วนของกทม.โอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทและค่าปลงศพ5รายรวม10ล้านบาทกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งระบายลุ่มตะวันออกลงอ่าวไทยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 70% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 82% ยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจุรับสถานการณ์ฝนได้อย่างแน่นอนจากการติดตามสถานการณ์น้ำ 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกที่จังหวัดกำแพงเพชรทำให้แม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการลดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ไม่มากนักปัจจุบันเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ต่ำกว่าระดับกักเก็บมีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการมีการลดการระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักทำให้ปริมาณน้ำที่จะมารวมกันบริเวณวัดพันนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อยลงส่วนการบริหารน้ำเชิงระบบทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกปัจจุบันมีน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมายังจังหวัดปทุม

0: ครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัม

0: เรื่องของน้ำต้องเพียว
1: 14นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้จันทร์ที่เท่าไหร่เอ่ย12ตุลาคม2569นะจริงกรุงเทพมหานครนี่เขาให้ Work From Home ใช่ไหมแต่ว่าเราจัดรายการที่สถานีนะตามปกตินะครับเหมือนบรรยากาศเหมือนนี่เลยเหมือนตอนโควิดเลยที่เขาสั่ง work from home นะแต่เราต้องมาทำรายการนะเพราะว่าก็ต้องเปิดสายนะเพราะว่าจะคุยกับคุณผู้ฟังด้วยเผื่อจะมีเรื่องที่จะพูดคุยกันนะเพราะฉะนั้นให้มันได้อรรถรสที่สุดอะนะสำหรับการจัดรายการวิทยุนะและขณะเดียวกันคุณภาพของเสียงนะให้มันชัดเจนเนี่ยนะก็มาทำงานที่สถานีเนี่ยนะก็ยังแซวน้องๆที่เขาอยู่สถานีแล้วก็ที่อื่นๆเลยนะสถานีอื่นเนี่ยที่อยู่ของอสมท.โอ้วันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเขาขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครให้ work from home เขาบอกว่าปกติก็ต้องมาเป็นปกติอยู่แล้วครับพี่ ใช่ครับอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้13ตุลาคมนะวันนี้พรุ่งนี้นี่เป็นวันหยุดราชการนะส่วน14 15ตุลาคมนะก็ขอ work from home นะสำหรับกรุงเทพมหานคร16นี่เป็นวันหยุดนะเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับกรุงเทพมหานครนะหลายท่านคงพอทราบอยู่แล้วว่าที่หยุดหรือว่าขอความร่วมมือ work from home เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราต้องรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ191 198ประเทศเนี่ยนะทั่วโลกที่เขามาประชุมนะIMF World Bank ที่ศูนย์การแห่งชาติสิริกิติ์นะหรือว่าศูนย์สิริกิติ์เนี่ยซึ่งวันเนี้ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันแรกละนะ12ยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเซกชันแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยตอนเนี้ยนะก็กำลังที่มีการพูดคุยกันนะในวงเสวนาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะเราค่อยๆติดตามแล้วกันเพราะว่าก็เท่าที่ดูนะก็มีหลายประเด็นนะอย่างทางใครล่ะนะทางประธานาธิบดีของสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางด้านของประธานกลุ่มธนาคารโลกนะอาเจบังง่านะนี่ก็พูดถึงเรื่องของ AI นะซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโลกของแรงงานนะบอกว่าคนรุ่นใหม่นะ 1,200 ล้านคนเนี่ยนะจะมีงานอะไรนะเมื่อ AI เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโลกแรงงานนะครับเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะอย่างกรณีของในอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นใหม่ประมาณ 1,200 ล้านคนเนี่ยจะมีอายุครบ18ปีนะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญทางเศรษฐกิจนะหลายประเทศก็สามารถที่จะสร้างงานรองรับได้แต่หากไม่มีงานทำนะจำนวนประชากรวัยทำงานที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะกับเศรษฐกิจว่าจะเติบโตตามไปด้วยหรือไม่นะครับเนี่ยเขาก็แยกเป็นประเด็นนะแล้วก็มี small AI โอกาสจะพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนายังไงนะอันนี้เดี๋ยวผมขอไปย่อยก่อนนะเพราะว่ามันมีข้อมูลค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะในประเด็นที่เขาพูดเนี่ยนะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งเข้าใจว่าวันนี้นะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะก็คงจะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นแหละนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็จะขึ้นเวทีสำหรับเสวนานะจะไปเจอผู้นำ World Bank จะไปเจอผู้บริหารของ IMF จะไปเจอทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศต่างๆเนี่ยนะเวทีใหญ่ๆ4เวทีนะพรุ่งนี้เนี่ยมี2เวทีเลยนะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติจะขึ้นเวทีนะแล้วก็อีกทีก็คือวันที่17ตุลาคมนะแล้วก็15ตุลาคมนะ17ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาจะเสนอเรื่องของ Bangkok Dialogue Note นะครับว่าถ้าสมมุติว่าประชุมจบนะเราจะต้องผลักดันแผนสำหรับปฏิญญากรุงเทพอะไรต่อไปยังไงนะอันนี้ก็เป็น เรื่องที่หลายคนอาจจะสนใจแล้วก็ติดตามนะก็ช่วงสัปดาห์นี้มันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทางเศรษฐกิจโดยตรงนะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะผมกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะหนีกลับไปอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราขับรถผ่านไปแถวอ่างทองผ่านไปแถวสิงห์บุรีใช่ไหมน้ำท่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ขับไปดูนะก็โชคดีที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเขาลดการระบายน้ำลงเข้าใจว่าตอนนี้เหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็ค่อยๆปรับระดับจาก 2,500 เนี่ยค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำนะวันเสาร์เนี่ยก็ขับรถไปก็ดูข้ามตรงไหนที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็พยายามจะงกหน้าดูน้ำเยอะนะโดยเฉพาะเนี่ยใกล้ๆนี้เลยเนี่ยแถวปทุมธานีแถวบางปะอินเนี่ยนะน้ำเยอะนะถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเยอะนี่อย่างที่สะพานพระราม4ฮะตรงนั้นน่ะข้างล่างนี่ก็คือเป็นปักเกร็ดใช่ไหมตลาดปักเกร็ดตรงวัดกู้อะไรแถวๆนั้นน่ะหรือว่าวัดอะไรที่มันจะมีทางกลับรถใต้สะพานพระราม4อ่ะที่จะไปกินร้านอาหารไทยที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะฮงเสงอะไรเนี่ยนะโอ้โหน้ำขึ้นมานี่เรียกว่าถึงระดับที่นอกจากเฝ้าระวังบางวันนะฮะช่วงน้ำทะเลหนุนนี่มันขึ้นมาสูงกว่าไอ้ตะลิ่งด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ทำกระสอบทรายวางกั้นน้ำเอาไว้นะแต่บางพื้นที่เนี่ยที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยแถวนั้นมันมีทางที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำใช่ไหมเราก็ต้องต่อสะพานเข้ามานะทำให้ เดินได้แต่ว่าถ้าไม่ต่อสะพานขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหเดินลุยน้ำมาก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะแล้วใครที่อยู่แถวนั้นเขาก็ยกของขึ้นที่สูงเขาก็รู้อยู่แล้วนะสถานการณ์น้ำถ้ามันน้ำเหนือมันมีปริมาณมากนะน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะอันนี้เขาก็เคยเจอมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเขาก็เฝ้าระแวดระวังนะแต่ว่าขณะเดียวกันนะวันอาทิตย์ผมเดินทางกลับใช่ไหมก็ใช้เส้นอะไรล่ะ ออกข้ามตรงอำเภออินบุรีนะตรงนั้นก็แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านก็จะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างน้ำก็เยอะนะแต่ที่โชคดีหน่อยนะผมว่าคนกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนนี่ใจจดใจจ่อเลยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทุกสำนักนะครับผมบอกเลยว่าทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นเพจไหนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีนะที่เขาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกในกรุงเทพมหานครช่วงวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์เนี่ยจากที่บอกว่าตก4โมงเย็นแล้วก็จะตกแช่หรือว่าตกยาวทั้งคืนหนักสลับเบาเนี่ยนะของคืนวันเสาร์คือแบบจำลองอากาศนะแต่ละที่เหมือนกันหมดนะครับผมพยายามดูหลายที่อ่ะแล้วก็พยายามดูคอมเมนต์ที่เขาเฝ้าระวังติดตามอ่ะนะเพราะคนกรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับแหละว่ามันมีบางจุดที่มันยังมีน้ำท่วมขังอยู่ใช่ไหมแล้วเพิ่งผ่านประสบการณ์เราไม่ได้เจอบ่อยๆฮะเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจอน้ำท่วมบ่อยๆหรือว่าน้ำขังแล้วแช่วัน2วัน3วัน5วัน7วันบ่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็กังวลว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วระบบการระบายน้ำของเรามันจะรองรับได้หรือไม่ถ้าตกยาวแบบ4โมงเย็นยาวถึงเที่ยงคืนตลอดคืนจนเช้าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะหลายคนก็เป็นห่วงพอช่วงประมาณสักบ่าย 3-4 โมงเย็นผมก็เห็นบอกว่าดูแบบจำลองใหม่ว่าจะเข้ามาตอนเที่ยงคืนนะก็ผ่านไปอีกนะก็มีถามว่ามีไหมมีฮะมีปอบแปะนะไม่ได้แบบโอ้โหตกแช่เหมือนช่วง26-27กันยายนไม่ได้ขนาดนั้นนะห่างกันแบบลิบลับเลยแต่ฝนก้อนที่กังวลกันนั่นแหละมันเคลื่อนไปตกฝั่งทางภาคตะวันตกก็คือแถวตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีใช่ไหมแล้วตกยาวเลย3ชั่วโมง7ชั่วโมงอ่ะ บางพื้นที่เนี่ยโอ้โหอย่างกาญจนบุรีนี่เราก็กังวลอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าน้ำทั้งในเขื่อนอะไรเขื่อนวชิราลงกรณ์นะแล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนะ 97% ของความจุอ่างนะครับแล้วถ้าฝนตกเหนือเขื่อนแสดงว่าน้ำก็ต้องเข้าไปเติมเขื่อนอีกถูกไหมแล้วการระบายน้ำจะเป็นยังไงแล้วฝนที่มันตกแช่ลงมาในพื้นที่อย่างเงี้ยก็มีรายงานบางจุดบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะก็หลายคนก็โอ้โหฝนมันตกหนักจริงนี่ใช่ไหมเพชรบุรีนะเพชรบุรีนี่ก็มีน้ำท่วมนะในบางจุดบางพื้นที่เหมือนกันนะแล้วก็เขื่อนแก่งกระจานก็น้ำก็เต็มด้วยนะ101-102%ของความจุอ่างใช่ไหมเขาก็มีการปรับการระบายน้ำนะก็พยายามแหละนะช่วยลดการระบายน้ำอย่างที่แม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยที่เขื่อนแก่งกระจานปล่อยที่80-85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เหลือ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะรู้ว่ามันจะมีฝนแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องปล่อยมา70นี่มันก็ช่วยนะแล้วก็ถึงแม้ว่าความจุอ่างมันจะเต็มแล้วถามว่ามันมีพื้นที่พอจะยังไหวไหมเขาก็คำนวณแล้วว่ายังพอได้เขาก็เลยช่วยพื้นที่ด้านล่างนะแล้วก็พื้นที่ด้านเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับส่วนที่อื่นๆนะเท่าที่ดูส่วนใหญ่จนถึงตอนเนี้ยเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกแถวกาญจนบุรีนะแถวราชบุรีนะเข้าใจว่าจุดที่มันท่วมขังหลายจุดนะก็ลงเร็วเพราะตรงนั้นมันเป็นที่สูงน้ำมันมามันเป็นน้ำมันหลากนะไม่ใช่เป็นที่ต่ำเพราะน้ำหลากนี่มันข้ามถนนนะข้ามมอเตอร์เวย์สาย M81 วังสารพีอะไรนะนะตรงทางขึ้นทางลงตรงกาญจนบุรีเลยนะนะเนี่ยอันนี้มันก็หลากลงไปนะก็น่าจะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเขามีการเลือกผู้แทนประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างผมเข้าใจว่าน่าจะชัดเจนแล้วล่ะคนแห่ออกมาใช้สิทธิ์มากมายขนาดนั้นนะโอ้โหคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าเฉพาะคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยทั้งฝั่งลูกจ้างเนี่ยมากขึ้น 331% อ่ะขึ้นเยอะนะนะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีการแจ้งนะบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบกับปี2566นะฮะจริงๆแล้วเพิ่มขึ้นทั้งหมดคุณผู้ฟังรู้ไหมฮะเท่าไหร่ 632% ถ้าแยกเป็นผู้ประกันตนนะผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้น 423% บอกถือว่าประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าคนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะแต่สำหรับของผลของคณะกรรมการประกันสังคมฝั่งนายจ้างกับฝั่งลูกจ้างเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะก็ไม่ผิดจากที่เขามีการคาดหมายคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นทางฝั่งของประกันสังคมก้าวหน้าใช่ไหมก็คือทางฝั่งตัวแทนของทางประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะก็ได้คะแนนเนี่ยเป็นผู้แทนของทั้งฝั่งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างส่วนใหญ่นะอาจจะมีบางท่านใช่ไหมเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ไปคนนึงนี่นะแล้วมีจากฝั่งอื่นขึ้นมาแทนนะเห็นฝั่งลูกจ้างเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเดี๋ยวต้องรอผลที่มันชัดเจนออกมาแล้วก็มีการอะไรล่ะมีการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงใช้เวลาอีกถ้าตามกฎหมายมันก็ประมาณสัก15วัน30วันนะแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครได้บ้างนะเพราะคะแนนมันห่างเยอะมากห่างแบบโอ้โหไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าอ่ะนะคะแนนมันทิ้งห่างเยอะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนฝ่ายของที่เขาเป็นคู่แข่งอย่างเงี้ยนะคุณพนัทใช่ไหมคุณพนัทไทยล้วนอะไรเนี่ยนะบางทีเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะมันก็เลยทำให้มันเกิดกระแสเกิดเพราะว่าวันที่เขาไปเลือกกันเนี่ยนะขนาดว่าอีก1นาทีปิดหีบอะเลือกประกันสังคมอะอีก1นาทีปิดหีบเขาบอกโอ้โหคนมาทั้งฝั่งแรงงานทั้งฝั่งนายจ้างเนี่ยนะที่เขาลงทะเบียนเพื่อจะเลือกเนี่ยทั้งฝั่งลูกจ้างไม่ต้องลงก็ไปได้ใช่ไหมก็ ไปแห่กันไปเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูตอนรับรองผลแล้วกันนะสรุปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครยังไงนะฮะสำหรับเรื่องของประกันสังคมนะเพราะว่าคณะกรรมการนี่มี3ส่วนส่วนหนึ่งนะเป็นตัวแทนจากทางฝ่ายนายจ้างส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างและไตรภาคีที่เราได้ยินกันก็คือทางภาครัฐอีกส่วนหนึ่งนะถ้าดูว่าบอร์ดผมเข้าใจว่าบอร์ดมี21คนนะบอร์ดมี21คนตอนเนี้ยเนี่ยก็ฝั่งละ777อ่ะนะเป็น21คนนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องของประกันสังคมนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเนี่ยณัฐพงษ์นะไม่น่านะเท่าที่ดูนะมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ IMF World Bank นะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศภาคใต้นี่ต้องระวังแล้วนะตั้งแต่คือพูดง่ายๆตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนี่เดี๋ยวช่วงนี้ต้องระวังนะเพราะว่าล่องมันจะลงไปใต้นะแล้วถ้าลงไปใต้เสร็จเนี่ยนะมันจะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ยินข่าวอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยต่อไปสิ่งที่ข่าวที่เกี่ยวกับน้ำท่วมดินสไลด์ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะฝนตกแจ้ฝนตกหนักเนี่ยคุณจะได้ยินสุราษฎร์ธานีคุณจะได้ยินพัทลุงคุณจะได้ยินนครศรีธรรมราชคุณจะได้ยินลงไปที่3จังหวัดภาคใต้เลยนะคุณจะได้ยินจากยะลาคุณจะได้ยินสตูลคุณจะได้ยินนราธิวาสนะอันเนี้ยมันจะค่อยๆไล่ลงไปนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางปภ.ทางหน่วยงานของภาครัฐตอนนี้เขาก็ต้องไปเตรียมพร้อมนะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะอีกสักนิดละกันนะคุณสาธิตวงหนองเตยนะตัวแทนของทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปีกฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากได้เวลาอภิปรายเนี่ยนะ5วันนะครับส่วนเท่าที่ฟังซุ้มเสียงจากวิปรัฐบาลคุณกรวีปิศานันทกุลเนี่ยนะก็บอกว่าเท่าที่ดูเนื้อหามันเนื้อหากว้างแล้วก็ซับซ้อนเวลาของการอภิปรายเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยว่าบอกอยู่ที่ประมาณ3วันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้งปีกฝ่ายค้านและรัฐบาลวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลเนี่ยต้องไปคุยไปตกลงกันในระยะเวลาการอภิปรายที่เหมาะสมจะ3วันจะ4วันจะ5วัน18คนเนี่ยจะกี่วันนะหลังจากนั้นก็ต้องไปถามทางรัฐบาลทางคณะรัฐมนตรีว่างวันไหนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ฟังซุ้มเสียงของทางวิปรัฐบาลนะก็บอกว่าน่าจะเป็นไม่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วอีก2สัปดาห์ก็จะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดูแล้วน่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอันนี้เรื่องของอภิปรายนะก่อนหน้านี้จะมีอะไรล่ะว่างแล้วก็เลยมาอภิปรายเลยอันนั้นผมตัดออกไปนะเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือเรื่องของเนื้อหานะที่ทางฝั่งฝ่ายค้านที่รวบรวมรายชื่อ145รายชื่อ6หน้า7หน้านั่นแหละนะอันนี้น่าสนใจนะเขาก็แยกกลุ่มออกมาว่าอย่างน้อยก็เห็นละเรื่องของอะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยใช่ไหมหัวสวการเลือกตั้งสสอันนี้ก็คงจะมีการอภิปรายเรื่องโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมนี่เอาพูดถึงโกงสอบท้องถิ่นนะระยะเวลาที่ขอฝากขังอ่ะผู้ต้องหาสรุปแล้วปปช.ส่งสารไม่ทันนะครับส่งฟ้องไม่ทันครบกำหนดฝากขังเป็นที่เรียบร้อยปล่อยมาทั้ง3คนแล้วที่เป็นที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นคีย์แมนสำคัญเลยวันนี้เห็นแถลงข่าวด้วยนะแล้วบอกว่าเนี่ยแล้วก็มันมีอีกที่จะต้องฟ้องอีกอ่ะคนที่เกี่ยวข้องอ่ะ ใช่ไหมก็คือคนที่ได้รับการบรรจุคนที่มีการแก้ไขคะแนนอีก 5,000 6,000 คนนะครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าจะต้องยังไงนะว่าปปช.เขาจะเดินหน้าถอยหลังต่อยังไงสำหรับกรณีนี้สรุปสุดท้ายก็คือ30กันยาก็ไม่จบใช่ไหมก่อนหน้านี้เห็นมีเดดไลน์มาตามลำดับก็ไม่เรียบร้อยสักทีนะเพราะว่ามันคือจนถึงตอนนี้ผมบอกผมคิดว่าอย่างเส้นเงินต่างๆเนี่ยคือความร่วมมือปปช.ปปง.อะไรต่างๆเนี่ยมันถ้ามันมีผ่านในหน้าจากในหน้าไปที่ไหนยังไงอ่ะนึกออกใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีเส้นเงินไปใช่ไหมหรือเขามีวิธีการพิเศษที่มันไม่ได้แบบสามารถสืบได้จากไอ้รอยเส้นเงินต่างๆมันเลยทำให้ล่าช้าหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมว่าคือทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขายังไม่ได้มีการแจ้งความคืบหน้าของส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้มาคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่คนสงสัยอ่ะผมบอกเลยประชาชนเขาสงสัยอ่ะคือพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะทั้งตำรวจทั้งปปช.ทั้งปปง.หรือว่าทางระดับกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็ตามทีเนี่ยถ้าไขข้อข้องใจเขาได้เนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงแล้วมันไปถึงตรงไหนแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมว่ามันไปแน่คือมีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะเต็มไปหมดเลยนะ18คนอะรัฐมนตรี18คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับ14:33 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ต่อ

0: 02-459-4646 Line at Royal House เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
1: ๆ Moodday on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับก็เราเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเริ่มตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับ02 248 1657 02248 1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะมีเรื่องอะไรนะมีประเด็นไหนนะที่จะพูดคุยสอบถามนะก็เชิญนะครับเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้แหละนะวันนี้วันจันทร์นะสบายสบายนะจริงๆก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอไปต่างจังหวัดนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะคือบางทีมันก็ทิ้งทุกอย่างเหมือนกันนะข่าวสารต่างๆนี่ผมแทบไม่ได้ตามเลยนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้ก็คือว่าเราพอขับรถไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองสองข้างทางใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนที่ออกมาจากเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยนะที่จะกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครผมก็ตั้งใจอ่ะเอาละผมอยากจะไปไหว้พระอยู่วัดนึงนะน่าจะเคยไปอ่ะแต่ว่ามันนานมากแล้วนะแล้วก็แล้วว่าอยากจะไปกราบท่านนะแต่ว่าท่านก็มรณภาพไปนานแล้วนะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้คุณผู้ฟังรู้จักหรือเปล่านะวัดอะไรวัดกลางอยู่ศรีเจริญอะไรอยู่อะไรอยู่บางระจันสิงห์บุรีอะไรแถวๆนั้นนะก็ขับรถไปอ่ะก็ขับไปแล้วก็ผ่านอินบุรีเราก็เอ๊ะทำไมทางมาวัดโคสิตารามวัดหลวงพ่อกวยเลยนะที่ชัยนาทก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยทำไมทางมันทางเดียวกันเลยโอ้ด้วยความที่ไม่ได้ดูเส้นทางอะไรก่อนเนาะคือวัดอยู่ใกล้กันมากเลยอยู่ห่างกันประมาณสัก10กิโลไม่ถึงด้วยประมาณ6กิโล7กิโลเท่านั้นเองนะแล้วไปก็ไปหลายรอบนะแล้วเราก็ไม่เคยเอะใจเลยนะแต่ว่าระหว่างทางที่เราไปอย่างเงี้ยเราก็ดูข้างทางไปดูน้ำหน่อยซิที่อินบุรีเป็นยังไงใช่มั้ยตรงไหนที่เขาติดแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยนะถนนตรงไหนที่เขาทำกระสอบคลายกั้นเพราะว่ากลัวน้ำขึ้นเนี่ยก็มีนะแล้วก็เลยไปนะแต่แล้วก็ขากลับก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะกลับเข้ามาวิ่งถนนสายเอเชียนะหรือว่าจะออกไปวิ่งอีกทางหนึ่งดีพอขับรถออกมาได้นิดหนึ่งเห็นป้ายเขียนว่าเดิมบางนางบวช20กว่ากิโลเองเอ้าแหมจะถ้างี้เราก็กลับทางเดิมบางสิเราไม่ได้ขับเส้นนี้มานานใช่ไหมแล้วก็เรารู้ว่าตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอ่ะเขามีการทำถนนในตรงเส้นที่จะเข้าจากบางบัวทองมาสุพรรณบุรีอ่ะนะที่จะเข้ามาที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีอ่ะเขาทำถนนอยู่อ่ะนะแถวบางปะม้าแถวอะไรแถวนั้นอ่ะแล้วก็เลยขับรถแล้วก็เลาะลงมานะก็ผ่านมาก็ยังสังเกตนะโอ้สุพรรณบุรีเนี่ยถนนเส้นเนี้ยนะ340ใช่ไหมหรือ304 340ครับ340นะบางบัวทองสุพรรณบุรีเนี่ยเส้นเนี้ยคือมันผ่าเกือบมันผ่ากลางเมืองเลยนะแล้วก็ซ้ายขวานี่เป็นอำเภอย่อยๆของทางสุพรรณบุรีมันก็แบบถ้าอย่างนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกถูกไหมก็ไปค่อยๆเลาะไปนะก็ลงมาเรื่อยๆฮะลงสามจุกผ่านศรีประจันเข้ามาถึงตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะแล้วก็ลงไปบางปะมาอ่ะเราก็ดูเลยว่าเส้นที่เขาทำถนนอยู่นะจากตรงไหนไปยังไงนะก็หลักๆนะฮะที่ทำถนนอยู่ทั้งสองฝั่งนะเอาทั้งสองฝั่งก็คือถ้าเราเอาทางที่มาจากบางบัวทองนะเริ่มต้นที่บางบัวทองเพื่อจะมาที่สุพรรณบุรีเนี่ยพอมาถึงตรงสะพานที่มันจะเลี้ยวเข้าไปที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อะตรงนั้นล่ะครับจุดสตาร์ท สำหรับการทำถนนก็คือจากทางเลี้ยวขวาเพื่อจะไปที่แต่มันต้องขึ้นสะพานนะเพื่อจะไปที่เสนาเนี่ยพอเลยมาเนี่ยนะตรงนั้นนะทำทางอาจจะมีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบ้างนะบางช่วงเลนสวนกันบางช่วงเอากลับไปวิ่งเลนเดิมนะแล้วบางช่วงก็ถูกบังคับวิ่งช่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยมีก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะก็คงต้องใช้เวลาเท่าที่ดูก็คงต้องใช้เวลาทำอีกสักพักเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเออถนนเส้นนี้มันยังทำอยู่นะบางคนไม่ได้ขับรถผ่านไปใช่ไหมก็จะได้รู้นะป้ายข้างทางก็ยังแปะเลยนะวันเสาร์วันอาทิตย์รถเยอะนะแจ้งด้วยนะครับนะผมก็เห็นเออก็น่ารักดี02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังครับมาว่ากันนะมีเวลานะอย่าให้เหงาฮะนะอย่าให้เหงานะยิ่งวันนี้ยิ่ง work from home ด้วยนะแล้วก็ต้องขับรถมาทำงานเนี่ยนะทั้งที่คนอื่น work from home เนี่ยแหมมันเจ็บปวดหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะมาหน่อยนะ02-248-1657 นะถ้าถามว่าผมเจอท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินหรือเปล่างานอุ้มพระอะไรดำน้ำที่เพชรบูรณ์ไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับวันที่ผมตีรถกลับฝั่งนี้นะครับสาย11นะครับนะผมไม่ได้ข้ามไปฝั่งเพชรบูรณ์นะตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะว่าเอออาจจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วไปดูบรรยากาศหน่อยใช่ไหมจริงๆนะเป็นคนเพชรบูรณ์ก็เป็นนะฮะอยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยนี่ยอมรับเลยไม่เคยไปงานอุ้มพระดำน้ำเลยไม่เคยไปเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปเลยนะคุณบีบีสายสองสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับไม่โทรมานานครับช่วงนี้
4: อ่ะเชิญ
5: ครับมาคุยเรื่องบอลได้ไหมครับ
4: ได
5: ้เมื่อคืนนี้3-0ครับเรียบร้อย
4: ถูกต้อง
5: คือไม่ได้เป็นประการทั้งปวงครับเหลือ10คนก็เหมือนที่ได้เข้าน็อกเอาท์ครับTKOเลยครับผม
4: จริงๆเฮ้ยฮาแลนด์มันยิงสวยไหม
5: ผมไม่ได้ดูดิเมื่อคืนนี้ผมดูแค่ผล
4: โอ้ แต่ว่ามันมีลูกนึงนะใครไม่รู้นะเลี้ยงหลบซ้ายหลบขวาเข้าไปยิงสวยสวยอะผมดูอะ
5: คือผมช่วงนี้ลูกผมเป็นแค่บัตรใจไปสัมพันธ์เอครับก็เลยเมื่อคืนก็เลยต้องดูแลลูกครับ
4: อ๋อเออ
5: ครับผม
4: แต่เมื่อคืนบอลลิเวอร์พูลกับบิลลุมพูกับแมนซิตี้ก็เตะดึกนะมากี่โมง4:30 5:00 อ่ะเนาะกว่าจะจบก
5: ็ช่วงนี้ลูกไม่สบายครับก็ต้องเช็ดตัวด้วยทั้งให้ยาด้วยครับก็เลยไม่ได้ดูก็ดูผลเอาครับ
4: ครับผม
5: เห็นผลมา3-0ก็นะครับตามนั้นทีนี้เราก็เล่นเพื่อสุขภาพไปครับเอาแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพอครับแค่นั้นพอแล้ว
4: โอ้โหจะเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยเหรอครับ
5: พอได้อยู่นะครับทีมเรายังพอได้อยู่นะว่า1/5เข้าไม่น่าหลุดนะครับ
4: เออรอโอเคเอาใจช่วยเนาะ
5: ครับ
4: สำหรับแฟนผมเนาะ
5: ได้ครับผม
4: ครับขอบคุณครับ
5: ครับแค่นี้แหละครับผม
4: ครับสวัสดีครับคุณชลดาครับสาย3
6: สวัสดีจ้ะ
4: ครับ
6: ห่างหายกันไปนาน
4: เออไปไหนล่ะไปหายไปไหนมา
6: ไม่ใช่หายไปไหนคือมันยุ่งๆอยู่ก็ฟังอย่างเดียว
4: โอ้
6: แต่วันนี้จะมาระบายให้ฟัง
4: มาระบายนะ
6: พี่ติดเกาะอยู่12 วัน
4: ที่ไหนอ่ะ
6: ที่บ้านเนี่ยแค่น้ำหน้าบ้านเกือบเอวอ่ะมึงเจอเนี่ยมาอยู
4: ่ไม่ที่ไหนแถวไหนบ้าน
6: แถว
4: ไหน
6: แถวคลองสามวา
4: คลองสามวา
6: เข้ามาหมู่บ้านกฤษฎานคร25
4: หมู่บ้าน
6: ร่มใจอ่ะถนนประชาร่มใจอ่ะจ้ะ
4: ครับ
6: อยู่กินฟัง
4: ครับเชิญ
6: คืออย่างนี้พี่เป็นคนที่ไปไหนขับรถช่างสังเกตนึกออกใช่ไห
4: ม
6: ช่างสังเกตคือคูคลองเนี่ยมันมีอะไรไหมปรากฏว่าคูคลองของซึ่งแต่ถนนประชาร่วมใจมาเนี่ยคุณบอกเลยนะว่าไอ้สังคุติวานี่หนามาก
4: ครับ
6: หนามากพี่ก็โทรไปแจ้งเขาก็มาตรวจนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำคุณเชื่อไหมตั้งแต่6เดือน7เดือน8พี่โทรไปเขาทมอก็โทรแต่เขาไม่มาทำแล้วเวลาน้ำมาคุณมันจะไปได้ไงอ่ะนี่ไงคือสาเหตุที่น้ำมันระบายไม่ไปเนี่ยตอนเนี้ยพี่ก็โทรไปที่กทมอีกนะบอกก็ตรวจดูแล้วก็ไลน์กลับมาว่า อยู่ในระหว่างดำเนินการก็ขอดำเนินการเนี่ยฝากไว้ช่องนี้หน่อยว่าช่วยดูหน่อยถ้าคุณไม่ลอกคูคลองอ่ะน้ำมาเนี่ยมันจะไปได้ยังไงคุณนักโพงคุณมาดูเดี๋ยวพี่โกง
4: คลองไหนเนี่ย
6: นี่หน่อยนึง
4: คลองไหนเนี่ย
6: ฮะ
4: คลองอะไรคลองชื่อคลอง
6: คือตั้งแต่ถนนประชาร่วมใจเข้ามาเลยตั้งแต่สะพานหนึ่งสะพานสองสะพานสามสะพานสี่นั่นปุ๊บนี่แล้วคลองย่อยที่เข้ามาอีกนะก็เป็นอีกเพราะพี่เป็นคนที่ทำที่ดินนึกออกไหมพี่ต้องขับรถโซเวย์ไปตรงนั้นตรงนี้แล้วสังเกตดูแล้วก็โทรไปแจ้งเขา
4: ครับ
6: ไม่มีใครมาทำมาคุณ
4: แต่ตอนนี
6: ้เวลานั่นแหละในหมู่บ้านพี่ล้นเลยอ่ะ
4: ล้นเลยนะตอนนี้ยุบหรือยังเอาที่หมู่บ้านเนี่ยแหละ
6: ยุบแล้วยุบแล้ว
4: ยุบแล้ว
6: เพราะว่ามียุบ
4: ออกได้ตามปกติแล้วเนาะ
6: ค่ะแต่คงมียุบมาถึง2วันแหละ
4: ไม่เข้าออกได้ตามปกติแล้วเนาะตอนนี้
6: ปกติแล้วค่ะตอนนี้ปกติแล้ว
4: ถนน
6: ฝากไปเรื่องลอกคูคลอง
4: ถนนแห้งเรียบร้อยเนาะ
6: ใช
4: ่ขยะเขยอะอะไรเยอะไหมล่ะแล้วหรือว่าเขาจัดเก็บอะไรเรียบร้อย
6: บ้านไม่เท่าไหร่เพราะที่นี่เขาจะแยกขยะกันในหมู่บ้านเนี่ยนิสัยดีกันเกือบทุกหมู่บ้านทุกบ้านแยกขยะพี่ก็แยกแต่ว่าถนนประชาร่วมใจเละค่ะขยะเละแค่ความแค่นี้แหละเละ
4: แล้วเขาเก็บเรียบร้อยหรือยังล่ะหรือว่ามันกำลังจัดเก็บอยู่
6: ก็ไม่มีแล้วคงเก็บไปแล้วแต่ว่าเขาทำถนนไว้ไม่ถูกต้อง
4: ค
6: ือเว้นไว้ให้เป็นเหมือนแบบว่างไว้อะแล้วไม่ได้ทำเต็มอะ
4: ครับ
6: ได้บอกไหมแต่นี่คนมันก็ทิ้งขยะลงไปน้ำมามันก็ไหลไม่ได้เพราะมันมีท
4: ่อ
6: มันก็ล้นขึ้นมาถนนประชาร่วมใจก็ท่วมไง
4: แม่แต่เราอยู่แถวนั้นนะเนาะเราก็ต้องช่วยกันนะเนาะถูกไหมต้องเป็นคนแถวนั้นนะต้องช่วยกันนะขยะเขยอะก็อย่าทิ้งนะแล้วก็รู้แล้วว่าผักตบชวามันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งถ้ามันมีเมื่อไหร่ก็ขยะเยอะผักตบชวาเยอะเราก็ทับฟีฟองดูของกทมเลย
6: ใช่พี่ส่งไปอะไรไปทุกอย่างทั้งไลน์เงียบเก็บ
4: เงียบกิ๊บ
6: พี่ทำม
4: ัน
6: เง
4: ีย
6: บก
4: ิ๊
6: บไม่สนใจเลย
4: เงียบกิ๊บนะเง
6: ีย
4: บก
6: ิ๊
4: บนะ
6: โอเคนะคะขอบคุณมากฝากไว้หน่อยเนาะ
4: ได้ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับได้นะฮะระบายได้บอกผมให้ชัดแล้วกันว่าจะมาทำอะไรผมจะได้รู้ว่าจะต้องเป็นลูกคู่ไหม02-248-1657นะ02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังฮะคุยกันต่อคุยกันต่อนะนะแต่ว่าตอนนี้ก็เท่าที่ตามของกทม.ก็น่าจะเรียบร้อยนะน่าจะคือเหลือก็ถามว่าเหลือไหมก็คงจะมีผมไม่แน่ใจนะไอ้ฟอลล่าวิวอะไรหมู่บ้านฟอลล่าวิวอ่ะนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยยังเห็นรายงานข่าวอยู่เลยนะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะน้ำก็ลดไปเยอะนะครับแล้วโชคดีที่ช่วงต้องบอกว่าสัปดาห์นึงแล้วล่ะนะที่แดดค่อนข้างแรงนะแล้วต่อไปเนี้ยเราจะเจอแต่แดดแล้วล่ะนะที่อยากจะให้ฝนตกเนี่ยตอนนี้เราก็จะลำบากอีกแล้วนะแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องค่อยๆดูเหมือนกันนะช่วงสัปดาห์เนี้ยนะผมดูที่แอปวินดี้หน่อยสิวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันอังคารวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต่อเนื่องวันพุธเนี่ยอาจจะมีฝนนะนี่เดี๋ยวต้องค่อยๆดูหน่อยนะเพราะบางทีพยากรณ์อากาศตอนนี้มันถึงแม้ว่าจะใกล้มากเนี่ยนะแต่มันก็ผิดเพี้ยนได้เหมือนกันนะนะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นเรื่องของมรสุมการแปรปรวนของสภาพอากาศด้วยนะคุณนุกูลฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
4: เชิญครับ
7: ผมขอนี่นะครับขอเสนอแนะคุณชัชชาติหน่อยครับ
4: เสนอแนะท่านผู้ว่าชัชชาติครับเรื่องอะไรครับ
7: เรื่องลอกคูคลองเนี่ยครับ
4: ลอกคูคลองครับ
7: หน้าแรงเนี่ยสมควรจะลอกครับนักไหลเดือนกุมภาไปจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยครับ
4: นะ
7: เพราะว่าผมเคยเห็นคุณสมัยคุณสมัครสุนทรเวชแล้วก็คุณจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่านะครับ
4: ครับ
7: ท่านจะต้องเวลานี้ตลอด
4: โอ
7: ้
4: เอาคลองไหนบ้างคลองไหนบ้าง
7: โอ้ทั้งทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตนะครับ
4: โอ้ทั้ง50เขตเลยแล้วโอ้โหจะมีคนมีแรงไปเคาะไปลอกเยอะหรือ
7: ก็มีเนี่ยฮะมีหน่วยงานของอะไรนะนักโทษอะไรพวกเนี้ยฮะไปลอกด้วย
4: โอ้ต้องให้หน่วยงานอื่นเขาให้ความร่วมช่วยเหลือด้วยเนาะ
7: ก็ฟังก็คือนักโทษจะชอบนะฮะได้รักได้ค่าแรงด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดรายวันของนักโทษด้วยครับ
4: โอ้เออเออเออ
7: เนี่ย ะครับเนี่ยครับผมคุ้นแต่คุณชาติผมไม่ค่อยเห็นเลยนะ
4: โอเค
7: ขอเสนอแน่หน่อยครับขอเสนอแน่
4: ครับครับครับได้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับนะให้อันนี้ให้ช่วยลอกคูคลองหน่อยนะช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภานะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมนะสวัสดีครับคุณวีระครับ
8: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
4: ์ครับ
8: ก็กำลังลุ้นว่าวันนี้ฝนจะตกไห
4: ม
8: ที่จริงมันอ้าวมากเนี่ย
4: ครับ
8: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็กำกึ่งกำกึ่งแต่วันสองวันนี้น่าจะมีแต่ว่ามันจะหนักไม่หนักก็ว่ากันแต่ว
4: ่
8: าคนที่เกี่ยวข้องที่การประชุมวัวแบงก์ IMF เนี่ยก็หายใจคล่องคออ ย่างไรน้อยก็วันนี้ยังไงก็
4: จมแน่หนึ่งวัน
8: วันแรก
4: ครับ
8: นะแต่วันที่สำคัญที่สุดคือวันศุกร
4: ์
8: วันศุกร์ที่16เนี่ยอันนั้นน่ะคือประชุมอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยแต
4: ่
8: เนี่ยมันเป็นประชุมที่ต่างๆแล้วก็ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยเลยด้วยวันนี้สำหรับผมก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปทำรายการพิเศษ
4: ครับ
8: ของฟังหูไว้หูที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เขานัด7โมงเช้าน
4: ะ
8: มาทำอะไรให้เรียบร้อยนะทีมงานก็จะไปกันนะก็คงจะทำคล้ายๆกับที่ไปทำที่สภาที่พาไปดูการประชุมกรรมาธิการ
4: ครับ
8: นะแล้วก็คล้ายๆกับที่ไปงานแก๊สเทคแต่มันจะแตกต่างกันยังไงก็ต้องไปดูหน้างานนะก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่ต้องโทรมาก็ได้เล่าอะไรให้ฟังนิดนึง
4: ครับ
8: นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมโปรแกรมเต็
4: ม
8: วันเสาร์นะวันเสาร์เนี่ยผมไปลองใช้มอเตอร์เวย์ M6
4: ครับ
8: ก็ได้เห็นแล้วว่าขาเข้าอ่ะมันยังไม่เสร็จมันมีอยู่ช่วงนึงกำลังสร้างอยู
4: ่
8: ช่วงระหว่างมวกเหล็กถึงปากช่องอ่ะมันมีเขาอยู่ลูกนึงกำลังทำอยู
4: ่ครับ
8: งั้นถ้ามาจากโคราชก็มาไม่ได้ก็ต้องมาขึ้นจริงๆเนี่ยต้องมาเลยมวกเหล็กมาสัก3กิโลมันจะมีทางขึ้นมอเตอร์เวย์แต
4: ่
8: ขาไปเนี่ยเข้าใจว่าจะยาวถึงโคราชได้เลยแต่ผมไปไม่ถึงผมไปแค่ปากช่องที่ไปก็เพราะว่ามีนัดพิเศษ
4: ครับ
8: นะคือมีสำนักสงฆ์ที่อำเภอสีคิ้วแต่ว่าก็จะค่อนมาทางปากช่องนะผมไปปวารณาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีคือต้องไปปวารณา
4: ครับ
8: คุยกับเจ้าวาดบอกว่าปีนี้ผมขอเป็นเจ้าภาพนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะมีผู้ใหญ่เขาแนะนำเขาบอกว่าผมอายุมากแล้วนะควรจะทำบุญอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะอันนี้ผมก็คิดว่าถ้ารอกฐินปีหน้าเนี่ยมันก็เลยอายุรอบใหญ่ของผมนะผมไม่ได้ถือเรื่อง5รอบ6รอบเลยนะผมเอาจำนวนปีเต็มๆมาลงท้ายเลข0เนี่ยนะปีหน้าผม70ตอนต้นปีก็เลยคิดว่าทำก่อนเลยดีกว่านะก็เลยจะไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์นั้นนะชื่อว่าสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนา
4: ครับ
8: นะอยู่ทางใกล้ๆตรงแถวลำพญากลางนะที่จะไปลำสมพงอะไรลำสนธิอะไรนะถนนนั้นนะก็ไปดูสถานที่คุยกับเจ้าวาดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยก็เป็นนัดว่าตกลงว่าผมจะไปทอดกฐินนะกฐินสามัคคีเนี่ยจะทอดวันที่14มั้ง วันเสาร์ที่14
4: ครับ
8: ถ้าจะ14พฤศจิกายนนะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะก็มีคนร่วมขบวนกับผมพอสมควรนะแต่ผมไม่ได้จัดแบบว่าคือถ้าใครจะไปร่วมกับผมก็มี2ทางทางนึงก็วันนั้นก็ขับรถไปเลยนะอีกทางนึงก็อะไรล่ะก็ไม่ต้องไปด้วยตัวเองนะจะร่วมทำบุญกฐินสามัคคีก็ได้นะส่วนรายละเอียดนะเดี๋ยวผมบอกให้ฟังทีหลังก็ได
4: ้ครับ
8: สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนา บ้านซับน้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะผมก็ไปดูที่อาคารสถานที่ละหลักๆ ก็คงจะทำพระโบสถ ที่ค้างอยู่ให้เสร็จนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ค่อยว่ากัน
4: ครับ
8: คุยกับเจ้าวาดก็บอกว่าก็อย่าไปเน้นเรื่องหินเรื่องปูนมากนะแต่เขาก็เป็นป่าแล้วล่ะผมทำมาสักสิบกว่าปีแล้วก็ต้นไม้ขึ้นเยอะแล้วนะส่วนที่เหลือส่วนที่ขาดนะเดี๋ยวบอกนะวันอาทิตย์ก็มีอีกงานหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวนะเพราะว่านี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะ
4: ครับผม
8: จะต้องเบรกแล้ว
4: ครับ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรัชธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
4: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
6: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินหารือคิชิดะอดีตนายกญี่ปุ่นย้ำมาตรการภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าดูแลฐานการผลิตรถยนต์ในไทยชวนญี่ปุ่นดึงไทยเข้าห่วงโซ่การผลิต EVนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV นำเข้าและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศควบคู่กับการดูแลฐานการผลิตรถยนต์เดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยนต์แห่งอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานรัฐบาลติดตามการเตรียมรับมืออุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตสั่งการกรมโยธาศึกษาเพิ่มประตูระบายน้ำเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวป่าถนนตะกัวป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับภาพรวมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลโดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงส่วนในด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้ทำบัญชีและประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสุขาเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอหรือจังหวัดมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาทันทีร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
11: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้าน

0: กระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับทานตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN ผ่าน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับ
1: เมื่อกี้เล่าให้ฟังอะว่าไปวันเสาร์ว่าคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: พอดีผมมีเรื่องไปพบกับเจ้าวาดสำนักสงฆ์นะที่อำเภอสีคิ้วก็เลยได้มีโอกาสใช้มอเตอร์เวย
0: ์ครับ
1: M6
0: อืม
1: ก็ขับจากกรุงเทพไปถึงปากช่องประมาณชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็ได้เห็นนะว่ามันยังไม่เรียบร้อยถามผม
0: ไม่
1: ใช่ว่าเขาเปิดให้ใช้ฟรีหรอกเพราะว่าจริงๆถนนพหลโยธินตั้งแต่รังสิตนะไปจนถึงสระบุรีแล้วไอ้นั่นก็เมื่อก่อนแย่กว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
0: อ
1: ันตรายน้อยลงแต่ถนนมิตรภาพสระบุรีเลี้ยวขวาเนี่ยโหผมว่ามันทั้งรถบรรทุกทั้งถนนสภาพทั้งการขึ้นเขาอะไรเนี้ย
0: ครับ
1: โอ้อันตรายนะถ้าถามผมนะพอดีมีธุระจะต้องไปแล้วมันเขาเปิดให้ใช้ช่วงสุดสัปดาห์ก็ถือโอกาสไปดูด้วยมันไปถึงไหนแล้วเคยไปใช้ครั้งหนึ่งแต่ไปได้แค่ครึ่งทางไปแพทย์สระบุรี
0: ครับ
1: ไปถึงหินกองแล้วก็ผมก็ออก
0: นะ
1: รอบเนี้ยผมก็ไปจนถึงปากช่องเลยก็ระหว่างทางสวย
0: สวยนะ
1: สวยมากผมไปเช้าแล้วก็

0: แดดออกแล้วก็หมอกกำลังขึ้นนะครับ 7:30 น 8:00
1: น อ่า
0: ซ้ายขวาเขียวภูเขาต้นไม้แน่นไปหมดเลยนะนึกว่าตัวเองขับรถอยู่ในยุโรปนึกว่าตัวเองขับรถอยู่ในยุโรป
1: เออ
0: โหสวยจริงสวยจริงนะแล้วความที่เราไม่เคยอยู่บนขนาดนั้นสูงขนาดนั้นเพราะบางช่วงเนี่ยถนนมันตัดเขาอะ
1: ครับ
0: วิ่งเหมือนวิ่งอยู่บนยอดเขาหรือสันเขาเลยนะนะก็สะดวกเรียบร้อยดีแต่โอเคอะระหว่างทางมันก็เรื่องห้องน้ำห้องท่ามก็ต้องนะก็โอเคเราเข้าใจเพราะว่าตอนที่ไปใช้ทางด่วน M81 อ่ะกาญจนบุรีไปเอ้ยบางใหญ่ไปกาญจนบุรีนะมันก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็โอเคนะเรสแอเรียก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ก็สภาพดีกว่าเส้น M6 นะยิ่งตอนนี้ก็เก็บเงินแล้วนะก็คงจะเร่งละนะแต่ทั้งนี้ยังไม่ได้เก็บตังค์เนี่ยก็ยังไอ้ป้ายเปิดก็ยังไม่เรียบร้อยบ้างแล้วก็ไอ้ตรงไหนไอ้อะไรล่ะไอ้ที่เข้าช่องจ่ายตังค์ก็บางอันก็เริ่มทำรีสแอเรียนี่ยังไม่มีนะส่วนใหญ่ก็ทำเป็นชั่วคราวนะมีห้องน้ำให้อะไรให้ก็ชุลมุนกันนิดหน่อยแต่ว่านะไม่มีปัญหาอะไรคือที่ไปก็เพราะว่ามีนัดกับเจ้าวาดนะที่สำนักสงฆ์ชื่อโพธิธรรมภาวนา
1: ครับ
0: นะก็อยู่ที่ตำบลอะไรล่ะ ไปก็จำไม่ได้นะต้องให้เขาจดให้นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะตำบลอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอนิดนึงเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลหน่อยนะสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบ้านทรัพย์น้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใส
1: อ
0: ำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพอลงทางด่วนลงมอเตอร์เวย์ต้องดูป้ายดีๆนะแล้วก็เข้าไปที่ปักอำเภอปักช่อง
1: ครับ
0: นะแล้วก็มันมีถนนนึงที่มันจะไปลำนาลายผมจำน่าจะเป็นทางหลวงหมายเลข2247หรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมชอบจำเบอร์ถนนนะก็ไปจากตรงนั้นประมาณสัก สัก20โลก็มีป้ายบอกก็เลยไม่ได้หลงอะไรละไปก็ไปถึงก็ไปใช้เวลาก็คุยกับเจ้าวาดไปประวรณาว่าปีนี้จะขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะทางวัดเขาก็ยินดีแล้วก็ผมก็บอกว่าก็อาจจะมีคนที่ไปสมทบนะซึ่งอันนี้ผมบอกนะว่าต่างคนต่างไปนะต่างคนต่างไปน
1: ะ
0: ผมก็ไปของผมนะแต่ว่าเขาก็จะมีคนเตรียมการเรื่องไอ้ผ้ากฐินอะไรต่ออะไรที่ตามพิธีกรรมอ่ะนะ
1: ครับ
0: นี่ผมไม่เคยทำอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงมีเจ้าพิธีจัดการให้อ
1: ันนี้คือวันที่14
0: วันที่จะทอดกฐินเนี่ยวันนะบอกวันไว้ก่อนวันเสาร์ที่14กันยาไอ้พฤศจิกายนนะตามกำหนดการที่กะกันไว้ก็วันเสาร์ที่14พฤศจิกา2569ขึ้น5ค่ำเดือน12นะก็11โมงครึ่งก็หลังจากพระฉันเพลเราก็ทานอาหารกันเขาก็มีโรงฉันนะมีที่นะหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วก็บ่ายโมงนี่แห่องค์กฐินบ่ายโมงครึ่งก็เป็น พิธีถวายผ้ากฐินและบริวารก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง14:30 นก็เสร็จพิธีนะสำนักสงฆ์โพธิธรรมเนี่ยทางจะเรียกว่าเจ้าวาดหรือเจ้าสำนักก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ค่อยถนัดเนี่ยคือพระอาจารย์วิเชียรวชิระปัญโยนะทางวัดเขาก็ออกเป็นเอกสารนะมันก็ว่าออกเป็นโปสเตอร
1: ์
0: นะบอกว่าอะไรนะโดยสำนักนะขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบสร้างพระอุโบสถโดยสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาได้มีภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา หลังจากออกพรรษาแล้วคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาสามารถถวายผ้าพระกฐิน เพื่อเป็นอานิสงส์แก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นๆในการนี้ท่านเจ้าภาพประธานกฐินสามัคคีโดยเขาเรียกผมว่าท่านอาจารย์วีระนะก็เอาตามเอกสาร
1: ครับ
0: โดยท่านอาจารย์วีระธีรพัฒนานนท์พร้อมด้วยสำนักพิมพ์โรนินบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวล และคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นอานิสงส์แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาและรวบรวมบริวารปัจจัยสมทบในการสร้างพระโบสถ์ให้แล้วเสร็จต่อไปอันนี้ก็มีกำหนดการอันนี้คือเหมือนก็เป็นโปสเตอร์นะ
1: ครับ
0: ของวัดเขานะผมก็ไปคุยกับเจ้าวาดเสร็จแล้วก็รับจัดการเรื่องนี้นะแล้วก็ไปถือโอกาสสำรวจที่ทางด้วยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยมันจะต้องข้ามคลองนึงนะเป็นคลองธรรมชาติเขาก็ทำสะพานเลยเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ผมก็ดูศาลาดูอะไรดูที่เป็นส่วนพุทธาวาสเป็นสังฆาวาสรวมทั้งไปดูพระโบสถ์ที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ
1: ครับ
0: นะก็คุยกันอะไรกันแต่ว่าอนาบริเวณเนี่ยเนื่องจากว่าพระท่านไปอยู่10กว่าปีแล้วต้นไม้ก็เรียกว่าเยอะแต่ที่สำคัญคือติดเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังเลยเขาอยู่ข้างหลังเลยนะก็สำหรับรายการนี้ผมก็เชิญชวนกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่จะไปนะท่านที่จะไปเองนะก็เข้าไปที่ LINE OA นะ LINE OA @ronin5 ที่นั่นเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดให้แล้วก็ปักหมุดให้
1: ครับ
0: นี่ถ้าเกิดท่านจะไปเองท่านก็ไปปักหมุดเอาหรือท่านไปเปิดใน Google พิมพ์คำว่าสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาแล้วนะในนี้มันจะเขียนเป็นอำเภอปากช่องหรืออำเภอสีคิ้วมันก็คือที่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะ
1: ครับ
0: อันนี้ท่านก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ไปตามโปรแกรมที่ว่าได้แต่ให้จำวันไว้ว่าวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะท่านก็ควรจะไปถึงองค์กฐินเนี่ยมันเริ่มก็ประมาณบ่ายโมงถ้าท่านไม่อยากกินข้าวท่านก็ไปสักเที่ยงกว่าก็ได้แล้วแต่ท่านนะขับรถไปก็ใช้มอเตอร์เวย์ที่ผมใช้เนี่ยสะดวก
1: ครับ
0: ปักหมุดแล้วก็ไปเลยนะส่วนท่านที่ไม่ได้ไปนะแล้วอยากจะร่วมรายการนี้กับผมนะผมก็ชั่งใจอยู่เหมือนกันนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าเอ๊ะจะแบบไหนมันถึงจะเหมาะจะควรนะคือถ้ามันคือต้องบอกก่อนนี่เขายังไม่ใช่วัดนะ
1: ครับ
0: กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะขอทางสำนักพระพุทธศาสนาเป็นวัดผมไม่แน่ใจเรื่องบัญน้ำบัญชีนะของที่วัดไอ้ของที่สำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์ที่ว่าแล้วผมก็คิดว่าผมเป็นเจ้าภาพนะคนก็คงอยากจะร่วมทำบุญกับผม
1: ครับ
0: นะเพื่อให้มันมั่นใจทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านถวายเป็นปัจจัยเนี่ยผมก็ชั่งใจอยู่ว่าไปทำเป็นบัญชีขึ้นมาต่างหากมันดูจะวุ่นวายนะผมก็ว่าเอาตัวผมรับเองก็แล้วกันแล้วผมก็ขีดเส้นเอาไว้ว่า
1: ครับ
0: ณวันเนี้ยผมมีเงินอยู่ในบัญชีของผมเท่าไหร่ผมขีดเส้นแดงไว้จากเนี้ยจนถึงถ้าเมื่อไหร่หยุดรับก็คือจบหรืออาจจะรับแค่วันนี้วันเดียวก็ไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่นะดูว่าปริมาณที่จะไปเป็นปัจจัยมันจะเพียงพอกับที่เขาจะไปทำพระโบสถ์ให้เรียบร้อยหรือเปล่าก็มันมีประมาณหนึ่งอะนะถ้ามันถึงตรงนั้นแล้วผมคิดว่าพอผมก็ปิดเลยนะแล้วผมก็จะมาแจ้งท่านว่าทั้งหมดเนี่ยที่รวบรวมกันที่จะไปถวายแล้วก็ให้ทางเจ้าสำนักสงฆ์ที่เขาเป็นคนดูแลเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเอาไปทำต่อนะอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมไม่ได้ใส่ใจผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะเมื่อกี้คุณณัฐพงศ์ก็ท้วงผมบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้มันมีเรื่องบริจาคอะไรเงี้ยนะผมว่าผมใจผมใจเป็นเจตนาบริสุทธิ์นะ
1: ครับ
0: ผมไม่เคยอะไรที่มีเรื่องเสียหายอะไรแบบนี้นะก็เอาเป็นว่าก็เพื่อความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่ไปนะทางสำนักพิมพ์โรนินเขาก็นอกเหนือจากที่เขาเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกท่านที่ร่วมบริจาคกฐินเนี่ยเขาจะมีอีบุ๊กเป็นไฟล์ PDF หนังสือช่วงหนึ่งของชีวิตของผมที่ไม่พิมพ์แล้วจะส่งไปให้เพียงแต่ว่าอันนี้ต้องไปว่ากันใน LINE OA @ronin5 ซึ่งตอนนี้เขาส่งไปถึงทุกคนที่อยู่ใน LINE OA @ronin5 แล้วก็มีคนทยอยบริจาคมาแล้วนะ ท่านที่ไม่ต้องการหนังสือแล้วไม่ต้องการวุ่นวายไปยุ่งไปแอดเอิร์ดอะไรเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผมเลยมั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์ผมเป็นคนดูแลให้งั้นผมขออนุญาตคุณณัฐพงษ์นี้นะครับ
1: ครับ
0: จะแจ้งคุณผู้ฟังที่จะต้องจดนิดนึงนะจดเบอร์บัญชีนะครับก็เป็นร่วมทอดกฐินสามัคคีกับผมซึ่งเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างพระอุโบสถสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบ้านซับน้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากำหนดการก็เป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนตามเวลาแล้วก็วันที่ผมบอกไปท่านที่จะร่วมทำบุญนะครับท่านจดเบอร์บัญชีนิดเดียวผมขอพูดแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพูดครั้งแรกแล้วก็พูดช้าๆครั้งให้ท่านจดเบอร์บัญชีแล้วก็จบนะครับขอเป็นว่าสำหรับคนฟังวิทยุผมขอรับบริจาควันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเท่าไหร่เท่านั้นจบส่วนช่องทางอื่นหรือมันขาดหรือยังไงเดี๋ยวผมสมทบเองนะจะได้จบไม่ได้ยืดเยื้อนะครับก็ใครที่จะร่วมทำบุญนะครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี407 663 2774ทวนช้าๆนะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี407 663 2774ชื่อบัญชีเป็นชื่อผมเลยนะครับชื่อเต็มนามสกุลเต็มเลยนะครับวีระธีรภัทรานนท์นะครับก็เอาเป็นว่าท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับผมนะครับทอดกฐินสามัคคีวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบ้านซับน้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนผมแจ้งท่านวันนี้วันเดียวกับคนฟังวันนี้เท่านั้นนะครับส่วนถ้ามันขาดเหลือยังไงเดี๋ยวผมโคเปเมนต์เองนะผมไม่อยากวุ่นวายมากนะก็เอาเป็นว่าเบอร์บัญชีที่จะร่วมทำบุญกันนะครับ407 663 2774นะครับ407 6632774ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์ชื่อผมนะครับพรุ่งนี้จะมาแจ้งว่ายอดรวมทั้งหมดหรือว่าเมื่อปิดรายการแล้วเนี่ยผมจะมาแจ้งท่านว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะแต่ไม่แยกหรอกว่าเป็นของคนฟังวิทยุเท่าไหร่ของคนที่อยู่ใน LINE OA เท่าไหร่หรือว่า LINE @lonin5 เท่าไหร่หรือผมให้เท่าไหร่คนอื่นเท่าไหร่เนี่ยผมคงไม่มาแจ้งแต่มันจะมียอดรวมยอดนึงซึ่งผมจะจัดการให้นะครับมันจะได้ไม่หลายๆมันจะได้ไม่แตกเป็นหลายที่หลายทาง
1: ครับ
0: ที่เดียวเลยนะรวมศูนย์ที่เดียวจบเลยนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะอันนี้จบเรื่องนี้นะมีเรื่องอื่นอีก มีเรื่องอื่นอีกนะผมก็ขากลับ
1: ครับ
0: นะขากลับหลังจากคุยกับเจ้าวาดเรื่องงานกฐินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะที่จริงอะตรงนั้นน่ะถ้าผมขับรถไปสัก20กิโลเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกลำสมพุง
1: ลำสมพุง
0: ลำสมพุง
1: พุง
0: พุงลำสมพุงหรือสมพงนี่แหละในแถวๆนี้ลำสมพุงนั่นคือลำสมพุงตรงนั้นจะเป็นมีซอยอยู่ซอยนึงชื่อซอยอยู่ดีเป็นบ้านของคุณชาติกอบจิตติผมก็คิดอยู่นะเพราะตอนที่ไปถึงที่สำนักสงฆ์คุยกับพระในเรื่องงานเรื่องการเรียบร้อยเดินดูวัดเดินดูอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยในอนาคตผมอาจจะไปฝึกปฏิบัติธรรมที่นั่นนะในอนาคตนะเพราะว่าร่มรื่นดี
1: ครับ
0: แล้วมันมีเทรลหลังเขาหลังวัดว่ะ ขึ้นเขาได้เขาสูงพอสมควรนะคุณตะพงกำลังคิดอยู่เอาไว้ให้มันเอาไว้เรื่องนี้ให้จบก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะอาจจะเสาร์อาทิตย์แวะไปเลยเขาก็มีอะไรล่ะคือก็มีคนไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะญาติโยมแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขาไม่ไปกันนะรบกวนพระนี่ไหมก็เอาไว้อันนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไปเจอคุณชาติเพราะเรามีเรื่องค้างกันอยู
1: ่
0: เพราะแกรับปากผมว่าแกจะเป็นครูสอนหนังสือผม
1: อืม
0: เป็นครูสอนหนังสือเขียนนวนิยาย
1: อืมอ
0: ันนี้เราตกลงกันแล้ว
1: อืม
0: ตอนที่มาเจอกันเมื่อเดือนสิงหาคม

0: อนต้นเดือนตอนที่นัดกันแล้วเจอกันที่นั่งคุยกัน6ชั่วโมงก็กำลังแกก็ส่งหนังสือมาให้ผมเล่ม
1: ครับ
0: ชื่อหนังสือคนปลูกป่า
1: ครับ
0: ชื่อหนังสือชื่อคนปลูกป่าผมก็ตั้งใจแล้วแกก็มีโน้ตบอกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นแนวหนึ่งในการที่จะเขียนนิยายนะผมก็ตั้งใจว่าจะไปคุยกับแกแต่พอดีผมติดเพราะว่าวันอาทิตย์นะผมมีงานที่เล่าให้ฟังงานบ่ายวันอาทิตย
1: ์มารีเฟชกัน
0: เรามารีเฟชกันบ่ายสามนะคราวนี้โดยธรรมชาติผมเจอคุณชาติมันก็ค่อนข้างจะได้ที่ทั้งคู่ใช่ไหม
1: ติดลมติดลม
0: มันจะต้องติดลมแน่เลยเมื่อเช้าผมก็เขียนจดหมายไปหาแกนะ
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยผมต้องบอกว่าคืออีกอันหนึ่งผมลืมบอกไปผมก็ไปดูในวัดว่าถามเจ้าวาดว่าเอที่วัดเนี่ยมีหนังสือพระไตรปิฎกใหม
1: ่
0: ปรากฏว่าท่านก็บอกมีนะมีอยู่สองชุดเล่มสีปกสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยชุดหนึ่งน่าจะเป็นที่พิมพ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ชุดที่เป็นสีเหลืองน่าจะพิมพ์ปี2560เหมือนกับที่ผมมีในอีกชุดหนึ่ง45เล่มมีครบทางพระท่านก็ใช้อยู่แต่ผมก็สังเกตดูเอ้ยไม่มีคัมภีร์อัตถกถาเว้ยคัมภีร์อัตถกถาที่มหาจุฬาพิมพ์เนี่ยมัน55เล่ม
1: ครับ
0: ผมก็เลยบอกอย่างนี้เดี๋ยวนอกเหนือจากกฐินนี่อาจจะถ้าปัจจัยพรั่งพร้อมพอเนี่ยผมอาจจะ
1: ถวาย
0: เอาคัมภีร์อัตถกถาทั้ง55เล่มถวายไปด้วยซึ่งไม่มีมนุษย์มนาเขาทำกันนะแต่ความที่เราเป็นคนที่ทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งคุยเรื่องพวกนี้เราก็รู้ว่าอะไรมันขาดแล้วมันนั่นนะใช่ไหมโอเคก็เอาเรื่องเนี่ยเล่าเรื่องเนี้ยเนี่ยผมเขียนใน Facebook ส่วนตัวผมมาเล่าให้ฟังเลยก็เมื่อเช้าพอส่งเนี่ยครับส่งไปเนี่ยให้คุณชาติคุณชาติแกก็เลยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าจะถวายคัมภีร์อัตถกถา55เล่มกับทางสำนักสงฆ์บอกด้วยนะครับอยากทำบุญร่วมด้วยกันใช่ไหมผมก็เลยบอกแกบอกว่าขอเวลาไปดูของก่อนว่ามีครบไหมสนนราคาเท่าไหร่ส่วนที่วัดเนี่ยมีพระไตรปิฎกครบแล้ว2ชุดชุดหนึ่งเป็นของเจ้าวาดท่านใช้งานเองส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นสำหรับญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: ถ้าอยากอ่านก็เป็นของส่วนกลางนะแล้วผมก็บอกแกว่าวันเสาร์อ่ะตอนแรกว่าจะไปเยี่ยมแต่กลัวจะติดลมบนนะเพราะมีงานพูดวันอาทิตย์เลยเปลี่ยนใจคราวหน้าจะไปแถวนั้นอีกจะแวะไปส่วนหนังสือที่ส่งมาให้อ่านชื่อคนปลูกป่าอ่านรวดเดียวจบกำลังคิดว่าจะหาเวลาไปคุยเหมือนกันเพราะแกเขียนโน้ตมาให้ผม
1: ครับ
0: ว่าในนี้มันมีฉากแบบนี
1: ้
0: แล้วมันมีตัวเลขแบบนี้หนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยนะบอกว่าเรื่องฉากที่เขาดำเนินเรื่องเขาเขียนเรื่องแต่งเหมือนเรื่องจริง
1: อ่
0: านตอนแรกแม่งนึกเหมือนว่าแม่งเป็นเรื่องจริงวิธีการนะส่วนแล้วแกบอกมันมีอีกอันคือเรื่องตัวเลข
1: ครับ
0: เป็นข้อมูลนะผมบอกผมอันนี้ผมไม่เข้าใจที่คุณชาติแนะนำไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงก็เลยบอกแกว่าเรื่องนิยายเนี่ยจริงนะยังไม่แน่ใจว่าจะทำแบบไหนยังไงนะก็เลยบอกว่าแล้วเจอกันดูแลสุขภาพด้วยแกก็เขียนกลับมาตอบผมนะไม่รู้แกจะว่าผมหรือเปล่าแกบอกครับ
1: ครับ
0: เรามันคนชอบกินเหล้าชอบทำบุญแกบอกว่าหนังสือที่ส่งไปเนี่ยอยากให้ดูมันเป็นเทคนิคการเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งวงเล็บคำว่าเรื่องแต่งของแกคือนวนิยายแต่คนอ่านคิดว่าเป็นเรื่องจริงผู้เขียนหลอกเราโดยใช้ตัวเลขสถานที
1: ่
0: ชื่อคนเหมือนเราอ่านรายงานเป็นการเขียนนวนิยายโดยใช้รูปแบบเขียนรายงานที่เด่นคือการใช้ตัวเลขวงเล็บข้อมูลน่าเชื่อถืออันนี้เป็นเทคนิคที่ควรเก็บไว้ในอนาคตเผื่อเราจำเป็นต้องใช้เพราะถ้าเกิดผมจะเขียนนิยายผมก็บอกเฉลยให้ผมแบบนี้ก็ประหยัดไวน์กับวิสกี้ไปมากค

0: เลย
1: แกก็บอกว่าของพวกนี้ต้องสะสมไว้เป็นเครื่องมือบางทีการอ้างวันที่เดือนปีก็เป็นเทคนิคโดยเฉพาะยิ่งการอ้างตัวเลขถ้าแต่บอกว่าแกก็เรียกผมอาจารย์เนาะอาจารย์ยังต้องเสียวาให้ผมอีกโขเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเครื่องมือ จบการสนทนา ก็ได้หลายอย่างโอเคพอกลับมาถึงเทพเรียบร้อยใจแรกตอนแรกผมถ้าผมไม่เหนื่อยมากใช้เวลาไปกลับทั้งหมด6ชั่วโมง
0: ครับ
1: แวะกลางทางด้วยซื้อของซื้อเขิงด้วยก็ร้านที่ไปซื้อแถวตลาดมวกเหล็กก็รู้จักก็เลยอุดหนุนไปสักพันหนึ่งซื้อนู่นซื้อนี่ไม่รู้แม่ค้าก็ส่งมาตลอดเลย โยนใส่มือมาเลยอันนี้ไหมอันนั้นไหมบอกอ้าวอ้าวอ้าวนะนะพอกลับมาถึงก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ใจเนี่ยตั้งใจว่าจะไปอีกที่หนึ่งจะไปดูร้านที่เขามีหนังสือคัมภีร์อัตถกถาทั้ง55เล่มครบอ่ะแต่ว่ามันต้องไปอีกจังหวัดหนึ่งคือผมเพิ่งไปนครราชสีมามาเนี่ยผมต้องไปนครปฐม
0: นครปฐม
1: ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่ายังไงก็หาเวลาก่อนที่จะทอดกฐินไปดูก่อนก็ยังทันนะอันนี้ก็เลยเป็นอันว่าพับเรื่องที่จะไปจัดการเรื่องคัมภีร์อัตถกถาแต่รู้ว่าต้องทำยังไงรู้แล้วนะอันนี้หลังจากนั้นก็กลับมาก็เป็นเรื่องปกตินะพักผ่อนให้เสร็จแล้วนะวันรุ่งขึ้นก็วันอาทิตย์นะก็ไปตอนบ่าย 3:00 นก็ไปคุยกับคนที่ไปร้าน Refresh Cafe ที่ The Eight ซอยรามอินทรา67ก็คุยสัพเพเหระนะแต่ว่ามีสาระนะรวมทั้งบอกกล่าวบางเรื่องให้กับคนที่ไปทั้งหมด45คนเนี่ยนะจบประมาณ5โมง
0: เริ่ม2ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ไม่ได้เบรกเลย
0: โอ้โห
1: เพราะผมไปเฝ้าพระอินทร์ตอนบ่ายโมง
0: ครับ
1: แล้วลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยตอนบ่าย 2:30 น
0: เต็มที่
1: คือว่ามันแบบว่ามันไหลพรั่งพรูอ่ะผมเอาเอกสารไปด้วยแล้วผมยังลืมโน้ตนะแต่ว่ามันก็ไหลพรั่งพรูพูดไปเรื่อยตั้งแต่ A B C D E F นะแล้วก็มีบางเรื่องที่ผมแจ้งคนในนั้นแต่ว่าก็มีคนที่อยู่ในนั้นเขาไม่รู้ใครเขาก็ไปบอกคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรช่างมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้ผมไม่รู้นะก็เป็นอันจบงานนะสัปดาห์นี้ผมก็ตอนนี้ผมเขียนเรื่องใน Facebook ของผม
0: ครับ
1: เป็นตอนใหม่นะชื่ออะไรล่ะสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะตอนที่1เชิญชวนให้ไปอ่านกันนะน่าจะมีสัก4ตอนจบ
0: ครับ
1: พอผมไปเปิดพระสูตร2พระสูตรแล้วก็อัตถกถาแล้วก็ไปเปิดอะไรนะพระสูตร2พระสูตรนะแล้วก็คัมภีร์อัตถกถานะก็กำลังคิดว่าจะเขียนยังไงนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี
0: ้
1: คือพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมมาอาชีวะเนี่ยมี2พระสูตรสำคัญแล้วก็มีพระสูตรเฉพาะชื่อวนิชสูตรนะซึ่งผมก็พูดถึงตอนที่ไปพูดในรายการคุยให้คิดด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาอธิบายนะก็เดี๋ยวจะเขียนให้อ่านกันละกันก็ผมก็เป็นอย่างนี้คุณณัฐพง
0: ศ์
1: นะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็เสียเวลาคุณผู้ฟังนิดนึงแต่ว่าคิดว่าฟังผมคุยก็เพลิน
0: ด้วย
1: ว่าไหม
0: ใช่ใช่ใช่คือมีพี่คนหนึ่งเขาขับเขาอะไรนะเป็นช่างแว่น
1: โอเค
0: แล้วเขาไปที่ไอช่อง11อ่ะไปที่สวทนะเขาเจอหน้าผมว่าคุณณัฐพงศ์ใช่ไหมครับบอกใช่ครับโอ้ผมเนี่ยชอบคุณวีระมากเลยยิ่งถ้าไปไหนนะแล้วกลับมาเล่านะเพลินมาก
1: ก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยนะ ผมเสมอต้นเสมอปลายมีอะไรที่ต้องทำก็ทำแล้วก็มั่นใจว่าเจตนานี่บริสุทธิ
0: ์
1: นะเจตนาคนอื่นผมไม่ทราบแต่เจตนาตัวเองเนี่ยผมรู้แม้แต่ทำอะไรเนี่ยผมก็รู้เท่าทันอคติตัวเองนะผมตำหนิใครผมก็รู้ว่าผมมีอคติอะไรผมชมใครผมก็รู้ว่าผมมีอคติอะไรไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่รู้เท่าทันแต่ก็จะมีข้อเสียว่าวาสนาเนี่ยหรือความเคยชินผมเนี่ยมันไม่ค่อยสำรวมวาจานะอันนี้กำลังฝึกอยู่กำลังฝึกอยู่นะซึ่งบางคนก็นึกว่าอะไรล่ะเหมือนกับเล่นละครจัดวิทยุที่จริงกับผมเป็นอย่างนี้ตั้งไหนตั้งไรแล้วแล้วถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปก็เพราะผมฝึกที่จะเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าผมเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่ใช่ถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนก็ไม่จำเป็นนะคือผมทำไม่ค่อยได้อย่างหนึ่งคือเปยวัชชะเปยยะวัชชะอันนี้ไม่รู้จักกันหรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาษาในพระไตรปิฎกที่เราจะรู้จักกันจะรู้จักจากภาษาที่เป็นอัตถกถา
0: อ
1: ัตถกถาเขาจะใช้คำว่าปิยวาจาคือถ้าไปดูในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าปิยวาจา
0: ครับ
1: มีแต่เปยยะวัชชะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะก็ถึงบอกไงว่าถ้าละเอียดขนาดนี้ก็ต้องแยกแยะหน่อยก็โอเคนะครับทั้งสองเรื่องก็บริบูรณ์นะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่รถลาไม่น่าติด
0: ครับ
1: นะไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวกนะผมก็วางแผนจะทำอะไรนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองนะว่า A B C D E F นะก็เอาเป็นว่าสบายสบาย
0: ครับ
1: สำหรับผ
0: ม
1: ส่วนคุณวรวุฒิต้องขอโทษนะน่าจะไม่สบายเพราะรอไปเกือบ10นาที
0: ไม่รู้อยู่หรือเปล่า
1: ถ้าอยู่ก็โอเค
0: ครับคุณวรวุฒิครับสายสอง
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์โอ้
2: ผมสวัสดีครับ
1: อยู่
2: อาจารย์ไม่ได้ในการรายการประจำระหว่างนั่งจดบัญชีก็ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นรองประธานไปเรียบร้อย
1: โอ้ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณวันเดียวนะวันเดียวสำหรับคนฟังวันนี้วันเดียววันอื่นไม่เอาแล้วนะเอาวันนี้วันเดียวครับ
2: ก็อาจารย์ถ้าเป็นไปได้ช่วยปักโล
1: ปัก
2: ที่ในในลายโลนิน
1: อ๋อในแอดโลนิน5มีอยู่แล้ว
2: อ๋อเขามีใช่ไหม
1: แอดโลนิน5คุณไปปักหมุดได้เลยเขาปักหมุดไว้ให้แล้ว
2: อ๋อได
1: ้เออ
2: ในวันที่เลือกตั้งมาอาจารย
1: ์เออเป็นไง
2: ไปนี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่า
1: ไปเลือกในฐานะนายจ้างหรือลูกจ้าง
2: นายจ้างครับ
1: เออต้องถามก่อนไงเออโอเคโอเค
2: ผมมีไปทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างผมมีไปหมด
1: โอเคโอเคโอเคแล้วนายต่อ
2: ก็
1: คนเยอะ
2: ก็เยอะเยอะอาจารย์เยอะมาก
1: อืมแต่เที่ยวนี้เห็นว่าไปเลือกกันตั้ง4ล้านกว่าคนนะคุณรัฐพงษ์ใช่มั้ย
0: ใช่เยอะเยอะ
1: เยอะมากเยอะมากโอเคครึ่งนึงก
2: ็สาบานให้ตายผมไม่เคยรู้เรื่องนะ
1: เออ
2: สาบานให้ตายผมไม่เคยรู้เรื่องว่ามีการเลือกบอร์ดประกันสังคม
1: เ
2: มื่อวานผมยังตำหนิทางพี่เต็งเท่าไหร่บอกว่าเนี่ย
1: เออ
2: ผมบอกตรงๆเลยผมอยู่มา30กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยรู้เรื่องประกันสังคมเลยโฆษณาคุณแย่มาก
1: การ
2: สัมพันธ์คุณแย่มาก
1: เ
2: ขาบอกว่าเราเป็นลูกน้องค่ะเราไม่รู้
1: จะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
2: เขาพูดดีผมพูดดีผมไม่ได้พูดกระแทกกระแส
1: ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจ
2: ก็คุยตรงๆกับเขาแหละ
1: เออ
2: แล้วก็ขอบคุณอาจารย์พนัทหน่อยทำให้ผมไปเลือก
1: พนัทไหนพนัท
2: บอด
1: อ๋อบอดประกันสังคมเก่าที่เขาครบอายุเหรออ๋อ
2: ใช่
1: ไปเลือกเพราะไปเลือกเพราะอะไร
2: นะแกไปเกี่ยวคุณพนัท
1: อ๋อเกี่ยวคุณพนัทหรือพนัทหรือมนัทนัทพงศ
0: ์พนัท
1: นะ
0: พนัทไทยล้วน
1: เออพนัทไทยล้วนโอเคแล้วนึกชื่อออกแล้วโอเคแล้วไงต่อ
2: น
1: ั่
2: นแหละมีแค่นั้นแหละครับแล้วก็ตอนเย็นผมก็มาดูการนับคะแนน
1: เออ
2: มันจะไม่เหมือนนับคะแนนพวกสส
1: เออ
2: มันจะไม่มีคนมาดูอาจารย
1: ์เออ
2: แต่ถ้าตอนที่ผมไปสสพวกอะไรพวกนี
1: ้ที่หน่วยนับเนี่ยเราไปดูคนจะเยอะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ว่า
2: ใช่ๆ
1: แต่ว่าคนก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะ
2: ทีนี้มันมีอันนี้ต้องให้เครดิตคุณไนท์อันนี้เรื่องจริงเพราะผมก็ถามว่าเคยมีเลือกตั้งเขาบอกว่ามีเมื่อปี66
1: เพิ่งมีเลือกตั้งครั้งแรกนะปี66
2: ใช่
1: เพิ่งมีเลือกตั้งปี66ใช่ก่อนหน้านี้ไม่มีครับก่อนหน้านี้ไม่มี
2: ก็คือแต่งตั้งกันภายใน
1: ใช่เป็นการเสนออะไรเสนอชื่ออะไรไม่ต้องจำมันคงมีการแก้ไขพรบประกันสังคมอ่ะแล้วก็มีการเลือกตั้งตัวแทนลูกจ้างตัวแทนในจ้างอันนี้เป็นการเลือกครั้งที่2
2: ผมว่ามีการเลือกตั้งกันดีที่สุดแล้ว
1: ก
2: ็แทนในความรู้สึกผมนะ
1: เออครับ
2: ให้ส่วนตัวแทน
1: ได้ครับโอเคครับ
2: ดีใจที่ได้ไปเลือกตั้งแล้วก็ดีใจที่จะได้ร่วมทำบุญอาจารย
1: ์ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ก็อย่างที่ผมบอกนะ
0: ครับ
1: ไม่พูดซ้ำแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับคนฟังวันนี้วันเดียว
0: ครับ
1: จบนะครับส่วนที่เหลือผมจะดำเนินการยังไงก็ให้มันครบถ้วนตามที่ตั้งใจเอาไว้ก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: มีช่องทางอื่นที่จะดำเนินการได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่พูดไม่บอกทางนี้ก็เหมือนกับเราห่างเหินกันเกินไปนะก็เวลามีกิจกรรมอะไรที่ผมคิดว่ามันควรจะอาสาทำผมก็ยอมเปลืองตัวนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: จริงอ่ะนะอาจจะมีคนไปติฉินนินทาอะไร ก็เข้าใจนะแต่ว่าผมเจตนาบริสุทธิ์นะไม่มีอะไรเครือบแฝงท่านสบายใจได้คิดหลายอย่างแล้วกว่าจะตัดสินใจว่าเออไม่ต้องให้คนอื่นมายุ่งผมคนเดียวพอนะเพราะนั้นจะไม่มีรายการไปว่าเลือกไปทำเรื่องนี้กับที่อื่นเลยนอกจากมาจากผมเท่านั้นนะก็จะมีทางสำนักพิมพ์โลนินก็เป็นคนเป็นเจ้าภาพบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลเขาเป็นเรา3คณะนี่แหละแต่ว่าทั้ง2ที่นี่เขาจะไม่ยุ่งเรื่องนี
0: ้ครับ
1: นะจะไม่ยุ่งเรื่องร่วมทำบุญทอดกฐินให้มาที่ผมคนเดียวแล้วจบเลยนะแล้วผมก็ต้องทำให้ชัดเจนนะพอถึงเวลาผมต้องแจ้งสรรพากรในส่วนนี้นะ
0: อ
1: ันนี้ผมบอกก่อนนะมันไม่ใช่เป็นรายได้นะครับ อันนี้เป็นเรื่องเงินโอนนะครับ ไม่ใช่รายได้นะครับเป็นเงินโอนนะครับ เวลาก็ต้องทำหลักฐานให้เขาดูว่าโอนออกไปหมดแล้วนะครับ ผมขีดเส้นใต้ในสมุดเงินฝากไว
0: ้ครับ
1: แต่ผมเป็นคนรอบคอบนะผมไม่ใช่มั่วซั่วนะ
0: ครับ
1: นะถ้ามีคำถามผมก็จะเอาทั้งก้อนนี้ให้เขาดูว่าเนี่ยเข้าเท่านี้ออกเท่านี้เบ็ดเสร็จอย่างนี
0: ้
1: นะแล้วแน่นอนอ่ะมันก็จะมีเงินของผมที่สมทบด้วยซึ่งผมไม่อยากบอกหรอกว่าผมสมทบเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวผ
0: ม
1: นะจะได้สบายใจกันว่าเออไม่ตกหล่นนะแล้วจะไม่มีช่องทางอื่นนะถ้าไปมีช่องทางอื่นก็มาฟ้องผมได
0: ้
1: นะไม่เกี่ยวกับทางชาวบ้านแถวนั้นนะไม่เกี่ยวกันนะต้องแยกกันนะเพราะก็จะมีชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปด้วยทางนั้นเขาตื่นเต้นมากคุณนัทพงศ
0: ์
1: ผมบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะข้าวปลาอาหารไม่ต้อง
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาจัดการกันเองคือบางทีไปทอดกฐินนะชาวบ้านเขาก็รวมกลัวจะคนมาจากมันก็ต่างจังหวัดจังหวัดกลายเป็นว่าไปเลี้ยงกันจนขาดทุนนะ
0: ม
1: ีนะ
0: มี
1: ต่างจังหวัดทำเกินตัวผมบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องรับรองอะไรเลยนะคนที่มาเนี่ยเขามีโค้ชจัดการกันเองนะไม่ต้องข้าวปลาอาหารนี่ก็เตรียมได้นิดหน่อยนะแล้วก็มีทีมของเราเนี่ยไปเตรียมให้ด้วยอาจจะหาคนที่ทำของเป็นที่จะกินข้าวกันตอนกลางวันอร่อยๆแถวนั้นก็เหมามาเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเตรียมอะไรให้วุ่นวายนะถ้ามันไม่พอก็พอไม่ถ้ามันขาดก็ช่างมัน
0: ม
1: ันไม่พอก็ที่เหลือท่านก็ช่วยตัวเองกันไปแล้วผมบอกว่าท่านที่จะไปร่วมท่านไปเอง
0: ครับ
1: ท่านไปเองนะครับไม่ได้ไปกับผมนะเราต่างคนต่างไปกันเจอกัน 11:00 นเที่ยงที่สำนักสงฆ์ปักหมุดถ้าใครอยากรู้จะไปยังไงก็ไปดูไอ้โลเคชั่นที่เขาโพสต์ไว้ให้ใน LINE @rolin5
0: ครับ
1: หรือ
0: พิมพ์ใน Google
1: Map สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบางทีเขาก็เรียกบางทีเขาก็ใช้อำเภอปากช่องสีคิ้วแล้วไม่รู้แหละแต่ว่าสำนักสงฆ์โพธิภาวนาแค่นั้นเองจบแล้วเขาก็เผื่อข้างในจะไปดูรูปภาพรูปเพิ่มแล้วก็ไปดูเองกันแล้วกันไม่เกี่ยวกับผม
0: ครับ
1: ผมจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินครั้งแรกในชีวิตเว้ย
0: อนุโมทนาสาธุยังงงอยู่เลยนะเนี่ยยังตกใจอยู่เลย
1: เพราะคุณนัทพงศ์ไม่คิดว่าแนวนี้เลยนะ
0: ไม่เคยไม่คิดเลย
1: ไม่นี่มีเขาขอร้องผู้ใหญ่เขาขอร้องแกมบังคับ
0: ครับ
1: ว่าอายุ70อ่ะทำบุญใหญ่ระดับทอดกฐินสักทีนึงไม่คือไอ้ประปรายนี่มันอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: นะแล้วขอให้เป็นประธานเลยให้เป็นตัวหลักเลยนะส่วนคนอื่นคณะและบริวารค่อยว่ากัน15:45
0: 45 นาที
1: ครับ
0: พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @ Emcord Academy

0: ่าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: อ่ะมา10นาทีสุดท้ายครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณออสสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณรัตพงศ์
0: เชิญครับ
1: อาจารย์แล้วก็เมื่อวานทำไมไม่บอกจะได้ถวายกับมือกฐินอาจารย
0: ์คืออะไรครับ
1: เมื่อวานพอดีผมไปฟังอาจารย์อาจารย์น่าจะบอกตอนนั้นจะได้ถวายกับมืออ ๋
0: อเออ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงครับเมื่อวานผมให้อาจารย์เซ็นหนังสือให้2เล่มล
0: ู
1: กสาวส่งให้ลูกสาวดูลูกสาวว่าลายมือสวยมากอาจารย
0: ์อืมๆลายมือของอาจารย์วีระเนาะ
1: ใช่ใช่ลายมืออาจารย์วีระฮะอาจารย์วีระสวยลายมือสวยมาก
0: เออๆๆๆ
1: แล้วเขาก็เลยขอไปเพราะว่าผมซื้อไปที่มันอาจารย์พัฒน์เที่ยวเยอรมัน
0: เ
1: ขาเลยขอไปผมก็ต้องส่งให้เขาเนี่ยพรุ่งนี้ส่งไปที่ลำปางเพราะว่าลูกสาวไปเยอรมันทุกปีเขาเดินหนีไปออกแฟร์เขาบอกเขาจะได้ตามรอยเที่ยวตามหนังสือของอาจารย
0: ์โอ้เอาเล่มไหนไปล่ะเมื่อวานเนี้ย
1: มีพระไตรปิฎกเล่ม2
0: ครับ
1: แล้วก็อีกเล่มที่มันมีเที่ยวเยอรมันด้วยอะฮะ
0: เที่ยวเยอรมันด้วย
1: เล่มหนาเล่มหนาเล่มเล่มหนาคุณนภพงศ์เล่มหนาผมจำไม่ได้เล่มผมให้อาจารย์เซ็นให้2เล่มเลย
0: เล่มเล่ม3ใช่ไหมในชุดเอท่องไปในต่างแดนเนาะที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีเยอรมันด้วยเนาะ
1: มันมีเยอรมันด้วยครับ
0: อ๋อ
2: เยอรมันไม่มี
1: ลูกสาวไปสังเกตทุกปีเอา
2: อะไรนะ
1: ออกบูธลูกสาวครับ
2: เล่มถ้าเยอรมันนี่ต้องเป็นเล่ม4นะ
1: เล่มหนาๆนะอาจารย์
2: เล่มหนาๆนะใช่แต่ว่าเล่ม3เนี่ยมันเป็นจากอะไรล่ะจากไอ้
1: ผมจำหน้าปกแม่มวนผมให้อาจารย์เซ็น2เล่ม
0: จากโปรตุเกสถึงสเปน
2: จากโปรตุเกสถึงสเปน
1: จากพระไตรปิฎกแล้วอีกเล่มถ้ามันมีเยอรมันด้วยอาจารย์
2: ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจ
1: แต่ลูกสาวบอกลายมืออาจารย์สวยมากนี่ไม่มีแล้วลายมืออย่างเงี้ยบอกเออใช่ไม่มีแล้วก็เลยขอพรุ่งนี้ต้องส่งไปให้ที่ลำปางเพราะเขาบอกเดี๋ยวจะไปเวลาคุมพานี้ออกบูจะได้เสร็จแล้วจะได้ตามรอยอาจารย
2: ์อ๋อเหรอเอา
1: บอกเอาเลยส่งให้ผมก็เลยไม่ได้อ่านสรุป
2: ได้ครับไม่เป็นไรครับผมจำไม่ได้แต่ว่าจะมีอีกเล่มนึงเป็นเล่ม4เป็นเล่มสุดท้ายไอ้เล่ม4เนี่ยมีไอ้เล่ม4
1: เล่ม3เล่มหนาๆกันที่มันมีเยอรมันด้วย
2: เล่ม3ที่มันอะไรวะเล่ม3นี่มันจากมอสโก
1: ใช่
0: ถึงแยกกัน
1: เดิมๆมอสโกผมไปแล้วแล้วก็จากมอสเล่มนี้เลยอาจารย์ที่อาจารย์บอกเนี่ย
2: จากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์ก
1: ใช่
2: อันนี้ไม่มีเยอรมันจะอยู่เล่ม4
1: เหรอเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูหน้าปกแต่มันผมก็ชอบ
2: ไม่มันจะมีเล่มแรกนะเล่มแรกจากแคนาดาถึงอเมริก
0: า
2: เล่ม2เนี่ยจากโปรตุเกสถึงสเปนเล่ม3เนี่ยจากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์ก
1: ถ
2: ้าเป็นต้องเล่ม4ยังไม่บอกชื่อเล่ม4ยังไม่บอกชื
1: ่อถ้างั้นน่าจะเป็นอันนี้อาจารย
2: ์
1: งั้นผมจำสับสน
2: น่าจะสับสนเพราะเล่ม4ยังกำลังทำอยู่เดี๋ยวอ้อยประมาณสักปลายเดือนนี้จะแจ้ง
1: อาจารย์ที่อาจารย์เมื่อวานอาจารย์ถามผมว่าเก็บตังค์ดีว่าเก็บตังค์อาจารย์ต้องเก็บตังค์อันนั้นมันถูกไปอาจารย์ต้องเก็บต
2: ังค์ไม่หรอกคืออยากเจอกันน่ะได้คุยกันเห็นหน้ากันอะไรกันอย่างเงี้ยคือผม
1: คุยกันเห็นหน้า
2: แล้วก็บางเรื่องมันได้พูดแบบที่มันบางทีภาษาผมอาจจะไม่ค่อยสุภาพก็พูดอย่างที่คุณได้ยินนั่นแหละแบบว่าน
1: ั่นแหละครับ
2: ผมเป็นคนจริงใจอ่ะกับโดยเฉพาะกับกัลยาณมิตรคนฟังวิทยุคนดูทีวีที่เจอหน้าผมฟังเสียงผมแต่ไม่เคยเจอตัวชีวิตจริงอ่ะเราไม่เจอกันหรอกผมบอกให้
1: ใช่ครับ
2: นะ
1: เมื่อวานผมรู้เมื่อกี้ผมบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่บอกแต่เรื่องกฐินตั้งแต่เมื่อวานผมจะถวายกับมืออ
2: ๋อไม่ได้มันเป็นงานเป็นการผมไม่รับเงินสดผมไม่รับเงินสดเดี๋ยวยุ่งเอาว่าเอาที่เดียวให้มันจบอย่างเงี้ยแหละนะ
1: ได้ครับ
2: ขอบพระคุณได้ขอบพระคุณ
1: ได้ครับขอบ
2: สำหรับคนฟังรายการก็วันนี้วันเดียว
0: ครับ
2: จบนะผมไม่เยินเยอะเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันถ้ามันขาดผมเติม
0: ครับ
2: หลักผมไม่มีอะไรมีตัวเลขในใจถ้าขาดผมเติมถ้าเกินก็เกินไปนะแต่ผมยังมีรายการที่ผมตั้งใจจะทำเฉพาะส่วนตัวนะแต่ว่าอาจจะต้องให้ชาติกอบจิตติเขาร่วมด้วย เพราะเขาก็ปวารณาแล้ว ไม่รู
0: ้โอ้แต่กระถานี่55เล่มเลย
2: 55เล่มครับคุณนัทพงศ์ผมมีนะผมมีครบชุดนะที่อาสมเนี่ยมีครบชุดเลยเออรวมทั้งคัมภีร์ประกอบด้วยนะมันยังมีคัมภีร์วิสุทธิมรร
0: ค
2: มีมิลินทปัญหา
0: อ
2: ันนี้มันเป็นอรรถกถาที่ไม่ใช่คัมภีร์อรรถกถาแต่เป็นคัมภีร์เขาเรียกปกรณ์วิเศษ
0: อ
2: ยู่ในชุดนี้ด้วยนี่มีเรื่องที่คุณไม่รู้อีกเยอะลุงก็ต้องเข้าใจนะผมไม่ได้มาวันนี้แบบว่าเพิ่งมาสนใจนะ
0: ครับ
2: ผมสะสมในเชิงปริมาณมาเนี่ย20กว่าปีนะทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
2: 10อัพทั้งนั้นแหละก่อนที่จะมาเป็นอะไรที่คุณเห็นเป็นของอ่ะไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยไม่มีชีวิตจริงผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นนะปลูกจากเม็ด
0: ครับขุดดินเองเลยพรวนดินเองเลย
2: สุขาต้น
0: สุขาต้น
2: ต้นไม้ที่ปลูกอ่ะผมเพาะด้วยมือนะครับที่อาสมที่คุณเห็นขึ้นลึ่มๆๆเนี่ยผมเพาะด้วยมือจำนวนเป็นร้อยๆต้นนะไปซื้อไปเอามาจากศูนย์เพาะชำของกรมป่าไม้เนี่ยเอามาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ลงเองนะ
0: เออ
2: เนี่ยนะเออนะมันคือบางอย่างนี่มันต้องลงมือเองนะมันถึงจะเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆ เป็นเม็ดเนี่ยคุณรัฐพงศ
0: ์
2: ตอนมันเป็นลูกเนี่ยคนเห็นมันตอนเป็นลูก
0: เห็นตอนสุดท้ายแล้ว
2: ใช่ทุกคนก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นความสำเร็จมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าระหว่างทางยังไงนะเหมือนกับเรื่องเนี้ยที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยว่าทำไมผมดูปั๊บไปวัดผมรู้แล้วมีอะไรไม่มีอะไร
0: ใช่
2: ใช่ใช่ไหมเล่มไหนปีไหนเนี่ยผมดูผมก็ปาร์ตเดียวผมก็รู้แล้วอันไหนใครพิมพ์เนี่ยผมรู้หมดนะความที่เราอยู่กับมันแล้วใช้งานจริงนะแล้วก็เอามาทำประยุกต์กับชีวิตจริงด้วยไม่ใช่ว่าอ่านไปอย่างนั้นไม่ใช่เพียงแต่ผมไม่ได้มีลักษณะเหมือนคนอื่นที่เขาไปห่มขาวอย่างหรืออะไรพวกนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะใครจะทำก็ทำผมก็อาจจะทำถ้าถึงเวลาอะไรอย่างน
0: ี
2: ้สัญญาสีมันก็คือไม่ยุ่งกับโลกแล้ว หมดเวลา
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมรัตพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: นี้เวลา 16:00 น
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด6จุดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยติดตามการดูแลประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจุดแรกลงพื้นที่ซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งยังมีน้ำท่วมบนถนนและบ้านเรือนประชาชนสูงเกือบระดับเข่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้และต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหน่วยต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราวจากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือบขส.ปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวและประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเดินทางไปยังวัดแหลมไผ่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพก่อนเดินทางต่อไปยังจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำพบศพหนุ่มเชียงใหม่ลอยกลางเจ้าพระยาตำรวจบางคอแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาศพชายลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นศพลอยอยู่ใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าวัดบุคโลการค้นหาพบร่างชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลสวมรองเท้าผ้าใบสีดำและมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่ที่หูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้และตรวจค้นตามร่างกายพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายอนุชาติอายุ35ปีเป็นชาวเชียงใหม่บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและบัตร ATM 2ใบจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนช่วงเวลาในการเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 นครั้งที่2เวลา 9:40 นตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Quad Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่

0: 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของการประชุมธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวานยืนยันจนถึงวันนี้ครับไม่มีการปิดถนนรับการประชุม IMF ครับขณะที่วันนี้ก็เริ่มที่จะมีความคืบหน้านะครับออกมาจากเวทีข้างเคียงเรื่อยๆนะครับหลายสาระหลายประเด็นน่าสนใจแล้วก็มีข้อมูลที่ไทยเองจะต้องนำมาใช้หลังจากที่ถูกตั้งคำถามถึงการเจริญเติบโตถึงภาวะการชะงักงันส่วนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับก่อนหน้านี้เป็นเรื่องไกลตัวมีประเด็นเรื่องของการซื้อตึกประเด็นปฏิทินประเด็นอะไรก็ตามยักแย่ยักยันการตรวจสอบสิทธิ์ล่าสุดรายงานกันออกมายืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็น50 80 90ขึ้นมาวันนี้เมื่อตอน10โมงก็มีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเอาเป็นว่าทางกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านะครับนำใน7อันดับแรกธนพงษ์เชื้อเมืองพานนาริฐาโพคายนันศาสรัตธรรมบุษดีนะครับนี่ก็เป็นสามท่านแรกคุณเรืองฤทธิ์ละอ้อจิตคุณปัญญาโพดีพรทิพย์โมงใหญ่ลักษมีสุวรรณภักดีนี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ถูกตั้งคำถามกันเอาละมุมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของฝั่งของนายจ้างลูกจ้างแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่หยิบมาเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสอีกฝั่งหนึ่งก็โอ้โหก็จะเรียกว่าแพ้กระหลุดลุ่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละขณะเดียวกันครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันท่านนายกบอกว่าเยอะเกินไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็สั่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตรงที่ผ่านไปแล้วก็คิดว่าเริ่มที่จะนิ่งเฝ้าดูจับตาแต่ก็จะไปโฟกัสที่ทางใต้เมื่อวานท่านนายกท่านเองท่านก็เรียกได้ว่าทำบุญนะอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่พิจิตรอยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมก็น่าสนใจเพราะว่าขยับในสิ่งที่อยู่ในกระแสบางคนก็ไปเรียกว่าเป็นสายมงสายมูอะไรก็ว่ากันไป IMF วันนี้ครับก็มีการตั้งคำถามถึงเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยคริสตาลิน่าอิกอร์กิเอวากรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ชี้สแตนดาร์ดเขาสรุปครับ AI เปลี่ยนตลาดแรงงานห่วงเด็กจบใหม่หางานยากไร้โอกาสการเริ่มต้นอาชีพวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับคุณวิระครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ถือว่ามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเรา

0: เนาะเฉพาะยิ่งเวทีใหญ่คือ IMF กับ World Bank นะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมก็ดูมันเบาๆแต่ว่าถ้าสำรวจตรวจสอบแล้วหลายแห่งนี่ยังหนักอยู่นะคุณเวลากับว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์เอาง่ายว่าเริ่มที่จะคุมได้แล้วนะครับก็ถือว่าหนักอยู่นะไหนๆก็ต้องรองรับด้วยการประชุม IMF ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันต่อในวันนี้นะครับคุณเวลากับ
1: ครับรู้สึกตามเรื่องไหนก่อนนะครับวันนี้ครับ
0: ตามเรื่องไหนเหรอฮะตามคุณฟิลักษ์ได้ไหม
1: วันนี้เรื่องของประกันสังคมนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่หลายคนก็มองกันอยู่ก็คือการจัดงานใหญ
0: ่ครับ
1: วันนี้มีการตั้งโจทย์นะครับโดยสแตนดาร์ดก็สรุปประเด็นน่าสนใจเอางานนี้ครับ IMF World Bank เป็นโจทย์ใหญ่เป็นเวทีที่ผู้แทนระดับโลกกว่า 15,000 คน191ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่กรุงเทพวาระสำคัญก็เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินระดับโลกวิกฤตภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่หนักหนามากขึ้นนะครับโจทย์สำคัญก็คือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเงินเฟ้อที่หนักแล้วก็ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ใครก็ตามที่เติมน้ำมันแล้วก็เรียกได้ว่าน้ำมันขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยสะดุ้งสะเทือนเนี่ยก็คงได้รู้อยู่แต่ใครที่ไม่ได้เติมน้ำมันอาจจะไม่รู้นะครับว่าไอ้เงินกองทุนไอ้เงินอะไรที่เราจะไปอุ้มที่จะไปดึงจะไปชะลอจะไปปรับเนี่ยมันเลยไปดันแล้วเพราะฉะนั้นมายังไงไปหมดนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สะท้อนความวิตกกังวลก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์หนาวเย็นฤดูหนาวกำลังมาเยือนเศรษฐกิจโลกปัจจุบันอยู่ที่โตประมาณ 3% นะครับแต่ว่าสื่อต่างชาติก็มองว่า 3% เนี่ยมันมีแรงกดดันกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลิน่ากิออกิเอวาเนี่ยก็พูดถึงว่า Winter is coming ได้บอกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังถูกดึงด้วยแรงปะทะกับอุปทานพลังงานคือพลังงานที่เจาะมาเนี่ยมันไม่พอแล้วก็มีแรงหนุนเชิงบวกด้านเทคโนโลยี AI จากการลงทุนปัญญาประดิษฐ์สองแรงนี้อยู่กันกับแต่ละประเทศอย่างไม่เท่าเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ AI เต็มที่ครับขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องแบกรับต้นทุนพลังงานและดอกเบี้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาที่ท้าทายก็คือ1วิกฤตพลังงานและสงครามโลกรับมือกันยังไงครับคลังน้ำมันสำรองเริ่มลดลงอเมริกาอิสราเอลอิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8ช่องแคบโฮมูสกระทบกับอุปทานพลังงานน้ำมันดิบ 20% ของโลกกลายเป็นแรงกดดันครั้งใหญ่คำถามก็คือว่านโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศจะตั้งรับสถานการณ์ยังไงเมื่อเขาใช้ว่าอะไรนะออยบัฟเฟอร์ปกติจะต้องมีน้ำมันสำรองเมื่อไอ้ตรงนี้มันลดลงเนี่ยความตึงเครียดมันก็จะเพิ่มขึ้น2ก็คือระเบิดเวลาหนี้สาธารณะหนี้ของชาติมหาอำนาจเนี่ยจะไปยังไงหนี้สาธารณะทั่วโลกนะครับสูงสุดแต่ระดับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2พุ่งทะลุ 100% ของ GDP อเมริกานี่ขาดดุลงบประมาณไปแล้วนะครับ 6% ของ GDP จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่างบกลาโหมรวมถึงฝรั่งเศสที่ส่วนต่างอัตราตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงเสี่ยงวิกฤตยูโรโซนรอบใหม่คำถามสำคัญก็คือ IMF และ G20 ประเทศพัฒนาแล้ว20ชาติเนี่ยจะผลักดันให้มีการประเทศต่างๆเหล่านี้ลดยอดการขาดดุลระยะกลางที่น่าเชื่อถือได้จริงหรือไม่3ครับเราน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะช่วยสภาพคล่องอย่างไรไม่ให้เกิดการบีบคั้นประชาชนถ้าแปลกันแบบง่ายหน่อยก็คือเงินมันมีอยู่ในระบบนี่แหละแต่ว่าคนที่เขาต้องการเงินเนี่ยเขาไม่ถึงเงินเนี่ยหมุนไม่ทันแล้วมันคั้นมันตึงกันอยู่เนี่ยพวกคนมีสตางค์ตอนนี้เขาคุยกันอยู่นะครับว่ามีเงินแต่ไม่กล้าจะไปไว้ตรงไหนก็เก็บเงินสดบ้างหรือว่าติดลบเจ็บตรงโน้นตรงนี้บ้างประเทศกำลังพัฒนากำลังเจอกับภาระหนี้ต่างประเทศถึง400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2026นะครับดอกเบี้ยกินสัดส่วนรายได้ของรัฐไปกว่า 40%แล้วก็เตือนนะครับผลกระทบอย่างบ้านเราก็คงเจอค่าปุ๋ย ปัญหาจากภัยแล้งน้ำท่วมและกลายเป็น perfect storm อันนี้คือประเด็นนะครับ IMF และ World Bank จะจัดสรรสภาพคล่องฉุกเฉินช่วยยังไง4ครับการแข่งขันกันแย่งเม็ดเงินทุน AI กำลังเบียดบังสภาพภูมิอากาศหรือไม่เป็นขั้วของอุปทานพลังงานและแรงอุปสงค์กับการลงทุนในเทคโนโลยี AI คำถามสำคัญก็คือสถาบันการเงินระหว่างประเทศจะรับมือยังไงเมื่อเงินเข้าไปในไปแย่งทรัพยากรทุนจากประเด็นเร่งด่วนคนก็หนีคนก็ลงไปใน AI เยอะแทนที่จะไปช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอะไรต่อมีอะไรไป5ครับวิกฤตความชอบธรรมของสถาบันจะปฏิรูปโครงสร้างยังไงบ้างนี่IMF, Congress, World Bank ก็นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องดูคือหลายๆที่ครับก็มีคำถามตัวองค์กรหรือตัวสถาบันเนี่ยมันมีชื่อมันมีภาระหน้าที่แต่ว่าความโปร่งใสความน่าเชื่อถือหรือการทำหน้าที่เนี่ยได้ถูกทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังอันนี้หลักๆนะครับอาจจะดูเหมือนว่าไกลตัวแต่ว่ามันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็มีหลายประเด็นที่เราเกี่ยวอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้คงต้องดูและถ้าเกิดเราสามารถที่จะผลักดันอย่างมีกลยุทธ์กลวิธีเนี่ยบางเรื่องจะกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นในเวทีของกรุงเทพมหานครครับ
0: ครับก็
1: คุณครับ
0: ครับมาดูเวทีให้เห็นภาพชัดหน่อยว่าประเด็นใหญ่ที่คุณพิรักษ์พูดถึงเนี่ยในประเด็นแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะครับจะมีเวทีใหญ่คือเรื่อง Small AI More Better Jobนี่เป็นงานเปิดตัวโดยประธานของ World Bank นะฮะแล้วก็ตัวแทนของ IMF ด้วยและคนไทยที่ขึ้นบนเวทีคือดร.เอกนิติธรรมภาสนะครับนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังแล้วก็เป็นเจ้าของงานหลักในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีเวทีย่อยๆนะฮะตอน 8:30 คุณเวลาครับสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกถกกับ IMFแล้วก็ช่วง 11:00 เนี่ยนะครับเด็กไทยร่วมคุยกับรอง MD ของ IMF ช่วงบ่าย Civil Society Town Hall นะครับภาคประชาสังคมถกกับประธาน World Bank แล้วก็เนี่ยอีกสักครึ่งชั่วโมงครับจะวิธีเปิดไทยพาวิลเลียนคุณไปรับไปดูไทยพาวิลเลียนมาแล้วจากหลายแห่งนะบ้านเราเป็นยังไงบ้างฮะเขาจะโชว์3โซนหลักของไทยมี Digital Public Infrastructure จะโชว์เรื่องเป๋าตังกับพร้อมเพย์นี่คือหน้าต่างพาวิเลียนนะฮะแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องไทยการรับมือโลกร้อนและก็เรื่องของสังคมสูงวัยนี่คือประเด็นของวันนี้นะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะเพราะก็จะมีรายงานของ World Economic Outlook นะครับตัวเลขเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ต้องจับตากันนะเวทีใหญ่ๆวันที่14เวทีหนึ่งคือ Bangkok Blueprint ฮะโหนี่น่าสนใจฮะเพราะว่าเขาจะพูดเรื่องนี้คุณพิรักษ์ต้นแบบสกัดโกงทางการเงินคนไทยเป็นคนเสนอนะที่หือนี่แบบจะรอดูว่าที่จะนำเสนอในเวทีเอฟเฟกต์แบงก์เนี่ยนะคนไทยในซีซาร์ด้วยหรือไม่นะเพราะว่าพวกเขาพูดถึงประเด็นโกงว่าเรามันเยอะเหลือเกินนะอีกทีนะครับต้นแบบสกัดโกงทางการเงินไทยเป็นเสนอ14ตุลาคมบนเวทีของ IMF World Bank อ่ะนี่เป็นหัวข้อคร่าวๆผมซีที่สุดเรื่องต้นแบบสกัดโกงนี่แหละถ้าได้ผลเอามาใช้ที่ประเทศไทยหน่อยนะ
1: ครับวันนี้มีประเด็นตามสืบเนื่องนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรหลังจากที
0: ่
1: เจอคุณณัฐวุฒิไปปาดน่องปาดหน้าเดี๋ยวไปมีวิวาทะมีอะไรกันเนี่ยนะครับ
0: ฟ้องกับอาจารย์สมชัยได้ดิ
1: แต่วันนี้เอาเรื่องของอาจารย์สมชัยหน่อย
0: ครับ
1: วันนี้อาจารย์สมชัยขยับครับมาพร้อมกับทนายความส่วนตัววันนี้มายื่นฟ้องกับนายณัฐวุฒิวงเนียมในข้อหาแจ้งความดูหมิ่นแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับเรียกค่าเสียหายนี่5 ล้านบาทแล้วก็บอกว่านำเงินออมส่วนตัว100,000 บาทมาใช้ในการฟ้องคดี แล้วก็เดินทางมา

0: ทิ้งสารด้วยจักรยานคันเดียวกับที่เกิดขึ้นที่สนทองหล่อ
1: ซ่อมเสร็จแล้วเหรอ200,000นะคันนั้นอะโอ้แต่ว่าคัน200,000นี่คุณพิรักนี่ก็มีกับมีจักรยานเอราคาไม่ต้อยกว่าอาจารย์สมชัยหรอ
0: ของอาจารย์ก็รุ่นพิเศษรุ่นพิเศษเขาเบาหน่อยอาจารย์สมชัยก็ขี่คันนี้มาที่ศาลในกรุงเทพใต้แล้วก็ไปขอยื่นฟ้องนักข่าวก็ถามคันเดียวกันไหมอาจารย์บอกว่าใช่เลยซ่อมมาเรียบร้อยแล้วจริงๆของเดิมเนี่ยผมดูไม่ได้เสียอะไรมาก
1: ที่เสียเยอะ
0: อาจจะบิดอาจจะคดเนี่ยแหละแล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลพร้อมกับทนายความอาจารย์ก็บอกว่า27-31สิงหานัทวุฒิเนี่ยเข้ามาแจ้งความนะครับเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาจากกกต27สิงหาเนี่ยนัทวุฒิไปแจ้งความที่ปปช.แล้วก็31ไปแจ้งที่สน.ทองหล่อวันนี้อาจารย์สมชัยบอกว่าทั้ง2ครั้งที่เขาไปแจ้งเนี่ยแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยถ้อยคำที่หยาบคายไม่จริงทำให้ได้รับความเสียหายทั้งตัวท่านเองและครอบครัวก็ตัดสินใจที่มาฟ้องต่อศาลทั้งแพ่งและอาญาเพื่อให้ได้โทษตามกฎหมายอาจารย์สมชัยก็ฟ้องไว้นะครับโดยตัวเองเป็นโจทก์นัทวุฒิเป็นจำเลยในข้อหาแจ้งความเท็จดูหมิ่นประมาทหมิ่นดูหมิ่นโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย5 ล้านนัดไต่สวนครั้งแรก21 ธันวาคม บ่ายโมงครึ่งอาจารย์สมชัยเอาหลักฐานคลิปฉบับเต็มนะครับมีมากกว่าสื่อมวลชนที่มีอยู่หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมถึงการถอดเทปการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั้งหมดและภาพข่าวที่ปรากฏโดยหลักฐานเหล่านี้เชื่อมโยงสำนวนในชั้นศาลเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อความที่เห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นและเป็นเท็จแล้วก็อาจารย์สมชัยก็บอกว่าก็ครอบคลุมทั้ง2เหตุการณ์ที่หน้าปปช.แล้วก็หน้าสน.ทองหล่อนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะขอความรู้อาจารย์ว่าจำเลยต้องมาที่ศาลไหมหรือสามารถมอบทนายความได
1: ้ครับ
0: อาจารย์สมชัยบอกว่าก็ให้ทนายความมาได้ในส่วนที่กฎหมายอนุญาตส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายที่สน.ทองหล่อตำรวจหมายออกหมายเรียกนัทวุฒิมาแล้ว2 ครั้งเจ้าตัวไม่มาเนี่ยอาจารย์สมชัยว่าไงอาจารย์บอกว่านี่ก็เป็นอีกคดีนึงสน.ทองหล่อเรียกเมื่อวันที่1 ตุลาเพื่อให้ส่งตัวให้อัยการแต่นัทวุฒิไม่มาสน.ทองหล่อก็เรียกครั้งนึงในวันที่8แต่ก็ยังไม่มาเหมือนกันอาจารย์สมชัยก็บอกก็เป็นหน้าที่ของสน.และผู้กำกับสน.ทองหล่อว่าจะเรียกอีกครั้งไหมหรือออกหมายจับไหมอาจารย์สมชัยบอกว่าเจ้าหน้าที่มีภารกิจหลายด้านนะครับก็เข้าใจก็เห็นว่าตำรวจกำลังทำภารกิจอื่นไม่ต้องเร่งรัดแต่ระบุคดีร่างกายเนี่ยโทษไม่สูงมันไม่ได้คดีใหญ่โตอาจารย์ก็พูดเหมือนกับทำให้มันดูเบาไปอ่ะแต่จริงๆก็คือก็คงอยากจะเร่งรัดนั่นแหละอาจารย์สมชัยบอกว่าคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นระดับระหูโทษ10,000 บาทจำคุกไม่เกิน1 เดือนและบอกว่าถ้าเขาสารภาพต่อศาลและอ้างบันดาลโทสะไม่สามารถควบคุมได้อาจจะปรับ 1,000 ถึง 2,000 ก็ขึ้นอยู่กับข้อได้จริงเอาเป็นว่าอาจารย์สมชัยก็บอกว่าเอาเป็นว่าก็อยู่ที่นัทวุฒิเองเนี่ยว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงส่วนที่กล่าวอ้างว่าจักรจี้แทนจักรยานหรือคลิปที่บอกว่าเป็น AI เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนัทวุฒิอาจารย์สมชัยบอกว่าเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยพฤติการมีผลต่อการพิจารณาของศาลเพราะผู้เกี่ยวข้องคือนัทวุฒิเนี่ยเขามีความรู้ด้านกฎหมายถ้าเป็นอัยการมาก่อนทั้งทนายความมาก่อนเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีก็อ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งขยับของอาจารย์สมชัยซึ่งขยับไม่ค่อยได้เรียกได้ว่าไม่ค่อยแรงประเด็นมันอาจจะเลยมาหลายวันแล้วมั้งครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ให้แม่ยังมีการขยับกันนะคุณวิศวะ
1: ครับส่วนนี้ก็ขยับครับคุณพิรักษ์ครับปปช.ฮะขยับช้าบ่าไม่รู้นะ
0: ขยับแก้ต่างใช่ไหมว่าทำไมช้าเหรอ
1: ข้ออธิบาย
0: อ๋ออธิบาย
1: อธิบาย
0: แก้ต่างอะไร
1: แก้ตัวเองนะก็ปปช.บอกว่าบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาเนี่ยนะฮะที่โด่งดังข้ามคืนจากคุณรังสิมันโรมพิปรายเรื่องบัญชีทรัพย์สินแล้วก็เรื่องสามวงสามีนะฮะเรื่องนาฬิกาด้วยทางปวช.บอกว่าไม่ใช่เพิ่งทำมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้พบข้อสงสัยรายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นะครับโดยเพราะสามีที่ไม่ระบุอาชีพเข้าข่ายบัญชีผิดปกติครับ ยืนยันว่าปปชตรวจสอบก่อนเป็นข่าวรอมาชี้แจงทรัพย์สินแล้วก็จะมาเรียกมาชี้แจงเรื่องนาฬิกาหรูที่ไม่อยู่ในบัญชีนะแล้วก็ตบท้ายด้วยประโยคว่าถ้ายื่นเท็จดำเนินการตามขั้นตอนนี่ก็พยายามชี้แจงให้ตัวเองอยู่นะฮะส่วนเรื่องของคดีโกงข้อสอบก็ชี้แจงเหมือนกันเรื่องที่ทำไมปล่อย3ผู้ต้องหาให้หมดเวลาในการคุมขังที่ราชทัณฑ์จนแบกต้องปล่อยออกมาปปช.บอกว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยยืนยันก่อนนะไม่ตัดตอนไม่ล่าช้านะฮะแล้วก็จะเร่งสารตัวการใหญ่ให้ได้นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความล่าช้าเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาขยายให้ฟังว่าปปช.ก็ว่าไงเพราะทุกคนเขาก็อยากฟังอยู่นะฮะนี่ก็อีกเรื่องนึงของทางปปช.ปปช.นี่ก็เสมอต้นเสมอปลายคนไปแล้วครับนะช้าแล้วก็ถึงดูแล้วกันว่าจะมีคำอธิบายอะไรที่แบบฟังได้พอจะอธิบายได้เข้าใจแต่ตามปุถุชนคนก็ต้องรู้หรือไม่นะคุณไปแล้วครับนะ
0: 16:29 นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911 911 911

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับวันนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนายกเองก็จะไปโฟกัสเตรียมการรับมือทางใต้นะครับก็มีในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เคหะร่มเกล้านี้เขาหนักหน่อยวันนี้รองผู้ว่านะครับท่านปลอมวิกฤตเศษท่านเองก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการเก็บขยะชิ้นใหญ่ขยะตกค้างในร่มเกล้าราชบังเก็บไปแล้วกว่า 90% นะครับระดมเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัตตี้นี่ก็คือเขตที่ท่วมไปกับเขตที่ไม่ท่วมมาไปช่วยกันเก็บขยะกองใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับแล้วก็จะส่งมอบให้สำนักงานเขตลาดกระบังก็เก็บขยะปกติที่ตกหล่นไปตอนนี้ก็มีการขยายความร่วมมือจาก3เขตเป็น12เขตบัตตี้ก็แบ่งโซนกันชัดเจนกองขยะโซน5โซน7หนาแน่นที่สุดก็เก็บเกือบหมดแล้วนะครับปัจจุบันก็เหลือกำกองย่อยๆ3กองก็คาดว่าจะเคลียร์เดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะเสร็จละกทมก็เปิดจุดพักขยะหลักภายในพื้นที่2จุดเพื่อให้รถบรรทุกสามารถที่จะย้ายมาพักเอาไว้ได้โดยไม่ต้องวิ่งยาวไปถึงที่อ่อนนุชหรือท่าแร้งในทุกรอบก็ทำให้เพิ่มรอบในการเอาจากจุดที่มีปัญหาได้ปัจจุบันก็เคลียร์ได้ประมาณ16,686 ตันวันละ800นะครับร่มเกล้านี่ก็หมื่นกว่าตันในชวัดช่วงเร่งด่วนขณะที่หมู่บ้านนักกีฬาสะพานสูงก็คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% บางกะปิหนองจอกมีนบุรีกทมยังคงเฝ้าระวังเพื่อเตรียมการจัดเก็บหลังจากที่น้ำลดลงต่อเนื่องนะครับกทมก็ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ไปวางในจุดที่กำหนดหรือในจุดที่เครื่องจักรเข้าถึงเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาเร็วที่สุดจริงๆตอนนี้หนักๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองการไปอยู่ที่ราชบุรีหลายจุดท่วมหลายจุดขังเยอะในทีเดียวครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับก็ตอนนี้จุดใหญ่น่าจะไปอยู่ที่ภาคใต้นะ
4: ครับ
5: นายกก็สั่งรับมือเต็มที่ฮะแต่ว่าตอนนี้ภาคใต้ยังไม่ถึงภาวะที่ยกระดับน้ำท่วมหนักตอนที่มีการเตือนกันนะขอเตือนทีละกันคุณเวลากับตกลงว่า9จังหวัดภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนะฮะกระบี่เมืองท่องเที่ยวนะครับตรังสตูล 12-13 ตุลาคมน้ำท่วมเสี่ยงครับน้ำท่วมฉับพลันไหลหลากนะฮะนี่เป็นคำเตือนก็วันสองวันนี้แต่ว่าเมื่อสองสามวันก่อนที่ภาคใต้ก็น้ำเจิ่งนั่นแหละครับเพราะท่วมมันหนักนะก็เตรียมรับมือกันเต็มที่นะบางคนก็เรียบร้อยฮะรับไม่ทันนะคุณเวลาคำนี้คือเรื่องของน้ำท่วมซึ่งก็นายกก็สั่งพักการประชุมนี้ก่อนนะแต่พรุ่งนี้คุณเวลาครับเดี๋ยวผมดูชื่อที่มันยาวเนาะการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเอาอักษรย่อแบบยาวไหมซื่อศูนย์นะครับบกปพจุดชอช้างครับเอาว่าศูนย์นี่แหละก็คือนายกก็วันที่มีการประชุมนะฮะแล้วก็อธิบายเส้นทางมาเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็นายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์น้ำอยู่ในระดับสามารถควบคุมได้แล้วนะก็เลยขอพักการประชุมศูนย์นี่แหละครับบกพปชเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจะใช้วิธีเฝ้าติดตามสถานการณ์แทนแล้วก็ให้ทุกคนสแตนบายถ้าจำเป็นต้องกลับมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งก็จะแจ้งให้ทราบนะฮะก็อันเนี้ยคือศูนย์นี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้มีการประชุมทุกวันนะสแตนบายมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมาตรการต่างพร้อมนะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงน้อยลงถือว่าเอาอยู่ไหมถือว่าเอาอยู่ได้ระดับหนึ่งแล้วสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ประกาศชัดเจนนะครับคุณวิระครับ
4: ครับก็สบายใจได้นะครับเมื่อวานก็ยังเห็นมีไปเล่นอังกะลุงอยู่ไปคุมพระดำน้ำผมว่าก็เป็นมงคลครับก็ถ้าเกิดเราจะผ่านพ้นสถานการณ์น้ำโน้มไปได้ก็คงเป็นมงคลกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงไปแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆวันนี้มีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่11นะครับดูถึงเรื่องฝนฟ้ามาดูการเตรียมการรับมือหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบถึง13ตุลาฉบับที่11ก็ระบุถึงวันที่12 13เนี่ยนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามช่วงเวลาดังนี้นะครับเราก็ย้ำกันไปในจุดวันที่12นี่คือภาคใต้วันนี้เราคงข้ามไปแล้วในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คือ13ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้อันนี้ก็ไล่เรียงจากปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากเมืองจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็มีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะมีน้ำท่วมขังหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับอ่าวไทยอันดามันจะมีจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยอันดามันนะครับตรวจสอบเลี่ยงการเดินเรือที่มีฝนฟ้าคะนองก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็วางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็ดูกันให้ดีอันนี้เราอธิบายกันกว้างๆ ก่อนแต่ว่าในแต่ละจุดผมคิดว่าน่าจะพอที่จะเห็นภาพนะครับว่าในจุดไหนที่จำเป็นจะต้องระวังกันเป็นพิเศษนะครับภาคเหนือพอได้ 20% ของพื้นที่ภาคอีสานประมาณ 30% ภาคกลางประมาณ 20% ภาคตะวันออกประมาณ 30% แต่ว่าภาคใต้เนี่ยทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมี 70% แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสฝั่งตะวันตกจะเป็นกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเกณฑ์ฝนเหลือประมาณสัก 30% ของพื้นที่นะครับก็เบาแล้วแหละตอนนี้ก็ไปอยู่ทางใต้เป็นส่วนใหญ่ครับตัวที่สุดครับ
5: ครับคุณพิระครับเมื่อสักครู่ผมก็พูดไม่จบเพราะว่าอยากจะดูว่าตกลงปปช.เขาชี้แจงเรื่องโกงข้อสอบท้องถิ่นยังไงนะหรือว่าจริงๆที่ต้องปล่อยผู้ต้องหา3รายออกจากการคุมขังก่อนแล้วก็รอมาหลายวันวันนี้ที่สำนักงานปปช.นะครับเลขาธิการของปปช.ท่านใหม่นะหมายถึงว่าคนใหม่คนเก่านี่ก็เสียไปนะนิติพันธ์ประจวบเหมาะนะครับแล้วก็รองเลขาก็นั่งแถลงกันเรื่องนี้แหละเรื่องโกงข้อสอบนะก็ก่อนอื่นยาวหน่อยคุณพิรักษ์ผมเขาเล่ายาวแต่ผมอยากจะตัดตอนบางตอนมาให้ฟังแบบยาวนิดนึงนะ
4: ครับ
5: คดีปปช.ต้องดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งองค์กรปปช.ถูกออกแบบให้มีลักษณะกึ่งตุลาการทำให้การทำงานมีขั้นตอนค่อนข้างมาก นี่ช้าเพราะว่าองค์กรแบบกึ่งตุลาการนะแต่ก็ปปช.ก็ดำเนินการเต็มที่โดยร่วมมือกับตำรวจปปง.ปปช.ติดตามเส้นทางการเงินแล้วท่านเลขาก็พูดต่อว่าในนามของส่วนตัวครับในนามของส่วนตัวด้วยความเป็นข้าราชการเรารับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้ข้าราชการทุจริตต้องให้สินข้าราชการเป็นข้าราชการและทุจริตตั้งแต่แรกเป็นเรื่องน่าเสียใจเราตั้งใจทำคดีนี้ให้สำเร็จอันนี้ไม่ต้องเป็นความเห็นส่วนตัวก็ได้นะฮะเป็นส่วนตัวรับไม่ได้คำถามคือปปช.รับได้ไหมกับความล่าช้านะแล้วก็พูดต่อนะครับว่าประเด็นนี้ก็ถือว่ามี3คำถามครับปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีจบแล้วหรือไม่มีการตัดตอนหรือไม่นักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะท่านเลขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่งสำนวนให้ปปช.แต่ว่าคดีนี้เริ่มต้นจากพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนี่แหละทำมาแล้วระยะหนึ่งและมาพบภายหลังว่ามีเรื่องทุจริตตำรวจก็เลยส่งให้ปปช.ก็ทำให้ปปช.มีเวลาควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพียง3ผัดผัดละ12ครับ12 3 36วันนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก่อนส่งให้ปปช.เนี่ยก็มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะแต่พอมาถึงปปช.ครับต้องตรวจสอบรูปคดีเกี่ยวข้องกับใครพาดพิงถึงใครใช้กระบวนในการไต่สวนรูปแบบใดอันนี้ก็ต้องใช้เวลาคุณพิรักครับนะแล้วก็เรื่องของการปล่อยตัวก็แปลว่าไม่ได้พ้นผิดไม่ได้สิ้นสุดปปช.ดำเนินการต่อได้นะฮะนี่เป็นการพยายามอธิบายนะคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับงบประมาณถึง 6,000 คนซับซ้อนฮะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกนานนี่ต้องใช้เวลานะฮะแล้วก็ถ้าจะทำคดีพร้อมกัน 6,000 รายเนี่ยมันก็ยากกว่าจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกลุ่มขั้นตอนการพิจารณาคณะไต่สวนข้อจำกัดทางเทคนิคนะฮะอันนี้คือคำอธิบายนะคุณพิรักษ์นะเยอะมากคุณจะจำหมดไม่รู้ให้คุณพิรักษ์จำหมดไหมนะฮะอ่ะแต่ก็กล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้กระบวนการยากที่สุดผ่านไปแล้วครับแต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก็ต้องดำเนินการให้ชัดเจนนะฮะให้ชัดเจนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าถ้าผู้ต้องหาที่ปล่อยมาไปยุ่งเหยิงกับคดีพยานหลักฐานก็อำนาจดำเนินการต่อได้นะครับก็ประมาณนี้มีเยอะแต่ว่าสุดประมาณนี้คุณไปรักฟังเหตุผลแล้วเป็นไงฮะไหวไหม
4: ตามกติกามันก็อธิบายพอได้แหละแต่ว่าก
5: ติกาได้แต่ผมว่าเนาะเป็นองค์กรถึงตุลาการต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะฮะเรื่องนี้ตำรวจส่งมาช้ามีเวลาที่จะดำเนินการต่อแค่12 3 36วันนะโอ้มีเอกสารประมาณเนี่ย6คันเอ้ยมีผู้เกี่ยวข้อง 6,000 รายมีข้อสอบ 80,000 แผ่นอันนี้ต้องใช้เวลานะฮะยืนยันว่าไม่ตัดต่อไม่ล่าช้าแล้วจะเร่งสาวตัวการใหญ่โอเคไหมฮะนี่คือคำแถลง
4: ช้าครับอันนี้ช้าครับช้า
5: ช้าช้าช้าวงเล็บมากมากผมจะมาก
4: อันเนี้ยมันแบบไม่ตัดตอนไม่ล่าช้าผมเห็นต่างเลยเอาว่าประชาชนถ้าจะต้องเปิดโหวตกันอ่ะช้าไม่ช้าเนี่ยก็ตอบว่าช้าเพราะก่อนอันนี้เคยบอกแล้วไม่มีเครื่องมือที่จะมาตรวจโน่นตรวจนี
5: ่
4: จนถึงวันนี้มีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะแถลงซื้อเวลาพอมาถึงนะช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งคนหงุดหงิดก็แถลงสักหน่อยมาถึงช่วงหนึ่งหงุดหงิดแถลงสักหน่อยมันจะกลายเป็นช้าไม่ทันการผมว่านี่คือสถานการณ์ที่เราน่ากังวล นะครับพูดถึงคดีครับคุณที่สุดครับ
5: ครับ
4: ไปดูคดีย้อนหลังยาวนานหน่อยแต่ว่ามันคงยังไม่ได้สิ้นความกัน ันนี้ศาลอาญามีเลื่อนคำสั่งคดีนะครับฟังคำสั่งคดีกปปสชัดดาวกทม
5: เข้าสู่กระบวนการเนี่ยโทษกรรมนี
4: ่จริงๆมันไปตรงนู้นแล้วนี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าวันนี้อัยการที่เป็นโจทฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำปปส39คนฐานร่วมกันเป็นกบฏก็ฟังคำสั่งตามพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะครับวันนี้ศาลอาญาก็เลื่อนฟังคำสั่งเนื่องจากจำเลยและอัยการอยู่ระหว่างการยื่นฎีกาทนายความแกนนำกปปส.บอกว่าหลังจากที่มีพรบมีผลบังคับใช้แล้วพรบนิรโทษพรบเสริมสร้างสันติสุขนี่แหละก็ทำให้มีข้อยกเว้นสำหรับการชุมนุมทางการเมืองยัดหลังตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาส่วนตัวก็เห็นว่าเข้าข่ายให้ศาลจำหน่ายคดีทั้งหมดแล้วจบไปแล้วตั้งแต่ต้องยื่นเรื่องต่อกรรมการที่จะตั้งขึ้นที่ได้ยื่นคำร้องทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองก็ขอให้จำหน่ายคดีและจำเลยเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยพนักงานอัยการก็ยื่นฎีกาจำเลยที่1แล้วก็ยื่นฎีกาควบคู่กันเบื้องต้นศาลก็รับเป็นฎีกาแล้วแต่ศาลอาญากลับออกหมายนัดมาฟังคำสั่งในวันนี้ทีนี้พอมาตรวจสอบพบว่าคดีอยู่ระหว่างการฎีกาจำเลยหลายคนมีเหตุผลในการยื่นฎีกาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนก็เห็นว่าควรที่จะยกเลิกการฟังคำสั่งคดีของศาลอาญาในวันนี้ทางนี้เขาก็มองว่าเมื่อยกเลิกแล้วศาลอาญาก็ต้องยกส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาเพราะไปอยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแล้วทีนี้การยื่นฎีกาของจำเลยไม่ใช่เฉพาะนายสุเทพเป็นคนเดียวแต่ยังมีจำเลยอื่นๆอีกจำนวนมากที่ยื่นไปแล้วเหลือ 6-7 คนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยหลักการยื่นฎีกาเฉพาะบุคคลแต่ถ้าหากเป็นเหตุแห่งคดีแม้จำเลยบางคนจะไม่ได้ยื่นฎีกาแต่ศาลเห็นว่าเป็นเหตุแห่งลักษณะคดีก็สามารถพิพากษาไปถึงจำเลยที่ไม่ได้ไปยื่นฎีกาได้ผมก็อัปเดตให้ได้เห็นถึงช่องว่างที่มีกันนิดนึงครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: ครับก็ตอนนี้ผู้ที่อยู่ในข่ายของการได้รับนิรโทษกรรมก็ต้องทยอยยื่นไปทั้งที่ศาลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะคดีนี้ก็เป็นคดีหนึ่งนะฮะแต่ที่บอกครับว่าคดีนี้มันมีคดีที่ค้างค้างอยู่ต่อเพราะว่าก็ต้องดูคุณได้ว่าจัดจริงๆผมก็ยอตอนที่มันมีคณะกรรมการผมจำชื่อไม่ได้ละคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องเนื้อโทษกรรมนะมาจากชุดใหญ
4: ่
5: ผมไม่แน่ใจว่าว่าทำงานหรือยังนะก็จะเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆนี่ออกมาก่อนนะว่าใครอยู่ในกลุ่มได้รับการเนื้อโทษกรรมบ้างหลักเกณฑ์ยังไงอะไรเงี้ยนะก็คงจะเล่นออกมานะนี่ก็เอาว่าผมคิดว่าไม่มีปัญหาสำหรับกลุ่มทางการเมือง3กลุ่มใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของสีอะไรอ่ะสีแดงสีเหลืองกปปส.อะไรกันนะก็คงใช้เวลาหน่อยนึงหลายคนก็พร้อมมาคุณไปแล้วครับพร้อมอะไรรู้ไหมฮะพร้อมสู่กับทางการเมืองผมคุยกับแกนนำในการเคลื่อนไหว 2-3 ท่านนะเวลาตอนที่สถานการณ์หลายเรื่องปกติเขาก็ต้องขยับมาเคลื่อนนะถามว่าทำไมพี่ไม่ออกมาเพราะปกติพี่ออกเขาบอกว่าเก็บตัวไว้ก่อนน้องเดี๋ยวให้พี่ได้นิรโทษกรรมเต็มตัวนะเดี๋ยวพี่ออกมาขยับตอนนี้ยังรอไอ้กรรมการนิรโทษกรรมพิจารณาเขาอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะอ่ะก็พรบ.นิรโทษกรรมกรรมการนี้ตัดสินใจเลยผ่านศาลฐานก็เราก็จะเห็นคนหน้าเดินๆที่มีบทบาททางการเมืองหลายคนผมเชื่อเข้าสู่ทางการเมืองครับคุณวิรัช
4: ครับก็เห็นคุณทักษิณก็เตรียมที่จะขยับเพื่อที่จะเข้าสู่ช่องเข้าสู่ร่องอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะค
5: ุ
4: ณ
5: คุณทักษิณจะเข้าด้วยเหรอให้ผมไม่ทราบเลยนะ
4: ก็เป็นบทวิเคราะห์มั้งครับก็เห็นว่ามีอะไรก็มีนะครับคร
5: ับครับแต่ว่าตอนนี้คุณทักษิณก็ยังมาในบทของเงียบนะซุ่มเงียบนะคุณจุลพันธ์ก็แน่นอนฮะเงียบนะเงียบหมายถึงว่าไม่ขยับทางการเมืองแต่พยายามขยับผลงานของทางพรรคเพื่อไทย นะก็มีคนถามคุณอนุทินนะว่ามั่นใจเปล่าครับท่านนายกครับว่าเพื่อไทยอ่ะจะไม่สะบัดมือหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกมั่นใจคุณหมิมคุณหมิมนี่คุณอะไรนะจุลพันธ์
4: ครับ
5: จุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะตัวลงแกเป็นหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าพรรคใช่ไหม
4: ไม่แปลกอะไรกับทางเพื่อไทยอยู่แล้ว
5: ไม่ใช่สิที่พูดแต่ไม่ได้ผมคือไอ้นี่เรียนแบบไม่ได้เสียแซงนะคือบางทีหลงลืมไปคิดว่าคุณเชนจุสนันเป็นหัวหน้าพรรคครับเพราะว่าคุณหนิมก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องพิปรายก็เป็นเรื่องอะไรนะเรื่องประเด็นเรื่องกับพรรคภูมิใจไทยคราวที่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วถือว่าจบถือว่าจบนะเริ่มสมบทใหม่คุณหนิมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเวลาต้องคุยเรื่องคุณหญิงมันจะพูดเรื่องการเลือกตั้งมั้งคุณอภิรักษ์เลือกตั้งของประกันสังคมด้วยแหละนะ
4: คุณจุลพันธ์ดมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและพูดถึงฝ่ายค้านนะครับที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ151โดยที่ไม่ดีแต่ทางเพื่อไทยเนี่ยทีเนี้ยนักข่าวเขาก็ถามทั้งเรื่องของประกันสังคมก้าวหน้าถามทั้งเรื่องของการเมืองเนี่ยแหละเรื่องของการอภิปราย
5: ครับ
4: คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคร่วมทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อไทยก็มีภารกิจก็ทำเต็มที่ไม่ได้ห่วงหรือคิดเรื่องการอภิปรายคนการเมืองอ่ะถ้ามานั่งคิดมิติการขับเคลื่อนในแต่ช่วงเวลาเนี่ยมันก็ต้องพะวงไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นภาระอยู่ข้างหน้าอะไรก็ทำตรงนั้นก่อนก็ตอบสวยครับก็เชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านเขาคงมีข้อมูลมานำเสนอต่อสังคมรัฐมนตรีท่านที่ถูกอภิปรายท่านก็ทำงานของท่านเพราะฉะนั้นมีคนถามก็มีคนตอบก็ตอบได้ก็คงจะตอบได้ทีนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าอ่ะเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ในการฟังและตัดสินใจโดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากพรรคเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลในการลงมติคำนี้ไม่รู้ต้องขีดเส้นใต้ไหมว่าในพรรคนี่เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลในการลงมตินักข่าวถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยเดินเกมแบบนี้ไม่สั่นคลอนรัฐบาลเลยใช่ไหมคุณจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบความเชื่อมั่นต้องตอบให้ได้แล้วเมื่อช่วงเช้าท่านนายกท่านรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าถ้ามีการพาดพิงถึงกระทรวงที่เพื่อไทยกำกับเนี่ยก็อาจจะมีการประกาศให้ตอบเตรียมยังไงคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆแต่ถ้าเป็นการเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของเราก็พร้อมที่จะตอบอยู่นะจริงๆตอบแม้ถ้าผมแอบเป็นอาจารย์ผมก็ให้สัก70คะแนนก็บอกว่าก็คงจะมีบางประเด็นที่มันเกี่ยวพันก็พอจะตอบได้บ้างอะไรก็ว่ากันไปทีนี้นักข่าวถามบอกว่าเนี่ยเขาไม่เอาเพื่อไทยเลยเนี่ยเขาอยากจะดูว่าเพื่อไทยจะลงมติยังไงเพราะที่เคยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องหัวสวทั้งเรื่องอะไรก็ถามย้อนกลับว่าเอ๊ะทำไมไม่คิดว่าการทำงานของท่านเนี่ยมันไม่มีข้อห่วงใยของฝ่ายค้านเพราะเราทำงานได้ดีแล้วก็ถ้าถามกันแบบนี้ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าที่ฝ่ายค้านก็ไม่แตะพรรคแดงก็ไม่ใช่ว่าแดงโอเคหรือไม่โอเคแต่ว่าเขาจะตีที่น้ำเงินแล้วก็อาจจะ
5: ต้องการฉลองระบาดน้ำเงิน
4: นักข่าวก็ถามว่าถ้ามีหลักฐานประจักษ์คือประจักษ์ว่าน้ำเงินก็ไม่โอเคเพื่อไทยจะยังไงคุณจุลพันธ์ก็ต้องรอให้การอภิปรายจบก่อนแล้วก็ดูว่ารัฐมนตรีก็ตอบข้อสงสัยได้แค่ไหนตอนนี้ให้กำลังใจทั้งคนอภิปรายและผู้ตอบเราไม่ได้ผ่านการอภิปรายครั้งแรกมีทุกปีเราเชื่อมือฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลต่างๆคือแหมจะบอกว่านิ่งๆเฉยๆก็ไม่ได้จะบอกว่ายืนคู่กับภูมิใจไทยก็ไม่ได้อย่างแยกค่อนข้างกักเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม
5: อ่ะนายกตอบวันนี้นายกตอบดีฮะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็พลเอกบอกเพื่อไทยว่าเดี๋ยวเพิ่งสบายใจฮะมีการบ้านอยู่ด้วยนะนายกถูกถามวันนี้ครับนายกบอกว่าอภิปรายพรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายดีคืออะไรฮะเพื่อไทยย้ายทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากพรรคเพื่อไทยยังคงสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วผมคิดว่านี่คือการมอบการบ้านให้เพื่อไทยว่าอย่าอยู่เฉยๆนะคือถ้าการอภิปรายเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ต้องลุกขึ้นชี้แจงเองครับคุณพิรักครับถ้าเกี่ยวกับกระทรวงไหนเช่นเป็นเรื่องแรงงานคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีแรงงานต้องมาตอบนะครับไม่ใช่นายกตอบครับถ้าเกี่ยวกับท่านรู้ใช้ว่าเทคโนโลยีนะคุณยศนันท์จะเป็นคนตอบครับถ้าฝ่ายค้านซักแล้วเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรคุณสุริยะต้องตอบครับนายยะจะบอกเพื่อไทยว่าไม่ได้อยู่เฉยๆนะคุณต้องตอบเองนะแต่แน่นอนครับก็มั่นใจบ่าว่าการอภิปรายเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือพรรคภูมิใจไทยวุฒินตอบว่ามั่นใจสิครับมั่นใจสิครับอ่ะพูดเรื่องอภิปรายนี้ต่อนิดนึงคุณพิรักษ์ครับนายกก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายนะครับว่ายังไม่รับการประสานจากทางสภาผู้แทนราษฎรนะแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมยกเว้นนี่ครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนายกจะไปต่างประเทศเข้าร่วมประชุมอาเซียนแล้วก็เอเปกดังนั้นเวลาขอเป็นเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะพร้อมยกเว้นพฤศจิกาที่ไปเอเปกนะฮะส่วนเรื่องที่บอกถ้อยคำเนี่ยรุนแรงจะขอให้ตัดไหมเพราะยุคที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกอ่ะประธานนี่ขอให้ตัดบางคำเช่นคำว่าทักษิณนั่นเลยออกไปนะมีคนไปดูแลแค่ตัดไหมนายกบอกว่าเป็นเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรต่างคนต่างทำหน้าที่ส่วนฝ่ายค้านขอ5วันนายกบอกว่ามันเยอะไปฮะชุดก่อนเนี่ยอภิปรายทั้งรัฐบาลไม่ใช่เวลามากตอนนี้เลยคุณไอติมบอกว่าอะไรนะยุคของลุงตู่อภิปรายกี่วันอ่ะ12หรือ14คนขออภัยจำไม่ได้อ่ะมันใช้เวลาทั้ง4วันเลยไม่เยอะไปหรอกต้อง5วันแน่นอนละฝ่ายการต้องขอ5วันฝ่ายรัฐบาลผมคาดแล้วนะจบวันที่3วันกันไปแล้วเจอกันครึ่งทางนะก็เอาไปว่าอภิปรายเกิดขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้เวลาเราไม่มีใช่ไหมเราต้องพักก่อนใช่ไหม
4: ครับพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาคร
5: ับ ครับสักครู่ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวิรัชไทยชู5หลักการทรงงานร9ผ่าน Thailand Pavilion เวที IMF World Bank 2026นายวิรัชไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยระบุว่าการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ภายใต้แนวคิด Empower People Building Resilienceทางนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนำเสนอหลักคิดการพัฒนาของไทยโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาหลักการทรงงานของพระองค์ไม่เป็นเพียงแนวคิดแต่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทางด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิด Nature Based Solution ที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตปี2540ปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้ามี 6,000 คนโดยสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้นายนิติพันธ์ประจบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการจะสอบแข่งขันเพื่อประจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลัง3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างการไต่สวนเนื่องจากสำนักงานปปช.ยังทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันโดยนายนิติพันธ์กล่าวว่าคดีนี้ปปช.ตั้งใจจะทำคดีให้สำเร็จอย่างแน่นหนารอบคอบที่สุดโดยยืนยันความน่าเชื่อถือว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลนั้นศาลพิพากษาลงโทษสูงถึง 90% และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงสาเหตุที่ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาคุมขังว่าเนื่องจากปปช.กำลังไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งกระดานกว่า 6,000 รายแยกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มในหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังจะถือเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40% แต่เชิงคุณภาพในตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นสำนวนการทุจริตของปี2568ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานขณะนี้ยังสาวไม่ถึงนักการเมืองหรือตำแหน่งสูงสุดเท่าที่พบคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำตราเสือดาว
5: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
6: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
5: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ติดตามการรายงาน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเมื่อสักครู่คุณวิสุทธิ์ถามผมขยายความเรื่องของคุณทักษิณ
6: ครับ
5: ผมก็ไปหามาจนเจอนะครับเพราะตอนแรกๆก็เป็นข่าวกล่าวว่าอะไรครับกล่าวว่าทีนี้ครับไปอ้างอิงขออ้างอิงจากทางมติชนออนไลน์ครับ
6: ครับ
5: มติชนออนไลน์เขาก็ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทำเนียบรัฐบาลก็เป็นข่าวประมาณแหล่งข่าวกล่าวว่านั่นแหละแต่มติชนออนไลน์เขาเรียบเรียงเอาไว้ดีก็เลยขอให้เครดิตเขาหน่อยก็บอกว่าวันที่8ตุลาคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีมีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขไปยังประธานคณะกรรมการขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุข2568
6: ครับ
5: ก็มอบหมายให้คุณวิญญาณชาติมนตรีทนายความดำเนินการแทนคำร้องเนี่ยก็บอกว่าเหตุคดีความทั้งหมดของคุณทักษิณเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองและแรงจูงใจทางการเมืองในช่วงปี648-59โดยเฉพาะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน49โดยมีคณะปฏิรูปคปค.นี่แหละร้องกระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดีในเวลาต่อมาสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจภายหลังรัฐประหารเหมือนกับผลไม้พิษผลไม้ของต้นไม้พิษเนี่ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมคุณทักษิณได้ยกคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวม4คดีหลักครอบคลุม8คดีตามข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้แก่คดีเกี่ยวกับการขายหุ้นชิงคอบคดีเรื่องของเอาเป็นว่าความคดีอื่นๆที่เกี่ยวพันกันก็แล้วกัน
6: ครับ
5: ในคำร้องที่ยื่นนี่ก็บอกว่าเมื่อพิพากษาเมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏคำวินิจฉัยใดที่ระบุว่าผู้ร้องกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบอีกทั้งก็ได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าพระราชทานอภัยลดโทษ31สิงหาคม66เหลือโทษจำคุก1ปีและพ้นโทษครบถ้วนแล้วโดยนายพระบรมราชโองการระบุถึงการทำคุณประโยชน์และสำนึกในความผิดก็ควรจะนำมาประกอบการพิจารณาคืนสิทธิ์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการสร้างเสริมสังคมสันติสุขและยุติความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืนก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตอ่านระหว่างบรรทัดกันอีกทีหนึ่งว่าการขยับในแบบนี้เพื่อที่จะมันจะมีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างบรรทัดเดี๋ยวขอหาผู้รู้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนะคุณวิสุทธ์นะ
6: ครับก็ฟังดูว่าน่าจะเป็นคดีเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอาจจะขออยู่ในข่ายของกลุ่มนิรโทษกรรมทางการเมืองด้วยนะ
5: ก็ไม่รู้ว่าบางคดีอื่นๆมันจะอยู่ในข่ายนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะบางอันมันเป็นคดี

0: แพ่งคดีอื่นๆด้วยใช่ไหมคุณวิสุทธิ์
1: เท่าที่ทราบคือเป็นคดีของทางการเมืองคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้แค่ไหนอย่างไรนะคุณไปรับมา
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอไปทำการบ้านเพิ่มเติมแล้วกันนี่สารภาพว่าไม่ทราบก็จริงนะ
0: ครับ
1: คุณไปรับครับผมต้องจับวัตถุกู้ตามปปชเรื่องของคดีโกงข้อสอบสองถิ่นที่กชอธิบายในเหตุผลถึงความแม่เราใช้ว่าล่าช้าปปชจะไม่พอใจป่ะเอาว่าช้านะขั้นตอนที่ต้องทำต่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่ตัดตอนนะยืนยันคดีเดินต่อหน้าเนี่ยนะแน่มีคดีหนึ่งที่คนก็สงสัยว่าทำไมปปชไม่ตอบสักทีคือผมไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นคดีสิใช่ไหมเรื่องของคุณสุชาดานะฮะกับสามีสุชาดีสสหญิงคนเดียวของภูมิใจไทยในชัยภูมิเพราะว่าคุณหลังสิบเราพูดอย่างเงี้ยคุณจะอะไรก็ได้โต้นี่มีคนเดียวผู้หญิงภูมิใจไทยชัยภูมิมีคนเดียวคือดิฉันแน่นอนนะก็พอเป็นข่าวเนี่ยนะครับก็มันก็มีการเปิดข้อมูลบัญชีหนี้สินทรัพย์สินคุณจะดากับสามีมีข้อสงสัยเพียบเลยสามีคุณสุชาดาทำอะไรคุณสุชาดาก็ตอบไม่ได้ถามคุณพ่อคุณสุจดาคุณพ่อบอกว่าผมไม่ค่อยได้คุยลูกเขยเพราะลูกเขยผมใช้ภาษาอังกฤษผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะก็เลยกลายเป็นประเด็นบอกว่าปปชทำอะไรอยู่ปปชวันนี้คนที่แถลงเป็นผู้ช่วยเลขาครับศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนานะครับที่แถลงเพราะเขาเป็นผู้กำกับด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอธิบายนี้ก่อนคุณไปรับว่าเรื่องนี้เรื่องของคุณสุจดากับสามีไทหยางชาญผมอ่านถูกป่ะมนุษย์นะไทหยางซางใช่ไหมสัญชาติออสเตรเลียปปชไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะปปชตรวจสอบประเด็นนี้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่สมัยคุณสุชาดาเป็นเลขาของคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีนะครับเพียงแต่ว่าทำมาตั้งนานแล้วอะไม่ได้แถลงข่าวเท่านั้นเองเพิ่งจะแถลงยืนยันปปชไม่ได้ยิ่งนอนใจตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้แถลงนะฮะโอเคที่พยายามเรียกร้องความเข้าใจหรือความเห็นใจนะเอาเป็นว่าสงสัยในประเด็นเรื่องการชำระหนี้นะฮะแล้วก็การชำระหนี้เงินกู้การยื่นบัญชีนะฮะต้องให้ความสำคัญกับคนยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นบัญชีชี้แจงต่อปปช.ไปถึงคุณสุจดาและสามีนะแต่ปปช.บอกต้องฟังความคิดเห็นข้อเท็จจริงว่าจะยื่นอย่างไรหรือเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างไรอันนี้ประโยคนี้ปปช.พูดหรือว่าคุณสุชาพูดไม่รู้หรืออธิบายแทนต้องดูว่าจะยื่นอย่างไรหรือเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอย่างไรที่เขาเข้าใจคุณสุชาแล้วก็จะมีการตรวจบัญชีทรัพย์สินอื่นๆนะครับที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วแล้วก็เราดูช่วงเวลาเดี๋ยวเรื่องนาฬิกาด้วยนะครับก็ต้องดูว่าอยู่ในช่วงไหนช่วงคาบเกี่ยวระหว่างมีตำแหน่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปว่าก็นี่คือคำอธิบายแล้วก็แต่ก็ยอมรับนะว่าปปช.สงสัยเรื่องทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติยื่นไม่ตรงยื่นเท็จนะฮะหรือปกปิดความจริงสามีสสมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินยี่ด้วยโดยเฉพาะคุณสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีนะครับบัญชีทรัพย์สินที่สินเนี่ยระบุหุ้นอันนี้สำคัญนะหุ้นของเว็บพนันที่คูลาเซาประเทศนี้เขาอนุญาตให้ทำการพนันได้ถูกกฎหมายก็เลยยื่นหุ้นส่วนของเว็บพนันคูลาเซาหรือไม่รองเลขาบอกเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนยังไม่ทราบเลยฮะยังไม่ทราบต้องไปตรวจสอบก่อนเบื้องต้น มีการชำระหนี้และศักยภาพของผู้ชำระหนี้นะครับส่วนประเด็นหุ้นเว็บพนันต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงมีสัดส่วนผู้หุ้นมากน้อยเพียงใดโอ้ยโอเคครับแต่ว่าผมพูดแปดคนข้างนอกเนาะผมคิดว่าไอ้เรื่องแค่สามียื่นหุ้นเว็บการพนันคูลาเซาหรือไม่ไม่น่าจะยากนะแค่กดปึ้งเดียวก็น่าจะเห็นแล้วเอาไว้ว่าตรวจสอบก่อนสรุปครับปปช.มีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายอีก30วันได้อีก30เป็น90นะฮะแล้วมีขั้นตอนในชั้นผิดปกติมากถ้าผิดปกติมีเวลาอีก180วันคุณวิรัตตามกรอบระยะเวลาระเบียบกำหนดโอเคครับนี่คือคำอธิบายซึ่งผมเรียกว่าเป็นคำอธิบายปนคำชี้แจงบวกคำแก้ตัวครับ
0: ไม่รู้ว่าไหนย่อกันทีนี้ในส่วนของน้ำท่วมแล้วก็ผลกระทบที่มีในปราจีนบุรีที่กบิลบุรีแถวๆนั้นนอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองโยกย้ายแกล้งไม่แกล้งลงโทษหรือไม่ยังไงก็ตามที่มีคำใหญ่คำโตวันนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องของสารเคมีรั่วไหลครับที่ปราจีนบุรี
1: ครับ
0: ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยครับนักข่าวก็ถามถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนายกก็ชี้ครับไปที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็บอกว่าแล้วเรียนว่าทศ2ตอบได้เลยนักข่าวก็ถามย้ำว่าเรื่องนี้กำชับผู้ว่ายังไงท่านบอกว่าก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปนี่ก็เป็นจริงๆก็เป็นสไตล์นายกอยู่แล้วใครถามเรื่องกันคลังก็ไปถามรองเอกนิติใครถามเรื่องอะไรก็ท่านเองท่านก็จะได้ยกให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็รับผิดชอบต่อกับเรื่องน้ำท่วมอย่างที่ผมตอบไปตอนต้นชั่วโมงตอนไหนแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ไปโฟกัสกันที่ทางใต้ก็ย้ำนะว่าทางรัฐบาลเขาก็ค่อนข้างรับแน่นนะครับส่งท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปดูแลกันตรงนั้นนะก็ไม่แน่ใจว่าณตอนนี้จริงๆแล้วคลองร.1ซึ่งจะเป็นตัวทางรับน้ำแล้วก็ข้าวของอยู่ยาผู้คนเนี่ยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคงไม่มีปัญหามั้งครับเพราะว่าบทเรียนน้ำรอบที่แล้วเนี่ยเป็นรอบใหญ่ที่ในช่วงนั้นเสียหายเยอะเหมือนกันครับในส่วนของภูมิใจไทยครับคุณวิสุทธ์นะ
1: พูดถึงน้ำท่วมอ่ะคุณพิรักนายอำเภอบ้านสร้างที่ย้ายไปที่ลพบุรีฮะเศรษฐวุฒิเนาะอำเภอเศรษฐวุฒิอ่ะที่นายกโอ้โหออกมาจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะพูดไม่ถูกเลยคือผู้จะเสียหายแล้วก็ย้ายเข้าไปที่ส่วนกลางแล้วก็ตัวล่าสุดก็หาทางออกย้ายไปที่ลพบุรีเนี่ยนะคนก็งงว่าเฮ้ยท่านนายกครับนายผิดบ้างขนาดนั้นเลยเหรอบนพื้นที่ก็เห็นคนละแบบนะปรากฏว่ามันออกมุกนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับวันที่11ตุลาคมเมื่อวานเนี่ยนายอำเภอเศรษฐวุฒิออกคลิปมาชี้แจงครับคุณวิรัตได้เห็นคลิปไหมเย็นคำชี้แจงคืออย่างนี้ฮะเย็นวันที่7ตุลาคมรองอธิบดีกรมการปกครองโทรมาหาแล้วก็ให้คุยกับปลัดมหาดไทยผมรายงานว่าทำเต็มที่แล้วพร้อมน้อมรับข้อบกพร่องที่ท่านนายอำเภอบอกนะแล้วผมก็เรียนท่านเองครับว่าอยู่บ้านสร้างมา5ปีอยากย้ายไปภาคกลางบ้างท่านถามว่าอยากไปไหนผมบอกก็ภาคกลางเย็นวันที่7นะพอเย็นวันที่8มีคำสั่งให้ผมไปลำสนธิลพบุรีเลยครับแน่เขาบอกว่าเป็นวิถีข้าราชการย้ายเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ย้ายจะแปลกมาก แล้วก็ยังไลฟ์สดใช้โซเชียลมีเดียช่วยชาวบ้านได้เหมือนเดิมเพราะยุคนี้ต้องทันโลกทันสมัยทันท่วงทีแล้ววันนี้นายอำเภอเสนวุฒิก็ไปรายงานตัวที่ลพบุรีเรียบร้อยครับนายอำเภอบอกว่าโอ้ชาวบ้านสนที่ดีใจมากบอกเป็นอำเภอเล็กๆห่างไกลตัวเมือง117กิโลได้นายอำเภอดังมาช่วยโปรโมทเที่ยวยังป่าซับลังกาคุณเวลาเห็นมุมนี้ไหมฮะตกลงนายอำเภอที่ถูกนายกต่อว่าดูเดือดมากไม่มีผลงานไม่ให้ความร่วมมือนะฮะต้องย้ายมีคนที่อยู่ระบบได้ยังไงทางมหาดไทยพยายามชี้แจงว่านายอำเภอคนนี้ไม่ตอบสนองนโยบายไม่ให้ความร่วมมือเก่งแค่ทำโซเชียลเป็นนายอำเภอที่ตอบนายอำเภอคนนี้ตอนที่เกิดเหตุบอกว่าผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมกำลังช่วยน้ำท่วมกับชาวบ้านอยู่แล้ววันนี้อัดคลิปมาครับบอกว่าผมขอย้ายตัวเองครับผมเสนอไปเองครับอยู่มาเกิน5ปีแล้วครับปรากฏว่าทางอธิบดีท่านให้ผมย้ายไปอยู่ที่ลพบุรีครับจบสวยไหมคุณพิรักเขียนบทไม่เนียนอ่ะ
0: จบสวยตรงที่ฝั่งการเมืองไปเชื่ออดีตผู้ว่าโดยที่อธิบดีไม่ทันได้อะไรอ่ะ
1: เออแกพี่แกเซ็นก่อนเกษียณ1วันอ่ะ
0: แล้วคนก็ไปคุยกันว่าคนนี้ที่เคยไปแต่งตั้ง
1: คนจีนคนจีนที่ปรึกษาก
0: ลายเป็นว่าบุคคลต้นเรื่องก็คืออดีตผู้ว่าก็ส่งผลมาที่ท่านอธิบดีเซมเบ้ที่ท่านมาดูตรงนี้ไม่นานแล้วก็ไปเสียหนักสุดก็คือท่านนายกเนี่ยก็ไปด่าเขาแบบมันไม่ใช่ด่าเขาเลยว่าตำหนิเขาแบบสาเสียเทเสีย
1: มันมากกว่าตำหนิผมจะพูดว่าไง
0: ผมก็ไม่กล้าว่าจะแปลแต่ว่าระดับนายกไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเสียเสียหายกับทางอะไรนะกับทางนายอำเภอก็ได้อะ
1: ใช
0: ่ทีนี้กลายเป็นว่าถ้าเป็นไพ่ก็เรียกว่าจั่วพลาดตัดพลาดเก็บพลาดพอคนประชาชนมาอุ้มเอ่ยแล้วก็อะไรเอ่ยเนี่ยปรากฏว่ามันก็เลยย้อนกลับทีนี้มันย้อนกลับเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดจากตอนแรกจะลงโทษดีกันเอาเข้าโรงเรียนในอำเภอใช่ไหมล่ะก็เป็นการสไลด์ทางข้างและดูศักดิ์และสิทธิ์และดูแล้วอาจจะกึ่งกลางๆกึ่งบวกขึ้นด้วยซ้ำไปนะคุณที่สุดถ้ามันจะเสียหายอย่างที่นายกได้พูดถึงขนาดนั้นเนี่ยไอ้ที่ย้ายไปที่เนี่ยไม่ควรจะได้อ่ะ
1: คุณเวลาครับ
0: ครับ
1: นายกพูดนี่ผมคัดตอนที่ไม่อยู่ตุเดือนนะไม่กระตือรือร้นช่วยน้ำท่วมนัดแจกของช้าไม่ประสานในการอพยพน่าอับอายเศร้าที่สุดที่มีข้าราชการแบบนี้ต้องสอบวินัยสอบทัศนคติและถ้าผิดจริงรับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบแรงไหม
0: ที่ตำหนิเข้ามาทั้งหมดเนี่ยยังมาใช้คำว่าถ้าผิดจริงอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควรจะตำหนิไปยาวๆแบบนี้มันหนักไปแล
1: ้วแต่บทจบภาษีจริงๆนะคุณพิรักษ์ผมรู้สึกว่าใครเขียนสคริปต์อ่ะผมคิดว่าท่านนายอำเภอที่อุตส่าห์ทำสคริปต์ออกมาเนี่ยให้คนเห็นเนี่ยคือเอาตรงนะ
0: ผมมันไม่ยืนยันว่านายอำเภอท่านไม่ดีจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ยืนยันแต่สิ่งที่นายกจั่วลมอ่ะแล้วไม่ได้จั่วลมอ่ะจั่ววืดด้วยคุณวิสุทธ์มันไม่จำเป็นเลยอ่ะเป็นตำหนินายอำเภอมันภาษาเขาบอกว่ามันไม่ต้องเปลืองไปถึงขนาดนั้นนะคุณวิสุทธ์
1: เนี่ยแต่คิดว่าคงหาทางออกที่ดีที่สุดแหละคือไม่มีใครบอบช้ำจากระบบนะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าที่เกษียณหรือรัฐการผู้ว่าหรือท่านรองอธิบดีท่านอธิบดีท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งกับการจบว่าผมขอย้ายเองครับ อ่ะพูดไม่ออก
0: เบรกเดียวก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 90.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: กิ้งเรดิโ
1: อรายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking RadioFM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับทานตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์และผมคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับวันนี้คุณสุทธิชัยชวนเราไปย้อนดูหน่อย IMF นะครับกับ World Bank กองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเนี่ยมีความสำคัญมีบทบาทอย่างไรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
7: ครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
7: ช่วงนี้คือการประชุมใหญ่ของ IMF และ World Bank ในประเทศไทยครับมีคำถามเหมือนกันว่า IMF กับ World Bank เนี่ยเขามาจากไหนก่อตั้งมาอย่างไรมีบทบาทอะไรเหมือนกันต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะนึกว่าใครๆก็รู้จักฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแนะนำแต่ความจริง2องค์กรนี้มีความสำคัญและก่อตั้งมา80กว่าปีเพราะว่าเป็นการพยายามที่จะช่วยกันฟื้นฟูโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นว่าการที่จะฟื้นฟูสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่หลังจากการถล่มทลายล่มสลายของเกือบทั้งโลกนอกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเริ่มต้นกันอย่างไรและจะไม่ให้สงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรป้องกันไม่ให้สงครามก็ตั้งสหประชาชาติป้องกันเศรษฐกิจไม่ให้พังก็ตั้ง IMF และ World Bank เดือนกรกฎาคม1944ครับ1ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จบผู้แทนจาก44ประเทศเดินทางไปประชุมที่เมืองชื่อ Bretton Woods รัฐนิวแฮมป์เชียร์สหรัฐครั้งนั้นมีนักเศรษฐศาสตร์คนดัง2คนครับที่ต้องถือว่าเป็นมันสมองของการร่างให้ตั้ง IMF และ World Bank เลยครับคนแรกคือจอห์นเมนาร์ดเคนส์จากอังกฤษคนที่สองคือแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไวท์จากอเมริกาเป็นคนออกแบบระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศหลังสงครามจริงๆผลลัพธ์ก็คือการวางรากฐานให้เกิดสถาบันสองแห่งคือการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF International Monetary Fundและธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาหรือ IBRD ซึ่งเป็นแกนหลักของ World Bank ในเวลาต่อมาครับถามว่าแล้ว IMF กับ World Bank เข้าทำงานต่างกันอย่างไรอธิบายง่ายๆครับ IMF มีหน้าที่ทำอย่างไรให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพและประเทศต่างๆไม่ต้องปล่อยให้วิกฤตเงินตราลุกลามจนเศรษฐกิจพังส่วน World Bank นั้นทำอย่างไร ให้ประเทศที่ขาดแคลนเงินทุนสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาวหรือพูดอีกอย่างหนึ่งครับว่าโลกกำลังสร้างทั้งเครื่องมือดับไฟทางการเงินและเครื่องมือสร้างบ้านขึ้นมาใหม่หลังสงครามแต่เวลาผ่านไปครับภารกิจทั้งสององค์กรก็เปลี่ยนไปตามสภาพโลกที่แน่นอนครับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในหลายๆด้านตกลง IMF ทำอะไรกันแน่เป็นตำรวจเศรษฐกิจหรือว่าเป็นห้องฉุกเฉินทางด้านการเงินตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่หลัก3ประการ IMF คือ1เฝ้าระวังเศรษฐกิจโลกเตือนความเสี่ยง2ให้เงินกู้เมื่อประเทศขาดสภาพคล่องระหว่างประเทศ3ช่วยสร้างความรู้และระบบบริหารเศรษฐกิจแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีคนมอง IMF ในแง่ร้ายนะครับเป็นผู้ร้ายเลยแหละเพราะว่าการให้เงินกู้กับประเทศที่กำลังมีปัญหาไม่ใช่เรื่องเดียวกับการให้เงินกู้กับคนที่มีรายได้มั่นคงประเทศหนึ่งไม่มีเงินพอจ่ายหนี้ IMF และเจ้าหนี้ย่อมต้องการความมั่นใจว่าประเทศนั้นจะสามารถแก้ปัญหาและชำระหนี้ได้การให้กู้ก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขปัญหาอยู่ที่ว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้ประเทศฟื้นตัวจริงหรือว่ากลับทำให้ประชาชนต้องรับภาระหนักขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังอ่อนแอถ้ารัฐบาลต้องลดการขาดดุลงบประมาณอย่างรวดเร็วอาจจะต้องลดเงินอุดหนุนพลังงานจำกัดการใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ภาษีบางมาตรการจำเป็นต้องฟื้นก็ต้องมีมาตรการเข้มแต่ระยะสั้นอาจจะทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นการจ้างงานลดลงประชาชนที่เปราะบางได้ผลกระทบอย่างหนักนี่คือข้อถกเถียงสำคัญครับที่ต้องเรียกว่าติดตัว IMF มาตลอดคนที่สนับสนุนบอกว่าถ้าไม่มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเงินกู้ก็อาจจะเป็นแค่การยืดเวลาวิกฤตเท่านั้นเองฝ่ายวิจารณ์ตั้งคำถามครับว่าทำไมการแก้ปัญหาจึงมักจะให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้วินัยการคลังมากกว่าผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนความจริงที่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีจริงๆนะครับบางประเทศมีปัญหาที่ต้องปรับนโยบายอย่างจริงจังแต่บางครั้งการรัดเข็มขัดเร็วเกินไปหรือออกแบบมาตรการไม่เหมาะกับสภาพสังคมอาจจะทำให้เศรษฐกิจหดตัวหนักกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นเอาเข้าจริงๆ IMF ไม่ใช่ทั้งผู้ร้ายและก็อาจจะไม่ใช่ผู้ดีโดยอัตโนมัติแต่ว่าอยู่ที่สาเหตุของวิกฤตเงื่อนไขเงินกู้ความสามารถของรัฐบาลและการคุ้มครองประชาชนระหว่างการปรับตัวส่วน World Bank นั่นทำอะไรครับทำไม World Bank ไม่ใช่ธนาคารแบบที่เราเข้าใจกันคือถ้า IMF เปรียบเสมือนห้องฉุกเฉินที่ช่วยประเทศรับมือปัญหาทางการเงินเนี่ย World Bank ก็เหมือนกับสถาบันที่ช่วยให้ประเทศสร้างความสามารถในการพัฒนาตัวเองธนาคารโลกเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือฟื้นฟูประเทศที่เสียหายจากสงครามแต่เมื่อแผน Marshall สหรัฐหรือ Marshall Plan ของอเมริกาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูยุโรปธนาคารโลกก็หันไปให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นด้านพลังงานชลประทานขนส่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วเงินของ World Bank ไปอยู่ที่ไหนนะครับมีคำถามสมมุติว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งต้องการสร้างระบบชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีหรือต้องขยายโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าต้องปรับปรุงระบบสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นเนี่ยโครงการเหล่านี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากครับแต่ผลตอบแทนอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดขึ้นรัฐบาลอาจจะไม่สามารถกู้เงินจากตลาดการเงินในเงื่อนไขที่เหมาะสมได้ตรงนี้แหละครับ ที่ World Bank เข้ามามีบทบาทผ่านเงินกู้เงินทุนเงื่อนไขผ่อนปรนในบางโครงการค้ำประกันและก็ให้คำปรึกษาและก็ช่วยเหลือทางเทคนิคฉะนั้น World Bank เขาก็บอกว่าทุกวันนี้เขาทำหน้าที่ลดความยากจนพัฒนาคน เสริมความสามารถของรัฐดังนั้น IMF กับ World Bank อาจจะมาเป็นแฝดแต่ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต่างกันแต่ก็ต้องทำงานร่วมกันประเทศไหนเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้องการเงินเข้าไปอุ้มชูเสร็จแล้วก็ต้องพัฒนาตามหลังมาฉะนั้น IMF เข้าไปก่อน World Bank ตามมาทีหลังแต่ทั้งคู่ต้องรู้ข้อมูลเดียวกันสำหรับประเทศนั้นเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขที่ทันการและยั่งยืนด้วย
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
6: งาน IMF World Bank นะครับเรามี12จนถึง18นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ต้องดูกันว่าจะรับมือกันโดยที่ไม่มีปัญหาอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมนะครับก็เตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีตั้งศูนย์สั่งการทางการแพทย์ในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจลิงก์สถานประชุม2แห่งโรงแรม21แห่งปฏิบัติการร่วมมือกันมีการเตรียมความพร้อมในแบบฉุกเฉินขณะเดียวกันเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาในกทม.วันนี้กทม.ก็ประสานพื้นที่ประสบภัย38เขต118แขวงเร่งรัดตรวจสอบส่งต่อข้อมูลรับความช่วยเหลือก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการช่วยเหลือวงเงิน649,418,000บาทนะครับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีที่อยู่ถูกน้ำท่วมขัง 52,000 ครัวเรือนอัตรา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีน้ำร้อมตามเงื่อนไข 36,000 ในส่วนของการเคลมนะครับผ่านทางเว็บไซต์มียื่นเข้ามาแล้ว 86,000 คำร้องเคลม Bangkok GOTH นะครับมี5เขตที่ยื่นที่สุดก็จะมีลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวามีนบุรีปภ.ก็มีการเปิดอำนวยความสะดวกแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการ PR แจ้งข่าวสารเห็นครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับมาดูเรื่องของผลของการเลือกตั้งประกันสังคมหน่อยนะครับตอนนี้ก็ดูคะแนนเนี่ยก็น่าจะไม่น่าจะอยู่ถึงนี้นะครับเกือบ 100% แล้วก็กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้คะแนนนำทั้งจากกลุ่มลูกจ้างแล้วก็กลุ่มนายจ้างนะลูกจ้างกับผู้ประกันตนตอนนี้ขั้นตอนคือเพราะเสร็จนี่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนแล้วก็ถึงจะส่งให้กับบอร์ดแล้วก็มีการรับรองอีกทีหนึ่งนะก็จะมีกกตของประกันสังคมอีกรอบหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงแต่ว่าคุณไอซ์ก็บอกว่าถ้ากกตประกันสังคมเนี่ยยังไม่ประกาศรับรองยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้ครับแล้วก็จะสามารถหาเรื่องตัดสินผู้ชนะได้เสมอต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องคุณไอซ์ก็ยังเฝ้าระวังมีท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าก่อนที่จะรับรองเนี่ยต้องตรวจสอบผู้ชนะเลือกตั้งมีข้อหนึ่งครับต้องตรวจสอบว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองนี่เป็นเรื่องใหญ่สิครับคนก็ห่วงว่าจะมีถูกติดหรือเปล่าไปโยงว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าไปเกี่ยวพันกับเอาผู้งานเกี่ยวกับส้มหรือเปล่านะผมก็ว่าตรงๆเนี่ยนะก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่ผ่านเข้ารอบหรือเปล่านะวันนี้ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับคุณจิรฟ้าบุญรัตน์นะครับก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าขั้นตอนเนี่ยรับรองผลเลือกตั้งหลังจากคีย์ข้อมูลครบ 100% แล้วนะครับประกันสังคมจังหวัดจะส่งมอบเอกสารให้กับกกต.กกต.ก็คือคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดของต้องย้ำนะฮะของประกันสังคมนะตรวจสอบเอกสาร กกต.ส่งถอนเอกสารแล้วก็ส่งให้กกต.ใหญ่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายครับของฝ่ายก็คือผู้การตรวจและนายจ้างคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการนะไม่เกิน30วันแล้วก็คาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถทำงานได้เร็วที่สุดเร็วที่สุดนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนเรื่องที่คุณไอ้รัชนกโพสต์ว่าให้จับตาจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะเชื่อมโยงพรรคการเมืองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดแต่กฎหมายกำหนดไปด้วยนะก็ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจถ้ามีเบาะแสก็ร้องเรียนผ่าน1506ได้นะนี่ทุกคนก็จับตาตรงแต่ถ้าฟังนี้นะคุณพระภายใน30วันนี้ถือว่าเร็วคือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผมได้ฟังท่านเลขาของสำนักประกันสังคมชี้แจงขั้นตอนหลังการเลือกตั้งจนกระทั่งผ่านกกต.จังหวัดผ่านกกต.ของประกันสังคมชุดใหญ่แล้วรับรองผลเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนผมก็ตกใจมันนานงั้นเลยเหรอก็ว่าถ้าฟังจากท่านเลขารอบนี้เนี่ยคาดว่าประมาณ30วันนี้ก็โอเคก็รับได้นะฮะแต่ถ้าเกิด60วันเนี่ยมันเยอะไปมันเยอะไปตอนนี้ก็เอาไปว่าไม่น่าจะคลายเคลื่อนจากนี้นะงั้นบอร์ดของประกันสังคมชุดใหม่เนี่ยก็จะเป็นจากสัดส่วน7คนฝ่ายลูกจ้าง7คนจากฝั่งของผู้ประกอบการแล้วก็อีก7คนนี่จากสัดส่วนของทางราชการนะครับราชการนี่ก็จะมี7คนแล้วก็เป็นผู้แทนรัฐบาล7คนมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานบอร์ดประกันสังคมโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเลขาธิการของสำนักงานประกันสังคมก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนอกจากนั้นมีผู้แทนจากกระทรวงพม.คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนงบประมาณผู้แทนมหาดไทยแล้วผู้แทนกระทรวงการคลังอีก7คนที่จะเป็นบอร์ดประกันสังคมก็ถือว่าเป็นเท่าไหร่เขาเรียกอะไร2ใน3บาทเหลืออะไรนะคุณนี่นะฮะสัดส่วน3นะในราชการ7คนก
6: ็
0: ผลออกมาแล้วนะครับส่วนใครจะผิดหวังใครจะสมหวังใครจะมีความสุขใครจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีซุ้มเสียงที่ออกมาจากการเลือกตั้งนะครับวันนี้มีดราม่าเยอะเดี๋ยวพอยิ่งคนเด่นๆของแต่ละฝ่ายแล้วออกมาแสดงความเป็นกันใหญ่เลยนะครับ
6: ว่าให้ได้เห็นเป็นภาพใหญ่ตรงนี้ก่อนม
0: ัน
6: มีจุดเปลี่ยนแปลงที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเอาล่ะก็มีทางกลุ่มการเมืองเขาซัพพอร์ตอยู่ก็ทางพรรคประชาชนก็คงจะเห็นภาพกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าในเชิงโครงสร้างเนี่ยประกันสังคมอ่ะคือกองทุนขนาดใหญ่มากๆ
0: คร
6: ับ แล้วเป็นเงินของประชาชนบวกเงินนายจ้างบวกเงินรัฐเข้าไปสมทบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยตัวเจ้าของเงินแท้ๆตัวแทนของคนที่เขาเสียเงินเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงก็เลยถูกตั้งคำถามกันว่าไปทำปฏิทินบ้างไปซื้อที่ดินบ้างไปซื้อตึกบ้างแล้วมันก็มีการวิวาทะกันมากับรุ่นใหญ่อาวุโสอยู่คนหนึ่งกับคนรุ่นใหม่ที่เขามีการนำเสนอแต่ว่าเขาอยากจะเข้ามาสู่ระบบกันมากขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการพูดจากันแบบท้าทายบ้างอะไรบ้างดึงเชงกันบ้างแต่ว่าล่าสุดทางกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็เข้ามาทีนี้กลุ่มที่เขาไม่แฮปปี้ก็มีครับมีฝั่งของดร.อานนท์เอาละท่านเองอาจจะมีมุมมองทางการเมืองแต่ว่าผมเอาเครดิตของการที่ท่านเป็นอาจารย์คณะสถิติประยุกต์ของทางนิด้า
0: ก็ละนิด้านะ
6: รองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านพูดแรงอย่างประโยชน์บอกว่าพินาศแน่จะเป็นหนี้สาธารณะก้อนใหญ่ถ้ายกให้ส้มบริหารไปเนี่ยทางแนวหน้าเนี่ยก็เอามาลงผมแล้วมีคนก็เอามาลงกันต่อตัวท่านเองท่านก็โพสต์หนึ่งทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเนี่ยเข้าใจเรื่องการประเมินมูลค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัยบ้างไหมแล้วรู้ว่ามันจะพินาศยังไงเพราะอะไรกองทุนประกันสังคมไม่รอดแน่กลุ่มที่ชนะมา14เสียงก็ไม่เคยสนใจไม่เคยรู้คณิตศาสตร์การเมือง คือการเลือกตั้งแต่มันเป็นคนละเรื่องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยเมื่อคืนนี้อดีตบอร์ดประกันสังคมที่แพ้มาคุยไลน์มาคุยกับผมว่าคงจะยุติบทบาทกันไปแล้วอยากให้อาจารย์สะท้อนปัญหาด้วยความเสียหายจะได้ไม่ได้เกิดขึ้นกับชาติเกินกว่าที่จะแก้ไขผมแยกเป็น2เรื่องอย่างนี้ก็แล้วกันครับ
0: ครับ
6: เรื่องที่มุมมองของอาจารย์ที่อาจารย์กังวลนั้นก็มีบริภาคมีอะไรกันไปผมยกทิ้งไปก่อนทีนี้มันมี2ส่วนของการเปลี่ยนแปลงส่วนที่1ก็คือว่าตัวแทนของกลุ่มที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขามีการทำความเคลื่อนไหวแล้วก็มีการสื่อสารกับประชาชนเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเสียงที่เข้ามากันแบบแน่นๆก็มาจากเสียงของผู้ที่มาโหวตกันเยอะบวกกับเสียงของคนที่ก็อาจจะไม่แฮปปี้กับกรรมการชุดเก่าอ่ะ
0: ครับ
6: ที่เป็นสิงเป็นอินทรีย์อะไรบ้างก็ไม่รู้เอาละรอบนี้เป็นเสียงมาจากประชาชนจำนวนมากจากผู้ที่เขามีสิทธิ์แต่ประเด็นที่สองที่อาจารย์ดอกจากการเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องให้ทางฝั่งที่เข้าไปเนี่ยทำการด้านด้วยเพราะว่าเรื่องของประกันสังคมเรื่องของอะไรพวกนี้มันมีเรื่องของคณิตศาสตร์มันมีถึงเรื่องมันมีศาสตร์เฉพาะของมันอยู่อย่างในวงการประกันภัยเขาก็มีการหานักคณิตศาสตร์ประกันภัยอะไรต่อไม่อะไรไปเพราะฉะนั้นอาจารย์อานนท์ตั้งป้อมคอมเมนต์แบบนี้เพราะฉะนั้นท่านที่ถูกเลือกเข้าไปเนี่ยก็นอกเหนือจากเป็นปากเป็นเสียงของเสียงจำนวนมากแล้วก็ต้องปิดรอยรั่วในเชิงบริหารได้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับผมไปดูประเด็นที่คนห่วงนะครับว่าจะเกี่ยวพันกับทางพรรคการเมืองหรือคนการเมืองหรือไม่เนี่ยนะครับมันมีกฎอันหนึ่งคุณพิรักเป็นก็เรียกว่าการปรับปรุงแก้ไขร่างของสำนักงานประกันสังคมนะครับสาระคือนี้ครับมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเพิ่มเติมนะต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นกลางทางการเมืองนะครับและก็ไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์ได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมกับข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือความโปร่งใสในการบริหารกองทุนประกันสังคมอันนี้แหละครับก็อาจจะเป็นความกังวลหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมที่คนมองว่าอันนี้แหละมันจะเข้าข่ายการไม่เป็นกลางหรือเข้าข่ายเกี่ยวพันกับหรือมีผลประโยชน์โดยตรงในอ้อมกับแต่เขาเชื่อว่าข้าราชการทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่รู้ตีความแค่ไหนนะหมายถึงฝ่ายค้านด้วยป่านี่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นจุดที่คนกังวล นะครับแต่ว่ามีคนที่บายว่าจริงๆหลักการเนี่ยเขาป้องกันฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในเม็ดเงินประกันสังคมมีวงเงินหมุนเวียนนับแสนล้านนะฮะเงินจำนวนนี้อยู่ในกองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์มากมายนะนี่ก็ความเป็นห่วงก็ต้องรอดูครับว่าจะตีความยังไงหรือว่าห่วงกังวลเยอะไปหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้คุณพิรักษ์แต่ก็เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับ
6: ครับเรื่องของงานWorld Bank ที่มีกันอยู่หลายๆคนตามนะครับทีนี้ผมมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกับการตรวจสอบสสสุชาดาสแตนดาร์ดเขาลงสรุปเอาไว้นี้สรุปกันดีปปช.มีการตรวจสอบนะครับแถลงความคืบหน้าย้อนหน่อยนะครับข้อสสไอเดียผู้สมรสฝ่ายตรวจสอบสงสัยผิดปกติทางบัญชีมีนัยยะสำคัญยื่นเอกสารไม่ตรงความจริงและการปกปิดข้อได้จริงโดยผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการปปช.เปิดเผยรายละเอียดนะครับไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงที่แจ้งเอาไว้พบข้อสงสัยการยื่นเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนและการปกปิดข้อได้จริงในการในบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งและผู้สมรสถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยตามข้อกฎหมายที่นำไปสู่การสอบสวนการตรวจสอบเชิงลึกนี่ก็เรียกว่าไฮไลท์เม็ดใหญ่ ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันยังไงเนี่ยเพิ่งค่อยได้เห็นปปช.ไวในการขยี้รองเลขานะครับรองโฆษกก็แจ้งขั้นตอนว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเบื้องต้น60วันประสานข้อมูลจากภายนอกขยายเวลาอีก30วันรวม90วันจริงๆก่อนอันนี้ก็มีคนคอยตรวจสอบเนี่ยทั้งเรื่องนาฬิกาเรือนนี้เท่าไหร่เรือนนั้นเท่าไหร่สามีทำงานหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวโยงรัฐมนตรีก็ออกมาบอกแล้วประเทศนั้นก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกฎหมายเราไปไม่ถึงอย่างที่คุณวิสุทธ์บอก
0: อุลเซา
6: แล้วแค่นี
0: ้คุณมาล้อเล่นมันนี่วิธีทำให้ง่ายนะคุณเวลาครับเขาให้ตั้งว่ากูละเซ็งเนี่ยมันจะจำเอง
6: กูละซาว
0: เซ็งกูละเซ็ง
6: ในขั้นตอนนั้นคือได้ประชุมกันและกรรมการปปช.เห็นว่ามีสื่อเท็จหรือปกปิดจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเอาเป็นว่าก็ณจังหวะนี้ยังมีเวลาเป็นอยู่60วันถึง90วันไม่รู้ว่าจะเร่งหรือสปีดในขั้นตอนนี้แล้วจะไปดึงเชงจะไปติดเงื่อนไขอื่นในตอนท้ายหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างดีครับคุณผู้ชม
0: ครับรายงานล่าสุดครับเมื่อกี้พูดเรื่องประกันสังคมว่ามันน่าจะเกือบจะเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้นับแล้วนะครับ 100% ครับผลเลือกตั้งประกันสังคมนะมาใช้สิทธิ์ประมาณล้านกว่าคน1ล้านคนนะฮะมีสิทธิ์ปัดไปแล้วก็มีนายจ้างก็ 12,000 คนผู้ประกันตนประมาณ990,000คนนะครับแล้วก็คาดว่าจะประกาศผลที่เป็นทางการ30วันดังนั้นก็ถือว่าผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันครบ 100% นะก็เป็นการเลือกตั้งที่สนุกดีคุณวิลาครับต้องใช้วิธีจดมือจดเปอร์ใส่มือหรือใส่กระดาษว่า7คนน่ะยังดีนะที่สู้กับประกันสังคมทุกคนยอมให้จดเนื้อจดเบอร์เข้าไปในคูหาได้ไม่ใช่วิธีการก็เอาละ 100% แล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะทำงานได้ 100% ทั้งการคาดหวังหรือไม่กับบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่มี21คนทีมนี้เข้าไปแล้ว14คนจากทั้งหมด21ครับ
6: หมดเวลาข่าวเด่นนะครับคุณวิสุทธ์และผมลานะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงนะครับ
0: วันนี้คุณมนตรีคุณวิรัตเจอกันนะครับสวัสดีครับ
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: เน็ตเว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย Thinking

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งานVolvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับวันแรกของ Annual Meetings IMF และ World Bank Group นะครับการมารวมตัวกันของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ World Bank นะครับหรือธนาคารโลกรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศจาก191ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2มีพิธีเปิดไปแล้วนะครับเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการนะครับการประชุมจะมีขึ้นจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในรายการของเรานะครับเราจะหยิบเอาไฮไลท์ของการประชุมพูดคุยในแต่ละวันเนี่ยมาเล่าให้กับผู้ฟังผู้ชมของเราได้รับทราบกันด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับวันแรกวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับนอกเหนือจากการรายงานเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในรายการตามปกติแล้วนะครับสัปดาห์นี้ตลาดทำการเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับเราก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดให้ทราบกันด้วยนะครับแต่ในวันนี้ครับไฮไลท์ของรายการก็คือเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้พูดคุยกันกับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเพื่อที่จะสรุปภาพรวมของงานในวันแรกและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับและในช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมามองกันในมุมของอาเซียนและประเทศไทยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอาเซียนกับการที่ IMF และ World Bank มาจัด Annual Meetings ที่ประเทศไทยในปี2026นี้ครับ
5: และในช่วงนี้นะครับผมอยู่กับคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์ครับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสวัสดีครับคุณออนครับ
6: สวัสดีค่ะคุณวารินและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: ครับขอบพระคุณมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการนะครับวันแรกวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับกับการประชุมวันแรกของ IMF World Bank Group Meetings เนี่ยครับผม
6: ใช่ค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการ kick off เลยนะคะงานเปิดแล้วก็เริ่มแล้วนะคะมีผู้ลงทะเบียนเนี่ยเกือบ 18,000 รายนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะมีทั้งมาจากทุกภาคส่วนเลยที่แน่นอนก็คือผู้แทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังธนาคารกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ก็มีภาคผู้บริหารสถาบันการเงินธุรกิจนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมถึงผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานลงทุนต่างๆและภาคประชาสังคมค่ะก็เริ่มแล้ววันนี้ค่ะ
5: ครับวันนี้ในแต่ละเวทีที่มีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่นี้ตอน16นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้สาระสำคัญเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับ
6: ค่ะ

0: ครับผมมาที่
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ผมเชิญครับคุณนนท์เชิญครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรม Youth Dialogue นะคะมีกิจกรรมภาคประชาสังคมอีกหลายอันเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์อีกอันก็คือเหมือนที่คุณวารินกล่าวเมื่อสักครู่ค่ะก็จะเป็นพิธีเปิดค่ะ
0: อืมครับเล่าบรรยากาศให้เราฟังได้ไหมครับ
1: ค่ะสำหรับพิธีเปิดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะคะในธีมภาษาอังกฤษก็คือ The Royal Legacy Empowering People Building Resilienceซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานในพิธีการเปิดนิทรรศการค่ะก็สื่อสารถึงศักยภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความพร้อมของไทยในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเลยค่ะในส่วนโซนหลักนะคะ Royal Pavilion ก็ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการวางรากฐานให้กับประเทศไทยนะคะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็การพัฒนาสร้างโอกาสลดความเปราะบางและสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมในระยะยาวค่ะนอกจากนี้ก็ขออนุญาตเล่าถึงอีก3โซนนะคะซึ่งก็ต่อเนื่องกันนะคะ3โซนนี้โซนแรกก็คือ Digital Public Infrastructure นะคะก็คือนำเสนอจุดเด่นของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยนะคะอย่างที่เราคุ้นเคยกันค่ะพวกระบบพร้อมเพย์นะคะการชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนรวมถึง National Digital ID ค่ะต่อมาก็จะเป็นโซน Climate Resilience นะคะเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็การบริหารจัดการต่างๆนะคะรวมถึงการพัฒนาเมืองแล้วก็พวกเรื่องของชุมชนคาร์บอนต่ำค่ะและโซนสุดท้ายก็คือสังคมสูงวัยนะคะสังคมสูงอายุ Longevity นำเสนอศักยภาพไทยในฐานะศูนย์กลางด้านสุขภาพนะคะของภูมิภาคด้วยระบบสุขภาพที่เข้มแข็งแล้วก็ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ารวมถึง wellness economy ที่จะเป็นการต่อยอดทางสังคมแล้วก็นำเสนอภูมิปัญญาของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดแผนไทยการแพทย์แผนไทยต่างๆค่ะ
0: ครับครับในแง่ของ hospitality ล่ะครับบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมงานทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยช่วงบ่ายนี่ผมเห็นบางคนนี่มาตรงจากสนามบินเลยนะครับบางคนก็กำลังทยอยกันมาแล้วก็ลงทะเบียนก็ทุกอย่างก็ไปด้วยความเรียบร้อยเรื่องของ security เนี่ยคือพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะครับคุณออนอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของ hospitality หรือ perception impression ของคนที่มาร่วมงานนะครับ
1: ค่ะก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าเราก็ทยอยเริ่มรับ delegates จากต่างประเทศมาวัน2วันแล้วนะคะก็แล้วก็ในการจัดงานเนี่ยก็มีการสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมสินค้าแล้วก็บริการของไทยนะคะรวมถึงที่มาถึงแล้วก็ทางเดลิเกตสามารถรับกระเป๋านะคะซึ่งวันนี้ก็เห็นภาพชาวต่างชาตินะคะถือกระเป๋าผ้าขาวม้ากันเดินอยู่ทั่วศูนย์เศรษฐกิจเลยนะคะก็เป็นของที่ practical แล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่สามารถใช้ได้จริงนะคะรวมถึงในงานเนี่ยนะคะก็มีบริการนวดแผนไทยนะคะคือสอดแทรกบริการของไทยที่คิดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยประทับใจนะคะแล้วก็ปากต่อปากนำไปพูดกันต่อหรือว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยก็ยังประทับใจในประเทศไทยอะค่ะรวมถึงเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการแสดงชกมวยนะคะเป็น cultural show ในวันที่15ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในงานเลี้ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่16เนี่ยก็จะมีการเอาอาหารไทยนะคะวัตถุดิบจากภาคต่างๆรวมถึงเครื่องดื่มนะคะแล้วก็การแสดงจากเยาวชนการแสดงดนตรีนะคะเข้ามาสอดแทรกค่ะเพราะฉะนั้น hospitality เนี่ยก็ทางเราในฐานะเจ้าภาพนะคะก็นำเสนอวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ของไทยสอดแทรกอยู่ในทุกจุดอย่างเต็มที่เลยค่ะ
0: ครับแต่ละคนจะสงสัยเหมือนผมนะครับคุณออนว่าคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือชัดเจนนะครับว่าคงมีกิจกรรมต่างๆรวมถึงงานเลี้ยงวันในวันที่16ตอนเย็นนะครับแต่17 18นะครับเพราะว่านี่ในโปรแกรมเราใส่ว่า12ถึง18 17 18นี่คือส่งเขากลับเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะ
1: 17ก็จะมีside event ต่างๆอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของ pension fund reform investment strategy คือจะสามารถเป็น side event นะคะแล้วก็วันสุดท้ายวันที่18ก็จะทยอยส่งแขกผู้มีเกียรติกลับอะค่ะ
0: เดินทางกลับนะครับครับก็พรุ่งนี้แหละครับมีอะไรเป็นไฮไลท์ที่อยากให้เราติดตามเป็นพิเศษไหมครับ
1: พรุ่งนี้วันอังคารที่13นะคะก็หลักๆเลยก็จะมีเป็น World Economic Outlook อ่ะนะคะที่ทาง IMF เนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกนะคะรวมถึงประมาณการเศรษฐกิจของประเทศสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนรวมถึง

0: เศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่น่าติดตามนะคะก็แล้วก็ทั้งวันเนี้ยนะคะก็จะตามมาด้วยรายงานต่างๆของ IMF นะคะไม่ว่าจะเป็น Financial Stability Report ในด้านของภาคการเงินนะคะแล้วก็ Public Debt ผ่านFiscal Monitor Report นะคะเกี่ยวกับเรื่อง Fiscal Space อันนี้ก็จะมีการนำเสนอในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกวันนึงก็คือวันที่16นะคะจะเป็นเซสชันใหญ่ที่ผู้บริหาร IMF และ World Bank เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกันที่เรียกว่า Plenary Session นะคะอันนี้ก็จะต้องจับตาถ้อยแถลงจากผู้นำของทั้ง2องค์กรเลยว่าจะมองความเสี่ยงของเศรษฐกิจการเงินการคลังโลกในระยะต่อไปว่ายังไงแล้วก็นโยบายทางการเงินการคลังที่จะได้รับการผลักดันหลังการประชุมร่วมกันของประเทศสมาชิกเนี่ยจะมีประเด็นไหนบ้างอะค่ะรวมถึงวันขออนุญาตโทษทีก็ขอโทษทีค่ะย้อนกลับมาอีกวันนึงก็คือวันที่14นะคะจะมีการเปิดเผยBangkok Blueprint ค่ะเป็นเรื่องแผนการเงินที่จะนำไปสู่การใช้เงินดิจิตอลอย่างปลอดภัยและทั่วถึงนะคะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปของประเทศสมาชิกเป็นการสร้างความร่วมมือต่อยอดจากการประชุมครั้งนี้ต่อไปอะค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่ทางผู้ว่าธปท.ของเราคุณวิชัยพูดถึง blueprint ที่จะนำเสนอในงานในครั้งนี้ใช่ไหมครับคืออันเดียวกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันเดียวกันค่ะ
1: ครับแล้วก็มีงานเลี้ยงที่ทำเนียบเย็นวันนั้นด้วยนะเนี่ยในรอยัล
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนกำลังรอชมบรรยากาศ
0: ประเทศไทยเลยใช่ค่ะ
1: ครับครับสำหรับ public ทั่วไปนี่เราเข้าไปชมอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้หรือมีการถ่ายทอดในช่องทางไหนยังไงบ้างไหมครับคุณนนท์
0: ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็น official นะคะ www.am2020thailand.go.th นะคะแล้วก็ชื่อเดียวกันในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเข้าไปดูได้เลยค่ะ
1: ครับ AM ก็มาจาก Annual Meetings นะครับเป็นคำย่อของ AM นะครับครับคุณนนท์ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้สลับเวลามาพูดคุยกับเรานะครับ
0: ขอบคุณยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณอ่อนอรกัญญานะครับคุณหรือคุณอ่อนคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับกับไฮไลท์ของวันแรกนะครับที่เปิดตัวกันไปอย่างสง่างามนะครับก็ทางบรรยากาศของงานในวันนี้ก็ฟ้าฝนก็เป็นใจนะครับที่กังวลกันว่าฝนจะตกลงมาเนี่ยก็โอ้โหวันนี้แดดอย่างจ้าเลยนะครับก็ยังภาวนาให้เป็นเช่นนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเพื่อให้งานนั้นดำเนินผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับยังไงเนี่ยเราก็จะเกาะติดนะครับคือสื่อทุกสำนักเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปประจำการอยู่ที่มาประจำการอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงอสมทของเราด้วยนะครับทุกช่องทางทั้งทีวีวิทยุแล้วก็ออนไลน์นะครับก็เราก็เกาะติดกันอยู่ที่นั่นแล้วก็ผมเองก็นั่งจัดรายการอยู่ที่นั่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะนำไฮไลท์ของแต่ละวันเนี่ยมานำเสนอแล้วก็มาย่อยให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เข้าใจถึงสาระที่เขาได้มีการพูดคุยกันด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้ Annual Meetings ของ IMF และ World Bank Group นะครับมาดูตลาดของบ้านเราในวันนี้กันหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ตลาดทำการ3วันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดรายการนะครับว่าเราจะทำงานทำการกันแค่วันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับวันพรุ่งนี้วันหยุดแล้ววันศุกร์ก็รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดอีก1วันด้วยแล้วนะครับวันนี้หุ้นไทยปิดลบไป 5.91 จุดนะครับโดยมีแรงขายจากเดลต้าและโรงกลั่นเนี่ยเป็นตัวกดดันนะครับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้เนี่ยปิดไปที่ 1,571.74 จุดครับลดลงไป 5.91 จุดคิดเป็น 0.37% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 55,934.03 ล้านบาทนะครับวันนี้ดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันทำจุดสูงสุด 1,581.13 จุดและจุดต่ำสุด 1,567.06 จุดวันนี้หลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น169หลักทรัพย์ลดลง268หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง203หลักทรัพย์ครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ก็พูดถึงตลาดหุ้นในวันนี้นะครับว่าถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีครับหลังจากที่มีแนวโน้มอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นจากจีนและรัสเซียรวมถึงแผนของกลุ่ม G7 ที่จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉินส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวนั้นปรับตัวลงในระยะสั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแรงขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ Delta ครับ จากปัจจัยเฉพาะตัวกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทแม่กับทางการสหรัฐประกอบกับราคาหุ้นที่ฟื้นตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีแรงขายออกมาเมื่อเกิดข่าวลบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหุ้นกลุ่มธนาคารโรงไฟฟ้าและฟินแลนซ์ช่วยประคองดัชนีไม่ให้ปรับตัวลงแรงนะครับโดยตลาดนั้นยังคงจับตาการประชุมประจำปีIMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะประเด็นการลงทุนใน Data Center และ AI นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานครับสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพุธนะครับวันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับทางด้านของคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ก็มองนะครับว่าคาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ครับแล้วก็ยังมีแรงกดดันจากฟันเฟลอและการขาดปัจจัยบวกใหม่จากหุ้นขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสอ่อนตัวลงในระยะสั้นนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับคือการประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละครับที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับมีการรวมตัวกันของสมาชิกจากกว่า191ประเทศนะครับการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งในไทยและในสหรัฐนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารไทยรวมถึงการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในเดือนกันยายนของสหรัฐนะครับ Consumer Price Index นะครับประเมินแนวรับไว้ที่ 1,560 และแนวต้านที่ 1,580 จุดสำหรับวันพุธนะครับวันนี้มาดูท็อป5กันหน่อยนะครับอันดับ1เลยคือ SCC ครับราคาล่าสุดปิดไปที่273บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทคิดเป็น 1.87% มูลค่าการซื้อขาย 3,810.11 ล้านบาทนะครับอันดับ 2 KBank ครับปิดไปที่231บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทนะครับคิดเป็น 1.32% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,334.57 ล้านบาทครับเดลต้าปิดไปที่262บาทลดลงไป6บาทนะครับคิดเป็น 2.24% มูลค่าการซื้อขาย 3,268.01 ล้านบาทอันดับที่4 KTB ครับปิดไปที่41บาท75สตางค์ลดลงไป25สตางค์คิดเป็น 0.6% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,514.42 ล้านบาทนะครับและอันดับที่5คือปตท.สผ.ครับปิดไปที่150บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทคิดเป็น 2.04% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,322.17 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับเรามาดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตลาดในวันนี้12ตุลาคม2569ซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนติดลบครับเนื่องจากความพยายามของรัฐบาลจีนในการฟื้นฟูตลาดหุ้นนั้นยังไม่สามารถที่จะหนุนตลาดให้ปรับตัวขึ้นได้นอกจากนี้นะครับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกของจีนหลังจากที่จีนและสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงที่อาจจะส่งผลให้การส่งออกรถยนต์ไฮบริดของจีนไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนั้นลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,797.24 จุดลดลงไป 16.55 จุดคิดเป็น 0.43% นะครับหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะครับตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆสะท้อนท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนที่ยังคงลังเลแล้วก็ไม่อยากจะอัดฉีดเงินลงทุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับวันนี้หางเสงปิดไปที่ 24,271.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.85 จุดคิดเป็น 0.25% ครับตลาดญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติหรือว่า Sports Day ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ารัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงพักรบด้านพลังงานแล้วนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,783 เพิ่มขึ้นมา66คิดเป็น 0.76% All Ordinaries วันนี้ปิดไปที่ 8,937 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.30 จุดคิดเป็น 0.67% นะครับ Composite ของเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 3% ในวันนี้ ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่4ครับจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีประกอบกับความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อกดดันตลาดท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงวันนี้คอสปีหรือว่าดัชนีคอมโพสิตของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดไปที่ 6,384.24 จุดนะครับลดลงไป 241.69 จุดคิดเป็น 3.65% นะครับข้อมูลที่รวบรวมโดย InfoQuest นะครับขอบพระคุณผู้ที่รวบรวมข้อมูลคุณกนิษฐ์นนท์สิริสุดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราในวันนี้นะครับในประเด็นอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IMF นะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากกรมโรงงานที่ร่วมประชุมกับผู้บริหารอก.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยคุณพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออนะครับก็พูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ร่วมกับคุณธีรทัศน์อิสรางกูลในอยุธยาคุณอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในแคมเปญ One Mind นะครับครั้งที่4แล้วครับของปี69ซึ่งก็มีคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมนะครับก็ได้มีการติดตามการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพรบ.โรงงานและพรบ.อากาศอุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมศึกษาการเพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดซ้ำและการกระทำผิดร้ายแรงรวมถึงมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สินการริบทรัพย์สินและการเรียกค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้ก่อมลพิษนั้นต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ทางสอนอเดินหน้าจัดทำแผนดิจิทัล5ปีรับฟังข้อเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัล AI ยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลนะครับคุณสิทธิรงค์เร่งเงียบรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอครับได้มอบหมายให้คุณเขมนัสบุญรอดผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติราชการดิจิทัลระยะ5ปีเริ่มตั้งแต่ปี71ถึง75ของสอนอนะครับซึ่งวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของร่างฉบับนี้ได้ถูกนำเสนอไปในที่ประชุมและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการประยุกต์ใช้ AI เพื่อให้แนวทางการพัฒนาดิจิทัลของสอนอนั้นสอดคล้องกับภารกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตนะครับแอตตาค้านภาษีขาออกครับจี้รัฐตอบ4คำถามก่อนเดินหน้าวันเพิ่มภาระประชาชนและธุรกิจไม่คุ้มรายได้รัฐนะครับตอนนี้ยังเป็นประเด็นที่ดีเบตกันอยู่นะครับคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะครับ Association of Thai Travel Agent เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงการพิจารณาเก็บภาษีขาออกของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศที่ทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยให้เหตุผลในการพิจารณาว่าต้องการรายได้มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยรักษาวินัยการคลังนั่นคือมุมของทางรัฐบาลนะครับคือคุณอดิษฐ์จากแอตตาก็บอกว่ารายละเอียดเนี่ยยังอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นออกมาขอไปครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่ารายละเอียดยังอยู่ระหว่างการฟังความเห็นนะครับสมาคมสนับสนุนวินัยการคลังสมาคมแอตตาในสนับสนุนวินัยการคลังนะครับแต่คัดค้านการเพิ่มภาระในระยะนี้ครับหากยังไม่มีผลประเมินประโยชน์สุทธิและผลกระทบสะสมที่รอบด้านเพราะว่าเหตุผลสำคัญคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวแบบ K-shaped ซึ่งคนและธุรกิจแต่ละกลุ่มเนี่ยฟื้นตัวไม่เท่ากันนะครับสะท้อนจากข้อมูลของแบงก์ชาติก็พบว่าผู้ยื่นกู้ที่อยู่อาศัยกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อ 63% กลุ่มรายได้ 15,000 ถึง 100,000 บาทเนี่ยถูกปฏิเสธ 43% ตัวเลขนี้เนี่ยสะท้อนความเปราะบางด้านการเข้าถึงสินเชื่อแม้ไม่ได้วัดผลของภาษีขาออกโดยตรง แต่ชี้ว่ารัฐนั้นต้องประเมินความสามารถในการรับภาระของประชาชนอย่างแตกต่างกันให้ได้ก่อนนะครับ4คำถามครับที่จี้ให้รัฐตอบก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องการเก็บภาษีขาออกนะครับคือ1รัฐเนี่ยจะได้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจริงเท่าไหร่การประมาณรายได้ภาษีต้องหักต้นทุนในการจัดเก็บด้วยนะครับและพิจารณารายได้ภาษีอื่นที่อาจจะลดลงหากการเดินทางและการใช้จ่ายหดตัวรวมไปถึงผลต่อรายได้และการจ้างงานของ SME การมีรายรับใหม่นั้นยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าประเทศนั้นจะได้ประโยชน์มากขึ้นคำถามที่2นะครับลดการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและคนไทยเนี่ยจะเที่ยวเมืองไทยเพิ่มจริงแน่นอนหรือเปล่ามันเทียบกันไม่ได้นะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าครัวเรือนที่กำลังซื้อจำกัดเนี่ยอาจจะเลือกที่จะชำระหนี้เก็บเงินหรืองดเดินทางทั้งหมดเลยไทยก็ไม่เที่ยวนะครับจึงไม่ควรตั้งสมมติฐานว่าการเพิ่มต้นทุนเที่ยวต่างประเทศนั้นจะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ท่องเที่ยวในประเทศได้แบบอัตโนมัติอีกทั้งการเดินทางเพื่อการศึกษาล่ะครับการทำงานค้าขายและลงทุนมันจำเป็นต้องแยกออกจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนจริงๆนะครับข้อที่3ครับที่อยากให้รัฐบาลตอบให้ได้ก่อนนะครับเงินภาษีจะพัฒนาอะไรและซ้ำซ้อนกับงบเดิมหรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเปิดเผยกลไกการจัดสรรเงินผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยคุณภาพการบริการและประโยชน์ต่อชุมชนพร้อมแสดงการแบ่งภารกิจกับงบประมาณเดิมและข้อเสนอกองทุนจากค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ประชาชนเห็นคุณค่าที่จะได้รับจากเงินที่จ่ายเพิ่มและข้อที่4นะครับประเทศไทยเนี่ยพร้อมเพิ่มต้นทุนแข่งขันและใครรับภาระมากที่สุดหากภาษีใหม่ 1,000 บาทมีผลทำให้ผู้เข้าเกณฑ์ที่ใช้สนามบิน AOT จะมีภาระขาออกรวมกับ PSC ปัจจุบัน 1,120 บาทเป็น 2,120 บาทต่อครั้งภาษีคงที่ยังคิดเป็นสัดส่วนรายได้สูงกว่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องเดินทางนะครับรัฐเนี่ยจึงต้องเปรียบเทียบต้นทุนรวมกับคู่แข่งและประเมินผลต่อผู้โดยสารทั้ง2ทิศทางโดยเฉพาะความคุ้มค่าของเส้นทางบินและโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับหลายๆคนนั้นก็มีความเห็นว่ามันไม่ควรที่จะนำมาเปรียบเทียบหรือว่าลอจิกมันยังเพี้ยนๆนะครับว่าถ้าไม่เดินทางต่างประเทศแล้วเนี่ยจะมาเที่ยวเมืองไทยกัน PSC ถูกเก็บอยู่แล้วนะครับTSC ก็คือ Passenger Service Charge นะครับมันคือค่าบริการผู้โดยสารขาออกหรือค่าธรรมเนียมที่ท่าอากาศยานเรียกเก็บจากผู้โดยสารเพื่อนำไปใช้บำรุงรักษาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารท่าอากาศยานนั่นก็ 1,120 บาทอยู่แล้วนะครับถ้าจะเก็บเพิ่มอีก 1,000 เนี่ยมันก็จะกลายเป็น 2,120 บาทคือตอนนี้เนี่ยการจัดเก็บนะครับสนามบินภายใต้ AOT 6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่และเชียงรายเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 1,120 บาทจากเดิมเนี่ยเก็บ730บาทต่อคนนะครับซึ่งมีผลมาตั้งแต่20มิถุนายนปี69ที่ผ่านมาแล้วนะครับภายในประเทศเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะครับ130บาทต่อคนโดยการชำระเงินเนี่ยโดยทั่วไปในสายการบินจะรวมค่า PSC Passenger Service Charge ไว้ในราคาตั๋วเครื่องบินแล้วก็คุณไม่ได้โดนเก็บแยกนะครับมันโดนเก็บไปตั้งแต่ตอนที่จองและชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ทางแอตตาต้องการคำตอบจากรัฐบาลนะครับ18:32เราพักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจแน่นอนครับยังอยู่ที่มุมมองของอาเซียนฟาวเดชั่นที่มีต่อการที่ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัด Annual Meetings ของ IMF และ World Bank Group นะครับว่าไทยและอาเซียนได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้พักสักครู่หนึ่งครับ
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์ กระเป๋าเดินทางหายเขาหมดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

0: ันอีก30ประเด็นร้อนกันต่อก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันก่อนในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการ refinance หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือ non bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะครับและไม่ต้องใช้หลักประกันครับผู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้กันได้ตั้งแต่วันนี้ครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน worldwideweb.ghb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center โทร1115นะครับหรือไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นรออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: อาจารย์ปิติสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับประเทศไทยวันเริ่มต้น Annual Meetings ของ IMF และ World Bank Group นะครับอาจารย์มองความสำคัญของงานนี้ที่เราได้เป็นเจ้าภาพเป็นยังไงบ้างครับ
3: แน่นอนนะครับผมว่าความสำคัญเนี่ยมันมีหลายมิติมากๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือประเทศไทยเราเองนะครับกำลังจะได้ร่วมนะครับในการที่จะกำหนดแนวทางการเดินหน้านะครับในเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาการทางการเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นเขาเรียก middle power กับอำนาจกลางร่วมกับองค์กรที่เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ดูแลหลักๆเลยในเรื่องของการพัฒนานะครับเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลหลักๆเลยในเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับอันนั้นคือเรื่องของสาระหลักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นด้วยนะครับที่มากกว่านั้นก็คือเรากำลังพูดถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับของสถาบันการเงินระหว่างประเทศผู้บริหารระดับสูงนะครับของธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินจาก190ประเทศทั่วโลกมากกว่า 1,500 คนนะครับเดินทางเข้ามาพร้อมกันนะครับที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังโควิด-19ที่การประชุมเนี่ยเดินทางออกนอกสำนักงานใหญ่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยการประชุม World Bank and IMF Annual Meeting ในช่วงโควิดแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงในสถานที่ที่เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เดินทางออกมาจัดในต่างประเทศนั่นก็คือที่ประเทศไทยเพราะนั้นมันก็เป็นการคอนเฟิร์มมันเป็นการยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ทางด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับมันก็ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่เราเองเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะแหละนะครับในการที่จะประสานเรื่องสำคัญสำคัญแบบนี้กับทั่วโลกนะครับตัวคอนเทนต์เองนะครับขนาดวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยแน่นอนเราคงไม่พูดถึงพิธีเปิดหรืออะไรนะครับแต่ว่าเราพูดถึงการประชุมสำคัญสำคัญนะครับไฮไลท์ของการประชุมในแต่ละวันอย่างวันนี้นะครับผมคิดว่า เขามีเขาเรียก World Bank Group Fact Check นะครับมีการประชุมนะครับแล้วก็มีการนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจมากโดยธนาคารโลกนั่นก็คือหัวข้อ Small AI More and Better Jobs นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆคนพูดถึง Frontier AI นะ AI ที่ทันสมัยที่สุด AI ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งคนที่จะเป็นเจ้าของแล้วสามารถใช้ AI พวกนี้ได้เนี่ยมันคือบริษัทเทคที่ต้องมีเงินเป็นหลายหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเราจะไปใช้บริการของ Frontier AI พวกนั้นเนี่ยเราก็ห่วงกังวลอีกว่าข้อมูลสำคัญที่เป็นข้อมูลของประเทศเราอะอย่างเช่นข้อมูลฐานภาษีข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยอะมันจะหลุดรอดไปอยู่ในมือของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่จากฝั่งอเมริกาจากฝั่งจีนหรือเปล่าเพราะฉะนั้น World Bank Group กำลังบอกครับว่าจริงๆเราสามารถที่จะพัฒนา AI ขนาดเล็กด้วยตัวเองขึ้นมาใช้เองเพื่อที่จะทำให้เกิดการจ้างงานเพื่อที่จะทำให้เกิดการเพิ่มในเรื่องของผลิตภาพซึ่งแน่นอนมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ผลักดันให้เราออกจากกับดักรายได้ปานกลางตายแล้วเซสชั่นนี้เนี่ยคนที่เป็นคนพูดเนี่ยอยู่ชื่อวิทยากรนะฮะอาเจบังกาซึ่งเป็นประธานของกลุ่ม World Bank นะครับคริสตัลลีน่าจอร์เจวาซึ่งเป็น MD Managing Director ของ IMF นะครับดร.เอกนิติธรรมประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเห็นไหมฮะในทุกเซสชันเนี่ยมีคนไทยเข้าไปอยู่ด้วยในการที่จะมองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะครับหรืออย่างตอนบ่ายวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวหนังสือชื่อว่า Shaping the Future of Asia ครับเรากำลังพูดถึงในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถที่จะใช้โมเดลที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบยั่งยืน sustainable economics นะครับท่ามกลางเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขอย่างเช่นเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเงื่อนไขในเรื่อง geopolitics geoeconomics ที่ทำให้ตัวของ global supply chain การค้าในห่วงโซ่อุปทานโลกที่มันมีปัญหานะครับเซสชั่นนี้เนี่ยแน่นอนนอกจากจะนำโดย MD ของ IMF นะครับคุณจอร์เจวาเนี่ยนะครับยังมีดร.วีระไทยสันติประภพซึ่งแน่นอนเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรด้วยเป็นแค่สองเซสชันที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็เห็นแล้วแหละว่าคนไทยนะครับบุคลากรคุณภาพของไทยเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนในการที่จะบอกให้แบงเกอร์จากทั่วโลกนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกคนที่ทำนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกรู้แล้วแหละว่าประเทศไทยเราคิดยังไงในเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอย่างเช่น AIหรือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยทำเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ทศวรรษ1990นะครับไม่ว่าจะเป็นเวที APEC ไม่ว่าจะเป็นเวทีอาเซียนเราพูดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แน่นอนในทุกวันเนี่ยก็จะมีไฮไลท์แบบนี้นะครับหรือมีแม้แต่เซสชั่นที่ประเทศไทยเราเป็นโฮสต์เองซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงบ่ายจะมีโครงการเรือธงของประเทศไทยนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับชื่อว่าBuilding Resilience in a Fragmented World นะครับโดยทีมงานของธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันกับทีมของกระทรวงการคลังนะครับเราจะมาวางยุทธศาสตร์ครับว่าประเทศที่เป็นอำนาจระดับกลางแบบที่ประเทศไทยเป็นเนี่ยนะครับจะทำยังไงถึงจะรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานของโลกทำยังไงถึงจะสามารถวางทิศทางของประเทศในลักษณะแบบนี้ให้สามารถฝ่าฟันเดินหน้าไปในท่ามกลางเขาเรียกอะไรล่ะความเป็นอัมพาตของระบบเศรษฐกิจอันเกิดจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำยังไงถึงจะสามารถที่จะ build economic buffer สร้างกลไกในการที่จะรองรับแรงกระแทกแรงเสียดทานจากเรื่องพวกนี้เห็นไหมฮะว่าเราเองก็มีทั้งเซสชั่นที่เข้าไปแจมกับสิ่งที่ World Bank สิ่งที่ IMF พูดจับมีเซสชั่นที่เป็นเซสชั่นที่ประเทศไทยเราร่วมกำหนดนโยบายขึ้นมาด้วยกันเพราะฉะนั้นงานแบบนี้ครับมันจะเป็นงานที่ถ้าใช้คำของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับดร.สันติธารเสถียรไทยดร.สันติธารบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำในไม่กี่วันนี้จะกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปอีกเป็น10ปีครับ
0: ครับคือเขาเปรียบเทียบหรือเป็นมีเมตาฟอร์นะครับว่านี่คือโอลิมปิกออฟไฟแนนซ์พอโอลิมปิกมันก็คือการแข่งขันเงี้ยแต่นี่คือเขามาประชุมไงหรือเขาแข่งอะไรกันครับนี่ผมถามด้วยความใส่ซื่อเลยอาจารย์
3: ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงโอลิมปิกเนี่ยความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันความสำคัญมันคือการบอกว่าเมืองนั้นหรือประเทศนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับ ลองนึกภาพดูว่าสถานะของความเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วของจีนเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยก่อนที่เขาได้เป็นสภาพโอลิมปิกญี่ปุ่นเองเนี่ยใช้กีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตั้งแต่ทศวรรษ1980จุดตั้งแต่ทศวรรษ1950ใช่ไหมครับในขณะตั้งแต่ใช่ในขณะที่ตัวของเกาหลีเองก็ใช้การเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกบอกว่าฉันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี1980ทศวรรษ1980นะครับหรือลอนดอนก็ใช้โอกาสในการที่จะบอกว่าฉันไม่ใช่เป็นที่พัฒนาแล้วนะแต่ฉันเป็นมหานครศูนย์กลางของโลกจากการเป็นเจ้าภาพกีฬาสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้น เวลาเขาเปรียบเทียบว่าไอ้การประชุมที่แหมคุณสามารถที่จะรองรับนักธุรกิจรองรับแบงก์เกอร์ได้ขนาดนี้เนี่ยแปลว่าฟาซิลิตี้ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยคุณเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแปลว่าพัฒนาการทางด้านสถาบันการเงินของคุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอยู่ในชั้นแนวหน้าแปลว่าเรื่องความโปร่งใสที่ถ้าประเทศคุณเนี่ยการเงินไปผูกกับสแกมไปผูกกับการฟอกเงินไปผูกกับเรื่องของธุรกิจสีเทาซะจนในที่สุดแบงก์เกอร์ในประเทศคุณจำนวนมากถูกบอยคอร์ดอย่างเงี้ยประเทศนั้นไม่มีทางได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับนี้ครับ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเลยทำให้อย่างที่บอกอะว่าประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้เนี่ยหนึ่งก็คือได้แสดงความเป็นผู้ร่วมกติกาใช่ไหมเราเป็น agenda settler นะครับเราไม่ได้เป็นแค่คนตามกติกาต่อไปละสองเราเป็นเจ้าภาพที่ดีสามมันบอกครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นตัวเลข honest broker เป็น trusted connector เป็น partner ที่น่าเชื่อถือครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศขนาดเล็กหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แต่เราเป็นสะพานเชื่อมโยงประเทศกลุ่มนั้นกับประเทศที่เป็นประเทศที่เป็น advanced economies ประเทศที่มีระบบธรรมาภิบาลที่สูงได้ด้วยครับ
0: ครับแล้ว middle power ล่ะครับอาจารย์มันวัดกันตรงไหนครับอะไรคือความเป็น middle power ที่อาจารย์ใช้มาสักครู่นี้
3: อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคำว่า middle power เนี่ยนะครับแน่นอนประเทศขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ประเทศอื่นๆต้องทำตามสิ่งที่ตัวต้องการได้เนี่ยเขาเรียกอภิมหาอำนาจหรือว่าซูเปอร์พาวเวอร์ถูกไหมครับในโลกนี้ก็น่าจะมีอยู่2คนเท่านั้นแหละก็คือสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จีนแน่นอน
0: อำนาจใช่ไหมคำศัพท์ใหม่ G2
3: Group of Two นะครับไม่ได้มาแค่เฉพาะเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจนะฮะแต่มันต้องมีอำนาจทางสัญญาณุภาพด้วยถัดจากอภิมหาอำนาจก็จะมี
0: สัญญาณขัดข้องนะครับเดี๋ยวเรากำลังพูดคุยอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเดี๋ยวพยายามติดต่อกลับมานะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณสัก 4-5 นาทีในรายการก่อนที่จะจบกันไปในวันนี้นะครับกำลังแหม เขาได้เขาเข็ดกำลังอยากรู้นิยามของ middle power อยู่เลยนะครับอาจารย์ต่อจากสักครู่ครับเสียงมันขาดนะครับ
3: ครับ
0: สักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวให้ดึงแป๊บนึงครับแต่ขออนุญาตต่ออาจารย์
3: คร
0: ับแสงยานุภาพแสงยานุภาพ
3: อภิมหาอำนาจใช่ไหมครับมันต้องมีทั้งแสงยานุภาพมีทั้งอำนาจทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วถัดจากอภิมหาอำนาจที่มีอยู่สองเจ้าแหละอเมริกากับจีนก็จะเป็นเรื่องของเมเจอร์พาวเวอร์เมเจอร์พาวเวอร์หรืออำนาจระดับใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นทุกพี่เอื้อยในภูมิภาคอ่ะยกตัวอย่างเช่นอินเดียใช่ไหมครับญี่ปุ่นนะครับบราซิลอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นประเทศใหญ่ซึ่งแน่นอนเขามีพลังนะครับในการที่จะกดดันนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ผ่านทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแล้วก็แน่นอนมีประเทศที่อยู่ใต้อำนาจประเทศขนาดเล็กนะครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ใครได้หรอกนะครับในขณะที่ประเทศกลุ่มอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าเป็น middle power ซึ่งน่าสนใจมากนะครับอำนาจระดับกลางเนี่ยคือไม่ได้เล็กซะจนไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่ได้มีแสนยานุภาพพอที่จะไปกดดันใครได้ประเทศขนาดกลางพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้กฎกติกาของโลกครับใช้กฎกติกาขององค์การระหว่างประเทศใช้ระเบียบโลกที่ทุกคน เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อที่จะร่วมกำหนดกฎกติกาต่างๆและในขณะเดียวกันก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับอำนาจละมุนนะครับหรือว่าอำนาจอ่อนหรือว่ากัลยาณุภาพนะครับในการที่จะใช้วัฒนธรรมในการที่จะใช้นโยบายการต่างประเทศอย่างเช่นนโยบายการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เราไม่ได้รวยพอที่จะให้เงินช่วยเหลือขนาดไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศใดเราไม่ได้รวยพอนะครับในการจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารกับประเทศใดซะจนเรามีอำนาจเหนือได้แต่เราก็มีซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นหนังละครศิลปวัฒนธรรมการให้ทุนการศึกษาโปรเจกต์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในลักษณะแบบนี้ก็ทำให้เรามีอำนาจในระดับหนึ่งในการที่จะพูดคุยในการที่จะส่งเสริมในการที่จะกดดันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้ประเทศอื่นๆเนี่ยรับฟังเราและแน่นอนถ้าประเทศขนาดกลางพวกนี้รวมตัวกันได้อำนาจการต่อรองในเวทีโลกก็จะมหาศาลมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศไทยทำมาตลอดก็คือเรื่องของการเป็นผู้นำในเวทีอาเซียนนะครับจริงๆคุณวารินถามเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมเองก็กำลังจะออกหนังสือนะครับในงานสัปดาห์หนังสือที่จะถึงนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มที่5ละในชุด Amidst นะครับชื่อว่า Amidst the Mainland Geopolitics ไทยในสมการอำนาจอาเซียนภาคอินเตอร์แปซิฟิกอันนี้ครับเล่มอย่างเงี้ยเราจะบอกทันทีเลยว่าในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีอำนาจระดับกลางแล้วอยู่ล้อมรอบด้วยประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางสัญญานุภาพอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากอำนาจที่เรามีได้อย่างไรบ้างอำนาจในที่นี้มันหมายถึงผลประโยชน์ของชาติด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดการไปรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเช่นการร่วมการเป็นเจ้าภาพการประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการที่เราเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจของเราละเราไม่ใช่แค่คนที่จะคอยรับระเบียบอย่างเดียวแต่เราอยากจะเข้าไปเป็นอะเจนดาเซตเตอร์เราอยากจะเข้าไปเป็นคนที่วางกฎกติกาในเวทีโลกด้วยครับ
0: ครับนอกจากเราแล้วครับมีประเทศไหนบ้างไหมครับที่เล่นบทบาทนี้ฮะ Middle Power
3: โอ้อีกคนหนึ่งซึ่งเก่งมากๆแล้วก็มาแรงมากๆเนี่ยคือเวียดนามครับ เวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคตั้งแต่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนที่แล้วเหวียนฟูจ่องมาจนถึงคนปัจจุบันคือโตแล้วเนี่ยเขาถือว่านโยบายการทูตนโยบายการต่างประเทศแบบดัมบูดิปโอมาซีหรือว่าไผ่ลู่ลมในการที่จะเข้าแล้วก็รักษาผลประโยชน์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับทุกประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเวียดนามเนี่ยถือเป็นแกนกลางเลยของนโยบายการต่างประเทศของเขาเป็นเวียดนามก็น่าจะป๋านะครับแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจกลางแล้วก็เก่งมากในเรื่องนี้เนี่ยคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยแน่นอนโดยโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ทุกประเทศอยากจะให้เกิดขึ้นสามารถที่จะเพิ่งสถาปนาประเทศในช่วงปลายทศวรรษ1940ใช่ไหมฮะเริ่มต้นการสถาปนาประเทศโดยสงครามเกาหลี1950เคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอันดับต้นๆของโลกและตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็แน่นอนตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีขอโทษนะครับแซงหน้าญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แข่งตลอดการของเกาหลีไปแล้วเพราะในโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเกาหลีโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองการพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองที่ณนาทีนี้กลายเป็นผู้ลงทุนเบอร์ใหญ่ๆทั้งในอาเซียนแล้วก็แน่นอนไปจนถึงอินเดียแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอยังนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีด้วยใช่ไหม
0: เคป๊อป
3: ลาลิซ่าเองเนี่ยก็โตได้เพราะเกาหลีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยทำให้เกาหลีเองเนี่ยเป็นประเทศอำนาจกลางที่น่าจับตาครับเขาอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับจีนเท่ากับอินเดียเท่ากับญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เขาเองก็มีอิทธิพลมากพอที่จะกำหนดอะไรได้หลายๆอย่างครับ
0: ในอาเซียนสิงคโปร์เหรอครับอาจารย์สิงคโปร์เป็นไงครับ
3: สิงคโปร์เองเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็น honest broker นะครับเขาเป็นตัวกลางในหลายๆเรื่องนะครับเขาเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของขนาดพื้นที่ทรัพยากรนะครับเขาไม่ได้มีขนาดที่จะสามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะอำนาจขนาดที่จะไปพาวเวอร์แบบนั้นได้แต่ว่าเขาเป็นคนสำคัญครับในการที่จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรไซเลนซ์พาร์ทเนอร์นะถ้าเขาไปสนับสนุนใครเนี่ยคนนั้นเองก็จะมีอำนาจมากขึ้นทันทีเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์ทำงานหนักมากกับประเทศไทยสิงคโปร์ทำงานหนักมากกับมาเลเซียสิงคโปร์ทำงานหนักมากกับอินโดนีเซียเพื่อที่จะทำหน้าที่แบบที่ผมบอกเป็น silence partner ในการที่จะ เข้าไปบอกเฮ้ยคุณทำอันนั้นดิเฮ้ยคุณทำอันนี้ดิแล้วเดี๋ยวเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันนะครับ
0: ครับเวลาหมดละเดี๋ยวค่อยถามเรื่องอินโดวันหลังเพราะอาจารย์นั่งอยู่ที่อินโดนีเซียอาเซียนฟาวเดชั่นว่าแล้วอินโดเป็นพาวเวอร์แบบไหนที่มันลาอะไรนะฮะ
3: วันที่ผมคุยกับคุณวารินจากทางมะนิลาครับจากที่มะนิลา
0: วันนี้อยู่ที่มะนิลาหมายถึงว่าอาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยเบสอยู่ที่จาการ์ตาไงฮะก็ไว้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวไว้ค่อยถามในโอกาสหน้าว่าประเทศอื่นในอาเซียนเขาเป็นพาวเวอร์แบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้พอเป็นน้ำจิ้มครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบพระคุณคุณวารินครับสวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนโวลด์นะครับสัปดาห์นี้เราเกาะติดAnnual Meetings IMF และ World Bank Group ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผมวารินสัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: 9.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาด Digital Focus พร้อมนำเสนอโซลูชัน Smart Office Smart Building ของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus
11: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ครับวันนี้ Econbiz นะครับท่านผู้ชมท่านฟังติดตามกับผมได้เป็นประจำนะครับตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีทักทายทุกท่านสำหรับการติดตาม Econbiz ที่ผมจะดำเนินรายการใน4วันต่อสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็เริ่มต้นเข้าสู่สัปดาห์ใหม่เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับโอ้โหสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเราเนี่ยอยู่ในเวทีโลกอย่างชัดเจนแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ที่สำคัญผมเชื่อว่าตอนนี้รถลาแถวบริเวณศูนย์เศรษฐกิจนี่นะครับอาจจะขับยากกันนิดนึงนะฮะก็วางแผนการจราจรกันด้วยครับเพราะทั้งสัปดาห์นี้นะครับไล่ไปเลย 12-18 เนี่ยเป็นการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF แล้วก็ธนาคารโลกซึ่งปีนี้นะครับประเทศไทยกรุงเทพได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะฮะก็ถือว่าเป็นการนำเอาประเทศไทยขึ้นสู่เวทีโลกอย่างชัดเจนแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับ 15,000 กว่าคนนะฮะเรียกได้ว่าตั้งแต่เบอร์1 IMF เบอร์1ธนาคารโลกผู้ว่าการธนาคารกลางทุกแห่งทั่วโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกแห่งทั่วโลกรวมไปถึงผู้บริหารระดับ CEO จากภาคเอกชนทุกแห่งทั่วโลกมาเมืองไทยกันหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราก็ได้โอกาสที่ดีในการที่เวทีของเราขึ้นสู่นานาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาหนี้เรื่อง AI เรื่องของความขัดแย้งในปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวดูกันครับว่าทั้งสัปดาห์นี้เราจะได้เนื้อได้หนังอะไรกันบ้างนี่นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีคนที่เดินทางจากต่างประเทศเป็นระดับผู้บริหารองค์กรของสถาบันเศรษฐกิจแล้วก็ชั้นนำมาที่ประเทศไทยนะครับไม่รู้นะถูกเรียกเก็บค่า450บาทค่าเหยียบแผ่นดินแล้วหรือยังก็ไม่แน่ใจกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่วันนี้ต้องมาพูดคุยกันกับคนที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวกันเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสุดสัปดาห์นี้ด้วยนี่นะครับ2ดอกเลยนะดอกแรกก็คือภาษีสำหรับคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าถ้าภาษาสื่อเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินประมาณ450บาทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็มีการผลักดันมานะครับแล้วก็ได้รับการส่งสัญญาณชัดเจนจากคุณสุปจีว่าจะเก็บด้วยนะฮะทีนี้ไอ้ตัวที่2ตอนนี้ที่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็คือค่าเดินทางจากประเทศไทยออกไปนอกประเทศผมเรียกว่าค่าห่อเหินเดินอากาศก็แล้วกันนะฮะขั้นต่ํา 1,000 สูงสุด 5,000 บาทแล้วมีประเด็นด้วยนะครับปรากฏว่าเป็นอดีตดารานักแสดงตอนนี้แกก็ไปจัดสวนจัดต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแกเดินทางไปสปป.ลาวเสร็จแล้วแกก็เขียนใบเสร็จของแกนี่นะฮะเอ้ยมีค่า 5,000 บาทแปลกๆด้วยเกิดขึ้นเอ้าก็เห็นช่วงนี้กำลังเปิดฟังรับความคิดเห็นไม่ใช่ว่ามีผลเลยหรือเปล่านะฮะดังนั้น2ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันจะไปกระทบกับภาคด้านการท่องเที่ยวของบ้านเรายังไงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในไตรมาสที่4สุดท้ายกันแล้วด้วยวันนี้ครับก็เลยจะพูดคุยกับดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าอัตตานะครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
4: ครับท่านดร.อดิษฐ์ครับก็ตอนนี้ทาง IMF ก็เริ่มประชุมกันในบ้านเราไปแล้วนะครับภาคการท่องเที่ยวมีส่วนยังไงบ้างสำหรับการประชุมประจำปี IMF กับ World Bank ครับ
5: ก็ประเด็นแรกเนาะก็ที่ข่าวล่าสุดคือตัวดีลิเกตเนี่ยหรือผู้เข้าประชุมประมาณสัก 15,000 เนาะแล้วก็ follower เนี่ยประมาณสัก 3-40,000 คนเบ็ดเสร็จก็น่าจะรวมแล้วประมาณสัก 50,000 คนที่เข้ามาในประเทศนวลในส่วนของสมาคมแอต้าเราเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากส่วนคลังแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มาเป็นผู้ดูแลในการที่ผู้ดีลิเกตที่หลังจากที่ประชุมแล้วหรือก่อนประชุมหรือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางไปไหนในเรื่องแพ็กเกจต่างๆแอต้าเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้นะครับเราก็ให้บริการรถให้บริการไกด์ให้บริการดำเนินการต่างๆรวมทั้งกลุ่ม VVIP แล้วก็กลุ่มสปาวหรือว่าภริยาของท่านของท่านผู้ว่าการธนาคารจากทั่วโลกซึ่งแอต้าเป็นผู้ดำเนินการครับ
4: โอ้ครับตีซะหลวมๆเลยก็ประมาณครึ่งแสนคนได้ที่เดินทาง

0: รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะเพราะว่ามันจะต้องมีการเดินทางเนาะแล้วที่สำคัญก็ที่ครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่อง security นะเรื่องความปลอดภัยก็ต้องบอกว่าทางฝ่ายความมั่นคงก็ strict มากก็ถือผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มงานเนี่ยนะครับพนักงานของเราทุกคนหรือว่าทีมงานของเราทุกคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้เนี่ยก็ต้องทำการประกอบประวัติแล้วก็เช็คประวัติทุกคนนะครับว่าจะต้องผ่านการสกรีนแล้วแล้วก็มีความปลอดภัยจึงสามารถเข้าพื้นที่ได้ไปให้การดูแลหรือว่าให้การบริการกับดิริเกตได้อีกส่วนหนึ่งทุกเส้นทางที่เราเดินทางไปเราต้องอินฟอร์มไปกับหน่วยความมั่นคงล่วงหน้าเพื่อจะจัดมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดเพราะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงที่ประเทศไทยเราทำค่อนข้างดีมากๆอีกเรื่องนึงจากที่ผมได้เป็นคณะของที่ปรึกษาทีมลีนเว้นด้านการท่องเที่ยวเนาะก็ได้คุยกันแล้วก็ได้ข้อมูลอินไซต์ว่าเที่ยวนี้เนี่ยนอกจากกลุ่มดิริเกตที่มาเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจแล้วสำนักข่าวใหญ่ๆจากทั่วโลกมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น CNN BBC นะครับทุกสำนักมารวมกันที่ประเทศไทยเพราะนั้นผมว่าอันนี้คือประโยชน์แล้วก็โอกาสที่ดีที่สุดของประเทศไทยครั้งหนึ่งในการที่เราขึ้นมาเป็นหมุดหมายสำคัญของโลกในการที่จะต้องสื่อสารสิ่งที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับโดยที่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราพยายามผลักดันก็คือในเรื่องของไทยเนสนะหรือว่าเสน่ห์ไทยทำยังไงให้เสน่ห์ไทยมันกลับมาปรากฏอยู่บนแผนที่โลกแล้วได้รับการยอมรับแล้วก็มีการทำเป็นปากต่อปากซึ่งเรา 2-3 วันที่ผ่านมาดิริเกตที่ซื้อแพ็กเกจแล้วเราพาเข้าไปสตรีทฟู้ดไปวังไปยุทธยาทุกคนก็ฟีดแบ็กดีมากนะครับจากที่เราดูผล satisfaction survey เขาประทับใจกับการที่ได้มาสัมผัสประสบการณ์ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวโลกเขาคุยกันเรื่อง experience economy เนาะวันนี้วิธีการคิดหรือบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวยุคใหม่เนี่ยเราไม่ได้คุยว่าเราจะขายอะไรแต่เราต้องคุยว่าเราจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีอย่างไรให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาในประเทศแล้วคำว่าเสน่ห์ไทยหรือว่าไทยเนสเนี่ยใครก็ก๊อปปี้เราไม่ได้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่วันนี้เราพยายามทำ
1: ครับโอ้ได้ทั้งเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยก็ปักหมุดหมายได้ทั้งสื่อระดับโลกทั้งสื่อภาพรวมสื่อเศรษฐกิจการลงทุนเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นสำนักข่าวที่ไหนมารวมตัวกันครั้งหนึ่งที่เยอะอย่างนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับทางด้านของภาคบริการซึ่งก็คือการท่องเที่ยวและการเดินทางถ้าเอาแค่เฉพาะการประชุมรอบเนี่ยสัปดาห์เดียวรวมทั้งหมด 50,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมีการคุยไหมครับว่ามันจะหมุนกันเท่าไหร่เนี่ย
0: คือกระทรวงการคลังก็ดูว่าในหลักพันล้านเนาะแต่ว่าในส่วนของเราอ่ะเราดูจากตัว P post during ผมว่าน่าจะทะลุหมื่นล้านมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวของแอต้าเราไม่ได้ดูแลตัวทริปทั้งหมดเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็มีติดต่อทางผ่านทางสถานทูตหรือติดต่อบริษัทนำเที่ยวจากต้นทางนำเข้ามาตั้งแต่P during แล้วก็โพสต์จนยาวซึ่งมีคณะไม่น้อยที่เดินทางไปตามต่างจังหวัดซึ่งผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยน่าจะมีหลักหมื่นล้านไม่น่าจะมีปัญหาครับ
1: โอ้เฉพาะอีเวนต์นี้ระดับหมื่นล้านเลยนะฮะก็เรียกว่าเข้ามาช่วยเศรษฐกิจในไตรมาสที่4พอดีเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็มีงานแกสเทคก็จบไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่แล้วก็มางาน IMF นะถ้าจะว่ากันจริงๆเรียกว่าอีเวนต์ระดับ international global เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายสำหรับบ้านเราแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ครับครับ
0: เรายังเหลือ Tomorrowland ที่เป็นมิวสิกในปลายปีเดือนธันวาใช่แล้วก็เราก็จะไปจบเรื่องงานปีใหม่ New Year ซึ่ง New Year ของเราทุกวันนี้มันกลายเป็นอีเวนต์ระดับโลกไปแล้วนะครับเป็นหมักเป็นบุตรหมุดหมายที่ทั่วโลกอยากจะมาคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้ครับคือเสน่ห์ไทยที่ผมคิดว่าเขาใช้คำว่าไทยเนสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันสื่อสารความเป็นไทยได้ดีที่สุดไม่ว่าด้วยเรื่องคำแล้วก็ด้วยอัตลักษณ์หรืออุปนิสัยของคนไทยว่าด้วยเรื่องของการที่ผมไปดูเรื่องงานวิจัยนะโดยเฉพาะของที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าพอพูดถึงคนไทยแล้วก็การบริหารจัดการเขามองถึงเรื่องความอบอุ่นความเป็นมิตรในเรื่องของการบริการเพราะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญแล้วพอพูดถึงเรื่องเทศกาลผมคิดว่างานปีใหม่กับงานสงกรานต์เนี่ยคือสัญลักษณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถแรงสร้างแรงดึงดูดได้มากที่สุดเพราะมันได้ถึงเรื่องความสนุกสนานได้ถึงความปลอดภัยแล้วก็ได้ถึงความเป็นมิตรของคนไทยเนาะแล้วเราก็จัดต่อเนื่องมาหลายปีผมว่าวันนี้มันกลายเป็น World Event ที่ทุกคนตอบรับดีครับ
1: ใช่ๆโดยเฉพาะไตรมาสที่4อย่างที่บอกไปปีนี้มันพิเศษมากๆถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ทุกปีนะฮะมีการประชุม IMF มี Tomorrowland นะ

0: แล้วก็ปักหมุดด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนี่นะครับฟังดูเป็นสัญญาณที่ดีเลยแหละนะฮะในเรื่องของข้อมูลเม็ดเงินที่จะจีการสะพัดกลับคืนมาและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นมาตรการของทางภาครัฐด้วยนะดร.อดิษฐ์ที่ว่านะเขาก็อยากได้รายได้จากการท่องเที่ยวตรงนี้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าวินัยทางการคลังมันก็เลยมีสองค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นที่พูดไปตอนต้นรายการก็คือค่าเหยียบแผ่นดินกับค่าเดินทางออกนอกประเทศไทยโอ้ 1,000 ถึง 5,000 บาทสูงสุดเนี่ยเรื่องนี้ดร.อดิษฐ์มองว่ามันจะช่วยหนุนแก้ไขหรือในขณะเดียวกันต่างชาติจะเข้าใจไหมอย่างนี้ครับ
1: ประเด็นแรกเนาะเรื่อง tourism tax เนี่ยแอตตาเองก็แสดงความเห็นหลักการเห็นด้วยในหลักการโดยเฉพาะการประชุมรักความคิดเห็นครั้งสุดท้ายที่ทางกระทรวงได้เชิญเราไปแล้วท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนะครับเราก็เห็นด้วยในหลักการในการจัดเก็บเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันดึงมา8ปีแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่เราก็คงจะต้องดำเนินการส่วนหนึ่งที่เรามองคือหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจถึงเรื่องสถานะทางการเงินการคลังของประเทศที่เราและ GDP เราโตน้อยแล้วเรามีหนี้สาธารณะสูง2เนี่ยนะครับตัวหนี้สินภาคครัวเรือนเราก็สูงเพราะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะมีเงินงบประมาณส่วนหนึ่งจากนอกงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยมาดูแลภาคการท่องเที่ยวซึ่งเรามองตัวเลขกลมๆว่าสมมุติว่า30ล้านคนปีนี้น่าจะถึง33ล้านนะครับดูตัวเลขแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเรามีปัญหาตรงที่ตัวเลขของอาเซียนเนี่ยตกไปนะครับประมาณสัก 15% แต่เอเชียตะวันออกโตประมาณสัก 4% แต่ว่าโดยภาพรวมปีนี้ก็คงจะอยู่เท่ากับปีที่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูตัวเลขกลมๆประมาณสัก33ล้านเราก็ได้สักประมาณ10,000ล้านเน
0: า
1: ะแล้วก็แต่ว่า10,000ล้านตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราให้ความเห็นคือ1เนี่ยทางรัฐบาลจะต้องมีกระบวนการในการจัดการบริหารกองทุนที่ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นย้ำคณะกรรมการบริหารต้องมาจากภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนะครับมาดำเนินการ2เนี่ยสัดส่วนของการใช้กองทุนจะต้องมีความชัดเจนว่าเราจะใช้ในด้านใดบ้างเช่นนะครับรัฐก็บอกว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้จะต้องมาซื้อประกันการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยเน้นย้ำบอกว่าประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยวทุกคนตามหลักการเนี่ยมันมีในส่วนที่ผ่านบริษัทนำเที่ยวมาอย่างเช่นพวกเราสมาชิกแอนต้าทุกคนต้องซื้อประกันให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับอีกส่วนนึงนะครับนักเที่ยวที่เดินเข้ามาส่วนใหญ่เขาก็ซื้อประกันอยู่แล้วแต่ก็มีนักเที่ยวบางส่วนที่เดินทางด้วยตัวเองมาแล้วไม่มีประกันแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในประเทศแล้วทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องแบกรับมาปีนึงก็ประมาณจาก 3-400 ล้านเขาบอกล่าสุดก็หลักพันล้านแต่ว่าวันนั้นในที่ประชุมบอกว่า 7,000 ล้านซึ่ง 7,000 ล้านเราบอกว่ามันไม่น่าจะถูกต้องเพราะตัวเลขที่เขานำมาเสนอเนี่ยนะครับข้อมูล Data Insight มันเป็นพม่าเป็นลาวเป็นกัมพูชาสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเขาต้องไปคัดดิฟายจริงๆว่าข้อมูลชาวต่างชาติที่รักษา 1,120,000 ครั้งประมาณ 16,000 ล้านเก็บได้ 9,000 ล้านมีส่วนต่าง 7,000 ล้านจริงๆมันเป็นนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แล้วก็ไอ้กองทุนส่วนนี้จะต้องมาชดเชยอย่างไรแต่ต้องไม่ใช่ต้องเอากองทุนนี้มาอยู่ไปโปะตรงนั้นคิดว่าไม่ถูกต้องแล้วประเด็นต่อมาคือการที่เราจะไปซื้อประกันต้องไม่ใช่ประกันสำหรับที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาแล้วต้องใช้ได้เลยแต่ต้องเป็นประกันจากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วใช้ประกันส่วนตัวที่มีอยู่แล้วมันเกินวงเงินไปหรือการเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่อย่างเช่นในอดีตที่เราเคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นสึนามิแผ่นดินไหวอะไรก็ตามค่อยเอากองทุนตรงนี้นะครับมาเป็นกองทุนก๊อก2เนาะไม่ใช่อยู่ดีเอาตรงนี้มาครอบคลุมหมดไม่งั้นเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าต่อไปมาเมืองไทยมันต้องซื้อประกันแล้วทุกคนแห่ใช้ตรงนี้หมื่นล้านมันก็ไม่พอแล้วครับถูกไหมครับอีกส่วนนึงก็คือในเมื่อเรามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาบริษัทนำเที่ยวที่ดูแลเฉพาะแอตตาสมาชิกแอตตาก็ปีนึงก็หลายล้านคนเราต้องซื้อให้กับนักเที่ยวทุกคนอยู่แล้วยังไงคีปตรงนี้ไว้ส่วนนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยตัวเองส่วนใหญ่เขาก็ซื้ออยู่แล้วแต่มีบางส่วนไม่ซื้อเราก็ออกกฎหมายบังคับเลยครับว่าทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศคุณต้องโชว์ตัวกรมธรรม์ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอคุณมาอยู่ในประเทศเราเสร็จแล้วเกิดคุณเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกินวงเงินกรมธรรม์ที่คุณซื้อไว้ตามกฎหมายตรงนี้แหละครับกองทุนนี้มาช่วยได้เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราดูคืออย่างแรกเนาะกองทุนนี้ก็ต้องมาทำเป็นกองทุนก๊อก2สำหรับให้กับนักท่องเที่ยว แต่ที่มากกว่านั้นก็คือมันจะต้องมีสัดส่วนผมบอกว่า 10 หรือ 20% ต้องทำในเรื่องของ prevention เราต้องการมาตรการมาป้องกันความเสี่ยงและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปัญหาประเทศไทยเรามีปัญหามากที่สุดก็คือการทำเรื่อง risk management ผมบอกมันไม่มีใครต้องการแล้วครับเหมือนคนไทยอ่ะพอน้ำท่วมเราก็เยียวยาน้ำแผ่นดินไหวเราก็เยียวยาสึนามิเราก็เยียวยาผมถามว่าเงินเยียวยาที่มาให้เราเอาง่ายๆกรุงเทพเนี่ยครอบครัวละ 9,000 น่ะมันพอไหมมันไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเอากองทุนตรงนี้แหละครับมาทำระบบเรื่อง risk and crisis management ก็คือทำระบบเตือนภัยระบบป้องกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อีกส่วนนึงเขาต้องไปลงทุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในฝั่งทรัพยากรเรื่องคนเรื่องงานแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันมีความปลอดภัยมีระบบการเดินทางที่ดีมีอุปกรณ์ในการเตือนภัยที่ดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการเห็นเพราะนั้นก็คือหลักการกองทุน 10,000 ล้านรัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลป้องกันนะครับแล้วก็การดูแลในเรื่องของมาตรการการเตือนภัยรวมทั้งการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็เป็นกองทุนที่มาดูในเรื่องของการบาดเจ็บล้มป่วยหรือเยียวยาจากนักท่องเที่ยวซึ่งมันต้องเป็นก๊อก2คือต่อจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องมีมาก็คือประกันขั้นพื้นฐานก่อนอันนั้นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะจาก450ทีนี้หลังจากพอเกิด450มันผ่านไป2วันนะก็อยู่ดีก็เราก็มาเจอพรบว่ารับฟังความคิดเห็นจะเก็บค่า departure tax หรือภาษีเดินทางขาออกเนี่ย 1,000 ถึง 5,000 บาทประเด็นแรกก็คือว่าเรามองว่าในขณะที่วันนี้คนไทยเราเจอภัยธรรมชาติเนาะ2เนี่ยอย่าลืมนะครับแม้ว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยแต่กรุงเทพคือหัวใจของประเทศไทยนะครับการที่เกิดเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะคนกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นทั้งศูนย์กลางการค้าการลงทุนการเรียนและการใช้จ่ายทีนี้พอครอบครัวครัวเรือนเราถูกน้ำท่วมมันก็เจอปัญหา3อย่างนะ1สูญเสียรายได้จากการทำงาน2ต้องเอาเงินมาซ่อมบ้านถูกไหมครับ3เราก็ยังต้องสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้3ประเด็นหลักเข้ามากลายว่าถ้าเศรษฐกิจในกรุงเทพไม่ดีถามว่าคนไทยจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยถูกไหมครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยคนกรุงเทพในการเดินทางคุณจะเที่ยวในประเทศต่างประเทศหรือกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่มันก็กองอยู่กรุงเทพและอีกอย่างนึงการที่เรามี K-shape economic ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทุกกรณีทุกเกิดภัยวิบัติคนที่เจ็บตัวมากที่สุดก็คือคนตัวเล็กทั้งนั้นน่ะแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสังเกตไหมครับว่าพื้นที่ที่ได้รับอุบัติภัยคนที่อยู่ไข่แดงของกรุงเทพจะได้รับผลกระทบน้อยแต่คนที่ย่อออกไปเนี่ยใช่ไหมครับไล่ตั้งแต่บางกะปิออกไปเราก็สามารถดูได้เลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยฐานะทางด้านการเงินหรือสภาพทางครอบครัวก็ต่างจากคนที่อยู่ไข่แดงอยู่แล้วแล้วก็การที่เขาจะต้องจมอยู่ในน้ำก็ยิ่งเป็นการซ้ำเข้าไปอีกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แอตตาต้องออกมาคัดค้านเรื่องนี้เป็นองค์กรแรกเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของเราเป็น SME เราเพิ่งเห็นด้วยในหลักการในเรื่อง450บาทแล้วมาออกต่อในเรื่องนี้ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเราก็ยังไม่ดีนักนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมา average GDP ไทยโต 2% อย่าลืมนะครับว่าเราโตต่ำกว่าค่าเงินเฟ้อและค่าของชีพนั่นหมายถึง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเฉลี่ยแล้วคือเรากินทุนเก่าสิ่งที่สำคัญเลยทำให้เราเห็นว่าเรานะกู้มาใช้จนที่เห็นตัวเลขของหนี้ภาคครัวเรือนมันสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ดีหรือบทวิเคราะห์หรือว่าอย่างคุณบัญชาก็อยู่ในสายเศรษฐกิจก็เห็นอยู่ว่าการที่มาออกตรงนี้ภาษี 1,000 บาทแล้วถึง 5,000 บาทอย่างแรกคือแก๊ปทำไมมาตั้ง 1,000 ถึง 5,000 มันจะถางอะไรขนาดนั้นถูกไหมครับ2 นะครับถามว่าวันนี้การเดินทาง 1,000 บาทภาษีค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ 1,000 บาทอย่างแรกเนาะคนที่มีตังค์หน่อยเขาเที่ยวยุโรป 1,000 นึงอ่ะมันนิดเดียวแต่คนตัวเล็กที่เที่ยวใกล้ๆ 1,000 นึงมันเยอะนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ถูกครับ2นะครับเงิน1บาทสำหรับคนเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าศักยภาพในการใช้จ่ายของคนมันต่างกันอยู่แล้วแล้วทีนี้พอมาเจอแบบนี้เนี่ยพวกเราเป็น SME ก็เช่นกันทุกวันนี้เราก็เป็นซอมบี้กันไปอย่างที่เห็นนะ SME ไทยแล้วถ้าเกิดอยู่ดีตรงนี้แล้วรัฐบาลบอกว่าจะ จะเก็บภาษีคนเดินทางภายนอกเพื่อให้เขาเดินทางในประเทศมันไม่มีทฤษฎีไหนรองรับหรอกครับว่าคุณแม้เขาเดินทางไปต่างประเทศเขาจะเที่ยวในประเทศมันไม่มีใช่ไหมครับประเด็นต่อมาเนี่ยเข้าก็พันออกก็พันผมถามว่าในขณะที่เราต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเราเพิ่งจะขึ้นค่า PSC ของ AOT ไปใช่ไหมครับเมื่อวันที่20มิถุนายนมาแล้วคุณก็กำลังจะมาเก็บ450ในไตรมาส1ปีหน้าแล้วถ้าจะมาทำอีก 1,000 บาทกลายว่าคนหนึ่งจะขึ้นประมาณสัก 3,130 สำหรับคนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากที่เราคิดแบบคร่าวๆเนี่ยผมถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยวันนี้ตัวซัพพลายไซด์ตัวบริการที่เราจะเก็บเขาจาก450บาทแรกเราทำให้มันดีขึ้นหรือยังถ้าวันนี้เราจะเก็บเงินด้วยนโยบายการคลังต้องการหารายได้เสริมเราไปทีละสเต็ปได้ไหมครับคุณเก็บ450บาทแรกคุณใช้บริหารจัดการกองทุนที่โปร่งใสทำสิ่งเหล่านี้ให้นักท่องเที่ยวเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนจ่ายแล้วเขาได้ตอบรับคุณภาพสิ่งที่เขาควรจะมีเขาเห็นแล้วต่อไปคุณจะเก็บเขาอีกพันหนึ่งเหมือนที่ต่างประเทศเขาทำผมว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปเรามักจะพูดว่ายุโรปก็ทำสิงคโปร์ก็ทำมาเลย์ก็ทำญี่ปุ่นก็ทำแต่ต้องย้อนกลับไปดูครับกว่าแต่ละประเทศเขาจะทำเขามีขั้นตอนในการดำเนินการแล้วก็ทุกอย่างที่เข้าไปเงินที่เข้าไปสู่พื้นที่เข้าไปสู่ประเทศเขาเขามีการบริหารจัดการตอบรับกลับมาเหมือนกับที่วันนี้เราเห็นว่าญี่ปุ่นขึ้นซานโยระแท็บจาก 1,000 เยนไป 3,000 เยนเขากล้าขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาประเมินแล้วว่า 1. ขึ้นแล้วผลตอบรับทางด้านการตลาดเขาไม่เสีย 2. เนี่ยมาตรฐานการบริการหรือว่าสิ่งที่เขาหยิบยื่นคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่ให้กับนักท่องเที่ยวนั้นนักเที่ยวคิดว่าคุ้มค่าและยินดีจ่ายถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดวันนี้เราอยู่ดีบอกว่าเราจะขึ้นเราได้มาอีก 50,000 ล้านแล้วถ้านักเที่ยวเราหายไป1ล้านคนเราก็หายไป 50,000 ล้านนะถ้าเราหายไป2ล้านคนเราก็หายไป 100,000 ล้านนะในขณะที่ถ้าเราหายไป2ล้านคนภาษีที่ต้องลดไปนะครับการจ้างงานที่หายไปแล้วเงินที่เข้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่มันลดถอยไปผมถามว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่กับการที่เราจะมีเงินขึ้นมาอีกสัก 4-5 หมื่นล้านเพื่อเข้าคลังอันนี้แหละครับคือสิ่งที่แอตต้าเรานำเสนอแล้วก็พยายามที่จะทำให้ภาครัฐนั้นได้เห็นว่าความจำเป็นที่เราจะต้องคัดค้านเราไม่ได้คัดค้านในหลักการหรือว่าเราอยู่ดีเราจะมาคัดค้านแต่เราคิดว่าเรื่องไทมิ่งหรือของเวลาที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนักกับการที่เราเพิ่งทำเรื่อง PSC หรือ Passenger Service Charge ไปเมื่อวันที่20มิถุนาแล้วเราก็เพิ่งจะกำลังจะผ่านพรบเรื่อง Tourism Tax หรือค่าเหยียบแผ่นดิน450เสร็จแล้วพอผ่านไปได้2วันเรามาทำเรื่องนี้เลยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้พรบฉบับนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไหร่แต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่ควรที่จะมาทำในภาวะเช่นนี้ในขณะที่คนในประเทศเราก็ยังปวดหัวอยู่กับเรื่องการฟื้นฟูเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็ตอนนี้มรสุมก็กำลังจะเคลื่อนจากภาคกลางลงไปภาคใต้เราก็ยังต้องเจออีกถูกไหมครับแล้วก็ในบรรยากาศที่เรากำลังจะเข้าหน้าไฮซีซั่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศผมว่าบรรยากาศเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเกิดอะไรที่มันเป็นกระแสที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทำเกิดความไม่สบายใจอันนี้คือสิ่งที่ในฐานะที่เราเป็นองค์กรภาคเอกชนแล้วเราเป็นสมาคม SME เราก็อยากให้รัฐบาลเห็นและเข้าใจวิธีมุมมองของพวกเราครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าแม้แต่จะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของกระทรวงการคลังกับอีกเรื่อง 1,000 ถึง 5,000 เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีช่วงว่างในการเก็บห่างกันขนาดนั้น2เอ๊ะหลักการเนี่ยเขาจะดูตรงไหนว่าคนนี้เก็บ 1,000 คนนี้เก็บ 5,000 ถูกไหมฮะแต่ว่าในที่สุดเท่าที่คุยกันเนี่ยแสดงว่าถ้าสามารถเลื่อนไอ้โครงการจะรับฟังความคิดเห็นหรือจะเก็บภาษีสำหรับคนเดินทางออกนอกประเทศไปเนี่ยเอาไปว่ากันปีหน้าหรือเอาไปถอยหรือว่าซื้อเวลากันออกไปอีกเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ผมคิดว่าอย่างนั้นคืออย่างแรกนะผมคิดว่าในเมื่อ450ตอนนี้ในหลักการก็เกือบ 100% แล้วนะจนกระทั่งท่านรองสุภจีก็ออกมาประกาศแล้วว่าเราก็จะนำนะเพราะนั้นทำไอ้ก้อนเนี้ยหมื่นล้านเนี่ยมานำร่องให้เห็นว่าเอ้ยหลังจากที่เราได้หมื่นล้านมานะเราทำให้มันเกิดอะไร1 2 3ในปีหน้านะครับความโปร่งใสการตรวจสอบได้นะครับมาตรการในการเราพอมันเกิดการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่ชัดเจนคนที่เขาจะจ่ายเขาได้ผลตอบรับจากจ่ายผมว่าสเต็ปต่อไปเราไปทำมันก็จะได้มีคนเฮ้ยมันดีเนาะมันเกิดกองทุนแบบนี้แล้วถึงเวลาเรายังต้องการนะ เราก็ดูแล้วต่างชาติเราเขาอย่างนี้อาจจะไม่ต้องเป็นพันหนึ่งเป็น500ก็ได้300ก็ผมก็คิดว่ามันก็ค่อยขยับไปแล้วทำทีละสเต็ปนะหรือแม้กระทั่งการจะไปจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในที่ปกติทางอย่างที่มาเลย์หรือเราไปที่ยุโรปนะครับโดยเยอรมันเนี่ยเขาก็จะไปเก็บไอ้ tourism tax เขาไปเก็บอยู่ในค่าโรงแรมเนาะชาร์จอยู่ในค่าห้องผมว่าอันนั้นอนาคตอีก5ปี10ปีเกิดประเทศเราทำทุกอย่างมันดีขึ้นอันนั้นเราก็อาจจะออกกฎหมายให้เปิดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปสามารถที่จัดเก็บได้เมื่อเราสามารถที่จะเอาโรงแรมทุกอย่างเข้ามาอยู่ในระบบได้แล้วถ้าเกิดมีกฎหมายนี้ขึ้นมาผมยังเชื่อเลยว่าจะเป็นกฎเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ทำให้โรงแรมที่อยู่นอกระบบรีบเข้ามาอยู่ในระบบเพราะอะไรเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีรายได้จากการจัดเก็บตรงนี้แล้วเขาก็ไปพัฒนาท้องถิ่นได้เขาก็ต้องไปบังคับให้คนที่ไม่ยอมจดทะเบียนคุณต้องมาจดทะเบียนเพราะว่ามันเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกไหมครับมันก็เป็นเครื่องมือสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราดูแล้วเราเห็นกับปัญหาที่ประเทศมีอยู่การคลังเป็นอย่างไรแต่ประเด็นสำคัญคือเราอยากให้รัฐบาลได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยมันช่วงจังหวะและโอกาสและความเหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงห่วงเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วก็การที่เราทำทุกอย่างมาตรการที่มันซ้อนๆแบบเนี้ยนอกจากที่มันจะไม่เกิดเหตุผลเชิงบวกแล้วมันกลับกลายเกิด bad image หรือเกิดภาพลักษณ์เชิงลบว่าโอ้เหมือนกับรัฐบาลเราไม่มีตังค์เลยก็พยายามที่จะไปหาตังค์ในทุกมุมผมว่าก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละหน่วยงานมีภารกิจที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภารกิจของหน่วยงานที่จะต้องหาเงินเข้าคลังเขาก็ต้องพยายามไปขุดหาเครื่องมือมาแต่ว่าอันเนี้ยเราคุยกันหน่อยว่าคนใช้ตังกับคนหาตังแล้วเมื่อไหร่มันควรที่จะมีเวลาที่เหมาะสมถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่นี่แหละครับเขาบอกว่าคนจ่ายเนี่ยไม่ใช่คนซื้อคนซื้อไม่ได้จ่ายทีนี้ใช่ไหมครับคนที่การแปลว่าสมมติผมคิดเล่นๆนะอย่างนายจอนนี่เนี่ยวินมาจากไหนไม่รู้ล่ะใช่ไหมอ่ะเข้ามาเมืองไทยเสีย450จอนนี่เที่ยว 7,000 เสร็จจอนนี่กลับบ้านเกิดเอาสมมติเก็บเต็มสตรีม 5,000 อย่างนี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้ไปเลย
1: ทีนี้ก็คือว่าแต่ประเด็นก็คือไอ้7,450เนี่ยมันเป็น tourism tax ที่จะไปอยู่บริหารจัดการโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนาะแต่ไอ้ 1,000 ถึง 5,000 เนี่ยไอ้ departure tax จะ 1,000 หรือ 5,000 ไม่รู้ล่ะอันนี้มันจะเป็นงบเข้ากระทรวงคลังนะเข้างบประมาณแผ่นดินไปอยู่ก้อนใหญ่เลยมันก็เป็น2ก้อนเลยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่เวลาที่มันถึงแม้คุณจะเป็นคนละหน่วยงานแต่คุณต้องคุยกันนะแล้วมันไม่ได้มันเหมือนกับความซ้ำซ้อนในขณะที่คุณทำเวลาเดียวกัน
0: โอ้จริงเนาะวันนี้ยังไม่อยากถามเลยนะว่าปีนี้เราอุตส่าห์น่าจะได้33ล้านแล้วถ้าอีกโครงการไอ้พันถึง 5,000 ซึ่งตอนนี้คุณดุ๊กผมจำได้ละคุณดุ๊กแกบินไปเมืองลาวเนี่ยอยู่ดีๆบินแกก็มี 5,000 ซ่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาตกลงนี่เก็บกันแล้วใช่ไหมคือจะไม่ฟังความ
1: ยังครับยังอันนี้มันจะไม่ผ่านพรบเลยผมคิดว่าคุณดุ๊กน่าจะไปผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นค่าเชื้อเพลิงมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า2วันนี้ก็เอาละเมื่อวานนี้ซาอุก็เริ่มติดสนามบิน
0: ใช่
1: แล้วผมว่าอันนี้ก็คือผมมองว่าmodern tourism marketing โมเดลใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่อง area based คูณด้วย behavior คูณด้วยเรื่อง risk และคูณด้วย value ก็คือว่านะครับเราก็ต้องดูว่าพื้นที่หรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในพื้นที่ใดเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่แล้วคูณด้วยตัวพฤติกรรมของนักเที่ยวที่หยิบมาใส่ในสมการเนาะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณต้องเอาเรื่องrisk หรือความเสี่ยงที่มันเกิดอยู่ทั่วโลกไม่ว่าเรื่อง geopolitics ไม่ว่าในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาอยู่ในสมการของ marketing ของการท่องเที่ยวในโลกแล้วสุดท้ายก็คือเรื่อง value ก็คือตัวคุณค่าที่เราส่งมอบให้นักเที่ยวในการที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยคุณส่งอะไรให้เขาทำยังไงให้เขาเหมือนรู้สึกว่าเขามาแล้วเขาอยู่บ้านทำยังไงเขารู้สึกว่าเขามาแล้วเขาเกิดความประทับใจแล้วกลับไปบอกต่อแล้วก็สร้างนะครับmarketing impact ให้เราเพราะนั่นคือโดยตอนนี้ที่ผมทำตัวสมการขึ้นมาใหม่ก็คือว่า areas คูณด้วย behavior คูณด้วย risk และคูณด้วย value นะครับมันต้องเป็น modern marketing trend ใหม่ที่เราจะต้องมาทำเป็นสมการในการที่ forecast ตลาดหรือว่าดูอนาคตของตลาดว่าจะโตไปได้อย่างไรในการทำแผนการตลาดของประเทศไทยในอนาคตครับ
0: กังวลไหมครับว่าถ้าหากว่าทำประชาพิจารณ์ออกมาแล้วโอ้กระทรวงการคลังเกิดเขา ไม่รู้ล่ะดันสุดขั้วสุดจอยแล้วเก็บจริงๆเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะกระทบตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติ
1: แน่นอนครับผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เราก็ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณบัญชาเห็นนะตอนนี้สมาคมแรมก็ออกมาคัดค้านนะครับสมาคมหลายๆสมาคมมาล่าสุดที่เมื่อวันเสาร์นี้ที่ผมไปงานเลี้ยงของสายการบินเนาะตอนนี้สายการบินกลุ่มสายการบินเขากำลังรวมตัวทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศเขาก็ต้องออกมารวมตัวเพื่อจะคัดค้านตัวภาษี departure tax เช่นกันเพราะนั้นก็คือว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมเราเห็นเลยว่าสิ่งที่รัฐบาลออกนโยบายนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับด้วยเรื่องเวลาภาพลักษณ์และความเหมาะสมของบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของคนไทยในปัจจุบันแล้วก็ต่างชาติเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อว่าเราเองก็ทำหนังสือท่านรัฐมนตรีครั้งนะเพื่อจะได้ทำให้ท่านได้รับทราบเราเชื่อว่าคงรัฐบาลคงไม่ดื้อรั้นหรือว่าจะต้องดันออกมาในเมื่อกระแสส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งสื่อทุกสำนักที่สัมภาษณ์ผมก็ส่วนใหญ่ก็บอกไม่มีใครเห็นด้วยทั้งนั้น
0: สมัยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีคลังสัปดาห์นี้ยุ่งอยู่ฮะยุ่งกับ IMF
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้มองถึงเรื่อง 1,000 ถึง 5,000 เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาไม่งั้นไม่ชวนคุยวันนี้แน่ๆนะฮะโอ้โหเข้าก็450ออกก็ 1,000 ถึง 5,000 นะ
1: นี่คือง่ายพอเก็บคนไทยนักข่าวทุกคนก็โดนด้วยไง
0: ใช่เลยแล้วเก็บเนี่ยนะมันอยู่ในบินด้วยนะฮะมันซ่อนอยู่ในบินอยู่มั้ยฮะอูเรียกว่าคือต้นทุนในการที่ต่อไปเนี้ยมาเมืองไทยแล้วออกเมืองไทยดีไม่ดีจะถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดด้วยนะฮะ
1: ถูกต้องครับผมบอกให้คุณบัญชาหลังจากวันนี้เป็นต้นไปที่ประเทศจีนมันเลยโกลเด้นวีคแล้วถูกไหมก็คือเลยวันหยุดละตั๋วจากจีนมาไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยรู้ไหมเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ 6-700 หยวนต่อขารวมค่าแท็กค่ากระเป๋าค่าทุกอย่าง
0: รวมแล้ว
1: มันอ่ะมันเหลือ 3,000 กว่าบาทสายการบินยอมขายขาดทุนหมดแล้วพอดีมามันดรอปแล้วถ้าเกิดอยู่ดีคุณไปขึ้น 1,000 หรือ 2,000 เนี่ยแล้วเขามี destination อื่น
0: โอ้ใช่
1: ครับเราขึ้นคนอื่นไม่ขึ้นเราเก็บคนอื่นไม่เก็บในขณะที่เรายังไม่ได้ปรับตัวเองเรายังไม่ได้นำยกระดับคุณภาพในการส่งมอบให้กับนักเที่ยวเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราเก็บแล้วสิ่งที่เราได้มันจะคุ้มกับที่เราจะเสียหรือไม่
0: ใช่นี่แหละเคลียร์ว่าได้มีคุ้มเสียนะฮะ
1: ครับ
0: จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้าเกิด33ล้านคนไม่ได้อีก3ล้านล้านบาททั้งไทยทั้งเทศเที่ยวปีหน้ามันก็อาจจะมีถึงอีกนะครับใช่ไหมเนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้ครับฮะเอาลองดูกันนะครับว่าเขาจะทำประชาพิจารณ์ต่อหรือเปล่าหลังจากจบการประชุม IMF กับ World Bank แต่ยังไงสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ยิ่งกว่าทองคำของประเทศไทยนะฮะ
1: ถูกต้องครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าโชคดีเนาะผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วเรามาเจอสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราทำทุกอย่างให้เนี้ยบทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นบวกหมดสำหรับประเทศไทยครับ
0: ถูกเลยครับแหมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวอัตตาที่ได้ร่วมพูดคุยกันนะครับเดือนสัปดาห์นี้เหนื่อยหน่อยนะฮะเดือนสัปดาห์หน้าเมื่อการประชุมจบไปแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อกับภาคการท่องเที่ยวนะครับดร.อดิษฐ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับก็คือวันนี้เนี่ยอยากพูดคุยกันถึงเรื่องนี้คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งสัปดาห์นี้มันสดใสแน่ละทั้งเรื่องของการเป็นเวทีระดับโลกทั้งการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ว่า35ปีที่ IMF กับ World Bank เนี่ยจิ้มมาที่กรุงเทพประเทศไทยอีกครั้งนึงนี่นะฮะมันจะทำให้เรื่องของการถกภาวะเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่างๆรวมถึงเวทีประเทศไทยด้วยซึ่งมันก็เป็นจุดนึงที่เราต้องการอยากจะเป็นยังไงฮะติดสปริงขึ้นจากกับดักของการโตต่ำเตี้ยที่สุดในประเทศภูมิภาคของเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยใช้เวทีนี้เป็นหลักเลยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ดร.อดิษฐ์ก็บอกใช่ไหมว่าเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายของคนในประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการขยายตัวเศรษฐกิจของอาเซียนต่ำกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่ในแถบเอเชียต่ำกว่า9ประเทศเพื่อนบ้านมันไม่เหลือมันไม่มีอะไรจะต่ำไปมากกว่านี้นี่5ต่ำกันแล้วนี่นะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ร่วมเป็นคนไทยที่เต็มที่เลยนะครับศึกษาดูผลการประชุมจะมีผลยังไงกับบ้านเรากันต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปเบรก2ของ Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย ริษัทอสมทเป็นขับมหาชน

0: Radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ

0: งเรดิโอพิมพ์โมเดิร์นมาร์เก็ตตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการโมเดิร์นมาร์เก็ตทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอารามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชIMF World Bank Annual Meeting Update
5: แล้วกลับเข้าสู่ Econbiz นะครับในเบรกที่2ของวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคมกันต่อนะครับแหมเรื่องราวสาระความน่าสนใจต่างๆเนี่ยก็ยังคงเข้มข้นกันเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่านะไม่ใช่แค่วันนี้สิทั้งสัปดาห์นี้เลยนะฮะไล่กันตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่18เนี่ยกรุงเทพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พูดง่ายๆก็คือเอาเป็นประเทศไทยดีกว่านะครับเรากลับขึ้นมาอยู่ในเวทีของการประชุมระดับโลกทางด้านของเศรษฐกิจนะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือการประชุมที่มีชื่อว่าการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026เนี่ยนะครับซึ่งปีนี้กรุงเทพประเทศไทยก็ได้รับสิทธิ์นะฮะก็คือเขามอบให้นะเป็นผู้จัดการประชุมครั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยจัดการประชุมของ2หน่วยงานนี้ก็คือ IMF กับ World Bank นี่นะครับก็คือเมื่อ35ปีที่แล้วแหมท่านผู้ชมได้ฟังที่ฟังกับเราเนี่ยก็คงน่าจะทันนะครับทีนี้การจัดในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไทยเองเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจเราก็ใหญ่เป็นอันดับ3ของอาเซียนเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำของอาเซียนด้วยเนี่ยแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเราก็เจอหลากหลายปัญหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าเชื่อในที่สุดเวทีครั้งเนี้ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะเราจะได้พูดถึงนะศักยภาพการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศก็คือพวกทุนที่เข้ามาสร้างโรงงานจ้างแรงงานเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่แสดงเห็นว่าประเทศไทยกำลังเปิดไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% อย่างนี้ครับทีนี้การจัดประชุมตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าทั้งสัปดาห์นี้ก็จะมีทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั่วโลกนะครับผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนทั่วโลกนะฮะเดินทางกันเข้ามาเอกชนไทยเองเขาก็หวังนะครับว่าเวทีนี้แหละนะทั้งสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นการยกระดับนะสู่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคทั้งในแง่แนวคิดแล้วก็การเป็นที่ประเทศไทยก็จะเป็นพันธมิตรนะในพื้นที่เป็นกลางนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะในขณะที่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังก็ถือว่างานนี้เขาเป็นเจ้าภาพตัวเต็มเนี่ยนะฮะเขาก็พูดเหมือนกันนะครับว่าการที่มาประชุมในบ้านเรานะครับ IMF กับ World Bank เนี่ยจะมีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีเลยนะ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใครครับคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในเวทีนี้นอกจากเราจะเป็นเจ้าบ้านแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะแสดงพวกเรื่องวิสัยทัศน์นะเรื่องการชูแนวคิดหรือการที่เรามีบทเรียนต่างๆทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่หลายๆเรื่องแต่ถ้าสรุปกันเนี่ยมันจะได้2ปมใหญ่ๆนะครับก็คือเรียกกันว่าเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิตอลที่ทันสมัยนะเราจะเสนอในเวทีการประชุมตรงนี้มันเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิตอลใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็คนที่ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะในวันที่17ตุลาคมซึ่งเขาจะมีการสรุปกันเนี่ยรองนายกเอกนิติเนี่ยเขาก็จะเสนอบทสรุปสำคัญที่ไทยเนี่ยต้องการอยากจะบอกต้องการอยากจะสื่อนะฮะต้องการอยากจะเล่าให้กับประชาคมโลกเนี่ยตลอดการประชุมซึ่งคือหมายความว่า12 13 14 15 16ประชุมกันเสร็จปั๊บ17ก็สรุปให้ฟังไงครับว่าตกลงแล้วมาประชุมบ้านเราเนี่ยได้อะไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่เขาต้องการอยากจะให้นะทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีบรรดาพวกระดับนะผู้บริหารเศรษฐกิจระดับมหาภาคสายนโยบายอันหนึ่งในนั้นก็อย่างเช่นผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะวิทัยรัตนากรเนี่ยก็ต้องเข้าประชุมด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมหลักก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะฮะผู้ว่าวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะครับก็จะนำเสนอแนวคิดเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะ Thailand New Horizon Empowering People Building and Resilience นะครับก็คือเนี่ยจะเสนอแนวคิดนี้เลยนะครับแนวคิดที่แบบว่าอะไรนะขอบฟ้าประเทศไทยนะฮะเป็นการแบบเติมเสริมศักยภาพของมนุษย์นะฮะแล้วก็ร่วมกันสร้างความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีการปรับตัวและคล่องตัวที่สูงด้วยเนี่ยนะครับส่วนด้านสายแบงก์เขาก็ต้องเข้าประชุมนะครับอย่างเช่นคุณพยงศรีวณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ยังเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแกบอกเลยว่าโอกาสที่ IMF World Bank มาประชุมในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะขึ้นอยู่กับการนำเอาไปปฏิบัติเลยนะคือประชุมเสร็จจับไม่ใช่ว่าอยู่บนโต๊ะการประชุมแต่ว่าต้องเอาไปขับเคลื่อนนะเอาขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ต่อยอดแล้วก็เกิดการพัฒนาขึ้นมาให้ได้นี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าทางประธานสมาคมธนาคารไทยเขาก็สะท้อนเรื่องตรงนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะในเรื่องของการที่จะดึงประเทศไทยขึ้นสู่เวทีโลกผ่านการประชุมในจุดนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือและคาดกันเอาไว้เราก็ต้องดูกันนะครับเพียงแค่วันนี้เป็นวันแรกของการประชุมก็คือวันที่12เสร็จแล้วจะว่าไปเรื่อยๆจนถึง17และ17สรุปให้ฟังเราจะได้อะไรสำหรับการที่เศรษฐกิจไทยจะไปต่อซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ได้หยุดแล้วก็ไม่ได้พออยู่แค่นี้แม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจอยู่มากมายก็ตามนะครับอ่ะติดตามกันได้ต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมว่าเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่ากันเรื่องของข่าวเศรษฐกิจคงหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะน้ำท่วมก็โชคดีนะในสัปดาห์นี้เขาก็ลุ้นๆกันอยู่ว่ากรุงเทพไม่น่ามีฝนเทเนี่ยนะครับแต่ว่าฝนที่มันเทมารอบนอกแล้วก็สะสมกันมาประมาณสัปดาห์กว่าๆก่อนจะถึงวันนี้เนี่ยรู้ไหมครับว่าข้าวเสียหายนะลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยแหล่งปลูกข้าวภาคกลางเนี่ยนะครับเสียหายเยอะเลยนะฮะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ดีดลูกคิดออกมานะครับว่าตั้งแต่เกิดฝนตกเรียกว่าน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงฝนต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่ปลายกันยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับทำให้พื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ำเนี่ย26จังหวัดรวมกรุงเทพฯปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางนะครับเหตุตรงนี้เองเนี่ยนะครับส่งผลให้อะไรทราบไหมฮะส่งผลให้กับพื้นที่ของการปลูกข้าวในประเทศไทยซึ่งอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใจกลางของประเทศเนี่ยนะครับแม่ก็อยู่ในช่วงทยอยเก็บเกี่ยวปรากฏว่าก็เสียหายทันทีเลยนะฮะน้ำที่เข้ามาตั้งแต่5ถึง7ตุลาต่อเนื่องถึง11ถึง14ตุลาเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้น้ำในระดับพื้นที่ลุ่มต่ำ11จังหวัดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญทั้งนั้นเอ่ยชื่อไปทุกคนรู้จักกันดีเลยครับเช่นชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมเนี่ยนะครับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก 40-70 ซมในช่วง 11-14 ตุลาคมก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับดีดลูกคิดความเสียหายการผลิตข้าวนาปีในช่วงน้ำท่วมขังตั้งแต่25กันยาจนถึง14ตุลาเนี่ยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะข้าวเสียหาย 12,000 ล้านนะฮะคิดเป็น 0.06% ของ GDP นะครับถ้าพื้นที่เหลือเสียหายเท่าไหร่ก็ประมาณ 1.5 ล้านไร่คิดเป็น 2.5% ของพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศและถ้าเฉพาะเอาแค่ข้าวนาปีในลุ่มน้ำเจ้าพระยารู้ไหมครับเสียหายเท่าไหร่19% ของพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับและที่มันจะเสียหายเสร็จปั๊บข้าวมันออกมาน้อยใช่ไหมฮะทีนี้อะไรจะเป็นต่อไปครับข้าวจะขึ้นราคานะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ประเมินครับว่าความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่นะนาข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางเนี่ยอาจจะทำให้ราคาข้าวในประเทศไทยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นถึง18% จ่ายแพงกันต่อแล้วครับเงินเฟ้อก็จะตามมากันด้วยนะฮะเนี่ยเป็นผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ก็อาจจะสะดุดหยุดลงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอกันต่อไปนะครับขณะที่เศรษฐกิจไทยเราโตแบบเตี้ยๆต่ำเตี้ยเรียดินเนี่ยเมื่อเทียบกับสารพัดตัวเลขอะไรก็เหอะเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นคือการตกงานตัวเลขนี้น่าสนใจนะฮะเป็นตัวเลขที่ออกมาทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าไตรมาสที่2เนี่ยคนที่มีแรงงานหรือว่าอยู่ในวัยแรงงานเนี่ยนะครับกับกลายเป็นคนที่ว่างงานเนี่ยประมาณ 410,000 คนเชื่อมั้ยครับว่าตัวเลข 410,000 คนที่ไทยว่างงานไตรมาสที่2ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้ง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ในปีที่แล้วไม่ใช่เล่นๆนะฮะเพิ่ม 10% นะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวเลขคนว่างงาน 410,000 คนในไตรมาส2ปีนี้เป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ7ไตรมาสไตรมาสนึงเท่าไหร่3เดือน21เดือนนะครับเราไม่เคยมีคนตกงานสูงขนาดนี้เลยเนี่ยนะฮะนั่นก็พอไปเจาะตัวเลขว่าตกลง 410,000 คนที่เป็นตัวเลขสูงขนาดนี้เนี่ยวัยไหนครับวัยแรงงานไหนตกงานมากที่สุดก็ปรากฏว่า44% ของคนที่ตกงานเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มเด็กจบใหม่ป้ายแดงฮะคืออายุ20ถึง24ปีเอาพูดให้ชัดๆเลยเด็กเจนซีเนี่ยแหละครับนะเรียนจบมาเนี่ยยังไม่มีงานทำ First Jobber เนี่ยนะฮะคิดเป็น 174,000 คนจากจำนวนตกงาน 41,000 คนโอ้น่าเห็นใจนะฮะวัยเรียกว่าจบมาแล้วอยากจะมีงานทำกันแต่ปรากฏว่าเจอสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตัวเลขมันฟ้องออกมาค่อนข้างจะน่ากลัวอย่างมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วทำไมเด็กจบใหม่ก็เรียนออกมาสดๆร้อนๆอาจจะยังไม่มีประสบการณ์การทำงานเนี่ยนะครับแล้วทำไมตัวเลขมันถึงได้ตกงานเยอะขนาดนั้นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาบอกว่าปัญหามันคืออย่างนี้ฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า skill mismatchนะ skill mismatch หมายถึงอะไรครับคือความชำนาญเนี่ยมันไม่ตรงกับงานหรืองานมันไม่ตรงกับความชำนาญไม่รู้อันไหนเกิดขึ้นแต่มันเรียกรวมๆกันได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกว่าเรียนจบไม่ตรงปกคือจบมาไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่ได้รับแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าความชำนาญนะฮะความชำนาญเนี่ยมันไม่ตรงกับงานที่ทำนะฮะดูจากตรงนี้สิครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องของความต้องการนะครับคาดว่าในปี68ถึง72อันนี้มองแบบคร่อมๆก็เลยเนี่ยไทยเนี่ยจะมีความต้องการแรงงานทักษะสูงเพราะว่าต้องรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังจะกลายไปเป็นพวกอุตสาหกรรมใหม่ไอ้ตำแหน่งงานตรงนี้ตั้ง1ล้าน1แสนตำแหน่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินโลจิสติกแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับพวกนี้เนี่ยเขาต้องการมากแต่ปรากฏว่าในแง่ผลิตเด็กออกมาเนี่ยเด็กไทยกว่า 60% ยังจบการศึกษาในสายอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียกสายสังคมสายมนุษยศาสตร์สายสังคมศาสตร์นะคือแบบประเภทเรียกแล้วมันก็มีสาขาวิชาสายสังคมเยอะนะเช่นคณะสังคมศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับอาร์ตอะไรเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ครับสัดส่วนเด็กที่จบด้านสเต็มรู้ไหมสเต็มคืออะไรสเต็มมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรแรกย่อมาจาก4วิชาก็คือจบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเทียบกับเด็กที่จบทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้น่าห่วงละเด็กจบสายสเต็มประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงนะฮะจากที่เคยมีตั้ง 23% ในปี63นาทีนี้เหลือ 22% ในปี68โอ้หายไปประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ถือว่าน่ากังวลสำหรับเด็กจบใหม่ซึ่งตอนนี้เห็นไหมฮะเขาเรียกว่ามันเรียกแล้วความชำนาญมันไม่ถูกต้องกันแล้วมันไม่เข้ากันได้เลยนี่นะโอ้น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะฮะซึ่งเรื่องนี้แม้แต่ผู้ว่าแบงค์ชาติยังบอกเลยกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนตอนนี้ไปกู้แบงค์เพื่ออยากจะมีบ้านเนี่ยถูกปฏิเสธเกิน 60% นะครับคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าธนาคารประเทศไทยก็บอกว่าไอ้ตอนเนี้ยไอ้คำว่า K shape อันนี้ภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าตัวอักษร K นะฮะไอ้ K shape หรือตัวอักษร K ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจในภาพรวมเท่านั้นฮะตอนนี้มันกระจายมันพบเห็นเข้าไปในแต่ละกลุ่มก้อนแต่ละภาคเศรษฐกิจย่อยๆกันทั้งนั้นแล้วเรื่องนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าK shape เนี่ยระหว่างกลุ่มคนรายได้สูงกับคนรายได้น้อยนี่นะฮะปรากฏว่าคนมีรายได้น้อยกว่า 30% มีปัญหาในการจ่ายหนี้คืนอติสวัสดิ์สมมุติเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 8,900 บาทเนี่ยนะฮะมีรายจ่ายแทบจะเท่าหรือมากกว่ารายได้และในที่สุดก็ทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินครับแล้วมันก็กันเงินตึงตัวดิถูกไหมฮะส่วนคนมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนปรากฏว่าพอไปขอแบงค์อยากจะมีบ้านกู้เงินถูกปฏิเสธถึง 63%ส่วนคนที่อัพขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น 15,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนไปขอแบงค์เพื่อที่จะกู้มีบ้านยังโดนปฏิเสธถึง 43% นี่แหละคือปัญหาที่เรียกว่า K shape หรือการขยายตัวแบบชนิดเหลื่อมล้ำนับวันยิ่งถางยิ่งห่างยิ่งไม่มาแบบเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสังคมและสภาวะความเป็นอยู่หรือความมั่นคงแห่งความเป็นอยู่เนี่ยมากขึ้นไปเรื่อย โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าไอ้เจ้าตัวเคเชฟเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกวงการแล้วก็งานนี้มีเหนื่อยแน่ๆนะฮะและคิดดูสิครับหนึ่งในวงการหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมฮะขนาดที่โรงเรียนของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือโรงเรียนรัฐเนี่ยเอาแบบสอนภาษาไทยนับวันมีแต่ขาจะปิดตัวเพราะว่าเด็กเกิดน้อยหรือว่าข้าวของใช้และพ่อแม่ก็มีแต่หนี้ครัวเรือนเยอะแต่นับวันเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์มีแต่จะเปิดจนตอนนี้ปรากฏว่าจำนวนการเปิดโรงเรียนเด็กอินเตอร์มากกว่าจำนวนเด็กที่ไปสมัครเรียนอินเตอร์มันมาถึงยุคนี้แล้วนี่นะครับดูสิครับเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยขยายตัวเร็วกว่าเด็กที่จะไปเรียนอินเตอร์ในปี2026กับปีนี้แหละนะจำนวนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้ง 5% เพิ่มขึ้นกว่า GDP ประเทศไทยนะฮะตั้งประมาณเกือบเท่าหนึ่งนะฮะเพิ่มมากกว่าเงินเฟ้ออีกแต่ในขณะที่จำนวนนักเรียนที่จะไปเรียนอินเตอร์เพิ่มแค่ 3.8%ไอ้โรงเรียนเนี่ยจำนวนโรงเรียนอินเตอร์เปิดเพิ่มขึ้น 5% กว่าแต่จำนวนเด็กที่จะไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ 3% กว่าเห็นไหมฮะแล้วนั่นก็หมายความว่าอะไรครับโอ้แสดงว่าแข่งขันกันเยอะนะแห่เปิดกันเยอะเนี่ยนะฮะดูจากทางด้านของอัตราส่วนของเด็กต่อโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับปรากฏว่ามันมีตัวเลขนี้บอกจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนอินเตอร์นี่นะครับเคยอยู่ที่312คนต่อ1โรงเรียนอินเตอร์ในปี2025ปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นมันลดลงจาก312เหลือ307ต่อ1โรงเรียนอินเตอร์ในปี2026และตัวเลขนี้ไม่หยุดแค่นี้ในปีหน้าเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขก็จะลดลงไปเหลือแค่304คนที่ต้องการเรียนโรงเรียนอินเตอร์ต่อ1โรงเรียนนี่เห็นไหมคือที่มันลดลงเพราะจำนวนโรงเรียนอินเตอร์มันเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การขึ้นค่าเทอมเลยเป็นเรื่องสำคัญในการที่พวกโรงเรียนอินเตอร์จะต้องอยู่ได้และมีกำไรเห็นไหมครับเพราะว่าเปิดเยอะนี่ถูกไหมฮะกำไรกำไรก็ถูกแชร์นะครับดังนั้นในปีการศึกษา2026ถึง2027เนี่ยนะฮะโอ้นะมันก็ต้องพ่อแม่มีอันจะกินนะมีเหลือเนี่ยนะฮะค่าเทอมต่อปีของโรงเรียนอินเตอร์นานาชาติในกรุงเทพนะในปีนี้กับปีหน้านะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับตอนปี2025-26เพิ่มขึ้นแค่ 3% โอ้โหเหลือเชื่อเห็นไหมฮะนั่นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำไมก็ถึงบอกว่าความเหลื่อมล้ำมันชัดเจนขนาดนี้ข่าวเมื่อสักครู่ผมบอกใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะเคเชฟมันเข้าไปในทุกหย่อมหญ้าของภาคเศรษฐกิจไทยแม้แต่คนเงินเดือนครอบต่ำ15,000ยังกู้แบงค์ถูกปฏิเสธ 63% แต่อันนี้เป็นไงฮะจำนวนของโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยแห่เปิดมากกว่าเด็กที่ต้องการจะเข้าไปเรียนอินเตอร์งั้นตอนนี้คนกำลังตั้งคำถามขึ้นแล้วนะครับว่าแล้วอย่างนี้ตกลงเนี่ยมันกำลังกลายเป็นภาวะที่เรียกกันว่าโรงเรียนอินเตอร์ฟองสบู่หรือไม่อันนี้ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้โอ้ทำไปทำมาเนี่ยกลายเป็นจำนวนโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยแข่งกันเปิดขยันกันเปิดมากกว่าจำนวนเด็กที่เขาจะไปสมัครเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ซะโดยซ้ำไปนะครับเอาละครับวันนี้ Econbiz หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับเป็นวันแรกของการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็ธนาคารโลกถ้าจำไม่ผิดนะพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะแถลงตัวเลขมุมมองเศรษฐกิจโลกและทุกประเทศในทุกภูมิภาคว่าตกลงแล้วจะมีปรับขึ้นปรับลงเงี่ยหูฟังนะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทย IMF จะใช้เวทีกรุงเทพวันพรุ่งนี้แถลงให้ชัดเลยนะว่าเขาจะปรับขึ้น GDP ไหมหรือเขาจะปรับลง GDP หรือเขาไม่ปรับเลยและหลังจากที่เขาปรับขึ้นปรับลงหรือไม่ปรับเลยเนี่ยตกลงเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าธนาคารโลกเปิดตัวเลขมุมมองนี้ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะมาประชุมร่วมที่กรุงเทพกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับติดตามกันได้ใหม่กับผมบัญชาชุนชัยเวชใน Econbiz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
6: IMF World Bank Annual Meeting Update Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัตตารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 น

0: การรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: เวทีความคิดครับท่านผู้ฟังครับวันนี้12ตุลาคม2569นะครับเป็นจันทร์แล้วก็เป็นอย่างที่มีการสิบสองตุลาคมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกันกับเวทีความคิดนะครับเป็นครั้งที่สองของเวทีสิบสองตุลาคมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีการประชุม IMF และ World Bank นะครับที่ประเทศไทยครั้งแรกในคุณอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีและที่ครั้งที่สองนายกชื่ออนุทิน

0: ดูเหมือนจะจบสวยนะในอำเภอบ้านสร้างออกคลิปมาบอกว่าผมขอย้ายเองครับที่จะไปอยู่ภาคกลางท่านอธิบดีเลยให้ไปอยู่ที่ลพบุรีครับปิดสวยฮะแต่ว่าดูสตอรี่แล้วไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องอื่นแน่นอนการเมืองทุกเรื่องอยู่ในมุมที่เราจะคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: ครับอาจารย
1: ์ที่ผมอยากพูดถึงนะ
0: ครับ
1: คือผลของการเลือกตั้งสปสนะ
0: สำนักงานประกันสังคมโอ้โหอาจารย์ถล่มทลาย
1: ผมว่าสีส้มนี่หายใจหายใจดีขึ้น
0: โอ้โหหลังจาก
1: เล
0: ่
1: น
0: จ้า
1: เลือกตั้งระดับท้องถิ่นมาหลายครั้งนะครับ
0: ครับแล้วรอบนี้อาจารย์รู้ว่าคนนี้แน่นพอๆกับการเลือกตั้งสสเลย
1: ว่าถึงเวลาหมดแล้วก็ยังมีคนรออยู่นะ
0: โอ้โหนะฮะผมเห็นภาพคนวิ่งเข้าที่กูหาก่อนหมดเลือกตั้งวิ่งกันนะจ๊ะครับสุดยอดมากแต่ว่ามาดูการเลือกตั้งแต่ละที
1: คนที่หน้าแตกก็คือคนเก่าแก่ของแรงงานนี่แหละนะ
0: ครับ
1: พนัสไทยล้วนเนี่ย
0: คุณธนัสบอกไม่เห็นอะไรเลยคนมาใช้การเซ็นเซอร์นั้นเสียตั้งกี่คนเชียว
1: นะถูกไว้เยอะนะครับ
0: มีคนบอกว่าต้องขอบคุณคุณธนัสครับอาจารย์ครับมีคนบอกว่าต้องขอบคุณคุณพระนักไทยล้วนครับ
1: กลุ่มที่ชนะน่าจะขอบคุณนะ
0: เขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่มีคุณพระนักนะคนไม่ไปเลือกตั้งมากขนาดนี้นะ
1: เพราะว่าโอ้โหนี้รู้สึกว่าทำลายสถิติเก่าอะนะ
0: โอ้ยจัน
1: ไปลง
0: เป็น
1: 300 400เท่า
0: ใช่ครับ
1: คะแนนที่เคย
0: ครับ
1: ที่เคยลงกันนะฮะ
0: เขาบอกว่าที่ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่ทำให้คนเลือกตั้งได้มากขนาดนี้ ขอบคุณคุณพระรัฐไทยล้วนที่ทำให้คนไปหลั่งไหลกันมากเลยขนาดนี
1: ้นะ แต่ท่านก็พยายามแก้ตัวนะ
0: ว่า
1: อีกฝ่ายนึงพึ่งการเมืองซึ่งมันก็เป
0: ็
1: นเรื่องปกตินะผมมองนะ
0: ซึ่งอันนี้เขาก็กลัวว่าเดี๋ยว
1: พรรคการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงใช
0: ่
1: ไหม
0: ตอนกกตของประกันสังคมเดี๋ยวจะตีความว่าเข้าไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองนี่เขาก็วันกันอยู่นะครับ
1: แต่คะแนนออกมาแบบนี้ถ้าเกิดเลือกตั้งเป็นโมฆะหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย
0: หรือเอาออกนะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่ยุ่งเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าเอาออกต้องออก14คนนี้ไม่ธรรมดานะ
1: ครับน่ะต้องเชื่อความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะ
0: ต้องเชื่อความเปลี่ยนแปลง
1: เราจะมัวแต่หวงอำนาจนึกถึงแต่ว่าต้องได้เลือกตั้งก็ต้องได้แต่แบบเก่าอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่งั้นจะมีการเลือกไปทำไม
0: ครับ
1: แต่ความคิดคนเจเนเรชันมันเปลี่ยนแล้วแหละ
0: แต่บางคนไม่ยอมเปลี่ยนนะอาจารย์เป็นบางคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหแบบ
1: โอ้พูดจาขอโทษนะครับแหมมันทำให้รู้สึกว่าเขายังอยู่ในโลกยุคไหนเนี่ย
0: มีผมเห็นโพสต์คนร่วมสถาบันบอกว่าทำให้สถาบันที่เขาอยู่ดูหมองไว้ด้วยนั้นอาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนก็คนต้องเปลี่ยนแต่บางคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนทำไมนะอาจารย์นะเปลี่ยนความคิดนะ
1: คือเชื่อมั่นในตัวเองสูงไง
0: ครับ
1: โอเคฮะทีนี้อาหารมาทางการเมืองโดยตรงบ้างนะครับ
0: เมื่อกี้ไม่ใช่การเมืองเลยอาจารย
1: ์เมื่อกี้ก็เป็นการเดี๋ยวถ้าบอกเป็นการเมือง
0: ยุ่งเลย
1: เกิดผลเสียกับผลการเลือกตั้งเอง
0: ยุ่งเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: คนที่น่าจะได้ชื่อว่าเป็นคนดังที่สุดทางการเมืองเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ดังที่สุดทางการเมือง
1: แทนทรัพย์นะครับสสเสรีภูมินะครับ
0: ครับ
1: ที่ลุกขึ้นโต้กับคุณรังสิมันต์โรมให้จนกระทั่งคุณรังสิมันต์โรมโดนไล่ออกจากที่ประชุมนะ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีของคุณสุชาดาผมไม่ทราบนะว่าพรรคออกแบบให้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ใช้วิธีการขัดขวางไม่ให้มีการอภิปราย
0: ซึ่
1: งอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเกิดผลดีนะยิ่งทำให้คนเกิดความเครียดแกร่งมากขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ยังไงเสียนี่นะครับเมื่อมันเป็นข่าวเมื่อมันคนปักใจหรือเชื่อแล้วเนี่ยมันต้องชี้แจงอะครับ
0: จะชี้แจงยังไงอาจารย์
1: ชี้แจงความไปสูงตัวเองอะนะครับแต่ยิ่งใช้วิธีกัดขวางนี่คนยิ่งสงสัยนะไม่ให้พูดไม่ให้อีกฝ่ายพูดอะนะครับตรงเนี้ย

0: แต่ไปมาตบตู้ไปตู้กันมาหรือได้เพิ่มขึ้นอีกนอกจากเงินนั้นท่านได้จากใดมาเนี่ยกลายเป็นว่านาฬิกาท่านออกมาจากไหนอีกแล้ว
1: งานงอกเลย
0: งานงอกงานงอกนะครับ
1: อาจารย์ผมต้องชี้แจงอาจารย์ถ้าผมเป็นคุณสุชาดาจะให้ชี้แจงยังไง
0: ก็
1: ไปไม่ถูกแล้ว
0: ก็ให้เห็นว่าถ้าเชื่อว่าตัวเองไปถูกก็ต้องชี้แจงตรงนั้นว่าตัวเองไม่ได้รู้ด้วยกับการที่อะไรนะฮะบริษัทที่ตัวถือหุ้นหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะมีกิจการที่ผิดกฎหมายจริงอยู่นะถ้ามันเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพนันแต่ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็ต้องน่าเห็นใจในการทำมาหากินของเขาเพราะสามีเขาเป็นคนต่างชาติเนี
1: ่
0: ยไม่รู้ละถ้ามีเหตุผลหรือว่านั่นจริงๆไอ้นี่ที่เขาพูดกันก็คือมันส่อว่าเงินเถาอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เนี่ยรอดูวิธีแก้เพราะว่าเขาก็บอกแล้วนะว่านี่เขาจะออกมาชี้แจงนะขอเวลาอีกสักหน่อย
1: แต่ว่าอาจารย์นะฮะบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหุ้นส่วนเว็บพนันเนี่ยที่อยู่ที่ประเทศคูรา
0: ครับคูราเซา
1: คูราเซาเนี่ยจำง่ายคูราเซงเนี่ยนะจำง่ายนะคูราเซาเนี่ยนะก็รัฐมนตรีทำบอกแล้วมันถูกกฎหมายของประเทศเขาอะชี้แจงนี้ได้ไหมอย่าง
0: ที
1: ่ผมเชิญพอ
0: ท่
1: าน
0: นะครับ
1: เอาแถลงมา
0: แต่คนก็พอพูดถึงคูราเซาคนก็สงสัยแล้วว่าคือส่วนมากพูดกันตรงๆก็คือเรื่องเงินนอกกฎหมายมักจะไปกันที่นั่นนะ
1: เออใช่ของประเทศก็ได้ก็ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นแหล่งฟอกแหละแต่อาจารย์เรื่องไปเกี่ยวพันกับปปช.อาจารย์นะปปช.ที่แบบว่าทำไมเงียบจังเขาบอกทำไมไม่สอบเงียบจังวันนี้ปปช.แถลงครับอาจารย์ครับ
0: ว่าไงครับ
1: บอกว่าไอ้ข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณสุชาดาเนี่ยแล้วก็สามีนะฮะท่ายหยางชางเนี่ยนะปปช.ไม่ได้อยู่เฉยๆครับอาจารย์สุขุมครับปปช.ได้ตรวจสอบประเด็นนี้อยู่ก่อนแล้วนะตั้งแต่สมัยที่คุณสุชาดาเป็นเลขาของรัฐมนตรีดีอีของคุณชัยชนกเนี่ย
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าปปช.ไม่ได้มีการแถลงเก่าก่อนหน้านั้นเท่านั้นเองอาจารย์ครับ
0: เอาแล้ววันนี้ไม่เห็นแถลงเลยเพิ่ม
1: วันที่ก็เลยแถลงไงแถลงว่า
0: ไม่มี
1: คือก่อนอื่นเขาบอกว่าเราทำอะไรเขาบอกว่าโอ้ยเขาทำก่อนหน้านั้นแล้วแต่ไม่ได้แถลงวันนี้ก็เลยแถลงแต่เขาก็บอกนี่ครับอาจารย์ครับก็บอกว่าเข้าข่ายบัญชีผิดปกตินะฮะ
0: ผิดปกติ
1: ที่มาของรายได้ไม่ระบุอาชีพสามีแต่ขอเวลาสอบรอเจ้าตัวก่อนนะฮะมาชี้แจงทั้งทรัพย์สินและนาฬิกาหรูครับรอเขามาชี้แจงครับจะบอกเราทำไมล่ะ
0: มันสายไปแล้วที่พูดนี่มันกลายเป็นมันไม่ใช่แถลงมันไม่ใช่เป็นนั่นมันกลายเป็น
1: แก้ตัว
0: ไม่ใช่ชี้แจงเป็นเรื่องแก้ตัวนะครับ
1: มันแก้ตัวนะจ๊ะแก้ตัวก็เขาแถลงแล้วผมก็เล่าให้อาจารย์ฟังส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่วินยูชนทั่วไปแล้วจ้ะนะ
0: ก็รอฟังคุณสุชาดาที่จะเปิดเรื่องของตัวเองอ่ะนะ
1: ครับ
0: ต่อมาก็เรื่องในอำเภอบ้านสร้างอ่ะนะฮะ
1: โอ้นี่สร้างกระแสเลย
0: มองว่ามันแฮปปี้เอนดิ้ง
1: แฮปปี้เอนดิ้งโดยไปอยู่
0: อำเภอที่ลพบุรีอ่ะนะฮะ
1: ที่ลพบุรี
0: ครับตรงนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยผมว่าเมื่อตอนที่ย้ายตอนแรกที่ไปประจําโรงเรียนในอำเภอนะ
1: ครับ
0: โรงเรียนวิทยาลัยปกครองอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: แหมคุณอนุสินพยายามแสดงความเด็ดขาดในการแก้ปัญหานะ
1: โอ้ยังหนักเลยอาจารย
0: ์เฉียบขาดมากนะครับแต่คนก็นินทาว่าไงไหมฮะขอให้คุณอนุสินทราบไปด้วยนะครับ
1: ว่า
0: เพราะว่าแม่คุณอนุสินเนี่ยเด็ดขาดเฉพาะแค่การประจำ
1: เอ้า
0: แต่กับนักการเมืองนี่กับปกป้อง
1: เด็ดขาดเฉพาะ
0: กับข้าราชการประจำ
1: ข้าราชการประจำลูกไล
0: ่แต่ว่าที่กับนักการเมืองแล้วก็ไม่กล้าแตะ
1: ทำไมไม่กล้าแตะ
0: นะครับฟังไว้แล้วกันนะฮะ
1: อันนี้เขาว่ามาว่านะ
0: เขาว่ามาไม่เขาหนีตากัน
1: เขาเนี่ยโหมันไม่เหมือนกันอาจารย์ว่ากับทินทานะ
0: อันนี้หนักกว่าว่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยคุณ

0: เศรษฐพงษ์ใช่ไหม
1: คุณเศรษฐวุฒิครับ
0: เศรษฐวุฒิที่พยายามก็พยายามแสดงความเป็นสุภาพบุรุษมากซะเหลือเกินนะครับผมรู้สึกนะนะเพราะตอนแรกสุดก็ไม่ยอมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นดุลพินิจของ
1: ผมไม่รู้เลยผมกำลังช่วยผู้ประสบภัยอยู
0: ่ตัวเองมากลายเป็นขอย้ายเองซะแล้ว
1: อาจารย์ผมเอาตรงนะอาจารย์ผมไม่เชื่อคำอธิบายของคุณเศรษฐพุทธที่ทำอัดคลิปลงเฟซบุ๊ก
0: กันได้ไงล่ะครับคำสั่งแรกไปอยู่วิไลปกครองอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วคุณเศรษฐพุทธก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยตอนที่ใช้นะ
0: แล้วปรากฏว่าขอโทษนะครับท่านนายกท่านพูดคุณสมบัติแย่มากเลยนะไม่ควรอยู่ในระบบราชการเลยด้วยซ้ำไป
1: อาจารย์ครับลองดูบางประโยคไหม
0: เราเลยนะ
1: เศร้าที่สุดที่มีข้าราชการแบบนี
0: ้นั่นเนี่ย
1: สั่งสอบวินัยทัศนคติถ้าผิดจริงรับราชการไม่ได้ต้องไม่อยู่ในระบบที่ผมตัดบางตอนมาแล้วนะ
0: นั่นตัดให้เบาลงแล้วเนี่ย
1: ตัดแล้ว
0: ท่านพูดย้ำไปมาทั้งสองรอบ
1: ครับ
0: นะ
1: เผื่อท่านที่ฟังไม่ได้ตามเผื่อท่านฟังไม่ได้ตามอาจารย์วันนี้นายอำเภอเศรษฐวุฒิอัดคลิปนะฮะบอกว่าตอนเย็น6ตุลารองอธิบดีโทรมาให้คุยกับปลัดมหาไทยผมก็รายงานว่าพร้อมรับข้อบกพร่องครับแล้วก็บอกท่านว่าอยู่มา5ปีแล้วอยากย้ายไปภาคกลางบ้างท่านก็บอกข้างไปวันที่8ก็มีคำสั่งให้ไปที่ลำสนธิลพบุรีเลยนะฮะอันนี้นายผู้บอกว่าทางนู้นบอกว่าเป็นวิถีราชการย้ายเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ย้ายจะแปลกมากครับ
0: ก็เอาละครับช่วยกันปกป้องระบอบนี้ก็แล้วกัน
1: แต่ว่าผมก็เจอนายอำเภอน่าจะลำบากใจนะจะพูดอะไรตรงๆเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยที่อาจารย์บอกนะ
0: ดีกว่าผมว่านะ
1: อาจารย์ไม่พูดก็ไม่ได้อาจารย์
0: คือถ้าพูดแล้วนี่ผมว่าคนมันยิ่งทำให้ดูขอโทษนะฮะดูทุเรศอะ
1: อาจารย์ถ้าจำเป็นนายอำเภอจำไม่พูดไม่ได้นะถ้าก็บอกนายอำเภอพูดหน่อยนายอำเภอนายอำเภอทำคลิปเจอนายอำเภออัดคลิปบ่อยหน่อยพวกนายอำเภอดังโซเชียลนะนายอำเภอก็อัดคลิปบอกผมว่าถ้าเป็นอาจารย์นายอำเภออาจารย์ไม่อาจจะปฏิเสธพูดกับชาได้นะ
0: ไอเราไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นมันก็พูดได้ทุกอย่างอะนะ
1: ใช่ก็ขอบคุณอาจารย์ทีนะจบดีสำหรับใครฮะ
0: สำหรับท่านนายก
1: ท่านนายกเหรอ
0: แล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยแหละ
1: ตอนนั้นเป็นตัว
0: ไม่ใช่ประจำวิอะไรอะนะ
1: ใช่แล้วก็อย่างน้อยก็ไม่มีรอยด่างพร้อยนะเพราะว่าตอนที่ถูกท่านนายกพูดถึงผมว่าถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นประวัติที่ไม่สวยนะถือว่าจบแล้วสำหรับท่านนายกฮะส่วนจะคาใจ
0: ตอนนี้เรื่องต่อใครเรื่องนึงกำลังพยายามติดตามอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องการยื่นยติของฝ่ายค้าน
1: อภิปรายไม่ไว้วางใจ18คน
0: นี้นะฮะล่อถึง18คนแต่คนบอก18คนนี้เป็นภูมิใจไทยล้วน
1: อาจารย์ทำไมต้องเป็นล้วนทำไมต้องเป็นสีเงินล้วน
0: ผมว่าเป็นเจตนาของฝ่ายค้านน่ะ
1: ครับ
0: ที่อยากจะให้เพื่อไทยนี่เป็นอิสระไม่รู้สึกว่าจะต้องต่างตอบแทนเนี่ย
1: ตรงไหน
0: เพื่อไทยโดนด้วยนะครับ
1: ก็จะขอคะแนนเนี่ย
0: หวังพึ่งคะแนนภูมิใจไทย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็จะเป็นต่างตอบแทนยังไงก็ต้องยกมือให้กันตรงนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงนี้ก็ทางฝ่ายการก็คงหวังเช่นนั้นนะครับแต่เชื่อเถอะเพื่อไทยไม่แตะหรอกเพื่อไทยไม่เบี้ยวหรอก
1: ไม่เบี้ยวอยู่แล้วจะเบี้ยวให้ตัวเองเกิดร้อนทำไม
0: เพราะว่าทางฝ่ายภูมิใจไทยนั้นเขามั่นใจอยู่แล้วว่าถ้าเผื่อว่าเบี้ยวแล้วก็ดึงกล้าตามมาเสียบแทนตรงนี้นะ
1: ก็ใช่ฮะ
0: นะเพราะตรงนี้นะแต่ว่าผมว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อภูมิใจไทยด้วยซ้ำไปเพราะภูมิใจไทยกำลังอยากจะปรับครม.ในส่วนพรรคตัวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะจะเอาตรงนี้มาเป็นเหตุผลได้ตรงนี้นะฮะ
1: อืม
0: ตรงนี้มา
1: แต่อาจารย์ก็

0: ว่าถึงแม้จะเอาเพื่อไทยมาด้วยเนี่ยหรือเอาเฉพาะสีน้ำเงินเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่มีทางเบี้ยวหมายว่ายังไงก็เป็นรัฐบาล
1: ไม่มีทางเบี้ยวหรอกครับนะวันต้องจำวันเกิดรู้อนุทินน่ะดอกไม้ของคุณหญิงพจมานไง
0: โอ้ผมลืมไปเลยอาจารย
1: ์แล้ววันนี้เพื่อไทยยังไงก็ต้องขอสถานะความเป็นพรรครัฐบาลน่ะนะครับ
0: ดีกับเป็นพรรคฝ่ายค้าน
1: เพราะว่าขอโทษเถอะของคุณอะไรนะคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์นี่เหมือนยังอยู่เป็นตัวประกันอยู่นะ
0: ใช่
1: ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคงพรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทยไม่กล้าที่จะนั่นหรอกครับแต่ว่าเนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้หน่อยนะฮะตั้งแต่สมัยคุณเปรมแล้วนะครับคือผมรู้สึกพรรคการเมืองก็ถือว่าไม่รู้ละจะผิดจะถูกแต่ในสภาต้องชนะไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังสมัยคุณเปรมเนี่ยเวลาถูกอภิปรายเนี่ยก็ในสภาก็จะยกมือกันไปก่อนแต่พอถึงแล้วเนี่ยก็จัดการกันตัวอย่างเช่นสมัยคุณเปรมเนี่ยหลังจากอภิปรายชนะทุกเสียงแล้วนะทุกคนแล้วนะคนที่ถูกอภิปรายก็มีการให้บังขอโทษนะขอร้องแกบังคับให้ลาออกอย่างน้อยสุดนะฮะที่ตอนผมอยู่ในความเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็มีสองรัฐมนตรีนะตอนนั้นนะรัฐมนตรีคนหนึ่งได้ฉายาว่าซุงพม่านะ
0: อ๋อจับได้ละสุ่มวางตู้อะไรสุ่มนุ่งสลงใช่ไหมประมาณนี้นะ
1: ลำตีอีกคนหนึ่งลำตีใบประกันเนี่ยอนุญาตให้ตั้งบริษัทประกันเนี่ยนะฮะเนี่ยผมจำได้เพราะว่าที่ปรึกษาถูกสั่งไปบอก
0: ให้ลาออกเนี่ย
1: แล้วก็ถามเขาถามท่านก่อนว่าแล้วถ้าเขาบอกไม่ออก
0: เลยไม่ออกเลย
1: ก็บอกเขาไปเลยว่าถ้าไม่ออกผมปลดเสียชื่อนะ
0: อ๋อให้เลือกเอาว่าจะเอาเองหรือจะ
1: ไม่ออกตอนนั้นก็ยกมือให้เนี่ยอันนั้นต้องรักษาภาพว่ารัฐบาลสามารถคุมเสียงในสภาได
0: ้อืมแต่ว่าอีกทีนะอาจารย์
1: ผมว่า18 คนเนี่ย
0: 18 คน
1: ทางพรรคภูมิใจไทยอาจจะฉวยโอกาสในช่วงนี้และควรฉวยโอกาสด้วย
0: ควรด้วยควรด้วย
1: จะได้อย่างน้อยให้คนเห็นว่าไม่อะไรนะไม่ดูแลคนที่มีสีเทาอ่ะนะตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ถูกชี้จุดนี้สูงมากนะ
0: ถ้าผมเป็นภูมิใจไทยผมไม่เชื่ออาจารย์นะเพราะว่าถ้าเกิดว่า
1: ผมเห็นด้วยกับคุณนะว่าถ้าทางจะเป็นอย่างนั้นแหละ
0: ถ้าผมเชื่ออาจารย์แล้วถ้าว่ามันผิดจริงดิใช่ไหมถ้าก็ยอมรับผิดดิ
1: ท่านนายกนี่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยท่านค่อนข้างมั่นใจทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกภายในเลยครับ
0: สมั่นใจมากท่านมั่นใจมาก
1: เลยมั่นใจจนกลายเป็นดูถูกไปแล้วนะ
0: ดูเหมือนไม่ให้น้ำหนักถ้าพูดเบาๆนะ
1: ไม่
0: ค่าเท่าไหร่กับการพิปรายอะไรนะฝ่ายค้านคงไม่ค่อยมีงานทำอยู่แล้วแหละก็ต้องทำอาจารย์ที่เห็นเนี่ยอาจารย์ที่
1: เห็นอย่างเงี้ย
0: เวลาผมชี้แจงในสภาก็เท่ากับได้แถลงผลงานให้กับประชาชนที่ประชาชนนั้นไม่ใช่พรรคประชาชนเลยประมาณเนี้ยมั่นใจบ้าง
1: คร
0: ับ แต่ตอนก็หลังจากพิปรายหลังอภิปรายเสร็จสิ้นไม่ไว้วางใจนะอาจารย์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมา
1: ปรับครม.แน่นอนเนี่ย
0: ปรับเพราะอะไรปรับเพราะพิพาทเลย
1: ขณะนี้คนที่ยังไม่ได้เป็นแล้วรอคิวเป็นเนี่ยสกิปเป็นแถวแล้ว
0: โอ้เออเนาะ
1: ยังมียังบางบ้านยังไม่ได้เป็นนะ
0: สัญญาไว
1: ้ครับ
0: แต่ว่าถ้าเปิดปรับเพราะถึงเวลาของคนที่รอ
1: ถึงเวลาได้จังหวะเลยไง
0: ไม่ใช่ปรับเพราะผลงานของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
1: ถูกต้องแล้วก็ผมเชื่อว่าปรับมาก็ไม่ถูกใจคนอยู่ดีอ่ะคืออาจจะปรับเอาคนที่หน้าออกไม่ออกอ่ะไม่ปรับ
0: ปรับมาจะไม่ถูกใจคนมันคนเป็นประชาชนใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่จะ

0: ูกใจคนที่รอดูนะคือถูกใจคนในพรรคนะว่ามันต้องแบ่งแบ่งปันกันฮะ
1: เนี่ยที่ผมอยากจะคอยสังเกตแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็คือพรรครวมรัฐบาลที่ยังไม่มีโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนะพรรครวมไทยสร้างชาติน่าสนใจนะว่าจะโหวตยังไง
0: รวมไทยสร้างชาติ
1: เพราะว่าตอนนี้คุณพีรพันธ์ไง
0: คุณพีรพันธ์ตอนนี้ก็มีใครอยู่สองคนนะมีคุณ
1: ให้สัมภาษณ์อยู่การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู
0: ่ใช่แต่ว่า
1: พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ไง
0: แต่ว่าคนของรวมไทยสร้างชาติคือคุณชัดเตาปูนเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบเนาะอีกคนหนึ่งคุณอัธวิทย์แกก็ไม่รู้เห็นแกโจมตีผู้ว่าอยู่ผู้ว่ากทมเรื่องแกมลิงอยู
1: ่ตอนนี้เรื่องแกมลิงแกเล่นอยู่นั่น
0: แกเล่นแรงตัวโลจัยช่วยจริงจังว่าพรรคกล้าทำคงไม่มีโอกาสร่วมรัฐบาลใช่ไหมหลังจากพี่ปรา
1: ครับ
0: แต่นะ
1: นี่ผมว่าแทนที่จะทำให้รัฐบาลแข็งขึ้นนะภายนอกก็จะมองว่ารัฐบาลพยายามเป็นเผด็จการรัฐสภานะครับซึ่งเมื่อไหร่ถูกชี้ว่าเป็นเผด็จการมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งตอนนี้ที่เป็นรัฐบาลสีเทาอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็จะเพิ่มเรื่องเผด็จการขึ้นมาอีก
0: เขาสนใจเหรออาจารย์ว่าเผด็จการรัฐสภา
1: ไอ้ตอนเป็นนะไม่สนใจแต่พอเป็นแล้วเนี่ยคนมันทำให้คนสนใจอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้คุณทักษิณเป็นคนพลาดจุดนี้มาตีอีกแล้ว
0: เอ๊ะคุณทักษิณพลาดตรงจุดไหนอาจารย์อธิบายฟังหน่อยส
1: ิไม่ให้พรรคต่างๆยุบมาเข้าท่านไง
0: อ๋อใช่
1: คนสุดท้ายที่โดนก็คือคุณสุวัฒน
0: ์ที่ประธานลบแต่คุณปัญหาไม่ยอม
1: ตอนแรกไม่ยอมก็เลยถูกตัดออกไปคุณมีคุณกรย้ายพักไปอยู่จำได้เลย
0: เลยกล้าทำชาติพัฒนาไอ้อะไรใช่ไหมจำได้พักกล้าสินะ
1: พักกล้า
0: ชาติพัฒนากล้า
1: ใช่
0: ตอนนี้กลับมาอยู่ประชาธิปัตย์แล้ว
1: ครับ
0: นะขอบพระคุณอาจารย์ครับวันจันทร์หน้าเราคุยกันครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สุขุมโนสุขุมครับท่านฟังพักกันสักครู่ครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: เศษที่ LINE @thinkingradio
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟ

0: ติดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: และก็เรื่องที่ไม่ควรพลาดนะครับเรื่องของน้ำท่วมฮะท่านฟังครับเราก็รู้กันแล้วน้ำท่วมหลายจุดนะฮะแต่ว่าที่ปราจีนบุรีนี่ท่วมใหญ่มากเมื่อก่อนนี่ผมเห็นภาพปราจีนบุรีเนี่ยหมูเนี่ยนะตายกันเกลื่อนเลยนะฮะก็เอาซากหมูมามันเน่าเหม็นไปทั่วตอนนี้สำคัญตอนนี้ที่ปราจีนบุรีมีเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ปนเปื้อนขยะมลพิษโอ้โหแบบสุดยอดจนกระทั่งพี่แก่สาริกาเขาเรียกว่าเป็นน้ำท่วมสีรุ้งที่ปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำท่วมสีรุ้งกับการปนเปื้อนขยะสารพิษที่ปราจีนบุรีกับการน้ำท่วมใหญ่แล้วก็เอ๊ะมันโยงกันยังไงระหว่างบ้านใหญ่แล้วก็ทุนจีนในพื้นที่ครับคุณแก่สาริกาจะมาเล่าหรือวิเคราะห์ให้ฟังครับพี่แก่สวัสดีครับ
7: เรียกวิสุทธ์ครับ
6: ครับเรื่องน้ำท่วม
7: พอดีอยากพูดถึงปราจีนบุรีนะครับ
6: ครับครับใช่ครับ
7: เมื่อวานเนี่ยสามรัฐมนตรีนะ
6: รัฐมนตรีรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมสองแล้วก็กลาโหมอีกหนึ่งอีก
7: ครับท่านคมนาคมหนึ่งคน
6: อ๋อคมนาคมด้วยครับครับ
7: คุณสีพงษ์อังคาสุขีเกียรตินะครับ
6: ก็ด้วยคมนาคม
7: ดินนะครับแล้วก็พี่เนี่ยมาทันช่วยมาคือไม่ค่อยเป็นข่าวเมื่อวานนี
6: ้ยังเงียบ
7: เลยว่าปราจีนมีดราม่าเนี่ยย้ายเนี่ยเพื่อก็เป็นข่าวใหญ่ไปแล้ว
6: มาสร้าง
7: เลยพอในเพื่อท่านไปอยู่ชีโนบุรีแล้วก็เหมือนจบละคนไม่ค่อยสนใจ
6: ครับ
7: ถือว่าเมื่อวานนี้สามรุ่นคือจีไปก็คนไม่ค่อยมีข่าวแน่จบไม่มีข่าว
6: ใช่
7: แต่ว่าประเด็นที่นักข่าวถามแล้วก็ท่านมทสองเนี่ยพลพีชวนหีเนี่ยต้องตอบเนี่ยคือเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีขยะมลพิษ
6: ครับ
7: อยู่ในน้ำเนี่ยที่ปราจีนบุรีเนี่ยซึ่งแค่น้ำท่วมธรรมดาเองชาวบ้านก็ลำบากเนาะถูกไหม
6: ครับ
7: เพราะว่าน้ำท่วมมันมีสีมันสีรุ่งที่สุดเพราะว่ามันมีขยะมันที่แบบมันผ่านบ่อพุ่งน้องน้ำมัน
6: จะ
7: แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยทางเนี่ยทางที่อ่ะในมทสเนี่ยคือ
6: คุณพลพีสุวรรณสวี
7: ครับก็กำชับให้

0: จังหวัดปัตตานีอ่ะทั้งกรมการปกครองให้กรมที่ดินเขาเนี่ยเคยตรวจสอบเรื่องเนี้ยเรื่องสารเคมีจากกับยาอ้วนเนี่ยตามน้ำนะครับว่ายเรื่องสุดอำเภอสีมาพูดเป็นหนึ่งใน
1: สีมาพูดครับ
0: มีในทุนจีนมาลงทุนทำโรงงานกำจัดขยะ
1: คร
0: ับ สารเรื่องเนี้ยสุดหลายแห่งมากหลายแห่งแล้วอำเภอบ้านสร้างที่มีปัญหาเรื่องในอำเภอยาเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอเนี้ยที่สุด
1: ครับ
0: ที่อำเภอนี้แต่ว่าอำเภอนี้อำเภอบ้านสร้างยังไม่มีผู้โรงงานนะโรงงานยังอยู่ที่อำเภอเฉียงมาทบหลัก
1: ครับ
0: แล้วก็อำเภอนี้ยังไม่ค่อยมีแต่เมื่ออำเภอเนี้ยหนักสุดก็เนี่ยจริงเรื่องเนี้ยกลุ่มภาพปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยขึ้นมานานแล้วหยุดก็เหมือนมานานแล้วถ้าใครจำได้หยุดเราเคยคุยกับสมัยมีส.ส.พรรคก้าวไกลคนหนึ่งหยุดที่เขาเกิดปัญหาในพรรคแล้วก็ถูกขับออกจากพรรคอ่ะ
1: ครับ
0: เขาอยู่เขตนี้แหละหยุด
1: อ๋อเหรอครับ
0: จำชื่อไม่ได้ละเขาเป็นส.ส.ที่เริ่มต้นจากการเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านโรงงานพวกเนี้ยโรงงาน
1: อ
0: าขยะเนี่ยพี่ชุด
1: ครับครับ
0: แต่บังเอิญมีปัญหาภายในพรรคเจอเรื่องการเมืองก็เลยต้องถูกขับออกจากพรรคอ่ะ
1: ครับ
0: ที่จริงเนี่ยแกนำพรรคก้าวไกลถอยนั้นก็เสียดายนะ
1: ครับ
0: เสียดายเพราะว่าเป็นคนที่ต่อสู้เรื่องนี้มาเรื่องของเราแล้วก็ตอนหลังมาก็มีกลุ่มภาพประชาชนในประชาชนก็พยายามสู้เรื่องนี้ที่สุดนะครับเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่กระทั่งว่าถ้าใครย้อนไปเมื่อสักประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีม็อบต้าน EC ที่ประชาชน
1: ครับ
0: เพราะมีข่าวว่าเขตพื้นที่พิเศษเนี่ย EEG เนี่ยจะขยายจาก
1: ท
0: างเซาเนี่ยไปพวกปัจจุบันเนี่ย
1: อ๋อตียาไปเลย
0: ครับเพียงคนทางปัจจุบันก็เลยลุกมาต่อต้านโอ้ก็จัดม็อบใหญ่กันมาที่หน้าสถานการณ์ยอดปัจจุบันนะครับเป็นขาอยู่ช่วงนี้นั่นแหละแล้วก็อีกไม่นานก็ถัดมาก็มีเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมท่านปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: เรื่องสารพิษสารเคมีรั่วไหลเนี่ยแล้วบริษัททุนจีนเนี่ยมาเยอะมากไม่ใช่แค่ไอโรงงานก็แบบขักตาขยะเพราะมีอะไรอีกหลายอำเภอนั่นคือทั้งอำเภอประจันตคามอำเภอกบินบุรีนะครับมีโรงงานจีนเยอะจนมีคนพูดกันแล้วคือเมืองปัจจิมบุรีคือเมืองจีนเนี่ยที่เขาขึ้นป้ายอย่างนั้นเลยกลุ่มที่ต่อต้าน
1: ปัจจิมบุรีคือเมืองจีนนี่ต่อต้านการเข้ามาของลูกคือของพวกจีนครับ
0: ครับใช่แล้วก็ที่เคยจำได้นะตอนนั้นเป็นข่าวคือฮาอยู่ประมาณช่วงเดือนเมษาปี68ผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันชื่อนี้เราพิสูจน์ได้ครับ
1: ครับ
0: วีระพันธ์ดีอ่อน
1: ไอ้ชื่อคุ้นมากเป็นอดีตรองผู้ว่าที่เพิ่งพ้นตำแหน่งจากปัจจุบันป
0: ่
1: ะ
0: อดีตผู้ว่าพี่เพิ่งเกษียณ
1: อดีตผู้ว่าที่เด้งแหนมเพื่อบ้านสร้างขอให้เด้ง
0: คนนี้ครับพี่ถึงคนนี
1: ้คนเดียวกันเนี่ยนะคนเดียวกันฮะ
0: ตอนนี้ตอนนั้นเป็นผู้ว่าปีเมษาปี68
1: ครับ
0: ได้ลงนามแต่งตั้งมิสเตอร์จูเจิ้งเฉิง
1: นะโอ้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเน
0: ี่
1: ย
0: ที่ปรึกษาผู้ว่า
1: ครับ
0: คือมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่า6คน
1: ครับ
0: และมีคนจีน1คนชื่อจูเจิ้งเฉิง
1: ครับ
0: โอ้ตอนนั้นพอเป็นข่าวก็ คนก็วิจารณ์เยอะที่สุดนะแล้วตอนนั้นคนที่เป็นมท.1คือใครก็คือคุณอนุทิน
1: อ๋อพอต่อติดละ
0: ตอนหลังมาผู้ว่าก็ต้องยกเลิกคำสั่งตั้งแล้วก็รู้สึกคุณอนุทินไปราชการที่ปัจจินหรืออะไรประมาณเนี้ยผู้ว่าคนนี้ได้เข้ามากราบขอโทษอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับเนี่ยจำไว้ชื่อนี้ครับวีระพันดีก่อนพอเดือนสิงหาปี68นะครับตอนเนี้ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมาคงอยู่เป็นฝ่ายค้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทย
1: ครับ
0: ก็ย้ายคุณวีระพันดีอ่อนเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจ
1: อ๋อคุณทำมาย้ายไปเป็นผู้ตรวจโอทีมาย้ายกับ
0: รัฐบาลกระทรวง
1: ครับ
0: แล้วประมาณตุลาปี68นี่สุด
1: ครับ
0: เกิดรัฐบาลส้มอุ้มเงินใช่ไหม
1: อืม
0: คุณเป็นนายกควบบอลคนหนึ่ง
1: ย้ายกลับมาอีกทีนึง
0: ใช่จังเอาคุณเอาคุณยิ่งพันออกจากตุ
1: กลับมา
0: ผู้ว่าประจิมกลับมาประจิมยอดที่สุด
1: ครับ
0: คุยพันดีอ่อนกลับมายอดแล้วผลงานแรกๆของว่ายืนพันในรอบสองเนี่ยคือลงนามปลดนายกอบจประจิมบุรี
1: นายกอบจประจิมบุรี
0: เป็นคนเดิมคนเก่านะชื่อคุณนภาพัฒน์หรือสจจอยหรือนายกจอยเมียภรรยาสจโต้ง
1: สจโต้งที่ถูกยิงเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: พอดีโกธรใช่ไหมโกธรใช่ไหม
0: ใช่ครับที่วันนี้โกธรและลูกคนใกล้ชิดเนี่ยก็ถ้าใครตามข่าวก็เห็นว่าโกธรหรือสุทธิวิรวัฒน์เนี่ยถูกศาลสั่งพิพากษาประหารชีวิตและลดโทษเหลือจำคุกชีวิตอ่ะตอนนี้ยังสู้อยู่ในกระบวนยังไม่จบคดีนะยังสู้อีกอุทธรณ์ฎีกาโกธรก็ผู้ต้องหารับกรรมอยู่ในเรือนจำครับ
1: ครับตอนนั้นที่ไปสอยให้สจจอยหลุดจากนายกอบจด้วยข้อหาอะไรเนี่ยข้อกล่าวหาว่าอะไรถือหุ้น
0: ข้อหาเก่าคือเมื่อปี67เนี่ยคุณสจจอยเนี่ยเป็นสจ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าทางผู้ว่าเนี่ยไปตรวจสอบว่าถือหุ้นสื่ออ
1: ๋อสอจอยด้วยความถือหุ้นสื่อ
0: ก็ต้องพ้นสอจิตภาพจากย้อนหลังนะพ้นสภาพไม่สมิตรภาพสอจอยย้อนหลังเมื่อปี67แต่ก็มีผลให้พ้นจากในองค์จอยเนี่ย
1: ครับ
0: พอสอจอยจอยพ้นจากในองค์จอยก็มีเลือกตั้งใหม่
1: ครับ
0: ต้นมกราปรากฏว่าสจอุ๊ติดกระทรวงพันเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกองจอก็เป็นนายกอุ๊ครับนายกอุ๊แล้วหลังเลือกตั้งนายกองจอไปจิมบุรีไม่นานนายกอุ๊ก็แต่งตั้งนายจูเจิ้นเฉิง
1: ที่
0: สาพิเศษนายกองจอไปจิมบุรี
1: แปลว่า
0: ก็คนเดียวกันที่ผู้ว่าแต่งอ่ะผู้ว่าคนวิพันธ์
1: เดี๋ยวนะพี่แกนแปลว่าพอตายกเขาปลดจูเจิ้นฉิงออกจากที่ปรึกษาผู้ว่
0: า
1: ก็มาเป็นที่ปรึกษาอบจ.ปราจีนบุรี
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคนเดียวกันโอ้โห
0: คนเดียวกันนี่คือคนเดียวกันปี68ใช่ไหมผู้ว่าปจิมบุรีชื่อวิรพันธ์ดีอ่อนแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่า
1: ครับ
0: แล้วพอกระแสสังคมตีกลับก็
1: ห
0: มดนะไม่ก็ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง
1: ถูกว่าคำสั่งไป
0: แล้วพอปี69ประมาณกุมภาพันธ์69พอสจอู่เนี่ยรับตำแหน่งบนกุมภาพันธ์69
1: ครับ
0: ก็แต่งตั้งเนี่ยคนเยอะเนี่ย นายจูเจิ้นเฉิงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของอบจ.ปราจีนบุรี
1: เออน่าสนใจว่าหนึ่งไอ้ที่ปรึกษาจูเจิ้นเฉิงเนี่ยมีอะไรดีประเด็นที่สองก็คือว่ามันมีอะไรกับการเมืองในท้องถิ่นที่ปราจีนบุรีป่ะ
0: ก็เอาเนี้ยสอจออุหรือนายกอุเนี่ยการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นได้รับเลือกเป็นนายกอบจเนี่ยโดยทางการเมืองของปราจีนบุรีก็เขาก็มองว่าบ้านใหญ่กลับมาแล้วบ
1: ้
0: านใหญ่ยิราวันกลับมาแล้ว
1: นี่ลาวันของคุณ
0: หลังจากสจต้องมีชีวิตใช่ไหม
1: ครับ
0: หลายคนก็คิดว่าเออบ้านใหญ่ยิราวันนี่จบละเพราะโกธรถูกจับใช่ไหมนะ
1: นี่ลาวันนี่คือลูกของลูกหรือภรรยาของโกธร
0: เขาไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไหม
0: คือเนี้ยถึงทอวิลาวันเนี่ยโกธรเนี่ย
1: ครับ
0: พอจับไปคนก็เข้าใจว่าตระกูลวิลาวันหรือบ้านใหญ่ประจิมบุรีเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: จบแล้วจบแล้วจบแล
1: ้
0: วจบแล้วครับจบแล้วแต่เพราะว่าคนเป็นในองค์กรคนไหนคือสจจอย
1: ครับภรรยาของสจโต้ง
0: โดยการสำนึกของร้อยเอกธนัทคงเผ่า
1: ใช่ใช่คร
0: ับคนก็นึกว่าตอนนี้ประจิมจะเปลี่ยนละ
1: แต่หาไม่กลับมาแล้ว
0: ไม่นานผู้ว่าวีรพันธ์ก็ปลดของจอยแล้วนายกจอยเนี่ยถูกปลดก็ถูกปลดโดยรับสภาพไม่มีไม่มีไม่มีการร้องเรียน
1: ในฟ้องเราเลย
0: จากไปด้วยรอยยิ้ม
1: จากไปด้วยรอยยิ้มแปลกไหม
0: การเมืองไป
1: แปลกมากจากไปด้วยรอยยิ้มฉันคิดโดนปลด
0: จากไปด้วยรอยยิ้มนะครับแล้ววันที่จออุมาสมัครลงเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยสจจยังไม่ให้กำลังใจสจอู้เลย
1: โอ้โหแปลกดีฮะ
0: แปลกไปแปลกไ
1: หมมันแปลกดีนะ
0: แปลกแล้วสจอู้ก็คืออภิรมย์แต่เมื่อก่อนโกธรก็มีมือซ้ายมือขวาคือสจโต้คนหนึ่งแล้วก็สจอู้คนหนึ่งอีก
1: อ๋อมือซ้ายกับมือขวา
0: อันนี้วันนี้สจโต้ไม่อยู่แล้วเมื่อสจอู้กลับมาเป็นนายกก็เท่ากับบ้านใหญ่กลับมา
1: ครับ
0: ฉะนั้นไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยว่าวันที่สามนาทีนะครับลงไปวันที่จะเอาย้อนไปที่วันนู้นก่อนวันที่ถ้าจำได้นะวันเกิดคุณเนวิน
1: วันเกิดคุณเนวินที่บุรีรัมย์ครับ
0: ที่ตอนที่ที่ข่าวเงียบนะแล้วจู่ๆก็มีภาพคลิปคุณนายวินปลูกแข็ง
1: ขอให้เป็นนายกจนเบื่อคลิปนั่นแหละ
0: ตอนบ่ายคุณนายวินก็นั่งฮอมาจากบุรีรัมย์มาลงที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงคนน้ำท่วมที่พื้นเมืองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วคนมาต้อนรับคือใครบ้างก็คือคุณกนกวันวิลาวัน
1: อ๋อที่เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าต้องหลุดจากตำแหน่งไปด้วยคดีเนี่ยบุกที่ใช่ไหม
0: แล้วก็มีลูกสาวโกธร
1: ลูกสาวโกธรมาต้อนรับด้วย
0: ลูกสาวโกธรมาต้อนรับด้วยแล้วเมื่อวานเนี้ยสาวเลิกดีไปนะครับคุณกนกวันวิลาวันก็มาต้อนรับสาวเลิกดี
1: จะรับ
0: ใคร
1: ครับ
0: นี่แสดงว่าวันนี้ปัจจุบันที่ใครบอกว่าโกธรติดบ่วงกรรมอยู่ในเรือนจำต้องสู้คดีอีกสามศาลไอ้อีกสองศาลเนี่ยศาลทองศาลฎีกาเนี่ยจะมีบ้านใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะคุ้มระวันปิดฉากกันเนื้อไม่ใช่
1: ครับ
0: ไม่ใช่วันนี้บ้านใหญ่จะคุ้มระวันก็ยังในทางการเมืองก็ยังคุมอบจประจิมบุรีใน
1: อุ้ง
0: มือทำงานของโกธรเป็นนายกอบจนะครับแล้วก็มีรองนายกอบจคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้คนประจิมนี่ก็รองเก๋นะครับรองเก๋เนี่ยคือมือยุทธศาสตร์ การเลือกตั้งของบ้านใหญ่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: เรียกว่าอบจปทุมธานีและสจจะเป็นอยู่ในชีวิตเครือข่ายบ้านใหญ่เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมกับสู่วิถีของบ้านด้านใหญ่เหมือนเดิม
0: แล้วผมก็บอกกระซิบหนึ่งอีกไม่นานนะครับคุณวีระพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าปทุมธานีอาจจะได้ตำแหน่งชิงสาในโอจอปทุมธานีอาจจะ
1: เขาทำมือกันอ๋อใจนั่งที่ปรึกษาของนายกอบจ
0: ครับอาจจะ
1: ที่ปราจีนบุรีอาจจะ
0: เพราะเกษตรตอนนี้เกษตรละเกษตรละ
1: อืมอ๋อถึงบางอ้อเลยว่าท่านผู้ว่าแหมก็ทำไมถึงเสนอท่านอธิบดีอธิบดีเสนอประหลัดให้ท่านนายกปลดใต้เลย
0: ครับครับ
1: อืม
0: ก็พอเราลำดับเหตุการณ์นี้มาก็เห็นภาพเห็นภาพเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยภาพที่ผมส่งมาให้คุณดูแหละนะคุณจตุพรวิลาวันเนี่ยก็มาต้อนรับคุณบรุพีคุณโทอดุลคุณจีพง
1: ครับ
0: ซึ่ง
1: ตอนนี้ก็
0: ซึ่งใครมีข้อการเมืองว่าเอ้ยคุณวิลาวันเนี่ยโดนจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยคดีฆ่าสจ.โจ้งเนี่ยไปชาวบ้านใหญ่ประจีนบุรีเนี่ย
1: อืมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกลับมาแล้วกับพนักงานแล้ว
0: กลับมาแล
1: ้วแล้วก็รอดูบทบาทของท่านผู้ว่านะท่านอดีตผู้ว่าบานบานนะ
0: ผู้ว่าบานบานเพราะว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มัน
1: ช่างบังเอิญซะนี่กันอะไร
0: เลยเพราะนายจูเจิ้นเฉิงเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าคนเนี้ยมึงมีดีอะไรถึง
1: ได้รับเราจะที่ปรึกษาผู้ว่าไปที่ปรึกษาอบจได้ไงมันต้องมีอะไรดีสิ
0: ใช่ไหมพี่จุดใช
1: ่ต้องแปลกบ้างนะพี่แกตายไปหน่อยสิ
0: ผมว่าจังหวัดปทุมธานีน่าจะเป็นจังหวัดเดียวที่มีที่ปรึกษาเป็นธุรกิจชาวจีนนะพี่จุด
1: ก็อันนี้ไม่แน่ใจจะมีก็ได้แต่ที่แปลกใจที่บอกว่าหลุดจากนี้ไปโผล่ที่นั่นนะ
0: เขาตอนที่นายกอู้ตั้งนายจุ๋ยเห็นเนี่ยก็นักข่าวก็ถาม
1: ครับ
0: ท่านนายกอู้ก็บอกท่านก็บอกเนี่ยคุณจุ๋ยเฉิงเนี่ยมีอยู่ในไทยมา18ปีแล้วมีธุรกิจมากมายในไทยแล้วก็รวมทั้งที่ปทุมธานีนะครับท่านเหมาะที่จะมาช่วยงานอบจอบจอะไรประมาณนี้นะครับก็ติดตามต่อไปแล้วผมเชื่อว่าภาคประชาประจิมประจิมบุรีแม่น้ำปลาจิมบุรีเข้มแข็งเนี่ยไม่หยุดหรอกไม่หยุด
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: นี่ผมว่าการเคลื่อนไหวต้านอีทีและลอกใหม่จะกลับมาหลังจากน้ำลด
1: ครับ
0: มาแน่นอน
1: ครับได้ครับเวลาหมด
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่แกมากเลยครับนะช่วยจ่อจิ๊กซอว์ทางการเมืองให้เราเห็นชัดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมไปถอดรหัสทีก็อะไรจูเจิ้นเฉิงนี่น่าสนใจอยู่ฝากพี่แกนด้วยนะครับขอบพระคุณครับพี่แกนครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณแกนสาริกานะฮะกับเรื่องของการเชื่อมร้อยนะครับเรื่องของอำนาจของทุนจีนกับบ้านใหญ่ที่ปราจีนบุรีนะโกธรกลับมาแล้วหมายถึงว่าเครือข่ายหรืออำนาจโกธรได้กลับมาแล้วแม้เจ้าตัวจะต้องถูกโทษประหารชีวิตนะครับแล้วก็ที่แน่ๆที่ปรึกษาคนจีนคนนี้ทำไมมีความสำคัญอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวต้องตามต่อเวลาหมดนะฮะเวทีความคิดพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี 2570 ถึง 2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นชุบภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์ระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคม2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกระบวนการหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมทั้งหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกปปช.รับสอบข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียและสามีเผยเข้าขายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวยังมีอีกหลายรายส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรื่องที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมรองโฆษกรัฐบาลเห็นด้วยรัชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมแต่ท้วงปมตัดสิทธิ์ผู้ชนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยแสดงความกังวลว่าแม้ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่หากยังไม่มีการประกาศรับรองผลก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ภายหลังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนคือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอควรพิจารณาจากฐานอำนาจตามก

0: หายกระบวนการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดจะสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนและ

0: ต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: และ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัด

0: คุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกแล้ว965ค่ะเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ3ทุ่มหลังข่าวค่ำๆแบบนี้บางท่านก็กำลังเดินทางไปทำงานบางท่านก็กำลังเตรียมตัวเข้านอนบางท่านก็กำลังง่วนอยู่กับงานที่ยังปิดไม่ลงจบไม่เสร็จหรือกำลังกู้บ้านจากสภาพภาวะน้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำป่าไหลหลากน้ำขังรอระบายน้ำเน่าในหลายพื้นที่ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะทั่วประเทศเลยตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มมีความเสียหายมากยิ่งขึ้นเราก็พร้อมที่จะส่งความห่วงใยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านก็พยายามลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะเราจะมาคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดากันนะคะไม่ได้เจอกัน7วันเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องน่าคิดจากกรุงเทพไปถึงไหนไกลแค่ไหนก็ต้องมาคุยกันสวัสดีค่ะคุณป๊อป
1: วันนี้คือพี่เก่ง
0: ตอนนี้ทราบว่าอยู่กรุงเทพหรืออยู่สมุยเอ่ย
1: เพิ่งกลับมาค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นได้ไปปฏิบัติภารกิจอะไรที่สมุยไหนมาบอกเล่ากันหน่อยสิ
1: ก็เพื่อนที่ทำโรงเรียนโยคะอันแรกของสมุยตั้งแต่ปี2003ได้ไหมคะแล้วก็เราไปเล่นโยคะที่ตั้ง2005
0: ค่ะ
1: จะพบเจอกันนะคะชื่อปอก็คือแบบว่าก็เป็นคนไทยอะค่ะที่ไปโตที่อเมริกาที่แอตแลนตาแล้วก็เหมือนเรานะคะไปจบโตที่อเมริกามาแล้วก็แบบว่ามาทำงานที่เมืองไทยก็ตอนนั้นเขาก็แต่งงานมีลูกชายแล้วก็เลี้ยงลูกชายของเขาไปนะคะแล้วไปเล่นโยคะแล้วก็บอกว่าเจอครูเก่งๆแล้วก็ทำให้เราเข้าใจโยคะมากขึ้นนะคะมันก็เป็นโอกาสของเราไปมันคือแบบเนาะคือมันเป็นช่วงนั้นแหละแต่มันคือนั่นอ่ะคือ20กว่าปีผ่านไป
0: จุดเปลี่ยนของชีวิตใช่ไหม
1: คือแบบว่าคือเข้าใจไหมคือโยคะอย่างหนึ่งสมุยอย่างหนึ่งคือหนามันที่เติบโตของเราที่แบบว่าเราจะหนีออกไปบางทีอยู่กรุงเทพนานอยากจะหนีไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคือก็เมื่อก่อนคือนั่งเครื่องบินไปได้แพงเท่าไหร่3,000-4,000อ่
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้5,000-6,000โอ้โหชาวช่วย
0: น้ำมันแพงปัจจุบันน้ำมัน
1: ใช้ได้เลยนะเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ย
0: เมื่อก่อนน้ำมันลิตรละ20ไงเดี๋ยวนี้มันลิตรละ50แล้วคุณป๊อปแล้วแถมต่างประเทศนี่สงครามก็ยังไม่ยุติใช่ไหมน้ำมันก็พุ่งกันขึ้นกันทุกวันเนี่ยแหละก็เลยทำให้ค่าเครื่องบินของเราในการเดินทางแพงขึ้นแล้วพอไปได้เขาเรียกว่าอัพใช่ไหมอัพสกิลเจอเพื่อนเจอคนในแวดวงของโยคะนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเยอะไหมคุณป๊อปคะ
1: จะบอกไงดีว่าบางทีนะเราเป็นครูนะคะแล้วก็สอนครั้งคนนี้ไปเยอะๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครูเนี่ยเป็นแบบว่าคือถ้าเราเล่นกับตัวเองเล่นโยคะจะเอาตัวเองไปฝึกตัวเองไปใช่ไหมคะก็สังเกตตัวเองเข้าไว
0: ้
1: แต่เป็นครูคือต้องสังเกตคนอื่นต้องใส่ใจเราไปใส่ใจเขาว่าเขาเป็นยังไงเจ็บตรงไหนแล้วก็จะช่วยแก้ไขเขาไปใช่ไหมคะแล้วบางทีก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้เจอครูคนอื่นหรือว่าจะซึมซับบางทีมันก็แบบทำวิชาบรรณานมันต้องแบบว่าไปเจอครูคนอื่นบ้างนะคะเหมือนคล้ายแบบเน
0: า
1: ะ
0: แวดวงความรู้หรือคนในวงการตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปถึงไหนแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นครูต่างชาติไหมคะคุณป๊อป
1: บังเอิญนะคะคือคนที่มาเล่นที่สมุยที่แบบโรงเรียนนี้นะคะก็บังเอิญก็เป็นคนต่างประเทศถ้ามันจะมีทั้งแบบโอ้โหอ้าวโหดอินเตอร์มากเลยค่ะที่เก่งนะคะ
0: มีชาติไหนบ้าง
1: อเมริกาก็มี
0: อเมริกัน
1: นะ USA แล้วก็มี
0: South Africa
1: เยอรมัน
0: โห
1: โอ้มีไอริชมีแบบทุกประเทศเลยจะคิดออกมาได้เลยคือเข้ามากันเพราะว่าจริงๆสมัยก่อนนะคะคือว่าปี2000กว่าเนี่ยคือเป็นโรงเรียนโยคะที่เขาทำเหมือนแบบพิปัสสนาฝ
0: ึ
1: กโยคะมีอาหารเช้าให้นะคะเริ่มต้นแบบว่าสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนมันเรียกว่าโยคะไทยแลนด์เนี่ยนะคะคือ ห้องเล็กๆนะคะคือเขาไปเช่าคนแบบคนชาวบ้านเขาทำนะคะที่แบบโอ้โหมันที่เล็กๆมากเลยนะคะแล้วคนก็มาเพราะว่าแบบ ครูดีแต่ที่พักก็เ

0: บอกว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่คนเข้ามาเพื่อครูมันจะไม่มีช่วงโลว์ซีซั่นเลยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเป็นคนที่ฝรั่งเขาเดินทางมาไกลเพื่อจะบอกว่าเอาตัวเองออกจากมือถือเอาตัวเองออกจากแบบว่าไฟฟ้าแล้วคือว่ามาทำสมาธิมาฝึกสมาธิฝึกจิตนะคะแล้วก็มันที่มีแบบว่าออกกำลังกายด้วยละนะคะก็กลับทำอย่างอื่นด้วยอ่ะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติ
1: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเทรนด์ของคนที่ต้องการจะเขาเรียกว่าเยียวยาตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มมีมาแล้วเพราะว่าความกดดันความเครียดสภาพทุกอย่างมันกดดันจนเขาต้องเดินทางมาเพื่อมาพักรักษาแล้วก็บำบัดตัวเองกันด้วยโยคะด้วยกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ห่างไกลจากบ้านด้วยใช่ไหมคุณป๊อปเมื่อก่อนนั้นก็คือมันเริ่มนิยมกันมากขึ้นมาทางนี้ใช่ไหม
0: เราว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดร
1: ม
0: มันมากขึ้นนะแล้วก็เราก็ได้เจอนักเรียนโยคะที่มาจากภาวะเจ็บเยอะมากเพราะนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเจ็บสายตาเจ็บคอเจ็บบ่าไหล่เจ็บหลังนะคะ lower back ของเราไปเจ็บสะโพกแล้วก็คือนั่งนานๆเกินไปมันก็คือว่ายกขึ้นมาแล้วพอแบบทุกอย่างมันอ่อนแ
1: อ
0: เนาะเพราะว่าคนเราที่มันอยู่ท่าเดิมเดินนานเกินไปมันก็จะเป็นแบบมีปัญหาใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการยืดในการที่จะอาจจะกระโดดไปหรือแบบไปเดินตอนเช้าต้องมีวินัยอ่
1: ะ
0: คนเราเนี่ยคือมันต้องดูแลแล้วบอกว่าจริงๆอาจารย์ที่ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอะไรที่เราต้องทำเองอ่ะมันซื้อไม่ได้จ
1: ้
0: างอื่นให้ทำให้เราเองไม่ได้มันไม่ใช่แบบว่าเด้อซื้อหุ้นหรือว่าลงทุนเรื่องที่ดีที่เก่ง
1: ต่อให้มีเพื่อนดีหรือคนใกล้ตัวดีขนาดไหนเขาก็ลากเราไปออกกำลังกายไม่ได้ถูกไหมถ้าเราไม่แบบรักที่จะออกกำลังกายเนาะ
0: มันจะเรียกอะไรรักเสียงไม่รักนะคะมันคือบางทีเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะคะมันจะใช้แบบมันเก็บเกี่ยวความคิดไปเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วบางทีเราจะเป็นผู้สังเกตมันคือเพื่อว่าวิปัสสนาเนี่ยมันมาจากกับการที่พวกแบบพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมันไปนั่งสมาธิกับพวกโยคีนะคะและพวกท่าอาสนะทั้งหลายที่เป็นการยืดตัวเนี่ยมันทำไปเพราะจริงๆแล้วนี่คือตอนนั่งสมาธิเราได้นั่งได้นานด้วยความที่ไม่เหน็บชา
1: โอ้ใช่เมื่อก่อนนี้นั่งขัดสมาธิไม่ได้เลยนะก็โหเจ็บหัวเข่าเจ็บก้นสักพักก็เมื่อยเอวเมื่อยหลังนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิเลยพวกเนี้ยคือถ้าไม่ฝึกมาก็จะแบบกระสับกระส่ายพลิกแล้วพลิกอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนกับฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคุณป๊อป
0: ใช่ค่ะฝึกมันฝึกมันต้องมีวินัยอ่ะเนี่ยตอนดันเครื่องบินนะคะวันนี้ที่ไต่กับแอร์เวย์นะคะก็จะมีแบบพนักงานที่แบบว่าขอวิ่งไปขอไปถ่ายรูปแล้วแล้วก็อ่ะเดินไปร้านกาแฟเขาก็ถามเราอย่างว่าเนี่ยคุณป๊อปกินอะไรบ้างไหมเนี่ยแล้วเราก็บอกว่ากินค่ะแล้วทำไมผอมขนาดนี้บอกว่าช่วงน้ำท่วมนะมีแค่ไข่ลวกกาแฟแล้วก็ถั่วเขียวค่ะลดไป5โลค่ะจริงๆแนะนำเขาบอกว่าไม่มีทางอื่นเลยเหรอคะมีท่ายกขาอื่นบ้างไหมคะที่ทำให้ลดน้ำหนักติดปากค่ะติดปากก็จะช่วยเยอะเหมือนกันค่ะ
1: ใช้มือซ้ายทาปากใช้มือขวาปิดตาคือไม่เห็นของหวานไม่เห็นไอศกรีมไม่เห็นพวกแป้งอะไรพวกนี้มันก็จะลดไปได้เยอะใช่ไหมโอ้โหแต่คุณป๊อปนี่ช่วงน้ำท่วมแค่2อาทิตย์เองนะ5กิโลกรัมเลยเหรอ
0: มันแบบว่าเราฝึกไปที่แบบว่าจากตรังมาแล้วด้วยนะแล้วก็กลับมากรุงเทพก็ขึ้นอีกเพราะว่าพวกสวทั้งหลายเนี่ยคือก็นะป้อนเราใหญ่เลย
1: นัดเสิร์ฟอาหารเช้ากันทุกเช้า
0: ใช่แล้วทำแบบว่าบางทีแบบว่ากาแฟเย็นให้เรากินอีกดูเขาสิโอ้ย
1: ก็เลยจะได้มีเพื่อนชวนออกกำลังกายกันเดินกันรอบหมู่บ้านช่วงนี้น้ำลดแล้วก็เดินออกกำลังกายกันได้ใช่ไหมคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สาวสวยเวอร์ทั้งหลาย
0: เองที่เจ๋งเดินทำไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ไปเดินที่ไหนคือส่วนใหญ่ที่เราไปที่สวนเราจะไปเดินชายหาดนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะวันที่เขาว่าไหว้แบบว่าเขาบอกว่าแล้วก็ไปเดินโอ้โหคนเต็มที่วัดนะคะทุกที่ของหนองสมุยแล้วก็คนเดินทางมาจากสุราษฎร์กรุงเทพเยอะหมดเลยอ่ะวัดแล้วคนมาที่วัดแล้วเขาจะปูเสือแบบว่าแบบแล้วก็ถามขึ้นมาว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกโอ้ก็ไหว้คุณตาคุณยายไหว้คุณตาคุณยายคุณหินตาหินยายเหรอคะยิ่งแบบทำแล้วท่องเที่ยวไหมเนี่ยผมว่าบรรพบุรุษนะ
1: นะ
0: ปีนี้ด้วยนะคะ
1: เมื่อ
0: ได้โอกาสได้เจอ
1: เมื่อวานเขาเลิก

0: กินเจกันมั้ยน่าจะเป็นเทศกาลกินเจแล้วก็ อาจจะแบบทำบุญกันไหว้ทำบุญบรรพบุรุษใช่ไหมคะที่สมุยนึกถึงบาหลีนะเขาก็จะมีพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าอะไรกันก็จะเดินแห่กันเต็มชายหาดแต่ของสมุยเราเนี่ยก็คือไปที่วัดทำบุญกันใช่ไหมคะคุณป๊อป
1: ใช่ค่ะมีการไปที่วัดกันก็เนี่ยตอนนี้นะคะบอกว่าเหมือนประเทศที่ต่างๆเนี่ยมันบางประเทศเขาจะแบบว่าเขาจะไม่ให้คนนะคะกลุ่มหนึ่งไม่ให้เข้าไปที่จะบาหลีไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่สนามบินเราก็ถามบอกว่าคนที่อยู่ที่นั่นน่ะบอกว่าเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวมาที่สวยมากขึ้นไหมเขาก็บอกว่าตอนนี้ขาเข้ามานะคือมันก็อยู่ที่มันมา 3,500 คนต่อวันก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เดี๋ยวค่อยๆเดือนหน้าก็คือจะขึ้นไปเป็น 6,000
0: เดือนหน้าพีคหน่อยพฤศจิกายนใช่ไหมแล้วก็เริ่มธันวาคมนี้ก็ยิ่งพีคหนักเลยพวกหนีหนาวมานอนอาบแดด
1: ช่วงตัวอย่างเยอะตอนนี้นะคะก็คือว่าก็นะนั่นแหละเขาก็จะคอยนะท่องเที่ยวแหละแต่ที่แปลกมากกับตอนช่วงแบบว่าอากาศแบบตอนช่วงเข้าหน้าหนาวของเขาเป็นไงขึ้นมานะคะเขาจะมาที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่จะมีพายุมันพอสมควรจ
0: ้
1: ะม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: คือว่าตอนเช้ามาโอ้โห
0: ฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นช่วงที่มีมรสุมเข้าฝั่งอ่าวไทยสมุยอยู่ฝั่งมรสุมเข้าแต่ฝรั่งก็ยังชอบที่จะมานอนอาบแดดอะต่อให้รู้ว่ายังไง
1: เนี่ยเราไปถามเขาด้วยนะว่าคนท่องเที่ยวที่มาเยอะที่สุดคือเป็นชาวประเภทอะไรแบบว่าชาวสัญชาติอะไรนะคะคนนักท่องเที่ยวแบบเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอะไรนะบอกว่าอสรมาเยอะสุด
0: อสรออสเตรเลีย
1: ไม่ใช่
0: อิสราเอลโอ้ยจริงเหรอ
1: จริงค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วชาวบอกว่าทำไมต้องมีอสรหรือว่าเขาก็บอกว่ามีคนอื่นไหมเขาก็บอกว่าก็จะมีนะอด
0: อออเดอร์อินเดีย
1: ไ
0: ม่ใช่อินโดไม่ใช่อินโดอันนี้อินเดีย
1: อินเดียถูกต้องแล้วกลุ่มใหญ่อันนี้ก็คือว่าอะไรนะรอสอ
0: รัสเซีย
1: เอ้ยเก่งจ
0: ัง พี่ไข่ดี
1: ตายแล้วพี่ทำการได้หวังว่าที่ชมเราสามีได้เลยแล้วก็ถามต่อว่าทำไมต้องมีอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่ามีกระเป๋าอันนึงนะแล้วเขาบอกว่าเขารู้ว่าเป็นคนแบบว่าเนาะอสรเนี่ยคือกระเป๋าเนี่ยมันหนักเกินไปมันต้องแบบโหลดขึ้นมาแล้วคือก็ผู้แอร์เขาพูดภาษาไทยขึ้นมาว่านี่เป็นของคนอิสราเอลคนนั้นเนี่ยในกระเป๋
0: า
1: คนอิสราเอลมันก็บอกว่าหันมาแล้วก็บอกว่าโกรธก็บอกว่าเธอมาด่าประเทศฉันทำไมมีปัญหาอะไรกันไม่ยอมแล้วหลังจากนั้นมาคือเขาจะไม่ใช้ชื่
0: อพอเอ่ยชื่อประเทศปุ๊บเนี่ยคนฟังเขาก็จะนึกละว่าไปว่าเขา
1: ปูร้อนทอก็ได้อะแล้วก็ได้แปลแล้วกัน
0: ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีข่าวมาในเชิงไม่ได้ส่งเสริมให้คนรักเขามากใช่ไหมตอนนี้ก็เลยต้องแฉกสอนย่อกันใช่ไหมอสรอดอรสโอเคโอเค
1: เหมือนกันนะคะ
0: อสรอส
1: รหรอคะโอเคโอเคแล้วก็ออดอก็เป็นไงคะออดอก็เยอะค่ะ
0: โอเคก็น่าจะมาในช่วงพีคอันนี้แหละก็คือเขาก็มาพักผ่อนกันแต่อาจจะ
1: เขาจะมีช่วงที่แบบว่าตอนช่วงกันยาจะเป็นแบบว่าทหารเขาต้องฝึกทหารใช่ไหมมันไม่ใช่ฝึกทหารเองคือแบบว่าไป
0: ปลดพัก
1: ไปฝึกการตายเลยไปฝึกการซ่ากันแหละแล้วมันเป็นช่วงพักผ่อนเขาแล้วก็มาประเทศที่แบบนะ
0: ใครเครียด
1: ใครเครียดแต่เห็นข่าวที่มันลงไปเนี่ยว่าไปปล้น 7-Eleven ขโมยของแบบขึ้นมาโล่แล้วมาขโมยของ7
0: อ
1: ่ะเก่ง
0: บางคนนี่ก็แบบมีตังค์นะแต่ขอแบบเอาชนะท้าทายแบบชอบแบบเหมือนกับ
1: จริงมันเป็นโลกที่ยาวเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ถูกต้องเลยเขาถือว่าเขาจะฉลาดแล้วก็บอกคุณได้เขาถือว่าเขาฉลาดแล้วบอกเราตกใจมากบอก
0: เอาชนะการจับจ้องการจับผิดใช่
1: แล้วคือแบบเราเคยถามว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมทำไมเขาไม่อยากจะรับอสรเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆบางทีก็หาเรื่องคือแบบบางทีเขาแบบนะพวกทหารที่มันไม่มีตังค์เท่าไหร่ก็กินอาหารทั้งอาทิตย์แล้วก็แบบทุกอย่างเช็คเข้าห้องไป กลางคืนวันนึงก็คือว่าเอาผ้าเช็ดตัวไปวางแล้วคือก็หนีตอนคืนแล้วก็หนีไปเลยอ่ะนะไม่ยอมจ่ายค่าห้องเป็นอาทิตย์
0: คือไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์แต่อาจจะประเภทแบบฉันต้องเอาชนะฉันเอาชนะชอบแบบทำให้ตัวเองดูแบบเอาชนะคนอื่นได้เอาแบบไม่ต้องเสียตังค์อ่ะแต่มีตังค์อ่ะแต่จะไม่จ่ายประมาณนั้นก็มี
1: ไม่น่ารักอ่ะทำไมไม่ทำตัวเป็นคนญี่ปุ่นนะ
0: คนญี่ปุ่นนี้เราเจอกันเนาะโอ้เขาจะเรียบร้อยโค้งแล้วโค้งอีกใช่ไหม
1: น้องก็คือแบบว่าที่สามดีเขาก็จะแบบว่าโอ้ชิวางกระเป๋าเขาจะแบบว่าไม่ให้มันแบบว่ากระแทกนะคะดูแลอย่างดีดูแลต้นไม้นี่คือเขาแบบทนุถนอมไปเล่นฟุตบอลเห็นไหมนะแล้วที่ World Cup อ่ะแล้วคือว่าโอ้ยคนเป็นแฟนค่ะก็คือทุกคนก็แบบว่าออกมาสนามก็สะอาด
0: เก็บขยะให้ด้วยน่ารักที่สุดใช่ไหม
1: ทำไมไม่ทำตัวน่ารักก็คือทุกคนต้อนรับนะ
0: แต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณป๊อปคือบางคนเนี่ยถ้าเทียบกับภาวะกดดันเรื่องการแข่งขันเรื่องสงครามหรือเรื่องสภาพแวดล้อมที่มันแบบโอ้โหมีแต่ความรุนแรงอ่ะมันก็อาจจะผิด
1: ผ่านสงครามรุนแรงแต่ได้ยินเรื่องโกเบริเลยเหรอคะเก่ง
0: โอ้โกเบริเนี่ขวัญใจสาวไทยเลยนะต่อให้ไม่รัก
1: มันเป็นละครแต่บางทีความเข้าใจว่าญี่ปุ่นก็โหดร้ายเหมือนกันนะไม่เชื่อก็ไปถามเกาหลีก็ได
0: ้พอพูดถึงเรื่องความโหดร้ายของสงครามเนี่ยมันมีภาพยนตร์หลายเรื่องเหมือนกันนะที่แบบบ่งชี้ตอกย้ำความรุนแรงความโหดร้ายความน่ากลัวทั้งการฆ่ายกตู้รถไฟเลยใช่ไหมคุณป๊อปทั้งการ
1: เอาเรื่องหนังต่างๆนะคะคือเป็นแฟนตาซีนะคะคือตรงๆก็คือทั้งหลายก็นะคะอสรก็สร้างขึ้นมาเราจะขอบอกตรงๆว่าความจริงเนี่ยนะคะอเมริกานี่คือเป็นหนี้มหาศาลในประเทศจีนบ้างหลายประเทศ
0: ไม่จ่ายหนี้ไม่ใช้หนี้ฉันติดลบไว
1: ้เขาจำเป็นที่ต้องสร้างอาวุธสงครามเพราะว่าเขาขายดีมากค่ะ
0: เงินสดงดเชื่อไม่ต้องมา
1: จับมือกับคือแบบช่วยยูเครนแต่ตอนนี้ไปจับมือกับรัสเซียโอ้โหซื้อน้ำมันจากเขาอีกอ้าว
0: ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีศัตรูถาวรมีแค่
1: ถูกต้องค่ะไม่มีเพื่อน
0: เอาผลประโยชน
1: ์
0: เอาผลประโยชน
1: ์ในโลกของการเงินแล้วก็โลกความจริงก็คือมันก็เป็นสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะคือคนเราอายุมากขึ้นก็จะเข้าใจไม่มีใครที่เขาหวังดีกับเราถ
0: ้
1: าเขารู้สึกไม่อิ่
0: ม
1: แล้วบางคนก็จะเป็นจะรวยพันล้านร้อยล้านอย่างจะเป็นหมื่นล้านจริงแบบว่าอวดเพลทเหมือนก็นะ USA คนหน้าทั้งหลายมันบ้าๆมองมหาศาลมากๆเลยคือมันเป็นโจรอ่ะมันเป็นคนไม่ดีอ่ะนะแล้วก็คือทุกคนก็แช่งให้มันตายทุกคนเลยล่ะแล้วก็คือว่าเราก็เชื่อการมันมีจริง
0: ค่ะ
1: นะ
0: ทีนี้จะถามความคิดคุณป๊อปนิดนึงว่าได้ข่าวเรื่องสถานดูแลผู้สูงอายุไหมคือต่างประเทศเนี่ย
1: ได้ฟังเหมือนกัน
0: แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวมีกล้องวงจรปิดไทยว่าเจ้าหน้าที่ดูแลทำร้ายผู้สูงอายุที่ไปอยู่ตามสถานพักฟื้นแต่เมืองไทยเนี่ยพอเป็นข่าวปุ๊บกลายเป็นว่าครอบครัวส่งผู้สูงอายุไปอยู่สถานดูแลแล้วปรากฏสถานดูแลเนี่ยดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยคุณป๊อปคิดว่าเราควรจะแนะนำพวกลูกหลานยังไงในการส่งผู้ใหญ่ไปสถานพักฟื้น
1: เรื่องนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าลูกหลานเนี่ยไม่ได้หวังดีค่ะโอเคคือว่าไปแก้ถึงแบบว่าแบบเป้าหมายดีกว่าไหมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องไปถึงแบบว่าเรื่องจากตรงนี้ไปตรงนู้นแบบเราต้องแบบดูข่าวถ้าจะอ่านจริงๆอ่ะนะคะมันจะไปโทษคนนี้ขึ้นมาเอาแบบมันเกี่ยวเรื่องแบบว่าลูกชายเด็กเวจริงๆเกิดขึ้นมาทำแบบนี้กับแม่ตัวเองขึ้นมาถูกต้องไหมคะ
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วทำไมโทษคนถูกต้องไห
0: ม
1: นะทำไมไม่โทษตรงนี้มากกว่าทำไมไปดูตรงนู้นแบบว่าหุยทำไมขึ้นมาแล้วก็ใส่ยาแล้วก็พูดมาก่อนนะคะเรื่องยามันเป็นธุรกิจนะคะโรงพยาบาลหมอทั้งหลายถ้าอยู่ตลาดหลักทรัพย์เขาต้องการให้คุณกินยาให้คุณแบบเป็นโรคนั้นคือลูกเห็นซินิคอฟดูสิใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึมเศร้าจนแบบตายอ่ะโอเวอร์โดสยาแล้วคือหมอให้มาหมดเลยอ่ะถูกต้องไหมแล้วคุยก็เรื่องฝีดแล้วนะคะเรื่อง ยาทั้งหลายที่มาจากตั้งแต่อเมริกาบุกแอฟแกนไปนะคะอาร์ติโคตันหรือว่าจะเป็นแอดเดอรอลหรือว่าจะเป็นแบบเบนโซที่นะแพทริกโยเบิร์กกินไปไม่ต้องพูดถึงแบบคนแก่พูดถึงแบบเด็กคือตอนนี้แบบโอ้ยคนนั้นนั่นมีซึมเศร้านู่นซึมเศร้าซึมเศร้ามันแปลว่าเราไม่ได้รับแสงแดดเราไม่ได้ขึ้นไหวร่างกายเราไม่ได้รับออกซิเจนเต็มปอดนะคะแพทริกโยเบิร์กจริงๆนะคือแบบว่าเขาก็บอกตอนอายุ15คือเขาเล่นน้ำทุกวันเซิร์ฟทุกวันนะคะออกได้ทุกวันไม่มีความซึมเศร้านะไม่มีเลยแต่พ่อแม่บังคับให้ไปทำงานอายุ15ไปทำงานไปตาข่ายแบบต่างประเทศอ่ะนะเขาก็มากลับมาแล้วคือแบบโอยเครียดตอนคืนแบบว่านอนไม่หลับคือก็ต้องกินยาไนท์เทอร์ขึ้นมาคือว่าแล้วก็มั่นใจว่าก็นอนข่มขืนแน่นอนแหละต้องตัวอะไรขึ้นมาแค่ทูเต็มตัวนะเครียดขึ้นมาแล้วคือจะคุยกับใครได้อ่ะใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วคือพ่อแม่บางคนแบบว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยบางทีแล้วแบบว่ามันไม่มีสติหรือที่จะคุยกันรู้เรื่องอ่ะ
0: แล้วสำคัญแล้วคือ
1: มันแตกแยกกันที่ในครอบครัวเองอยู่แล้วแล้วคือคว้างความรับผิดชอบให้กับครูให้กับโรงพยาบาลให้ผู้แบบอาสาสงเคราะห์นะคะมันเป็นปัญหาของครอบครัวแล้วคือว่าคนที่ดูแลพ่อแม่มีสติดูแลลูกไหมให้เขารู้สึกปลอดภัยไห
0: ม
1: ถูกต้องไหมแล้วคือไม่ได้ผลักดันเยอะเกินไปว่าโอ๊ยซึมเศร้าซึมซ้ำฆ่าตัวตายซึมเศร้าซึมไส้บังคับให้ลูกไปเรียนสูงสูงแล้วคือไม่ฟังเขาอยากทำอะไรแต่มันไม่ใช่บอกว่าจะไปโทษที่แบบว่าจะเป็นสถานพวกนี้อ่ะมันก็คือก็เม็ดเงินเหมือนกันเราคือไปโทษถึงไปโรงพยาบาลที่แบบว่าให้ยาให้แบบแฟตเป็นให้คนคอเลสเตอรอลลดไปเรื่อยๆแล้วเป็นแบบอัลไซเมอร์เยอะๆขึ้นมาทุกอย่างเป็นธุรกิจต
0: ้
1: องอยู่บนโลกของการที่กำไรมันสำคัญมากกว่ามนุษย
0: ์
1: ถูกต้องไหมแล้วคือเราโลกแบบโอ้โหนี่คือความมืดของมนุษย์เลยอ่ะมืดของสังคมเลยจริงๆว่าตอนนี้อ่ะนะคะโลภมากม
0: ัน
1: ไม่มีวันพอแล้วก็คือสนใจเรื่องวัตถุสนใจเรื่องเปลือกมากสนใจเรื่องแบบโอ๊ยฉีดยาลดน้ำหนักจนแบบเป็นผีกะโหลกไปทำร้ายตัวเองเข้าไปนะคะไม่ดูแลตัวเองจริงๆอยากจะแบบเอาอะไรง่ายๆอยากจะผอมอย่างเดียวอยากจะฉีดยาง่ายๆแต่ว่าไม่ยอมดูแลตัวเองไม่ยอมนอนหัวค่ำไม่ยอมตื่นมาแล้วคือออกกำลังใจมันคือมันต้องแบบทุกคนต้องการง่ายๆอ่ะพี่เก่งถูกต้องไหมคะ
0: ในภาพออกเลยว่า
1: โอเคในภาพออกแล้วคือปัญหามันไม่ใช่อยู่แค่ว่าสถานสงเคราะห์มันทำแบบนี้ขึ้นมาขังคนขึ้นมามันอยู่ที่ครอบครัว
0: คุณป๊อปมองว่าจุดเริ่มต้นมันคือครอบครัวแหละ
1: ใช่ไหมพี่เก่งคือบางคนแบบคือใครก็ได้มีลูกเต้าขึ้นมาแต่ว่าดูแลเองหรือเปล่าสอนบ้างไหมหรือว่าใช้ความกลัวความตีความแบบหรือว่าเอาย
0: ก
1: มาเทให้ตลอดเวลาหรือไม่มีเวลาให้เด็กขึ้นมาคือที่ฟังข่าวมาเนี่ยคือภรรยาของลู
0: กชาย
1: ที
0: ่
1: ทำกับแม่ตัวเองเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเด็กเวย์ไหมเนี่ยคือเราคิดในใจนะพี่เก๋เราคิดในใจแต่ว่าถ
0: ้
1: าใครข่าวเราขึ้นมาว่าทำไมไม่อยากมีลูกเดี๋ยวไม่มีลูกดูแลถ้ามีลูกเหมือนคุณยายคนนี้นะคือแบบกูดีใจมากๆเลยไม่มีลูกขึ้นมาเลยอ่ะ
0: มันก็จะเป็น
1: ใช่ไหมคะพี่เก่ง
0: ตัวอย่างที่ทำให้หลายคนใช่ไหมคิดเลยนะว่าฉันโชคดีที่ไม่มีลูกไม่รู้ว่ามีแล้วมันจะโดนแบบนี้
1: ถามสังคมว่านะคะทำไมไม่มองว่าลูกชายมันแบบเด็กเวรจริงๆอ่ะแม่ทำธุรกิจขึ้นมาแล้วสนใจมรดกของแม่มากกว่าทางสถานที่ก็ให้กินยาขึ้นไปแล้วให้โดนขังมา2ปีแบบนั้นแล้วก็เป็นคนปกติอายุ60กว่าเอง
0: จะทำให้กลายเป็นไร้สมรรถภาพใช่ไหมไร้ประสิทธิภาพ
1: พี่เก่งคนเรามันคิดร้ายมันคือทำร้ายกับคนเราเพราะว่าแบบว่าเรื่องมรดกเรื่องเงิน
0: ใช่ใช
1: ่นะ
0: หลายครอบครัวที่เป็นข่าวเนี่ย
1: บาปขนาดไหน
0: ทำร้าย
1: บาปขนาดไหนในความที่แบบเรารักแม่นะคะคือจะขนาดไหนอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเห็นคุณทำนี้กับแม่ตัวเองคือแบบโอ้โหคือมันต่ำกว่าเปรตมากๆเลยนะขอด่าอย่างแรงๆมากว่ามันไม่ควรเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะคือเราสอนมาว่าพ่อแม่เหมือนเป็นพระในบ้านเราเขาจะทำอะไรผิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องคือโอ้โหสิกรรมให้ได
0: ้
1: นะแต่ทำร้ายพ่อแม่เพื่อจะเอาบรดกขึ้นมาเนี่ยนะเด็กพวกนี้คุณจะโดนแบบไม่รู้ให้ทำไงดีแต่ว่าให้ทิ้ง คิดแรงๆคือแบบเออ
0: ใช่ใช่
1: พูดโทรพูดโทร
0: เออเนี่ยแหละว่าจะต้องรอแนวคิดอย่างป๊อปกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณป๊อปเองก็ดูแลคุณแม่ถูกไหมในขณะที่สังคมเดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆเขาอาจจะคิดไม่เหมือนเราที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่แหละ
1: เราเข้าใจคือบางทีเรากลกดดันบางทีแบบพ่อแม่ก็บางทีก็ไม่รู้สึกปลอดภัยเข้าใจไหม
0: ค่ะ
1: ทั้งจิตใจหรือร่างกายบางทีพ่อแม่ไม่ใช่เป็นคนที่เสริมแต่ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็มีถูกต้องไหมคะ
0: อืมใช่ใช
1: ่นะจะมีหลายแบบแล้วมีนะมันจะมีหลายหลายหลายอย่างแต่ก็ทำแบบนี้ขึ้นมาด้วยความที่แม่มีสติอายุ60กว่าแต่คือจะเอามรดกขึ้นมาแล้วคืออันนี้ที่ฟังข่าวมา มันคือทำไมสังคมไม่มองแบบนะ
0: มาแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
1: ถูกต้องค่ะต้นต่อใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากเลยคิดอย่างป๊อปได้ประเด็นมาฉุกคิดแล้วว่าเราต้องมาดูแลที่ครอบครัวว่าปัญหาหลายๆอย่างมันบานปลายจากการที่ครอบครัวอาจจะไม่สานสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อปเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์ค่ะ3 ทุ่มแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะก่อนที่จะไปเจอกับคุณหมอต้าคุณหมอต้าของเราจะมาพูดคุยกันเพิ่งเริ่มเทศกาลกินเจทานเจอย่างไรให้สุขภาพดีเพราะว่าเท่าที่เริ่มมา2 วันนี้ดิฉันก็น้ำหนักขึ้นแล้วค่ะหลายท่านก็ทักกันมาใน LINE @thinkingradio ว่าโอ้ยเผลอที่ไรเพราะมันอร่อยไปหมดเลยเดี๋ยวนี้อาหารเจอ่ะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันนิดนึงนะคะแฟนๆบอกเล่า965ค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทส่วนยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีแต่ได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะทุกท่านนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทก็เปิดได้นะคะและก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo เชิญได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพักนะคะคืนนี้คุณที่สายแซบก็รอฟังเลยค่ะช็อปมาเนียนำโปรโมชั่นมาให้นะคะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของดีจากบ้านบึงชลบุรีค่ะทำมายาวนานมากกว่า10ปีค่ะได้มาตรฐานโอท็อปชุมชนการันตีความอร่อยคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกหลายรส4รสค่ะออกงานออกอีเวนต์มาเยอะอ่ะเดี๋ยวดิฉันมาโชว์กันมีทั้งน้ำพริกแมงดาค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งตัวโตๆเน้นๆ นะน้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็ปลาป่นแซ่บถึงเครื่องเลยค่ะคุณค่ะทานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยทานกับผักสดผักต้มหรือจะเป็นการทำข้าวผัดก็ได้ข้าวผัดน้ำพริกนะแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูใส่โปรตีนไก่ย่างหรือว่าหมูทอดก็ได้หมดเลยซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12 กระปุกค่ะนี่ค่ะ12 กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12 กระปุกนะคะก็มาดูกันค่ะ24 กระปุกเต็มๆนี้จ่ายเพียง890 บาทนะคะสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอทโทรไปที่021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาขายของ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับหมอต้าแห่งมูลนิธิหมอชาวบ้านสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 95 FM Thinking Radio พูดความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

ลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ในค่ำคืนวันจันทร์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอต้าในแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวที่ควรจะดูแลสุขภาพก่อนที่จะต้องถูกหามส่งหรือเรียก1669ไปหาหมอนะคะสวัสดีค่ะหมอต้าค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
3: ค่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นข่าวเรื่องสุขภาพอ่ะเรื่องมีคนมาชวนไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเรียกว่าสวมีคนบอกว่าโรคหัดตอนนี้เขาประกาศกันเป็นฉุกเฉินกันเลยที่นิวยอร์กใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: แล้วก็เทศกาลกินเจเริ่มเมื่อวันเสาร์นี่โอ้โหเพลิดเพลินกันแค่2วันนี้น้ำหนักขึ้นกันไปหลายกิโลนะคะอันนี้อยากให้พี่หมอต้ามาบอกน้องๆบอกพี่ๆสวของเราแฟนบอกเล่า965ว่าเออเอายังไงดีเอาเรื่องกินเจก่อนมั้ย
4: ได้ไม่หมดเลยครับทีนี้ก็ถ้าเรื่องกินเจก่อนนะเชื่อว่าตอนนี้คนไทยเราหลายคนนะครับน่าจะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเราก็จะบอกว่าโอเคลดกินเนื้อสัตว์เนื้อสร้างบุญสร้างกุศลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินเจนะต่างชาติก็กินเหมือนกันพี่เก่งครับเขากินเพราะว่าแต่จุดประสงค์เขาไม่มีเรื่องของบุญหรือบาปเนาะแต่ว่าเขากินเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาว่าการกินมังสวิรัติหรือการกินเจเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะมีสารของตัวโปรตีนในถั่วเหลืองครับที่เรียกว่าไอโซฟลาโวนที่มันช่วยในการป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์เขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีอายุยืนมากกว่าอย่างเงี้ยครับคนไทยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องบุญกับบาปแล้วเนี่ยถ้าเรากินถูกวิธีนะครับ
3: มันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นถ้ากินถูกวิธีนะครับ
3: ย้ำค่ะขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าถูกวิธี
4: ใช่ครับเพราะว่าคืออาหารเจเนี่ยต้องยอมรับว่าข้อน่ากังวลของอาหารเจนะคือมันจะมีเดี๋ยวนี้เป็ดเจหมูกรอบเจทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นอาหารทอดนะครับจะเป็นบีฟฟรายใช่ซึ่ง
3: เรียกว่าแป้งมันหวานมาครบ
4: ใช่ครับมันจะใช้น้ำมันปาล์มซึ่งพอใช้น้ำมันปาล์มที่ใช้ในการทอดเนี่ยข้อดีคือมันไม่ค่อยเปลี่ยนรูปไปในเป็นกลุ่มสารโพล่าที่ส่งผลต่อพวกโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ว่าถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยค่าไขมันเลวมันก็จะขึ้นนะครับหลายคนจะชอบบอกว่ากินเจ10วันน้ำหนักขึ้น 2-3 กิโลเป็นเรื่องปกติไม่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
3: คุณหมอย้ำนะคะว่าผิดปกตินะคะ
4: ครับหรือแม้แต่บางคนจะเข้าใจว่าถ้ากินพืชเนี่ยเช่นเรากินมันเขาเรียกว่ามันสำปะหลังนะหรือว่ากินเผือกอะไรต่างๆ
3: มัน
4: เทศต่างๆเนี่ย
3: ทุกอย่าง
4: ก็ถือว่าดีไหมคำตอบคือดีแต่อย่ากินเยอะเกินไปเพราะพวกนี้คาร์โบไฮเดรตสูงมากนะครับพยายามบาลานซ์ด้วยนะการกินเจเนี่ยควรจะต้องกินผักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งผักปุ้งคะน้าอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่พวกกลุ่มโปรตีนจากถั่วเหลืองก็สำคัญมากๆนะครับ
3: ฟองเต้าหู้นี่มาต้มยำมายำมาทำสลัดอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะแต่อย่าไปกินแป้งทอด
4: เพราะว่าส่วนมากก็จะเผือกทอดเต้าข้าวโพดทอดอย่างเงี้ยครับหมูกรอบ
3: เต้าหู้ทอดเนี่ยฮิต
4: มาก
3: มันมีเดี๋ยวนี้กำลังฮิตเต้าหู้ดำทอดเต้าหู้ที่กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมคะหรือว่าเอาเต้าหู้นิ่มมาทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความอร่อยที่หลายคนกำลังแบบแชร์กันในโซเชียลแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากถูกไหมคะพี
4: ่ถ้าอยากกินจริงๆก็หลีกเลี่ยงไปใช้กลุ่มพวกหม้อทอดไร้น้ำมันบ้างก็ได้นะครับมันก็จะได้ฟิลที่ใกล้เคียงกัน
3: ค่ะค่ะ ทีนี้กินระวังก็คือหลีกเลี่ยงของทอดกับพวกแป้งเยอะแยะนะฮะพวกมันสำปะหลังพวกไข่นกกระทาทอดอะไรพวกนี้เน
4: า
3: ะ
4: แล้วก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่กินยาวๆครับคือถ้าเรากินแค่ช่วงกินเจสั้นๆเนี่ยจะไม่ค่อยน่ากังวลหรอกแต่สำหรับคนที่กินมานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเจหรือมังสวิรัติก็ตามนะครับระวังเรื่องของการขาดวิตามินแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยโดยเฉพาะวิตามิน B12 นะครับซึ่งจะส่งผลต่อกลุ่มของระบบประสาทเนาะแล้วก็การทำงานของสมองต่างๆนะครับก็พวกนี้มีโอกาสที่มันเป็นวิตามินกับธาตุเหล็กที่ได้จากเนื้อสัตว์ซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินผักนานๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยว่าอย่าลืมกินพวกถั่วเมล็ดแห้งนะครับผักสดนะหรือว่ากลุ่มผลไม้วิตามินซีสูงที่ช่วยในการดูดซึมโปรตีนจากผักด้วย
3: ค่ะ B12 นี่ห้ามขาดเลยนะเพราะนั้นจะปลายประสาทจะชามือชาเท้าชาใช่ไหม
4: อาจจะต้องกินวิตามินเสริมใช่ครับถ้าสำหรับคนที่กินมังสวิรัติหรือเจลยาว
3: ค่ะแล้วมันมีผลต่อเรื่องกล้ามเนื้อรีบลงไหมคะเพราะว่าสูงวัยเดี๋ยวนี้หลายคนผอมแบบคิดว่าผอมแล้วดูดีดูลีนแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมันหายไปคะคุณหมอ
4: โปรตีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรากินมังสวิรัติเนี่ยหรือกินเจนะคนจะบอกว่าอุ๊ยกินโปรตีนไม่พอเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮโปรตีนอย่างเงี้ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนมแพนเบทอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยคือถ้าเรารู้สึกว่ากินไม่อยู่ท้องเนี่ยเราสามารถกินนมพวกนี้บางทีอยู่ท้องเลยนะครับหรือแม้แต่ถ้าวิถีชาวบ้านเนาะอย่างคนภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างกินกล้วยอย่างเงี้ยครับแทนที่จะกินกล้วยสุกปกติที่น้ำตาลมันเยอะเขาจะเอากล้วยไปต้มที่เราเรียกกันว่ากล้วยต้มอย่างเงี้ยครับน้ำตาลมันก็จะน้อยกว่าลักษณะมันก็จะอยู่ท้องมากกว่าก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ดูน่าสนใจดี
3: มาปรับตัวทำให้รู้สึกว่าไม่กินหวานจากกล้วยสุกถูกไหมคะก็มาเป็นกล้วยหำหำแล้วต้มแล้วก็อาจจะมาโรยมะพร้าวหน่อยโรยเกลือนิดนึง
4: แล้วก็ระวังเรื่องของอาหารดองทั้งหลายด้วยนะครับในนี้จะมีคล้ายๆกับกิมจิที่ทำจากมะละกออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าอาหารที่มันเค็มจัดหรือว่าผงชูรสเยอะเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องโซเดียมนิดนึง
3: โอ้ใช่ใช่เพราะเวลาไปงานเทศกาลกินเจที่นั่นเขาจะมีเครื่องกินกับอาหารเป็นพวกผักดองสารพัดเลยใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะรสจัดมากเลยเน
4: า
3: ะคุณหมอ
4: ระวังเรื่องโซเดียมนี่กลายเป็นว่าได้บุญแล้วก็อยากจะให้สุขภาพดีด้วยคร
3: ับ ค่ะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะคะขอให้ได้สุขภาพดีพร้อมได้บุญแล้วก็ได้ทำให้ร่างกายมีสารต้านอนุมูลการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยอะขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะอันนี้ก็มาย้ำๆกันเอาไว้เพราะเพิ่งเริ่มเทศกาล
4: เริ่มจะได้ตั้งหลักทันในอีกเจ็ดแปด
3: วันที่เหลือจนถึงวันอาทิตย์หน้านะคะแล้วทีนี้เรื่องโรคหัดที่เขาประกาศกันว่าโอ้โหเป็นโรคระบาดกันอันนี้มันน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะหมอ
4: จริงๆกลุ่มหัดเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วไม่มียารักษานะครับวิธีในการรักษาไม่มีมีแต่ประคับประคองนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันสำคัญมากๆยาอะไรล่ะที่จะช่วยป้องกันให้เราไม่เกิดหัดได้นะครับก็คือวัคซีนสำคัญมากๆเลยนะครับวัคซีนเวลาเราฉีดเนี่ยเราจะฉีดกันตั้งแต่เด็กเลยครับพี่เก่งคนไทยไม่ค่อยน่ากังวล
3: จำได้ว่าเขาฉีดวัคซีนป้องกันหัดใช่ไหมหรือหยอดยาอะไรเงี้ยจำได้เด็ก
4: มันจะรวมครับมันจะเป็นวัคซีนที่เราเรียกว่า MMR นะก็คือจะมีหัดคางทูมแล้วก็หัดเยอรมันนะครับมันจะรวมกันเป็น MMR เลยพวกนี้เราจะฉีด2เข็มนะครับ2เข็มฉีดตอน 9-12 เดือนเนี่ยก็คืออายุประมาณขวบนึงเนี่ยเข็มนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเข็ม2เราจะฉีดตอน4ขวบแต่เดี๋ยวนี้ทางสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทยเนี่ยแนะนำว่าเข็ม2ฉีดตอนขวบครึ่งนะครับก็คือ18เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดในประเทศไทยที่เราฉีดวัคซีนครบตามกำหนดตลอดเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับ
3: คุณแม่ต้องเอาลูกไปฉีดวัคซีน2ครั้งนะคะ
4: ใช่ครับ
3: บางคนละเลย
4: ใช่แต่ต้องแจ้งอย่างนี้พี่เก่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะภูมิคุ้มกันของเราก็ไม่สามารถจะป้องกันโรคได้ 100% นะครับมันอยู่ในหลัก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะแปลว่าต่อให้เราฉีดวัคซีนครบนะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อหัดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอกลุ่มแอนตี้วัคซีนนะครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับเขายกตัวอย่างเช่นเมืองที่มีชาวต่างชาติเยอะที่อาจจะมีกลุ่มแอนตี้วัคซีนเยอะๆก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องทำให้คนได้ฉีดวัคซีนเยอะที่สุดให้ได้สัก 98% ของคนทั้งหมด
3: แล้วอย่างตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังมาเที่ยวเมืองไทยเลยเป็นช่วงที่เรียกพีคหรือซีซั่นนี้พฤศจิกายนธันวาคมเขาอาจจะมีเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวแล้วเราต้องป้องกันยังไงคะคุณหมอคะ
4: ป้องกันไม่ได้เลยครับพี่เก่งหน้าที่ของเราคือ ครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนแนะนำให้ฉีดสำหรับใครที่ไม่มีประวัติในผู้ใหญ่ก็สามารถฉีดได้ฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนเงี้ยครับแล้วก็จะมีภูมิขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าพอฉีด2เข็มแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
3: ติดเชื้อกันทางเดินหายใจไหมคะหรือว่ากินอาหารร่วมกัน
4: พวกนี้ติดเชื้อทางเดินหายใจที่ง่ายกว่าโควิดอีกนะครับผ่านลมหายใจเลยไม่ได้หมายความว่าไอแล้วสัมผัสกันแล้วติดเชื้ออย่างเงี้ยกลุ่มนั้นอ่ะเป็นกลุ่มที่เราป้องกันได้แต่กลุ่มนี้ต่อให้เราอยู่ห่างกันนะถ้าอยู่ในห้องเดียวกันเขาหายใจออกมาก็มีโอกาสที่เราจะติดถ้าเราไม่มีภูมิครับ
3: งั้นขึ้นรถไฟฟ้านี่ดิฉันต้องใส่หน้ากากปลอดภัยไหมคะคุณหมออ
4: ะไรนะครับ
3: ถ้าขึ้นรถไฟฟ้านี่ต้องใส่หน้ากากปลอดภัยไหมขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟฟ้าหรืออยู่ในสถานที่คนเยอะๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆตามห้างใหญ่ๆเงี้ยใส่หน้ากากปลอดภัยไหม
4: จริงๆใส่หน้ากากแมสปกติก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าคือบางทีบางคือมันมาเนี่ยตัวแมสมันไม่ได้ช่วยป้องกันลมหายใจเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นท่านแนะนำจริงๆเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีนจริงๆครับ
3: ตอนนี้ถ้าใครรู้ตัวว่าไม่เคยฉีดวัคซีนหรือว่าจะไปกระตุ้นให้มันมีภูมิขึ้นก็ไปฉีดเพิ่มได้ถูกไหมคะคุณหมอคะไม่ห้ามใช่ไหม
4: ถ้าเราเกิดมาแล้วเราฉีดวัคซีนครบตามกำหนดปกติเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะครับมันจะไม่เหมือนบาดทะยักที่ต้องฉีดกระตุ้นทุก10ปีพวกนี้คือถ้าฉีด2เข็มแล้วนะครับครบถ้วนตั้งแต่ตอน1ขวบกับขวบครึ่งนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
3: รุ่นพี่เก่งนี่โดนฉีดบังคับไหมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่พาไปฉีด
4: แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจคือกลุ่มที่เราจะแนะนำให้ฉีดในผู้ใหญ่ครับคือ1คือกลุ่มที่ไม่ทราบว่าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือเปล่า2คือตรวจภูมิดูก็ได้นะครับว่าภูมิขึ้นไหมนะครับ3เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มพวกที่มีความเสี่ยงต่างๆเช่นมีโอกาสที่จะไปสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนไทยที่อาจจะต้องกังวลเยอะเป็นพิเศษก็คือเรามีโอกาสจะต้องอยู่กับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึง
3: ค่ะ
4: แต่ว่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถฉีดได้นะเนื่องจากวัคซีนของตัว MMR เนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรงลงเพราะฉะนั้นคนที่เดิมเนี่ยถ้าภูมิไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยฉีดไม่ได้นะครับเช่นกลุ่มคนที่ได้รับยากดภูมิอยู่กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเด็กที่อายุน้อยจนเกินไปนะครับอาจจะต่ำกว่า6เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงคนท้องต่างๆนะครับพวกนี้ต้องปรึกษาหมอก่อนไม่สามารถจะฉีดได้
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอายุ1ปีกับ18เดือนเนี่ยฉีดอยู่แล้วตามเกณฑ์ในช่วงนี
4: ้
3: แต่ถ้าเผื่อใครรู้สึกไปตรวจภูมิแล้วป้องกันความเสี่ยงก็ให้คุณหมอแนะนำใช่ไหมครับอย่าไปฉีดสุ่ม4สุ่ม5นะ
4: แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะรู้เลยนะว่าอุ๊ยตอนเนี้ยพอเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่มาฉันก็ต้องฉีดวัคซีนสรุปฉันต้องฉีดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแนะนำเลยนะว่าสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์เนาะสำหรับประชาชนอ่านเลยอ
3: ่
4: านง่ายมากเป็นภาพด้วยเยอะมากๆนะครับพี่เก่งเพิ่งออกเมื่อมีนาที่ผ่านมาเองว่าอายุเท่าไหร่ควรฉีดวัคซีนอะไรบ้างเราจะได้ไม่ต้องกังวลและจะได้ไม่ต้องกลัวมากจนเกินไป
3: สมาคมเลยนะคะคุณหมอคะ
4: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยครับ
3: โรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
4: เขาจะออกแนวทางนะครับแนวทางที่เราเรียกว่าเดี๋ยวผมเปิดพร้อมกันเลย
3: ค่ะ
4: เป็นการรับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุครับ
3: ค่ะโอ้โห
4: ใช่เป็นปี2569สำหรับฉบับประชาชนเลย
3: ค่ะ
4: ก็สำหรับประชาชนนะแนะนำว่าในยุคนี้เนาะยุคที่ AI ถามนู่นถามนี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิด
3: ใช่ AI มั่วก็เยอะนะคะดิฉันทดสอบมาหลายครั้ง
4: เราอ่านจากแนวทางเวชปฏิบัตินะครับที่เขาออกมาสำหรับประชาชนให้อ่านเข้าใจง่ายอ่านง่ายมากครับผมอ่านมาแล้ว
3: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ยืนยัน
4: โดดปีเลยนะครับในอินเทอร์เน็ต
3: ขอบคุณมากเลยคุณหมอต้าเพราะว่าบางทีเราก็กังวลกับเรื่องน้ำท่วมก็เดี๋ยวไปฉีดทานยาป้องกันฉี่หนูไปละหนึ่งอันตอนนี้ก็มาเจอหัดระบาดอีกมาเจอนี่พี่เก่งเพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก็เจ็บตุยๆไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ต้นแขนแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไร
4: ระบาดเรื่อยๆนะครับประชาชนผู้รู้ฟังทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นโควิดนะไข้หวัดใหญ่ RSV นะครับทั่วไปฝนต้นหนาวเนี่ยระบาดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใครยังไม่ฉีดวัคซีนแนะนำมากๆนะครับอย่าลืมฉีดวัคซีนด้วยปีละครั้งเอง
3: ปีละครั้งแล้วก็อันนี้ก็มีบริการฉีดฟรีตามโรงพยาบาลที่แจ้งไว้ด้วยนะคะ
4: เข้าถึงง่ายมากๆครับ
3: เพราะฉะนั้นนี่ค่ะคุณขามีคำแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวัยเก่าทั้งหลายนะคะห้ามพลาดเลยนะคะไปดูได้ใน Facebook ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
4: แล้วก็เชื่อถือได้ด้วยนะครับใช้อ้างอิงทางการแพทย์ได้เพราะว่าสมาคมโรคติดเชื้อเป็นคนออกเองครับประเทศไทยเราโชคดีมากที่ ทั้งในแง่ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยก็ดีนะครับหรือว่าสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ใหญ่ก็ดีคือเขาออกไกด์ไลน์มาที่ชัดเจนมากนะครับทุกคนปฏิบัติตามได้ง่ายมากๆ
3: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอต้าฝากอะไรหน่อย7วันที่เราจะต้องไปเจอกันอาทิตย์หน้านี่มีอะไรต้องระวังตอนนี้นอกจากหัดใช้ไข้หวัดใหญ่แล้วก็เรื่องทานเจให้ถูกสุขลักษณะ
4: ตอนนี้คือผมเข้าใจนะว่าด้วยเรื่องต่างๆน้ำท่วมมาโอ้โหเราต้องดูแลสุขภาพยังไงกินเจก็ต้องดูแลคือถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยแนะนำว่าเริ่มจากตัวสุขภาพของเราเองก่อนนะครับว่าอาหารที่เราจะกินเข้าไปเนี่ย อยากให้ดูแลสุขภาพนิดนึงอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงกินเจเนาะหลายคนจะบอกว่าเออได้บุญแล้วนะครับแต่ได้บุญแล้วสุขภาพต้องดีด้วยนะครับอย่ากินอาหารของทอดที่เป็นแบบว่าใช้น้ำมันความร้อนสูงเยอะจนเกินไปนะหลีกเลี่ยงไปกินอาหารกลุ่มอื่นด้วยนะครับเพื่อรักษาสุขภาพอย่าลืมทานโปรตีนเพียงพอถ้ารู้สึกว่าเป็นคนกินถั่วกินอะไรที่เป็นถั่วเหลืองไม่ไหวเนี่ยก็ลองกินนมโปรตีนแพนเบสก็ได้นะครับปัจจุบันมีช้อยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับตามร้านค้าทั่วไปมีหมดเลย
3: ก็เขาบอกว่ากินจากสารพัดไอ้นู่นนี่นั่นได้ที่มาจากพืชถูกไหมคะแต่เขาบอกว่ามันมีอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือพวกข้าวโอ๊ตไหมคุณหมอต้าเขาบอกว่าถ้าเป็นนมจากข้าวโอ๊ตมันก็จะเป็นเหมือนกับเพิ่มแป้งอีกไหม
4: จริงๆถ้าเห็นที่นี่ที่นิยมทานกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มแพนเบสเนี่ยคือถามว่าทานได้นะครับเป็นกลุ่มพวกโปรตีนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนมโอ๊ตนมเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะอาหารที่ต้องมีนมเป็นส่วนประกอบนะครับเช่นไอติมนะครับหรือว่าเช่นอะไรพวกนี้เขามักจะใช้นมโอ๊ตนะครับทานได้นะครับเพียงแต่ว่าทานในปริมาณที่พอเหมาะเฉยๆแล้วก็อย่าทานอาหารเดิมซ้ำทุกวันนะบางคนรู้สึกว่ากินเจฉันกินได้ไม่กี่อย่างนะครับฉันอยู่ได้ด้วยอาหารแบบนี้แล้วฉันก็จะกินหมี่ผัดหมี่ทุกวันอย่างเงี้ยครับหรือว่าฉันอยู่ได้ด้วยข้าวโพดทอดเผือกทอดฉันก็จะกินทุกวันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังตรงนั้นด้วยพยายามเปลี่ยนกลุ่มอาหารไปเรื่อย
3: ๆค่ะเพราะฉะนั้นความหลากหลายของอาหารเลือกทานที่มันปลอดภัยต่อเราแล้วก็อย่าไปหาพิษภัยใส่ปากตัวเองใช่ไหมคะทานตามใจเรื่องน้ำมันลมนี่ก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอคะหลายท่านก็
4: ใช่ครับช่วงกินเจเนี่ยก็คือเราความที่เราจะกินเครื่องดื่มที่มีนมไม่ได้นะกาแฟใส่นมทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนเป็นนมโอ๊ตหรือว่าบางคนเลี่ยงที่จะมากินน้ำผลไม้อย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยชาพีชต่างๆหรือว่าอะไรที่มันใส่น้ำเชื่อมเยอะๆก็ต้องระวังว่าวันนึงเนี่ยไม่ควรกินเยอะนะบางคนกิน 2-3 แก้วต่อวันอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นได้น้ำตาลเกินแบบที่แย่กว่าตอนที่ไม่กินเจ
3: วันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอต้าค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
4: สวัสดีพี่เก่งครับ
3: สวัสดีค่ะแฟนๆบอกเล่า965นะคะติดตามกับคุณหมอต้าได้จากมูลนิธิหมอชาวบ้านในวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาจะเจอกันใหม่วันอังคารนะคะกับคุยอย่างนิรุตนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio

0: King Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ฟังหูไวหูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาน
1: ึกว่าจำชื่อกันไม่ได้แล้วนะคะ แหมวันศุกร์แล้วค่ะอาจารย์ค่ะวันศุกร์ต้องสุขสดใสนิดนึงนะคะแต่ทุกวันศุกร์ค่ะเรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็ส่งคำถามกันเข้ามาทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้นั่นเองนะคะคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องของสังคมด้วยเอาเรื่องของการเมืองก่อนได้ไหมคะเพราะว่ามันก็สดๆร้อนๆเลยกับประเด็นเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ก็ผมก็ไม่มีอะไรพูดมากไปกว่าที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์กัน
1: ก่อนที่จะวิเคราะห์วิจารณ์นุ่นถามนิดนึงว่าทำไมเขาใช้คำว่าซักฟอกอาจารย์ซักฟอกนี่มันนึกถึงกิริยาบ
2: ท
1: นะ
2: อันนี้เป็นคำตลาดตลาดแต่ว่าคำจริงก็ยติไม่ไว้วางใจมันก็จะมีคำที่เป็นคำที่เข้าใจโดยการ อะไรล่ะใช้ศัพท์ที่สังคมเข้าใจอย่างโกงเลือกตั้งได้มาที่ไม่ถูกต้องห
1: ั
2: วอะไรเงี้ยหัวประมูลก็มีทั้งภาษาไทยบนภาษาอังกฤษหัวเป็นภาษาจีน ใช่ไหม
1: ภาษาจีน
2: อันนี้ก็เป็นภาษาที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วเราก็อย่าไปคือถ้าเอาแบบเป็นทางการก็พูดกันมันก็จะยาวเกินก็คือว่าไล่รัฐบาลถามผม
1: ม
2: าเอาง่ายอภิปรายเพื่อไล่รัฐบาล
1: และน้ำหนักมันจะมีเป็นแบบนั้นเหรออ่ะดูซุ้มเสียงของการเมืองตอนนี้หน่อย
2: ไม่ต้องไปคือต้องแยกกันเรื่องที่จะพูดเรื่องที่จะอภิปรายคนนั้นคนนี้ก็เรื่องหนึ่ง
1: 18คน
2: 18รัฐมนตรีก็เอาว่าเฉพาะเรื่องตอนเนี้ยก็คือว่าเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไอ้ทอด
1: ภู
2: มิใจไทยทั้งหมดอาจจะไม่รวมพรรครัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่เพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆบางคนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยไม่มีคนของรัฐมนตรีของพรรค
1: เพื่อไทย
2: แม้แต่คนเดียวอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตได้อันนึงทุกคนก็เห็นชัดแสดงว่าเป้าก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยใช่มั้ยก็ไล่ตั้งแต่นายกไปจนถึงรัฐมนตรีอีก17คนนะ
1: ค่ะทั้งหมด
2: ก็เป็นการไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนั้นเวลาลงมติก็ต้องลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
1: อ๋
2: อเพราะเขาไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
1: ค่ะ
2: เวลาลงมติก็ต้องลงมติทั้งหมด18ครั้งส่วนเนื้อหาในคำยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151เนี่ยก็ไปอ่านกันเอง
1: ค่ะ
2: เพราะมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรถ้อยคำมันจะเหมาะสมรุนแรงไม่รุนแรงจะใช่ไม่ใช่แล้วก็ว่ากันไปกำหนดการประมาณปลายเดือนตุลาคม
1: ค่ะอาจจะคิดว่ากี่วัน
2: กี่วันก็แล้วกี่วันก็ได้สำหร
1: ับ ห้าวันเยอะไปไหมเนี่ย
2: เดือนนึงก็ได้ไม่ม
1: ีไปทำอย่างอื่นบ้าง
2: ไม่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่มีอะไรนี
1: ่
2: เราก็ทำชีวิตเป็นปกติ
1: อันนั้นภาพประชาชน
2: ก็ถูกต้องไงมันจะกี่วันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไปจะต้องไปตะขิดตะขวงทำไมก
1: ็
2: จะไปกำหนดว่า3วัน5วันพูดไม่จบก็พูดไปให้หมดจะ7วัน10วันอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาน
1: ะ
2: คิดว่าน่ะด้วยจำนวน18คนเนี่ยผมก็ให้ว่าวันละสักอะไรนะแบ่งเป็นกรุ๊ป
1: แบ่งกรุ๊ปยังไงล่ะคะ
2: ก็ไม่รู้ของเขาไม่รู้เขาแบ่งกันไงมันก็ตามหัวข้อนะในเบื้องต้นนะเข้าใจว่าจะเป็น5วัน
1: ค่ะ
2: ฝ่ายค้านก็รู้สึกจะบอกว่าประมาณ5วันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยอภิปราย5วันมาแล้วถ้าจำไม่ผิดสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารเนาะถามว่ามีอะไรตื่นเต้นไหมสำหรับผมไม่มี
1: ค่ะ
2: ให้ความสนใจในระดับ C
1: มีกี่ระดับของอาจารย์นะคะ
2: สามระดับ
1: A B C
2: อ
1: ันนี้ให้ต่ำสุดล่าง
2: ไม่ก็ไม่สุดก็ยังมีต่ำกว่านั้นอีก
1: อ๋อเหรอ
2: ระดับ C ก็คือว่าติดตามห่างๆแต
1: ่
2: ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าก็มันผ่านการฟังการอภิปรายไม่วางใจมาเยอะแล้ว
1: แต่มันก็คนละรัฐบาลนะ

0: ริงๆคนละรัฐบาลก็เหมือนกันก็พูดกับส่วนใหญ่เรื่องที่พูดก็จะเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นปกติแต่จะพูดให้มันเชื่อมโยงอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ด้วยเหตุที่จำนวนของฝ่ายค้านมันมีแค่148คน149คน
1: ค่ะอันนี้คือถ้าเกิดจำนวนนี้ก็แปลว่าไม่รวมพรรคกล้าทำ
0: แล้วพรรคกล้าทำเขาไม่ได้ลงมติเขาไม่ได้ยื่นยัตติด้วย
1: เขาไม่ร่วมสังฆกรรมในครั้งนี้นะ
0: เขาไม่ได้ร่วมเขาอภิปรายได้อภิปรายได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ลงชื่อด้วยนะรัฐบาลก็ตัวเลขประมาณ292 293ก็แล้วแต่จะคิด
1: ค่ะก็รวมกล้าทำไปยัง
0: ไม่รวมสิยังไม่ต้องรวมเขาแค่2ปีก292กับ149หรือ293กับ148ก็แล้วแต่จะใช้ตัวเลขไหน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันยึดกันด้วยตัวเลขแบบนี้มันก็เป็นแบบ
1: ม
0: ันไม่ได้มีอะไรมันคือพูดไปแล้วพอลงมติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าพูดไปจะดีหรือเข้าเป้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดมันแบบเฉาโฉจับได้แบบโดยที่ไม่ต้องเชื่อมโยงอ่ะนะจับได้คาหนังคาเขาอย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องอภิปรายหรอก
1: แล้วตอนนี้ ที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ในประเทศไทยอะค่ะเช้าโชว์จับได้เป็นข่าวอาจารย์ว่าน้ำหนักมันแค่ไหนนะตอนเนี้ย
0: ไม่รู้
1: เรื่องไอ้การสอบท้องถิ่นเนี่ยล่ะ
0: เอาก็คนลงโทษไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว
1: ลงโทษไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมปปช.ส่งฟ้องไม่ทันนะที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีนี
0: ้ไม่ได้ตามไม่เห็นไหมเรื่องสี
1: เรื่องสำหรับมุมของอาจารย์
0: คือคุณต้องเข้าใจว่า
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้เป็นคนติดตามข่าวอะไรขนาดว่าทุกวินาทีไถฟีดดู มีเรื่องอื่นที่ผมต้องทำ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยเอาแค่ว่ามาจัดรายการเนี่ยเอาแค่ในกรอบที่เราทำกัน40นาทีเนี่ยควรจะมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นคุณถามผมเยอะก็ไปเปิดข่าวสำนักข่าวไทยดูเหอะอย่ามาถามผมเลย
1: บางทีอ่ะมันเป็นต้องแยกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้อันไหนมันเป็นแค่สีสันอันไหนมันเป็นแค่อัตลดอะไรเงี้ยน้ำหนักมันก็ต่าง
0: โลกมันเปลี่ยนจนเราไม่อยากตามแบบนั้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วอันนี้อาจารย์ได้ตามหรือเปล่าคะอันนี้นุ่นเข้าคำถามมาแล้วเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะสหรัฐกับจีนนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีจิ้นผิงเขาเจอกันไปแล้วอ่ะ
0: อ
1: าจารย์หลังจากนั้นข่าวมันดูเงียบๆนะ
0: ใช่ถูกต้องมันเดตองมันคล้ายๆกับว่าผ่อนคลายผ่อนคลายลงมานะแต่จริงๆอย่างที่พูดให้ฟังอ่ะตอนที่ทรัมป์ไปเจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธรร
1: ม
0: ออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าฉีกออกไปแต่ด้วยเหตุที่สองคนนี้เขาจะเจอกันอีกก็อะไรที่ยังคุยกันไม่จบก็ไปคุยกันที่เซินเจิ้น
1: ที่เดือนพฤศจิกา
0: เอเปกแล้วก็เดือนธันวามีประชุม G20 ผมจำไม่ได้ประชุมที่ไหนก็อาจจะมีอีกอันหนึ่งนะก็คงแค่นั้น
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือขั้วของเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากอดีต
1: เปลี่ยนยังไงคะ
0: อย่างตอนเนี้ยผมฟังคริสติน่าจอร์เจียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาไปพูดอุ่นเครื่องที่สิงคโปร
1: ์ค่ะ
0: เขาทำเป็น3กลุ่มใหญ่นะสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าคุณต้องลดการบริโภคลดค
1: อ
0: นซัมชันเขาบอกกับทางสหภาพยุโรปคุณต้องเพิ่มการลงทุน
1: ค่ะ
0: เขาบอกกับทางจีนว่าคุณต้องเพิ่มการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
1: ค่ะ
0: ลักษณะอาการของความไม่สมดุลตอนนี้มันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างยุโรปกับจีนด้วยซ้อลงมาอีกนะตอนนี
1: ้
0: อันนี้ไม่ใช่จอร์เจียว่าพูดแต่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าก็จะจีนก็จะถูกกล่าวหาว่าคุณอะไรล่ะผลิตมากเกินไป
1: จนล้นประเทศแล้วก็ส่งออกมาที่อื่นแล้ว
0: ล้นประเทศพับเนี่ยคุณก็ไปส่งออกก็จะทำให้คนที่ก็เป็นผู้ผลิตในประเทศที่คุณไปส่งออกมีปัญหา

0: กิจการต้องปิดซึ่งเกิดขึ้นด้านเราก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้ยุโรปก็กำลังคิดว่าจะทำแบบไหนยังไงดีตอนแรกห้ามรถอะไรล่ะห้ามรถ EV เขาก็ไปทำรถไฮบริดไปทำรถไฮบริดอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้แต่ผมกำลังอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: อาจจะนำมาด้วยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่ที่ผมกำลังอ่านอยู่แต่ว่าก็ต้องบอกภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งอะผมอ่านช้าๆไม่ได้รีบร้อน
1: ในโชว์คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมเขาจะชอบถามว่าอาจารย์อ่านหนังสืออะไรเอากำหนดการออกหน่อยนะคนละอันเอซีนี่เอาออกอ่านหนังสือเล่มนี้ Broken China ค่ะ
0: คือตอนที่ผมอ่านหนังสือก่อนหน้านี้มีนักเศรษฐศาสตร์จีนเนี่ยนะ
1: ค
0: นหนึ่งที่เป็นผู้หญิงจำได้ไหมที่ดังๆตอนนี้เงียบไปแล้ว
1: ที่จะบอกว่าคนนี้ก็เก่งมากนะ
0: ก็โอเคก็เป็นลูกศิษย์ของใครจำไม่ได้แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือเขาก็พูดถึงเศรษฐกิจจีนเนี่ยในภาพบวกอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงได้ขยับมาเป็นอย่างนี้พูดถึงข้อดีนั่นนี่แต่เล่มนี้เนี่ยที่อ่านไปนะก็อ่านไปสักนิดหน่อยไม่ได้มากนะคือเขามองความเสียหายของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยลึกกว่าที่ผมคิดไว้เยอะ
1: ที่จีนน่ะเหรอคะ
0: ใช่ที่จีนเขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแอคเคาท์ประมาณ 20% ของเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปสัมพันธ์กับรายได้และการลงทุนของมณฑลต่างๆอย่างลึกซึ้งเพราะมณฑลต่างๆจะเป็นคนให้ไม่ใช่ขายอ่ะให้เช่าที่ดินระยะยาวแล้วก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดถึงกะเรื่องนี้ผมเพิ่งทราบนะว่าเว้ยถ้าอย่างนี้มันก็ยากอยู่นะคือคนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจีนโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมคุณซื้อแล้วคุณผ่อนเงินเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างนะมันยังไม่ได้สร้างหลายปีกว่ามันจะสร้าง
1: ก็คล้ายๆของ
0: เราเนี่ยคุณต้องมียอดขายอะไรระดับหนึ่งก่อนคุณถึงจะไปกู้สถาบันการเงินได้แล้วคุณถึงจะต้องเริ่มสร้างแล้วเริ่มสร้างแล้วถึงจะเริ่มผ่อนอะไรได้ระบบมันไม่ใช่เป็นระบบแบบมันเหมือนจะไม่ใช่เรียกว่าจับเสือมือเปล่าแต่หมายความว่า
1: ของจริง
0: คุณจ่ายเงินวันนี้อีกหลายปีกว่าคุณจะได้แล้วเขาก็เอาเงินที่คุณจ่ายเนี่ยเอาไปทำของก่อนหน้านี้
1: ค่ะ
0: คราวนี้วงจรมันสะดุดตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำไงเขาบอกกรณีของญี่ปุ่นนะใช้เวลาในการกอบกู้อสังหาริมทรัพย์ประมาณ20ปีกว่าจะกลับเข้าที่เข้าทางอันนี้เป็นในหนังสือเล่มนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็เขาก็ให้ภาพแบบซึ่งผมก็กำลังอ่านด้วยความตึงเครียดอยู่เหมือนกันว่าเหลี่ยมมันแต่ละเหลี่ยมเพราะคือบางทีมันก็ต้องอ่านหนังสือแบบเคาน์เตอร์บ้าง
1: มันเป็นยังไงหนังสือแบบเคาน์เตอร์
0: คือเพราะว่าที่ตรงข้ามกับความเข้าใจหรือความ perception ที่เราได้ยินได้ฟังมา
1: บางทีมัน
0: บางคนมองว่าเศรษฐกิจยังไปได้อะไรเงี้ยนะก็มองว่าไม่มีปัญหานี
1: ่
0: แต่ว่าเล่มนี้ก็อาจจะไม่ได้ก็เพิ่งอ่านนะอย่างเดี๋ยวค่อยมาคุย
1: อาจารย์บอกว่าเวลาที่อาจารย์หาความรู้
0: ถ้าผมโมแต่ไอ้อย่างที่คุณมาถามผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรพวกนี
1: ้มันก็จะไม่มีเกรดที่ลึกและจะบอกว่าในหัวข้อเดียวอย่างภาคอสังหาริมทรัพย์อะถ้าพูดถึงของจีนอะการเขียนของนักเขียน
0: อ
1: ะลึกแตกต่างกันหลากหลายด้วยอาจารย์แต่ว่าพอพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ของจีนอะด้วยปกติที่ดินของในจีนอะมันเป็นของรัฐไม่ใช่หรอคะ
0: ที่ดินทั้งหมดในจีนเป็นของรัฐเช่า
1: ค่ะ
0: เช่าระยะยาว
1: อ๋อใช้สัญญาเช่าระยะยาว
0: แล้วก็มีก็หมายความว่าเราก็โอนการเช่านั้นต่อไปได้
1: ค่ะ
0: รัฐเป็นเจ้าของ
1: ค่ะ
0: เป็นระบบสังคมนิยมครับ
1: โอเค
0: กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของรัฐหมดเพราะฉะนั้นจะเวนไม่ต้องเวนคืนไม่ต้องเวนคืน
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นของรัฐ
1: ปัญหา
0: จ่ายค่าชดเชย
1: ปัญหาอสังหาริมทรัพย์อาจารย์บอกว่าญี่ปุ่นก็เคยเกิดกว่าจะฟื้น
0: เมกาก็เคยทุกที่เคยเกิดหมด
1: แล้วของไทยเรา
0: ของไทยเรานี่ก็ตอนปี40ไง
1: วิกฤตต้มยำกุ้ง
0: อันนั้นแหละก็อสังหาริมทรัพย์ก็ปลิวไปก่อนเลย
1: ค่ะ และของเราตอนนี้คะ
0: ตอนนี้ไม่ได้เป็นวิกฤตเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากตรงนั้นแต่ว่ามันฝืดมาก
1: ค่ะ

0: ุณสังเกตดูสิว่าป้ายโฆษณาขายคอนโดขายสระบ้านหายไปหมดแล้วก็เอาง่ายๆก็ดูไอ้เนี่ยดูอะไรเขาเรียกว่าอะไรไอ้ต้อมไอ้ปั้นสาวปั้นจันใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเครน
1: ค่ะอ่าฮะ
0: เครนมันหายไปเยอะ
1: แต่ตอนเราไปจีนนะเครนนั้นเยอะเนาะแต่เพื่อสเกลของประเทศเขาใหญ่
0: เครนที่คุณเห็นเนี่ยมันค้างนะ
1: ค่ะ
0: ผมไปเมืองจีนผมต้องคอยดูว่าเมืองนี้มันตึกร้างแล้วไม่สร้างมา 3-4 ปีมันมีมากน้อยแค่ไหน
1: ดีเลยค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะคะอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้สหรัฐอเมริกามีการแนะนำบอกว่าให้ลดการบริโภคยุโรปให้เพิ่มการลงทุนส่วนจีนให้เพิ่มการอุปโภคบริโภคแต่ไอหัวข้อในภาพใหญ่เนี้ยค่ะจะเกิดการคุยกันในงาน IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพหรือเปล่า
0: พูดเรื่องนี้แล้ว
1: มีค่ะเพราะว่าคำถามเนี่ยมาจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะสำหรับการจัดประชุมประจำปี IMF World Bank 2026คุณผู้ชมท่านนี้ถามมาบอกว่าอาจารย์คะงบประมาณในการจัดประชุมอะค่ะใช้ของไทยหรือของใคร
0: ไม่ได้ถามเลยว่าไม่ได้ถามคนที่มาในรายการเลยมันก็คงมีใช้เงินของเราบ้างมั้ง
1: ค่ะแต่ว่าเราอะไม่ได้ออกให้กับแบบคนที่เขามาอย่างนั้นถูกไหมคะใช้สำหรับการจัดงาน
0: อย่างเขาต้องไปทำปรับปรุงอะไรที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ออกบูธซื้อนู่นซื้อนี
1: ่ค่ะ
0: มีการจัดสรรงบประมาณให้ผมจำไม่ได้ตัวเลขประมาณสัก 2,000 กว่าล้าน
1: ประมาณ 1,162 ล้านบาทค่ะอาจารย์ค่ะที่ใช้อัน
0: นี้ก็คือเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมากกว่านี้แต่ต้องคือจำได้มีมติคณะรัฐมนตรี
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่นุ่นจดมาก็คือตัวเลขนี้แหละค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้งบจัดงานค่ะแต่ว่า
0: อาจจะมีส่วนอื่นอีกนะอาจจะมีองค์กรอื่นอะไรใช่ไหมเถอะไม่ได้เป็นประเด็นหรอก
1: แต่การประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ค่ะเราใช้งบประมาณอย่างที่เราบอกตัวเลขไปอะค่ะแล้วประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
0: โอ
1: ้จริงๆท่านอาคมก็พูดให้ฟังท่านเอกนิติท่านบีนิตก็พูดให้ฟัง
0: คำถามแบบอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับว่าจัดประชุมแล้วคนไทยจะได้เงินคนละกี่บาทอะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นเรา
1: คือ
0: คำถามนี่เป็นคำถามที่จริงๆผมค่อนข้างหงุดหงิดนะในการที่อยู่ในแวดวงของข่าวเนี่ยคือจะเริ่มต้นในคำถามประเทศไทยจะได้อะไรประชาชนไทยจะได้อะไรมันต้องได้สิครับถ้าไม่ได้เขาจะทำไม
1: อ
0: ันที่สองประชาชนต้องการอะไรไม่เหมือนกันประชาชนที่เขาเป็นนักธุรกิจประชาชนที่เป็นคน เป็นลูกจ้างคือประชาชนในสถานภาพและอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ามันไม่เกิดอะไรที่มาถึงคุณก็คือคุณก็ไม่ได
1: ้
0: คือผมไม่รู้บางทีเขาชอบถามคำถามแบบกว้างเป็นทะเลแบบนี้แล้วบางทีมัน
1: เดี๋ยวเราดูรูป
0: ประจิกมันไม่ใช่นะ
1: เดี๋ยวเราจะได้เห็นค่ะบรรยากาศเนี่ยนะคะกับความ
0: คือเอางี้แล้วกันนะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้โอเคคุณต้องการทั้งความช่วยเหลือคุณต้องการทั้งคนมาเหมือนกับเราเปิดร้านขายของอะ
1: ่ะ
0: คุณต้องการคนมาซื้อของคุณต้องการพัฒนาของของคุณเมื่อคุณขายของได้คนในบ้านคุณก็มีรายได้แต่ถ้าเกิดประเทศคุณดีคุณก็ไม่ต้องเอาใครมาคุณกินกันเองเดี๋ยวมันจบคุณก็โอเคได้แล้ว
1: แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ข้อที่จริงก็คือว่าเราขาดอะไรขาดเงินทุนเราขาดอะไรขาดเทคโนโลยีเราขาดอะไรอะไรที่เราขาดเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราไปติดต่อกับชาวบ้านเขาในรูปแบบต่าง
1: ๆค่ะ
0: ไม่งั้นจะไปมีทูตอยู่ตามประเทศต่างๆทำไมเราก็ไม่ต้องไปไหนกันเล่าม
1: ันมีเหตุและผลสำคัญอยู่ในนั้นนะคะ
0: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นแขกเขาก็อธิบายแล้วเดี๋ยวพอมีงานเดี๋ยวเขาก็พูดเองอะคุณ
1: ดูย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าได้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะขึ้นกราฟิกอันนี้ให้เลยค่ะคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าที่พูดถึงการประชุม World Bank IMF World Bank 2026อะค่ะอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วตอนนั้นนะคะที่นุ่นก็บอกว่าเราโหลดแอปแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเลยนะคะทางทีมงานขึ้นให้คุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเราสามารถที่จะสแกน QR code นะคะนี่เลยค่ะก็ได้ทั้ง Apple ก็ได้นะคะหรือ Google Play ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในนั้นเขาก็จะมีลิสต์ว่าแต่ละวันนะคะจะเกิดหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ผลของการประชุมค่ะอาจจะลดไฟฟ้าบ้างรถไฟฟ้าไอ้ที่เขาบอกว่าค่าโดยสาร17ถึง45บาทตลอด

0: สายตลอดเที่ยวเนี่ยค่ะจะได้ใช้เมื่อไหร
1: ่1มกราคม2570
0: ปีนี้ปี6ปีหน้าแล้วเขาจ่ายยังไงอะคะ
1: ไม่ต้องไปสนใจ
0: รอใช
1: ้ต้องบอกนี้ก่อนอธิบายฟังง่ายๆเพื่อความเข้าใจ
0: โอเค
1: ทุกสายที่จะขึ้นถ้าคุณจ่ายเกิน45คุณจ่ายน้อยกว่า45บาทในสายเดียวเนี่ยคุณก็จ่ายแค่น้อยเท่านั้นไม่ได้จ่ายต้องจ่ายเต็ม
0: ค่ะ
1: เพราะคุณไปแค่2สถานีจ่าย20บาทก็จ่าย20บาทแต่ถ้าเกิดคุณต้องไปหลายสายต้องจ่ายเกิน
0: ค่ะ
1: ลิมิตของคุณคือ45บาทโอเคเพราะมันมีค่าแรกเข้าอันนี้วิธีการคุณต้องไปลงทะเบียนเป๋าตังค์ซึ่งยังไม่เปิดเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยกรรมวิธีจริงๆอ่ะเอาฝั่งของคนที่ไปใช้นะเรานั่งรถไฟสายสีม่วงสายสีไอ้โทษสายสีเขียวสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีแดงกว่าจะถึงที่ทำงานเราปกติใช้เงินประมาณโอ้120บาทอะไรเงี้ยนะสมมตินะจะใช้แค่45แต่คุณต้องจ่ายก่อน120แล้วเขาจะคืนเงินให้คุณในเป๋าตังค์สำหรับส่วนต่าง
0: อ
1: ันนี้คือของเรา
0: ค่ะ
1: นะส่วนทั้งผู้ประกอบการเขาก็มีระบบที่รัฐบาลจะชดเชยให้เพราะมันเป็นสัญญาร่วมทุนหรือสัญญาสัมปทานเดิมไปโอเวอร์รูไม่ได้ถ้ามันมีอะไรที่เขาจะต้องได้รับตามที่เขาได้รับแล้วส่วนขาดตรงนั้นรัฐบาลต้องเป็นคนควักจ่ายซึ่งตัวเลขเบื้องต้นในขณะนี้ปีละ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาท
0: ปีละนะ
1: ปีละก็เดือนละก็เอา12หารก็เดือนละประมาณ500ล้านบาทเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะเอามาจากไหนก็มีงบกลางเอามาคราวนี้มันจะมีประเด็นต่อไปอีกนิดนึงซึ่งเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโพเทซิสเป็นสมมุติฐานถ้ามันเสียเงินน้อยอย่างนี้เชื่อว่าจะมีคนมาใช้รถไฟมากขึ้น
0: เชื่อว่านะ
1: เชื่อว่าถ้ามีคนมาใช้รถไฟมากขึ้นรัฐบาลก็อาจจะต้องชดเชยมากขึ้นแต่รัฐบาลก็คงจะคุยกับเขาว่าไอ้ส่วนนั้นน่ะมันในเมื่อมันมีคนมาใช้เพิ่มขึ้นคุณก็ไม่ควรจะได้ทั้งหมดที่มันเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยประมาณนี
0: ้
1: งั้นจะนับหนึ่งที่เป๋าตังค์ก่อน ถ้าอย่างตามใดที่ยังไม่ลงทะเบียนยังไม่มีให้ไปลงทะเบียนที่เป๋าตังค์ก็ยังไม่ต้องคิด
0: ต้องลงทะเบียนนะอาจจะเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนี่จะมีขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
1: เดือนกัน
0: พฤศจิกา
1: ผมจำวันที
0: ่3พฤศจิกายน
1: อะไรเงี้ยเลือกตั้งอะไรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร435คน
0: ค่ะ
1: อเมริกามีส.ส.แค่435คนนะ52รัฐนะมีส.ส. 435คนนะ
0: ค่ะของเรา
1: ของเรา500คน
0: ไม่เป็นรัฐเป็น
1: แถมเป็นได้แค่2ปีแล้วต้องเลือกใหม
0: ่
1: ของเรา4ปีครบบ้างไม่ครบบ้าง
0: ค่ะ
1: โอเค
0: โอเค
1: 2เลือกอะไรเลือกสมาชิกวุฒิสภา1ใน3 35คนเท่าที่ผมจำได้สามเลือกผู้ว่าการรัฐสเตทกัฟเวอร์เนอร์จำนวนไม่ได้แล้วจริงๆก็จะมีการเลือกอย่างอื่นด้วย
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าแต่ละรัฐเขาก็มีสมาชิกสภาแห่งรัฐเขาก็มีตำแหน่งอะไรลดหลั่นกันไปแล้วก็ว่ากันไปนั้นอย่าไปสนใจเลยแม้แต่อะไรตำรวจมันยังเลือกเลย
0: เหรอ
1: เอ้าหัวหน้าสถานีตำรวจเขายังเลือกเลยแหมแอมเภอคุณดูหนังไม่เห็นเหรอ
0: ค่ะค่ะ
1: อัยการก็เลือก
0: อันนี้คือสาระสำคัญ
1: แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาก็สนใจสว35คนที่เลือกกับ435คนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอเลือกปั๊บตัวเลขพรรคใครเสียงข้างมากเสียงน้อยอาจจะเปลี่ยนได
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหมส่วนกรณีของสวก็ต้องดูว่าไอ้ที่มันครบกำหนดจะต้องมาเลือกกันใหม่ในแต่ละรอบอ่ะเป็น6ปีอ่ะแต่ว่าเขาจะต้องออกทุก2ปีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยคอมโพเนนต์องค์ประกอบสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นสวของ Republican กี่คนสสของไอ้โทษสวของ Democrat กี่คนแล้วสสอิสระสวอิสระกี่คน ันนี้ก็เดี๋ยวพอผลการเลือกตั้งออกมามันก็เป็นข่าว
0: แต่ก่อน

0: ที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแบบนี้การส่งสัญญาณของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะผ่อนเรื่องของอิหร่านยังคะ
1: คือผ่อนหรือไม่ผ่อนไม่สำคัญประเด็นมันคือราคาน้ำมัน
0: ค่ะตอนนี้ราคานะคะหน้าสถานีหรือนุ่นเช็คก่อน
1: ของบ้านเราไม่ต้องไปพูด
0: ขอ
1: บ้าน
0: ขอดูก่อนโซก้
1: า
0: ว
1: เ
0: ลย
1: ขึ้นมาอีก75สตางค์
0: ทุกชนิดเนาะเมื่อวานเน
1: ี่ย
0: เมื่อวานเนี่ยขึ้นมาทุกชนิดเลยค่ะ75สตางค์ตอนนี้แก๊สโซฮอล์95ที่เติมหน้าสถานี41บาท44สตางค์ดีเซลเท่าไหร่42บาท94สตางค์ค่ะ
1: ก็มันก็ไอเนี่ยมันเซาะก่อนบ่อนทำลายเงินในกระเป๋า
0: นี่มันเข้าเดือนที่อะไรนะอาจารย์7
1: เดือนที่8แล้วครับ
0: 7 8เดือนแล้วยังไม่จบเลยอ่ะ
1: อันเนี้ยต้องบอกว่าทางฝ่ายนโยบายในบ้านเราเนี่ยเขามองว่ายืดเยื้ออ่ะเนี่ยมันยืดเยื้อนั้นการวาง
0: ซีนาริโอ
1: การวางซีนาริโอเนี่ยวางแบบยืดเยื้อ
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมียอดติดลบอยู่ประมาณสักแสนล้านบาทตอนนี้คงเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการต่อไปแต่ตอนนี้เอาเรื่องอื่นก่อนจัดการเรื่องประชุมให้เรียบร้อยจัดการเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เรียบร้อยแล้วก็งานเรื่องช่วยเหลือคนน้ำท่วมเสียหายให้เรียบร้อยก็อะไรที่ทำได้เขาก็ทำไปแต่ก็อย่าไปหวังว่ามันจะพลิกฟื้นปุ๊บปั๊บเลยอย่าไปคิด
0: อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะคะแต่มันยังไม่เรียบร้อยตรงนี้ค่ะยังไม่เสด็จน้ำเลยค่ะเรื่องเยียวยาน้ำท่วมในช่วงหน้ามาต่อให้ฟังนะคะ
1: นะครับคุณต้องตอบ
0: คุณผู้ชมเขาส่งมาบางอย่างเขาก็เป็นคำถามแต่บางอย่างเขาเป็นเสียงสะท้อนที่อยากให้รายการของเราช่วยสะท้อนตรงนี้ไปให้หน่อยค่ะน้ำท่วมสวนทุเรียนกว่า 20,000 ไร่ที่จันทบุรีเกินสัปดาห์แล้วอ่ะอยากให้อาจารย์วีระแล้วก็ช่วยทีมงานเนี่ยช่วยแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่อยให้ส่งทีมไปช่วยฟื้นฟูสวนหน่อยได้หรือเปล่า
1: ทราบอยู่แล้วทราบอยู่แล้วมันมีส่วนที่มันเป็นโอ้โหของกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนเนี่ยผมว่าอยู่แล้ว
0: แต่นุ่นคุ้นๆว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของสวนทุเรียนที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้มันมหาศาลเลยเนาะมันแช่
1: จริงๆเขาไม่ได้บอกตัวเลขนะอันนี้ก็เป็นมีคนพูดแต่ว่าผมไม่รู้ตัวเลขจริงก็ต้องให้ทางกระทรวงเกษตรอ่ะนะเขามีศูนย์อะไรเกี่ยวกับเรื่องวิจัยพืชสวนผลไม้มีอะไรก็ต้องให้เขา
0: โอเครัฐบาลเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคุณผู้ชมท่านนี้เขามองว่ามันไม่ครอบคลุมความเสียหายจริงทั้งหมดนะคะก็เลยมีข้อเสนอว่าม
1: ันแน่นอนอยู่แล้วผมพูดอย่างนี้อ่ะพูดเป็นหลักก่อน
0: พูดเป็นหลักนะ
1: คือปกติเวลาเราจะหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาลเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรนะเต็มที่ที่ผมเห็นนะประมาณ 20% ไม่เกิน 25%
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เหลือ 75% ก็รับเอง
0: ให้ดูแลตัวเอง
1: ก็อย่างที่รัฐบาลทำอย่างเงี้ยอย่างโอเคอย่าง 5,000 9,000 อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้คือรัฐบาลตามมติครม.
1: ไม่ต้องไปสนใจละ 5,000 9,000 บางคนได้ 5,000 บางคนได้ 9,000 อันเนี้ยพอได
0: ้ค่ะ
1: มันที่จะนับว่าน้ำมันล้อมกี่วันอะไรเงี้ยมันก็ก็โอเคให้เขาไปว่ากันนะแต่มันก็จะมีที่มันเป็นแบบเสียหายเยอะบ้านทั้งหลังจะจ่ายเท่าไหร่อันนี้ยากละไอ้ตรงนี้จะยากนะคือผมคิดว่ามันคงจะเป็นช่วงแรกจ่ายออกไปก่อนจ่ายออกไปก่อน 5,000 9,000 อะไรก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็คุณดูรถคุณท่วมอย่างเงี้ยให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเขาไม่ได้ช่วยบอกเอาไปซ่อมรถ 50,000 เนี่ยมันไม่มีใช่ไหมก็ต้องรับเองอ่ะบางคนเขาก็ขายทิ้งเลยซ่อมไม่ไหวไม่มีเงินจะซ่อมบ้างซ่อมไม่ไหวบ้าง
0: อาจารย์แต่เอาเป็นว่าโดยหลัก
1: แล้วนี่มันเลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะนี่มันรูปเก่านะ เดี๋ยวนี้มันแห้งไปหมดแล้วบ้างแถวนี
0: ้หลายพื้นที่คลี่คลายแต่บางพื้นที่ยังจมอยู่ในน้ำอยู่เลยค่ะอาจารย์คะน้ำก็ลดบางส่วนแต่ว่าโดยหลักเอาโดยหลักเนี้ยว่าเงินที่เยียวยาหลักๆมันมาจากส่วนของใครอะรัฐบาลและถ้าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอะก็ต้องได้จาก
1: รัฐบาลเหมือนกันรัฐบาลทั้งนั้นอะไม่มีอย่างอื่นนะแต่ว่าขั้นตอนมันไปอยู่ที่กทม.แต่ว่าการจ่ายเงินก็ต้องมาจากรัฐบาลไม่ได้เป็นเงินรัฐบาลงบกลางอ่ะมาจากครม.มีมติหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้แล้วเราต้องทำเรื่องไปทั้งสองส่วนไหม
1: โน
0: ้เช่นในแอปพลิเคชันทางรัฐ กับอีกอันนึงก็คือการยื่นเรื่องไปทางสำนักงานเขตในพื้นที่
1: ทำอันใดอันหนึ่ง
0: ทำอันใดอันหนึ่งนะ
1: เพราะสำนักงานเขตก็ต้องส่งเรื่องเข้าทางรัฐอยู่ดี
0: โอเคข้อมูลมันไปรวมศูนย์กันเนาะท
1: ี
0: นี้ค่ะก็เป็นข้อเสนอของคุณผู้ชมว่าบางท่านเนี่ยเขาก็เดือดร้อนจากเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเออเขาจะมีการพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้ปี69ให้กับผู้ประสบภัยได้หรือเปล่า
1: ผู้ประสบภัยที่ว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นผู้ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันก็ไม่มีอะไรจะยกเว้นอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่หนึ่งอันที่สองผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับกำไรถ้าไม่กำไรไม่ต้องเสียคราวนี้จะไปลดภาษีตรงไหนต้องถามถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปต้องพิสูจน์ตัวเองว่าได้รับความเสียหายจากน้ำท่ว
0: ม
1: แล้วก็มายื่นแบบขอลดหย่อนว่าให้ลดหย่อน 10,000 บาทถ้าตกภาษี 10% ก็ได้ลดหย่อน 1,000 อะไรเง
0: ี้
1: ยประมาณนั้นก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติอะค่อนข้างซับซ้อนแล้วคุณจะยื่นเอกสารอะไรให้สัมปกรถ่ายรูปมันเกิดขึ้นเดือนตุลาคุณไปยื่นภาษีเดือนมีนาปีหน้า
0: เก็บหลักฐานไว้ดีๆนะแล้วก็ยังมีอีก
1: ผมว่าผมว่าไม่เป็นอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นหรอกความช่วยเหลือจริงๆเนี่ย1ให้เงิน2ให้เงินกู
0: ้
1: แต่เรื่องภาษีผมว่าไม่เกี่ยวไม่น่าจะไกลไปถึงเรื่องนั้น
0: ค่ะอาจารย์เบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยผู้พิการมันเป็นไปได้ไหมว่าจะให้คนละ 3,000 บาทต่อเดือน
1: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: เพราะ
1: ไม่มีเงินจะจ่ายให
0: ้ไอ้ตัวเลขนี้เขาไปเอามาจากไหนอะตอนเขายังคงจดจำตัวเลขตอนหาเสียงที่เป็นนโยบายเน
1: า
0: ะ
1: หาเสียงกันเละเทะเลยครับ หาเสียงกันเละเทะผมก็เราก็เอาตัวไอ้ที่เขาหาเสียงมานั่งดูเราก็คำนวณดู ม
0: ัน
1: เป็นไปไม่ได
0: ้
1: ตอนนั้นนะผมไปเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาให้ไปดูไปแยกแยะนโยบายของพรรคการเมือง50กว่าพรรค60กว่าพรร
0: ค
1: เราเห็นแล้วเรายังขำเลย
0: เอกสารเป็นลังๆตั้งๆเลยนะแล้วก็อาจารย์ก็จัดเวทีดีเบตด้วยก็ร่วมกันนี่แหละแล้วเอาเอกสารนั้นมาอ่านยังถามแต่ละพรรคเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือว่าจำนวนเงินมันเยอะค่ะอาจารย์ปัจจุบันเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลก
1: ท
0: ั้งในฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็สื่อกลางการค้าระหว่างประเทศก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าปัจจัยใดหรือเหตุการณ์ลักษณะใดที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงอย่างมีนัยยะสำคัญการอ่อนค่าแข็งค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะอาจารย
1: ์ตัวเขากับตัวเราเวลาเราดูว่าแข็งไม่แข็งเนี่ยมันก็ต้องดู conversion rate ระหว่างเรากับดอลลาร์ถูกไหมต้องดู conversion rateแล้วก็ต้องดู conversion rate ระหว่างดอลลาร์กับเงินสกุลอื่นนี่อีกอันนึงไม่นะอย่างเยนอ่อนเมื่อก่อนดอลลาร์เยน120ตอนนี้ดอลลาร์เยน160แสดงว่าดอลลาร์เยนแสดงว่าเยนอ่อนโอเคมั้ยเมื่อก่อนสวิตผมจำตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวผิด
0: ค่ะ
1: บ้านเราตอนนี้เท่าไหร่33.50 บาทก่อนหน้านี้32.33 บาทก็บ้านเราก็เงินอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร
0: ์ค่ะ
1: ดอลลาร์แข็งเมื่อเทียบกับบาท
0: ใช่
1: มั้ยเพราะฉะนั้นคำว่าดอลลาร์อ่อนหรือว่าดอลลาร์อ่อนแบบทั้งหมดเลยคือมันต้องอ่อนกับทุกสกุลนะซึ่งผมไม่เห็นภาพแบบนั้น
0: ค่ะ
1: เห็นแต่ว่ามันแข็ง
0: ในความเป็นไปในตอนนี้เนาะเอาประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกครุความรู้ที่มอบให้นะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: การถูกจุดห้า FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับทางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official@thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: างไลน์แอดเมทวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารทุกพฤหัส
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EVทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: ช่วงนี้คือการประชุมใหญ่ของ IMF และ World Bank ในประเทศไทยครับมีคำถามเหมือนกันว่า IMF กับ World Bank เนี่ยเข้ามาจากไหนก่อตั้งมาอย่างไรมีบทบาทอะไรเหมือนกันต่างกันอย่างไรตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะนึกว่าใครๆก็รู้จักฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแนะนำแต่ความจริง2องค์กรนี้มีความสำคัญและก่อตั้งมา80กว่าปีเพราะว่าเป็นการพยายามที่จะช่วยกันฟื้นฟูโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นว่าการที่จะฟื้นฟูสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่หลังจากการถล่มทลายล่มสลายของเกือบทั้งโลกนอกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเริ่มต้นกันอย่างไรและจะไม่ให้สงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรป้องกันไม่ให้สงครามก็ตั้งสหประชาชาติป้องกันเศรษฐกิจไม่ให้พังก็ตั้ง IMF และ World Bank เดือนกรกฎาคม1944ครับ1ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จบผู้แทนจาก44ประเทศเดินทางไปประชุมที่เมืองชื่อ Bretton Woods รัฐนิวแฮมป์เชียร์สหรัฐครั้งนั้นมีนักเศรษฐศาสตร์คนดัง2คนครับที่ต้องถือว่าเป็นมันสมองของการร่างให้ตั้ง IMF และ World Bank เลยครับคนแรกคือจอห์นเมนาร์ดเคนส์จากอังกฤษคนที่2คือแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไวท์จากอเมริกาเป็นคนออกแบบระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศหลังสงครามจริงๆผลลัพธ์ก็คือการวางรากฐานให้เกิดสถาบันสองแห่งคือการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF International Monetary Fund และธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาหรือ IBRD ซึ่งเป็นแกนหลักของ World Bank ในเวลาต่อมาครับถามว่าแล้ว IMF กับ World Bankเข้าทำงานต่างกันอย่างไรอธิบายง่ายๆครับ IMF มีหน้าที่ทำอย่างไรให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพและประเทศต่างๆไม่ต้องปล่อยให้วิกฤตเงินตราลุกลามจนเศรษฐกิจพังส่วน World Bank นั้นทำอย่างไรให้ประเทศที่ขาดแคลนเงินทุนสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาวหรือพูดอีกอย่างหนึ่งครับว่าโลกกำลังสร้างทั้งเครื่องมือดับไฟทางการเงินและเครื่องมือสร้างบ้านขึ้นมาใหม่หลังสงครามแต่เวลาผ่านไปครับภารกิจทั้งสององค์กรก็เปลี่ยนไปตามสภาพโลกที่แน่นอนครับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในหลายๆด้านตกลง IMF ทำอะไรกันแน่เป็นตำรวจเศรษฐกิจหรือว่าเป็นห้องฉุกเฉินทางด้านการเงินตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่หลัก3ประการ IMF คือ1เฝ้าระวังเศรษฐกิจโลกเตือนความเสี่ยง2ให้เงินกู้ เมื่อประเทศขาดสภาพคล่องระหว่างประเทศ 3. ช่วยสร้างความรู้และระบบบริหารเศรษฐกิจแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีคนมอง IMF ในแง่ร้ายนะครับเป็นผู้ร้ายเลยแหละเพราะว่าการให้เงินกู้กับประเทศที่กำลังมีปัญหาไม่ใช่เรื่องเดียวกับการให้เงินกู้กับคนที่มีรายได้มั่นคงประเทศหนึ่งไม่มีเงินพอจ่ายหนี้ IMF และเจ้าหนี้ย่อมต้องการความมั่นใจว่าประเทศนั้นจะสามารถแก้ปัญหาและชำระหนี้ได้การให้กู้ก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขปัญหาอยู่ที่ว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้ประเทศฟื้นตัวจริงหรือว่ากลับทำให้ประชาชนต้องรับภาระหนักขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังอ่อนแอถ้ารัฐบาลต้องลดการขาดดุลงบประมาณอย่างรวดเร็วอาจจะต้องลดเงินอุดหนุนพลังงานจำกัดการใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ภาษีบางมาตรการจำเป็นต้องฟื้นก็ต้องมีมาตรการเข้มแต่ระยะสั้นอาจจะทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นการจ้างงานลดลงประชาชนที่เปราะบางได้ผลกระทบอย่างหนักนี่คือข้อถกเถียงสำคัญครับที่ต้องเรียกว่าติดตัว IMF มาตลอดคนที่สนับสนุนบอกว่าถ้าไม่มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเงินกู้ก็อาจจะเป็นแค่การยืดเวลาวิกฤตเท่านั้นเองฝ่ายวิจารณ์ตั้งคำถามครับว่าทำไมการแก้ปัญหาจึงมักจะให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้วินัยการคลังมากกว่าผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนความจริงที่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีจริงๆนะครับบางประเทศมีปัญหาที่ต้องปรับนโยบายอย่างจริงจังแต่บางครั้ง การรัดเข็มขัดเร็วเกินไปหรือออกแบบมาตรการไม่เหมาะกับสภาพสังคมอาจจะทำให้เศรษฐกิจหดตัวหนักกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นเอาเข้าจริงๆ IMF ไม่ใช่ทั้งผู้ร้ายแล้วก็อาจจะไม่ใช่ผู้ดีโดยอัตโนมัติแต่ว่าอยู่ที่สาเหตุของวิกฤตเงื่อนไขเงินกู้ความสามารถของรัฐบาลและการคุ้มครองประชาชนระหว่างการปรับตัวส่วน World Bank นั่นทำอะไรครับทำไม World Bank ไม่ใช่ธนาคารแบบที่เราเข้าใจกันคือถ้า IMF เปรียบเสมือนห้องฉุกเฉินที่ช่วยประเทศรับมือปัญหาทางการเงินเนี่ย World Bank ก็เหมือนกับสถาบันที่ช่วยให้ประเทศสร้างความสามารถในการพัฒนาตัวเองธนาคารโลกเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือฟื้นฟูประเทศที่เสียหายจากสงครามแต่เมื่อแผน Marshall สหรัฐหรือ Marshall Plan ของอเมริกาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูยุโรปธนาคารโลกก็หันไปให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นด้านพลังงานชลประทานขนส่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วเงินของ World Bank ไปอยู่ที่ไหนนะครับมีคำถามสมมติว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งต้องการสร้างระบบชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีหรือต้องขยายโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าต้องปรับปรุงระบบสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นเนี่ยโครงการเหล่านี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากครับแต่ผลตอบแทนอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดขึ้นรัฐบาลอาจจะไม่สามารถกู้เงินจากตลาดการเงินในเงื่อนไขที่เหมาะสมได้ตรงนี้แหละครับ ที่ World Bank เข้ามามีบทบาทผ่านเงินกู้เงินทุนเงื่อนไขผ่อนปรนในบางโครงการค้ำประกันแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือทางเทคนิคฉะนั้นWorld Bank เขาก็บอกว่าทุกวันนี้เขาทำหน้าที่ลดความยากจนพัฒนาคนเสริมความสามารถของรัฐดังนั้น IMF กับ World Bank อาจจะมาเป็นแฝดแต่ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต่างกันแต่ก็ต้องทำงานร่วมกันประเทศไหนเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้องการเงินเข้าไปอุ้มชูเสร็จแล้วก็ต้องพัฒนาตามหลังมาฉะนั้น IMF เข้าไปก่อน World Bank ตามมาทีหลังแต่ทั้งคู่ต้องรู้ข้อมูลเดียวกันสำหรับประเทศนั้นเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขที่ทันการและยั่งยืนด้วยครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จักรการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเป็นวันเลิกงามยามดีครับเป็นวันที่มีการเปิดการประชุม IMF World Bank Forum ซึ่งแน่นอนครับเป็นการประชุมระดับโลกผู้นำต้องเรียกว่าทั่วโลกนะครับก็เดินทางมาร่วมประชุมกันที่กรุงเทพมหานครจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็จะมีการประชุมกัน12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็รวมกันเป็นเจ้าภาพด้วยวันนี้ก็คงมีสถานการณ์ที่มี

0: ครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับก็เป็นช่วงที่เหมือนฉิวเฉียดช่วงสถานการณ์น้ำลดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงงานวันนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับก็ดีแล้วที่สำหรับเราเนี่ยดูท่าทางว่าอากาศจะเป็นใจนะครับ
1: ครับฟ้าเปิดครับอาจารย์คนนี้นะ
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องWorld Bank IMFเนี่ยเราคุยกันมาเยอะแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าWorld Bank IMFเนี่ยเขาสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็การที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับคืออย่างนี้ครับเอาภาพรวมก่อนเนี่ย IMF เนี่ยจะมีประเทศสมาชิก191ประเทศWorld Bank เนี่ย189ประเทศจะมีน้อยประเทศมากเลยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก World Bank IMF อย่างเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้นนะครับคราวนี้World Bank IMF เนี่ยเขาจะประชุมประจำปีตอนเดือนตุลาคมเนี่ย2ปีประชุมที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งนะครับของสำนักงานของ World Bank IMF แล้วอีก1ปีเนี่ยจะมานอกสถานที่งั้นถ้าคุณวรพงษ์ลองนึกภาพดูว่าเขานอกสถานที่3ปี1ครั้งนะครับถ้าจัดที่กรุงเทพไปแล้วครั้งหนึ่งปี1991เนี่ยถ้าเมื่อออกไปถ้าสมมติว่าให้ทุกประเทศค่อยๆเป็นเจ้าภาพเนี่ย
1: ครับ
0: จะมาจัดที่เราอีกทีหนึ่งเนี่ยมันตั้ง590ปีนะ
1: ถ้าเรียกตามประเทศสมาชิก
0: 570ปีใช่ไหม570ปีใช่ไหมครับ190คูณ3เนี่ยครับแต่มาจัดที่ประเทศไทยเนี่ย35ปีเท่านั้นเองก็ไม่จัดแล้วฉะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพนี่มีศักยภาพจริงๆในการที่จะจัดการประชุมที่มีความสำคัญอย่างมากของโลกมีผู้นำในด้านการเงินการคลังเข้ามาที่มีความสำคัญอย่างมากกับโลกแล้วเราต้องให้คือเราต้องสามารถที่จะมีสถานที่ประชุมที่รับคนได้เป็นหมื่นคนอย่างที่เราทราบเราต้องมีความปลอดภัยที่ดีมากและมีทุกอย่างเอื้ออำนวยให้หมดเลยเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากเลยในด้านนี
1: ้
0: นะครับและอย่างที่เรารู้อันนี้ก็เป็นอะไรที่มันมีมูลค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจสูงมาก
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะร่ำรวยแล้วเขาค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็คงไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาเท่าไหร่ครับมีเพียงแค่3ประเทศเท่านั้น3เมืองเท่านั้นในช่วง80ปีที่ผ่านมาที่ World Bank IMF เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เขาไปประชุม World Bank IMF 2ครั้ง3ประเทศเท่านั้นเองนะครับเขาประชุมทั้งหมด20ครั้งใน20ครั้งเนี่ยเขาประชุม3ประเทศเนี่ย2ครั้งที่1ก็คือโทษอันนี้ประเทศที่1คือตุรกีเมืองอิสตันบูลตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพปี1955อ
1: ี
0: กครั้งหนึ่งใน2009เขาต้องรอทั้ง54ปีเขารอ54ปีนะครับประเทศที่สองก็คือประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียวปี1964อีกครั้งหนึ่งปี2012เขารอ48ปี
1: ครับ
0: ประเทศไทยเนี่ยถือว่ารอน้อยที่สุดเพราะว่าประชุมปี1991แล้วอีกครั้งหนึ่ง2026เนี่ยแค่35ปีนั่นเองนะครับตอนที่ประชุมปี1991เนี่ยผมนึกแล้วว่าถ้าประเทศไทยถ้ากรุงเทพเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นแล้วเราไม่อยู่กันละเพราะว่ามันควรจะเป็น50ปีควรจะเป็น60ปีแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเขามาจัดที่เราเนี่ยแค่35ปีเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับ งั้นผมคิดว่าประเทศไทยควรจะดีใจในระดับหนึ่งนะครับที่ IMF World Bank เข้ามาจัดที่นี่ในเวลาที่เมื่อเทียบแล้วค่อนข้างสั้นมากช่วงแกปที่สั้นมาก
1: ถ้าจะเรียนถามว่าปัจจัยสำคัญอะไรที่มีการกลับมาจัดในกรุงเทพมหานครในรอบเวลาที่ค่อนข้างไม่ได้นานกว่าที่เราคาดหมายกันเอาไว้เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์
0: นั่นเลย

0: ครับผมก็ไม่ทราบแต่ผมสงสัยว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพสูงมากและหลายๆคนก็คงชอบที่จะมาประเทศไทยคือเรามีผมคิดเรามีไอ้เอ็นเนกูดวิลตรงนี้ที่ค่อนข้างสูงมากเลย
1: โอ้โหเยี่ยมเลยฮะคำนี
0: ้แน่นอนว่ามันมีเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกด้วยอะไรต่างๆด้วยสังเกตนะครับว่าการประชุม World Bank IMF เนี่ยไม่เคยไปประชุมที่กรุงปักกิ่งเลยทั้งที่เป็นประเทศมาอำนาจที่2ของโลกไม่เคยไปปักกิ่งเลยเคยไปที่ฮ่องกงปี1997ซึ่งเว้นมันปีที่จำได้ไหมว่าฮ่องกงไปเป็นของจีนถูก
1: ครับ
0: ออกไปจากอังกฤษไปถึงของจีนก็ถึงต้องไปฮ่องกงนะครับในประเทศอาเซียนเนี่ยไม่เคยไปที่ KL เลยนะไม่เคยที่ไปกัวลาลัมเปอร์เลยนะเคยไปแล้วที่บาหลีเคยไปแล้วที่สิงคโปร์เคยไปแล้วที่กรุงโซลเคยไปแล้วที่มะนิลาแต่แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัวลาลัมเปอร์เนี่ยยังไม่เคยไปเลยครับฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าโอเคมันมีปัจจัยบวกตรงนี้อันหนึ่งที่สำคัญค่อนข้างมากคราวนี้แล้วไอ้ World Bank IMF เนี่ยมันตัวมันเองมันสำคัญยังไงครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับต้องขอทบทวนประวัติศาสตร์นิดนึง
1: ครับ
0: คืออเมริกาเนี่ยเดิมทีท่านนึกภาพครับอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีคนในยุโรปโดยเฉพาะคนอังกฤษในช่วงแรกเนี่ยหนีประเทศอังกฤษหนีประเทศต่างๆไอร์แลนด์ประเทศอิตาลีประเทศต่างๆหนีประเทศตัวเองเพราะอยู่ไม่ได้ไม่สามารถทำมาหากินได้ข้ามทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยข้ามไปอยู่ที่อเมริกามาตั้งรกรากใหม่ได้ข้ามนะครับฉะนั้นแนวคิดของคนอเมริกันตอนนั้นเนี่ยคือพูดสั้นๆคือสาบส่งไม่เอาแล้วไม่อยากไปยุ่งกับโลกเก่าแล้วก็จะไปอยู่เขาเรียกว่า New World คือโลกใหม
1: ่ครับ
0: ครับฉะนั้นอย่างเช่นคนที่มาจากเมืองยอร์กที่อังกฤษก็มาตั้งชื่อว่านิวยอร์กที่อเมริกาเป็นต้นนะครับต
1: ้
0: นนะครับแนวคิดของอเมริกาเนี่ยนะครับก็คิดเสมอว่าโอ้โหเราเนี่ยโชคดีเราเป็นโลกใหม่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับโลกเก่าที่ยุ่งวุ่นวายสู้รบกันตลอดเวลาเขาก็จะบอกเขาจะอยู่ของเขาเอง
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยในที่สุดก็ถูกดึงเข้าไปรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีการพยายามจะทำยังไงให้ไม่ให้เกิดปัญหาการรบกันอีกหลังสงครามโลกที่หนึ่งก็มีสนธิสัญญาเวอร์ซายเขียนออกมาและมันมีอีกส่วนประกอบหนึ่งคือตั้งสันนิบาตชาตินะครับคือ League of Nations คล้ายๆกับ UN สมัยปัจจุบัน
1: ครับ
0: เชื่อไหมว่าที่อเมริกากระแสต่อต้านอเมริกาไม่เป็นสมาชิก League of Nations ไม่เป็นเขาไม่อยากยุ่งเขาไม่อยากยุ่ง
1: ครับ
0: อย่างที่เราทราบพอช่วงระหว่างสงครามที่หนึ่งที่สองก็โลกก็ผันผวนมากมีทั้งปัญหาการกีดกันการค้ามีทั้งปัญหาการแข่งขันการลดค่าเงินเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้เงินปอนด์แล้วตอนหลังเนี่ยอังกฤษไม่ไหวอังกฤษถังแตกแล้วก็ต้องลงระบบการเงินที่เคยเป็นระบบเรียกว่าโกลด์สแตนดาร์ดโดยใช้มาตรฐานกับทองคำเป็นตัววัดเนี่ยก็ล่มสลายไปนะครับ
1: ครับ
0: เกิดความผันผวนมากเลยในเรื่องนี้ในเรื่องเศรษฐกิจ
1: ซึ่งตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเองยังไม่ได้มีแววว่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้หรือเปล่า
0: คือมีคุณรอพอพูดถูกครับคือมีแววแต่ยังไม่ใช่มีแววนะครับตอนนั้นมีแววว่าสำคัญแต่ตอนนั้นอเมริกาเนี่ยยังล้าหลังมากเรื่องการทหารล้าหลังมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่ได้ฟังคืออยากจะไม่อยากไปยุ่งกับใครที่อยู่ฝั่งโน้นฝั่งยุโรปแต่ในที่สุดอย่างที่เราทราบพอสงครามโลกที่สองเกิดเนี่ยตอนแรกกับอเมริกาก็ไม่อยากยุ่งเหมือนกันจำได้ใช่ไหมครับว่าไม่อยากยุ่งเหมือนกัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ประธานาธิบดีรูสเวลต์ก็รู้ว่าโอเคถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ฮิตเลอร์สามารถที่จะยึดได้ทั้งยุโรปเนี่ยก็น่าจะเสี่ยงมากสำหรับอเมริกาแกก็พยายามช่วยด้านอังกฤษแต่ช่วยแบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้อยากยุ่งเพราะว่ากระแสในประเทศเนี่ยไม่ต้องการให้ยุ่งนะครับตรงกันข้ามมีบางคนในอเมริกาด้วยซ้ำที่ค่อนข้างจะเข้าข้างนาซีเข้าข้างฮิตเลอร
1: ์
0: แต่ตัวที่มันเป็นเกมเชนเจอร์ที่เปลี่ยนไปก็คือการที่ญี่ปุ่นเนี่ยโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร
1: ์ครับ
0: ตอนเดือนธันวาคมของปี1941เนี่ยก็เลยอเมริกาก็เลยเข้าไปสู้รบแล้วกลายเป็นกำลังหลักของฝ่ายพันธมิตรเลยเป็นกำลังหลักเลยแล้วช่วงระหว่างสงครามเนี่ยกลายเป็นช่วงที่อเมริกาเลยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเพราะจริงๆแล้วการรบเนี่ยการสร้างอาวุธเนี่ยคืออุตสาหกรรมจริงไหมมันคืออุตสาหกรรมมันคือรถถังมันคือเรือม
1: ัน
0: คือเครื่องบินนะครับงั้นพอสงครามโลกที่สองจบเนี่ยอเมริกาก็เลยกลายเป็นมหาอำนาจด้านสินค้าอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
1: คร
0: ับ แล้วอเมริกาก็ไม่ได้ถูกไม่ได้รับความเสียหายจากถูกบอมยกเว้นที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เท่านั้นแต่ที่สำคัญในนั้นคืออเมริกาเนี่ยเป็นนิวเคลียร์พาวเวอร์ด้วยคือมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยคืออเมริกาเลยดูเหมือนเป็นความพร้อมมีความพร้อมในทุกด้านเลยแต่แน่นอนเงินก็มีเยอะนะครับทองคำส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อเมริกาตอนนั้น
1: คร
0: ับ ก็เลยกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยมีความพร้อมในทุกด้านเลยที่จะเป็นมหาอำนาจ
1: คือไม่ได้อยากจะมายุ่งเลยชาวบ้านเขาแต่ว่าถูกผลักดันเข้าในสถานการณ์สงครามก็เลยเริ่มสะสมอาวุธพัฒนาอาวุธขยายศักยภาพกองทัพเลยมากันใหญ่เลยทีนี้เรื่องราวใช่ไหม
0: คือต้องเลยครับเพราะตอนนั้นต้องไปช่วยรบมันต้อง
1: คร
0: ับ ต้องช่วยรบมันต้องสร้างเครื่องบินต้องสร้างเรือรบต้องสร้างรถถังต้องสร้างปืนอะไรต่างๆต้องทำมันเลยพอถึงตอนนั้นภาพเนี่ยอเมริกาก็เลยเปลี่ยนแนวคิดเลยปี1945เนี่ยอเมริกาเปลี่ยนแนวคิดเลยหลังสงครามโลกที่2คิดว่าตอนนี้อเมริกาต้องเข้ามาต้านระเบียบโลกใหม
1: ่
0: ที่ทำให้อเมริกาไม่ต้องไปรบแล้วก็มีคนของอเมริกันเสียชีวิตเยอะแยะอย่างนี้คือต้องกลายเป็นที่จัดระเบียบโลกนี้ได้ฟังเขาเรียกว่า New Liberal Based International Order นะครับตอนนี้อเมริกาก็เลยเริ่มมาให้ความสำคัญกับสถาบันต่างๆที่จะบริหารจัดการโลกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: อ
0: ันที่หนึ่งแน่นอนก็คือการมี United Nations หรือสหประชาชาติ
1: คร
0: ับ ก็ไปตั้งที่นิวยอร์กไปตั้งที่นิวยอร์กใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจัดการในเรื่องของการเมืองว่าตั้งที่นิวยอร์กทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีช่วงที่เขามีการทำให้การค้าสะดุดเพราะว่ามีการขึ้นกันมีการแข่งกันขึ้นภาษีส่วนละกากรกีดกันการค้า
1: คร
0: ับ ก็เลยตั้ง General Agreement on Tariff and Trade ซึ่งตอนนี้กลายมาเป็น WTO คือ World Trade Organization
1: คร
0: ับครับWTO เนี่ยไอ้โทษแก๊ปเนี่ยก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีหน้าที่หลักในการที่จะลดการกีดกันทางการค้าลดภาษีศุลกากรสินค้าต่อมาเนี่ยมีการลดภาษีศุลกากรด้านบริการต่อไปมีเรื่องของเรื่อง intellectual property เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆก็คือเปิดเสรีระบบการค้าทั้งสินค้าและบริการอีกด้านหนึ่งอย่างที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้ก็คือมีเรื่องของการแข่งกันลดค่าเงิน
1: คร
0: ับ เขาก็ตั้ง IMF ขึ้นมา International Monetary Fund กองทุนการเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: ย้ำนะครับคีย์เวิร์ดคือเป็นกองทุน Fund นี่เป็น Fund นี่คืออะไรมันเป็นคล้ายๆกับ OD ของแบงค์นะครับเหมือนจะเป็นธนาคารที่ให้ OD ก
1: ับ
0: ประเทศที่อาจจะขาดแคลนเงินตราระหว่างประเทศในระยะสั้นฉะนั้นทุกประเทศที่เป็นสมาชิก IMF เนี่ยก็จะต้องเอาคุณสำรองของตัวเองเนี่ยบวกกับเงินของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่ IMF ทุกประเทศเลยเพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยเมื่อไหร่มีปัญหาขาดดุลการค้าขาดดุลเชิงสภาพเนี่ยสามารถที่จะมาเบิก OD จาก IMF ได้เพื่อให้ไม่ต้องไปลดค่าเงินถ้ามีปัญหาระยะสั้นแต่ถ้ามีปัญหาระยะยาวเนี่ยก็สามารถที่จะลดค่าเงินได้โดยต้องให้ IMF เนี่ยอนุมัติเหมือนเดิมที่เป็นอย่างนั้นแต่ต่อมาเนี่ย IMF คุมอัตราแลกเปลี่ยนไม่อยู่ อเมริกาเองนั่นแหละเป็นคนเบี้ยวสมัยนิกสันฉะนั้นค่าเงินตอนนี้ก็จะเป็นค่าเงินที่ลอยตัวไปแล้วนะครับคือตอนนี้ไม่ต้องไปขออนุญาต IMF แล้วค่าเงินก็แกว่งไปตามกลไกตลาดแต่ IMF ก็ยังมีหน้าที่อย่างที่เราทราบคือว่าถ้าใครมีปัญหาก็ยังปล่อยกู้ให้ได้เพื่อปรับโครงสร้างที่เราปรับโครงสร้างตอนต้มยำ
1: ที่เราใช่ครับ
0: นะครับฉะนั้น IMF นี่จะเป็นที่ที่มีความเก่งมีความมีความเชี่ยวชาญด้านของเศรษฐกิจแมโครเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อดูความไม่ความสมดุลหรือไม่สมดุลของของระบบนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อค่าเงินดังนั้น IMF ก็เลยเก่งตรงนี
1: ้
0: IMF เนี่ยตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่วอชิงตันดีซี
1: ครับ
0: ครับและเนื่องจากเนี่ยมีความสำคัญมากเนี่ยเชื่อไหมว่าเขากำหนดไว้เลยว่า IMF เนี่ยคนที่เป็น managing director เนี่ยกรรมการผู้จัดการเนี่ยต้องเป็นคนยุโรปเหมือนกับ UN นะครับ UN สังเกตนะว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็ได้แย่ๆหมด
1: ใช่ครับ
0: อีกองค์กรหนึ่งคือ World Bank
1: ครับ
0: World Bank เนี่ยแน่นอนในตอนหลังสงครามโลกที่2เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นคนปล่อยกู้ระยะยาวเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยเอาเงินพวกนี้ไปบูรณะประเทศไปปรับโครงสร้างประเทศไปพัฒนาประเทศนะครับWorld Bank เนี่ยเป็นเสมือนกับคนที่ช่วยแนะนำส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ Economic Development พัฒนาเศรษฐกิจก็ปล่อยกู้ระยะยาวมีความเก่งในเรื่องของการแนะนำว่าควรจะลงทุนโครงการนั้นโครงการนี้เข้าใจว่าตอนที่เราสร้างเขื่อนก็มีเงินจาก World Bank สมัยรุ่นนะครับ
1: ส่ว
0: นนี้จะเป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการใหญ่ๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการ IMF นี่จะเป็นเรื่องของระยะสั้นสภาพคล่อง World Bank ก็เหมือนกันสำนักงานใหญ่อยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับและคนที่เป็นคนคุม World Bank ต้องเป็นคนอเมริกัน
1: โอ้
0: ต้องเป็นคนอเมริกัน
1: ครับ
0: ก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละคือความสำคัญของ World Bank IMF สำคัญมากตั้งที่วอชิงตันดีซีเลยนะครับUN ยังไม่ตั้งที่นิวยอร์กนะครับแล้ว World Bank IMF เนี่ยต้องเป็นคนยุโรปต้องเป็นคนอเมริกันด้วยนะครับที่เป็นคนที่คุม2อันนี้ฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่าเออครับคิดว่ามันก็สะท้อนศักยภาพเราดีเหมือนกันแล้วก็เป็นทำให้มีชื่อเสียงได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่คิดเอาไว้เหมือนกับในช่วงปี1991ตอนนั้นเนี่ยเขามาจัดที่ประเทศไทยเพราะเขาจะยกประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากในการพัฒนาตัวเองให้เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางจากเดิมที่เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเราบูมมากตอนนั้นตัวเลขเศรษฐกิจเราโตปีละ 7% เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ช่วงปี1980เราโต 10% เลยแม้กระทั่งปี1999กว่าๆก็ยังโตตั้ง 7-8% อยู่ฉะนั้นตอนนั้นเขายกประเทศไทยขึ้นมาว่าเป็น success story เป็นเรื่องของความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ก็เสียงเรียกทราบช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เพอร์ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับเราเนี่ยถูกประเทศอื่นๆเขาแซงหน้าไปหมดนะผมยกตัวอย่างที่ managing director ของ IMF เนี่ยเขาไปพูด
1: คริสตาลีน่าจอร์เจวาใช่ไหมจ
0: ๊ะใช่ครับคริสตาลีน่าจอร์เจวาเนี่ยเขาไปพูด
1: คนมังกาเลียไม่เพราะคนยุโรปที่อาจารย์บอกครับ
0: ใช่ครับไปพูดที่เขาไปพูดที่ที่สิงคโปร์เขาก็ฉลาดเขาขอมีส่วนร่วมเขาก็เลยให้คริสตาลีน่าจอร์เจวาเนี่ยไปพูดสปีชเรียกว่าเคอร์เทนเรเซอร์หรือเป็นโฮมโรงนะครับเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้เขาก็เชิญนะครับตอนที่โฮมโรงเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขายังพยายามจะชมประเทศไทยเราว่าเราเป็นประเทศที่โอเพ่นแอนด์ไดนามิกใช่ไหมโอเพ่นแอนด์ไดนามิกนะครับแต่ตัวเลขที่มันฟ้องเนี่ยคืออย่างนี้ครับก็บอกว่าครั้งนี้เขามาจัดในภูมิภาคนี้เอเชียแปซิฟิกเนี่ย
1: ครับ
0: เทียบกับครั้งที่แล้วเอเชียแปซิฟิกตอนปี2หรือปีตอนปี1991เนี่ยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมี GDP เท่ากับเพียง 25% ของ GDP โลกแต่พอมาปีนี้2026เนี่ย GDP ขึ้นเป็น 43% ของโลกเลยนะ
1: ครับ
0: แน่นอนส่วนใหญ่เป็นเพราะอินเดียกับจีนนะพวกพูดตรง
1: ๆ
0: แต่ในช่วงเดียวกันเชื่อไหมว่า GDP ของไทยเป็นเปอร์เซ็นต์ของโลกเนี่ยตอนปี1991เนี่ยแค่ 0.41% พอมา2026ขึ้นมาแค่ 0.46 ขึ้นมาน้อยมากขึ้นมาน้อยมากขึ้นมา10กว่าประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆใช่ไหมครับแต่ของโลกเนี่ยโอ้โหไอ้คือของเอเชียแปซิฟิกนี่ขึ้นจาก 25% มาเป็น 43% นะครับขึ้นมา 80%
1: โอ้โห
0: เนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับ
1: ครึ่งของโลกนี้เลยนะอาจารย์ทั้งน
0: ั้
1: น
0: ใช่จาก25เป็น43
1: แต่เราจาก4
0: ถึงมันเป็น 0.46
1: ครับ
0: เราเนี่ยต้องยอมว่าเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรากำลังถูกเขาทิ้งในภูมิภาคเรานะครับก็เล่าให้ฟังว่าทุกอย่างมันมีภูมิหลังอะไรยังไงครับ
1: คือประเทศไทยก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ภูมิศาสตร์โอเคแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปกำลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็เป็นประเทศที่ดูจะขับเคลื่อนได้ทำนองนั้นนั้นมันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยอาจจะเป็นเหมือนคนกลางหรือประเทศส่วนตรงกลางที่เชื่อมโยงความไม่พัฒนาบางส่วนหรือจะพัฒนาไปในอนาคตอะไรประมาณนั้นมันก็เลยเป็นสะพานที่ดีหรือแข็งแรงทำนองนั้นนะผมว่า
0: คือผมคิดว่าเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรามีความพร้อมสูง
1: ครับ
0: แล้วเขาก็เลยคิดว่าโอเคจัดที่เมืองไทยนี่แหละแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยก็ที่ผ่านมาเราเนี่ยเพอร์ฟอร์มไม่ดีเลยแล้วอันเดอร์เพอร์ฟอร์มพิพาทเราเนี่ยมีโจทย์ที่เราต้องแก้ตัวเองอย่างมากนะครับที่ต้องแก้ตัวเองอย่างมากเลยในยุคที่ทางคริสเตียนาจอร์เจียว่าเนี่ยเขาพูดว่าธีมนะครับของการประชุมWorld Bank IMF ครั้งนี้มันมีอยู่3ธีมธีมที่1คือ AI ธีมที่2คือเรื่องพลังงานและธีมที่3ก็คือเรื่องของหนี้ของภาครัฐนะครับสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้จะพยายามตอบโจทย์3เรื่องนี้ครับ
1: ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงหน้าเดี๋ยวขยายความกันต่อแล้วก็คงไปที่เรื่องของสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับพักกลางชั่วโมงหรือช่วงหน้าคุยกันต่อพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์สองทุ่มที่ Thinkingวิดีโอทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ตระการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเช่นชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนุษย์พมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: เข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมาที่เรื่องการชวนออมเงินกันก่อนครับอย่าเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเพื่อได้พิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับกลับไปพูดคุยกันต่อครับก็คงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูหลายๆเรื่องที่จะมีหัวข้อ3เรื่องหลักที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ในการประชุมครั้งนี้นะครับทีนี้ว่าในส่วนของประเทศไทยในส่วนของคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ในการต้อนรับผู้นำโลกระดับนี้กันยังไงครับบ้างครับอาจารย์ครับ
7: ผมคิดว่าก็เราก็ทำจัดเราเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแต่ก็ก็ก
8: ผมคิดว่าการประชุมคงจะคึกคักในระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งอื่นๆที่รัฐมนตรีคลังของอเมริกาไม่มานะครับคืออย่างที่คุยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์แกไม่เอาภูมิภาคีแกไม่เอาประเทศอื่นๆเลยแกจะพยายามกลับไปอเมริกาสมัยสงครามโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นแกไม่ให้ความสำคัญสกอตเบรเซนก็เลยไม่มาเราต้องยอมรับว่าความจริงว่าเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ส่งรัฐมนตรีช่วยมาแทนแต่ว่าเควินบอชคือผู้ว่าแบงค์ชาติเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกแล้วก็เป็นมีหน้าที่ทำเป็นเจ้าภาพ
6: ที่เขาเป็นคนขอร่างสร้างกันมาเองด้วยซ้ำไปนะ
8: ครับใช่ครับแล้วก็ให้ความสำคัญมากด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไปตั้งสำนักงานที่วอชิงตันดีซีเลย
6: ใช่ใช
8: ่ครับอยากจะมาคุยเรื่องของสาระที่ World Bank IMF ครั้งนี้จะประชุมนะครับ
6: ครับ
8: อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าคริสเตียนาจอร์เจวาเนี่ยเขาคุยว่าเขาอยากคุย3เรื่องคือเรื่องของ AI
6: ครับ
8: เป็นเรื่องของแล้วก็เรื่องของหนี้ของประเทศขนาดยักษ์แล้วก็เรื่องของพลังงานนะครับ
6: ครับ
8: ในเรื่องของ AI เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ไอ้การลงทุนใน AI เนี่ยมันกำลังไปโมเมนตัมแรงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าสัดส่วนของการค้าขายเรื่อง AI เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันแค่ 5% ของการค้าขายทั่วโลก
6: ครับ
8: แค่ 5% ตอนนี้ขึ้นไป 10% แล้วนะครับจะขึ้นไปแรงมากเลยในปี2024 2025 2026ฉันตอนนี้กำลังมาเต็มที่เลยในการค้าขายเรื่องของชิ้นส่วนชิ้นสินค้า AI เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถือได้ว่าเราได้อานิสงส์อย่างมากเพราะว่าเราอยู่ใน AI hardware trade balance เลยนะครับ hardware ก็คือพวกชิ้นส่วนต่างๆ trade balance ก็คือการก็คือว่าเราเกินดุลการค้าด้าน AI หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เกินดุลการค้าด้าน AIนะครับก็จะมีแค่ที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยก็มีอยู่แค่7ประเทศนะครับที่เกินดุลการค้า AI ก็คือไต้หวันแน่นอนเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์ประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นประเทศที่ขาดดุลการค้า AI เพราะว่าพยายามสร้าง AI เยอะแยะเนี่ยคือเขาเป็นคนสร้างเราเป็นคนขายใช่ไหมก็คือประเทศอเมริกาประเทศจีนและประเทศอินเดียพอขาดดุลการค้า AI นะครับอันนี้แล้วก็ลงทุนใน AI เนี่ยมันขนาดไหนมันขนาดไหนก็ต้องบอกว่าถ้าดูตัวเลขเร็วๆนะครับที่มีการคาดการณ์กันซึ่งมันยังเป็นตัวเลขคาดการณ์มันอาจจะไม่แม่นเต็มที่ขนาดนั้นแต่ว่าคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายในการลงทุนด้าน AI เนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะสูงถึง8ถึง10ล้านเหรียญสหรัฐ8ถึง10ล้านเหรียญสหรัฐและในการใช้จ่ายตรงนี้นะครับจะมีการใช้จ่ายเรื่อง data center เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 4-5 ล้านเหรียญ
6: ครับ
8: ในการใช้จ่ายพวกนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการใช้จ่ายโดยการออกพันธบัตรคือสร้างหนี้ครับเป็นการสร้างหนี้ถามว่าแล้วตอนนี้ประเด็นคือว่าตอนนี้การสร้างหนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะสร้างหนี้มหาศาลเลยนะครับทีนี้ผมจำตัวเลขเมื่อกี้ไว้เร็วๆนะครับว่าการออกตราสารหนี้เนี่ยรวมกันสำหรับ AI ทั้งหมดในสัก4ล้านล้านการออกตราสารหนี้สำหรับ Data Center อย่างเดียวสักประมาณ2กว่าล้านล้านเนี่ยนะครับทาง IMF เนี่ยเขาประเมินว่าปี2025เนี่ยจากปี2023 24เนี่ยไม่ได้ออกแทบจะไม่ได้ออกตราสารหนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะบริษัท AI พวกเนี้ยบริษัทใหญ่ๆพวก Hyperscaler เนี่ยเขามี cash flow มีกระแสเงินสดพอเหลือเฟือเขากำไรเยอะนะครับเขาก็เลยไม่ต้องออกหนี้อะไรแต่พอปี2025เนี่ยเขาเริ่มออกหนี้100,000 ล้านปี2026ใน IMF เขาคำนวณว่าดีไม่ดีจะขึ้นไปเกือบ300,000 ล้าน
6: ครับ
8: และแน่นอนว่าปีต่อๆไปเนี่ยก็จะขึ้นไปในระดับประมาณเนี้ยนะครับจนกระทั่งถึงสักพอมี2030ซึ่งจะเป็นตอนที่ไอ้ลงทุนใน AI ลงทุนใน Data Center เนี่ยมันต้องเริ่มคืนทุนละมันต้องเริ่มคืนทุนแล้วจะได้ไม่ต้องออกตราสารหนี้อีกแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญว่าช่วงนี้ที่สร้างหนี้กันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้ามาเบียดคนอื่นที่ต้องออกตราสารเหมือนกันทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาขึ้น
6: ครับ
8: AI เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญอันหนึ่งเลยตัวแปรสำคัญหนึ่งที่ทำให้ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอันนี้พูดถึงดอกเบี้ยระยะยาวนะครับเพราะว่าเขาออกตราสารระยะยาวไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางเป็นคนกำหนดไม่ใช่ดอกเบี้ย

0: ที่แบงค์ชาติต่างๆเป็นคนกำหนดนั้นหลายๆทีเราจะไปดูว่าเควินวอชก็จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ผมคิดว่านั้นไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดเงินตอนนี้ที่จะมีตรงนี้ครับแล้วมันก็เลยโยงมาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของหนี้ของรัฐบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจอร์เจียนะจอร์เจียว่าเนี่ยเขาก็คริสคริสเตียนาจอร์เจียว่าเนี่ยเขาเป็นห่วงมากๆว่าตอนหลังๆเนี่ยดอกเบี้ยมันปรับสูงขึ้นมากในประเทศหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นเยอรมันอย่างเช่นญี่ปุ่นและจากอย่างที่เราทราบตอนนี้ตลาดกำลังเพ่งเล็งสองประเทศคือฝรั่งเศสอิตาลีผมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของฝรั่งเศสอิตาลีโดยเฉพาะเรื่องของฝรั่งเศสนะครับว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงของฝรั่งเศสอย่างมากเพราะดอกเบี้ยของฝรั่งเศสเนี่ยเคยแค่ 2% กว่าตอนนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีของฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นไปประมาณเกือบ 5% ละ
1: คร
0: ับ นะครับกรณีฝรั่งเศสเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศใหญ่ถ้าฝรั่งเศสมีปัญหาถ้าฝรั่งเศสมีปัญหาขึ้นมาแล้วคุมเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวไม่ได้เนี่ยดีไม่ดียูโรล่มสลายไปเลย
1: โอ้โห มันจะไปถึงจุดนั้นเลยเหรอครับท่าน
0: เดิมที่เขาบอกว่าคือคนนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าพอลครุกเมนที่เขาได้รางวัลโนเบลนะครับที่เขาคาดการที่เขาคาดการว่าเราจะมีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยแต่ตอนนู้นเขาได้รางวัลโนเบลเพราะเขาทำเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะนึกว่าฝรั่งเศสเนี่ย too big to fail นะครับเขาบอกว่าดีไม่ดีตอนนี้ฝรั่งเศส too big to save
1: คือใหญ่ไปเพื่อที่จะรอดน
0: ี่
1: เหรอ
0: ครับใหญ่ไปเอาใหญ่ไปจะรู้จะเอาให้รอดได้อย่างได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ครับเวลาปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณขาดดุลการขาดดุลงบประมาณเยอะๆที่คนใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยปกติแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่าเงินมันอ่อนได้จริงไหมครับถ้าค่าเงินอ่อนมันช่วยอย่างนั้นก็ช่วยให้ส่งออกเพิ่มขึ้นนำเข้าลดลงเงี้ยแต่ความที่เขาเป็นยูโรโซนเนี่ยเขาต้องใช้เงินของยูโรไงครับเขาลดค่าเงินไม่ได้ฝรั่งเศสลดค่าเงินไม่ได้ฉะนั้นตัวช่วยการปรับตัวอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีก็คือเรื่องของค่าเงินแต่แน่นอนว่า ECB ก็บอกว่าจะช่วยแต่ถ้าสมมติจะให้ ECB ช่วยเนี่ยก็ต้องฝรั่งเศสต้องช่วยตัวเองด้วยคนที่เคยเป็นผู้ว่าของ ECB เนี่ยจอห์นคอร์ทริเชเนี่ยเขาพูดบอกว่าจะให้ ECB ช่วยเนี่ยอย่างเช่น ECB ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสต้องเหมือนกับแสดงท่าทีที่จะมีวินัยทางการคลังแล้วก็ช่วยลดการขาดดุลซะก่อนนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญมันคืออะไรประเด็นสำคัญคือตัวเลขดูค่อนข้างจะน่ากลัวมากนะครับกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่เราทราบตอนนี้เขามีการเดินขบวนกันใช่ไหมครับ
1: โอ้โหนักเรียนประท้วงกันทั่วประเทศเลยฮะตอนน
0: ี้ใช่นักเรียนประท้วงเรื่องอะไรเพราะเขาบอกเขาจะพยายามลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน
1: ครับ
0: คือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศรัฐสวัสดิการแบบมหาศาลเลยนะครับมหาศาลยังไงถ้าคุณวรพงษ์ดูเนี่ยประเทศไทยในรัฐบาลเก็บภาษีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของ GDP 17% นะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยเก็บภาษี 50% ของ GDP
1: 50เหรอฮะ
0: 50% ภาษีและรายได้อื่นๆ 50% ของ 52% GDP ด้วย
1: ครับ
0: 52% ได้แล้วก็พูดครับแล้วก็มีรายจ่ายเนี่ยประมาณของรัฐบาล57% ของ GDP ถึงขาดดุล 5% นะครับคราวนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ social spending คือแจกเงินให้คนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะ 30% 30% นะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นคืออะไรประเด็นคือของฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากจะลดค่าเงินไม่ได้แล้วยังจะขึ้นภาษีไม่ได้ด้วยเพราะว่าภาษีสัตว์ไป52แล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไงม
1: ัน
0: ต้องมีแต่ลดรายจ่ายอย่างเดียวมันไม่มีการลดรายจ่ายอย่างเดียวนี่ตอนหาปัญหาตอนนี้ก็คือว่าจะไปลดกับใครล่ะคราวที่แล้วจะไปลดภาษี

0: จากคนแก่โดยการขึ้นอายุเกษียณจาก62ปี
1: เป็น60อยู
0: ่ตอนนั้นไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นคนแก่ก็โวยวาย
1: ใช่ครับ
0: แก่ก็โวยวายทางนี้จะไปลดรายจ่ายเด็กเด็กก็โวยวายทุกคนก็รู้ว่ารัฐบาลจะต้องเฉือนผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกกลุ่ม
1: ครับ
0: โอเคตลาดก็เลยเป็นห่วงว่าเออเขาจะทำยังไงแต่ประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าพอดีฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่พอดีนะครับเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเลือกตั้งวันที่18เดือนเมษายน2027ของฝรั่งเศสก็จะมีเลือกตั้งประธานาธิบดี2ครั้งครั้งแรกก็คือหลายๆคนมาเลือกตั้งใช่ไหมครับมาให้ประชาชนเลือกแล้วพอเลือกแล้วใครได้ที่1ที่2ก็มาเป็นรอบ2วันที่2พฤษภาคม2027เป็น2รอบนะครับรอบแรกอาจจะมีสัก10คนสมมติแล้วก็เขาเอา2คนแรกที่ได้คะแนนมากที่สุดมาเจอกันรอบชิงประเด็นก็คือนึกภาพนะครับนักการเมืองตอนเนี้ยไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่าจะไปตัดรายจ่ายคนนั้นคนนี้จึงไม่ตัดบอกไปก็ขัดก็คะแนนเสียงหายจริงไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นก็เลยมีปัญหาว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของวินัยทางการเงินคลังเนี่ยจะไม่มีการแก้จนกว่าหลังเลือกตั้งเสร็จเพราะตอนนี้เป็นช่วงหาเสียงละครั้งนี้เป็นครั้งกรณีพิเศษที่ว่าประธานาธิบดีมาครองเนี่ยไปสมัครเลือกตั้งไม่ได้แล้วหมดแล้วสองสมัยแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับต้องมีคนใหม่แล้วคนใหม่ที่โพลบอกว่านำอยู่เนี่ยนโยบายทำให้ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยหวั่นไหวมากเลยคนที่คิดว่าน่าจะที่โพลนำมามากที่สุดเนี่ยคือมารีนเลอเพนนะครับตลาดมองว่าถ้ารอบแรกเนี่ยมารีนเลอเพนน่าจะได้สัก 35%ของคะแนนเสียงคนที่สองคือจองลุกเมลันชอนจะได้ 17% แล้วคนที่สามคือเอ็ดวาร์ดฟิลิปจะได้ 13-16% นะครับประเด็นปัญหาคือมารีนเลอเพนเนี่ยเขาเคยขู่ด้วยซ้ำไปว่าเขาจะออกจากยูโรเคยขู่นะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามถอยไปจากตรงนั้นแต่มารีนเลอเพนเนี่ยก็บอกด้วยว่าจะลดภาษีอีกลดภาษีแวดสำหรับพลังงานแล้วก็ลดอายุเกษียณลงมาเหลือ62เหมือนเดิมอีกนะครับแล้วบอกว่าอยู่ๆจะลดเงินที่จ่ายเข้าไปใน EU อีกสหภาพยุโรปอีกคือจะเป็นเบี้ยวเขาเฉยๆอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: มันก็ปั่นป่วนสิจริงไหมครับเรื่องกรณีของมารีนเลอเพนนี่ก็เลยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากว่าถ้าขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยดีไม่ดีภายในยุโรปเองก็จะมีปัญหามากนะครับโอเคคนที่สองชื่อจองลุกมาเลนชอนเนี่ยคนนี้หนักกว่ามารีนเลอเพนนะครับ
1: อืมครับ
0: หนักกว่ามารีนเลอเพนเพราะว่าจะเบี้ยวหนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนี้ ECB เลยเป็นหนี้แบงค์ชาติของยุโรปเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะขึ้นรายจ่ายนะครับแล้วก็จะไปหาทางขึ้นภาษีซึ่งตลาดบอกเฮ้ยคุณจะไปขึ้นภาษีได้ไงภาษีมัน50กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วนะครับก็ตลาดก็เลยมองว่ากรณีถ้าเกิดจองเรื่องเลยมันเมลันชอนได้เป็นประธานดีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกรณีที่ลบสูงสุดเลยนะครับกรณีเมรีเนี่ยถือว่าเป็นลบคนที่ดูแล้วตลาดชอบเนี่ยชื่อเอ็ดวาร์ดฟิลิปเนี่ยคนเนี้ยเขาพูดอะไรฟังดูเข้าร่องเข้ารอยกว่านะครับจะมีการจะไม่เบี้ยวหนี้จะมีการลดรายจ่ายอะไรต่างๆแต่ว่าคนเนี้ยสงสัยจะไม่ได้ชนะผมสงสัยคนเนี้ยจะหลุดคนที่มีสิทธิ์จะได้มากๆก็คือมารีนเลอเพนอย่างที่ว่าแล้วก็มาเลนชอนเนี่ยครับ
1: เห็นว่ามีการเทขายพันธบัตรหลักเลยนะช่วงไ
0: หนมันไม่ใช่เทขายครับคุณวรพงศ์เพราะว่าเขาขาดดุลงบประมาณปีละ 5% ของ GDP เพราะฉะนั้นเขาต้องออกพันธบัตรใหม่ครับมันออกใหม่มันมีของใหม่มาตลอดอ่ะ แต่ต้องมีคนซื้อแต่เขาซื้อที่ราคาทุกลงคือซื้อที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นมันไม่ได้ลดนะมันลดไม่ได้มันต้องมีแต่เพิ่มแต่เพียงแต่ว่าใครจะซื้อครับใครจะซื้อครับ
1: โอ้ดอกเบี้ยต้องสูงขึ้น
0: ดอกเบี้ยสูงขึ้นเยอะครับที่พี่ฝรั่งเศสดอกเบี้ยสูงขึ้นเยอะแล้วก็คือเราลองนึกภาพนะครับคือเราคิดภาพใหญ่ลองนึกภาพใหญ่ตอนนี้หนี้สาธารณะของฝรั่งเศสอยู่ที่ 119% ของ GDP 120นั่นแหละนะครับแล้วก็ขาดดุลงบประมาณปีละ 5% โอเคอย่างนี้แปลว่ามีหนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 5% ของ GDP ใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเนี่ยบวกเงินเฟ้อเนี่ยโตแค่ 3% เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: โตแค่ 3% เท่านั้นเองฉะนั้นนึกภาพนะครับถ้าสมมติว่าขาดดุลก็ประมาณตั้ง5แล้วเศรษฐกิจโต3ก็มีแต่ว่าหนี้ต่อ GDP จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้การคาดการณ์ในคาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไล่ขึ้นไป 130-140% ของ GDP ภายในไม่กี่ปีครับ
1: โอ้โห
0: ถ้าเดินไปแบบนี้นะครับก็เลยเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับประเทศฝรั่งเศสตอนนี้และอย่างที่เราทราบก็คือตอนนี้ในรัฐสภาเข้าเสียงมันก็แตกกระจายจะผ่านกำลังลุ้นว่าจะผ่านงบประมาณอันล่าสุดนี้ได้ไหมซึ่งถ้าผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นน้ำจิ้มช่วยลดการขาดดุลการขาดดุลงบประมาณได้ไม่มากตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยเป็นตัวเลขที่มองโลกในแง่ดีแล้วนะครับถ้าผ่านงบประมาณได้ดีไม่ดีมันจะสูงกว่า 5% ได้ซ้ำ
1: เห็นว่าเป็นรองปัญหานี้เป็นรองกรีซกับอิตาลีนะ
0: ฮะอ๋อกรณีของกรีซนะครับกรณีของกรีซสมัยตอนนั้นที่มีปัญหาเยอะเลยจำได้ไหมครับปี2011ตอนนั้นน่ะ GDP ของกรีซแค่1ใน9ของ GDP ฝรั่งเศสนะ GDP ฝรั่งเศสมัน3ล้านล้านนะเป็นที่2รองมาจากที่ GDP ประมาณ4ล้านล้านนะครับกรีซตอนนั้นน่ะ GDP แค่ประมาณ400ล้านเหรียญนั่นเองครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเมื่อเทียบแล้วกรีกเนี่ยเป็นปัญหาที่ช่วยกันอุ้มได้กรีกโปรตุเกสแม้กระทั่งสเปน
1: ครับ
0: บวกกันก็ไม่ได้ขึ้นก็ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งของ GDP ของฝรั่งเศสนั่นเอง
1: นะครับจับตาดูสถานการณ์สัปดาห์นี้ก็มาเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะครับ Annual Meeting ประจำปี2026ในประเทศไทยกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับให้น่ารักเลยนะครับเห็นไปดูลายอาหารผ้าไทยอะไรก็โอ้สะท้อนวัฒนธรรมกันซอฟต์พาวเวอร์ดังแน่นอนรอบนี้เดี๋ยววันจันทร์หน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไ
4: ทย 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดา

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของการประชุมธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวานยืนยันจนถึงวันนี้ครับไม่มีการปิดถนนรับการประชุม IMF ครับขณะที่วันนี้ก็เริ่มที่จะมีความคืบหน้านะครับออกมาจากเวทีข้างเคียงเรื่อยๆนะครับหลายสาระหลายประเด็นน่าสนใจแล้วก็มีข้อมูลที่ไทยเองจะต้องนำมาใช้หลังจากที่ถูกตั้งคำถามถึงการเจริญเติบโตถึงภาวะการชะงักงันส่วนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับก่อนหน้านี้เป็นเรื่องไกลตัวมีประเด็นเรื่องของการซื้อตึกประเด็นปฏิทินประเด็นอะไรก็ตามยักแย่ยักยันการตรวจสอบสิทธิ์ล่าสุดรายงานกันออกมายืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็น50 80 90ขึ้นมาวันนี้เมื่อตอน10โมงก็มีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเอาเป็นว่าทางกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านะครับนำใน7อันดับแรกธนพงษ์เชื้อเมืองพานนาริฐาโพคยนันท์ศาสรัตน์ธรรมบุษดีนะครับนี่ก็เป็น3ท่านแรกคุณเรืองฤทธิ์ละออจิจิตคุณปัญญาโพดีพรทิพย์มงใหญ่ลักษมีสุวรรณภักดีนี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ถูกตั้งคำถามกันเอาละมุมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของฝั่งของนายจ้างลูกจ้างแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่หยิบมาเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสอีกฝั่งหนึ่งก็โอ้โหก็จะเรียกว่าแพ้ขลุดลุ่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละขณะเดียวกันครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันท่านนายกบอกว่าเยอะเกินไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็สั่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตรงที่ผ่านไปแล้วก็คิดว่าเริ่มที่จะนิ่งเฝ้าดูจับตาแต่ก็จะไปโฟกัสที่ทางใต้เมื่อวานท่านนายกท่านเองท่านก็เรียกได้ว่าทำบุญนะอุ้มพระดำน้ำอยู่ที่พิจิตรอยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมก็น่าสนใจเพราะว่าขยับในสิ่งที่อยู่ในกระแสบางคนก็ไปเรียกว่าเป็นสายมงสายมูอะไรก็ว่ากันไป IMF วันนี้ครับก็มีการตั้งคำถามถึงเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยคริสตาลิน่าอิกอร์กิเอวากรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ชี้สแตนดาร์ดเขาสรุปครับ AI เปลี่ยนตลาดแรงงานวงเด็กจบใหม่หางานยากไร้โอกาสการเริ่มต้นอาชีพวันนี้ผมอยู่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับคุณวิระครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็

0: ตามคุณฟิลักษ์ได้ไหม
1: วันนี้เรื่องของประกันสังคมนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่หลายคนก็มองกันอยู่ก็คือการจัดงานใหญ
0: ่ครับ
1: วันนี้มีการตั้งโจทย์นะครับโดยสแตนดาร์ดก็สรุปประเด็นน่าสนใจเอางานนี้ครับ IMF World Bank เป็นโจทย์ใหญ่เป็นเวทีที่ผู้แทนระดับโลกกว่า 15,000 คน191ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่กรุงเทพวาระสำคัญก็เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินระดับโลกวิกฤตภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่หนักหนามากขึ้นนะครับโจทย์สำคัญก็คือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเงินเฟ้อที่หนักแล้วก็ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ใครก็ตามที่เติมน้ำมันแล้วก็เรียกได้ว่าน้ำมันขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยสะดุ้งสะเทือนเนี่ยก็คงได้รู้อยู่แต่ใครที่ไม่ได้เติมน้ำมันอาจจะไม่รู้นะครับว่าไอ้เงินกองทุนไอ้เงินอะไรที่เราจะไปอุ้มที่จะไปดึงจะไปชะลอจะไปปรับเนี่ยมันเลยไปดานแล้วเพราะฉะนั้นมายังไงไปหมดนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สะท้อนความวิตกกังวลก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์หนาวเย็นฤดูหนาวกำลังมาเยือนเศรษฐกิจโลกปัจจุบันอยู่ที่โตประมาณ 3% นะครับแต่ว่าสื่อต่างชาติก็มองว่า 3% เนี่ยมันมีแรงกดดันกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลิน่ากิออกิเอวาเนี่ยก็พูดถึงว่า Winter is coming เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังถูกดึงด้วยแรงปะทะกับอุปทานพลังงานคือพลังงานที่จ่อมาเนี่ยมันไม่พอแล้วก็มีแรงหนุนเชิงบวกด้านเทคโนโลยี AI จากการลงทุนปัญญาประดิษฐ์สองแรงนี้อยู่กันกับแต่ละประเทศอย่างไม่เท่าเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ AI เต็มที่ครับขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องแบกรับต้นทุนพลังงานและดอกเบี้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาที่ท้าทายก็คือ1วิกฤตพลังงานและสงครามโลกรับมือกันยังไงครับคลังน้ำมันสำรองเริ่มลดลงอเมริกาอิสราเอลอิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8ช่องแคบโฮมุสกระทบกับอุปทานพลังงานน้ำมันดิบ 20% ของโลกกลายเป็นแรงกดดันครั้งใหญ่คำถามก็คือว่านโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศจะตั้งรับสถานการณ์ยังไงเมื่อเขาใช้ว่าอะไรนะออยบัฟเฟอร์ปกติจะต้องมีน้ำมันสำรองอะเมื่อไอ้ตรงนี้มันลดลงเนี่ยความตึงเครียดมันก็จะเพิ่มขึ้น2ก็คือระเบิดเวลาหนี้สาธารณะหนี้ของชาติมหาอำนาจเนี่ยจะไปยังไงหนี้สาธารณะทั่วโลกนะครับสูงสุดแต่ระดับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2พุ่งทะลุ 100% ของ GDP อเมริกานี่ขาดดุลงบประมาณไปแล้วนะครับ 6% ของ GDP จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่างบกลาโหมรวมถึงฝรั่งเศสที่ส่วนต่างอัตราตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงเสี่ยงวิกฤตยูโรโซนรอบใหม่คำถามสำคัญก็คือ IMF และ G20 ประเทศพัฒนาแล้ว20ชาติเนี่ยจะผลักดันให้มีการประเทศต่างๆเหล่านี้ลดยอดการขาดดุลระยะกลางที่น่าเชื่อถือได้จริงหรือไม่3ครับเราน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะช่วยสภาพคล่องอย่างไรไม่ให้เกิดการบีบคั้นประชาชนถ้าแปลกันแบบง่ายหน่อยก็คือเงินมันมีอยู่ในระบบนี่แหละแต่ว่าคนที่เขาต้องการเงินเนี่ยเขาไม่ถึงเงินเนี่ยหมุนไม่ทันแล้วมันคั้นมันตึงกันอยู่เนี่ยพวกคนมีสตางค์ตอนนี้เขาคุยกันอยู่นะครับว่ามีเงินแต่ไม่กล้าจะไปไว้ตรงไหนก็เก็บเงินสดบ้างหรือว่าติดลบเจ็บตรงโน้นตรงนี้บ้างประเทศกำลังพัฒนากำลังเจอกับภาระหนี้ต่างประเทศถึง400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2026นะครับดอกเบี้ยกินสัดส่วนรายได้ของรัฐไปกว่า 40%แล้วก็เตือนนะครับผลกระทบอย่างบ้านเราก็คงเจอค่าปุ๋ยปัญหาจากภัยแล้งน้ำท่วมและกลายเป็น perfect storm อันนี้คือประเด็นนะครับ IMF และ World Bank จะจัดสรรสภาพคล่องฉุกเฉินช่วยยังไง4ครับการแข่งขันกันแย่งเม็ดเงินทุน AI กำลังเบียดบังสภาพภูมิอากาศหรือไม่เป็นขั้วของอุปทานพลังงานและแรงอุปสงค์กับการลงทุนในเทคโนโลยี AI คำถามสำคัญก็คือสถาบันการเงินระหว่างประเทศจะรับมือยังไงเมื่อเงินเข้าไปในไปแย่งทรัพยากรทุนจากประเด็นเร่งด่วนคนก็หนีคนก็ลงไปใน

0: AI เยอะแทนที่จะไปช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอะไรต่อเนื่องอะไรไป5ครับวิกฤตความชอบธรรมของสถาบันจะปฏิรูปโครงสร้างยังไงบ้างนี่ IMF Congress World Bank ก็นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องดูคือหลายๆที่ครับก็มีคำถามตัวองค์กรหรือตัวสถาบันเนี่ยมันมีชื่อมันมีภาระหน้าที่แต่ว่าความโปร่งใสความน่าเชื่อถือหรือการทำหน้าที่เนี่ยได้ถูกทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังอันนี้หลักๆนะครับอาจจะดูเหมือนว่าไกลตัวแต่ว่ามันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็มีหลายประเด็นที่เราเอี่ยวอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้คงต้องดูแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะผลักดันอย่างมีกลยุทธ์กลวิธีเนี่ยบางเรื่องจะกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นในเวทีของกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับก
0: ็คุณครับ
1: ครับมาดูเวทีให้เห็นภาพชัดหน่อยว่าประเด็นใหญ่ที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเนี่ยในประเด็นแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะครับจะมีเวทีใหญ่คือเรื่อง Small AI More Better Job นี่เป็นงานเปิดตัวโดยประธานของ World Bank นะฮะแล้วก็ตัวแทนของ IMF ด้วยและคนไทยที่ขึ้นบนเวทีคือดร.เอกนิติธรรมภาสนะครับนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังแล้วก็เป็นเจ้าของงานหลักในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีเวทีย่อยๆนะฮะตอน 8:30 น.คุณอภิรักษ์ครับสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกถกกับ IMF แล้วก็ช่วง 11:00 น.เนี่ยนะครับเด็กไทยร่วมคุยกับรอง MD ของ IMFช่วงบ่าย Civil Society Town Hall นะครับภาคประชาสังคมถกกับประธาน World Bank แล้วก็เนี่ยอีกสักครึ่งชั่วโมงครับจะมีพิธีเปิดไทยพาวิเลียนคุณไปรักไปดูไทยพาวิเลียนมาแล้วจากหลายแห่งนะบ้านเราเป็นยังไงบ้างฮะเขาจะโชว์3โซนหลักของไทยมี Digital Public Infrastructure จะโชว์เรื่องเป๋าตังกับพร้อมเพย์นี่คือหน้าต่างพาวิเลียนนะฮะแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องไทยการรับมือโลกร้อนและก็เรื่องของสังคมสูงวัยนี่คือประเด็นของวันนี้นะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะเพราะก็จะมีรายงานของ World Economic Outlook นะครับตัวเลขเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ต้องจับตากันนะเวทีใหญ่วันที่14เวทีหนึ่งคือ Bangkok Blueprint ฮะโหนี่น่าสนใจฮะเพราะว่าเขาจะพูดเรื่องนี้คุณฟิลักต้นแบบสกัดโกงทางการเงินคนไทยเป็นคนเสนอนะที่หือนี่บอกจะรอดูว่าที่จะนำเสนอในเวที IMF World Bank เนี่ยแล้วคนไทยในซีซาร์ด้วยหรือไม่นะเพราะว่าพวกเขาพูดถึงประเด็นโกงว่าเรามันเยอะเหลือเกินนะอีกทีนะครับต้นแบบสกัดโกงทางการเงินไทยเป็นเสนอ14ตุลาคมบนเวทีของ IMF World Bank อ่ะนี่เป็นหัวข้อคร่าวๆผมซีที่สุดเรื่องต้นแบบสกัดโกงนี่แหละจะได้ผลเอามาใช้ที่ประเทศไทยหน่อยนะ
0: ครับวันนี้มีประเด็นตามสืบเนื่องนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรหลังจากที
1: ่
0: เจอคุณณัฐวุฒิไปปาดน่องปาดหน้าเดี๋ยวไปมีวิวาทะมีอะไรกันเนี่ยนะครับ
1: ผมฟ้องกับอาจารย์สมชัยด้วยดิ
0: แต่วันนี้เอาเรื่องของอาจารย์สมชัยหน่อย
1: ครับ
0: วันนี้อาจารย์สมชัยขยับครับมาพร้อมกับทนายความส่วนตัววันนี้มายื่นฟ้องกับนายณัฐวุฒิวงเนียมนายข้อหาแจ้งความดูหมิ่นแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับเรียกค่าเสียหายนี่5ล้านบาทแล้วก็บอกว่านำเงินออมส่วนตัว 100,000 บาทมาใช้ในการฟ้องคดีแล้วก็เดินทางมาที่ศาลด้วยจักรยานคันเดียวกับที่เกิดขึ้นที่สน.ทองหล่อ
1: ซ่อมเสร็จแล้วเหรอ 200,000 นะคันนั้นอ่ะโหแต่ว่าคัน 200,000 นี่คุณพิรักษ์นี่ก็มีกับมีจักรยานเอ๊ะราคาไม่ต้อยกว่าอาจารย์สมชัยหร
0: อของอาจารย์ก็รุ่นพิเศษรุ่นพิเศษเค้าเบาหน่อยอาจารย์สมชัยก็ขี่คันนี้มาที่ศาลในยากรุงเทพใต้แล้วก็ไปขอยื่นฟ้องนักข่าวก็ถามคันเดียวกันไหมอาจารย์บอกว่าใช่เลยก็มาเรียบร้อยแล้วจริงๆของเดิมเนี่ยผมดูไม่ได้เสียอะไรมาก
1: ที่เสียจริงๆเยอะ
0: อาจจะบิดอาจจะคดเนี่ยแหละแล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลพร้อมกับทนายความ อาจารย์ก็บอกว่า27 31สิงหาคมณัฐวุฒิเนี่ยเข้ามาแจ้งความนะครับเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาจากกกต27สิงหาเนี่ยณัฐวุฒิไปแจ้งความที่ปปชแล้วก็31ไปแจ้งที่สน.ทองหล่อวันนี้อาจารย์สมชัยบอกว่าทั้ง2ครั้งนี้ก็ไปแจ้งเนี่ยแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยถ้อยคำที่หยาบคายไม่จริงทำให้ได้รับความเสียหายทั้งตัวท่านเองและครอบครัวก็ตัดสินใจที่มาฟ้องต่อศาลทั้งแพ่งและอาญาเพื่อให้ได้โทษตามกฎหมายอาจารย์สมชัยก็ฟ้องไว้นะครับโดยตัวเองเป็นโจทก์ณัฐวุฒิเป็นจำเลยในข้อหาแจ้งความเท็จดูหมิ่นประมาทหมิ่นดูหมิ่นโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย5ล้านนัดไต่สวนครั้งแรก21ธันวาบ่ายโมงครึ่งอาจารย์สมชัยเอาหลักฐานคลิปฉบับเต็มนะครับมีมากกว่าสื่อมวลชนที่มีอยู่หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมถึงการถอดเทปการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั้งหมดและภาพข่าวที่ปรากฏโดยหลักฐานเหล่านี้เชื่อมโยงสำนวนในชั้นศาลเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อความที่เห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นและเป็นเท็จแล้วก็อาจารย์สมชัยก็บอกว่าก็ครอบคลุมทั้งสองเหตุการณ์ที่หน้าปปช.แล้วก็หน้าสน.ทองหล่อนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะขอความรู้อาจารย์ว่าจำเลยต้องมาที่ศาลไหมหรือสามารถมอบทนายความได
1: ้ครับ
0: อาจารย์สมชัยบอกว่าก็ให้ทนายความมาได้ในส่วนที่กฎหมายอนุญาตส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายที่สน.ทองหล่อตำรวจหมายออกมาเรียกณัฐวุฒิมาแล้ว2ครั้งเจ้าตัวไม่มาเนี่ยอาจารย์สมชัยว่าไงอาจารย์บอกว่านี่ก็เป็นอีกคดีนึงสน.ทองหล่อเรียกเมื่อวันที่1ตุลาเพื่อให้ส่งตัวให้อัยการแต่ณัฐวุฒิไม่มาสน.ทองหล่อก็เรียกครั้งนึงในวันที่8แต่ก็ยังไม่มาเหมือนกันอาจารย์สมชัยก็บอกก็เป็นหน้าที่ของสน.และผู้กำกับสน.ทองหล่อว่าจะเรียกอีกครั้งไหมหรือออกหมายจับไหมอาจารย์สมชัยบอกว่าเจ้าหน้าที่มีภารกิจหลายด้านนะครับก็เข้าใจก็เห็นว่าตำรวจกำลังทำภารกิจอื่นไม่ต้องเร่งรัดแต่ระบุคดีร่างกายเนี่ยโทษไม่สูงมันไม่ได้คดีใหญ่โตอาจารย์ก็พูดเหมือนกับทำให้มันดูเบาไปอ่ะแต่จริงๆก็คือก็คงอยากจะเร่งรัดนั่นแหละอาจารย์สมชัยบอกว่าคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นระดับระหูโทษ10,000 บาทจำคุกไม่เกิน1 เดือนและบอกว่าถ้าเขาสารภาพต่อศาลและอ้างบันดาลโทสะไม่สามารถควบคุมได้อาจจะปรับ 1,000 ถึง 2,000 ก็ขึ้นอยู่กับข้อได้จริงเอาเป็นว่าอาจารย์สมชัยก็บอกว่าเอาเป็นว่าก็อยู่ที่ณัฐวุฒิเองเนี่ยว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงส่วนที่กล่าวอ้างว่าจักรจี้แผ่นจักรยานหรือคลิปที่บอกว่าเป็น AI เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับณัฐวุฒิอาจารย์สมชัยบอกว่าเอาเป็นว่าทั้งหมดนี่พฤติการมีผลต่อการพิจารณาของศาลเพราะผู้เกี่ยวข้องคือณัฐวุฒิเนี่ยเขามีความรู้ด้านกฎหมายถ้าเป็นอัยการมาก่อนทั้งทนายความมาก่อนเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีก็อ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งขยับของอาจารย์สมชัยซึ่งขยับไม่ค่อยได้เรียกได้ว่าไม่ค่อยแรงประเด็นมันอาจจะเลยมาหลายวันแล้วมั้งครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ให้แม่ยังมีการขยับกันนะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับส่วนนี้ก็ขยับครับคุณพิรักษ์ครับปปช.ฮะขยับช้าบ่าไม่รู้นะ
0: ขยับแก้ต่างใช่ไหมว่าทำไมช้าเหรอ
1: ข้ออธิบาย
0: อ๋ออธิบาย
1: อธิบาย
0: แก้ต่าง
1: เลยแก้ตัวเองนะก็ปปช.บอกว่าบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาเนี่ยนะฮะที่โด่งดังข้ามคืนจากคุณรังสิมันโรมพิปรายเรื่องบัญชีทรัพย์สินแล้วก็เรื่องสามองสามีนะฮะเรื่องนาฬิกาด้วยทางปวช.บอกว่าไม่ใช่เพิ่งทำมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้พบข้อสงสัยรายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นะครับโดยเฉพาะสามีที่ไม่ระบุอาชีพเข้าข่ายบัญชีผิดปกติครับยืนยันว่าปปช.ตรวจสอบก่อนเป็นข่าวรอมาชี้แจงทรัพย์สินแล้วก็จะมาเรียกมาชี้แจงเรื่องนาฬิกาหรูที่ไม่อยู่ในบัญชีนะแล้วก็ตบท้ายด้วยประโยคว่าถ้ายื่นเท็จดำเนินการตามขั้นตอนนี่ก็พยายามชี้แจงให้ตัวเองอยู่นะส่วนเรื่องของคดีโกงข้อสอบก็ชี้แจงเหมือนกันเรื่องที่ทำไมปล่อยสามผู้ต้องหาให้หมดเวลาในการคุมขัง ที่ราชทัณฑ์จนแบ่งต้องปล่อยมาปปช.บอกว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยยืนยันก่อนนะไม่ตัดตอนไม่ล่าช้านะฮะแล้วก็จะเร่งสารตัวการใหญ่ให้ได้นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความล่าช้าเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาขยายให้ฟังว่าปปช.เขาว่าไงเพราะทุกคนเขาก็อยากฟังอยู่นะฮะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งของทางปปช.ปปช.นี่ก็เสมอต้นเสมอปลายคนไปแล้วครับนะช้า แล้วก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะมีคำอธิบายอะไรที่แบบฟังได้พอจะอธิบายได้เข้าใจแต่ตามปุถุชนคนก็ต้องรู้หรือไม่นะคุณไปแล้วครับนะ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวจูดจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับวันนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนายกเองก็จะไปโฟกัสเตรียมการรับมือทางใต้นะครับก็มีในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เคหะร่มเกล้านี้เขาหนักหน่อยวันนี้รองผู้ว่านะครับท่านปลอมวิกฤตเศษท่านเองก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการเก็บขยะชิ้นใหญ่ขยะตกค้างในร่มเกล้าราชบังเก็บไปแล้วกว่า 90% นะครับระดมเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัตตี้นี่ก็คือเขตที่ท่วมไปกับเขตที่ไม่ท่วมไปช่วยกันเก็บขยะกองใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับแล้วก็จะส่งมอบให้สำนักงานเขตลาดกระบังก็เก็บขยะปกติที่ตกหล่นไปตอนนี้ก็มีการขยายความร่วมมือจาก3เขตเป็น12เขตบัตตี้ก็แบ่งโซนกันชัดเจนกองขยะโซน5โซน7หนาแน่นที่สุดก็เก็บเกือบหมดแล้วนะครับปัจจุบันก็เหลือกรรมกองย่อย3กองก็คาดว่าจะเคลียร์เดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะเสร็จละกทมก็เปิดจุดพักขยะหลักภายในพื้นที่2จุดเพื่อให้รถบรรทุกสามารถที่จะย้ายมาพักเอาไว้ได้โดยไม่ต้องวิ่งยาวไปถึงที่อ่อนนุชหรือท่าแร้งในทุกรอบก็ทำให้เพิ่มรอบในการเอาจากจุดที่มีปัญหาได้ปัจจุบันก็เคลียร์ได้ประมาณ16,686 ตันวันละ800นะครับร่มเกล้านี่ก็หมื่นกว่าตันในชวัดช่วงเร่งด่วนขณะที่หมู่บ้านนักกีฬาสะพานสูงก็คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% บางกะปิหนองจอกมีนบุรีกทมยังคงเฝ้าระวังเพื่อเตรียมการจัดเก็บหลังจากที่น้ำลดลงต่อเนื่องนะครับกทมก็ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ไปวางในจุดที่กำหนดหรือในจุดที่เครื่องจักรเข้าถึงเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาเร็วที่สุดจริงๆตอนนี้หนักๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองการไปอยู่ที่ราชบุรีหลายจุดท่วม หลายจุดขังเยอะในทีเดียวครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับก็ตอนนี้จุดใหญ่น่าจะไปอยู่ที่ภาคใต้นะ
0: ครับ
1: นายกก็สั่งรับมือเต็มที่ฮะแต่ว่าตอนนี้ภาคใต้ยังไม่ถึงภาวะที่ยกน้ำท่วมหนักตอนที่มีการเตือนกันนะขอเตือนทีละกันคุณเวลากลับตกลงว่า9จังหวัดภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนะฮะกระบี่เมืองท่องเที่ยวนะครับตรังสตูล 12-13 ตุลาคมน้ำท่วมเสี่ยงครับน้ำท่วมฉับพลันไหลหลากนะฮะนี่เป็นคำเตือนก็วันสองวันนี้แต่ว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนที่ภาคใต้ก็น้ำเจิ่งนั่นแหละครับเพราะท่วมมันหนักนะก็เตรียมรับมือกันเต็มที่นะบางคนก็เรียบร้อยฮะรับไม่ทันนะคุณเวลาครับนี่คือเรื่องของน้ำท่วมซึ่งก็นายกก็สั่งพักการประชุมนี้ก่อนนะได้พรุ่งนี้คุณเวลาครับเดี๋ยวผมดูชื่อที่มันยาวเนาะการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเอาอักษรย่อแบบยาวไหมชื่อศูนย์นะครับบกปพจุดชอช้างครับเอาว่าศูนย์นี่แหละก็คือนายกก็วันที่มีการประชุมนะฮะแล้วก็อธิบายเส้นทางมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็นายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์น้ำอยู่ในระดับสามารถควบคุมได้แล้วนะก็เลยขอพักการประชุมศูนย์นี่แหละครับบกพปชเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจะใช้วิธีเฝ้าติดตามสถานการณ์แทนแล้วก็ให้ทุกคนสแตนบายถ้าจำเป็นต้องกลับมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งก็จะแจ้งให้ทราบนะฮะก็อันนี้คือศูนย์นี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้มีการชุมทุกวันนะสแตนบายมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมาตรการต่างพร้อมอ่ะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงน้อยลงอ่ะถือว่าเอาอยู่ไหมถือว่าเอาอยู่ได้ระดับหนึ่งแล้วสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ประกาศชัดเจนนะขอบคุณไปแล้วครับ
0: ครับก็สบายใจได้นะครับเมื่อวานก็ยังเห็นมีไปเล่นอังกะลุงอยู่ไปอุ้มพระดำน้ำผมว่าก็เป็นมงคลครับก็ถ้าเกิดเราจะผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปได้ก็คงเป็นมงคลกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงไปแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆวันนี้มีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่11นะครับด
1: ู
0: ถึงเรื่องฝนฟ้ามาดูการเตรียมการรับมือหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบถึง13ตุลาฉบับที่11ก็ระบุถึงวันที่12 13เนี่ยนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามช่วงเวลาดังนี้นะครับเราก็ย้ำกันไปในจุดวันที่12นี่คือภาคใต้วันนี้เราคงข้ามไปแล้วในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คือ13ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้อันนี้ก็ไล่เรียงจากปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากเมืองจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็มีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะมีน้ำท่วมขังหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับอ่าวไทยอันดามันจะมีจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยอันดามันนะครับตรวจสอบเลี่ยงการเดินเรือที่มีฝนฟ้าคะนองก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็วางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็ดูกันให้ดีอันนี้เราอธิบายกันกว้างๆ ก่อนแต่ว่าในแต่ละจุดผมคิดว่าน่าจะพอที่จะเห็นภาพนะครับว่าในจุดไหนที่จำเป็นจะต้องระวังกันเป็นพิเศษนะครับ ภาคเหนือพอได้ 20% ของพื้นที่ภาคอีสานประมาณ 30% ภาคกลางประมาณ 20% ภาคตะวันออกประมาณ 30% แต่ว่าภาคใต้เนี่ยทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมี 70% แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสฝั่งตะวันตกจะเป็นกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเกณฑ์ฝนเหลือประมาณสัก 30% ของพื้นที่นะครับก็เบาแล้วแหละตอนนี้ก็ไปอยู่ทางใต้เสียเป็นส่วนใหญ่ครับตัวที่สุดครับ
1: ครับคุณพิรักครับเมื่อสักครู่ผมก็พูดไม่จบเพราะว่าอยากจะดูว่าตกลงปปช.เขาชี้แจงเรื่องโกงข้อสอบท้องถิ่นยังไงนะหรือว่าจริงที่ต้องปล่อยผู้ต้องหา3รายออกจากการคุมขังก่อนแล้วก็รอมาหลายวันวันนี้ที่สำนักงานปปช.นะครับเลขาธิการของปปช.ท่านใหม่นะหรือว่าคนใหม่คนเก่านี่ก็เสียไปนะนิติพันธ์ประจวบเหมาะนะครับแล้วก็รองเลขาก็นั่งแถลงกันเรื่องนี้แหละเรื่องโกงข้อสอบนะก็ก่อนอื่นยาวหน่อยคุณพิรักผมเขาเล่ายาวแต่ผมอยากจะตัดตอนบางตอนมาให้ฟังแบบยาวที่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: คดีปปช.ต้องดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งองค์กรปปช.ถูกออกแบบให้มีลักษณะกึ่งตุลาการทำให้การทำงานมีขั้นตอนค่อนข้างมากนี่ช้าเพราะว่าองค์กรแบบกึ่งตุลาการนะแต่ก็ปปช.ก็ดำเนินการเต็มที่โดยร่วมมือกับตำรวจปปง.ปปช.ติดตามเส้นทางการเงินแล้วท่านเลขาก็พูดต่อว่าในนามของส่วนตัวครับในนามของส่วนตัวด้วยความเป็นข้าราชการเรารับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้ข้าราชการทุจริตต้องให้สินข้าราชการเป็นข้าราชการและทุจริตตั้งแต่แรกเป็นเรื่องน่าเสียใจเราตั้งใจทำคดีนี้ให้สำเร็จอันนี้ไม่ต้องเป็นความเห็นส่วนตัวก็ได้นะฮะส่วนตัวรับไม่ได้คำถามคือปปช.รับได้ไหมกับความล่าช้านะแล้วก็พูดต่อนะครับว่าประเด็นนี้ก็ถือว่ามี3คำถามครับปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีจบแล้วหรือไม่มีการตัดตอนหรือไม่นักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะท่านเลขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่งสำนวนให้ปปช.แต่ว่าคดีนี้เริ่มต้นจากพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนี่แหละทำมาแล้วระยะหนึ่งแล้วมาพบภายหลังว่ามีเรื่องทุจริตตำรวจก็เลยส่งให้ปปช.ก็ทำให้ปปช.มีเวลาควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพียง3ผัดผัดละ12ครับ12 3 36วันนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก่อนส่งให้ปปช.เนี่ยก็มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะแต่พอมาถึงปปช.ครับต้องตรวจสอบรูปคดีเกี่ยวข้องกับใครพาดพิงถึงใครใครกระบวนในการไต่สวนรูปแบบใดอันนี้ก็ต้องใช้เวลาคุณพิรักษ์ครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการปล่อยตัวก็แปลว่าไม่ได้พ้นผิดไม่ได้สิ้นสุดปปช.ดำเนินการต่อได้นะฮะนี่เป็นการพยายามอธิบายนะคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับงบประมาณถึง 6,000 คนซับซ้อนฮะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกนานนี่ต้องใช้เวลานะฮะแล้วก็ถ้าจะทำคดีพร้อมกัน 6,000 รายเนี่ยมันก็ยากกว่าจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกลุ่มขั้นตอนการพิจารณาคณะไต่สวนข้อจำกัดทางเทคนิคอันนี้คือคำอธิบายนะคุณพิรักษ์นะเยอะมากคุณจะจำหมดไหมไม่รู้คุณพิรักษ์จำหมดไหมนะฮะแต่ก็กล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้กระบวนการยากที่สุดผ่านไปแล้วครับแต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก็ต้องดำเนินการให้ชัดเจนนะฮะให้ชัดเจนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าถ้าผู้ต้องหาที่ปล่อยมาไปยุ่งเหยิงกับคดีพยานหลักฐานก็อำนาจดำเนินการต่อได้นะครับ ก็ประมาณนี้มีเยอะแต่ว่าสุดประมาณนี้คุณไปรักฟังเหตุผลแล้วเป็นไงฮะไหวไหม
0: ตามกติกามันก็อธิบายพอได้แหละแต่ว่าก
1: ติกาได้แต่ผมว่าเออ
0: เ
1: นาะไปลงกรกึ่งตุลาการต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะฮะเรื่องนี้ตำรวจส่งมาช้ามีเวลาที่จะดำเนินการต่อแค่12-36วันนะโอ้มีเอกสารประมาณเนี่ย6,000เอ้ยมีผู้เกี่ยวข้อง 6,000 รายมีข้อสอบ 80,000 แผ่นอันนี้ต้องใช้เวลานะฮะยืนยันว่าไม่ตัดต่อไม่ล่าช้าแล้วจะเร่งสาวตัวการใหญ่โอเคไหมฮะนี่คือคำแถลง
0: ช้าครับอันนี้ช้าครับช้า
1: ช้าช้าช้าวงเล็บมากมากผมเสริมมาก
0: อันเนี้ยมันแบบไม่ตัดตอนไม่ล่าช้าผมเห็นต่างเลยเอาว่าประชาชนถ้าจะต้องเปิดโหวตกันอ่ะช้าไม่ช้าเนี่ยก็ตอบว่าช้าเพราะก่อนอันนี้เคยบอกแล้วไม่มีเครื่องมือที่จะมาตรวจโน่นตรวจนี
1: ่
0: ต้นถึงวันนี้มีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะแถลงซื้อเวลาพอมาถึงนะช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งคนหงุดหงิดก็แถลงสักหน่อยมาถึงช่วงหนึ่งหงุดหงิดแถลงสักหน่อยมันจะกลายเป็นช้าไม่ทันการผมว่านี่คือสถานการณ์ที่เราน่ากังวล นะครับพูดถึงคดีครับคุณที่สุดครับ
1: ครับ
0: ไปดูคดีย้อนหลังยาวนานหน่อยแต่ว่ามันคงยังไม่ได้สิ้นความกันวันนี้ศาลอาญามีเลื่อนคำสั่งคดีนะครับฟังคำสั่งคดีกปปส.ชัดดาวกทม.
1: อ
0: ๋
1: อเข้าสู่กระบวนการเนรโทษกรรมนี
0: ่เออจริงๆมันไปตรงนู้นแล้วนี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าวันนี้อัยการที่เป็นโจทฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำปปส39คนฐานร่วมกันเป็นกบฏก็ฟังคำสั่งตามพ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขนะครับวันนี้ศาลอาญาก็เลื่อนฟังคำสั่งเนื่องจากจำเลยและอัยการอยู่ระหว่างการยื่นฎีกาทนายความแกนนำกปปส.บอกว่าหลังจากที่มีพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้แล้วพ.ร.บ.นิรโทษพ.ร.บ.เสริมสร้างสันติสุขนี่แหละก็ทำให้มีข้อยกเว้นสำหรับการชุมนุมทางการเมืองยัดหลังตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาส่วนตัวก็เห็นว่าเข้าข่ายให้ศาลจำหน่ายคดีทั้งหมดแล้วจบไปแล้วตั้งแต่ต้องยื่นเรื่องต่อกรรมการที่จะตั้งขึ้นที่ได้ยื่นคำร้องทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองก็ขอให้จำหน่ายคดีและจำเลยเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยพนักงานอัยการก็ยื่นฎีกาจำเลยที่หนึ่งแล้วก็ยื่นฎีกาควบคู่กันเบื้องต้นศาลก็รับเป็นฎีกาและแต่ศาลอาญากลับออกหมายนัดมาฟังคำสั่งในวันนี้ทีนี้พอมาตรวจสอบพบว่าคดีอยู่ระหว่างการฎีกาจำเลยหลายคนมีเหตุผลในการยื่นฎีกาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนก็เห็นว่าควรที่จะยกเลิกการฟังคำสั่งคดีของศาลอาญาในวันนี้ทางนี้เขาก็มองว่าเมื่อยกเลิกแล้วศาลอาญาก็ต้องยกส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาเพราะไปอยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแล้วทีนี้การยื่นฎีกาของจำเลยไม่ใช่เฉพาะนายสุเทพเป็นคนเดียวแต่ยังมีจำเลยอื่นๆอีกจำนวนมากที่ยื่นไปแล้วเหลือ 6-7 คนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยหลักการยื่นฎีกาเฉพาะบุคคลแต่ถ้าหากเป็นเหตุแห่งคดีแม้จำเลยบางคนจะไม่ได้ยื่นฎีกาแต่ศาลเห็นว่าเป็นเหตุแห่งลักษณะคดีก็สามารถพิพากษาไปถึงจำเลยที่ไม่ได้ไปยื่นฎีกาได้ผมก็อัปเดตให้ได้เห็นถึงช่องว่างที่มีกันนิดนึงครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็ตอนนี้ผู้ที่อยู่ในข่ายของการได้รับนิรโทษกรรมก็ต้องทยอยยื่นไปทั้งที่ศาลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะคดีนี้ก็เป็นคดีหนึ่งนะฮะแต่อย่างที่บอกครับว่าคดีนี้มันมีคดีที่ค้างอยู่ต่อก็แปลว่าก็ต้องดูพูดง่ายว่าจากจริงๆผมก็ย้อนตอนที่มันมีคณะกรรมการผมจำชื่อไม่ได้ละคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องเนื้อเทศกรรมนะมาจากชุดใหญ
0: ่
1: ผมไม่ได้แต่ว่าพูดว่าทำงานหรือยังนะก็จะเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆนี่ออกมาก่อนออกมาก่อนนะว่าผมใครอยู่ในกลุ่มได้รับการนิรโทษกรรมบ้างหลักเกณฑ์ยังไงอะไรเงี้ยนะก็คงจะเล่นออกมานะนี่ก็เอาว่าผมคิดว่าไม่มีปัญหาสำหรับกลุ่มทางการเมือง3กลุ่มใหญ่นะไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหวของสีอะไรสีแดงสีเหลืองกปปส.อะไรกันนะก็คงใช้เวลาหน่อยนึงหลายคนก็พร้อมมาคุณพิรักษ์ครับพร้อมอะไรรู้ไหมฮะพร้อมกับสู่ทางพร้อมสู่กับทางการเมืองผมคุยกับแกนนำในการเคลื่อนไหวสองสามท่านนะเวลาตอนที่สถานการณ์หลายเรื่องปกติเขาก็ต้องขยับมาเคลื่อนนะถามว่าทำไมพี่ไม่ออกมาปกติพี่ออกเขาบอกว่าเก็บตัวไว้ก่อนน้องเดี๋ยวให้พี่ได้นิทรรศกรรมเต็มตัวนะเดี๋ยวพี่ออกมาขยับตอนนี้ยังรอไอ้กรรมการนิทรรศกรรมพิจารณาเขาอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะอ่ะก็พรบ.นิทรรศกรรมกรรมการนี้ตัดสินใจเลยผ่านสารผ่านก็เราก็จะเห็นคนหน้าเดินๆที่มีบทบาททางการเมืองหลายคนผมช่วยเข้าสู่ทางการเมืองครับคุณเวลากัน
0: ครับก็เห็นคุณทักษิณก็เตรียมที่จะขยับเพื่อที่จะเข้าสู่ช่องเข้าสู่ร่องอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคุณ
1: อ๋อคุณทักษิณจะเข้าด้วยเหรอให้ผมไม่ทราบเลยนะ
0: ก็เป็นบทวิเคราะห์มั้งครับก็เห็นว่ามีอะไรก็มีนะครับครับ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้คุณทักษิณก็ยังมาในบทของเงียบนะซุ่มเงียบนะคุณจุลพันธ์ก็แน่นอนฮะเงียบนะฮะเงียบหมายว่าไม่ขยับทางการเมืองแต่พยายามขยับผลงานของทางพรรคเพื่อไทยนะก็มีคนถามคุณอนุทินนะว่ามั่นใจเปล่าครับท่านนายกครับว่าเพื่อไทยอ่ะจะไม่สะบัดมือหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกมั่นใจคุณหิมคุณหิมนี่คุณอะไรนะจุลพันธ์
0: ครับ
1: จุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะตกลงแกเป็นหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าพรรคใช่ไหม
0: ไม่แปลกอะไรกับทางเพื่อไทยอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่ที่พูดกับไม่ได้ผม คือไอ้นี่เรียนแบบไม่ได้เสียแซงนะคือบางทีหลงลืมไปคิดว่าคุณเชนจตุสนันเป็นหัวหน้าพรรคฝากเอาคุณหนิมก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องพิปรายก็เป็นเรื่องอะไรนะเรื่องประเด็นเรื่องกับพรรคภูมิใจไทยคราวที่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วถือว่าจบถือว่าจบนะเริ่มต้นบทใหม่คุณหนิมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเวลาต้องคุยเรื่องคุณหนิมจะพูดเรื่องการเลือกตั้งมั้งคุณเวลาเลือกตั้งของประกันสังคมด้วยแหละนะ
0: คุณจุลพันธ์ธมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและพูดถึงฝ่ายค้านนะครับที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ151โดยที่ไม่ได้แตะทางเพื่อไทยทีเนี้ยนักข่าวเขาก็ถามทั้งเรื่องของประกันสังคมก้าวหน้าถามทั้งเรื่องของการเมืองเนี่ยนะเรื่องของการอภิปราย
1: ครับ
0: คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคร่วมทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อไทยก็มีภารกิจก็ทำเต็มที่ไม่ได้ห่วงหรือคิดเรื่องการอภิปรายคนการเมืองอ่ะถ้ามานั่งคิดมิติการขับเคลื่อนในแต่ช่วงเวลาเนี่ยมันก็ต้องพวงไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นภาระอยู่ข้างหน้าอะไรก็ทำตรงนั้นก่อนก็ตอบสวยครับก็เชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านเขาคงมีข้อมูลมานำเสนอต่อสังคมรัฐมนตรีท่านที่ถูกอภิปรายท่านก็ทำงานของท่านเพราะฉะนั้นมีคนถามก็มีคนตอบก็ตอบได้ก็คงจะตอบได้ทีนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าอ่ะเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ในการฟังและตัดสินใจโดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากพรรคเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลในการลงมติคำนี้ไม่รู้ต้องขีดเส้นใต้ไหมว่าในพรรคนี่เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลในการลงมตินักข่าวถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยเดินเกมเดินเกมแบบนี้ไม่สั่นคลอนรัฐบาลเลยใช่ไหมคุณจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบความเชื่อมั่นต้องตอบให้ได้และเมื่อช่วงเช้าท่านนายกท่านรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าถ้ามีการพาดพิงถึงกระทรวงที่เพื่อไทยกำกับเนี่ยก็อาจจะมีการประกาศให้ช่วยตอบเตรียมยังไงคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆแต่ถ้าเป็นการเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของเราก็พร้อมที่จะตอบอยู่นะจริงๆตอบแม้ถ้าผมแอบเป็นอาจารย์ผมก็ให้สัก70คะแนนก็บอกว่าก็คงจะมีบางประเด็นที่มันเกี่ยวพันก็พอจะตอบได้บ้างอะไรก็ว่ากันไปทีนี้นักข่าวถามบอกว่าเนี่ยเขาไม่เอาเพื่อไทยเลยเนี่ยเขาอยากจะดูว่าเพื่อไทยจะลงมติยังไงเพราะที่เคยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องหัวสวทั้งเรื่องอะไรก็ถามย้อนกลับว่าเอ๊ะทำไมไม่คิดว่าการทำงานของ ท่านเนี่ยมันไม่มีข้อห่วงใยของฝ่ายค้านเพราะเราทำงานได้ดีแล้วก็ถ้าถามกันแบบนี้ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าที่ฝ่ายค้านเขาไม่แตะพรรคแดงก็ไม่ใช่ว่าแดงโอเคหรือไม่โอเคแต่ว่าเขาจะตีที่น้ำเงินแล้วก็อาจจะ
1: ต้องการจะหลอกระบาดน้ำเงิน
0: นักข่าวก็ถามว่าถ้ามีหลักฐานประจักษ์คือประจักษ์ว่าน้ำเงินเขาไม่โอเคเพื่อไทยจะยังไงคุณจิรพันธ์ก็ต้องรอให้การอภิปรายจบก่อนแล้วก็ดูว่ารัฐมนตรีก็ตอบข้อสงสัยได้แค่ไหนตอนนี้ให้กำลังใจทั้งคนอภิปรายและผู้ตอบเราไม่ได้ผ่านการอภิปรายครั้งแรกมีทุกปีเราเชื่อมือฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลต่างๆคือแหมจะบอกว่านิ่งๆเฉยๆก็ไม่ได้จะบอกว่ายืนคู่กับภูมิใจไทยก็ไม่ได้อย่างแยกค่อนข้างกักเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม
1: ครับนายก
0: ตอบ
1: วันนี้นายกตอบดีฮะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะ
0: คร
1: ับแล้วก็อะไรบอกเพื่อไทยว่าอย่าเพิ่งสบายใจฮะมีการบ้านอยู่ด้วยนะนายกถูกถามเรื่องนี้ครับนายกบอกว่าอภิปรายพรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายดีคืออะไรฮะเพื่อไทยย้ายทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากพรรคเพื่อไทยยังคงสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วผมคิดว่านี่คือการบอกการบ้านให้เพื่อไทยว่าอย่าอยู่เฉยๆนะคือถ้าการอภิปรายเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยต้องลุกขึ้นชี้แจงเองครับคุณพิรักษ์ครับถ้าเกี่ยวกับกระทรวงไหนเช่นเป็นเรื่องแรงงานคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีแรงงานต้องมาตอบนะครับไม่ใช่นายกตอบครับถ้าเกี่ยวกับท่านรู้ใช้ว่าเทคโนโลยีนะคุณยศนันจะเป็นคนตอบครับถ้าฝ่ายค้านซักแล้วเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรคุณสุริยะต้องตอบครับนายยะจะบอกเพื่อไทยว่าไม่ได้อยู่เฉยๆนะคุณต้องตอบเองนะแต่แน่นอนครับก็มั่นใจว่าการอภิปรายเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือพรรคภูมิใจไทยวุฒิินตอบว่ามั่นใจสิครับมั่นใจสิครับอ่ะพูดเรื่องอภิปรายนี่ต่อที่หนึ่งคุณพิรักษ์ครับนายกก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายนะครับว่ายังไม่รับการประสานจากทางสภาผู้แทนราษฎรนะแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมยกเว้นนี่ครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนายกจะไปต่างประเทศเข้าร่วมประชุมอาเซียนแล้วก็เอเปกดังนั้นเวลาขอเป็นเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะพร้อมยกเว้นพฤศจิกาที่ไปเอเปกนะฮะส่วนเรื่องที่บอกถ้อยคำเนี่ยรุนแรงจะขอให้ตัดไหมเพราะยุคที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกอ่ะประธานนี่ขอให้ตัดบางคำเช่นคำว่าทักษิณนั่นเลยออกไปนะมีคนไปดูแลแค่ให้ตัดไหมนายกบอกว่าเป็นเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรต่างคนต่างทำหน้าที่ส่วนฝ่ายค้านขอ5วันนายกบอกว่ามันเยอะไปฮะชุดก่อนเนี่ยอภิปรายทั้งรัฐบาลไม่ใช่เวลามากตอนนี้เลยคุณไอติมบอกอะไรนะยุคของลุงตู่อภิปรายกี่วันอ่ะ12หรือ14คนขออภัยจำไม่ได้อ่ะมันใช้เวลาทั้ง4วันเลยไม่เยอะไปหรอกต้อง5วันแน่นอนนะฝ่ายการต้องขอ5วันฝ่ายรัฐบาลผมคาดแล้วนะจบวันที่3วันกันไปแล้วเจอกันครึ่งทางนะก็เอาไปว่าอภิปรายเกิดขึ้นแน่นอน
0: หมดเวลาข่าวเด่นนะครับคุณวิสุทธิ์และผมลานะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี
1: ้สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หนึ่งสัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวันแรกของ Annual Meetings IMF และ World Bank Group นะครับการมารวมตัวกันของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ World Bank นะครับหรือธนาคารโลกรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศจาก191ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2มีพิธีเปิดไปแล้วนะครับเมื่อ16 นาฬิกาที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการนะครับการประชุมจะมีขึ้นจนถึงวันที่18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในรายการของเรานะครับเราจะหยิบเอาไฮไลท์ของการประชุมพูดคุยในแต่ละวันเนี่ยมาเล่าให้กับผู้ฟังผู้ชมของเราได้รับทราบกันด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับวันแรกวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับนอกเหนือจากการรายงานเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในรายการตามปกติแล้วนะครับสัปดาห์นี้ตลาดทำการเพียงแค่3 วันเท่านั้นนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับเราก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดให้ทราบกันด้วยนะครับแต่ในวันนี้ครับไฮไลท์ของรายการก็คือเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้พูดคุยกันกับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเพื่อที่จะสรุปภาพรวมของงานในวันแรกและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับและในช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมามองกันในมุมของอาเซียนและประเทศไทยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอาเซียนกับการที่ IMF และ World Bank มาจัด Annual Meetings ที่ประเทศไทยในปี2026นี้ครับ
4: และในช่วงนี้นะครับผมอยู่กับคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์ครับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสวัสดีครับคุณออนครับ
5: สวัสดีค่ะคุณวารินและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: ครับขอบพระคุณมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการนะครับวันแรกวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับกับการประชุมวันแรกของ IMF World Bank Group Meetings เนี่ยครับผม
5: ใช่ค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการ kick off เลยนะคะงานเปิดแล้วก็เริ่มแล้วนะคะมีผู้ลงทะเบียนเนี่ยเกือบ 18,000 รายนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะมีทั้งมาจากทุกภาคส่วนเลยที่แน่นอนก็คือผู้แทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังธนาคารกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ก็มีภาคผู้บริหารสถาบันการเงินธุรกิจนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมถึงผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานลงทุนต่างๆและภาคประชาสังคมค่ะก็เริ่มแล้ววันนี้ค่ะ
4: ครับวันนี้ในแต่ละเวทีที่มีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่นี้ตอน16 นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้สาระสำคัญในเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับ
5: ค่ะเวทีใหญ่ที่สุดเลยของวันนะคะก็จะเป็นการประชุม World Bank Group Flagship นะคะที่เป็นหัวข้อ Small AI More and Better Jobs นะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเนี่ยท่านดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยก็ประเทศไทยก็มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อน3 ด้านด้วยกันก็คือ All in AI นะคะยกระดับงานที่มีอยู่นะคะ AI in all สร้างงานใหม่แล้วก็ AI for all ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก AI ค่ะ
4: ครับผมมาที
5: ่ค่ะใช่ค่ะ
4: ผมเชิญครับคุณนนท์เชิญครับ
5: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรม Youth Dialogue นะคะมีกิจกรรมภาคประชาสังคมอีกหลายอันเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์อีกอันก็คือเหมือนที่คุณวารินทร์กล่าวเมื่อสักครู่ค่ะก็จะเป็นพิธีเปิดค่ะ
4: ครับเล่าบรรยากาศให้เราฟังได้ไหมครับ
5: ค่ะสำหรับพิธีเปิดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะคะในธีมภาษาอังกฤษก็คือ The Royal Legacy Empowering People Building Resilience ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานในพิธีการเปิดนิทรรศการค่ะก็สื่อสารถึงศักยภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความพร้อมของไทยในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเลยค่ะในส่วนโซนหลักนะคะ Royal Pavilion ก็ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการวาง

0: ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็การบริหารจัดการต่างๆนะคะรวมถึงการพัฒนาเมืองแล้วก็พวกเรื่องของชุมชนคาร์บอนต่ำค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือสังคมสูงวัยนะคะสังคมสูงอายุ longevity นำเสนอศักยภาพไทยในฐานะศูนย์กลางด้านสุขภาพนะคะของภูมิภาคด้วยระบบสุขภาพที่เข้มแข็งแล้วก็ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ารวมถึง wellness economy ที่จะเป็นการต่อยอดทางสังคมแล้วก็นำเสนอภูมิปัญญาของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดแผนไทยการแพทย์แผนไทยต่างๆค่ะ
1: ครับครับในแง่ของ hospitality ล่ะครับบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมงานทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยช่วงบ่ายนี่ผมเห็นบางคนนี่มาตรงจากสนามบินเลยนะครับบางคนก็กำลังทยอยกันมาแล้วก็ลงทะเบียนก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรื่องของ security เนี่ยคือพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะครับคุณออนอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของ hospitality หรือ perception impression ของคนที่มาร่วมงานนะครับ
0: ก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าเราก็ทยอยเริ่มรับเดลิเกตจากต่างประเทศมาวัน2วันแล้วนะคะก็แล้วก็ในการจัดงานเนี่ยก็มีการสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมสินค้าแล้วก็บริการของไทยนะคะรวมถึงที่มาถึงแล้วก็ทางเดลิเกตสามารถรับกระเป๋านะคะซึ่งวันนี้ก็เห็นภาพชาวต่างชาตินะคะถือกระเป๋าผ้าขาวม้ากันเดินอยู่ทั่วศูนย์สิริกิติ์เลยนะคะก็เป็นของที่ practical แล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่สามารถใช้ได้จริงนะคะรวมถึงในงานเนี่ยนะคะก็มีบริการนวดแผนไทยนะคะคือสอดแทรกบริการของไทยที่คิดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยประทับใจนะคะแล้วก็ปากต่อปากนำไปพูดกันต่อหรือว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยก็ยังประทับใจในประเทศไทยอะค่ะรวมถึงเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการแสดงชกมวยนะคะเป็น cultural show ในวันที่15ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในงานเลี้ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่16เนี่ยก็จะมีการเอาอาหารไทยนะคะวัตถุดิบจากภาคต่างๆรวมถึงเครื่องดื่มนะคะแล้วก็การแสดงจากเยาวชนการแสดงดนตรีนะคะเข้ามาสอดแทรกค่ะเพราะฉะนั้น hospitality เนี่ยก็ทางเราในฐานะเจ้าภาพนะคะก็นำเสนอวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ของไทยสอดแทรกอยู่ในทุกจุดอย่างเต็มที่เลยค่ะ
1: ครับแต่ละคนจะสงสัยเหมือนผมนะครับคุณออนว่าคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือชัดเจนนะครับว่าคงมีกิจกรรมต่างๆรวมถึงงานเลี้ยงวันในวันที่16ตอนเย็นนะครับแต่17 18นะครับเพราะว่านี่ในโปรแกรมเราใส่ว่า12ถึง18 17 18นี่คือส่งเขากลับนะฮะหรือว่ายังไงฮะ
0: 17ก็จะมีside event ต่างๆอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของ pension fund reform investment strategy คือจะสามารถเป็น side event นะคะแล้วก็วันสุดท้ายวันที่18ก็จะทยอยส่งแขกผู้มีเกียรติกลับค่ะ
1: เดินทางกลับนะครับครับก็พรุ่งนี้แหละครับมีอะไรเป็นไฮไลท์ที่อยากให้เราติดตามเป็นพิเศษไหมครับ
0: พรุ่งนี้วันอังคารที่13นะคะก็หลักๆเลยก็จะมีเป็นWorld Economic Outlook นะคะที่ทาง IMF เนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกนะคะรวมถึงประมาณการเศรษฐกิจของประเทศสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนรวมถึงเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่น่าติดตามนะคะก็แล้วก็ทั้งวันเนี่ยนะคะก็จะตามมาด้วยรายงานต่างๆของ IMF นะคะไม่ว่าจะเป็น Financial Stability Report ในด้านของภาคการเงินนะคะแล้วก็ Public Debt ผ่าน Fiscal Monitor Report นะคะเกี่ยวกับเรื่อง Fiscal Space อันนี้ก็จะมีการนำเสนอในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกวันนึงก็คือวันที่16นะคะจะเป็นเซสชั่นใหญ่ที่ผู้บริหาร IMF และ World Bank เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกันที่เรียกว่า Plenary Session นะคะอันนี้ก็จะต้องจับตาถ้อยแถลงจากผู้นำของทั้ง2องค์กรเลยว่าจะมองความเสี่ยงของเศรษฐกิจการเงินการคลังโลกในระยะต่อไปว่ายังไงแล้วก็นโยบายทางการเงินการคลังที่จะได้รับการผลักดันหลังการประชุมร่วมกันของประเทศสมาชิกเนี่ยจะมีประเด็นไหนบ้างอะค่ะรวมถึงวันขออนุญาตโทษทีก็ขอโทษทีค่ะย้อนกลับมาอีกวันนึงก็คือวันที่14นะคะจะมีการเปิดเผยBangkok Blueprint ค่ะเป็นเรื่องแผนการเงินที่จะนำไปสู่การใช้เงินดิจิตอลอย่างปลอดภัยและทั่วถึงนะคะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปของประเทศสมาชิกเป็นการสร้างความร่วมมือต่อยอดจากการประชุมครั้งนี้ต่อไปอะค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่ทางผู้ว่าธปท.ของเราคุณวิชัยพูดถึง blueprint ที่จะนำเสนอในงานในครั้งนี้ใช่ไหมครับคืออันเดียวกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันเดียวกันค่ะ
1: ครับแล้วก็มีงานเลี้ยงที่ทำเนียบเย็นวันนั้นด้วยฮะเนี่ยรอยัลท
0: ุ
1: กคนกำลังรอชมบรรยากาศกันอยู่
0: ประเทศไทยเลยใช่ค่ะ
1: ครับครับสำหรับพับลิกทั่วไปนี่เราเข้าไปชมอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้หรือมีการถ่าย

0: ทอดในช่องทางไหนยังไงบ้างไหมครับคุณนอน
1: ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็น official นะคะ www.am2026thailand.go.th นะคะแล้วก็ชื่อเดียวกันในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเข้าไปดูได้เลยค่ะ
0: ครับ AM ก็มาจาก Annual Meetings นะครับเป็นคำย่อของ AM นะครับครับคุณนอนครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้สลับเวลามาพูดคุยกับเรานะครับ
1: ทุกคนยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณออนอรกัญญานะครับคุณหรือคุณออนคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับกับไฮไลท์ของวันแรกนะครับที่เปิดตัวกันไปอย่างสง่างามนะครับก็ทางบรรยากาศของงานในวันนี้ก็ฟ้าฝนก็เป็นใจนะครับที่กังวลกันว่าฝนจะตกลงมาเนี่ยก็โอ้โหวันนี้แดดอย่างจ้าเลยนะครับก็ยังภาวนาให้เป็นเช่นนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเพื่อให้งานนั้นดำเนินผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับยังไงเนี่ยเราก็จะเกาะติดนะครับคือสื่อทุกสำนักเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปประจำการอยู่ที่มาประจำการอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงอสมทของเราด้วยนะครับทุกช่องทางทั้งทีวีวิทยุแล้วก็ออนไลน์นะครับก็เราก็เกาะติดกันอยู่ที่นั่นแล้วก็ผมเองก็นั่งจัดรายการอยู่ที่นั่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะนำไฮไลท์ของแต่ละวันเนี่ยมานำเสนอแล้วก็มาย่อยให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เข้าใจถึงสาระที่เขาได้มีการพูดคุยกันด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้ Annual Meetings ของ IMF และ World Bank Group นะครับมาดูตลาดของบ้านเราในวันนี้กันหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ตลาดทำการ3วันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดรายการนะครับว่าเราจะทำการกันแค่วันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับวันพรุ่งนี้วันหยุดแล้ววันศุกร์ก็รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดอีก1วันด้วยแล้วนะครับวันนี้หุ้นไทยปิดลบไป 5.91 จุดนะครับโดยมีแรงขายจากเดลต้าและโรงกลั่นเนี่ยเป็นตัวกดดันนะครับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้เนี่ยปิดไปที่ 1,571.74 จุดครับลดลงไป 5.91 จุดคิดเป็น 0.37% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 55,934.03 ล้านบาทนะครับวันนี้ดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันทำจุดสูงสุด1,581.13 จุดและจุดต่ำสุด 1,567.06 จุดวันนี้หลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น169หลักทรัพย์ลดลง268หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง203หลักทรัพย์ครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ก็พูดถึงตลาดหุ้นในวันนี้นะครับว่าถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีครับหลังจากที่มีแนวโน้มอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นจากจีนและรัสเซียรวมถึงแผนของกลุ่ม G7 ที่จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉินส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวนั้นปรับตัวลงในระยะสั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแรงขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเดลต้าครับจากปัจจัยเฉพาะตัวกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทแม่กับทางการสหรัฐประกอบกับราคาหุ้นที่ฟื้นตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีแรงขายออกมาเมื่อเกิดข่าวลบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหุ้นกลุ่มธนาคารโรงไฟฟ้าและไฟแนนซ์ช่วยประคองดัชนีไม่ให้ปรับตัวลงแรงนะครับโดยตลาดนั้นยังคงจับตาการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะประเด็นการลงทุนใน Data Center และ AI นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานครับสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพุธนะครับวันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับทางด้านของคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ก็มองนะครับว่าคาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ครับแล้วก็ยังมีแรงกดดันจากฟันโฟลว์และการขาดปัจจัยบวกใหม่จากหุ้นขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสอ่อนตัวลงในระยะสั้นนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับคือการประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละครับที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับมีการมารวมตัวกันของสมาชิกจากกว่า191ประเทศนะครับการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งในไทยและในสหรัฐนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารไทยรวมถึงการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในเดือนกันยายนของสหรัฐนะครับ Consumer Price Index นะครับประเมินแนวรับไว้ที่ 1,560 และแนวต้านที่ 1,580 จุดสำหรับวันพุธนะครับวันนี้มาดู Top 5กันหน่อยนะครับอันดับ1เลยคือ SCC ครับราคาล่าสุดปิดไปที่273บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทคิดเป็น 1.87% มูลค่าการซื้อขาย 3,810.11 ล้านบาทนะครับอันดับ 2K Bank ครับปิดไปที่231บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทนะครับคิดเป็น 1.32% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,334.57 ล้านบาทครับ Delta ปิดไปที่262บาทลดลงไป6บาทนะครับคิดเป็น 2.24% มูลค่าการซื้อขาย 3,268.01 ล้านบาทอันดับที่ 4 KTB ครับปิดไปที่41บาท75สตางค์ลดลงไป25สตางค์คิดเป็น 0.6% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,514.42 ล้านบาทนะครับและอันดับที่5คือปตท.สผ.ครับปิดไปที่150บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทคิดเป็น 2.04% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,322.17 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับเรามาดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตลาดในวันนี้12ตุลาคม2569ซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบครับเนื่องจากความพยายามของรัฐบาลจีนในการฟื้นฟูตลาดหุ้นนั้นยังไม่สามารถที่จะหนุนตลาดให้ปรับตัวขึ้นได้นอกจากนี้นะครับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกของจีนหลังจากที่จีนและสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงที่อาจจะส่งผลให้การส่งออกรถยนต์ไฮบริดของจีนไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนั้นลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,797.24 จุดลดลงไป 16.55 จุดคิดเป็น 0.43% นะครับหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะครับตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆสะท้อนท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนที่ยังคงลังเลแล้วก็ไม่อยากจะอัดฉีดเงินลงทุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับวันนี้หางเสงปิดไปที่ 24,271.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.85 จุดคิดเป็น 0.25% ครับตลาดญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติหรือว่า Sports Day ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ารัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงพักรบด้านพลังงานแล้วนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,783 เพิ่มขึ้นมา66คิดเป็น 0.76% All Ordinaries วันนี้ปิดไปที่ 8,937 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.30 จุดคิดเป็น 0.67% นะครับ Composite ของเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 3% ในวันนี้ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่4ครับจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีประกอบกับความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อกดดันตลาดท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงวันนี้คอสปีหรือว่าดัชนีคอมโพสิตของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดไปที่ 6,384.24 จุดนะครับลดลงไป 241.69 จุดคิดเป็น 3.65% นะครับข้อมูลที่รวบรวมโดย InfoQuest นะครับขอบพระคุณผู้ที่รวบรวมข้อมูลคุณกนิษฐ์นุชสิริสุดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราในวันนี้นะครับในประเด็นอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IMF นะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากกรมโรงงานที่ร่วมประชุมกับผู้บริหารอก.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยคุณพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.นะครับก็พูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ร่วมกับคุณธีรทัศน์อิสรางกูลนายุทธยาคุณอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมในแคมเปญ One Mind นะครับครั้งที่4แล้วครับของปี69ซึ่งก็มีคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมนะครับซึ่ง ผลลัพธ์ของการประชุมนะครับก็ได้มีการติดตามการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพรบโรงงานและพรบอากาศอุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมศึกษาการเพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดซ้ำและการกระทำผิดร้ายแรงรวมถึงมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สินการริบทรัพย์สินและการเรียกค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้ก่อมลพิษนั้นต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ทางสอนอเดินหน้าจัดทำแผนดิจิทัล5ปีรับฟังข้อเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัล AI ยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลนะครับคุณสิทธิรงค์เร่งเงียบรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอครับได้มอบหมายให้คุณเขมนัสบุญรอดผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติราชการดิจิทัลระยะ5ปีเริ่มตั้งแต่ปี71ถึง75ของสอนอนะครับซึ่งวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของร่างฉบับนี้ได้ถูกนำเสนอไปในที่ประชุมและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการประยุกต์ใช้ AI เพื่อให้แนวทางการพัฒนาดิจิทัลของสอนอนั้นสอดคล้องกับภารกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตนะครับแอตตาค้านภาษีขาออกครับจี้รัฐตอบ4คำถามก่อนเดินหน้าวันเพิ่มภาระประชาชนและธุรกิจไม่คุ้มรายได้รัฐนะครับตอนนี้ยังเป็นประเด็นที่ดีเบตกันอยู่นะครับคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะครับ Association of Thai Travel Agent เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงการพิจารณาเก็บภาษีขาออกของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศที่ทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยให้เหตุผลในการพิจารณาว่าต้องการรายได้มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยรักษาวินัยการคลังนั่นคือมุมของทางรัฐบาลนะครับคือคุณอดิษฐ์จากแอตตาก็บอกว่ารายละเอียดเนี่ยยังอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นอ๋อไม่ขออภัยครับท่านกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่ารายละเอียดยังอยู่ระหว่างการฟังความเห็นนะครับสมาคมสนับสนุนวินัยการคลังสมาคมแอตตาในสนับสนุนวินัยการคลังนะครับแต่คัดค้านการเพิ่มภาระในระยะนี้ครับหากยังไม่มีผลประเมินประโยชน์สุทธิและผลกระทบสะสมที่รอบด้านเพราะว่าเหตุผลสำคัญคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวแบบ K-shapedซึ่งคนและธุรกิจแต่ละกลุ่มเนี่ยฟื้นตัวไม่เท่ากันนะครับสะท้อนจากข้อมูลของแบงก์ชาติก็พบว่าผู้ยื่นกู้ที่อยู่อาศัยกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อ 63% กลุ่มรายได้ 15,000 ถึง 100,000 บาทเนี่ยถูกปฏิเสธ 43% ตัวเลขนี้เนี่ยสะท้อนความเปราะบางด้านการเข้าถึงสินเชื่อแม้ไม่ได้วัดผลของภาษีขาออกโดยตรงแต่ชี้ว่ารัฐนั้นต้องประเมินความสามารถในการรับภาระของประชาชนอย่างแตกต่างกันให้ได้ก่อนนะครับ4คำถามครับที่จี้ให้รัฐตอบก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องการเก็บภาษีขาออกนะครับคือ1รัฐเนี่ยจะได้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจริงเท่าไหร่การประมาณรายได้ภาษีต้องหักต้นทุนในการจัดเก็บด้วยนะครับและพิจารณารายได้ภาษีอื่นที่อาจจะลดลงหากการเดินทางและการใช้จ่ายหดตัวรวมไปถึงผลต่อรายได้และการจ้างงานของ SME การมีรายรับใหม่นั้นยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าประเทศนั้นจะได้ประโยชน์มากขึ้นคำถามที่2นะครับลดการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและคนไทยเนี่ยจะเที่ยวเมืองไทยเพิ่มจริงแน่นอนหรือเปล่ามันเทียบกันไม่ได้นะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าครัวเรือนที่กำลังซื้อจำกัดเนี่ยอาจจะเลือกที่จะชำระหนี้เก็บเงินหรืองดเดินทางทั้งหมดเลยไทยก็ไม่เที่ยวนะครับจึงไม่ควรตั้งสมมติฐานว่าการเพิ่มต้นทุนเที่ยวต่างประเทศนั้นจะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ท่องเที่ยวในประเทศได้แบบอัตโนมัติอีกทั้งการเดินทางเพื่อการศึกษาล่ะครับการทำงานค้าขายและลงทุนมันจำเป็นต้องแยกออกจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนจริงๆนะครับข้อที่3ครับที่อยากให้รัฐบาลตอบให้ได้ก่อนนะครับเงินภาษี จะพัฒนาอะไรและซ้ำซ้อนกับงบเดิมหรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเปิดเผยกลไกการจัดสรรเงินผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยคุณภาพการบริการและประโยชน์ต่อชุมชนพร้อมแสดงการแบ่งภารกิจกับงบประมาณเดิมและข้อเสนอกองทุนจากค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ประชาชนเห็นคุณค่าที่จะได้รับจากเงินที่จ่ายเพิ่มและข้อที่4นะครับประเทศไทยเนี่ยพร้อมเพิ่มต้นทุนแข่งขันและใครรับภาระมากที่สุดหากภาษีใหม่ 1,000 บาทมีผลทำให้ผู้เข้าเกณฑ์ที่ใช้สนามบิน AOT จะมีภาระขาออกรวมกับ PSC ปัจจุบัน 1,120 บาทเป็น 2,120 บาทต่อครั้งภาษีคงที่ยังคิดเป็นสัดส่วนรายได้สูงกว่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องเดินทางนะครับรัฐเนี่ยจึงต้องเปรียบเทียบต้นทุนรวมกับคู่แข่งและประเมินผลต่อผู้โดยสารทั้ง2ทิศทางโดยเฉพาะความคุ้มค่าของเส้นทางบินและโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับหลายๆคนนั้นก็มีความเห็นว่ามันไม่ควรที่จะนำมาเปรียบเทียบหรือว่าลอจิกมันยังเพี้ยนๆนะครับว่าถ้าไม่เดินทางต่างประเทศแล้วเนี่ยจะมาเที่ยวเมืองไทยกัน PSC ถูกเก็บอยู่แล้วนะครับ PSC ก็คือ Passenger Service Charge นะครับมันคือค่าบริการผู้โดยสารขาออกหรือค่าธรรมเนียมที่ท่าอากาศยานเรียกเก็บจากผู้โดยสารเพื่อนำไปใช้บำรุงรักษาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารท่าอากาศยานนั่นก็ 1,120 บาทอยู่แล้วนะครับถ้าจะเก็บเพิ่มอีก 1,000 เนี่ยมันก็จะกลายเป็น 2,120 บาทคือตอนนี้เนี่ยการจัดเก็บนะครับสนามบินภายใต้ AOT 6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่และเชียงรายเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 1,120 บาทจากเดิมเนี่ยเก็บ730บาทต่อคนนะครับซึ่งมีผลมาตั้งแต่20มิถุนายนปี69ที่ผ่านมาแล้วนะครับภายในประเทศเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะครับ130บาทต่อคนโดยการชำระเงินเนี่ยโดยทั่วไปในสายการบินจะรวมค่า PSC Passenger Service Charge ไว้ในราคาตั๋วเครื่องบินแล้วก็คุณไม่ได้โดนเก็บแยกนะครับมันโดนเก็บไปตั้งแต่ตอนที่จองและชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ทางแอตตาต้องการคำตอบจากรัฐบาลนะครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจแน่นอนครับยังอยู่ที่มุมมองของอาเซียนฟาวเดชั่นที่มีต่อการที่ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัด Annual Meetings ของ IMF และ World Bank Group นะครับว่าไทยและอาเซียนได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้พักสักครู่นึงครับ
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิด
9: จาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรง

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
5: เด่นประเด็นร้อนกันต่อก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันก่อนในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการ refinance หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือ Non-Bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะครับและไม่ต้องใช้หลักประกันครับผู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการนี่กันได้ตั้งแต่วันนี้ครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center โทร1115นะครับหรือไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟอนเดชั่นรออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: อาจารย์ปิติสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ครับแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับประเทศไทยวันเริ่มต้น annual meetings ของ IMF และ World Bank Group นะครับอาจารย์มองความสำคัญของงานนี้ที่เราได้เป็นเจ้าภาพเป็นยังไงบ้างครับ
7: แน่นอนนะครับผมว่าความสำคัญเนี่ยมันมีหลายมิติมากๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือประเทศไทยเราเองนะครับกำลังจะได้ร่วมนะครับในการที่จะกำหนดแนวทางการเดินหน้านะครับในเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาการทางการเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นเขาเรียก middle power ครับอำนาจกลางร่วมกับองค์กรที่เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ดูแลหลักๆเลยในเรื่องของการพัฒนานะครับเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลหลักๆเลยในเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับอันนั้นคือเรื่องของสาระหลักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นด้วยนะครับที่มากกว่านั้นก็คือเรากำลังพูดถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับของสถาบันการเงินระหว่างประเทศผู้บริหารระดับสูงนะครับของธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินจาก190ประเทศทั่วโลกมากกว่า1,500คนนะครับ เดินทางเข้ามาพร้อมกันนะครับที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังโควิด-19ที่การประชุมเนี่ยเดินทางออกนอกสำนักงานใหญ่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยการประชุม World Bank and IMF Annual Meeting ในช่วงโควิดแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงในสถานที่ที่เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เดินทางออกมาจัดในต่างประเทศนั่นก็คือที่ประเทศไทยเพราะนั้นมันก็เป็นการคอนเฟิร์มมันเป็นการยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ทางด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับมันก็ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่เราเองเป็นจุดศูนย์กลางอะแหละนะครับในการที่จะประสานเรื่องสำคัญแบบนี้กับทั่วโลกนะครับตัวคอนเทนต์เองนะครับขนาดตัวนี้เป็นวันแรกเนี่ยแน่นอนเราคงไม่พูดถึงพิธีเปิดหรืออะไรนะครับแต่ว่าเราพูดถึงการประชุมสำคัญนะครับไฮไลท์ของการประชุมในแต่ละวันอย่างวันนี้นะครับผมคิดว่าเขาเรียก World Bank Group Fact Check นะครับมีการประชุมนะครับแล้วก็มีการนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจมากโดยธนาคารโลกนั่นก็คือหัวข้อ Small AI More and Better Jobs นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆคนพูดถึง Frontier AI นะ AI ที่ทันสมัยที่สุด AI ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งคนที่จะเป็นเจ้าของแล้วสามารถใช้ AI พวกนี้ได้เนี่ยมันคือบริษัทเทคที่ต้องมีเงินเป็นหลายๆพันล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเราจะไปใช้บริการของ Frontier AI พวกนั้นเนี่ยเราก็ห่วงกังวลอีกว่าข้อมูลสำคัญที่เป็นข้อมูลของประเทศเราอะอย่างเช่นข้อมูลฐานภาษีข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยอะมันจะหลุดลอดไปอยู่ในมือของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่จากฝั่งอเมริกาจากฝั่งจีนหรือเปล่าเพราะนั้น World Bank Group กำลังบอกครับว่าจริงๆเราสามารถที่จะพัฒนา AI ขนาดเล็กด้วยตัวเองขึ้นมาใช้เองเพื่อที่จะทำให้เกิดการจ้างงานเพื่อที่จะทำให้เกิดการเพิ่มในเรื่องของผลิตภาพซึ่งแน่นอนมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ผลักดันให้เราออกจากกับดักรายได้ปานกลางตายแล้วเซสชั่นนี้เนี่ยคนที่เป็นคนพูดเนี่ยตู่ชื่อวิทยากรฮะอาเจบังกาซึ่งเป็นประธานของกลุ่ม World Bank นะครับคริสตัลลีน่าจอร์เจวาซึ่งเป็น MD Managing Director ของ IMF นะครับดร.เอกนิติธรรมประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเห็นไหมฮะในทุกเซสชันเนี่ยมีคนไทยเข้าไปอยู่ด้วยในการที่จะมองว่าเราจะทำยังไงนะครับหรืออย่างตอนบ่ายวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวหนังสือชื่อว่า Shaping the Future of Asia ครับเรากำลังพูดถึงในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถที่จะใช้โมเดลที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบยั่งยืน sustainable economics นะครับท่ามกลางเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขอย่างเช่นเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเงื่อนไขในเรื่อง geopolitics geoeconomics ที่ทำให้ตัวของ global supply chain การค้าในห่วงโซ่ประทานโลกให้มันมีปัญหานะครับเซสชั่นนี้เนี่ยแน่นอนนอกจากจะนำโดย MD IMF นะครับคุณจอร์เจวาเนี่ยนะครับยังมีดร.วีระไทยสันติประภพซึ่งแน่นอนเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารของประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรด้วยเพราะแค่2เซสชั่นที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็เห็นแล้วแหละว่าคนไทยนะครับบุคลากรคุณภาพของไทยเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนในการที่จะบอกให้แบงเกอร์จากทั่วโลกนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกคนที่ทำนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกรู้แล้วแหละว่าประเทศไทยเราคิดยังไงในเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอย่างเช่น AIหรือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยทำเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ทศวรรษ1990นะครับไม่ว่าจะเป็นเวที APEC ไม่ว่าจะเป็นเวทีอาเซียนเราพูดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดครับแล้วก็แน่นอนในทุกวันเนี่ยก็จะมีไฮไลท์แบบนี้นะครับหรือมีแม้แต่เซสชั่นที่ประเทศไทยเราเป็นโฮสต์เองซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงบ่ายจะมีโครงการเรือธงของประเทศไทยนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับชื่อว่า Building Resilience in a Fragmented World นะครับโดยทีมงานของธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันกับทีมของกระทรวงการคลังนะครับเราจะมาวางยุทธศาสตร์ครับว่าประเทศที่เป็นอำนาจระดับกลางแบบที่ประเทศไทยเป็นเนี่ยนะครับจะทำยังไงถึงจะรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานของโลกทำยังไงถึงจะสามารถวางทิศทางของประเทศในลักษณะแบบนี้ให้สามารถฝ่าฟันเดินหน้าไปในท่ามกลางเขาเรียกอะไรล่ะความเป็นอัมพาตของระบบเศรษฐกิจอันเกิดจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำยังไงถึงจะสามารถที่จะ build economic buffer สร้างกลไกในการที่จะรองรับแรงกระแทกแรงเสียดทานจากเรื่องพวกนี้เห็นนะฮะว่าเราเองก็มีทั้งเซสชันที่เข้าไปแจมกับสิ่งที่ World Bank สิ่งที่ IMF พูดจับมีเซสชันที่เป็นเซสชันที่ประเทศไทยเราร่วมกำหนดนโยบายขึ้นมาด้วยกันเพราะนั้นงานแบบนี้ครับมันจะเป็นงานที่ถ้าใช้คำของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับดร.สันติธารเสถียรไทยดร.สันติธารบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำในไม่กี่วันนี้จะกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปอีกเป็น10ปีครับ
5: ครับคือเขาเปรียบเทียบหรือเป็นมีเมตาฟอร์นะครับว่านี่คือโอลิมปิกออฟไฟแนนซ์เพราะโอลิมปิกมันก็คือการแข่งขันไงฮะแต่นี่คือเขามาประชุมไงหรือเขาแข่งอะไรกันครับนี่ผมถามด้วยความใส่ซื่อเลยอาจารย์
7: ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงโอลิมปิกเนี่ยความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันความสำคัญมันคือการบอกว่าเมืองนั้นหรือประเทศนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับ ลองนึกภาพดูว่าสถานะของความเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วของจีนเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยก่อนที่เขาได้เป็นสภาพโอลิมปิกญี่ปุ่นเองเนี่ยใช้กีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตั้งแต่ทศวรรษ1980จุดตั้งแต่ทศวรรษ1950ใช่ไหมครับในขณะตั้งแต่ใช่ในขณะที่ตัวของเกาหลีเองก็ใช้การเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกบอกว่าฉันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี1980ทศวรรษ1980นะครับหรือลอนดอนก็ใช้โอกาสในการที่จะบอกว่าฉันไม่ใช่เป็นพัฒนาแล้วนะแต่ฉันเป็นมหานครศูนย์กลางของโลกจากการเป็นเจ้าภาพกีฬาสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเขาเปรียบเทียบว่าไอ้การประชุมที่แหมคุณสามารถที่จะรองรับนักธุรกิจรองรับแบงก์เกอร์ได้ขนาดนี้เนี่ยแปลว่าฟาซิลิตี้ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยคุณเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแปลว่าพัฒนาการทางด้านสถาบันการเงินของคุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอยู่ในชั้นแนวหน้าแปลว่าเรื่องความโปร่งใสที่ถ้าประเทศคุณเนี่ยการเงินไปผูกกับสแกมไปผูกกับการฟอกเงินไปผูกกับเรื่องของธุรกิจสีเทาซะจนในที่สุดแบงก์เกอร์ในประเทศคุณจำนวนมากถูกบอยคอตอย่างเงี้ยประเทศนั้นไม่มีทางได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับนี้ครับ
5: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเลยทำให้อย่างที่บอกอะว่าประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้เนี่ยหนึ่งก็คือได้แสดงความเป็นผู้ร่วมกติกาใช่ไหมเราเป็น agenda settler นะครับเราไม่ได้เป็นแค่คนตามกติกาต่อไปละสองเราเป็นเจ้าภาพที่ดีสามมันบอกครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นตัวเลขhonest broker เป็น trusted connector เป็น partner ที่น่าเชื่อถือครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศขนาดเล็กหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แต่เราเป็นสะพานเชื่อมโยงประเทศกลุ่มนั้นกับประเทศที่เป็นประเทศที่เป็น advanced economies ประเทศที่มีระบบธรรมาภิบาลที่สูงได้ด้วยครับ
5: ครับแล้ว middle power ครับอาจารย์มันวัดกันตรงไหนครับอะไรคือความเป็น middle power ที่อาจารย์ใช้มาสักครู่นี้
7: อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคำว่า middle power เนี่ยนะครับแน่นอนประเทศขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ประเทศอื่นๆต้องทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เนี่ยเขาเรียกอภิมหาอำนาจหรือว่า super power ถูกไหมครับในโลกนี้ก็น่าจะมีอยู่2คนเท่านั้นแหละก็คือสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จีนแน่นอน
5: เขาเรียก G2 ใช่ไหมคำศัพท์ใหม่ G2
7: group of two นะครับไม่ได้มาแค่เฉพาะเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจนะฮะแต่มันต้องมีอำนาจทางสัญญาณุภาพด้วยถัดจากอภิมหาอำนาจก็จะมีเม
5: สัญญาณขัดข้องนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเดี๋ยวพยายามติดต่อกลับมานะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณสัก 4-5 นาทีในรายการก่อนที่จะจบกันไปในวันนี้นะครับกำลังแหม เขาได้เข้าเข็มกำลังอยากรู้นิยามของmiddle power อยู่เลยครับอาจารย์ต่อจากเมื่อสักครู่ครับเสียงค่อนข้างนะครับ
7: ครับ
5: สักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวให้ดึงแป๊บนึงครับแต่ขออนุญาตต่อฮะอาจารย์
7: ครับ
5: แสงยานุภาพแสงยานุภาพ
7: อภิมหาอำนาจใช่มั้ยครับมันต้องมีทั้งแสงยานุภาพมีทั้งอำนาจทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วถัดจากอภิมหาอำนาจที่มีอยู่2เจ้าแหละอเมริกากับจีนก็จะเป็นเรื่องของ major power major power หรืออำนาจระดับใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นทุกพี่เอื้อยในภูมิภาคอ่ะยกตัวอย่างเช่นอินเดียใช่ไหมครับญี่ปุ่นนะครับบราซิลอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นประเทศใหญ่ซึ่งแน่นอนเขามีพลังนะครับในการที่จะกดดันนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ผ่านทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแล้วก็แน่นอนมีประเทศที่อยู่ใต้อำนาจประเทศขนาดเล็ก นะครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ไทยได้หรอกนะครับในขณะที่ประเทศกลุ่มอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าเป็น middle power ซึ่งน่าสนใจมากนะครับอำนาจระดับกลางเนี่ยคือไม่ได้เล็กซะจนไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่ได้มีแสนยานุภาพพอที่จะไปกดดันไทยได้ประเทศขนาดกลางพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้กฎกติกาของโลกครับใช้กฎกติกาขององค์การระหว่างประเทศใช้ระเบียบโลกที่ทุกคน เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อที่จะร่วมกำหนดกฎกติกาต่างๆและในขณะเดียวกันก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า soft power นะครับอำนาจละมุนนะครับหรือว่าอำนาจอ่อนหรือว่ากัลยาณุภาพนะครับในการที่จะใช้วัฒนธรรมในการที่จะใช้นโยบายการต่างประเทศอย่างเช่นนโยบายการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเราไม่ได้รวยพอที่จะให้เงินช่วยเหลือขนาดไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศใดเราไม่ได้รวยพอนะครับในการจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารกับประเทศใดซะจนเรามีอำนาจเหนือได้แต่เราก็มีซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นหนังละครศิลปวัฒนธรรมการให้ทุนการศึกษาโปรเจกต์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในลักษณะแบบนี้ก็ทำให้เรามีอำนาจในระดับหนึ่งในการที่จะพูดคุยในการที่จะส่งเสริมในการที่จะกดดันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้ประเทศอื่นๆเนี่ยรับฟังเราและแน่นอนถ้าประเทศขนาดกลางพวกนี้รวมตัวกันได้อำนาจการต่อรองในเวทีโลกก็จะมหาศาลมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศไทยทำมาตลอดก็คือเรื่องของการเป็นผู้นำในเวทีอาเซียนนะครับจริงๆคุณวารินถามเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมเองก็กำลังจะออกหนังสือนะครับในงานสัปดาห์หนังสือที่จะถึงนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มที่5ละในชุด Amidst นะครับชื่อว่า Amidst the Mainland Geopolitics ไทยในสมการอำนาจอาเซียนภาคอินเดียแปซิฟิกอันนี้ครับเล่มอย่างเงี้ยเราจะบอกทันทีเลยว่าในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีอำนาจระดับกลางแล้วอยู่ล้อมรอบด้วยประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางแสนยานุภาพอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาสปปลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากอำนาจที่เรามีได้อย่างไรบ้างอำนาจในที่นี้มันหมายถึงผลประโยชน์ของชาติด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดการไปรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเช่นการร่วมการเป็นเจ้าภาพการประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการที่เราเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจของเราละเราไม่ใช่แค่คนที่จะคอยรับระเบียบอย่างเดียวแต่เราอยากจะเข้าไปเป็น agenda setter เราอยากจะเข้าไปเป็นคนที่วางกฎกติกาในเวทีโลกด้วยครับ
5: ครับนอกจากเราแล้วครับมีประเทศไหนบ้างไหมครับที่เล่นบทบาทนี้ครับ middle power
7: โอ้อีกคนหนึ่งซึ่งเก่งมากๆแล้วก็มาแรงมากๆเนี่ยคือเวียดนามครับ เวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคตั้งแต่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนที่แล้วเหวียนฟูจ่องมาจนถึงคนปัจจุบันคือโตเลมเนี่ยเขาถือว่านโยบายการทูตนโยบายการต่างประเทศแบบดัมบูดิปโอมาซีหรือว่าไผ่ลู่ลมในการที่จะเข้าแล้วก็รักษาผลประโยชน์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับทุกประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเวียดนามเนี่ยถือเป็นแกนกลางเลยของนโยบายการต่างประเทศของเขาเป็นเวียดนามก็น่าจะปานะครับแล้วก็แน่นอนอีกประเทศนึงซึ่งเป็นอำนาจกลางแล้วก็เก่งมากในเรื่องนี้เนี่ยคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยแน่นอนโดยโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ทุกประเทศอยากจะให้เกิดขึ้นสามารถที่จะพึ่งสถาปนาประเทศในช่วงปลายทศวรรษ1940ใช่ไหมฮะเริ่มต้นการสถาปนาประเทศโดยสงครามเกาหลี1950เคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอันดับต้นๆของโลกและตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็แน่นอนตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีขอโทษนะครับแซงหน้าญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แข่งตลอดกาลของเกาหลีไปแล้วเพราะได้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเกาหลีโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองการพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองที่ณนาทีนี้กลายเป็นผู้ลงทุนเบอร์ใหญ่ๆทั้งในอาเซียนแล้วก็แน่นอนไปจนถึงอินเดียแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอยังนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีด้วยใช่ไหม
5: เคป๊อป
7: ลาลิซ่าเองเนี่ยก็โตได้เพราะเกาหลีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยทำให้เกาหลีเองเนี่ยเป็นประเทศอำนาจกลางที่น่าจับตาครับเขาอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับจีนเท่ากับอินเดียเท่ากับญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เขาเองก็มีอิทธิพลมากพอที่จะกำหนดอะไรได้หลายๆอย่างครับ
5: ในอาเซียนสิงคโปร์เหรอครับอาจารย์สิงคโปร์เป็นไงครับ
7: สิงคโปร์เองเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็น honest broker นะครับเขาเป็นตัวกลางในหลายๆเรื่องนะครับเขาเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของขนาดพื้นที่ทรัพยากรนะครับเขาไม่ได้มีขนาดที่จะสามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะอำนาจที่จะไปพาวเวอร์แบบนั้นได้แต่ว่าเขาเป็นคนสำคัญครับในการที่จะเป็นคล้ายๆก็เรียกแหละ silence partner ใช่ไหมถ้าเขาไปสนับสนุนใครเนี่ยคนนั้นเองก็จะมีอำนาจมากขึ้นทันทีเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์ทำงานหนักมากกับประเทศไทยสิงคโปร์ทำงานหนักมากกับมาเลเซียสิงคโปร์ทำงานหนักมากกับอินโดนีเซียเพื่อที่จะทำหน้าที่แบบที่ผมบอกเป็น silence partner ในการที่จะเข้าไปบอกเฮ้ยคุณทำอันนั้นดิเฮ้ยคุณทำอันนี้ดิแล้วเดี๋ยวเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันนะครับ
5: ครับเวลาหมดละเดี๋ยวค่อยถามเรื่องอินโดวันหลังเพราะจันนั่งอยู่ที่อินโดนีเซียอาเซียนฟาวเดชั่นว่าแล้วอินโดเป็นพาวเวอร์แบบไหนที่มานิลาอะไรนะฮะ
7: ตัวที่ผมคุยกับคุณวารินจากทางมานิลาครับจากที่มานิลา
5: เอาวันนี้อยู่ที่มานิลาหมายถึงว่าอาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยเบสอยู่ที่จาการ์ตาไงฮะก็ไว้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวไว้ค่อยถามในโอกาสหน้าว่าประเทศอื่นในอาเซียนก็เป็นพาวเวอร์แบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้พอเป็นน้ำจิ้มครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
7: ขอบพระคุณคุณวารินครับสวัสดีครับครับสวัสดีคร
5: ับ สวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนโวลด์นะครับสัปดาห์นี้เราเกาะติด annual meetings IMF และ World Bank Group ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนโวลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้นะจริงกรุงเทพมหานครนี่เขาให้ Work From Home ใช่ไหมแต่ว่าเราจัดรายการที่สถานีนะตามปกตินะครับ เหมือนบรรยากาศเหมือนนี่เลยเหมือนตอนโควิดเลยที่เขาสั่ง Work From Home นะแต่เราต้องมาทำรายการนะเพราะว่าก็ต้องเปิดสายนะเพราะว่าจะคุยกับคุณผู้ฟังด้วยเผื่อจะมีเรื่องที่จะพูดคุยกันนะเพราะฉะนั้นให้มันได้อรรถรสที่สุดอะนะสำหรับการจัดรายการวิทยุนะและขณะเดียวกันคุณภาพของเสียงนะให้มันชัดเจนเนี่ยนะก็มาทำงานที่สถานีเนี่ยนะก็ยังแซวน้องๆที่เขาอยู่สถานีแล้วก็ที่อื่นๆเลยนะสถานีอื่นเนี่ยที่อยู่ของอสมท.โอ้วันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเขาขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครให้ work from home เขาบอกว่าปกติก็ต้องมาเป็นปกติอยู่แล้วครับพี่ ใช่ครับอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้13ตุลาคมนะวันนี้พรุ่งนี้นี่เป็นวันหยุดราชการนะส่วน14 15ตุลาคมนะก็ขอ work from home นะสำหรับกรุงเทพมหานคร16นี่เป็นวันหยุดนะเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับกรุงเทพมหานครนะหลายท่านคงพอทราบอยู่แล้วว่าที่หยุดหรือว่าขอความร่วมมือ work from home เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราต้องรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ191 198ประเทศเนี่ยนะทั่วโลกที่เขามาประชุมนะIMF World Bank ที่ศูนย์การแห่งชาติสิริกิติ์นะหรือว่าศูนย์สิริกิติ์เนี่ยซึ่งวันเนี้ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันแรกอะนะ12ยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเซกชันแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยตอนเนี้ยนะก็กำลังที่มีการพูดคุยกันนะในวงเสวนาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะเราค่อยๆติดตามแล้วกันเพราะว่าก็เท่าที่ดูนะก็มีหลายประเด็นนะอย่างทางใครล่ะนะทางประธานาธิบดีของสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางด้านของประธานกลุ่มธนาคารโลกนะอาเจบังง่านะนี่ก็พูดถึงเรื่องของ AI นะซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโลกของแรงงานนะบอกว่าคนรุ่นใหม่นะ 1,200 ล้านคนเนี่ยนะจะมีงานอะไรนะเมื่อ AI เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโลกแรงงานนะครับเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะอย่างกรณีของในอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นใหม่ประมาณ 1,200 ล้านคนเนี่ยจะมีอายุครบ18ปีนะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญทางเศรษฐกิจนะหลายประเทศก็สามารถที่จะสร้างงานรองรับได้แต่หากไม่มีงานทำนะจำนวนประชากรวัยทำงานที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะกับเศรษฐกิจว่าจะเติบโตตามไปด้วยหรือไม่นะครับเนี่ยเขาก็แยกเป็นประเด็นนะแล้วก็มี small AI โอกาสจะพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนายังไงนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอไปย่อยก่อนนะเพราะว่ามันมีข้อมูลค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะในประเด็นที่เขาพูดเนี่ยนะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งเข้าใจว่าวันนี้นะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะก็คงจะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นแหละนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็จะขึ้นเวทีสำหรับเสวนานะจะไปเจอผู้นำ World Bank จะไปเจอผู้บริหารของ IMF จะไปเจอทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศต่างๆเนี่ยนะเวทีใหญ่4เวทีนะพรุ่งนี้เนี่ยมี2เวทีเลยนะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติจะขึ้นเวทีนะแล้วก็อีกทีก็คือวันที่17ตุลาคมนะแล้วก็15ตุลาคมนะ17ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาจะเสนอ

่านไปแถวอ่างทองผ่านไปแถวสิงห์บุรีใช่ไหมน้ำท่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ขับไปดูนะก็โชคดีที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเขาลดการระบายน้ำลงเข้าใจว่าตอนนี้เหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็ค่อยๆปรับระดับจาก 2,500 เนี่ยค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำนะวันเสาร์เนี่ยก็ขับรถไปก็ดูข้ามตรงไหนที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็พยายามชะงกหน้าดูน้ำเยอะนะโดยเฉพาะเนี่ยใกล้ๆนี้เลยเนี่ยแถวปทุมธานีแถวบางปะอินเนี่ยนะน้ำเยอะนะถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเยอะนี่อย่างที่สะพานพระราม4ฮะตรงนั้นน่ะข้างล่างนี่ก็คือเป็นปักเกร็ดใช่ไหมตลาดปักเกร็ดตรงวัดกู้อะไรแถวๆนั้นน่ะหรือว่าวัดอะไรที่มันจะมีทางกลับรถใต้สะพานพระราม4อ่ะที่จะไปกินร้านอาหารไทยที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะฮงเสงอะไรเนี่ยนะโอ้โหน้ำขึ้นมานี่เรียกว่าถึงระดับที่นอกจากเฝ้าระวังบางวันนะฮะช่วงน้ำทะเลหนุนนี่มันขึ้นมาสูงกว่าไอ้ตะหลิ่งด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ทำไอ้กระสอบทรายวางกั้นน้ำเอาไว้นะแต่บางพื้นที่เนี่ยที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยแถวนั้นมันมีทางที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำใช่ไหมเราก็ต้องต่อสะพานเข้ามานะทำให้ เดินได้แต่ว่าถ้าไม่ต่อสะพานขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหเดินลุยน้ำมาก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะแล้วใครที่อยู่แถวนั้นเขาก็ยกของขึ้นที่สูงเขาก็รู้อยู่แล้วนะสถานการณ์น้ำถ้ามันน้ำเหนือมันมีปริมาณมากนะน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะอันนี้เขาก็เคยเจอมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเขาก็เฝ้าระแวดระวังนะแต่ว่าขณะเดียวกันนะวันอาทิตย์ผมเดินทางกลับใช่ไหมก็ใช้เส้นอะไรล่ะเอาข้ามตรงอำเภออินบุรีนะตรงนั้นก็แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านก็จะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างน้ำก็เยอะนะแต่ที่โชคดีหน่อยนะผมว่าคนกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนนี่ใจจดใจจ่อเลยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทุกสำนักนะครับผมบอกเลยว่าทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นเพจไหนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีนะที่เขาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกในกรุงเทพมหานครช่วงวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์เนี่ยจากที่บอกว่าตก4โมงเย็นแล้วก็จะตกแช่หรือว่าตกยาวทั้งคืนหนักสลับเบาเนี่ยนะของคืนวันเสาร์คือแบบจำลองอากาศนะแต่ละที่เหมือนกันหมดนะครับผมพยายามดูหลายที่อ่ะแล้วก็พยายามดูคอมเมนต์ที่เขาเฝ้าระวังติดตามอ่ะนะเพราะคนกรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับแหละว่ามันมีบางจุดที่มันยังมีน้ำท่วมขังอยู่ใช่ไหมแล้วเพิ่งผ่านประสบการณ์เราไม่ได้เจอบ่อยๆฮะเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจอน้ำท่วมบ่อยๆหรือว่าน้ำขังและแช่วัน2วัน3วัน5วัน7วันบ่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็กังวลว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วไอ้ระบบการระบายน้ำของเรามันจะรองรับได้หรือไม่ถ้าตกยาวแบบ4โมงเย็นยาวถึงเที่ยงคืนตลอดคืนจนเช้าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าอย่างนั้นหลายคนก็เป็นห่วงพอช่วงประมาณสักบ่าย 3-4 โมงเย็นผมก็เห็นบอกว่าดูแบบจำลองใหม่ว่าจะเข้ามาตอนเที่ยงคืนนะก็ผ่านไปอีกนะก็มีถามว่ามีไหมมีฮะมีปอบแปะนะไม่ได้แบบโอ้โหตกแช่เหมือนช่วง26-27กันยายนไม่ได้ขนาดนั้นนะห่างกันแบบลิบลับเลยนะแต่ฝนก้อนที่กังวลกันนั่นแหละมันเคลื่อนไปตกฝั่งทางภาคตะวันตกก็คือแถวตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีใช่ไหมแล้วตกยาวเลย3ชั่วโมง7ชั่วโมงอ่ะบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหอย่างกาญจนบุรีนี่เราก็กังวลอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าน้ำทั้งในเขื่อนอะไรเขื่อนวชิราลงกรณ์นะแล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนะ 97% ของความจุอ่างนะครับแล้วถ้าฝนตกเหนือเขื่อนแสดงว่า

น้ำก็ต้องเข้าไปเติมเขื่อนอีกถูกไหมแล้วการระบายน้ำจะเป็นยังไงแล้วฝนที่มันตกแช่ลงมาในพื้นที่อย่างเงี้ยก็มีรายงานบางจุดบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะก็หลายคนก็โอ้โหฝนมันตกหนักจริงนี่ใช่ไหมเพชรบุรีนะเพชรบุรีนี่ก็มีน้ำท่วมนะในบางจุดบางพื้นที่เหมือนกันนะแล้วก็เขื่อนแก่งกระจานก็น้ำก็เต็มด้วยนะ101-102%ของความจุอ่างใช่ไหมเขาก็มีการปรับการระบายน้ำนะฮะก็พยายามแหละนะช่วยลดการระบายน้ำอย่างที่แม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยที่เกินแก่งกระจานปล่อยที่80-85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เหลือ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะรู้ว่ามันจะมีฝนแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องปล่อยมา70นี่มันก็ช่วยนะแล้วก็ถึงแม้ว่าความจุอ่างมันจะเต็มแล้วถามว่ามันมีพื้นที่พอจะยังไหวไหมเขาก็คำนวณแล้วว่ายังพอได้เขาก็เลยช่วยพื้นที่ด้านล่างนะแล้วก็พื้นที่ด้านเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับส่วนที่อื่นๆนะเท่าที่ดูส่วนใหญ่จนถึงตอนเนี้ยเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกแถวกาญจนบุรีนะแถวราชบุรีนะเข้าใจว่าจุดที่มันท่วมขังหลายจุดนะก็ลงเร็วเพราะตรงนั้นมันเป็นที่สูงน้ำมันมามันเป็นน้ำมันหลากนะไม่ใช่เป็นที่ต่ำเพราะน้ำหลากนี่มันข้ามถนนนะข้ามมอเตอร์เวย์สาย M81 วังสารพีอะไรนะนะตรงทางขึ้นทางลงตรงกาญจนบุรีเลยนะนะเนี่ยอันนี้มันก็หลากลงไปนะก็น่าจะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเขามีการเลือกผู้แทนประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างผมเข้าใจว่าน่าจะชัดเจนแล้วล่ะคนแห่ออกมาใช้สิทธิ์มากมายขนาดนั้นนะโอ้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าเฉพาะคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยทางฝั่งลูกจ้างเนี่ยมากขึ้น 331% อ่ะขึ้นเยอะนะนะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีการแจ้งนะบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบกับปี2566นะฮะจริงๆแล้วเพิ่มขึ้นทั้งหมดคุณผู้ฟังรู้ไหมฮะเท่าไหร่632%ถ้าแยกเป็นผู้ประกันตนนะผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้น423%บอกถือว่าประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าคนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะแต่สำหรับของผลของคณะกรรมการประกันสังคมฝั่งนายจ้างกับฝั่งลูกจ้างเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะก็ไม่ผิดจากที่เขามีการคาดหมายคาดการกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นทางฝั่งของประกันสังคมก้าวหน้าใช่ไหมก็คือทางฝั่งตัวแทนของทางประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะก็ได้คะแนนเนี่ยเป็นผู้แทนของทั้งฝั่งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างส่วนใหญ่นะอาจจะมีบางท่านใช่ไหมเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ไปคนนึงนี่นะแล้วมีจากฝั่งอื่นขึ้นมาแทนนะเห็นฝั่งลูกจ้างเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเดี๋ยวต้องรอผลที่มันชัดเจนออกมาแล้วก็มีการอะไรล่ะมีการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงใช้เวลาอีกถ้าตามกฎหมายมันก็ประมาณสัก15วัน30วันนะแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครได้บ้างนะพวกคะแนนมันห่างเยอะมากห่างแบบโอ้โหไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าอ่ะนะคะแนนมันทิ้งห่างเยอะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนฝ่ายของที่เขาเป็นคู่แข่งอย่างเงี้ยนะคุณพนัทใช่ไหมคุณพนัทไทยล้วนอะไรเนี่ยนะบางทีเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะมันก็เลยทำให้มันเกิดกระแสเกิดเพราะว่าวันที่เขาไปเลือกกันเนี่ยนะขนาดว่าอีกหนึ่งนาทีปิดหีบอะเลือกประกันสังคมอะอีกหนึ่งนาทีปิดหีบเขาบอกโอ้โหคนมาทั้งฝั่งแรงงานทั้งฝั่งนายจ้างเนี่ยนะที่เขาลงทะเบียนเพื่อจะเลือกเนี่ยทั้งฝั่งลูกจ้างไม่ต้องลงก็ไปได้ใช่ไหมก็ไปแห่กันไปเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูตอนรับรองผลละกันนะสรุปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครยังไงนะฮะสำหรับเรื่องของประกันสังคมนะเพราะว่าคณะกรรมการนี่มี3ส่วน
ส่วนหนึ่งนะเป็นตัวแทนจากทางฝ่ายนายจ้างส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างและไตรภาคีที่เราได้ยินกันก็คือทางภาครัฐอีกส่วนหนึ่งนะถ้าดูว่าบอร์ดผมเข้าใจว่าบอร์ดมี21คนนะบอร์ดมี21คนตอนนี้เนี่ยก็ฝั่งละ777อ่ะนะเป็น21คนนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องของประกันสังคมนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเนี่ยณัฐพงษ์นะไม่น่านะเท่าที่ดูนะมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ IMF World Bank นะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศภาคใต้นี่ต้องระวังแล้วนะตั้งแต่คือพูดง่ายๆตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนี่เดี๋ยวช่วงนี้ต้องระวังนะเพราะว่าล่องมันจะลงไปใต้นะแล้วถ้าลงไปใต้เสร็จเนี่ยนะมันจะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ยินข่าวอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยต่อไปสิ่งที่ข่าวที่เกี่ยวกับน้ำท่วมดินสไลด์ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะฝนตกแจ้ฝนตกหนักเนี่ยคุณจะได้ยินสุราษฎร์ธานีคุณจะได้ยินพัทลุงคุณจะได้ยินนครศรีธรรมราชคุณจะได้ยินลงไปที่3จังหวัดภาคใต้เลยนะคุณจะได้ยินจากยะลาคุณจะได้ยินสตูลคุณจะได้ยินนราธิวาสนะอันเนี้ยมันจะค่อยๆไล่ลงไปนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางปภ.ทางหน่วยงานของภาครัฐตอนนี้เขาก็ต้องไปเตรียมพร้อมนะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อีกสักนิดแล้วกันนะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะตัวแทนของทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปีกฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากได้เวลาอภิปรายเนี่ยนะ5วันนะครับส่วนเท่าที่ฟังซุ้มเสียงจากวิปรัฐบาลคุณกลวีปิศานันทกุลเนี่ยนะก็บอกว่าเท่าที่ดูเนื้อหามันเนื้อหากว้างแล้วก็ซับซ้อนเวลาของการอภิปรายเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยว่าบอกอยู่ที่ประมาณ3วันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้งปีกฝ่ายค้านและรัฐบาลวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลเนี่ยต้องไปคุยไปตกลงกันในระยะเวลาการอภิปรายที่เหมาะสมจะ3วันจะ4วันจะ5วัน18คนเนี่ยจะกี่วันนะหลังจากนั้นก็ต้องไปถามทางรัฐบาลทางคณะรัฐมนตรีว่างวันไหนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ฟังซุ้มเสียงของทางวิปรัฐบาลนะก็บอกว่าน่าจะเป็นไม่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วอีก2สัปดาห์ก็จะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดูแล้วน่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอันนี้เรื่องของอภิปรายนะก่อนหน้านี้จะมีอะไรล่ะว่างแล้วก็เลยมาอภิปรายอะไรอันนั้นผมตัดออกไปนะเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือเรื่องของเนื้อหานะที่ทางฝั่งฝ่ายค้านที่รวบรวมรายชื่อ145รายชื่อ6หน้า7หน้านั่นน่ะนะอันนี้น่าสนใจนะเขาก็แยกกลุ่มออกมาว่าอย่างน้อยก็เห็นละเรื่องของอะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยใช่ไหมหัวสวการเลือกตั้งสสอันนี้ก็คงจะมีการอภิปรายเรื่องโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมนี่เอาพูดถึงโกงสอบท้องถิ่นนะระยะเวลาที่ขอฝากขังอ่ะผู้ต้องหาสรุปแล้วปปช.ส่งสารไม่ทันนะครับส่งฟ้องไม่ทันครบกำหนดฝากขังเป็นที่เรียบร้อยปล่อยมาทั้ง3คนแล้วที่เป็นที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นคีย์แมนสำคัญเลยวันนี้เห็นแถลงข่าวด้วยนะแล้วบอกว่าเนี่ยแล้วก็มันมีอีกที่จะต้องฟ้องอีกอ่ะคนที่เกี่ยวข้องอ่ะใช่ไหมก็คือคนที่ได้รับการบรรจุคนที่มีการแก้ไขคะแนนอีก 5,000 6,000 คนนะครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าจะต้องยังไงนะว่าปปช.เขาจะเดินหน้าถอยหลังต่อยังไงสำหรับกรณีนี้สรุปสุดท้ายก็คือ30กันยาก็ไม่จบ
ช่ไหมก่อนหน้านี้เห็นมีเดดไลน์มาตามลำดับก็ไม่เรียบร้อยสักทีนะเพราะว่ามันคือจนถึงตอนนี้ผมบอกผมคิดว่าอย่างเส้นเงินต่างๆเนี่ยคือความร่วมมือปปช.ปปง.อะไรต่างๆเนี่ยมันถ้ามันมีผ่านในหน้าจากในหน้าไปที่ไหนยังไงอ่ะนึกออกใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีเส้นเงินไปใช่ไหมหรือเขามีวิธีการพิเศษที่มันไม่ได้แบบสามารถสืบได้จากไอ้รอยเส้นเงินต่างๆมันเลยทำให้ล่าช้าหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมว่าคือทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขายังไม่ได้มีการแจ้งความคืบหน้าของส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้มาคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมฮะนี่เป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่คนสงสัยอ่ะผมบอกเลยประชาชนเขาสงสัยอ่ะคือพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะทั้งตำรวจทั้งปปช.ทั้งปปง.หรือว่าทางระดับกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็ตามทีเนี่ยถ้าไขข้อข้องใจเขาได้เนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงแล้วมันไปถึงตรงไหนแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมว่ามันไปแน่คือมีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะเต็มไปหมดเลยนะ18คนนะรัฐมนตรี18คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใ

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่ำวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
2: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดบรรณุพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EVทุกวันอาทิตย์สองทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็เราเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเริ่มตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะมีเรื่องอะไรนะมีประเด็นไหนนะที่จะพูดคุยสอบถามนะก็เชิญนะครับเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้แหละนะวันนี้วันจันทร์นะสบายสบายนะจริงๆก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอไปต่างจังหวัดนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะคือบางทีมันก็ทิ้งทุกอย่างเหมือนกันนะข่าวสารต่างๆนี่ผมแทบไม่ได้ตามเลยนะแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือว่าเออเราพอขับรถไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองสองข้างทางใช่ไหมเออว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนที่ออกมาจากเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยนะที่จะกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครผมก็ตั้งใจอ่ะเอาละผมอยากจะไปไหว้พระอยู่วัดหนึ่งนะน่าจะเคยไปอ่ะแต่ว่ามันนานมากแล้วนะแล้วก็แล้วว่าเอออยากจะไปกราบท่านนะแต่ว่าท่านก็มรณภาพไปนานแล้วนะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้คุณผู้ฟังรู้จักหรือเปล่านะวัดอะไรวัดกลางชูศรีเจริญอะไรอยู่อะไรอยู่บางระจันสิงห์บุรีอะไรแถวๆนั้นนะก็ขับรถไปอ่ะก็ขับไปแล้วก็ผ่านอินบุรีเราก็เอ๊ะทำไมทางมาวัดโคสิตารามวัดหลวงพ่อกวยเลยนะที่ชัยนาทก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยทำไมทางมันทางเดียวกันเลยโอ้โหด้วยความที่ไม่ได้ดูเส้นทางอะไรก่อนเนาะวัดอยู่ใกล้กันมากเลยอยู่ห่างกันประมาณสัก10กิโลไม่ถึงด้วยประมาณ6กิโล7กิโลเท่านั้นเองนะแล้วไปก็ไปหลายรอบนะแล้วก็เราก็ไม่เคยเอะใจเลยนะแต่ว่าระหว่างทางที่เราไปอย่างเงี้ยเออเราก็ดูข้างทางไปดูน้ำหน่อยซิที่อินบุรีเป็นยังไงใช่ไหมตรงไหนที่เขาติดแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยนะถนนตรงไหนที่เขาทำกระสอบคลายกั้นเพราะว่ากลัวน้ำขึ้นเนี่ยก็มีนะแล้วก็เลยไปนะแต่แล้วก็ขากลับก็ยังคิดอยู่ว่าเออเราจะกลับเข้ามาวิ่งถนนสายเอเชียนะหรือว่าจะออกไปวิ่งอีกทางหนึ่งดีพอขับรถออกมาได้นิดหนึ่งฮะเห็นป้ายเขียนว่าเดิมบางนางบวช20กว่ากิโลเองเอ้าแหมจะทั้งนี้เราก็กลับทางเดิมบางสิเราไม่ได้ขับเส้นนี้มานานใช่ไหมแล้วก็เรารู้ว่าตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอ่ะเขามีการทำถนนในตรงเส้นที่จะเข้าจากบางบัวทองมาสุพรรณบุรีอ่ะนะที่จะเข้ามาที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีอ่ะเขาทำถนนอยู่อ่ะนะแถวบางปะม้าแถวอะไรแถวนั้นอ่ะแล้วก็เลยขับรถแล้วก็เลาะลงมานะก็ผ่านมาก็ยังสังเกตนะโอ้สุพรรณบุรีเนี่ยถนนเส้นเนี้ยนะ340ใช่ไหมหรือ304 340 340นะบางบัวทองสุพรรณบุรีเนี่ยเส้นเนี้ยคือมันผ่ากลางเมืองเลยนะแล้วก็ซ้ายขวานี่เป็นอำเภอย่อยๆของทางสุพรรณบุรีมันก็แบบถ้าอย่างนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกถูกไหมก็ไปค่อยๆเลาะไปนะก็ลงมาเรื่อยๆฮะลงสามชุกผ่านศรีประจันเข้ามาถึงตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะแล้วก็ลงไปบางปะมาอ่ะเราก็ดูเลยว่าเส้นที่เขาทำถนนอยู่นะจากตรงไหนไปยังไงนะก็หลักๆนะฮะที่ทำถนนอยู่ทั้งสองฝั่งนะเอาทั้งสองฝั่งก็คือถ้าเราเอาทางที่มาจากบางบัวทองนะเริ่มต้นที่บางบัวทองเพื่อจะมาที่สุพรรณบุรีเนี่ยพอมาถึงตรงสะพานที่มันจะเลี้ยวเข้าไปที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อะตรงนั้นล่ะครับจุดสตาร์ทสำหรับการทำถนนก็คือจากทางเลี้ยวขวาเพื่อจะไปที่แต่มันต้องขึ้นสะพานนะเพื่อจะไปที่เสนาเนี่ยพอเลยมาเนี่ยนะตรงนั้นทำทางอาจจะมีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบ้างนะบางช่วงเลนสวนกันบางช่วงเอากลับไปวิ่งเลนเดิมนะแล้วบางช่วงก็ถูกบังคับวิ่งช่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยมีก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะก็คงต้องใช้เวลาเท่าที่ดูก็คงต้องใช้เวลาทำอีกสักพักเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะว่าถนนเส้นนี้มันยังทำอยู่นะบางคนไม่ได้ขับรถผ่านไปใช่ไหมก็จะได้รู้นะป้ายข้างทางก็ยังแปะเลยนะวันเสาร์วันอาทิตย์รถเยอะนะแจ้งด้วยนะครับนะผมก็เห็นก็น่ารักดีมาคุณผู้ฟังครับ มาว่ากันนะมีเวลานะอย่าให้เหงาฮะนะอย่าให้เหงานะยิ่งวันนี้ยิ่ง work from home ด้วยนะแล้วก็ต้องขับรถมาทำงานเนี่ยนะทั้งที่คนอื่น work from home เนี่ยแหมมันเจ็บปวดหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะมาหน่อยนะถ้าถามว่าผมเจอท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินหรือเปล่างานอุ้มพระอะไรดำน้ำที่เพชรบูรณ์ไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนะวันที่ผมตีรถกลับฝั่งนี้นะครับสาย11นะครับนะผมไม่ได้ข้ามไปฝั่งเพชรบูรณ์นะตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะว่าอาจจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วไปดูบรรยากาศหน่อยใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นคนเพชรบูรณ์ก็เป็นนะฮะอยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยนี่ยอมรับเลยไม่เคยไปงานอุ้มพระดำน้ำเลยไม่เคยไปเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปเลยนะคุณบีบีสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับไม่ได้ลงมานานครับช่วงนี
0: ้เชิญ
1: ครับมาคุยเรื่องบอลได้ไหมครับ
0: ได
1: ้เมื่อคืนนี้30ครับเรียบร้อย
0: ถูกต้อง
1: คือไม่ได้เป็นประการทั้งปวงครับเหลือ10คนก็เหมือนที่นี่เขาน็อกเอาท์ครับTKO เลยครับผม
0: จริงๆเฮ้ยฮาแลนด์มันยิงสวยไหม
1: ผมไม่ได้ดูดิเมื่อคืนนี้ผมดูแค่ผล
0: แต่ว่ามันมีลูกนึงนะใครไม่รู้นะเลี้ยงหลบซ้ายหลบขวาเข้าไปยิงสวยๆอ่ะผมดูอ่ะ
1: คือผมช่วงนี้ลูกผมเป็นแค่บาดเจ็บไปสัมพันธ์เอครับก็เลยเมื่อคืนก็เลยต้องดูแลลูกครับ
0: คร
1: ับผม
0: แต่เมื่อคืนบอลลิเวอร์พูลกับบิลบูกับแมนซิตี้ก็เตะดึกนะมากี่โมง4:30 5:00 อ่ะเนาะกว่าจะจบก
1: ็ช่วงนี้ลูกไม่สบายครับก็ต้องเช็ดตัวด้วยทั้งให้ยาด้วยครับก็เลยไม่ได้ดูก็ดูผลเอาครับ
0: ครับผม
1: ผลมา30ก็นะครับตามนั้นปีนี้เราก็เล่นเพื่อสุขภาพไปครับเอาแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพอครับแค่นั้นพอแล้ว
0: โอ้โหจะเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยเหรอครับ
1: พอได้อยู่นะครับทีมเรายังพอได้อยู่นะเพราะ1ใน5เข้าไม่น่าหลุดนะครับ
0: รอโอเคเอาใจช่วยเนาะ
1: ครับ
0: สำหรับแฟนผมเนาะ
1: ได้ครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับแค่นี้แหละครับผม
0: ครับสวัสดีครับคุณชลดาครับสาย3
2: สวัสดีจ้ะ
0: ครับ
2: ห่างหายกันไปนาน
0: ไปไหนล่ะไปหายไปไหนมา
2: ไม่ใช่หายไปไหนคือมันยุ่งๆอยู่ก็ฟังอย่างเดียว
0: โ
2: อ้แต่วันนี้จะมาระบายให้ฟัง
0: มาระบายนะ
2: พี่ติดเกาะอยู่12วัน
0: ที่ไหนอ่ะ
2: ที่บ้านเนี่ยแค่น้ำหน้าบ้านเกือบเอวอ่ะมึงเจอเนี่ยมาอยู
0: ่ไม่ที่ไหนแถวไหนบ้าน
2: แถวคลองสามวา
0: คลองสามวา
2: หมู่บ้านกฤษฎานคร25
0: หมู่บ้าน
2: ร่วมใจอ่ะถนนประชาร่วมใจอ่ะจ้ะ
0: ครับ
2: อยู่ที่เล่าให้ฟัง
0: ครับเชิญ
2: คืออย่างนี้พี่เป็นคนที่ไปไหนขับรถช่างสังเกตนึกออกใช่ไห
0: ม
2: ช่างสังเกตช่างสังเกตคือคูคลองเนี่ยมันมีอะไรไหมปรากฏว่าคูคลองของซึ่งแต่ถนนประชาร่วมใจมาเนี่ยคุณบอกเลยนะว่าไอ้จังหวัดสุวรรณนี่หนามาก
0: ครับ
2: หนามากพี่ก็โทรไปแจ้งเขาก็มาตรวจนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำคุณเชื่อไหมตั้งแต่เดือน6เดือน7เดือน8พี่โทรไปพอสมอก็โทรแต่เขาไม่มาทำแล้วเวลาน้ำมาคุณมันจะไปได้ไงอ่ะนี่ไงคือสาเหตุที่น้ำมันระบายไม่ไปเน
0: ี่
2: ยตอนเนี้ยพี่ก็โทรไปที่กสมอนะบอกก็ตรวจดูแล้วเขาก็ไลน์กลับมาว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการเขาขอให้ดำเนินการเนี่ยฝากไว้ช่องนี้หน่อยว่าช่วยดูหน่อยถ้าคุณไม่ลอกคูคลองอ่ะน้ำมาเนี่ยมันจะไปได้ยังไงคุณนัทพงศ์คุณกระดูเนี่ยพี่โก
0: หกเออคลองไหนเนี่ย
2: นี่หน่อยนึง
0: คลองไหนเนี่ย
2: ฮะ
0: คลองอะไรคลองชื่อคลอง
2: คือตั้งแต่ถนนประชาร่วมใจเข้ามาเลยตั้งแต่สะพาน1สะพาน2สะพาน3สะพาน4นั่นปึ๊กนี่แล้วคลองย่อยที่เข้ามาอีกนะก็เป็นอีกเพราะพี่เป็นคนที่ทำที่ดินนึกออกมั้ยพี่ต้องขับรถตะเวนไปตรงนั้นตรงนี้แล้วสังเกตดูแล้วก็โทรไปแจ้งเขา
0: ครับ
2: ไม่มีใครมาทำมาคุณ
0: แต่ตอนนี
2: ้เวลานั้นเนี่ยในหมู่บ้านพี่ล้นเลยอ่ะ
0: ล้นเลยนะตอนนี้ยุบหรือยังเอาที่หมู่บ้านเนี่ยแหละ
2: ยุบแล้ว
0: เพ
2: ราะว่ามียุบ
0: ออกได้ตามปกติแล้วเนาะ
2: ค่ะแต่ก็มียุบ12วัน
0: น่ะไม่เข้าออกได้ตามปกติแล้วเนาะตอนนี้
2: ปกติแล้วค่ะตอนนี้ปกติแล้ว
0: ถนน
2: ฝากไปเรื่องลอกคูคลอง
0: ถนนแห้งเรียบร้อยเน
2: า
0: ะ
2: ช่
3: เออขยะขยะอะไรเยอะไหมล่ะแล้วหรือว่าเขาจัดเก็บอะไรเรียบร้อย
2: บ้านไม่เท่าไหร่เพราะที่นี่เขาจะแยกขยะกันในหมู่บ้านเนี่ยนิสัยดีกันเกือบทุกหมู่บ้านทุกบ
3: ้
2: านแยกขยะพี่ก็แยกแต่ว่าถนนประชาร่วมใจเละค่ะ
3: เออ
2: ขยะเละแค่โปรแกรมแค่นี้แหละเละ
3: เออแล้วเขาเก็บเรียบร้อยหรือยังล่ะหรือว่ามันกำลังจัดเก็บอยู่
2: ไม่มีแล้วคงเก็บไปแล้วแต่ว่าเขาทำถนนไว้ไม่ถูกต้อง
3: โอเค
2: เว้นไว้ให้เป็นเหมือนแบบว่างไว้อะแล้วไม่ได้ทำเต็มอะ
3: ครับ
2: ได้บอกไหมแต่นี่คนมันก็ทิ้งขยะลงไปน้ำมามันก็ไหลไม่ได้เพราะมันมีท
3: ่อ
2: มันก็ล้นขึ้นมาถนนประชาร่วมใจก็ท่วมไง
3: แม่แต่เราอยู่แถวนั้นนะเนาะเราก็ต้องช่วยกันนะเนาะถูกไหมต้องเป็นคนแถวนั้นนะต้องช่วยกันนะขยะเขยอะเขาอย่าทิ้งนะแล้วก็รู้แล้วว่าผักตบชวามันก็เป็นอีกสาเหตุนึงถ้ามันมีเมื่อไหร่ก็ขยะเยอะผักตบชวาเยอะเราก็ทับฟีฟองดูของกทม.เลย
2: ใช่ที่ส่งไปลอยไปทุกอย่างทั้งลายเงียบเก็บ
3: เงียบกิ๊บ
2: พ
3: ี่ทำ
2: มาเง
3: ีย
2: บก
3: ิ๊
2: บไม่สนใจเลย
3: เงียบก
2: ิ๊
3: บนะเง
2: ีย
3: บก
2: ิ๊
3: บนะ
2: ใช่โอเคนะคะขอบคุณมากฝากไว้หน่อยเนาะ
3: ได้ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับได้นะฮะระบายได้บอกผมให้ชัดแล้วกันว่าจะมาทำอะไรผมจะได้รู้ว่าจะต้องเป็นลูกคู่ไหมคุณผู้ฟังฮะคุยกันต่อคุยกันต่อนะเออนะแต่ว่าตอนนี้ก็เท่าที่ตามของกทม.ก็น่าจะเรียบร้อยนะน่าจะคือเหลือก็ถามว่าเหลือไหมก็คงจะมีผมไม่แน่ใจนะไอ้ฟอร์ล่าวิวอะไรหมู่บ้านฟอร์ล่าวิวอ่ะนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยยังเห็นรายงานข่าวอยู่เลยนะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะน้ำก็ลดไปเยอะนะครับแล้วโชคดีที่ช่วงต้องบอกว่าสัปดาห์นึงแล้วล่ะนะที่แดดค่อนข้างแรงนะแล้วต่อไปเนี้ยเราจะเจอแต่แดดแล้วล่ะนะที่อยากจะให้ฝนตกเนี่ยตอนนี้เราก็จะลำบากอีกแล้วนะแต่ไม่แน่นะไม่แน่นะเดี๋ยวต้องค่อยๆดูเหมือนกันนะช่วงสัปดาห์เนี้ยนะผมดูที่แอปวินดี้หน่อยสิวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันอังคารวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต่อเนื่องวันพุธเนี่ยอาจจะมีฝนนะอาจจะมีฝนนะอันนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆดูหน่อยนะว่าบางทีพยากรณ์อากาศตอนนี้มันถึงแม้ว่าจะใกล้มากเนี่ยนะแต่มันก็ผิดเพี้ยนได้เหมือนกันนะเออนะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นเรื่องของมรสุมการแปรปรวนของสภาพอากาศด้วยนะคุณนุกูลฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
3: เชิญครับ
4: ผมขอนี่หน่อยครับขอเสนอแนะคุณชัชชาติหน่อยครับ
3: เสนอแนะท่านผู้ว่าชัชชาติครับเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องลอกคูคลองเนี่ยครับ
3: ลอกคูคลองครับ
4: หน้าแรงเนี่ยสมควรจะลอกครับนักเดือนกุมภาไปจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยครับ
3: นะ
4: เพราะว่าผมเคยเห็นคุณสมัยคุณสมัครสุนทรเวชแล้วก็คุณจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่านะครับ
3: ครับ
4: ท่านจะลอกเวลานี้ตลอด
3: โอ
4: ้
3: เอาคลองไหนบ้างคลองไหนบ้าง
4: โอ้ทั้งทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตนะครับ
3: โอ้ทั้ง50เขตเลยแล้วโอ้โหจะมีคนมีแรงไปเคาะไปลอกเยอะหรือ
4: ก็มีเนี่ยฮะมีหน่วยงานของไอ้อะไรนะนักโทษอะไรพวกเนี้ยฮะไปลอกด้วย
3: อ๋อต้องให้หน่วยงานอื่นเขาให้ความร่วมช่วยเหลือด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ต้องขอฟังก็คือนักโทษจะชอบนะฮะได้รับได้ค่าแรงด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดรายวันของนักโทษด้วยครับ
3: โอ้เออ
4: เนี่ยครับเนี่ยครับคุณจ้าชาติผมไม่ค่อยเห็นเลยนะ
3: อ่ะโอเค
4: เขาจะเสนอแน่หน่อยครับขอเสนอแน่
3: ครับครับครับได้ยินแล้วขอบพระคุณสวัสดีครับนะให้อันนี้ให้ช่วยลอกคูคลองหน่อยนะช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภานะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมนะสวัสดีครับคุณวีระครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
3: ์ครับ
5: ก็กำลังลุ้นว่าวันนี้ฝนจะตกไหม
3: อืม
5: ที่จริงมันอ้าวมากเนี่ย
3: ครับ
5: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็กำกึ่งกำกึ่งแต่วันสองวันเนี่ยน่าจะมีแต่ว่ามันจะหนักไม่หนักก็ว่ากันแต่ว
3: ่
5: าคนที่เกี่ยวข้องที่การประชุม World Bank IMF เนี่ยก็หายใจคล่องค
3: ออ
5: ย่างไรน้อยก็วันนี้ยังไงก็
3: จมแน่หนึ่งวัน
5: เออวันแรก
3: ครับ
5: นะแต่วันที่สำคัญที่สุดคือวันศุกร
3: ์
5: วันศุกร์ที่16เนี่ยอันนั้นน่ะคือประชุมอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยแต
3: ่
5: อ
3: ัน
5: นี้มันเป็นประชุมที่ต่างๆแล้วก็ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยเลยด้วยวันนี้สำหรับผมก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปทำรายการพิเศษ ของฟังหูไว้หูที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เขานัด7 โมงเช้า
3: ม
5: าทำอะไรให้เรียบร้อยทีมงานก็จะไปกันก็คงจะทำคล้ายๆกับที่ไปทำที่สภาที่พาไปดูการประชุมกรรมาธิการแล้วก็คล้ายๆกับที่ไปงานแก๊สเทคแต่มันจะแตกต่างกันยังไงก็ต้องไปดูหน้างานนะก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่ต้องโทรมาก็ได้เล่าอะไรให้ฟังนิด
3: ครับ
5: นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมโปรแกรมเต็
3: ม
5: วันเสาร์นะวันเสาร์เนี่ยผมไปลองใช้มอเตอร์เวย์ M6
3: ครับ
5: ก็ได้เห็นแล้วว่าขาเข้าอ่ะมันยังไม่เสร็จมันมีอยู่ช่วงนึงกำลังสร้างอยู
3: ่
5: ช่วงระหว่างมวกเหล็กถึงปากช่องอ่ะมันมีเขาอยู่ลูกนึงกำลังทำอยู
3: ่ครับ
5: งั้นถ้ามาจากโคราชก็มาไม่ได้ก็ต้องมาขึ้นจริงๆเนี่ยต้องมาเลยมวกเหล็กมาสัก3 กิโลมันจะมีทางขึ้นมอเตอร์เวย์แต่ขาไปเนี่ยเข้าใจว่าจะยาวถึงโคราชได้เลยแต่ผมไปไม่ถึงผมไปแค่ปากช่องที่ไปก็เพราะว่ามีนัดพิเศษ
3: ครับ
5: นะคือมีสำนักสงฆ์ที่อำเภอสีคิ้วแต่ว่าก็จะค่อนมาทางปากช่องนะผมไปปวารณาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีคือต้องไปปวารณา
3: ครับ
5: คุยกับเจ้าวาดบอกว่าปีนี้ผมขอเป็นเจ้าภาพนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะมีผู้ใหญ่เขาแนะนำเขาบอกว่าผมอายุมากแล้วนะควรจะทำบุญอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคราวนี้ผมก็คิดว่าถ้ารอกฐินปีหน้าเนี่ยมันก็เลยอายุรอบใหญ่ของผมนะผมไม่ได้ถือเรื่อง5 รอบ 6 รอบเลยนะผมเอาจำนวนปีเต็มๆมาลงท้ายเลขศูนย์เนี่ยนะปีหน้าผม70ตอนต้นปีก็เลยคิดว่าทำก่อนเลยดีกว่านะก็เลยจะไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์นั้นนะชื่อว่าสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนา
3: ครับ
5: นะอยู่ทางใกล้ๆตรงแถวลำพญากลางนะที่จะไปลำสมพงษ์อะไรลำสนธิอะไรนะถนนนั้นนะก็ไปดูสถานที่คุยกับเจ้าวาดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยก็เป็นนัดว่าตกลงว่าผมจะไปทอดกฐินนะกฐินสามัคคีเนี่ยจะทอดวันที่14มั้ง มันเสาร์ที่14
3: ครับ
5: จะ14พฤศจิกายนนะมันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะก็มีคนร่วมขบวนกับผมพอสมควรนะแต่ผมไม่ได้จัดแบบว่าคือถ้าใครจะไปร่วมกับผมก็มี2ทางทางนึงก็วันนั้นก็ขับรถไปเลยนะอีกทางนึงก็อะไรนะก็ไม่ต้องไปด้วยตัวเองนะจะร่วมทำบุญกฐินสามัคคีก็ได้นะส่วนรายละเอียดนะเดี๋ยวผมบอกให้ฟังทีหลังก็ได
3: ้ครับ
5: สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบ้านทรัพย์น้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะผมก็ไปดูที่อาคารสถานที่ละหลักๆ ก็คงจะทำพระโบสถ ที่ค้างอยู่ให้เสร็จนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ค่อยว่ากัน
3: ครับ
5: คุยกับเจ้าวาดก็บอกว่าก็อย่าไปเน้นเรื่องหินเรื่องปูนมากนะแต่เขาก็เป็นป่าแล้วล่ะผ
3: ม
5: ทำมาตั้ง10 กว่าปีแล้วก็ต้นไม้ขึ้นเยอะแล้วนะส่วนที่เหลือส่วนที่ขาดนะเดี๋ยวบอกนะวันอาทิตย์ก็มีอีกงานนึงเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวเพราะว่านี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะ
3: ครับผม
5: จะต้องเบรกแล้ว
3: พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับ
1: เมื่อกี้เล่าให้ฟังอะว่าไปวันเสาร์ว่าคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: พอดีผมมีเรื่องไปพบกับเจ้าวาดสำนักสงฆ์นะที่อำเภอสีคิ้วก็เลยได้มีโอกาสใช้มอเตอร์เวย
0: ์ครับ
1: M6 ก็ขับจากกรุงเทพไปถึงปากช่องประมาณชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็ได้เห็นนะว่ามันไม่ยังไม่เรียบร้อย
0: ครับ
1: ถามผม
0: ไ
1: ม่ใช่ว่าเขาเปิดให้ใช้ฟรีหรอกเพราะว่าจริงๆถนนพหลโยธินตั้งแต่รังสิตนะไปจนถึงสระบุรีแล้วไอ้นั่นก็เมื่อก่อนแย่กว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
0: อ
1: ันตรายน้อยลงแต่ถนนมิตรภาพสระบุรีเลี้ยวขวาเนี่ยโหผมว่ามันทั้งรถบรรทุกทั้งถนนสภาพทั้งการขึ้นเขาอะไรเนี้ย
0: ครับ
1: โอ้อันตรายนะถ้าถามผมนะพอดีมีธุระจะต้องไปแล้วมันเขาเปิดให้ใช้ช่วงสุดสัปดาห์ก็ถือโอกาสไปดูด้วยมันไปถึงไหนแล้วเคยไปใช้ครั้งหนึ่งแต่ไปได้แค่ครึ่งทางไปแพทย์สระบุรี
0: ครับ
1: ไปถึงหินกองแล้วก็ผมก็ออกรอบนี้ผมก็ไปจนถึงปากช่องเลยก็ระหว่างทางสวย
0: สวยนะ
1: สวยมาก ผมไปเช้าแล้วก็แดดออกแล้วก็หมอกกำลังขึ้นเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงซ้ายขวาเขียวภูเขาต้นไม้แน่นไปหมดเลยนะนึกว่าตัวเองขับรถอยู่ในยุโรปนึกว่าตัวเองขับรถอยู่ในยุโรป
0: เออ
1: โหสวยจริงสวยจริงนะแล้วความที่เราไม่เคยอยู่บนขนาดนั้นสูงขนาดนั้นเพราะบางช่วงเนี่ยถนนมันตัดเขาอ่ะ
0: ครับ
1: วิ่งเหมือนวิ่งอยู่บนยอดเขาหรือสันเขาเลยนะนะก็สะดวกเรียบร้อยดีแต่โอเคอ่ะระหว่างทางมันก็เรื่องห้องน้ำห้องท่ามก็ต้องนะก็โอเคเราเข้าใจเพราะว่าตอนที่ไปใช้ทางด่วน M81 อ่ะกาญจนบุรีไปเอ้ยบางใหญ่ไปกาญจนบุรีนะมันก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็โอเคนะ Race Area ก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ก็สภาพดีกว่าเส้น M6 นะยิ่งตอนนี้ก็เก็บเงินแล้วนะก็คงจะเร่งละนะแต่ทั้งนี้ยังไม่ได้เก็บตังค์นะก็ยังไอ้ป้ายเปิดก็ยังไม่เรียบร้อยบ้างแล้วก็ไอ้ตรงไหนไอ้อะไรล่ะไอ้ที่เข้าช่องจ่ายตังค์ก็บางอันก็เริ่มทำ Rest Area นี่ยังไม่มีนะส่วนใหญ่ก็ทำเป็นชั่วคราวนะมีห้องน้ำให้อะไรให้ก็ชุลมุนกันนิดหน่อยแต่ว่านะไม่มีปัญหาอะไรคือที่ไปก็เพราะว่ามีนัดกับเจ้าวาดนะที่สำนักสงฆ์ชื่อโพธิธรรมภาวนา
0: ครับ
1: นะก็อยู่ที่ตำบลอะไรล่ะ ไปก็จำไม่ได้นะต้องให้เขาจดให้นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะตำบลอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอนิดนึงเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลหน่อยนะสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบ้านทรัพย์น้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใส
0: อ
1: ำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพอลงทางด่วนลงมอเตอร์เวย์ต้องดูป้ายดีๆนะแล้วก็เข้าไปที่ปักอำเภอปักช่อง
0: ครับ
1: นะแล้วก็มันมีถนนนึงที่มันจะไปลำนาลายผมจำน่าจะเป็นทางหลวงหมายเลข2247หรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมชอบจำเบอร์ถนนนะก็ไปจากตรงนั้นประมาณสัก สัก20โลนะก็มีป้ายบอกก็เลยไม่ได้หลงอะไรละไปก็ไปถึงก็ไปใช้เวลาก็คุยกับเจ้าวาดไปประวรณาว่าปีนี้จะขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทางวัดเขาก็ยินดีแล้วก็ผมก็บอกว่าก็อาจจะมีคนที่ไปสมทบนะซึ่งอันนี้ผมบอกนะว่าต่างคนต่างไปนะต่างคนต่างไปน
0: ะ
1: ผมก็ไปของผมนะแต่ว่าเขาก็จะมีคนเตรียมการเรื่องไอ้ผ้ากฐินอะไรต่ออะไรที่ตามพิธีกรรมอ่ะนะ
0: ครับ
1: นี่ผมไม่เคยทำอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงมีเจ้าพิธีจัดการให้อ
0: ันนี้คือวันที่14
1: วันที่จะทอดกฐินเนี่ยวันบอกวันไว้ก่อนวันเสาร์ที่14กันยาไอ้พฤศจิกายนนะตามกำหนดการที่กะกันไว้ก็ วันเสาร์ที่14 พฤศจิกา 2569ขึ้น5ค่ำเดือน12นะก็11โมงครึ่งก็หลัง

0: ขาก็ออกเป็นเอกสารนะมันก็ว่าออกเป็นโปสเตอร์นะบอกว่าอะไรนะโดยสำนักนะขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบสร้างพระโบสถ์โดยสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาได้มีภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา หลังจากออกพรรษาแล้วคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาสามารถถวายผ้าพระกฐินเพื่อเป็นอานิสงส์แก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นๆในการนี้ท่านเจ้าภาพประธานกฐินสามัคคีโดยเขาเรียกผมว่าท่านอาจารย์วีระนะก็เอาตามเอกสาร
1: ครับ
0: โดยท่านอาจารย์วีระศิรภัทรานนท์พร้อมด้วยสำนักพิมพ์โรนินบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลและคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นอานิสงส์แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาและรวบรวมบริวารปัจจัยสมทบในการสร้างพระโบสถ์ให้แล้วเสร็จต่อไปและนี่ก็มีกำหนดการอันนี้คือเหมือนก็เป็นโปสเตอร์นะ
1: ครับ
0: ของวัดเขานะผมก็ไปคุยกับเจ้าวาดเสร็จแล้วก็รับจัดการเรื่องนี้นะแล้วก็ไปถือโอกาสสำรวจที่ทางด้วยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยมันจะต้องข้ามคลองนึงนะเป็นคลองธรรมชาติเขาก็ทำสะพานเลยเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ผมก็ดูศาลาดูอะไรดูที่เป็นส่วนพุทธาวาสเป็นสังฆาวาสรวมทั้งไปดูพระโบสถ์ที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ
1: ครับ
0: นะก็คุยกันอะไรกันแต่ว่าอนาบริเวณเนี่ยเนื่องจากว่าพระท่านไปอยู่10กว่าปีแล้วต้นไม้ก็เรียกว่าเยอะแต่ที่สำคัญคือเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังเลยเขาอยู่ข้างหลังเลยนะก็สำหรับรายการนี้ผมก็เชิญชวนกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่จะไปนะท่านที่จะไปเองนะก็เข้าไปที่ LINE OA นะ LINE OA @ronin5 ที่นั่นเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดให้แล้วก็ปักหมุดให้
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าเกิดท่านจะไปเองท่านก็ไปปักหมุดเอาหรือท่านไปเปิดใน Google พิมพ์คำว่าสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาอะไรนะในนี้มันจะเขียนเป็นอำเภอปากช่องหรืออำเภอสีคิ้วมันก็คือที่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะ
1: อัน
0: นี้ท่านก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ไปตามโปรแกรมที่ว่าได้แต่ให้จำวันไว้ว่าวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะท่านก็ควรจะไปถึงองกฐินเนี่ยมันเริ่มก็ประมาณบ่ายโมงถ้าท่านไม่อยากกินข้าวท่านก็ไปสักเที่ยงกว่าก็ได้แล้วแต่ท่านนะขับรถไปก็ใช้มอเตอร์เวย์ที่ผมใช้เนี่ยสะดวก
1: ครับ
0: ปักหมุดแล้วก็ไปเลยนะส่วนท่านที่ไม่ได้ไปนะแล้วอยากจะร่วมรายการนี้กับผมนะผมก็ชั่งใจอยู่เหมือนกันนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าเอ๊จะแบบไหนมันถึงจะเหมาะจะควรนะคือถ้ามันคือต้องบอกก่อนนี่เขายังไม่ใช่วัดนะ
1: ครับ
0: กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะขอทางสำนักพระพุทธศาสนาเป็นวัดผมไม่แน่ใจเรื่องบัญน้ำบัญชีนะของที่วัดไอของที่สำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์ที่ว่าแล้วผมก็คิดว่าผมเป็นเจ้าภาพนะคนก็คงอยากจะร่วมทำบุญกับผม
1: ครับ
0: นะเพื่อให้มันมั่นใจทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านถวายเป็นปัจจัยเนี่ยผมก็ช่างใจอยู่ว่าเอ๊ะไปทำเป็นบัญชีขึ้นมาต่างหากมันดูจะวุ่นวายเนี่ยผมก็ว่าเอาตัวผมรับเองก็แล้วกันแล้วผมก็ขีดเส้นเอาไว้ว่า
1: ครับ
0: ณวันเนี้ยผมมีเงินอยู่ในบัญชีของผมเท่าไหร่ผมขีดเส้นแดงไว้จากเนี้ยจนถึงถ้าเมื่อไหร่หยุดรับก็คือจบหรืออาจจะรับแค่วันนี้วันเดียวก็ไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่นะดูว่าปริมาณที่จะไปเป็นปัจจัยมันจะเพียงพอกับที่เขาจะไปทำพระโบสถ์ให้เรียบร้อยหรือเปล่าก็มันมีประมาณหนึ่งนะถ้ามันถึงตรงนั้นแล้วผมคิดว่าพอผมก็ปิดเลยนะแล้วผมก็จะมาแจ้งท่านว่าทั้งหมดเนี่ยที่รวบรวมกันที่จะไปถวายแล้วก็ให้ทางเจ้าสำนักสงฆ์ที่เขาเป็นคนดูแลเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเอาไปทำต่อนะอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมไม่ได้ใส่ใจผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะเมื่อกี้คุณณัฐพงศ์ก็ท้วงผมบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้มันมีเรื่องบริจาคอะไรเงี้ยนะผมว่าผมใจผม ใจผมใจเป็นเจตนาบริสุทธิ์

0: ผมไม่เคยอะไรที่มีเรื่องเสียหายเลยแบบนี้นะก็เอาเป็นว่าก็เพื่อความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่ไปนะทางสำนักพิมพ์โลนินเขาก็นอกเหนือจากที่เขาเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกท่านที่ร่วมบริจาคกฐินเนี่ยเขาจะมีอีบุ๊กเป็นไฟล์ PDF หนังสือช่วงหนึ่งของชีวิตของผมที่ไม่พิมพ์แล้วจะส่งไปให้เพียงแต่ว่าอันนี้ต้องไปว่ากันใน LINE OA @โรนิน5ซึ่งตอนนี้เขาส่งไปถึงทุกคนที่อยู่ในไลน์ OA @โรนิน5แล้วก็มีคนทยอยบริจาคมาแล้วนะท่านที่ไม่ต้องการหนังสือแล้วไม่ต้องการวุ่นวายไปยุ่งไปแอดเอิร์ธอะไรเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผมเลยนะมั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์ผมเป็นคนดูแลงั้นผมขออนุญาตคุณณัฐพงษ์นี่นะครับ
1: ครับ
0: จะแจ้งคุณผู้ฟังที่จะต้องจดนิดนึงนะจดเบอร์บัญชีนะครับก็เป็นร่วมทอดกฐินสามัคคีกับผมซึ่งเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างพระอุโบสถสำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบ้านทรัพย์น้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากำหนดการก็เป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนตามเวลาแล้วก็วันที่ผมบอกไปท่านที่จะร่วมทำบุญนะครับท่านจดเบอร์บัญชีนิดเดียวผมขอพูดแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพูดครั้งแรกแล้วก็พูดช้าๆครั้งให้ท่านจดเบอร์บัญชีแล้วก็จบนะครับขอเป็นว่าสำหรับคนฟังวิทยุผมขอรับบริจาควันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเท่าไหร่เท่านั้นจบส่วนช่องทางอื่นหรือมันขาดหรือยังไงเดี๋ยวผมสมทบเองนะจะได้จบไม่ได้ยืดเยื้อนะครับก็ใครที่จะร่วมทำบุญนะครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4076632774ทวนช้าๆนะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4076632774ชื่อบัญชีเป็นชื่อผมเลยนะครับชื่อเต็มนามสกุลเต็มเลยนะครับวีระธีรพัทรานนท์นะครับก็เอาเป็นว่าท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับผมนะครับทอดกฐินสามัคคีวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบ้านทรัพย์น้ำทิพย์ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนผมแจ้งท่านวันนี้วันเดียวกับคนฟังวันนี้เท่านั้นนะครับส่วนถ้ามันขาดเหลือยังไงเดี๋ยวผมโคเปเมนเองนะผมไม่อยากวุ่นวายมากนะก็เอาเป็นว่าเบอร์บัญชีที่จะร่วมทำบุญกันนะครับ4076632774นะครับ4076632774ธนาคารไพพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์ชื่อผมนะครับพรุ่งนี้จะมาแจ้งว่ายอดรวมทั้งหมดหรือว่าเมื่อปิดรายการแล้วเนี่ยผมจะมาแจ้งท่านว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะแต่ไม่แยกแล้วว่าเป็นของคนฟังวิทยุเท่าไหร่ของคนที่อยู่ในไลน์ OA เท่าไหร่หรือว่าไลน์แอดโลนิน5เท่าไหร่หรือผมให้เท่าไหร่คนอื่นเท่าไหร่เนี่ยผมคงไม่มาแจ้งแต่มันจะมียอดรวมยอดนึงซึ่งผมจะจัดการให้นะครับมันจะได้ไม่หลายๆมันจะได้ไม่แตกเป็นหลายที่หลายทางที่เดียวเลยนะรวมศูนย์ที่เดียวจบเลยนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะอันนี้จบเรื่องนี้นะมีเรื่องอื่นอีก มีเรื่องอื่นอีกนะผมก็ขากลับ
1: ครับ
0: นะขากลับหลังจากคุยกับเจ้าวาดเรื่องงานกฐินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะที่จริงอะตรงนั้นน่ะถ้าผมขับรถไปสัก20กิโลเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกลำสมพุง
1: ลำสมพง
0: ษ์ลำสมพงษ
1: ์พุง
0: พุงลำสมพงษ์หรือสมพงษ์นี่แหละในแถวๆนี้ลำสมพงษ์นั่นคือลำสมพงษ์ตรงนั้นจะเป็นมีซอยอยู่ซอยหนึ่งชื่อซอยอยู่ดีเป็นบ้านของคุณชาติขอบติดติด
1: อ๋อ
0: ผมก็คิดอยู่นะเพราะตอนที่ไปถึงที่สำนักสงฆ์คุยกับพระในเรื่องงานเรื่องการเรียบร้อยเดินดูวัดเดินดูอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยในอนาคตผมอาจจะไปฝึกปฏิบัติธรรมที่นั่นนะในอนาคตนะเพราะว่าร่มรื่นดี
1: ครับ
0: แล้วมันมีเทรลหลังเขาหลังวัดว่ะขึ้นเขาได้เขาสูงพอสมควรนะคุณรัตพงศ์กำลังคิดอยู่เอาไว้มันเอาไว้เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันนะอาจจะเสาร์อาทิตย์แวะไปเลยเขาก็มีอะไรล่ะคือก็มีคนไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะญาติโยมแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขาไม่ไปกันรบกวนพระใช่ไหมก็เอาไว้อันนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไปเจอคุณชาติเพราะเรามีเรื่องค้างกันอยู
1: ่
0: เพราะแกรับปากผมว่าแกจะเป็นครูสอนหนังสือผ
1: ม
0: เป็นครูสอนหนังสือเขียนนวนิยาย
1: อ
0: ันนี้เราตกลงกันแล้วตอนที่มาเจอกันเมื่อเดือนสิงหาตอนต้นเดือนตอนที่นัดกันแล้วเจอกันที่นั่งคุยกัน6ชั่วโมงก็กำลังแกก็ส่งหนังสือให้ผมเล่ม
1: ครับ
0: ชื่อหนังสือคนปลูกป่า
1: ครับ
0: ชื่อหนังสือชื่อคนปลูกป่าผมก็ตั้งใจแล้วแกก็มีโน้ตบอกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นแนวหนึ่งในการที่จะเขียนนิยายนะผมก็ตั้งใจว่าจะไปคุยกับแกแต่พอดีผมติดเพราะว่าวันอาทิตย์นะผมมีงานที่เล่าให้ฟังงานบ่ายวันอาทิตย
1: ์มารีเฟชกัน
0: เรามารีเฟชกันบ่ายสามนะคราวนี้โดยธรรมชาติผมเจอคุณชาติมันก็ค่อนข้างจะได้ที่ทั้งคู่ใช่ไหม
1: ติดลมติดลม
0: มันจะต้องติดลมแน่เลยเมื่อเช้าผมก็เขียนจดหมายไปหาแกนะ
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยผมต้องบอกว่าคือออีกอันหนึ่งผมลืมบอกไปผมก็ไปดูในวัดว่าถามเจ้าวาดว่าเอที่วัดเนี่ยมีหนังสือพระไตรปิฎกใหม
1: ่
0: ปรากฏว่าท่านก็บอกมีนะมีอยู่สองชุดเล่มสีปกสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยชุดหนึ่งน่าจะเป็นที่พิมพ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ชุดที่เป็นสีเหลืองน่าจะปีพิมพ์ปี2560เหมือนกับที่ผมมีในชุดหนึ่ง45เล่มมีครบทางพระท่านก็ใช้อยู่แต่ผมก็สังเกตดูว่าเอ้ยไม่มีคัมภีร์อัตถกถาเว้ยคัมภีร์อัตถกถาที่มหาจุฬาพิมพ์เนี่ยมัน55เล่ม
1: ครับ
0: ผมก็เลยบอกอย่างนี้เดี๋ยวนอกเหนือจากกฐินนี่อาจจะถ้าปัจจัยพังพร้อมพอเนี่ยผมอาจจะ
1: ถวาย
0: เอาคัมภีร์อัตถกถาทั้ง55เล่มถวายไปด้วยซึ่งไม่มีมนุษย์มนาเขาทำกันนะแต่ความที่เราเป็นคนที่ทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งคุยเรื่องพวกนี้เราก็รู้ว่าอะไรมันขาดอะไรมันนั่นนะใช่ไหมโอเคก็เอาเรื่องเนี่ยเล่าเรื่องเนี้ยเนี่ยผมเขียนใน Facebook ส่วนตัวผมมาเล่าให้ฟังเลยนะก็เมื่อเช้าพอส่งเนี่ยครับส่งไปเนี่ยให้คุณชาติคุณชาติแกก็เลยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าจะถวายคัมภีร์อัตถกถา55เล่มกับทางสำนักสงฆ์บอกด้วยนะครับอยากทำบุญร่วมด้วยกันใช่ไหมผมก็เลยบอกแกบอกว่าขอเวลาไปดูของก่อนว่ามีครบไหมสนนราคาเท่าไหร่ส่วนที่วัดเนี่ยมีพระไตรปิฎกครบแล้ว2ชุดชุดหนึ่งเป็นของเจ้าวาดท่านใช้งานเองส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นสำหรับญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: ถ้าอยากอ่านก็เป็นของส่วนกลางนะแล้วผมก็บอกแกว่าวันเสาร์อ่ะตอนแรกว่าจะไปเยี่ยมแต่กลัวจะติดลมบนนะเพราะมีงานพูดวันอาทิตย์เลยเปลี่ยนใจคราวหน้าถ้าไปแถวนั้นอีกจะแวะไปส่วนหนังสือที่ส่งมาให้อ่านชื่อคนปลูกป่าอ่านรวดเดียวจบกำลังคิดว่าจะหาเวลาไปคุยเหมือนกันเพราะแกเขียนโน้ตมาให้ผม
1: ครับ
0: ว่าในนี้มันมีฉากแบบนี
1: ้
0: แล้วมันมีตัวเลขแบบนี้หนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยนะบอกว่าเรื่องฉากที่เขาดำเนินเรื่องเขาเขียนเรื่องแต่งเหมือนเรื่องจริง
1: อ่
0: านตอนแรกแม่งนึกเหมือนว่าแม่งเป็นเรื่องจริงวิธีการนะส่วนแล้วแกบอกมันมีอีกอันคือเรื่องตัวเลขเป็นข้อมูลผมบอกผมอันนี้ผมไม่เข้าใจที่คุณชาติแนะนำไม่รู้มันหมายความว่ายังไงก็เลยบอกแกว่าเรื่องนิยายเนี่ยจริงนะยังไม่แน่ใจว่าจะทำแบบไหนยังไงนะก็แล้วก็เลยบอกว่าเราเจอกันดูแลสุขภาพด้วย แกก็เขียนกลับมาตอบผมไม่รู้แกจะว่าผมหรือเปล่านะแกบอกครับ
1: ครับ
0: เรามันคนชอบกินเหล้าชอบทำบุญแกบอกว่าหนังสือที่ส่งไปเนี่ยอยากให้ดูมันเป็นเทคนิคการเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งวงเล็บคำว่าเรื่องแต่งของแกคือนวนิยายแต่คนอ่านคิดว่าเป็นเรื่องจริงผู้เขียนหลอกเราโดยใช้ตัวเลขสถานที
1: ่
0: ชื่อคนเหมือนเราอ่านรายงานเป็นการเขียนนวนิยายโดยใช้รูปแบบเขียนรายงานที่เด่นคือการใช้ตัวเลขวงเล็บข้อมูลน่าเชื่อถืออันนี้เป็นเทคนิคที่ควรเก็บไว้ในอนาคตเผื่อเราจำเป็นต้องใช้ถ้าเกิดผมจะเขียนนิยายผมก็บอกเฉลยให้ผมแบบนี้ก็ประหยัดวายกับวิสกี้ไปมากโขเลยแกก็บอกว่าของพวกนี้ต้องสะสมไว้เป็นเครื่องมือบางทีการอ้างวันที่เดือนปีก็เป็นเทคนิคโดยเฉพาะยิ่งการอ้างตัวเลขถ้าแต่บอกว่าแกก็เรียกผมอาจารย์เนาะอาจารย์ยังต้องเสียวาให้ผมอีกโขเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเครื่องมือจบการสนทนาก็ได้หลายอย่างโอเคพอกลับมาถึงเทพเรียบร้อยใจแรกตอนแรกผมถ้าผมไม่เหนื่อยมากใช้เวลาไปกลับทั้งหมด6ชั่วโมง
1: ครับ
0: แวะกลางทางด้วยซื้อของซื้อเขิงด้วยก็ร้านที่ไปซื้อแถวตลาดมวกเหล็กก็รู้จักก็เลยอุดหนุนไปสักพันหนึ่งซื้อนู่นซื้อนี่ไม่รู้แม่ค้าก็ส่งมาตลอดเลยโยนใส่มือมาเลยอันนี้ไหมอันนั้นไหมผมเอานะนะพอกลับมาถึงก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ใจเนี่ยตั้งใจว่าจะไปอีกที่หนึ่งจะไปดูร้านที่เขามีหนังสือคัมภีร์อัตถกถาทั้ง55เล่มครบอ่ะแต่ว่ามันต้องไปอีกจังหวัดหนึ่งคือผมเพิ่งไปนครราชสีมามาเนี่ยผมต้องไปนครปฐม
1: นครปฐมนะ
0: ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่ายังไงก็หาเวลาก่อนที่จะทอดกฐินไปดูก่อนก็ยังทัน
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็เลยเป็นอันว่าพับเรื่องที่จะไปจัดการเรื่องคัมภีร์อัตถกถาแต่รู้ว่าต้องทำยังไงรู้ละนะอันนี้หลังจากนั้นก็กลับมาก็เป็นเรื่องปกตินะพักผ่อนให้เสร็จแล้วนะวันรุ่งขึ้นก็วันอาทิตย์นะก็ไปตอนบ่าย 3:00 นก็ไปคุยกับคนที่ไปร้าน Refresh Cafe ที
1: ่
0: The Eight ซอยรามอินทรา67ก็คุยสัพเพเหระนะแต่ว่ามีสาระนะรวมทั้งบอกกล่าวบางเรื่องให้กับคนที่ไปทั้งหมด45คนเนี่ยนะจบประมาณ5โมง
1: เริ่ม2ชั่วโมงเลยเหรอ
0: ไม่ได้เบรกเลย
1: โอ้โห
0: เพราะผมไปเฝ้าพระอินทร์ตอนบ่ายโมง
1: ครับ
0: แล้วลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งเนี่ยตอนบ่ายสองครึ่ง
1: เต็มที่เลย
0: คือว่ามันแบบว่ามันไหลพรั่งพรูอ่ะผมเอาเอกสารไปด้วยแล้วผมยังลืมโน้ตนะแต่ว่ามันก็ไหลพรั่งพรูพูดไปเรื่อยตั้งแต่ A B C D E F นะแล้วก็มีบางเรื่องที่ผมแจ้งคนในนั้นแต่ว่าก็มีคนที่อยู่ในนั้นเขาไม่รู้ใครเขาก็ไปบอกคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรช่างมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้ผมไม่รู้นะก็เป็นอันจบงานนะสัปดาห์นี้ผมก็ตอนนี้ผมเขียนเรื่องใน Facebook ของผม
1: ครับ
0: เป็นตอนใหม่นะชื่ออะไรล่ะสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะตอนที่1เชิญชวนให้ไปอ่านกันนะน่าจะมีสัก4ตอนจบ
1: ครับ
0: พอผมไปเปิดพระสูตร2พระสูตรแล้วก็อัตถกถาแล้วก็ไปเปิดอะไรนะพระสูตร2พระสูตรนะแล้วก็คัมภีร์อัตถกถานะก็กำลังคิดว่าจะเขียนยังไงนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: คือพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมมาอาชีวะเนี่ยมี2พระสูตรสำคัญแล้วก็มีพระสูตรเฉพาะ ชื่อวณิชสูตรนะซึ่งผมก็พูดถึงตอนที่ไปพูดในรายการคุยให้คิดด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาอธิบายนะก็เดี๋ยวจะเขียนให้อ่านกันละกันก็ผมก็เป็นอย่างนี้คุณนัทพง
1: ศ์
0: นะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็เสียเวลาคุณผู้ฟังนิดนึงแต่ว่าคิดว่าฟังผมคุยก็เพลินดี
1: เพลินเลย
0: ว่าไหม
1: ใช่ใช่ใช่มีพี่คนหนึ่งนะเขาอะไรเป็นช่างแว่น
0: โอเค
1: แล้วเขาไปที่ไอช่อง11อ่ะไปที่สวทนะเขาเจอหน้าผมว่าคุณนัทพงศ์ใช่ไหมครับผมใช่ครับโอ้ผมเนี่ยชอบคุณวีระมากเลยยิ่งถ้าไปไหนนะแล้วกลับมาเล่านะเพลินมาก
0: ก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยนะผมเสมอต้นเสมอปลายมีอะไรที่ต้องทำก็ทำแล้วก็มั่นใจว่าเจตนาเนี่ยบริสุทธิ
1: ์
0: นะเจตนาคนอื่นผมไม่ทราบแต่เจตนาตัวเองเนี่ยผมรู้แม้แต่ทำอะไรเนี่ยผมก็รู้เท่าทันอคติตัวเองนะผมตำหนิใครผมก็รู้ว่าผมมีอคติอะไรผมชมใครผมก็รู้ว่าผมมีอคติอะไรไม่ใช่ไม่รู้เท่าทันแต่ก็จะมีข้อเสียว่าวาสนาเนี่ยหรือความเคยชินผมเนี่ยมันไม่ค่อยสำรวมวาจานะอันนี้กำลังฝึกอยู่นะซึ่งบางคนก็นึกว่าอะไรนะเหมือนกับเล่นละครจัดวิทยุที่จริงผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแล้วถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปก็เพราะผมฝึกที่จะเปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าผมเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่ใช่ถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนก็ไม่จำเป็นนะคือผมทำไม่ค่อยได้อย่างหนึ่งคือเปยยวัชชะอันนี้ไม่รู้จักกันหรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาษาในพระไตรปิฎกเราจะรู้จักกันจะรู้จักจากภาษาที่เป็นอัตถกถา
1: อ
0: ัตถกถาเขาจะใช้คำว่าปิยวาจาคือจะไปดูในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าปิยวาจานะ
1: ครับ
0: มีแต่เปยยวัชชะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนั่นก็ถึงบอกไงว่าถ้าละเอียดขนาดนี้ก็ต้องแยกแยะได้ก็โอเคนะครับทั้งสองเรื่องก็บริบูรณ์นะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่รถลาไม่น่าติด
1: ครับ
0: นะไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวกนะผมก็วางแผนจะทำอะไรนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองนะว่า A B C D E F นะก็เอาเป็นว่าสบายสบาย
1: ครับ
0: สำหรับผ
1: ม
0: ส่วนคุณวรวุฒิต้องขอโทษนะน่าจะไม่สบายเพราะรอไปเกือบ10นาที
1: ไม่รู้อยู่หรือเปล่า
0: ถ้าอยู่ก็โอเค
1: ครับคุณวรวุฒิครับสาย2
2: สวัสดีครับอาจารย์คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: อยู่
2: อาจารย์ไม่ได้ในรายการประจำระหว่างนั่งจดบัญชีก็ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นรองประธานไปเรียบร้อย
0: โอ้ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณวันเดียวนะวันเดียวสำหรับคนฟังวันนี้วันเดียววันอื่นไม่เอาแล้วนะเอาวันนี้วันเดียวครับผม
2: อาจารย์ถ้าเป็นไปได้ช่วยปักโล
0: ปัก
2: ที่ในลายโลนิน
0: หน่อยอ๋อในแล้วแอดโลนิน5มีอยู่แล้ว
2: อ๋อเขามีใช่ไหม
0: แอดโลนิน5คุณไปปักหมุดได้เลยเขาปักหมุดไว้ให้แล้ว
2: อ
0: ๋
2: อได
0: ้เม
2: ื่อวานไปเลือกตั้งมาอาจารย
0: ์เออเป็นไง
2: ไปนี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่า
0: ไปเลือกในฐานะนายจ้างหรือลูกจ้าง
2: นายจ้างครับ
0: ต้องถามก่อนไงโอเคโอเค
2: ผมมีไปทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างผมมีไปหมด
0: โอเคโอเคโอเคแล้วไงต่
2: อก็
0: คนเยอะ
2: ก็เยอะเยอะอาจารย์เยอะมาก
0: แต่เที่ยวนี้เห็นว่าไปเลือกกันตั้ง4ล้านกว่าคนนะคุณรัฐพงษ์ใช่ไหม
1: ใช่เยอะเยอะ
0: เยอะมากเยอะมากโอเคครึ่งนึงก
2: ็สาบานให้ตายผมไม่เคยรู้เรื่องนะสาบานให้ตายผมไม่เคยรู้เรื่องว่ามีการเลือกบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานผมยังตำหนิทางพี่เต็นเท่าไหร่บอกว่าเนี่ยผมบอกตรงๆเลยผมอยู่มา30กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยรู้เรื่องประกันสังคมเลยโฆษณาคุณแย่มากการสัมพันธ์คุณแย่มากเขาบอกว่าเราเป็นลูกน้องค่ะแต่ไม่รู้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
2: เขาพูดดีผมพูดดีผมไม่ได้พูดแอบแทรกกระแส
0: ใช่ใช่เข้าใจเข้าใ
2: จก็คุยตรงๆกับเขาแหละ
0: เออ
2: แล้วก็ขอบคุณอาจารย์พนัทหน่อยทำให้ผมไปเลือก
0: พนัทไหนพนัท
2: บอด
0: อ๋อบอดประกันสังคมเก่าที่เขาครบอายุเหรออ๋อ
2: ใช่
0: ไปเลือกเพราะไปเลือกเพราะอะไร
2: นะแกไปเกี่ยวคุณมนัส
0: อ๋อเกี่ยวคุณพนัสหรือพนัสหรือมนัสนัทพงศ
1: ์พนัส
0: นะ
1: พนัสไทยล้วน
0: พนัสไทยล้วนโอเคแล้วนึกชื่อออกแล้วโอเคแล้วไงต่อ
2: นั่นแหละมีแค่นั้นแหละครับแล้วก็ตอนเย็นผมก็มาดูการนับคะแนน
0: เออ
2: มันจะไม่เหมือนนับคะแนนพวกสส
0: เออ
2: มันจะไม่มีคนมาดูอาจารย
0: ์เออ
2: แต่ถ้าตอนที่ผมไปสสพวกอะไรพวกเนี้ย
0: เออที่หน่วยนับเนี่ยเราไปดูเออคนจะเยอะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสนใจก็แต่ว่า
2: ใช่ๆ
0: แต่ว่าคนก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะ
2: ทีนี้มันมีอันนี้คงให้เครดิตไหนอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าผมก็ถามว่าเคยมีเลือกตั้งเขาบอกว่ามีมาตั้งปี66
0: เพิ่งมีเลือกตั้งครั้งแรกนะปี66ใช่เพิ่งมีเลือกตั้งปี66ใช่ก่อนหน้านี้ไม่มีครับก่อนหน้านี้ไม่มี
2: ก็คือแต่งตั้งกันภายใน
0: ใช่เป็นการเสนออะไรเสนอชื่ออะไรไม่ทราบมันคงมีการแก้ไขพรบประกันสังคมแล้วก็มีการเลือกตั้งตัวแทนลูกจ้างตัวแทนนายจ้างอันนี้เป็นการเลือกครั้งที่2
2: ผมว่ามีการเลือกตั้งดีที่สุดแล้ว
0: ก็
2: ในความรู้สึกผมนะ
0: เออครับ
2: ในส่วนตัวแค
0: ่ได้ครับโอเคครับ
2: ดีใจที่ได้ไปเลือกตั้งแล้วก็ดีใจที่จะได้ร่วมทำบุญอาจารย
0: ์ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็อย่างที่ผมบอกนะ
1: ครับ
0: ไม่พูดซ้ำแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับคนฟังวันนี้วันเดียว
1: ครับ
0: จบนะครับส่วนที่เหลือผมจะดำเนินการยังไงก็ให้มันครบถ้วนตามที่ตั้งใจเอาไว้ก็ว่ากันไปมีช่องทางอื่นที่จะดำเนินการได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่พูดไม่บอกทางนี้ก็เหมือนกับเราห่างเหินกันเกินไปนะก็เวลามีกิจกรรมอะไรที่ผมคิดว่ามันควรจะอาสาทำผมก็ยอมเปลืองตัวนะคุณณัฐพงษ์จริงๆอ่ะนะอาจจะมีคนไปติฉินนินทาอะไรก็เข้าใจนะแต่ว่าผมเจตนาบริสุทธิ์นะไม่มีอะไรเครือบแฝงท่านสบายใจได้คิดหลายอย่างแล้วกว่าจะตัดสินใจว่าเออไม่ต้องให้คนอื่นมายุ่งผมคนเดียวพอนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีรายการไปว่าเลือกไปทำเรื่องนี้กับที่อื่นเลยนอกจากมาจากผมเท่านั้นนะก็จะมีทางสำนักพิมพ์โลนินเขาเป็นคนเป็นเจ้าภาพบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลเขาเป็นเราสามคณะนี่แหละแต่ว่าทั้งสองที่นี่เขาจะไม่ยุ่งเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นะจะไม่ยุ่งเรื่องร่วมทำบุญทอดกฐินให้มาที่ผมคนเดียวแล้วจบเลยนะแล้วผมก็ต้องทำให้ชัดเจนนะพอถึงเวลาผมต้องแจ้งสรรพากรในส่วนนี้นะ อันนี้ผมบอกก่อนนะมันไม่ใช่เป็นรายได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องเงินโอนนะครับ ไม่ใช่รายได้นะครับเป็นเงินโอนนะครับ ถึงเวลาก็ต้องทำหลักฐานแล้วก็ดูว่าโอนออกไปหมดแล้วนะครับ ผมขีดเส้นใต้ในสมุดเงินฝากไว
1: ้ครับ
0: แต่ผมเป็นคนรอบคอบนะผมไม่ใช่มั่วซั่วนะ
1: ครับ
0: นะถ้ามีคำถามผมก็จะเอาทั้งก้อนนี้ให้เขาดูว่าเนี่ยเข้าเท่านี้ออกเท่านี้เบ็ดเสร็จอย่างนี
1: ้
0: นะแล้วแน่นอนอ่ะมันก็จะมีเงินของผมที่สมทบด้วยซึ่งผมไม่อยากบอกหรอกว่าผมสมทบเท่าไหร
1: ่
0: นะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวผ
1: ม
0: นะจะได้สบายใจกันว่าเออไม่ตกหล่นนะเราจะไม่มีช่องทางอื่นนะถ้าไปมีช่องทางอื่นก็มาฟ้องผมได
1: ้
0: นะไม่เกี่ยวกับทางชาวบ้านแถวนั้นนะไม่เกี่ยวกันนะต้องแยกกันนะเพราะก็จะมีชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปด้วยทางนั้นเขาตื่นเต้นมากคุณณัฐพงษ
1: ์
0: ผมบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะข้าวปลาอาหารไม่ต้อง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเขาจัดการกันเองคือบางทีไปทอดกฐินนะชาวบ้านเขาก็รวมกลัวจะคนมาจากมันต่างจังหวัดกลายเป็นว่าไปเลี้ยงกันจนขาดทุน
1: ม
0: ีนะ
1: มี
0: ต่างจังหวัดทำเกินตัวผมบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องรับรองอะไรเลยนะคนที่มาเนี่ยเขามีโค้ชจัดการกันเองนะไม่ต้องข้าวปลาอาหารนี่ก็เตรียมได้นิดหน่อยนะแล้วก็มีทีมของเราเนี่ยไปเตรียมให้ด้วยอาจจะหาคนที่ทำของเป็นที่จะกินข้าวกันตอนกลางวันอร่อยอร่อยแถวนั้นก็เหมามาเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเตรียมอะไรให้วุ่นวายนะถ้ามันไม่พอก็พอไม่ถ้ามันขาดก็ช่างมัน
1: ม
0: ันไม่พอก็ที่เหลือท่านก็ช่วยตัวเองกันไปแล้วผมบอกว่าท่านที่จะไปร่วมท่านไปเอง
1: ครับ
0: ท่านไปเองนะครับไม่ได้ไปกับผมนะเราต่างคนต่างไปกันเจอกัน 11:00 น.เที่ยงที่สำนักสงฆ์ปักหมุดถ้าใครอยากรู้ว่าจะไปยังไงก็ไปดูไอ้โลเคชั่นที่เขาโพสต์ไว้ให้ในไลน์ @rolin5 หรือ
1: พิมพ์ใน Google
0: Map สำนักสงฆ์โพธิธรรมภาวนาบางทีเขาก็เรียกบางทีเขาก็ใช้อำเภอปักช่อง
1: ครับ
0: สี่คิ้วแล้วไม่รู้แหละแต่ว่าสำนักสงฆ์โพธิภาวนาแค่นั้นเองจบแล้วเขาก็เผื่อข้างในจะไปดูรูปภาพดูเพิ่มแล้วก็ไปดูเองกันแล้วกันไม่เกี่ยวกับผม
1: ครับ
0: ผมจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินครั้งแรกในชีวิตเว้ย
1: อนุโมทนาสาธุยังงงอยู่เลยนะยังตกใจอยู่เลย
0: เหรอเพราะคุณณัฐพงษ์ไม่คิดว่าแนวนี้เลยนะ
1: ไม่เคยไม่คิดเลย
0: ไม่นี่มีเขาขอร้อง องผู้ใหญ่เขาขอร้องแกมบังคับ
1: ครับ
0: ว่าอายุ70อ่ะทำบุญใหญ่ระดับทอดกฐินสักทีนึงนะไม่คือไอ้ประปรายนี่มันอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: นะแล้วขอให้เป็นประธานเลยให้เป็นตัวหลักเลยนะส่วนคนอื่นคณะและบริวารค่อยว่ากัน
1: พักสักครู่ครับ

0: ุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 10นาทีสุดท้ายครับคุณออสสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณรัตพงศ
0: ์เชิญครับ
1: อาจารย์แล้วก็เมื่อวานทำไมไม่บอกจะได้ถวายกับมือกฐินอาจารย
0: ์คืออะไรครับ
1: เมื่อวานพอดีผมไปฟังอาจารย์อาจารย์น่าจะบอกตอนนั้นจะได้ถวายกับมืออ ๋
0: อ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงครับเมื่อวานผมให้อาจารย์เซ็นหนังสือให้2เล่มล
0: ู
1: กสาวส่งให้ลูกสาวดูลูกสาวว่าลายมือสวยมากอาจารย
0: ์อืมๆลายมือของอาจารย์วีระเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ลายมืออาจารย์วีระฮะอาจารย์วีระสวยลายมือสวยมาก
0: เออ
1: แล้วเขาก็เลยขอไปเพราะว่าผมซื้อไปที่มันอาจารย์พาเที่ยวเยอรมัน
0: เออ
1: เขาเลยขอไปผมก็ต้องส่งให้เขาเนี่ยพรุ่งนี้ส่งไปที่ลำปางเพราะว่าลูกสาวไปเยอรมันทุกปีเขาเดินหนีไปออกแฟร์เขาบอกเขาจะได้ตามรอยเที่ยวตามหนังสือของอาจารย
0: ์โอ้โอ้โอ้โอ้เอาเล่มไหนไปล่ะเมื่อวานเนี้ย
1: มีพระไตรปิฎกเล่ม2
0: ครับ
1: แล้วก็อีกเล่มที่มันมีเที่ยวเยอรมันด้วยอะฮะ
0: เที่ยวเยอรมันด้วย
1: เล่มหนาเล่มหนาเล่มเล่มหนาคุณนัทพงศ์เล่มหนาผมจำได้เล่มผมให้อาจารย์เซ็นให้2เล่มเลย
0: อ๋อๆๆเล่ม3ใช่มั้ยในชุดท่องไปในต่างแดนเนาะที่มันมีเยอรมันด้วยเนาะ
1: มันมีเยอรมันด้วยครับ
0: อ๋อ
2: เยอรมันไม่มี
1: ลูกสาวไปทั้งทุกปีเอาเซ
2: ็
1: นออกโพสลูกสาวครับ
2: เล่มถ้าเยอรมันนี่ต้องเป็นเล่ม4นะ
1: เล่มหนาๆนะอาจารย
2: ์เล่มหนาๆน่ะใช่แต่ว่าเล่ม3เนี่ยมันเป็นจากอะไรล่ะจากไอ้
1: ผมจำหน้าผมแม่มวนผมให้อาจารย์เซ็น2เล่ม
0: จากโปรตุเกสถึงสเปน
2: จากโปรตุเกสถึงสเปน
1: จากพระไตรปิฎกแล้วอีกเล่มถ้ามันมีเยอรมันด้วยอาจารย์
2: ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจ
1: แต่ลูกสาวบอกลายมืออาจารย์สวยมากนี่ไม่มีแล้วลายมืออย่างเงี้ยบอกใช่ไม่มีแล้วเขาเลยขอพรุ่งนี้ต้องส่งไปให้ที่ลำปางเพราะเขาบอกเดี๋ยวจะไปเวลากุมภาพันธ์นี้ออกบูธจะได้เสร็จแล้วจะได้ตามรอยอาจารย
2: ์อ๋อเหรอเอา
1: บอกเอาเลยส่งให้ผมก็เลยไม่ได้อ่านสรุป
2: ได้ครับไม่เป็นไรครับผมจำไม่ได้แต่ว่าจะมีอีกเล่มนึงเป็นเล่ม4เป็นเล่มสุดท้ายไอ้เล่ม4เนี่ยมีไอ้เล่ม4
1: เล่ม3เล่มหนาๆกันที่มันมีเยอรมันด้วย
2: เล่ม3ที่มันอะไรวะเล่ม3ที่มันจากมอสโก
1: ใช่
0: ถึงยัง
1: จ
0: ะเดิม
1: มอสโกผมไปแล้วก็จากมอสแคร์เล่มนี้เลยอาจารย์ที่อาจารย์บอกเนี่ย
2: จากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์ก
1: ใช่
2: อันนี้ไม่มีเยอรมันจะอยู่เล่ม4
1: เหรอเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูหน้าปกแต่มันผมก็ชอบ
2: ไม่มันจะมีเล่มแรกนะเล่มแรกจากแคนาดาถึงอเมริก
0: า
2: เล่ม2เนี่ยจากโปรตุเกสถึงสเปนเล่ม3เนี่ยจากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์ก
1: ถ้า
2: เป็นต้องเล่ม4ยังไม่บอกชื่อเล่ม4ยังไม่บอกชื
1: ่ออ๋อถ้าน่าจะเป็นอันนี้อาจารย
2: ์เพ
1: ราะงั้นผมจำสับสน
2: น่าจะสับสนเพราะเล่ม4ยังกำลังทำอยู่เดี๋ยวอ้อยประมาณสักปลายเดือนนี่จะแจ้ง
1: อาจารย์ที่เมื่อวานอาจารย์ถามผมว่าเก็บตังค์ดีว่าเก็บตังค์อาจารย์ต้องเก็บตังค์อันนั้นมันถูกไปอาจารย์ต้องเ
2: ก็บไม่หรอกคืออยากเจอกันน่ะได้คุยกันเห็นหน้ากันอะไรกันอย่างเงี้ยคือผม
1: คุยกันเห็นหน้าเห็นตา
2: แล้วก็บางเรื่องมันได้พูดแบบที่มันบางทีภาษาผมอาจจะไม่ค่อยสุภาพก็พูดอย่างที่คุณได้ยินนั่นแหละแบบว่าน
1: ั่นแหละครับ
2: ผมเป็นคนจริงใจอ่ะกับโดยเฉพาะกับกัลยาณมิตรคนฟังวิทยุคนดูทีวีที่เจอหน้าผมฟังเสียงผมแต่ไม่เคยเจอตัวชีวิตจริงอ่ะเราไม่เจอกันหรอกผมบอกให้
1: ใช่ครับนะเมื่อวานผมรู้เมื่อกี้ผมบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่บอกแต่เรื่องกฐินตั้งแต่เมื่อวานผมจะถวายกับมืออ
2: ๋อไม่ได้มันเป็นงานเป็นการผมไม่รับเงินสดผมไม่รับเงินสดเดี๋ยวยุ่งเอาว่าเอาที่เดียวให้มันจบอย่างเงี้ยแหละนะ
1: ได้ครับเดี๋ยว
2: ขอบพระคุณได้ขอบพระคุณ
1: ได้ครับขอบ
2: สำหรับคนฟังรายการก็วันนี้วันเดียว
0: ครับ
2: จบนะผมไม่เยินเยอะเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันถ้ามันขาดผมเติม
0: ครับ
2: ละผมไม่มีอะไร มีตัวเลขในใจถ้าขาดผมเติมถ้าเกินก็เกินไปนะแต่ผมยังมีรายการที่ผมตั้งใจจะทำเฉพาะส่วนตัวนะแต่ว่าอาจจะต้องให้ชาติกอบจิตติเขาร่วมด้วย เพราะเขาก็ปวารณาแล้ว ไม่รู
0: ้โอ้แต่กระถานี่55เล่มเลย
2: 55เล่มครับคุณณัฐพงศ์ผมมีครบชุดนะที่อาสมเนี่ยมีครบชุดเลยรวมทั้งคัมภีร์ประกอบด้วยนะมันยังมีคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีมิลินทปัญหา
0: อ
2: ันนี้ มันเป็นอักขถาที่ไม่ใช่คัมภีร์อัตถกถาแต่เป็นคัมภีร์เขาเรียกปกรณ์วิเศษอยู่ในชุดนี้ด้วยยังมีเรื่องที่คุณไม่รู้อีกเยอะดูก็ต้องเข้าใจนะผมไม่ได้มาวันนี้แบบว่าเพิ่งมาสนใจนะ
0: ครับ
2: ผมสะสมในเชิงปริมาณมาเนี่ย20กว่าปีนะทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: 10อัพทั้งนั้นแหละก่อนที่จะมาเป็นอะไรที่คุณเห็นเป็นของอ่ะไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยไม่มีชีวิตจริงผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นนะปลูกจากเม็ด
0: ครับขุดดินเองเลยพรวนดินเองเลย
2: สุกขาต้น
0: สุกขาต้น
2: ต้นไม้ที่ปลูกอ่ะผมเพาะด้วยมือนะครับที่อาสมที่คุณเห็นขึ้นลืมเนี่ยผมเพาะด้วยมือจำนวนเป็นร้อยๆต้นนะไปซื้อไปเอามาจากศูนย์เพาะชำของกรมป่าไม้เนี่ยเอามาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ลงเองนะ
0: เออ
2: เนี่ยนะเออเนี่ยมันคือบางอย่างนี่มันต้องลงมือเองนะมันถึงจะเห็นนะถ้าเราเห็นตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆเป็นเม็ดเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ตอนมันเป็นลูกเนี่ยคนเห็นมันตอนเป็นลูก
0: ในตอนสุดท้ายแล้ว
2: ใช่ทุกคนก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นความสำเร็จมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าระหว่างทางยังไงนะเหมือนกับเรื่องเนี้ยที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยว่าทำไมผมดูปั๊บไปวัดผมรู้แล้วมีอะไรไม่มีอะไร
0: ใช่
2: ใช่ไหมเล่มไหนปีไหนเนี่ยผมดูผมก็ป้าดเดียวผมก็รู้แล้วอันไหนใครพิมพ์เนี่ยผมรู้หมดนะบ้านที่เราอยู่กับมันแล้วใช้งานจริงนะแล้วก็เอามาทำประยุกต์กับชีวิตจริงด้วยไม่ใช่ว่าอ่านไปอย่างนั้นไม่ใช่เพียงแต่ผมไม่ได้มีลักษณะเหมือนคนอื่นที่เขาไปห่มขาวอย่างหรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่แบบนั้นท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะใครจะทำก็ทำผมก็อาจจะทำถ้าถึงเวลาอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยสัญญาสีมันก็คือไม่ยุ่งกับโลกแล้ว หมดเวลา
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดา

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงอาทิตย์นี้บางท่านก็กำลังเดินทางไปทำงานบางท่านก็กำลังเตรียมตัวเข้านอนบางท่านก็กำลังง่วนอยู่กับงานที่ยังปิดไม่ลงจบไม่เสร็จหรือกำลังกู้บ้านจากสภาพภาวะน้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำป่าไหลหลากน้ำขังรอระบายน้ำเน่าในหลายพื้นที่ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะทั่วประเทศเลยตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มมีความเสียหายมากยิ่งขึ้นเราก็พร้อมที่จะส่งความห่วงใยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านก็พยายามลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะเราจะมาคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดากันนะคะไม่ได้เจอกัน7วันเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องน่าคิดจากกรุงเทพไปถึงไหนไกลแค่ไหนก็ต้องมาคุยกันสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: วันนี้คือพี่เก่ง
2: ตอนนี้ทราบว่าอยู่กรุงเทพหรืออยู่สมุยเอ่ย
3: เพิ่งกลับมาค่ะค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นได้ไปปฏิบัติภารกิจอะไรที่สมุยไหนมาบอกเล่ากันหน่อยสิ
3: ก็เพื่อนที่ทำโรงเรียนโยคะอันแรกของสมุยตั้งแต่ปี2003ได้ไหมคะแล้วก็เราไปเล่นโยคะที่ตั้ง2005
2: ค่ะ
3: จะพบเจอกันนะคะชื่อปอ
2: ค่ะ
3: ปอก็คือแบบว่าก็เป็นคนไทยอะค่ะที่ไปโตที่อเมริกาที่แอตแลนต้า
2: ค่ะ
3: แล้วก็เหมือนเรานะคะไปจบตัวที่อเมริกามาแล้วก็แบบว่ามาทำงานที่เมืองไทย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ตอนนั้นเขาก็แต่งงานมีลูกชายแล้วก็เลี้ยงลูกชายของเขาไป
2: ค่ะ
3: นะคะแล้วไปเล่นโยคะแล้วก็บอกว่าเจอครูเก่งๆก็ทำให้เราเข้าใจโยคะมากขึ้น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะมันก็เป็นโอกาสของเราไปมันคือแบบเนาะคือมันเป็นช่วงนั้นแหละแต่มันคือนั่นแหละคือ20กว่าปีผ่านไป
2: จุดเปลี่ยนของชีวิตใช่ไหม
3: คือแบบว่าคือเข้าใจไหมคือโยคะอย่างหนึ่งสมุยอย่างหนึ่งคือแบบมันที่เติบโตของเราที่แบบว่าเราจะหนีออกไปบางทีอยู่กรุงเทพบรรดาอยากจะหนีไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคือก็เมื่อก่อนคือนั่งเครื่องบินไปไม่แพงเท่าไหร่3,000-4,000อ่
2: ะ
3: เดี๋ยวนี้5,000-6,000องค์เจ้าช่วย
2: น้ำมันแพงปัจจุบันน้ำมัน
3: ใช้ได้เลยนะเนี่ยคือมันหันเนี่ย
2: เมื่อก่อนน้ำมันลิตรละ20ไงเดี๋ยวนี้มันลิตรละ50แล้วคุณป๊อปแล้วแถมต่างประเทศนี่สงครามก็ยังไม่ยุติใช่ไหมน้ำมันก็พุ่งกันขึ้นกันทุกวันเนี่ยแหละก็เลยทำให้ค่าเครื่องบินของเราในการเดินทางแพงขึ้นแล้วพอไปได้เขาเรียกว่าอัพใช่ไหมอัพสกิลเจอเพื่อนเจอคนในแวดวงของโยคะนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเยอะไหมคุณป๊อปคะ
3: จะบอกไงดีว่าบางทีนะเราเป็นครูนะคะแล้วก็สอนครั้งคนนี้ไปเยอะๆเนี่ย
2: ค่ะ
3: ครูเนี่ยเป็นแบบว่าคือถ้าเราเล่นกับตัวเองเล่นโยคะกับตัวเองไปฝึกตัวเองไปใช่ไหมคะก็สังเกตตัวเองเข้าไว
2: ้
3: แต่เป็นครูคือต้องสังเกตคนอื่นต้องใส่ใจเราไปใส่ใจเขาว่าเขาเป็นยังไงเจ็บตรงไหนแล้วก็จะช่วยแก้ไขเขาไปใช่ไหมคะแล้วบางทีก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้เจอครูคนอื่นหรือว่าจะซึมซับบางทีมันก็แบบทำวิชาบรรณามันต้องแบบว่าไปเจอครูคนอื่นบ้างนะคะเหมือนคล้ายแบบเนาะ
2: แวดวงความรู้หรือคนในวงการตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปถึงไหนแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นครูต่างชาติไหมคะคุณป๊อป
3: บังเอิญนะคะคือคนที่มาเล่นที่สมุยที่แบบโรงเรียนนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: ก็บังเอิญก็เป็นคนต่างประเทศถ้ามันจะมีทั้งแบบโอ้โหโหอินเตอร์มากเลยค่ะที่เก่งนะคะ
2: มีชาติไหนบ้าง
3: อเมริกาก็มี
2: อเมริกัน
3: นะ USA แล
2: ้
3: วก็มีเซาท์แอฟริกา
2: เซาท์แอฟริกา
3: เยอรมัน
2: โอ้โห
3: มีไอริชมีแบบทุกประเทศเลยจะคิดออกมาได้เลยคือเขามากันเพราะว่าจ จริงๆสมัยก่อนนะคะคือว่าปี2000กว่าเนี่ยคือเป็นโรงเรียนโยคะที่เขาทำแค่ว่าพิปัสสนาฝึกโยคะมีอาหารเช้าให้นะคะเริ่มต้นแบบว่าตามมิติเนี่ยเมื่อก่อนมันเรียกว่าโยคะไทยแลนด์เนี่ยนะคะคือห้องเล็กๆนะคะคือเขาไปเช่าคนแบบคนชาวบ้านก็ทำนะคะที่แบบโอ้โหมันที่เล็กๆมากเลยอะนะคะแล้วคนก็มาเพราะว่าแบบครูดีแต่ที่พักก็บอกว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่คนเข้ามาเพื่อครูมันจะไม่มีช่วงโลซีซั่นเลยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเป็นคนที่ขลังเขาเดินทางมาไกลเพื่อจะบอกว่าเอาตัวเองออกจากมือถือเอาตัวเองออกจากแบบว่าไฟฟ้าแล้วคือว่ามาทำสมาธิมาฝึกวาจีฝึกจิตนะคะแล้วก็มันที่มีแบบว่าออกกำลังกายด้วยละล่ะนะคะก็กลับทำอย่างอื่นด้วยอ่ะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติ
4: ค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเทรนด์ของคนที่ต้องการจะเรียกว่าเยียวยาตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มมีมาแล้วเพราะว่าความกดดันความเครียดสภาพทุกอย่างมันกดดันจนเขาต้องเดินทางมาเพื่อมาพักรักษาแล้วก็บำบัดตัวเองกันด้วยโยคะด้วยกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ห่างไกลจากบ้านด้วยใช่ไหมคุณป๊อปเมื่อก่อนนั้นก็คือมันเริ่มนิยมกันมากขึ้นมาทางนี้ใช่ไหม
3: เราว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดร
4: ม
3: มันมากขึ้นนะแล้วก็เราก็ได้เจอนักเรียนโยคะที่มาจากภาวะเจ็บเยอะมากเพราะนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเจ็บสายตาเจ็บคอเจ็บบ่าไหล่เจ็บหลังนะคะ lower back ของ

0: แบบรักที่จะออกกำลังกายเนาะ
1: มันจะเรียกไงรักอย่างไรรักนะคะมันคือบางทีเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะคะมันจะใช้แบบมันเก็บเกี่ยวความคิดไปเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วบางทีเราจะเป็นผู้สังเกตมันคือเผื่อว่าวิปัสสนาเนี่ยมันมาจากกับการที่พวกแบบพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมันไปนั่งสมาธิกับพวกโยคีนะคะและพวกท่าอาสนะทั้งหลายที่บรรยายยืดตัวเนี่ยมันทำไปเพราะจริงๆแล้วนี่คือตอนนั่งสมาธิเราได้นั่งได้นานด้วยความที่ไม่เหน็บชา
0: โอ้ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้นั่งขัดสมาธิไม่ได้เลยนะโอ้โหเจ็บหัวเข่าเจ็บก้นสักพักก็เมื่อยเอวเมื่อยหลังนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิเลยพวกเนี้ยคือถ้าไม่ฝึกมาก็จะแบบกระสับกระส่ายพลิกแล้วพลิกอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนกับฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคุณป๊อป
1: ใช่ค่ะฝึกมันฝึกมันต้องมีวินัยอ่ะเนี่ยตอนดันขึ้นเครื่องบินนะคะวันนี้ที่ที่แบกกับแอร์เวย์นะคะก็จะมีแบบพนักงานที่แบบว่าขออยู่ไม่ขอไปถ่ายรูปเราก็อ่ะเดินไปร้านกาแฟเขาก็ถามเราอย่างว่าเนี่ยคุณป๊อปกินอะไรบ้างไหมเนี่ยแล้วเขาบอกว่า กินค่ะแล้วทำไมพองขนาดนี้บอกว่าช่วงน้ำท่วมนะมีแค่ไข่ลวกกาแฟแล้วก็ถั่วเขียวค่ะลดไป5โลค่ะจริงๆแนะนำเขาบอกว่าไม่มีทางอื่นเลยหรอคะมีท่ายกขาอื่นบ้างไหมคะที่ทำให้ลดน้ำหนักติดปากค่ะติดปากก็จะช่วยเยอะเหมือนกันค่ะ
0: ใช้มือซ้ายทาปากใช้มือขวาปิดตาคือไม่เห็นของหวานไม่เห็นไอศกรีมไม่เห็นพวกแป้งอะไรพวกนี้มันก็จะลดไปได้เยอะใช่ไหมโอ้โหแต่คุณป๊อปนี่ช่วงน้ำท่วมแค่2อาทิตย์เองนะ5กิโลกรัมเลยหรอ
1: มันแบบว่าเราฝึกไปที่แบบว่าจากตรังมาแล้วด้วยนะแล
0: ้
1: วก็กลับมากรุงเทพมันก็ขึ้นอีกเพราะว่าพวกสวทั้งหลายเนี่ยคือก็นะป้อนเราใหญ่เลย
0: นัดเสิร์ฟอาหารเช้ากันทุกเช้า
1: ใช่แล้วทำแบบว่าบางทีแบบว่ากาแฟเย็นให้เรากินอีกดูเขาสิ
0: ก็เลยจะได้มีเพื่อนชวนออกกำลังกายกันเดินกันรอบหมู่บ้านช่วงนี้น้ำลดแล้วก็เดินออกกำลังกายกันได้ใช่ไหมคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สาวสวยเวอร์ทั้งหลาย
1: เองจะมีเองจะไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ไปเดินที่ไหนคือส่วนใหญ่ที่เราไปที่สมุทรเราจะไปเดินชายหาดนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะจะเป็นวันที่เขาบอกว่าไหว้บอกว่าเขาบอกว่าเราก็ไปเดินหุ้ยคนเต็มที่วัดนะคะทุกที่ของสมุทรแล้วก็คือคนเดินทางมาจากสุราษฎร์กรุงเทพเยอะหมดเลยอ่ะวัดแล้วคนมาที่วัดแล้วเขาก็จะปูเสือแบบว่าแบบแล้วก็ถามขึ้นมาว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกโอ้ก็ตัววายขุนตาขุนยายวัดตาขุนยายขุนตาขุนยายเหรอคะยิ่งแบบทำนักท่องเที่ยวไหมเนี่ยผมว่ามันพระบรุษนะ
0: นะ
1: ทีนี้ด้วยนะคะ
0: เมื่อ
1: ได้มีโอกาสที่เจอ
0: เมื่อวันเขาเริ่มกินเจกันไหมน่าจะเป็นเทศกาลกินเจแล้วก็อาจจะแบบทำบุญกันไหว้ทำบุญบรรพบุรุษใช่ไหมคะที่สมุยนึกถึงบาหลีนะเขาก็จะมีพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าอะไรกันก็จะเดินแห่กันเต็มชายหาดแต่ของสมุยเรานี่ก็คือไปที่วัดทำบุญกันใช่ไหมคะคุณป๊อป
1: ใช่ค่ะมีการไปที่วัดกันก็เนี่ยตอนนี้นะคะบอกว่าเหมือนประเทศที่ต่างๆเนี่ยมันบางประเทศเขาจะแบบว่าเขาจะไม่ให้คนนะคะกลุ่มหนึ่งไม่ให้เข้าไปที่จะไปเกาหลีไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่สนามบินเราก็ถามบอกว่าคนที่อยู่ที่นั่นไหนบอกว่าเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวมาที่สวยมากขึ้นไหมเขาก็บอกว่าตอนนี้ขาเข้ามานะคือมันก็อยู่ที่มันมา 3,500 คนต่อวันก
0: ็
1: คือเดี๋ยวค่อยๆเดือนหน้าก็คือจะขึ้นไปเป็น 6,000
0: เดือนหน้าพีคหน่อยพฤศจิกายนใช่ไหมแล้วก็เริ่มธันวาคมนี้ก็ยิ่งพีคหนักเลยพวกหนีหนาวมานอนอาบแดด
1: ช่วงตัวอย่างเดียวตอนนี้นะคะก็คือว่าก็นะนั่นแหละเขาก็จะคอยนะเชื่อแหละแต่ที่แปลกมากกับตอนช่วงแบบว่าอากาศแบบตอนช่วงเข้าหน้าหนาวของเขาเป็นไงขึ้นมานะคะเขาจะมาที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่จะมีพายุมันพอสมควรจ
0: ้
1: ะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือแบบตอนเช้ามาโอ้โห
0: ฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นช่วงที่มีมรสุมเข้าฝั่งอ่าวไทยสมุยอยู่ฝั่งมรสุมเข้าแต่ฝรั่งก็ยังชอบที่จะมานอนอาบแดดอะต่อให้รู้ว่ายังไง
1: เนี่ยเคยถามเขาด้วยนะว่าคนท่องเที่ยวที่มาเยอะที่สุดคือเป็นชาวประเทศอะไรแบบชาวแบบว่าสัญชาติอะไรนะคะคนนักท่องเที่ยวแบบเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอะไรนะบอกว่า อ๋อ

0: สอรอมาเยอะสุด
1: อสอร
0: ออ
1: สเตรเลีย
0: ไม่ใช่
1: อิสราเอลโอ้ยจริงเหรอ
0: จริงค่ะแล้วก็แล้วก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าทำไมต้องมีอสอรอแบบว่าเขาก็บอกว่ามีคนอื่นไหมเขาก็บอกว่าก็จะมีนะอด
1: ออดออินเดียไม่ใช่อินโดไม่ใช่อินโดอันนี้อินเดีย
0: อินเดียถูกต้องแล้วกลุ่มใหญ่อันนี้ก็คือว่าอะไรนะรอสอ
1: รอสอรัสเซีย
0: เอ้ยเก่งจัง
1: เลยพี่ไข่ดีอ่ะ
0: ตายแล้วพี่ทำการได้บอกว่าที่ชมเราสามีได้เลยแล้วก็ถามต่อว่าทำไมต้องมีอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่ามีกระเป๋าอันนึงนะแล้วเขาบอกว่าเขารู้ว่าเป็นคนแบบว่านะอสอรอเนี่ยคือกระเป๋าเนี่ยมันหนักเกินไปมันต้องแบบโหลดขึ้นมาแล้วคือก็พวกแอร์เขาพูดภาษาไทยขึ้นมาว่านี่เป็นของคนอิสราเอลคนนั้นน่ะนะกระเป๋
1: า
0: คนอิสราเอลมันก็แบบว่าหันมาแล้วก็บอกว่าโกรธขึ้นมาว่าเธอมาด่าประเทศฉันทำไมมีปัญหาอะไรกันไม่ยอมแล้วหลังจากนั้นมาคือเขาจะไม่ใช้ชื่
1: อพอเอ่ยชื่อประเทศปุ๊บเนี่ยคนฟังเขาก็จะนึกละว่าไปว่าเขา
0: ปูร้อนทอก็ได้อะแล้วก็ได้แต่แล้วกัน
1: ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีข่าวมาในเชิงไม่ได้ส่งเสริมให้คนรักเขามากใช่ไหมตอนนี้ก็เลยต้องแฉกสอนย่อกันใช่ไหมอสรออดอรอส
0: อโอเคโอเคเหมือนกันนะคะ
1: อส
0: รอหรอคะโอเคแล้วก็ออดอก็เป็นไงคะออดอก็เยอะค่ะโอเค
1: ก็น่าจะมาในช่วงพีคอันนี้แหละก็คือเขาก็มาพักผ่อนกันแต่อาจจะ
0: เขาจะมีช่วงที่แบบว่าตอนช่วงกันยาจะเป็นแบบว่าทหารเขาต้องฝึกทหารใช่ไหมมันไม่ใช่ฝึกทหารเองคือแบบว่าไป
1: ปลดพัก
0: ไปฝึกทหารเลยไปฝึกการซ่ากันแหละแล้วมันเป็นช่วงพักผ่อนเขาแล้วก็มาประเทศที่แบบนะ
1: ใครเครียดใครเครียด
0: ใครเครียดแต่เห็นข่าวที่มันลงไหมเนี่ยว่าไปปล้น 7-Eleven ขโมยของแบบมาเครื่องมาโล่แล้วมาขโมยของ 7-Eleven
1: อ
0: ่ะเก่ง
1: บางคนนี่ก็แบบมีตังนะแต่ขอแบบเอาชนะท้าทายแบบชอบแบบเหมือนกับ
0: จริงมันเป็นโลกที่ยาวเลยนะพ
1: ี่
0: เ
1: ก่งใช่
0: ถูกต้องเลยเขาถือว่าเขาจะฉลาดเขาบอกคุณได้เขาถือว่าเขาฉลาดแล้วบอกเราตกใจมากบอก
1: เอาชนะการจับจ้องการจับผิดใช่ใช่
0: แล้วคือแบบเราเคยถามว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมทำไมเขาไม่อยากจะรับอสรเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆบางทีก็หาเรื่องคือแบบบางทีเขาแบบนะพวกทหารที่มันไม่มีตังค์เท่าไหร่ก
1: ็
0: กินอาหารทั้งอาทิตย์แล้วก็แบบทุกอย่างเช็คเข้าห้องไปแล้วคือวันหนึ่งก็คือว่าเอาผ้าเช็ดตัวไปวางแล้วคือก็หนีตอนคืนแล้วก็หนีไปเลยอ่ะนะไม่ยอมจ่ายค่าห้องเป็นอาทิตย์
1: คือไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์แต่อาจจะประเภทแบบฉันต้องเอาชนะฉันเอาชนะชอบแบบทำให้ตัวเองดูแบบเอาชนะคนอื่นได้เอาแบบไม่ต้องเสียตังค์อ่ะแต่มีตังค์อ่ะแต่จะไม่จ่ายประมาณนั้นก็มี
0: ไม่น่ารักอ่ะ ทำไมไม่ทำตัวเป็นคนญี่ปุ่นนะ
1: คนญี่ปุ่นนี้เราเจอกันเนาะโอ้เขาจะเรียบร้อยโค้งแล้วโค้งอีกใช่ไหม
0: น้องก็คือแบบว่าที่สามปีเขาก็จะแบบว่าโอ้ที่วางกระเป๋าเขาจะแบบว่าเขาไม่ให้มันแบบว่ากระแทกนะคะดูแลอย่างดีดูแลต้นไม้นี่คือเขาแบบทนุถนอมไปเล่นฟุตบอลเห็นไหมนะนะซีเวิลด์คัพอ่ะน้องก็คือว่าโหยคนเป็นแฟนค่ะก็คือทุกคนก็แบบว่าออกมาสนามก็สะอาด
1: ขยะให้ด้วยน่ารักที่สุดใช่ไหม
0: ทำไมไม่ทำตัวน่ารักก็คือทุกคนต้อนรับนะ
1: แต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณป๊อปคือบางคนเนี่ยถ้าเทียบกับภาวะกดดันเรื่องการแข่งขันเรื่องสงครามหรือเรื่องสภาพแวดล้อมที่มันแบบโอ้โหมีแต่ความรุนแรงอ่ะมันก็อาจจะผิด
0: ผ่านสงครามอะไรแบบไม่เคยได้ยินเรื่องโกบริเลยหรอคะ
1: โอ้โกบรินี่ขวัญใจสาวไทยเลยนะต่อให้ไม่รัก
0: มันเป็นละครแต่บางทีความเข้าใจว่าญ
1: ี
0: ่ปุ่นก็โหดร้ายเหมือนกันนะ
1: คือ
0: ไม
1: ่
0: เชื่อก็ไปถามเกาหลีก็ได
1: ้พอพูดถึงเรื่องความโหดร้ายของสงครามเนี่ยมันมีภาพยนตร์หลายเรื่องเหมือนกันนะที่แบบ บ่งชี้ตอกย้ำความรุนแรงความโหดร้ายความน่ากลัวทั้งการฆ่ายกตู้รถไฟเลยใช่ไหมคุณป๊อปทั้งการ
0: เอาให้คุณหนังเลยค่ะนะคะคือมันเป็นแฟนตาซีนะคะคือของก็คือทั้งหลายก็นะคะอสรก็สร้างขึ้นมาเราจะขอบอกตรงๆว่าความจริงเนี่ยนะคะอเมริกานี่คือเป็นหนี้มหาศาลหนี้มหาศาลในประเทศจีนบ้างหลายประเทศ
1: ไม่จ่ายหนี้ไม่ใช้หนี้ฉันติดลบไว
0: ้เขาจำเป็นที่จะสร้างอาวุธสงครามเพราะว่าเขาขายได้ดีมากค่ะ
1: เงินสดงดเชื่อไม่ต้องมา
0: ไปจับมือกับคือแบบช่วยยูเครนแต่ตอนนี้ไปจับมือกับรัสเซียโอ้โหซื้อน้ำมันที่จะเขาอีกอ้าว
1: ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีศัตรูถาวรมีแค่
0: ถูกต้องค่ะไม่มีเพื่อน
1: เอาผลประโยชน
0: ์
1: เอาผลประโยชน
0: ์ในโลกของการเมืองแล้วก็โลกความจริงก็คือมันก็เป็นสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะคือคนเราอายุมากขึ้นก็จะเข้าใจไม่มีใครที่เขาหวังดีกับเราถ
1: ้
0: าเขารู้สึกไม่อิ่
1: ม
0: แล้วบางคนก็จะเป็นจะรวยพันล้านร้อยล้านอีกจะเป็นหมื่นล้านจริงๆแบบว่าอ้วนเพลทเหมือนก็นะ USA คนหน้าทั้งหลายมันบ้าๆมามองมองมหาศาลมากๆเนี่ยคือมันเป็นโจรอ่ะมันเป็นคนไม่ดีอ่ะนะแล้วก็คือทุกคนก็แช่งให้มันตายทุกคนเลยล่ะแล้วก็คือว่าเราก็เชื่อการมันมีจริง
1: ค่ะ
0: นะ
1: ทีนี้จะถามความคิดคุณป๊อปนิดนึงว่าได้ข่าวเรื่องสถานดูแลผู้สูงอายุมั้ยคือต่างประเทศเนี่ย
0: ได้ฟังเหมือนกัน
1: แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวว่ามีกล้องวงจรปิดไทยว่าเจ้าหน้าที่ดูแลทำร้ายผู้สูงอายุที่ไปอยู่ตามสถานพักฟื้นแต่เมืองไทยเนี่ยพอเป็นข่าวปุ๊บกลายเป็นว่าครอบครัวส่งผู้สูงอายุไปอยู่สถานดูแลแล้วปรากฏสถานดูแลเนี่ยดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยคุณป๊อปคิดว่าเราควรจะแนะนำพวกลูกหลานยังไงในการส่งผู้ใหญ่ไปสถานพักฟื้น
0: เรื่องนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าลูกหลานเนี่ยไม่ได้หวังดีค่ะโอเคคือว่าไปแก้ถึงแบบว่าแบบเป้าหมายดีกว่าไหมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องไปถึงแบบว่าเรื่องจากตรงนี้ไปตรงนู้นแบบเราต้องแบบดูข่าวถ้าจะอ่านจริงๆอ่ะนะคะมันจะไปโทษคณะครูนี้ขึ้นมา
1: เอ
0: าแบบมันเกี่ยวเรื่องแบบว่าลูกชายเด็กเวจริงๆเกิดขึ้นมาทำแบบนี้กับแม่ตัวเองขึ้นมาถูกต้องไหมคะ
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วก็ไม่โทษคนถูกต้องไห
1: ม
0: นะทำไมไม่โทษตรงนี้มากกว่าทำไมไปดูตรงนู้นแบบว่าหุยทำนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ยาแล้วก็พูดมาก่อนนะคะเรื่องยาม ันเป็นธุรกิจนะคะโรงพยาบาลหมอทั้งหลายถ้าอยู่ตลาดหลักทรัพย์เขาต้องการให้คุณกินยา
1: ค่ะ
0: ให้คุณแบบเป็นโรคนั้นคือลูกเห็นซินี่คราฟอร์ดดูสิใช่ไหม
1: ใช่
0: ซึมเศร้าจนแบบตายอ่ะโอเวอร์โดสยาแล้วคือหมอให้มาหมดเลยอ่ะถูกต้องไหมแล้วคุยกันเรื่องฝิ่นแล้วนะคะเรื่องยาทั้งหลายที่มาจากตั้งแต่อเมริกาบุกแอฟแกนไปนะคะอาร์ติโคลตันหรือว่าจะเป็นแอดเดอรอลหรือว่าจะเป็นแบบเบนโซที่นะแพทริกโยเบอร์กินไปไม่ต้องพูดถึงแบบคนแก่พูดถึงแบบเด็กคือตอนนี้แบบโอ้ยคนนั้นมีซึมเศร้านู่นซึมเศร้าซึมเศร้ามันแปลว่าเราไม่ได้รับแสงแดดเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเราไม่ได้รับออกซิเจนเต็มปอดนะคะแพทซี่เกอร์เบอร์จริงๆนะคือบอกว่าเขาก็บอกตอนอายุ15คือเขาเล่นน้ำทุกวันเซิร์ฟทุกวันนะคะออกแล้วทุกวันไม่มีความซึมเศร้านะไม่มีเลยแต่พ่อแม่บังคับให้ไปทำงานอายุ15ไปทำงานไปตาถ่ายแบบต่างประเทศอ่ะนะเขาก็ถูกกลับมาแล้วคือแบบหวยเครียดตอนคืนหรือว่านอนไม่หลับคือก็ต้องกินยา night terror ขึ้นมาคือว่าแล้วก็มั่นใจว่าก็นอนข่มขืนแน่นอนแหละต้องตัวอะไรขึ้นมาแทททูเต็มตัวนะเครียดขึ้นมาแล้วคือจะคุยกับใครได้อ่ะใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วคือพ่อแม่บางแบบว่าพ่อแม่ลูกบางทีเราแบบว่ามันไม่มีสติหรือที่จะคุยกันรู้เรื่องอ่ะ
1: แล้วสังคมแล้วคือ
0: มันแตกแยกกันที่ในครอบครัวเองอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วคือขว้างความรับผิดชอบให้กับครูให้กับโรงพยาบาลให้คุณแบบอาสาสงเคราะห์นะคะมันปัญหาของครอบครัวแล้วคือว่าคนที่ดูแลพ่อแม่มีสติดูแลลูกไหมให้เขารู้สึกปลอดภัยไห
1: ม
0: ถูกต้องไหมแล้วคือไม่ได้ผลักดันเยอะเกินไปว่าโอ๊ยซึมเศร้าซึมซ้ำฆ่าตัวตายซึมเศร้าซึมไส้บังคับให้ลูกไปเรียนสูงๆแล้วคือไม่ฟังเขาอยากทำอะไร
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่ใช่แบบว่าจะไปโทษที่แบบว่าต จะเป็นสถานพวกนี้อ่ะมันก็คือก็เด็กเงินเหมือนกันเราถือไปโทษถือไปโรงพยาบาลที่แบบว่าให้ยาให้แบบจะเป็นให้คนคอเลสเตอรอลลดไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบอัลไซเมอร์เยอะๆขึ้นมาทุกอย่างเป็นธุรกิจเราอยู่บนโลกของการที่กำไรมันสำคัญมากกว่ามนุษย
1: ์
0: ถูกต้องไหมแล้วคือเราโลกแบบโอ้โหนี่คือความมืดของมนุษย์เลยอ่ะมืดของสังคมเลยจริงๆว่าตอนนี้อ่ะนะคะโลภมากมันไม่มีวันพอแล้วก็คือสนใจเรื่องวัตถุสนใจเรื่องเปลือกมากสนใจเรื่องแบบโอ้ยฉีดยาลดน้ำหนักจนแบบเป็นผีกระโหลกไปทำร้ายตัวเองเข้าไปนะคะไม่ดูแลตัวเองจริงๆอยากจะแบบเอาอะไรง่ายๆอยากจะผอมอย่างเดียวอยากจะฉีดยาง่ายๆแต่ว่าไม่ยอมดูแลตัวเองไม่ยอมนอนหัวค่ำไม่ยอมตื่นบ่ายแล้วคือออกกำลังกายมันคือมันต้องแบบทุกคนต้องการง่ายๆอ่ะที่เก่งถูกต้องไหมคะ
1: ในภาพออกเลยว่า
0: แล้วคือภาพออกแล้วคือปัญหามันไม่ใช่อยู่แค่ว่าสถานสงเคราะห์มันทำแบบนี้ขึ้นมาขังคนขึ้นมา มันอยู่ที่ครอบครัว
1: คุณป๊อปมองว่าจุดเริ่มต้นมันคือครอบครัวนี่แหละใช่
0: ไหมคะคือบางคนอ่ะคือใครก็ได้มีลูกเต้าขึ้นมาแต่ว่าดูแลเองหรือเปล่าสอนบ้างไหมหรือว่าใช้ความกลัวความตีความแบบหรือว่าเอาย
1: ก
0: มาเทให้ตลอดเวลาหรือไม่มีเวลาให้เด็กขึ้นมาคือที่ฟังข่าวมาเนี่ยคือภรรยาของลูกชาย
1: ที่
0: ทำกับแม่ตัวเองเหมือนกัน
1: อ
0: ย่างนี้เขาเรียกว่าเด็กเวรมั้ยเนี่ยคือเราคิดในใจนะพี่เก๋เราคิดในใจแต่ว่าถ
1: ้
0: าใครข่าวเราขึ้นมาว่าทำไมไม่อยากมีลูกเดี๋ยวไม่มีลูกดูแลถ้ามีลูกเหมือนคุณยายคนนี้นะคือแบบผู้ดีใจมากๆเลยไม่มีลูกขึ้นมาเลยอ่ะ
1: มันก็จะเป็น
0: ใช่ไหมคะพี่เก
1: ๋ตัวอย่างที่ทำให้หลายคนใช่ไหมคิดเลยนะว่าฉันโชคดีที่ไม่มีลูกไม่มีไม่รู้ว่ามีแล้วมันจะโดนแบบนี้
0: ถามสังคมว่านะคะทำไมไม่มองว่าลูกชายมันแบบเด็กเวรจริงๆอ่ะแม่ทำธุรกิจขึ้นมาแล้วสนใจมรดกของแม่มากกว่าทางสถานที่ก็ให้กินยาขึ้นไปแล้วให้โดนขังมา2ปีแบบนั้นแล้วก็เป็นคนปกติอายุ60กว่าเอง
1: จะทำให้กลายเป็นไร้สมรรถภาพใช่ไหมไร้ประสิทธิภาพ
0: พี่เก่งคนเรามันคิดร้ายมันคือทำร้ายกับคนเราเพราะว่าแบบว่าเรื่องมรดกเรื่องเง
1: ิน ใช่ใช่
0: นะ
1: หลายครอบครัวที่เป็นข่าวเนี่ย
0: บาปขนาดไหน
1: ทำร้าย
0: บาปขนาดไหนในความที่แบบเรารักแม่นะคะแล้วคือจะขนาดไหนอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเห็นคุณทำนี้กับแม่ตัวเองคือแบบโอ้โหคือมันต่ำกับเปรตมากๆเลยนะขอด่าอย่างแรงๆมากว่ามันไม่ควรเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะคือเราสอนมาว่าพ่อแม่เหมือนเป็นพระในบ้านเราเขาจะทำอะไรผิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องคือโอ้โหสิกรรมให้ได
1: ้
0: นะแต่ทำร้ายพ่อแม่เพื่อจะเอาบรดกขึ้นมาเนี่ยนะเด็กพวกนี้คุณจะโดนแบบไม่รู้ให้ทำไงดีแต่ว่าให้คิดแรงๆคือแบบ
1: ใช่ใช่
0: พุทโธ
1: เนี่ยแหละว่าจะต้องรอแนวคิดอย่างป๊อปกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณป๊อปเองก็ดูแลคุณแม่ถูกไหมในขณะที่สังคมเดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆเขาอาจจะคิดไม่เหมือนเราที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะ
0: เราเข้าใจคือบางทีเรากลกดดันบางทีแบบพ่อแม่ก็บางทีก็ไม่รู้สึกปลอดภัยเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งจิตใจหรือร่างกายบางทีพ่อแม่ไม่ใช่เป็นคนที่เสริมแต่ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็
1: ม
0: ีต้องไหมคะ
1: ใช่
0: นะมันมีหลายแบบมันมีนะมันจะมีหลายอย่างแต่ก็ทำแบบนี้ขึ้นมาด้วยความที่แม่มีสติอายุ60กว่าแต่คือจะเอามรดกขึ้นมาแล้วคืออันนี้ที่ฟังข่าวมาม ันคือทำไมสังคมไม่มองแบบ
1: นะมาแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
0: ถูกต้องค่ะต้นต่อใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากเลยคิดอย่างป๊อปได้ประเด็นมาฉุกคิดแล้วว่าเราต้องมาดูแลที่ครอบครัวว่าปัญหาหลายๆอย่างมันบานปลายจากการที่ครอบครัวอาจจะไม่สานสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อปเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะคิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์ค่ะ3 ทุ่มแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะก่อนที่จะไปเจอกับคุณหมอต้า คุณหมอต้าของเราจะมาพูดคุยกันเพิ่งเริ่มเทศกาลกินเจทานเจอย่างไรให้สุขภาพดีเพราะว่าเท่าที่เริ่มมา2วันนี้ดิฉันก็น้ำหนักขึ้นแล้วค่ะหลายท่านก็ทักกันมาใน LINE @thinking radio ว่าโอ้ยเผลอที่ไรเพราะมันอร่อยไปหมดเลยเดี๋ยวนี้อาหารเจอ่ะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันนิดนึงนะคะแฟนๆบอกเล่า965ค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทส่วนยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีแต่ได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะทุกท่านนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทก็เปิดได้นะคะและก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo เชิญได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพักนะคะคืนนี้คุณที่สายแซบก็รอฟังเลยค่ะช็อปมาเนียนำโปรโมชั่นมาให้นะคะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของดีจากบ้านบึงชลบุรีค่ะทำมายาวนานมากกว่า10ปีค่ะได้มาตรฐานโอท็อปชุมชนการันตีความอร่อยคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกหลายรส4รสค่ะออกงานออกอีเวนต์มาเยอะอ่ะเดี๋ยวดิฉันมาโชว์กันนี่นะคะมีทั้งน้ำพริกแมงดาค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งตัวโตๆเน้นๆนะคะน้ำพริกนรกปลาย่างแล้วก็ปลาป่นแซ่บถึงเครื่องเลยค่ะคุณค่ะทานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยทานกับผักสดผักต้มหรือจะเป็นการทำข้าวผัดก็ได้ข้าวผัดน้ำพริกนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูใส่โปรตีนไก่ย่างหรือว่าหมูทอดก็ได้หมดเลยซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกค่ะนี่ค่ะ12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะคะก็มาดูกันค่ะ24กระปุกเต็มๆนี้จ่ายเพียง890บาทนะคะสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอตโทรไปที่021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาขายของเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับหมอต้าแห่งมูลนิธิหมอชาวบ้านสักครู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุขความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ในค่ำคืนวันจันทร์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอต้าในแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวที่ควรจะดูแลสุขภาพก่อนที่จะต้องถูกหามส่งหรือเรียก1669ไปหาหมอนะคะสวัสดีค่ะหมอต้าค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นข่าวเรื่องสุขภาพอ่ะเรื่องมีคนมาชวนไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็เรียกว่าสวมีคนบอกว่าโรคหัดตอนนี้เขาประกาศกันเป็นฉุกเฉินกันเลยที่นิวยอร์กใช่ไหมคะ
7: คร
1: ับ
7: ผม
1: แล้วก็เทศกาลกินเจเริ่มเมื่อวันเสาร์นี่โอ้โหเพลิดเพลินกันแค่2วันนี้น้ำหนักขึ้นกันไปหลายกิโลนะคะอันนี้อยากให้พี่หมอต้ามาบอกน้องๆบอกพี่ๆสวของเราแฟนบอกเล่า965ว่าเอายังไงดีเอาเรื่องกินเจก่อนมั้ย
7: ได้หมดเลยครับทุกคนก็ถ้าเรื่องกินเจก่อนนะเชื่อว่าตอนนี้คนไทยเราหลายคนนะครับน่าจะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเราก็จะบอกว่าโอเคลดงดกินเนื้อสัตว์เนื้อสร้างบุญสร้างกุศลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินเจนะต่างชาติก็กินเหมือนกันพี่เก่งครับเขากินเพราะว่าแต่จุดประสงค์เขาไม่มีเรื่องของบุญหรือบาปเนาะแต่ว่าเขากินเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาว่าการกินมังสวิรัติหรือการกินเจเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะมีสารของตัวโปรตีนในถั่วเหลืองครับที่เรียกว่าไอโซฟราโวนที่มันช่วยในการป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์เขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีอายุยืนมากกว่าอย่างเงี้ยครับคนไทยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องบุญกับบาปแล้วเนี่ยถ้าเรากินถูกวิธีนะครับ
1: มันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหม
7: ก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นถ้ากินถูกวิธีนะครับ
1: ย้ำค่ะขีดเส้นได้เอาไว้ว่าถูกวิธี
7: ใช่ครับเพราะว่าคืออาหารเจเนี่ยต้องยอมรับว่าข้อน่ากังวลของอาหารเจนะมันจะมีเดี๋ยวนี้เป็ดเจหมูกรอบเจทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นอาหารทอดนะครับจะเป็นบีฟไฟใช่ซึ่ง
1: เรียกว่าแป้งมันหวานมาครบ
7: ใช่ครับมันจะใช้น้ำมันปาล์มซึ่งพอใช้น้ำมันปาล์มที่ใช้ในการทอดเนี่ยข้อดีคือมันไม่ค่อยเปลี่ยนรูปไปในเป็นกลุ่มสารโพล่าที่ส่งผลต่อพวกโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ว่าถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยค่าไขมันเลวมันก็จะขึ้นนะครับหลายคนจะชอบบอกว่ากินเจ10วันน้ำหนักขึ้น 2-3 กิโลเป็นเรื่องปกติไม่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณหมอย้ำนะคะว่าผิดปกตินะคะ
7: ครับหรือแม้แต่บางคนจะเข้าใจว่าถ้ากินพืชเนี่ยเช่นเรากินมันเขาเรียกว่ามันสำปะหลังนะหรือว่ากินเผือกอะไรต่างๆ
1: มัน
7: เทศต่างๆเนี่ย
1: ทุกอย่าง
7: ก็ถือว่าดีไหมคำตอบคือดีแต่อย่ากินเยอะเกินไปเพราะพวกนี้คาร์โบไฮเดรตสูงมากนะครับพยายามบาลานซ์ด้วยนะการกินเจเนี่ยควรจะต้องกินผักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งผักปุ้งคะน้าอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่พวกกลุ่มโปรตีนจากถั่วเหลืองก็สำคัญมากๆนะครับ
1: ฟองเต้าหู้นี่มาต้มยำมายำมาทำสลัดอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะแต่อย่าไปกินแป้งทอด
7: เพราะว่าส่วนมากก็จะเผือกทอดเต้าข้าวโพดทอดอย่างเงี้ยครับหมูกรอบ
1: เต
7: ้
1: าหู้ทอดเนี่ยฮิตมากมันมีเดี๋ยวนี้กำลังฮิตเต้าหู้ดำทอดเต้าหู้ที่กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมคะหรือว่าเอาเต้าหู้นิ่มมาทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความอร่อยที่หลายคนกำลังแบบแชร์กันในโซเชียลแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากถูกไหมครับพี
7: ่ถ้าอยากกินจริงๆก็หลีกเลี่ยงไปใช้กลุ่มพวกหม้อทอดไร้น้ำมันบ้างก็ได้ครับมันก็จะได้ฟิลที่ใกล้เคียงกัน
1: ค่ะค่ะทีนี้กินระวังก็คือหลีกเลี่ยงของทอดกับพวกแป้งเยอะแยะนะฮะพวกมันสำปะหลังพวกไข่นกกระทาทอดอะไรพวกนี้เน
7: า
1: ะ
7: แล้วก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่กินยาวๆครับคือถ้าเรากินแค่ช่วงกินเจสั้นๆเนี่ยจะไม่ค่อยน่ากังวลหรอกแต่สำหรับคนที่กินมานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเจหรือมังสวิรัติก็ตามนะครับระวังเรื่องของการขาดวิตามินแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยโดยเฉพาะวิตามิน B12 นะครับซึ่งจะส่งผลต่อกลุ่มของระบบประสาทเนาะแล้วก็การทำงานของสมองต่างๆนะครับก็พวกนี้มีโอกาสที่มันเป็นวิตามินกับธาตุเหล็กที่ได้จากเนื้อสัตว์ซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินผักนานๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยว่าอย่าลืมกินพวกถั่วเมล็ดแห้งนะครับผักสดนะหรือว่ากลุ่มผลไม้วิตามินซีสูงที่ช่วยในการดูดซึมโปรตีนจากผักด้วยนะคร
1: ับ ค่ะ B12 นี่ห้ามขาดเลยนะเพราะนั้นจะปลายประสาทจะชามือชาเท้าชาใช่มั้ย
7: เนี่ยอาจจะต้องกินวิตามินเสริมใช่ครับถ้าสำหรับคนที่กินมังสวิรัติหรือเจลยาว
1: ค่ะแล้วมันมีผลต่อเรื่องกล้ามเนื้อรีบลงมั้ยฮะเพราะว่าสูงวัยเดี๋ยวนี้หลายคนผอมแบบคิดว่าผอมแล้วดูดีดูลีนแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมันหายไปคะคุณหมอ
7: โปรตีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรากินมังสวิรัติเนี่ยกินเจนะคนจะบอกว่าอุ้ยกินโปรตีนไม่พอเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮโปรตีนอย่างเงี้ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนมแพนเดทอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยคือถ้าเรารู้สึกว่ากินไม่อยู่ท้องเนี่ยเราสามารถกินนมพวกนี้บางทีอยู่ท้องเลยนะครับหรือแม้แต่ถ้าวิถีชาวบ้านเนาะอย่างคนภูเก็ตเนี่ยตอนเย็นเขาจะบอกว่าอย่างกินกล้วยอย่างเงี้ยครับแทนที่จะกินกล้วยสุกปกติที่น้ำตาลมันเยอะเขาจะเอากล้วยไปต้มที่เราเรียกกันว่ากล้วยต้มอย่างเงี้ยครับน้ำตาลมันก็จะน้อยกว่าลักษณะมันก็จะอยู่ท้องมากกว่าก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ดูน่าสนใจดี
1: มาปรับตัวทำให้รู้สึกว่าไม่กินหวานจากกล้วยสุกถูกไหมคะก็มาเป็นกล้วยหำหำแล้วต้มแล้วก็อาจจะมาโรยมะพร้าวหน่อยโรยเกลือนิดนึง
7: แล้วก็ระวังเรื่องของอาหารดองทั้งหลายด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะมีคล้ายๆกับกิมจิที่ทำจากมะละกออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ถ้าอาหารที่มันเค็มจัดหรือว่าผงชูรสเยอะเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องโซเดียมนิดนึง
1: โอ้ใช่เพราะเวลาไปงานเทศกาลกินเจที่นั่นเขาจะมีเครื่องกินกับอาหารเป็นพวกผักดองสารพัดเลยใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะรสจัดมากเลยเน
7: า
1: ะคุณหมอ
7: ระวังเรื่องโซเดียมนี่กลายเป็นว่าได้บุญแล้วก็อยากจะให้สุขภาพดีด้วยคร
1: ับ
7: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะคะขอให้ได้สุขภาพดีพร้อมได้บุญแล้วก็ได้ทำให้ร่างกายมีสารต้านอนุมูลการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยอะขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคะอันนี้ก็มาย้ำๆกันเอาไว้เพราะเพิ่งเริ่มเทศกาล
7: เริ่มจะได้ตั้งหลักทันได้อีกเจ็ดแปดวัน
1: ที่เหลือจนถึงวันอาทิตย์หน้านะคะแล้วทีนี้เรื่องโรคหัดที่เขาประกาศกันว่าโอ้โหเป็นโรคระบาดกันอันนี้มันน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะคุณหมอ
7: จริงๆกลุ่มหัดเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วไม่มียารักษานะครับวิธีในการรักษาไม่มีแต่ประคับประคองนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันสำคัญมากๆยาอะไรล่ะที่จะช่วยป้องกันให้เราไม่เกิดหัดได้นะครับก็คือวัคซีนสำคัญมากๆเลยนะครับวัคซีนเวลาเราฉีดเนี่ยเราจะฉีดกันตั้งแต่เด็กเลยครับพี่เก่งคนไทยไม่ค่อยน่ากังวล
1: จำได้ว่าเขาฉีดวัคซีนป้องกันหัดใช่ไหมหรือหยอดยาอะไรเงี้ยจำได้เด็กๆ
7: มันจะรวมครับมันจะเป็นวัคซีนตัวเรียกว่า MMR นะก็คือจะมีหัดคางทูมแล้วก็หัดเยอรมันนะครับมันจะรวมกันเป็น MMR เลยพวกนี้เราจะฉีด2เข็มนะครับ2เข็มฉีดตอน 9-12 เดือนเนี่ยก็คืออายุประมาณขวบนึงเนี่ยเข็มนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเข็ม2เราจะฉีดตอน4ขวบแต่เดี๋ยวนี้ทางสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทยเนี่ยแนะนำว่าเข็ม2ฉีดตอนขวบครึ่งนะครับก็คือ18เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดในประเทศไทยที่เราฉีดวัคซีนครบตามกำหนดตลอดเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับ
1: คุณแม่ต้องเอาลูกไปฉีดวัคซีน2ครั้งนะคะ
7: บ
1: างคนละเลย
7: ใช่แต่ต้องแจ้งอย่างนี้พี่เก่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วภูมิคุ้มกันของเราก็ไม่สามารถจะป้องกันโรคได้ 100% นะครับมันอยู่ในหลัก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะแปลว่าต่อให้เราฉีดวัคซีนครบนะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อหัดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอกลุ่มแอนตี้วัคซีนนะครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเนี
1: ่
7: ยแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับเขายกตัวอย่างเช่นนะเมืองที่มีชาวต่างชาติเยอะที่อาจจะมีกลุ่มแอนตี้วัคซีนเยอะๆก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องทำให้คนได้ฉีดวัคซีนเยอะที่สุดนะครับให้ได้สัก 98% ของคนทั้งหมด
1: แล้วอย่างตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังมาเที่ยวเมืองไทยเลยเป็นช่วงที่เรียกพีคเลยซีซั่นนี้พฤศจิกายนธันวาคมเขาอาจจะมีเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวแล้วเราต้องป้องกันยังไงคะคุณหมอคะ
7: ป้องกันไม่ได้เลยครับพี่เก่งหน้าที่ของเราคือใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแนะนำให้ฉีดสำหรับใครที่ไม่มีประวัติในผู้ใหญ่ก็สามารถฉีดได้ฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีภูมิขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าพอฉีด2เข็มแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่ามันไม่
1: ติดเชื้อกันทางเดินหายใจไหมคะหรือว่ากินอาหารร่วมกัน
7: พวกนี้ติดเชื้อทางเดินหายใจที่ง่ายกว่าโควิดอีกนะครับผ่านลมหายใจเลยไม่ได้หมายความว่าไอแล้วสัมผัสกันแล้วติดเชื้ออย่างเงี้ยกลุ่มนั้นอ่ะเป็นกลุ่มที่เราป้องกันได้แต่กลุ่มนี้ต่อให้เราอยู่ห่างกันนะถ้าอยู่ในห้องเดียวกันเขาหายใจออกมาก็มีโอกาสที่เราจะติดถ้าเราไม่มีภูมิครับ
1: งั้นขึ้นรถไฟฟ้านี่ดิฉันต้องใส่หน้ากากปลอดภัยไหมคะคุณหมออ
7: ะไรนะครับ
1: ถ้าขึ้นรถไฟฟ้านี่ต้องใส่หน้ากากปลอดภัยมาขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟฟ้าหรืออยู่ในสถานที่คนเยอะๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆตามห้างใหญ่ๆเงี้ยใส่หน้ากากปลอดภัยไหม
7: จริงๆใส่หน้ากากแมสปกติก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าคือบางทีบางคือมันมาเนี่ยตัวแมสมันไม่ได้ช่วยป้องกันอารมณ์หายใจเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นท่านแนะนำจริงๆเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีน จริงๆครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครรู้ตัวว่าไม่เคยฉีดวัคซีนหรือว่าจะไปกระตุ้นให้มันมีภูมิขึ้นก็ไปฉีดเพิ่มได้ถูกไหมคะคุณหมอคะไม่ห้ามใช่ไหม
7: ถ้าเราเกิดมาแล้วเราฉีดวัคซีนครบตามกำหนดปกติเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะครับมันจะไม่เหมือนบาดทะยักเนาะที่ต้องฉีดกระตุ้นทุก10ปีพวกนี้คือถ้าฉีด2เข็มแล้วนะครับครบถ้วนตั้งแต่ตอน1ขวบกับขวบครึ่งนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
1: รุ่นพี่เก่งนี่โดนฉีดบังคับไหมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่ผ
7: มต้องมาดูแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจคือกลุ่มที่เราจะแนะนำให้ฉีดในผู้ใหญ่ครับคือ1คือกลุ่มที่ไม่ทราบว่าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือเปล่า2คือตรวจภูมิดูก็ได้นะครับว่าภูมิขึ้นมั้ยนะครับ3เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มพวกที่มีความเสี่ยงต่างๆเช่นมีโอกาสที่จะไปสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนไทยที่อาจจะต้องกังวลเยอะเป็นพิเศษก็คือเรามีโอกาสจะต้องอยู่กับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึง
1: ค่ะ
7: แต่ว่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถฉีดได้นะเนื่องจากวัคซีนของตัว MMR เนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรงลงเพราะฉะนั้นคนที่เดิมเนี่ยถ้าภูมิไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยฉีดไม่ได้นะครับเช่นกลุ่มคนที่ได้รับยากดภูมิอยู่กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเด็กที่อายุน้อยจนเกินไปนะครับอาจจะต่ำกว่า6เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงคนท้องต่างๆนะครับพวกนี้ต้องปรึกษาหมอก่อนไม่สามารถจะฉีดได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอายุ1ปีกับ18เดือนเนี่ยฉีดอยู่แล้วตามเกณฑ์ในช่วงนี
7: ้
1: แต่ถ้าเผื่อใครรู้สึกไปตรวจภูมิแล้วป้องกันความเสี่ยงก
7: ็
1: ให้คุณหมอแนะนำใช่ไหมครับอย่าไปฉีดสุ่ม 4 สุ่ม 5นะ
7: แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะรู้เลยนะว่าอุ๊ยตอนเนี้ยพอเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่มาฉันก็ต้องฉีดวัคซีนสรุปฉันต้องฉีดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแนะนำเลยนะว่าสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์เนาะสำหรับประชาชนอ่านเลยอ
1: ่
7: านง่ายมากเป็นภาพด้วยเยอะมากๆนะครับพี่เก่งเพิ่งออกเมื่อมีนาที่ผ่านมานี
1: ่
7: ว่าอายุเท่าไหร่ควรฉีดวัคซีนอะไรบ้างเราจะได้ไม่ต้องกังวลและจะได้ไม่ต้องกลัวมากจนเกินไป
1: สมาคมเลยนะคะคุณหมอคะ
7: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยครับ
1: โรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
7: เขาจะออกแนวทางนะครับแนวทางที่เราเรียกว่าเดี๋ยวผมเปิดพร้อมกันเลยเป็นการรับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุครับ
1: ค่ะโอ้โห
7: เป็นปี2569สำหรับฉบับประชาชนเลยก็สำหรับประชาชนนะแนะนำว่าในยุคนี้เนาะยุคที่ AI ถามนู่นถามนี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิด
1: ใช่ AI มั่วก็เยอะนะคะดิฉันทดสอบมาหลายครั้ง
7: เราอ่านจากแนวทางเวชปฏิบัตินะครับที่เขาออกมาสำหรับประชาชนให้อ่านเข้าใจง่ายอ่านง่ายมากครับผมอ่านหมดแล้ว
1: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ยืนยัน
7: โดดปีเลยนะครับในอินเทอร์เน็ต
1: ขอบคุณมากเลยคุณหมอตาเพราะว่าบางทีเราก็กังวลกับเรื่องน้ำท่วมก็จะไปฉีดทานยาป้องกันฉี่หนูไปละหนึ่งอันตอนนี้ก็มาเจอหัดระบาดอีกมาเจอนี่พี่เก่งเพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก็เจ็บตุยๆไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ต้นแขนแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไร
7: ระบาดเรื่อยๆนะครับผมรู้ฟังทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นโควิดนะไข้หวัดใหญ่ RSB นะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยระบาดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใครยังไม่ฉีดวัคซีนแนะนำมากๆนะครับอย่าลืมฉีดวัคซีนด้วยปีละครั้งเอง
1: ปีละครั้งแล้วก็อันนี้ก็มีบริการฉีดฟรีตามโรงพยาบาลที่แจ้งไว้ด้วยนะคะ
7: เข้าถึงง่ายมากๆครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ค่ะคุณขามีคำแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวัยเก่าทั้งหลายนะคะห้ามพลาดเลยนะคะไปดูได้ใน Facebook ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
7: ค่ะก็เชื่อถือได้ด้วยนะครับใช้อ้างอิงทางการแพทย์ได้เพราะว่าสมาคมโรคติดเชื้อเป็นคนออกเองครับประเทศไทยเราโชคดีมากที่ทั้งในแง่ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยก็ดีนะครับหรือว่าสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ใหญ่ก็ดีคือเขาออกไกด์ไลน์มาที่ชัดเจนมากนะครับทุกคนปฏิบัติตามได้ง่ายมากๆ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอต้าฝากอะไรหน่อย7วันที่เราจะต้องไปเจอกันอาทิตย์หน้านี่มีอะไรต้องระวังตอนนี้นอกจากหัดใช้ไข้หวัดใหญ่แล้วก็เรื่องทานเจให้ถูกสุขลักษณะ
7: ก็ตอนนี้คือผมเข้าใจนะว่าด้วยเรื่องต่างๆน้ำท่วมมาโอ้โหเราต้องดูแลสุขภาพยังไงกินเจก็ต้องดูแลค
1: ือ
7: ถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยแนะนำว่าเริ่มจากตัวสุขภาพของเราเองก่อนนะครับว่าอาหารที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยอยากให้ดูแลสุขภาพนิดนึงอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงกินเจเนาะหลายคนจะบอกว่าได้บุญแล้วนะครับแต่ได้บุญแล้วสุขภาพต้องดีด้วยนะครับอย่ากินอาหารของทอดที่เป็นแบบว่าใช้น้ำมันความร้อนสูงเยอะจนเกินไปนะหลีกเลี่ยงไปกินอาหารกลุ่มอื่นด้วยนะครับอย่าลืมทานโปรตีนให้เพียงพ
1: อ
7: ถ้ารู้สึกว่าเป็นคนกินถั่วกินอะไรที่เป็นถั่วเหลืองไม่ไหวเนี่ยก็ลองกินนมโปรตีนแพนเดชก็ได้นะครับปัจจุบันมีช้อยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับตามร้านค้าทั่วไปมีหมดเลย
1: ก็เขาบอกว่ากินจากสารพัด ไอ้นู่นนี่นั่นได้ที่มาจากพืชถูกไหมคะแต่เขาบอกว่ามันมีอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือพวกข้าวโอ๊ตไหมคุณหมอตาเขาบอกว่าถ้าเป็นนมจากข้าวโอ๊ตมันก็จะเป็นเหมือนกับเพิ่มแป้งอีกไหม
7: จริงๆถ้าเห็นที่นิยมทานกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มแพนเดรนเนี่ยคือถามว่าทานได้นะครับเป็นกลุ่มพวกโปรตีนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนมโอ๊ตนมเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะอาหารที่ต้องมีนมเป็นส่วนประกอบนะครับเช่นไอติ
1: ม
7: นะครับหรือว่าเช่นอะไรพวกนี้เขามักจะใช้นมโอ๊ตนะครับทานได้นะครับเพียงแต่ว่าทานในปริมาณที่พอเหมาะเฉยๆแล้วก็อย่าทานอาหารเดิมซ้ำทุกวันนะบางคนรู้สึกว่ากินเจฉันกินได้ไม่กี่อย่างนะครับฉันอยู่ได้ด้วยอาหารแบบนี้แล้วฉันก็จะกินหมี่ผัดหมี่ทุกวันอย่างเงี้ยครับหรือว่าฉันอยู่ได้ด้วยข้าวโพดทอดเผือกทอดฉันก็จะกินทุกวันอย่างเงี้ยครับก็ต้องระวังตรงนั้นด้วยพยายามเปลี่ยนกลุ่มอาหารไปเรื่อย
1: ๆค่ะเพราะฉะนั้นความหลากหลายของอาหารเลือกทานที่มันปลอดภัยต่อเราแล้วก็อย่าไปหาพิษภัยใส่ปากตัวเองใช่ไหมคะทานตามใจเรื่องน้ำมันลมนี่ก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอคะหลายท่านก็
7: ใช่ครับช่วงกินเจเนี่ยก็คือเราความที่เราจะกินเครื่องดื่มที่มีนมไม่ได้นะกาแฟใส่นมทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนเป็นนมโอ๊ตหรือว่าบางคนเลี่ยงที่จะมากินน้ำผลไม้อย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยชาพีชต่างๆหรือว่าอะไรที่มันใส่น้ำเชื่อมเยอะๆก็ต้องระวังว่าวันนึงเนี่ยไม่ควรกินเยอะนะบางคนกิน 2-3 แก้วต่อวันอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นได้น้ำตาลเกินแบบที่แย่กว่าตอนที่ไม่กินเจ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอต้าค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
7: สวัสดีพี่เก่งครับ
1: สวัสดีค่ะแฟนๆบอกเล่า965นะคะติดตามกับคุณหมอต้าได้จากมูลนิธิหมอชาวบ้านในวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาจะเจอกันใหม่วันอังคารนะคะกับคุยอย่างนิรุตนะคะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับทานตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 น.สวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันอังคารที่13ตุลาคม2569ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวทีละน้อยทีละน้อยละอองฝนก็ยังคงอ้อยอิ่งกันอยู่นะครับเราดูลมฟ้าอากาศในช่วงเทศกาลสัปดาห์หรือเทศกาลกินเจไม่ใช่กินผักอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายให้ฟังจากข้อความที่อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและไทย PBS เมื่อวานเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดถึงพิธีกรรมทางความเชื่อทางศาสนาแต่งกายสีขาวทำใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ครองตนให้งดงามในช่วงเทศกาลกินเจและหลังเทศกาลกินเจได้ครับวันนี้เป็นวันสำคัญรำลึกถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จสวรรคตจากพวกเราไปแล้วก็ยังอยู่ในหัวใจของเราโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่นึกถึงการแก้ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมปัญหาลมน้ำต่างๆวันนี้คือวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เรียกว่าวันนวมินทรมหาราชท่านผู้ฟังผมไม่ต้องอธิบายว่าเราจะต้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจคุณความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างไรเพราะว่าอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่อาจจะทำให้จิตใจสงบนิ่งและนึกถึงอะไรต่อมีอะไรที่ผ่านมาในรัชสมัยของพระองค์และต่อเนื่องมาจนต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมเตรียมแปลอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเคยแปลไว้แล้วแต่มันกระท่อนกระแท่นกลับว่าไปภูฐานเนี่ยจะได้เตรียมคุยกับท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งที่ไปด้วยกันนะครับจะไปวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์กลับมาผมก็บันทึกเทปต่างๆไว้แล้วก็คิดว่าเวลาขึ้นรถหรือเดินทางหรือนั่งกินข้าวก็จะได้คุยกันถึงพระราชาธิบดีแห่งภูฐานตอนที่เสด็จกับพระมเหสีเจสันมารับทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของทั้งสองพระองค์เมื่อวันที่22ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มีพระราชดำรัสที่ลุ่มลึกกินใจเราเหลือเกินถ้ามีคนใช้ AI แปลบ้างผมก็แปลอยู่นิดนึงแล้วก็คุยในรายการไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อวานก็มานั่งขัดเกลาแปลใหม่แล้วก็มันก็จะต้องกลับไปค้นหาฟังเทปอะไรต่างๆยังไม่เสร็จนะครับแต่คิดว่าจะหาเรื่องคุยกับท่านผู้ฟังตอนไปภูฐานได้แต่วันเนี้ยเป็นวันนวมินทรมหาราชรำลึกถึงพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เนี่ยก็จะลองอ่านบางส่วนที่ผมแปลโดยพยายามขัดเกลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงเวลาที่นึกขึ้นว่าเราน่าจะทำเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ทำต่ออีก2วันถ้าเสร็จจะได้ไปคุยกับท่านผู้ฟังที่ไปด้วยกันที่ภูฐานอย่างเพลินและได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง2ราชวงศ์ภูฐานกับ ไทยนะครับในตอนหนึ่งของพระราชดำรัสพระราชาธิบดีแห่งภูฏานที่มีณที่ประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในช่วงที่รับทูลเกล้าปริญญากิตติมศักดิ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับก็ผมเอาเฉพาะบางตอนแล้วกันนะครับคือตอนแรกเปิดคร่าวๆพระราชาธิบดีภูฏานก็พูดถึงว่าสมัยเป็นเด็กคิดถึงบ้านเรียนหนังสือที่อเมริกาที่บอสตันแล้วก็ไปที่ลอนดอนมันก็หิวอาหารภูฏานเดินไปเดินไปก็หิวคิดถึงบ้านก็ไปเจอร้านอาหารไทยเลยติดใจกินแกงเขียวหวานไปหลายชามตลอดชีวิตก็นึกถึงบ้านทีไรก็มันไม่มีอาหารภูฏานเสร็จแล้วพอเข้าเรื่องท่านก็พูดถึงบุคคลสำคัญสองคนหรือสองพระองค์ที่มีอิทธิพลต่อพระองค์หมายความว่าพระองค์หมายถึงพระราชาธิบดีจิกมี่ของภูฏานนะครับแล้วพระองค์ท่านก็พูดถึงว่าสำหรับพระองค์เนี่ยมีชายสองคนหรือชายสองพระองค์ที่เป็นผู้นำทางชีวิตไทยบางตอนนะที่ผมแปลไว้คิดว่าราบรื่นพอสมควรแต่โอ้โหจะต้องขัดเกลาถ้าคืนพิมพ์แล้วมันจะต้องให้ราบรื่นแล้วก็ตรวจต้นฉบับแต่ว่าเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะไปคุยกับเพื่อนๆผู้ฟังทั้งหลายที่ไปด้วยกันเนี่ยวันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนก็ได้บอกว่าส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระราชาธิบดีภูฏานก็บอกว่าตอนที่ข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งภูฏานการออกเสียงชื่อประเทศตามราชบัณฑิตที่กำหนดไว้ใหม่ตามตัวสะกดจากต้นรากศัพท์ของภาษาแล้วก็ตามตัวอักษรเทพนาครีไม่ใช่ภูฏานแล้วจะเป็นภูตปตักสลานอหนูก็เป็นภูฏานข้าพเจ้าโชคดีตอนที่ข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งภูฏานข้าพเจ้าโชคดีที่มีชายผู้ยิ่งใหญ่สองคนเป็นผู้นำทางชีวิตให้ชายคนแรกคือพระเจ้าอยู่หัวแห่งภูฏานผู้เป็นพ่อของข้าพเจ้าเสด็จพ่อเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้าพระองค์สอนว่าเป้าหมายเดียวของพระเจ้าแผ่นดินภูฏานคือการรับใช้ประชาชนชาวภูฏานของพระองค์พระองค์อาสาที่จะส่งมอบอำนาจกษัตริย์ในการปกครองประเทศผ่านรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยพระองค์รักประชาชนของพระองค์มากพอที่จะมอบให้ประชาชนกำกับดูแลอนาคตของตนเองผ่านรัฐธรรมนูญของประเทศภูฏานชายคนที่สองคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของไทยไม่เพียงแต่ว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระองค์เท่านั้นหากแต่ข้าพเจ้าได้เฝ้าติดตามการทรงงานของพระองค์พระราชอิริยาบถทุกย่างก้าวความทุ่มเทจนพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเป็นสถานะที่พระองค์ทรงได้รับการรับรองแล้วอย่างสมพระเกียรติสมกับพระราชภารกิจที่ทรงงานมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านนาไร่หมู่บ้านห่างไกลไกลเพียงใดก็เสด็จเพื่อจะได้ทรงทราบและเข้าใจปัญญาเข้าใจปัญหาเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้ประชาชนต่อไปโครงการพัฒนาต่างๆของพระองค์เปลี่ยนชีวิตประชาชนชาวไทยนับล้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นรูปแบบการพัฒนาแบบอย่างของโลกองค์การสหประชาชาติรับรองยกย่องสดุดีพระองค์แต่ว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าจำได้ชัดเจนนั้นเข้าใจง่ายกว่าก็คือการดำรงพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของไทยอย่างเรียบง่ายเป็นธรรมดาสามัญแม้ว่าโลก

ของข้าพเจ้าซึ่งประทับอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าติดตามตัวของข้าพเจ้าไปทุกที่ทุกเวลานาทีอันนี้เป็นเฉพาะท่อนหนึ่งนะครับที่ผมแปลจะเห็นว่ายังถ้าดูต้นฉบับก็ยังสะกดผิดสะกดถูกยังต้องขัดเกลาอีกพักใหญ่ผมไม่รู้จะพิมพ์ได้หรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้พิมพ์มันก็คงจะต้องละเอียดกว่านี้แต่ว่าอันนี้คร่าวๆแล้วกันครับอันนี้ผมเตรียมเพื่อจะเอาไปคุย เวลาไปเที่ยวที่ภูฐานกับท่านผู้ฟังที่ตามไปด้วยจะไปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นจะมีส่วนต่อที่พระองค์พูดถึงต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่ามันมีความประทับใจที่คิดและจำได้เลยนะเมื่อปลายปีที่แล้วที่พระราชาธิบดีจิกมี่กับพระราชินีเจสสันมาเมืองไทยเนี่ยนะก็เสด็จมารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่22ธันวาคมเนี่ยมีท่อนหนึ่งที่มันมีความรู้สึกว่าโอ้โหโล่งอกสบายใจที่พระราชาธิบดีภูฐานบอกว่าอยากจะพูดแบบนี้ให้กับคนไทยได้ฟังมานานแล้วแต่มันไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสคือพูดง่ายคือว่าถ้าอยู่ภูฐานอยู่ก็จะพูดเรื่องนี้มันก็ไม่ถูกนะมันไม่ใช่จังหวะแล้วก็ไม่มีจังหวะพอดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าถวายปริญญาแล้วก็กราบบังคมทูลเชิญพระองค์และพระราชินีเสด็จมาก็ได้จังหวะที่จะกล่าวพระราชดำรัสสุนทรพจน์ในเมืองไทยในกรุงเทพต่อหน้าคนไทยแล้วก็ผ่านสื่อก็เลยได้จังหวะก็เลยพูดละเอียดเพราะฉะนั้นพระราชดำรัสของพระราชาธิบดีภูฐานเนี่ยวันที่22ธันวาคมปีที่แล้วที่จุฬา2568ผมก็พิมพ์ผิดเนาะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้ยยังต้องพิมพ์แก้เยอะขอประทานโทษนะครับเมื่อวันทำจนหลายชั่วโมงแล้วก็มันไม่จบนะครับก็เอาเป็นว่าที่จำได้คือว่าก็หาโอกาสที่จะพูดมันไม่มีที่พูดมันไม่มีจังหวะที่จะพูดเพราะได้จังหวะก็พูดซะจนหัวใจเบ่งบานเต็มที่ก็ขอพระองค์จงทรงทราบแล้วด้วยนะครับสำหรับพระราชาธิบดีจิกมี่ภูฐานว่าคนไทยซาบซึ้งแล้วก็ขอให้ทั้งสองราชวงศ์ของไทยและภูฐานเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ยั่งยืนต่อเนื่องไปตราบชั่วกาลนานอันนี้ก็เอาเป็นว่าผมหาจังหวะช่วยโอกาสคุยในวันนี้นะครับมันจังหวะพอดีเลยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ขอพระองค์นะฮะพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10สถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งราชวงศ์ที่ภูฏานด้วยนะครับจงร่วมกันทำให้โลกนั้นงดงามสุนทรีมีสันติสักวันหนึ่งอ่ะเชื่อว่าพระมหากษัตริย์จิกมี่ของภูฐานเนี่ยผลงานที่พระองค์ทรงทำเรื่องการวัดความสุขของพลเมืองเป็นหมุดหมายของการอธิบายการเจริญเติบโตของชาติทางเศรษฐกิจสังคมรวมกันไม่ใช่ว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัววัดแต่ว่าตัวเลขที่จะวัดคือความสุขของพลเมืองอยู่กันอย่างพอเพียงวันหนึ่งจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับสมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยก็ผมก็พูดถึงอยู่กับกระทรวงต่างประเทศอ้อมๆเวลาเจอพวกเจ้าหน้าที่ทำยังไงนะครับจึงจะเสนอพระนามพระเจ้าอยู่หัวให้กับคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่คิดไปคิดมาคุยไปคุยมาคิดว่ามันไม่เหมาะหรอกพระเจ้าอยู่หัวจึงอยู่เหนือรางวัลทั้งปวงไม่ใช่เราจะไปเสนอชุดปกติเนี่ยเราเสนอได้นะครับรัฐบาลนักการเมืองสมาชิกรัฐสภาบุคคลสำคัญหรือกรรมการโนเบลเราคนทั่วไปเราเสนอไม่ได้นะครับมันเมื่อเสนอได้ตามกฎเกณฑ์เขาก็ไปพิจารณาเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อก่อนผมก็จะมีกิเลสสูงว่าทำไมไม่เสนอสมัยผมเป็นสมาชิกรัฐสภารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับสภาเพราะผมรู้ว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลโนเบลทั้งโลกนะครับมันผมก็เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐนูนวุฒิสภาสภานิติบัญญัติตอนนิติบัญญัติเองครับตอนที่ร่างพระราชบัญญัติไทย PBS เนี่ย

0: ก็พูดกันอยู่บ่อยๆกับเพื่อนฝูงและผู้หลักผู้ใหญ่และครม.แต่ว่าในสุดผมตกผลึกว่าไม่ควรพูดเพราะว่าเจ้าอยู่หัวสูงกว่ารางวัลใดๆทั้งปวงมีแต่พระองค์จะให้รางวัลผู้อื่นไม่ใช่ไปขอให้คนอื่นให้รางวัลหมายถึงพระองค์ก็ไม่ขอหรอกแต่ว่าประชาชนก็ไม่ควรทำนะครับอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยครับเหมือนสหประชาชาติทูลเกล้าถวายรางวัลทั้งพระราชินีและพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เขามาเขาก็ต้องมาถวายอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่ของไทยจะต้องไม่มีใครไปเสนอชื่อให้ได้รางวัลโนเบลแล้วก็แต่ว่าผมว่ากษัตริย์ภูฐานพระองค์ปัจจุบันนี้แหละก็ทำงานไปเรื่อยๆเรียบๆนิ่มๆ นุ่มๆสงบสุขแบบอย่างของความสุขของประเทศภูฐานในปัจจุบันและอนาคตจะนำมาซึ่งสันติภาพบนโลกมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์คิดตามจริงภูฐานก็เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสของกษัตริย์จิกมี่ของภูฐานที่จุฬาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคนไทยซะอีกขอประทานโทษมาต่อว่าคนไทยเมื่อวานมีนักวิชาการผู้โด่งดังอือฉาวชั้นหนึ่งต่อว่าคนไทยคุณภาพต่ำก็เลยโดนลุมมันไม่ครับนะที่พูดออกทั้งเรื่องนี้คือว่าถ้าเราศึกษาวิชารัฐศาสตร์ถ้าเรานะครับผมเรียนรัฐศาสตร์ท่องขึ้นใจเลยนะครับว่าประชาธิปไตยเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตประชาชนเป็นฐานไม่ว่าประชาชนจะเป็นแบบไหนนะครับมันก็สะท้อนออกมาในรูปแบบประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่มันจะเป็นต้องแบบฝรั่งมันจะมีหลายรูปแบบประชาธิปไตยแปลว่าประชาชนต้องการแบบนี้ลงคะแนนแบบนี้นั้นประชาชนต้องการรัฐบาลแบบนี้ฝ่ายค้านแบบนี้ทำไมต้องการเดี๋ยวเขาเลือกใหม่เราจะไม่บอกว่าการโหวตของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับเราพวกนี้คุณภาพต่ำมันไม่ได้นะครับถ้าไปอ่านเรื่องยูโทเปียหรือไปอ่านเรื่องอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับข้องประชาธิปไตยนะครับอ่านเพลโตหรือพับลิกอีกแล้วนะครับอ่านยูโทเปียของเซอร์โทมัสมัวร์ถ้าบอกประชาธิปไตยเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับเราไปช็อปหารัฐธรรมนูญฉบับที่เราชอบถ้าเราต้องการจะเลือกฮิตเลอร์ให้เป็นผู้นำของเราเราก็ลงคะแนนเลือกว่าเราต้องการรัฐบาลเผด็จการประมาณนั้นนะครับอันนี้มาใหญ่จะสูงสุดโต่งหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นนักปรัชญารัฐศาสตร์จะเข้าใจว่าประชาชนเป็นใหญ่ไม่ว่าประชาชนจะเอาแบบไหนเรื่องอะไรอย่างไรถ้าเสียงส่วนใหญ่ว่าไงก็ตามนั้นเราจะบอกว่าคะแนนแบบนี้มันคุณภาพต่ำก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักปรัชญารัฐศาสตร์ปรัชญานะครับไม่ใช่กฎหมายท่านก็ทะเลาะกันต่อไปส่วนผมก็นั่งดูทำไมประชาธิปไตยมันเห็นแก่ตัวอย่างนี้เหรอว่าถ้าไม่เหมือนเราก็คุณภาพต่ำนี่ไม่ถูกนะครับไม่ถูกจริงๆตามหลักวิชาการนะครับแต่จะถูกไม่ถูกใจบางคนก็ขอเชิญท่านทะเลาะกันไปส่วนผมขออยู่ความสงบงดงามในยามเช้านะครับขอพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์จงทรงพระเจริญในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมครับวันนี้ประเทศไทยไม่รู้สึกถึงแผ่นดินไหวที่พม่านะครับมา 4.1 นะครับตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาตอน 3:00 เวลาไทยนะ 3:18 นาทีนะแผ่นดินไหวนิดนึง 4.1 4.1 แมกนิจูดหรือจะเรียกริกเตอร์ก็คงได้มั้งลึกจากผิวดินไป10กิโลเมตรนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ467กิโลเมตรห่างจากปางมะพ่าไปถ้าดูแผนที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเอาขึ้นจอในเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันจะมีหลายจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับตั้งแต่เมดานเกาะสุมาตราแล้วก็เหนือขึ้นมาแบบโน่นในมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันนะแล้วก็บนพม่าก็มีหลายจุดที่เป็นดินไหวเล็กๆน้อยๆนะก็ทางเวียดนามตอนล่างเหนือเขมรนิดนึงก็มีนะครับประเทศไทยถ้าพูดถึงว่าขึ้นไปถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ก็จะมีนิดๆคือแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆนะมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าให้มันใหญ่ก็แล้วกันนะครับ 4.1 คิดว่าพออยู่ได้นะครับปกติแล้วถ้า6หรือ7ริกเตอร์หรือแมกนิจูดเนี่ยก็จะถือว่า จะเริ่มมีอะไรสั่นสะเทือนตึกไม่แข็งแรงก็จะปรักหักพังล้มลงได้นะครับแต่ว่าโอเคครับรายงานแผ่นดินไหว 4.1 ที่พม่าหรือประเทศเมียนมานะแล้วเมียนมานี่มันต้องมีรอเรือการันหรือเปล่านะครับอันนี้เมื่อราชบัณฑิตบอกว่าไม่ต้องการันก็ไม่การันแต่ถ้าอยากจะการันมันก็น่าจะได้นะมันมีตัวอาโอ้ทะเลาะกับราชบัณฑิตก็เหนื่อยใจแต่ว่าเป็นทางการก็กรมอุตุนิยมก็เขียนประเทศเมียนมาผมมักจะพูดพม่าเสมอขออภัยด้วยนะครับคนรุ่นเก่าเหมือนองซานซูจีเนี่ยพม่าก็เรียกประเทศว่าเบอร์มาเสมอเพราะว่าเป็นเด็กอังกฤษอ่ะเรียนอังกฤษแล้วก็คิดใช้ภาษาแบบอาณานิคมก็พม่าหรือเบอร์มานะแต่ว่าชื่อคลาสสิกที่พม่ากลับมาใช้ใหม่ก็จะเป็นเมียนมาขออภัยถ้าผมพูดสลับไปสลับมานะครับเนื่องด้วยจากความคุ้นเคยคนรุ่นเก่าก็เป็นอย่างนี้ครับสัปดาห์อุดมการเดี๋ยวนี้มันต้องอุดมการตกลงแผ่นดินไหวประมาณนี้นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคมตามประกาศฉบับวันที่12วันนี้ก็วันที่13ตุลาคมแหละนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่อยว่ากันส่วนวันนี้หนักถึงหนักมากผลกระทบตามภาคต่างๆนะครับวันที่12ผ่านไปแล้ว13วันนี้ก็อยู่แถวภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้เดี๋ยวผมจะไปรอดูฝนที่กรุงเทพวันนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนแล้วก็ไปหาความหนาวที่ภูฏานเลยวันนี้ก็จะทิ้งปากช่องไปอีก5วันค่อยกลับมาจะฝากเพื่อนบ้านให้อาหารมาด้วยแล้วกันนะครับเราก็จะห่วงหมาแมวตายไปแล้วก็คิดถึงมันอยู่ไม่ยอมจากหัวใจเราไปเลยอากาศปัจจุบันที่กรุงเทพวันนี้นะครับก็ 27-34 องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ลมประมาณ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมสงบณเวลาปัจจุบันก็คือ 3:55 นาทีเวลาปัจจุบันของเรามา 5:27 นะครับก็ประมาณแถวเวลานี้นะครับ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมา26องศาเซลเซียสปากช่องของผม21แล้วเย็นสบายลมสงบที่กรุงเทพฝนสะสมไม่มีนะครับแต่ว่าดูเรดาร์แล้วก็จะเห็นว่ามันลงอ่าวไทยไปแล้วมั้งนะว่าแล้วก็ลงภาคใต้ไปราชบุรีเพชรบุรีเจอหนักนั้นย้ายไปทางเนี่ยครับแควน้อยแควใหญ่กาญจนบุรีราชบุรีนะก็ฝนเคยเป็นหนักทางนั้นชาวราชบุรีเราเห็นภาพข่าวตื่นเต้นคือน้ำท่วมอ่ะน่าห่วงนะครับแต่ว่าไอ้ปลากระโห้ตัวยักษ์ขนาดยาวกว่าเด็กตัวน้อยๆอีกนะครับหนักก็มาเกยตื้นแล้วก็ตายกันส่วนปลาบึกที่เขาเลี้ยงในบ่อก็ตายเยอะแยะเลยนะครับแต่นี่ปลากระโห้เนี่ยท่านไปดูใน YouTube โอ้ตัวมันใหญ่จริงๆนะครับสมัยผมเป็นเด็กอยู่บ้านสุพรรณตกปลาในคลองได้ปลากระโห้เคยได้แต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ขนาดตีซะว่า iPad อะไรประมาณนั้นก็พอได้นะครับตีซะว่า10นิ้วเนี่ยเมื่อก่อนตกปลากระโห้ได้นะครับโอเคครับก็ต้องไปสืบสวนดูเมื่อหลังน้ำลดแล้วว่ามาจากไหนใครเลี้ยงไว้ปกติก็ต้องเลี้ยงนะไม่งั้นตัวไม่ใหญ่อย่างเงี้ยไม่รู้หรอกครับก็ตามดูแล้วกันนะครับคนแถวราชบุรีเรดาร์ตรวจอากาศสนามบินสุวรรณภูมินะที่มองเห็นอ่าวไทยกรุงเทพเป็นหลักใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าท้องฟ้าโปร่งใสนะครับแต่ถ้าว่าภาพรวมของแผนที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็เมฆที่ค่อนข้างจะสร้างฝนได้ก็อยู่ภาคตะวันออกตอนล่างนะครับแล้วก็ทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้3-4จังหวัดทางตอนใต้อากาศก็จะเป็นอย่างนั้นศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ Smart Water Operation Center ของกรมชลประทานก็สรุปว่าฝนทั้งประเทศต่ำกว่าปกติ 4% ค่าปกติมัน 1,325 มิลลิเมตรแต่ฝนตกลงมาเพียง 1,269.8 มิลลิเมตรก็ต่ำกว่าการคาดการณ์คือต่ำกว่าปกติภาคเหนือต่ำกว่าปกติ 3% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าปกติ 4% ภาคกลางสูงกว่าค่าปกติ 1% ภาคตะวันออกสูงกว่าปกติ 2% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำกว่าค่าปกติ 22% ภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่ำกว่าปกติ 3%ผลในรอบวันที่ผ่านมาตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อราชบุรีฝนมากที่สุด236มิลลิเมตรเห็นใจชาวราชบุรีจริงๆนะครับระดับที่2ก็จะเป็นตำบลท่าราบเพชรบุรี ฝน168มิลลิเมตรลำดับที่3ตำบลต้นมะม่วงเพชรบุรีฝน 138.4 นะเพราะฉะนั้นแม่น้ำเพชรบุรีราชบุรีอะไรแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแควใหญ่แควน้อยอะไรที่มาจากทางภาคตะวันตกป่าเมืองการนะเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าฝนยังคงหนักอยู่แถวนั้นนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงให้กำลังใจนะพูดถึงเรื่องนี้เวลาบอกเพิ่มเติมแล้วกันยืมภาพจากกรมชลประทานบริการประชาชนหมายเลข1460นะครับชลประทานบริการประชาชนมีอะไรสงสัยถามเบอร์ฉุกเฉินเบอร์ด่วนนะครับ1460แต่ขอแถมนิดหนึ่งก็คือว่าสมัยที่มีการนำเสนอร่างต่อมาก็เป็นกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมครั้งสำคัญในยุคที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งช่วงปี2543ถึง50เนี่ยผมจะจำปีเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าที่จริงมีแฟ้มอยู่เก็บไว้ว่าอภิปรายเรื่องอะไรยังไงนะครับแต่มันกองจนไม่ได้ค้นแล้วครับแต่จำเอาความจำแล้วกันนะครับพรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเข้ามาก็ปรับกระทรวงเพิ่มกระทรวงยุบกระทรวงเปลี่ยนชื่อกระทรวงกันเยอะในช่วงนั้นถือว่าก็มีความตื่นเต้นในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเวลาจะเปลี่ยนแปลงกระทรวงเออจะมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะแยกออกมาแล้วก็จะต้องหากรมใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วนะครับมีกรมอะไรบ้างมันก็จะมีพวกหน่วยราชการองค์กรของรัฐที่เช่นเน็กเทคนะครับศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แห่งชาติอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสวทช STDB คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติผมพูดย่อๆแล้วกันนะครับพอมาล้อมรวมกันแล้วมันจะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วมันหากรมอื่นไม่ได้นะครับมันก็จะต้องคิดต้องเติมต้องอะไรกันอีกนะครับเอาคร่าวๆนะครับทีนี้ผมก็เป็นหนึ่งในเพื่อนๆหลายคนที่ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนให้มีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับแต่มันจะต้องหางานหากรมแล้วก็มาเยอะๆมีกรมอุตุอันนี้คร่าวๆนะครับอาจจะผิดเพี้ยนไม่ตรงเป๊ะนะไม่ได้เปิดแฟ้มดูนะครับเพราะว่าคนไม่ไหวเยอะกองอยู่แต่สรุปงี้ครับตอนหนึ่งผมก็อภิปรายว่าเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรเนี่ยเขาต้องมีแผนแม่บทนะมันต้องใช้เทคโนโลยีในการรายงานน้ำจากวัดน้ำกี่มิลลิเมตรบนแม่น้ำสายต่างๆในประเทศไทยจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเมื่อไรเราจะมากรุงเทพยังไงนะเสร็จแล้วถ้าเกิดอุทกภัยอันนี้ผมจำได้เพราะผมเป็นคนอภิปรายเองนะครับว่าเกิดอุทกภัยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเกิดที่ไหนเมื่อไรประเทศไทยเนี่ยมี 7,000 ตำบลพูดง่ายๆมี 7,000 อบต.แล้วยังมีเทศบาลมีสมัยก่อนยังมีสุขาภิบาลมีอะไรอีกเยอะแยะเพราะต้องกว่า 7,000 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็คือจะเรียกว่าอบต.คร่าวๆก็ได้นะครับแล้วมี7,000กว่าอบต.นะรวมทั้งเทศบาลอะไรอื่นด้วยเนี่ยทุกอบต.เนี่ยควรจะมีห้องเก็บของสัมภาระเพื่อช่วยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยแผ่นดินไหวน้ำท่วมหน้าแล้งอะไรก็แต่จะต้องมีโกดังเก็บของอยู่ยุ้งฉางเก็บอาหารข้าวสารอาหารแห้งต่างๆใครมรดกก็เก็บสะสมไว้ทุกตำบลถ้ามีเรื่องเราก็เอามาช่วยชาวบ้านในพื้นที่ของเรามีเรือท้องแบนมีเรือยางมีเรือไฟเบอร์กลาสมีรถยกสูงรถ4 wheel 4ล้อหรือรถบรรทุกของทหาร GMC อะไรพวกนี้นะครับคือทุกตำบลจะต้องมีอย่างน้อยก็รถ4 wheel 1คันมียุ้งฉางมีที่เก็บข้าวปลาอาหารในยามฉุกเฉินเพื่อช่วยประชาชนในตำบลของตนมีรถมีเรือยางมีเรือท้องแบนพร้อมที่จะช่วยประชาชนของตนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประมาณ 4,000 กว่าจุดหรือ 4,000 กว่าตำบลในประเทศไทยที่จะมีสมมติเรามีรถ 4 wheel ยกสูง 4,000 คันมีเรือยาง 4,000 ลำนะมีเรือไฟเบอร์ 4,000 ลำมีอาหารแห่งละ 1,000 กระป๋องข้าวสาร500ถังอะไรเงี้ยท่านก็เอา 4,000 คูณไปแล้วจะพบว่ามันก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4,000 ตำบลหรอกนะมันจะเกิดจากสัก10จังหวัดทุกตำบลทั่วประเทศไทยก็ระดมกำลังอุปกรณ์เครื่องมือข้าวปลาอาหารที่สต็อกไว้ตลอดปีและยังไม่หมดอายุเนี่ยทั้งเรือทั้งรถเนี่ยก็เดินทางไปสู่พื้นที่น้ำท่วมเพราะน้ำท่วมเนี่ยสมมติน้ำท่วม10จังหวัดนั้นอีก70 อีก60กว่าจังหวัดนะครับอีก66จังหวัดนะครับ67จังหวัดเนี่ยก็เอาข้าวของที่ตัวเองไม่ได้ใช้มุ่งหน้าขับรถมาพื้นที่บ้านสร้างอะไรก็แล้วแต่เพชรบุรีราชบุรีดำเนินสะดวกก็แปลว่าเรามีของสต็อกไว้ใช้ทั่วประเทศยามภัยพิบัติเราก็ระดมกำลังมาช่วยเหลือส่วนกู้ภัยภาคเอกชนก็ทำเต็มที่แล้วใครไม่มีรถก็ไปช่วยขับรถให้อะไรแบบนี้ครับก็เป็นวิธีคิดก็เลยมานั่งปัดฝุ่นเสนอใหม่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินหรือเสนออบต.ลองคุยกันซิว่าทุกอบต.มีรถโฟร์วีล1คันมีเรือ1ลำลำเดียวนะครับมีอาหาร100กระป๋องมีข้าวสาร100ถังอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แต่เพื่อนบ้านหรือจังหวัดใกล้เคียงมีเราก็ขนไปเลยผมว่าภายใน2วันทุกคนจะมียวดยานมีอาหารมีอะไรเต็มที่อันนี้ผมพูดแบบเฟ้อวุ่นเว่อร์นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันเกิดแต่พูดอย่างนั้นจริงๆตอนอภิปรายคร่าวๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะยากนะถ้าสต็อกไว้แล้วเวลาอาหารสมมติเรามีอาหารพันกระป๋องหนึ่งต่อหนึ่งอบต.เนี่ยอะไรก็แล้วแต่เมื่อหมดอายุเราก็ออกแจกจ่ายให้กับคนที่ประสงค์จะเอาไปกินแล้วยังกินได้อยู่เนี่ยได้แล้วก็สต็อกใหม่แล้วก็ฝากความคิดไว้เนื่องจากว่าห่วงใยพี่น้องชาวไทยก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในทางแก้ปัญหาน้ำท่วมส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานและการจัดการลุ่มน้ำเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวอย่างมั่นคงยั่งยืนนะครับรัฐบาลต้องทำนะครับถ้าไม่ทำผมไม่เลือกนะถ้าไม่ทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำเรื่องการชลประทานและการพรดน้ำการระบายน้ำและการทำให้ประเทศชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์ไปนะถ้าไม่ทำเราไม่เลือกดีกว่าเราเลือกคนที่ทำก็ไม่ยากนะครับก็แก้ประชุมแล้วก็ตกลงตัดสินแล้วก็จัดงบประมาณวิธีทำมีอยู่แล้วที่เว็บไซต์กรมชลประทานที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะย้ายไปที่รัฐบาลทำเนียบรัฐบาลสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้นะครับขณะนี้ก็ถึงเวลาเราพักแล้วนะครับท่านก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าวันอังคารที่13ตุลาคม2569พสพท 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดเป็นเจ้าภาพผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยให้ผมทำหน้าที่1ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับขอเวลาพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
7: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:43 นะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าทาง FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดของอสมทวันอังคาร23 ตุลาคม 2569ครึ่งหลังนะครับเมื่อวานนี้ผมกระทำความผิดอย่างมหันต์สมควรที่จะถูกยกย้ายไปอยู่อำเภอลำสนธิคือว่าเมื่อวานนี้ผมก็รายงานเรื่องรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์โดยอาศัยข้อมูลที่กดไปปุ๊บก็เจอขึ้นแดงขึ้นมาก่อนที่เว็บไซต์ของรางวัลโนเบลเพราะว่าตอนกลางดึกผมก็นับถอยหลังเพราะก็จะนับถอยหลังเป็นชั่วโมงตื่นขึ้นมามันประกาศแล้วนะครับปรากฏเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วปรากฏว่ามันเป็นข้อมูลที่ปีที่แล้วไงคือปี2025ที่ผมเสนอไปเมื่อวานแล้วก็มาทำกราฟิกแล้วผมก็นั่งเหมือนกับมันเหมือนเรื่องเก่าเห็นภาพกราฟิกขึ้นบันไดลงบันไดเทคโนโลยีใหม่แทนเก่าแล้วก็ไอของใหม่ที่เก่าก็ตกบันไดไปก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลวันปี2025แต่ว่ามันไปขึ้นอยู่หน้าหนึ่งของเว็บไซต์เนี่ยผมจะโทษตัวเองที่ใจเร็วไปจะดีกว่าไปโทษเว็บไซต์ของเขานะครับพอยันเขาขึ้นมาผมก็ไม่ทันดูตัวปีว่ามันเป็นข้อมูลเก่าแต่มันขึ้นมาข้างบนนะเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยแต่ว่าระหว่างที่อ่านไปเอ๊ะมันเหมือนเราพูดแล้วว่าปีที่แล้วพอดูกราฟิกนะครับสรุปคือว่าเมื่อวานนี้ผิดนะที่พูดเมื่อวานที่เห็นบนจอนะครับเป็นรางวัลปี2026นะที่นักเศรษฐศาสตร์3ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับที่ชี้เห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขับการเจริญเติบโตนะแล้วเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาได้ตกลงมากลายเป็นของเก่าของใหม่เข้ามาแทนที่อะไรแบบนี้นะครับนะก็คือว่าอาจารย์พีทฮาวิทจาก Brown University แล้วก็อาจารย์ฟิลิปอาเกียนนะครับ London School of Economics นะแล้วก็อาจารย์โจมอกกี้นะครับ ชาวเนเธอร์แลนด์อยู่นอร์ทเวสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้และที่อื่นๆพวกนี้สอนหลายที่เพราะเป็นรางวัลเก่าตกลงล่าสุดวันนี้เช็คเอ้าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเมื่อวานขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านะรางวัลก่อนอื่นก็คือว่าจริงๆล่าสุดนะครับผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ก็คือโรเบิร์ตฮอลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอันนี้ของแท้ของจริงล่าสุดนะครับก็เกิดปี1943จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่สอนอยู่ปัจจุบันแต่จบ PhD จาก MIT 1967นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือไมเคิลวูดฟอร์ดสอนอยู่ที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นิวยอร์กนะครับเกิดปี1955อันนี้ยังหนุ่มเลยนะครับโรเบิร์ตฮอลนี่จะอาวุโสเยอะเลย43นะครับแต่น่าจะ80กว่าเพราะว่าผม48นี่ครับนะท่าน43ก็เอา78บวก5ก็เป็นนะ80 78บวก5ก็เป็น83นะอาจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดเนี่ยจบ PhD MIT เหมือนกันนะครับ1983แล้วก็สอนปัจจุบันนี้ทำงานอยู่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของอเมริกานั่นเองเพราะฉะนั้นผมขอประทานโทษในความผิดพลาดที่รายงานไปเมื่อวานเป็นข้อมูลเก่าเมื่อปีที่แล้วไม่รู้จะลงโทษตัวเองอย่างไรนะครับก็ได้แต่ขอโทษขอโพยไปแล้วก็เอาข้อมูลใหม่มารายงานให้ทราบผมคิดว่าการกระทำของคุณสมเกียรติมันน่าอับอายนะมันไม่สมควรที่มีคนอย่างเนี้ยอยู่ในระบบการทำงานของสื่อสารมวลชนของอสมทสมควรจะในประเทศออกไปอยู่ที่อำเภอลำสนธินะหรือสมทจะย้ายผมไปอยู่อุบลราชธานีหรือไปตั้งสถานีที่สุพรรณผมก็ยินดีจะไปทำที่นั่นนะครับขออภัยอันนี้อารมณ์ขันเสียดสีใครหรือเปล่าเนี่ยนะครับเสียดสีตัวเองนะครับโอเคแก้ตัวแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าถูกต้องตอนนี้ลงรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนี่เป็นฟิสิโอโลจีนะครับโรงเรียนพอยสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับเดี๋ยวทบทวนอีกทีนะโรเบิร์ตฮอลนะครับกับไมเคิลวูดฟอร์ดนะได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ล่าสุดนะส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝีมือความสามารถของท่านนะผมก็อ่านคร่าวๆจากแถลงข่าวของรางวัลโนเบลนะครับว่าสองท่านนี้เป็นยังไงเดี๋ยวข้อมูลเอานี้ภาพนี้ขึ้นจอแล้วกันแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าโรเบิร์ตฮอลกับไมเคิลวูดฟอร์ดผู้ได้รับรางวัลโนเบลอีโคโนมิกส์ไซน์ส์ในความทรงจำของอัลเฟรดโมเดลเป็นรางวัลจากธนาคารเซอร์วิสแบงก์นะก็คือรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์นะครับพูดกันสั้นๆแต่มันเกิดขึ้นทีหลังชื่อยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นทุนจากธนาคารก็คือโรเบิร์ตฮอลกับไมเคิลวูดฟอร์ดที่ผมกล่าวไปแล้วโดยย่อนะหนึ่งย่อหน้าก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะว่ามันขึ้นๆลงๆนะอยู่เสมอนะมีดาวเทิร์นอัพเทิร์นแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงจังหวะที่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้แล้วก็จะสามารถทำให้เราหลีกเลี่ยงวิกฤตทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆเศรษฐกิจถดถอยหรือเศรษฐกิจตกต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอาจจะเกิดเงินเฟ้อแบบสุดๆอันนี้คือลักษณะปัจจุบันผมเข้าไปอ่านคำแถลงข่าวของpress release ของรางวัลโนเบลซึ่งอธิบายยาวนิดหนึ่งทำให้ผมพอเข้าใจได้มากขึ้นนะครับในฐานะที่เราไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์สื่อมวลชนที่พยายามอธิบายคือว่าเวลาเศรษฐกิจมีปัญหาเศรษฐกิจที่มันก็ขึ้นลงๆที่ในภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการโนเบลอธิบายคือมันมีอัพเทิร์นดาวเทิร์นมันขึ้นมันลงอยู่เสมอมันเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Keynesian Economic นะครับอันนี้ก็จะพูดกันบ่อยนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกรวมทั้งนักรัฐศาสตร์ทั่วไปอย่างผมที่เคยเรียนมาเนี่ยก็จะเข้าใจพอรู้จักเมนาเคนจอห์นเมนาเคนได้บอกว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะเช่นรัฐหนุนโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอาเงินมันเข้ามา หมุนเวียนอยู่ในตลาดซึ่งรัฐบาลไทยก็ทำจนมันไม่ใช่เคนิเซียนอีโคโนมิกครับกระตุ้นเศรษฐกิจแบบแจกของไทยนี่มันเป็นกลายเป็นเศรษฐกิจแบบแจกแล้วก็ไม่มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างนั้นเรียกว่าชานิยมมันไม่ใช่เคนิเซียนนะครับอันนี้ผมอธิบายเองอาจารย์ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์กรุณายิ้มน้อยๆนะครับผมพยายามอธิบายให้ตัวเองเข้าใจและท่านฟังทั่วไปจะได้เข้าใจว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็กระตุ้นอะไรพลัสของโครงการของรัฐบาลไทยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าบางทีมันก็ไม่เวิร์กมันทำไม่ได้ความคิดแบบเคนเนสเซียนและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะที่โลกมักจะทำแล้วบางทีก็ทำเพี้ยนไปเป็นประชานิยมเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีคิดใหม่ของนักวิชาการสองท่านนี้นะครับโรเบิร์ตฮอลกับไมเคิลวูดฟอร์ดเนี่ย ก็คิดว่าในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างเช่นวิกฤตน้ำมันเมื่อปีทศวรรษ1970นะครับมันเหมือนกับว่ารูปแบบโมเดลของเคนเนสเซียนอีโคโนมิกเนี่ยที่แบบอะไรก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนจะไม่เวิร์กมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะกำกับดูแลควบคุมความผันแปรขึ้นลงของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือว่าเงินเฟ้อหรือตัวเลขการเติบโตต่างๆที่มันขึ้นลงๆแล้วมันนึกว่าจะคุมได้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบจอห์นเมนาร์ด เคนหรือคีนเนสเซียนอีโคโนมิกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักวิเศรษฐศาสตร์สองท่านเนี้ยก็เลยมีวิธีคิดใหม่นะว่าแทนที่จะใช้โมเดลทางสถิติที่เชื่อมโยงกับแมโครอีโคโนมิกหรือตัวแปรต่างๆเช่นอินฟลชันแมโครก็คือเศรษฐกิจมหาภาคภาคใหญ่ภาคกว้างนะครับถ้าไมโครก็เศรษฐกิจประจำบ้านกระเป๋าตังเรานะระดับเล็กๆการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมซื้อขายอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันบางทีมันคุมไม่ได้เรื่องเงินเฟ้อเรื่องการผลิตเรื่องการอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์สองคนเนี่ยครับคือโรเบิร์ตฮอลกับไมเคิลวูดฟอร์ดอยู่คนละมหาลัยกันคิดคล้ายกันประสานงานกันร่วมกันงานค้นคว้าวิจัยผลงานที่ออกมาก็ออกมาในแนวเดียวกันก็คือว่าเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจว่าภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันจะคาดการณ์หรือมีโมเดลใหม่ๆมาอธิบายมันก็เลยกลายเป็นการอธิบายว่าไมโครฟาวเดชั่นดิลิเวอร์แมโครอินไซต์แปลว่าก็ไปลงในเศรษฐกิจแบบแยกย่อยหรือจุลภาคเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับเศรษฐกิจแบบมหาภาคเมื่อผมพูดกว้างอย่างนี้มันก็จะผิดน้อยที่สุดนะครับก็เอาเท่านี้แล้วกันว่ามันมีวิธีมองใหม่นอกเหนือจากระบบเดิมที่เราคิดว่าอะไรๆก็กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็เรียกว่าเคนิเซียนอีโคโนมิกนะครับแบบจอห์นเมนาร์ดเคนในสมัยช่วงก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลยมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะใช้กันเยอะแต่เมืองไทยเนี่ยใช้เพี้ยนกลายเป็นเศรษฐกิจแบบประชานิยมแจกไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วตังก็หมดนะครับแล้วตังก็หมดตอนนี้ก็คนแก่อายุ60ปีในอนาคตเนี่ยต้องลงทะเบียนแล้วพิสูจน์ความจนแก่อย่างเดียวจะไม่ได้600นะครับเพราะฉะนั้นท่านไปลงทะเบียนหรือยังสำหรับผมเนี่ยแก่เก่าเพราะฉะนั้นก็700ไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่มาตรวจแล้วเอาผมมีรายได้เกินการที่จะจ่ายผม700นะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งผมได้ตั้ง 3-4 หมื่นบาทนะครับพอคุยได้ว่ามีตังค์ซื้อกับข้าวแหละนะครับมีความสุขตามกวนแก่อัตภาพนะครับนี่ใครมาจ้างผมออกรายการทัก 40,000 ผมจะปฏิเสธทันทีไม่ได้ต้องให้ผมทำทั้งเดือนผมจะรับ 40,000 นะครับวันเดียวไม่เอามากไปใช้ไม่หมดโอเคครับนั่นก็เป็นเรื่องรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับล่าสุดและอื่นๆก็รายงานไปแล้วรางวัลโนเบลเนี่ยมีทั้งหมด6ประเภทฟิสิกส์เคมีแพทย์วรรณกรรมสันติภาพแล้วก็เศรษฐศาสตร์ก็รายงานประกาศไปหมดแล้วจะไม่ทวนเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีคนได้รับรางวัลโนเบลสักครั้งหนึ่งคนหนึ่งสาขาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยได้กันไปหลายเจ้าแล้วนะครับปี1973เวียดนามก็ได้แต่ว่าเวียดนามเขาไม่เอาเขาปฏิเสธไม่รับรางวัล นะครับ1973เลยดักโทนะเสนอให้รับรางวัลสันติภาพร่วมกับเฮนรี่คิสซินเจอร์นะ จากการที่ยุติสงครามเวียดนามอะไรแบบนี้นะครับแล้วแกก็ปฏิเสธไม่เอานะครับมันเท่นะเขาให้เราไม่เอาเนี่ยครับก็เลยเวียดนามเนี่ยเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับในอาเซียนที่ได้รางวัลโนเบลแต่เท่มากที่ไม่รับ1973นะครับคิสซิงเจอร์ไปรับนะครับฉะนั้นก็อเมริกาเนี่ยอยากได้รางวัลโนเบลโดนทั้มก็อยากได้แต่ทำตัวไม่เหมาะสมคงไม่ได้ครับพม่าเนี่ยอองซันซูจี1991ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศพม่าองซานซูจีก็ถูกจำกัดบริเวณถูกจองจำอยู่ในบ้านออกมาเสรีภาพแล้วก็ถูกจัดการอีกนะครับเหนื่อยนะได้รับรางวัลโนเบลบางทีก็ไม่เกิดผลในทางสันติภาพแต่ว่าจ่อๆว่าดูดีก็ให้รางวัลไปอันนี้ที่ติมอร์เลสเต้1996นะครับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้2คนนะครับคือคาร์ลอสฟิลิปเซเมสเบโลและก็โฮเซรามอสฮอต้าท่านฮอต้าเนี่ยผมได้สัมภาษณ์ท่านที่ติมอร์ตะวันออกครั้งที่ผมไปทำข่าวที่นั่นอาทิตย์หนึ่งนะครับไปเยือนไปบรรยายบ้างอะไรบ้างในช่วงนั้นท่านติมอร์ก็ได้สองคนสาขาสันติภาพนะครับนอกนั้นก็จะมีมาเรียเลซาของฟิลิปปินส์นักข่าวคนเก่งคนดังถูกรัฐบาลฟิลิปปินส์จับฟ้องร้องลงโทษฐานมีเสรีภาพเกินไปทำเว็บไซต์ทำอะไรต่างๆชื่อแรปเปอร์นะครับนี่มาเรียเรซาก็เก่งมากคนหนึ่งนะครับก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะได้รางวัลโนเบลกี่โมงที่จริงก็มันก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่ามีแน่โอ้คนไทยเก่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทั้งด้านกีฬาและอื่นๆนะครับการเมืองเรายังไม่เก่งนะครับยังต้องปรับปรุงเยอะคงจะไม่มีรางวัลโนเบลจากนักการเมืองไทยนะครับแล้วก็รางวัลโนเบลจากไทยในอนาคตผมทำนายไว้ล่วงหน้าผมอาจจะตายไปแล้วอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับจะอยู่สาขาสายวิทยาศาสตร์แหละเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยเก่งเพียงว่าอาจจะเสียเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องงานวิจัยไปสู่รางวัลโนเบลนะส่วนใหญ่ก็แพทย์พยาบาลนักวิทยาศาสตร์สาขาไบโอเทคสารพัดอย่างนะครับเราจะมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาใดสาขาหนึ่งหลังจากที่ผมจากโลกนี้ไปแล้วช่วยจำไว้ด้วยต้องมีคนไทยเก่งหลายเรื่องขอให้มีเสรีภาพในการบรรลุแห่งความเก่งครับคนไทยคนเก่งโอ้โหที่กำลังโวยวายโวกเวกสนุกสนานเฮฮาวันนี้ก็จะเป็นเนนี่รอยัลวันนี้ครับคำวันนี้ที่สิงคโปร์นะก็จะมีคอนเสิร์ตของ Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์เน่ๆกับทีมงานและคุณพ่อแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่นะครับก็ไปอยู่ที่นั่นเมื่อวานให้สัมภาษณ์วิทยุสิงคโปร์ FM ผมก็นั่งดูอยู่มันสนุกเพลิดเพลินเป็นธรรมชาติเจียวเจ้าฮีฮาเป็นเด็กอ่ะนะครับไม่ต้องระมัดระวังอะไรอยากพูดอยากอะไรก็ทำไปภาษาอังกฤษก็แจ๋วแหววนะครับร้องสดๆแต่ผมก็ไม่อยากให้ร้องสดเพราะเดี๋ยวมันแบบมันไม่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมแต่ว่าพวกผู้เป็นโฆษกวิทยุสิงคโปร์นะครับวิทยุของรัฐนะครับสิงคโปร์ก็สนุกสนานเฮฮาแล้วก็ยกนิ้วให้อยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้น Avenged Sevenfold วันนี้ก็จะแสดงจริงแล้วนะครับวงชื่อล้างแค้น7ตลบ Avenged Sevenfold นะเน่ๆรอยัลจะไปเปิดการแสดงเอ๊ะทำไมวงนี้มันชื่อAvenged Sevenfold นะครับหนังสือพิมพ์ The Mirror ของอเมริกาอธิบายบอกว่าไอ้ชื่อร่างแค้นเจตลบมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับคือว่าเคนแอนเอเบิลนะครับเรื่องของเคนแอนเอเบิลสองคนเนี่ยพี่น้องฆ่ากันเองนะครับในพระคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าก็เลยสาปแช่งบอกว่าใครก็ตามนะครับที่ฆ่าเคนนะก็จะต้องได้รับทุกข์ทรมานและจะต้องถูกล้างแค้นเจ็ดตลบเจ็ดชั่วโคตรอะไรประมาณนั้น7 time ก็คือ7 fold นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้มันมาจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นการล้างแค้นเจ็ดตลบเฮ้ยคุณไปฆ่าพี่น้องกันเองอย่างนี้ไม่ได้มันวงดนตรีวงนี้จึงเป็นวงหน้ากากผีหัวกะโหลกเป็นวงที่ร้องเพลงแค้นแค้นมืดมืดดำดำนรกอเวจีทั้งสิ้นนะครับเอ๊ว่าเด็กสาวของไทยผู้บริสุทธิ์สนุกสนานเฮฮาเล่นกีตาร์แบบเฉียวเฉียวจัดสนุกสนานคงไม่เข้าใจความแค้นหรอกนะหนูนะแล้วอย่าไปหาความแค้นแต่ร้องเพลงที่มันไม่แค้นแล้วนะครับแต่ชื่อวงเนี้ยมันเป็นความแค้นเอาละครับหมดเวลาก็ลาไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับโชคดีและสวัสดีครับ
5: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
6: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใ
8: จ 96.5 FM Thinking Radio ช่วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
10: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟ

0: ับ PH หรือแอปไมโมวันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
6: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเช่นชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 น.ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven by Food
2: สนับสนุนโดย
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันอังคารที่14 ตุลาคม 2569นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะแต่ก็ข่าวก็เข้มข้นเหมือนเดิมวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิจเวชกุลค่ะ
6: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
5: ค่ะวันนี้นะคะบิ๊กสตอรี่พักแมลงสาบนะคะการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ที่เคยถูกด้อยค่ามาก่อนนะคะแล้วเราก็มีช่วงพิเศษ World Bank IMF ที่กำลังประชุม Annual Meeting ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางยุคใหม่จีนเขาใช้ AI เป็นธงนำนะคะโลกจ้างคนรุ่นใหม่น้อยลงตอนนี้ยุโรปอ่วมเลยนะคะแฮกเกอร์ขโมยความเย็นเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นไปดูการรับมือไฟป่าน้ำท่วมที่แตกต่างกันระหว่างอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยค่ะไปกันเลยค่ะ
7: World Update
6: ค่ะในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรานะคะก็น่าเห็นใจคนที่รอเยียวยานะคุณกนิกาเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ไปตรวจสอบนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าในฝั่งของแถบที่ฉันใกล้ชิดหน่อยจะเป็นย่านทางคลองจันทน์มีนบุรีคุณกนิกาก็มีรายงานบอกว่าโอ้โหอย่างเช่นตอนนี้มันมีการตัดรูปภาพแล้วก็เป็นน้ำท่วมแล้วก็คนก็จะตัดต่อภาพตัวเองยืนในชุดต่างๆกันนี่กายเห็นไวรัลไหมบางคนก็ใส่ชุดใส่ชุดไทยจงกระเบนไปยืนคือเหมือนมันเป็นความไม่พอใจอะค่ะแล้วก็ตัดมีมร้องเรียนเป็นรูปตัวเองหน้าบ้านเพราะว่ามีกำหนดการว่าจะต้องถ่ายรูปเจ้าของคู่กับหน้าบ้านที่น้ำท่วมถึงจะผ่านอย่างเงี้ยก็มีการล้อกันบอกว่าเอ้าตอนน้ำท่วมเนี่ยเขาไม่ได้ทราบเกณฑ์นี้พอน้ำลดเนี่ยก็เก็บหลักฐานไม่ทันคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงแล้วคนที่ได้รับเงินชดเชยเนี่ยที่เข้าไปดูมีการบ่นเจอทั้งตัวจริงด้วยนะคุณกนิกาเจอทั้งจากข่าวด้วยก็บอกทำไมดูเหมือนเพิ่มเงื่อนไขมาทีละนิดแล้วก็คัดคนแล้วก็ยังมีประเด็นที่บอกว่ามันมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยเนี่ยนะคะบอกว่ามันควรจะต้องชัดเจนว่าเขาอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอยู่แล้วทำไมจะต้องมาหารูปภาพอย่างเงี้ยคุณกนิกาแล้วมันก็มีใช่ไหมคุณกนิกาแล้วอย่างที่อย่างแฟลตคลองจันทน์อย่างเงี้ยบางที่ก็จะมีคือแฟลตเนี้ยเป็นแฟลตที่อยู่กันมาแบบนานอะ30-40 ปีผู้สูงวัยก็เยอะบางคนก็เล่นออนไลน์ไม่เป็นนะคะก็ต้องไปที่เขตแล้วก็ต้องมีเอกสารอีกนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่หงุดหงิดอยู่แล้วบ้านน้ำท่วมการงานคือส่วนมากก็จะเป็นแรงงานรายวันด้วยนะคะก็โดนขอเอกสารอีกก็เครียดไปตามๆกันนะคะเพราะฉะนั้นมีอีกเจ้าที่ดิฉันเจอนี่คนรู้จักเลยเขาบอกว่าไปยื่นนะคะไปยื่นเอกสารแต่ปรากฏว่าเขาก็ย้ำอีกว่าในประกาศเป็นที่อยู่ประจำอ้าวกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ประจำไหมคุณกนิกาแต่ว่าอาจจะต้องมาทำงานต่างที่ต่างถิ่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าก็ต้องจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านอยู่ดีเพราะว่าเป็นบ้านตัวเองมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามบอกว่าพร้อมเพย์ก็มีเจ้าของบ้านอยู่ในพื้นที่ทำไมถึงต้องมาสอบถามหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมอันนั้นก็เป็นเรื่องของระบบราชการที่มีอยู่นะคะซึ่งในฝั่งของประเทศต่างๆถามว่าเจออย่างนี้ไหมเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกว่าจะลองดูของอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยนะคะอินโดนีเซียตอนนี้สถานการณ์ไม่ต่างกับไทยอ่ะเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของฝุ่นควันพิษเนาะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เช้านี้กรุงเทพมหานครนะคนคงออกไปออกกำลังย่างกันนี่ค่ะฝุ่นไม่ฝุ่นค่อนข้างย่ำแย่เนาะอินโดนีเซียสิงคโปร์ตอนนี้เหมือนกันเลยออกไปนี่ขาโอ้แบบฝุ่นออกกำลังไม่ได้เลยนะคะอันนี้ทางด้านของประธานดีปราโบโวสุเดนโตของอินโดนีเซียเนี่ยก็ประกาศนะบอกว่าทั้งเรื่องฝุ่นทั้งเรื่องไฟป่าเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่า ทำให้มันรวดเร็วนะคะแล้วประเด็นที่สื่อวิพากษ์วิจารณ์มากก็คือว่าสิงคโปร์มาเลเซียเพื่อนบ้านก็เจอปัญหาเดียวกันแล้วทีนี้ก็จะมีการประชุมที่คุยกันเมื่อ12คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วกลายเป็นว่าจัดประชุมเนี่ยเป็นการจัดที่เขาเรียกว่าที่พักนะทำเนียบของประธานาธิบดีในจาการ์ตาซึ่งมันก็กลายเป็นว่ามีการบอกว่าเนี่ยจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะคะจี้ถามที่ปรึกษาเป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็คือดาดุมอับบูรามานคนเนี้ยเข้าร่วมประชุมด้วยพอโดนจี้ถามบอกว่าตกลงเนี่ยได้คุยกันเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศหรือยังก็บอกว่าอ๋อยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเริ่มหงุดหงิดมากๆคนอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานาธิบดีพราโบโวเนี่ยบอกว่าคุยกับหัวหน้าหน่วยงานที่ชื่อว่า BNPB ก็คือหน่วยงานคล้ายๆกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติของไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คำสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยที่มีไฟป่าเนี่ยโดยเฉพาะที่คาริมันตันตอนกลางที่สุมาตราตอนใต้ก็มีการจะได้มีการแนะนำไปแล้วนะคะบอกว่าจะต้องจัดการนะคะให้รวดเร็วปิดโรงเรียนแล้วก็ดูเรื่องของสุขภาพเด็กๆแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นเนี่ยตัวรัฐมนตรีที่ชื่อว่าดาดุงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยประธานาธิบดีเขากำลังห่วงอยู่นะคะแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยก็เหมือนกับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับมาโทษอินโดนีเซียถูกไหมกนิกาว่าโอ้โหเนี่ยทำให้ฝุ่นควันลอยไปมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ใช้คำเดียวกันเลยพูดบอกว่าเอาอยู่นะบอก under control เหมือนกันนี่ค่ะมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันล่าช้าแล้วในฝั่งของความช่วยเหลือที่ไปเนี่ยพอไปเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็เสนอมาบอกว่าให้ช่วยไหมเอาเครื่องบินอะไรที่เกี่ยวกับการทหารหรือเฮลิคอปเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ไปช่วยดับไฟไหมล่ะนะซึ่งอินโดนีเซียก็ล่าช้าอีกนะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เกิดความไม่พอใจในประชาชนอินโดนีเซียเป็นจำนวนมากส่วนในฝั่งของสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เป็นลักษณะตั้งตู้กดแล้วว่าคุณกนิกาตามที่ต่างๆตู้กดแล้วก็สามารถเอาหน้ากากออกมาใส่ได้แล้วก็มีอันนี้คือขั้นไวมากนะคะมันก็เลยทำให้เกิดการเปรียบเทียบนะคะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นกันและมือภัยพิบัติที่แตกต่างอย่างสิงคโปร์ที่ดิฉันเรียนไปเมื่อวานเนี่ยจะมาเที่ยวขอเอกสารอะไรกับประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลสั่งแล้วไงฮะบอกว่าจะเป็นคลินิกเป็นโพลีคลินิกทั้งหลายเนี่ยคุณจะต้องรักษาแล้วก็เงินเนี่ยก็เดี๋ยวมีใบเสร็จแล้วก็มาเก็บกับทางรัฐบาลที่มีเงินช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ย10 ดอลลาร์เนาะๆแล้วคุณต้องให้กับประชาชนโอนให้ถึงมือเลยเพราะว่ามีฐานข้อมูลอยู่แล้วใน Data ตั้งแต่โควิด19รู้อยู่แล้วว่าบ้านไหนแจกหน้ากากส่งชุดคิดตรวจไปให้นะคะเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นกรณีเปรียบเทียบที่จะเห็นว่าสื่อมวลชนในอินโดนีเซียในไทยเนี่ยเหมือนกันเลยคืองุดหงิดนะกับระบบราชการการแก้ไขปัญหาแล้วก็การกระตุ้นจากฝั่งการเมืองที่ดูเหมือนว่ากระตุ้นไปแล้วได้ทำหรือเปล่าส่วนสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่ลักษณะของเขาเรียกว่าเขาตื่นตัวที่ฉันชอบเรียกว่าเอ๊ะบางครั้งเหมือนตื่นตูมไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะกันนิกา มันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าเนี่ยอย่างวันนี้เขาออกประกาศแต่เช้าเลยนะคะบอกว่าคนที่จะออกกำลังกายนะส่งไปถึงมือถือเตือนในมือถือทุกคนเลยว่าผู้สูงวัยต้องไปอยู่ที่ไหนวิธีการออกกำลังในบ้านทำยังไง อาจจะยกขวดน้ำหรือว่าถ้าบันไดอยู่ชั้น2ชั้น3ค่อยๆเดินขึ้นบันไดก็ออกกำลังได้แต่อย่าเพิ่งออกไปออกกำลังกายข้างนอกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีเปรียบเทียบ3ประเทศกับการรับมือภัยพิบัติในแง่ความช่วยเหลือกับประชาชนที่รวดเร็วค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังค่ะ
5: นี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะคุณสังมาคุณผู้ฟังคะถ้าเราพูดถึง BRI โครงการ1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Initiative ของจีนเนี่ยเราก็คงรู้แล้วเนอะว่ามันเนี่ยเป็นนอกเหนือจากการกระจายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมกายภาพของจีนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยไม่ใช่เฉพาะก่อสร้างเท่านั้นแต่เป็นถึง

0: คล้ายๆกันเพียงแต่คราวนี้เนี่ยเศรษฐกิจแบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่จะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักวิจัยของสถาบันสมาคมภูมิศาสตร์เฮลซิงกิเนี่ยก็บอกว่าจีนกำลังพยายามผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี AI ผ่านทางองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็กลุ่ม BRICS โดยที่จีนเนี่ยผู้นำสีจิ้นผิงเนี่ยเพิ่งออกมาเปิดเผยท่าทีนี้ด้วยการเสนอให้มีศูนย์ความร่วมมือแอปพลิเคชัน AI นานาชาติแล้วก็เสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีตลอด3ปีที่คุณสังกมาเคยเอามาเล่าตอนช่วงที่การประชุม BRICS เนาะและหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดตัวองค์การความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกหรือว่า WAICO นะคะ WAICO ซึ่งเปิดมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งนักวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือน1แถบ1เส้นทางภาคแรกนั่นแหละนะคะเพราะว่าสิ่งที่จีนนำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชัน AI แต่เขาเรียกว่าเป็น AI ซับเนี่ยคือทั้งหมดเลยคือไล่ตั้งแต่ลำดับชั้นขององค์ประกอบเทคโนโลยีที่ใช้สร้างพัฒนาแล้วก็ใช้งานระบบ AI นะคะถ้าเราดูเนี่ยฝั่งของสหรัฐเนี่ยAI Stack เนี่ยก็จะเป็นไต้หวันคอยสนับสนุนใช่ไหมคะด้านเซมิคอนดักเตอร์เนาะมี HBM จากเกาหลีมีวัสดุอุปกรณ์จากญี่ปุ่นแล้วก็กระบวนการผลิตชิปความแม่นยำสูงเนี่ยจากเนเธอร์แลนด์ของสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่าเขากำลังเน้นโมเดลประสิทธิภาพล้ำหน้าที่นำมาจากคู่ค้าที่ไว้ใจได้แต่จีนเนี่ยเขากำลังพยายามใช้วิธีการที่นำเสนอราคาถูกกว่าโดยขยายไปในตลาดล่างกว่าแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นทุนเพื่อพัฒนา AI ของพวกเขาให้ล้ำหน้าได้ยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจของจีนด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยทุ่มไปในภาคการประมวลผล IT เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนาะแต่ต้องยอมรับว่าบางส่วนน่ะประสิทธิภาพสูงแต่ยังนำมาใช้ไม่เต็มที่ซึ่ง IMF ก็เคยประเมินนะคะไว้เมื่อตอนปี2025เนี่ยว่าโครงสร้าง AI ของจีนเนี่ยศูนย์ประมวลผลข้อมูลที่ภาครัฐหนุนหลังเนี่ยบางแห่งใช้งานได้จริงแค่ 20-30% บางส่วนก็รับมากเกินไปแต่บางส่วนก็ยังขาดแคลนฉะนั้นเนี่ยต้องขยายโครงข่ายระดับประเทศเพื่อกระจายกำลังการประมวลผลที่ล้นเกินเนี่ยออกไปให้ทั่วถึงแต่จีนก็ยังมีคอขวดนะคะคุณสังกมาแบบเครื่องมือชั้นสูงที่ทำให้กระจายได้ไม่เต็มที่ฮาร์ดแวร์ชั้นสูงที่ใช้เร่งประมวลผลปัญญาประดิษฐ์หน่วยความจำความเร็วสูงพิเศษเนี่ยที่เรียกว่า HBM แล้วก็เครื่องจักรผลิตชิประดับชั้นนำเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถูกจำกัดโดยสหรัฐใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ย AI ก็จีนเนี่ยก็เลยกำลังพัฒนา AI Stack เนี่ยหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ AI ของตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยก็จะกระจายให้โครงการ AI ระดับนานาชาติเนี่ยไปสร้างอุปสงค์ในต่างประเทศเพราะว่าระบบ AI ที่ดำเนินการต่อไปเนี่ยมันต้องการผู้ใช้งานจ่ายเงินให้ด้วยขณะเดียวกันก็ต้องการระบบประมวลผลนักพัฒนาแล้วก็รายได้ต่อเนื่องนะคะซึ่งตรงนี้นะคะประเทศ Global South หรือประเทศที่มีรายได้กำลังพัฒนาระดับกลางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญนะคะงานนี้เราก็จะได้เห็นแล้วค่ะว่ามันอาจจะเป็นทางแยกของ AI หรือจะเอื้อกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหรือไม่แน่ใจแต่มันจะเป็นทางแยกเหมือนกับระบบที่เขาเรียกว่าเป็นซัพพลายเชนในการผลิตสินค้าซึ่งน่าจะตามมากค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
1: ค่ะเมื่อเช้านะคะดิฉันดูข่าวสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องของฝุ่นควันพิษนะคะตอนช่วงเช้าคล้ายๆบ้านเราทีนี้มันก็มีรายงานที่ตัวของประธานาธิบดีนะคะก็คือทามานชาโมกรัตนำที่มาร่วมประชุมอยู่ IMF เนี่ยแหละค่ะซึ่งรายงานเนี่ยน่าสนใจคือเขาพูดที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ว่าประเด็นที่เขาพูดค่อนข้างเยอะเลยก็คือเรื่องของ AI และเขาก็ได้ย้ำนะคะซึ่งอันนี้ตรงกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องของสิงคโปร์เหมือนกันก็พูดคล้ายๆกันในเรื่องของการต้องกระตุ้นการจ้างงาน พราะว่ามันจะเริ่มกระทบคนรุ่นใหม่นะคะจากเรื่องของความเจริญเติบโตด้าน AI ด้วย

ด้วยรายงานได้ระบุนะคะบอกว่าตอนนี้การจ้างงานระดับโลกเลยเนี่ยสำหรับคนจบใหม่ปรากฏว่าตอนนี้มันถูก disrupt ค่ะคือถูกแบบว่ากระแทกจนแบบว่าเหมือนถอนรากถอนโคนที่เราใช้คำว่า disruption เนี่ยมันมีตัวเลขการจ้างงานทั่วโลกเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ละรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็มีการพูดประเด็นนี้ในที่ประชุมแต่ว่าทางฝั่งของประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยเอาอย่างเรื่องของการรับคนงานเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าโลกเนี่ยเห็นเทรนด์การปรับตัวอย่างนี้ก็คืออาจจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยมากระตุ้นภาคเอกชนนะคะในการจ้างงานคือเอกชนเนี่ยเขาต้องคุมต้นทุนอยู่แล้วถูกไหมคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังอาจจะยิ่งมี AI มาเขาก็ต้องมีการดีเลยยิ้มหวานเลยนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่ทางที่ประชุมเมื่อวานเขาพูดบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะคะสิงคโปร์บอกเลยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่คุณจะต้องหาวิธีการจูงใจจะเป็นเรื่องภาษีจะเป็นเรื่องการตอบแทนในโครงรูปแบบใดก็ตามเนี่ยแต่ต้องให้เอกชนเนี่ยเขาจ้างงานให้ได้มิฉะนั้นแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบทั่วโลกยกตัวอย่างเขาบอกว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นโครงการนะคะที่ทำใหบริษัทเนี่ยจ้างงานคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นมากขึ้นว่าอ้าวเด็กปี4เข้าไปฝึกงานนะคะเป็นอินเทิร์นชิพบ้างอะไรบ้างคุณเนี่ยจะต้องนะคุณต้องรับเข้าไปทำงานนะคะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่คนเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานเป็นจำนวนมากเพราะว่าในช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เติบโตแบบยั่งยืนได้เนี่ยบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยจะต้องมีงานที่มั่นคงให้กับประชาชนด้วยโรเลนส์หวองเนี่ยถึงขั้นพูดเลยนะคะบอกว่าอันนี้เป็นฝั่งนายกเขานะคะมาพูดเลยบอกว่าเราจะไม่มีการประนีประนอมระหว่าง human spirit ก็คือ เรื่องของมนุษย์นะคะของมนุษย์เนี่ยยังไงซะเราจะไม่ต่อรองอันนี้สำคัญที่สุดมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาบอกแม้กระทั่งจีนทั้งอินเดียตอนนี้ก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเลยนะคะซึ่งก็คือการสร้างงานลดลงทุกทีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะที่จะเข้าสู่ตลาดงานอันนี้มันก็จะสอดคล้องนะคะว่าเอาอย่างกรณีไปดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีมาตรการอย่างออสเตรเลียนะคะหรือว่ากลุ่มประเทศ OECD เนี่ยเขาใช้วิธีการให้สิทธิประโยชน์กับนายจ้างเลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรับสมัครผู้มีประสบการณ์น้อยผู้ว่างงานหรือผู้มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดงานเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนนะคะทางการเงินให้กับนายจ้างด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ออกมาเป็นนโยบายแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนเขาบอกเป็นคู่มือที่กระทรวงแรงงานของประเทศต่างๆเนี่ยส่งไปยังนายจ้างด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะปล่อยไว้อย่างเดียวตามระบบตลาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาก็ยังอธิบายด้วยนะคะบอกว่าเขาจะเน้นไปที่กลุ่มที่มีความยากลำบากทางการเงินหรือกลุ่มที่มีแบ็คกราวด์เป็นแบบครอบครัวผู้อพยพมาหากนิกาเป็นแรงงานข้ามชาติที่เกิดว่ามาตกงานในบ้านเขาในออสเตรเลียหรือในประเทศ OECD เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาสังคมด้วยแล้วเขาก็จะมีเรื่องของการอบรมในช่วงที่กำลังเขาเรียกเปลี่ยนผ่านเนาะเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่วิถีชีวิตการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีรายได้น้อยยิ่งโอกาสการศึกษาต่ำเขาก็จะยิ่งมีเครือข่ายการอบรมให้ที่จะเหมือนกับกทม.อย่างเงี้ยคุณกัญญาโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.ที่แบบราคาไม่แพงเลยร้อยเดียวอย่างเงี้ยนะคะเรียนเป็นเดือนเลยอย่างนี้เป็นต้นก็บอกอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทางประเทศฝั่ง OECD เนี่ยใช้เยอะเลยทีเดียวทีนี้ยังมีในฝั่งของปิดภาคเรียนเขาก็บอกว่ามันจะมีตำแหน่งงานจริงนะที่ในอย่างลาตินอเมริกาเอางี้ละกันลาตินอเมริกาเนี่ยเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีอุดหนุนค่าจ้างซะเลยนะคะในจ้างจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลก็ช่วยอุดหนุนค่าจ้างเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งบประมาณเนี่ยเขาใช้กันหรือมาทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจะเชื่อมให้นโยบายที่เรียกว่า youth guarantee คืออย่างน้อยจบมาคุณเนี่ยจะได้รับข้อเสนองานอย่างน้อยฝึกอบรมที่มีคุณภาพด้วยอ่ะออกมาปุ๊บคุณเข้าบริษัทใหญ่ๆนะแล้วไปฝึกงานอย่างน้อย3 เดือนมันก็เลยทำใ

0: ันไม่ให้อยู่ในภาวะว่างงานระยะยาวอย่างน้อยเข้าไปฝึกงานทั้ง3เดือนในบริษัทใหญ่ๆนะเจ้านายก็ได้เห็นก็เรียก performance เนาะก็บอกเอ้ยเด็กคนนี้ไม่เลวนี่ก็รับเข้ามาหรือที่ฮังการีเนี่ยเขาใช้วิธีทดลองจ้างงาน90วันมีโครงการของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนให้คนหนุ่มสาวเนี่ยที่ไม่ได้ทำงานเข้าไปอยู่ในการฝึกอบรมแล้วก็เปิดโอกาสคนที่แบบสังเกตได้เลยคณิกาจบใหม่จะโดนถามก่อน น้องเคยทำงานอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนรุ่นใหม่ก็บ่นเยอะบอกว่าก็เพิ่งจบจะมีประสบการณ์ได้อย่างไรแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขวนขวายด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่สหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็เลยกำหนดเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะคะคุณมาเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดเพราะฉะนั้นตอนมาครั้งแรกคุณอาจจะยังไม่ได้เงินค่าจ้างแบบเต็มที่นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวที่ทำให้คุณมีพูดง่ายๆว่าเหมือนสร้างพอร์ตงานที่เหมาะสมและนี่ก็คืออีกมุมนึงที่เราเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวแล้วก็กระตุ้นว่ารัฐจะต้องเป็นตัวนำนะคะในการที่จะกระตุ้นให้เอกชนเนี่ยหันมาจ้างมนุษย์เป็นๆนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะที่ต้องแข่งขันกับเอไอค่ะคุณกานิกา
1: ค่ะนี่ก็เป็นข่าวเด่นที่สุดค่ะคุณสันตมาคะเราเนี่ย อยู่มามีตู้เย็นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่มันปกติเนาะแต่วันที่น้ำท่วมแล้วตู้เย็นเสียเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเนียนก็ขายของอยู่ใช่ไหมลูกค้าก็มาบอกว่าอันนี้ต้องเก็บตู้เย็นไหมถ้าเก็บตู้เย็นก็ซื้อไม่ได้อันไหนเก็บไม่ต้องเก็บบ้างคะอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงโอ้โหมันในวันที่ไอสิ่งที่มันดูเหมือนอยู่ในปกติในชีวิตประจำวันแล้วมันไม่ปกติเนี่ยมันประสบปัญหาเนาะแต่คุณสังกมาคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเช้าวันจันทร์ขึ้นมาเนี่ยพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยสาขาเลยนะคะในฝรั่งเศสเนี่ยเขาพบว่าตู้แช่แข็งของเขาอะบางแห่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่เย็นนะแต่มันปล่อยลมร้อนด้วยอะน่าตกใจน่าตกใจมากสาขาที่ได้รับผลกระทบคือมันไม่ใช่แค่สาขาเดียวหรือตู้เดียวอินเตอร์มาร์เช่นะคะ150-200สาขาCooperative U นะคะซึ่งก็รวมทั้ง Super U ด้วยเกือบร้อยสาขาแล้วก็ยังมีรายงานผลกระทบต่อLexker นะคะบางแห่งเนี่ยตัวเลขยังไม่ยืนยันเขาบอกว่าแค่เฉพาะแคว้นอัลซาสซูเปอร์มาร์เก็ตแค่2แห่งเท่านั้นนะคะที่มีรายงานความเสียหายเนี่ยยังเสียหายไปแล้วถึง 270,000 ยูโรหรือประมาณ10ล้านบาทคุณสังกมาถ้าทั่วประเทศนี่คำนวณความเสียหายหลายล้านยูโรเลยเพราะว่าอะไรครับอาหารสดเนื้อสัตว์นมอาหารแช่แข็งต่างๆชีสเทิร์ดอะไรพวกเนี้ยคือจำหน่ายไม่ได้เลยไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้มันเกิดเหตุจากอะไรคะคุณสังกมาคะคือมันเกิดเหตุจากแฮกเกอร์ไม่น่าเชื่อเนาะแฮกเกอร์ Hacker เนี่ยคือมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชื่อว่ายี่ห้อแดนฟอสเนาะแดนฟอสเนี่ยเขาก็มีระบบแดนฟอสเนี่ยเป็นของบริษัทเดนมาร์กแฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปควบคุมระบบความเย็นโดยมุ่งเข้าไปที่ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยบริษัทไหนหรือซูเปอร์มาร์เก็ตไหนยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยแฮกเกอร์จะเข้าไปควบคุมระบบความเย็นของแดนฟอสนะคะแล้วแทนที่จะทำให้ตู้เย็นเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยเนาะ มันไม่ได้สั่งปิดตู้เย็นนะเพราะถ้าสั่งปิดตู้เย็นเนี่ยมันจะมีระบบต้านใช่ไหมมันใช้วิธีไปสั่งให้มัน defrost ค่ะคุณสังมานึกถึงตู้เย็นเก่าบ้านเราที่พอเรากดปุ่ม defrost แล้วน้ำแข็งมันจะละลายใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมานั่งเช็ดเนอะมัน defrost เนี่ยตั้งที่อุณหภูมิไว้สูงถึง50องศาเซลเซียสแล้วให้ทำงานต่อเนื่องทั้งคืนเลยฉะนั้นเนี่ยจากตู้แช่แข็งมันก็จะกลายเป็นตู้อบฉะนั้นบางตู้ที่เรียนเราไปฟังว่าเขาเปิดปุ๊บอะไอความร้อนมันออกมาเลยอะนั่นแหละนะคะคือบางตู้เย็นก็เสียบางตู้ก็แบบเรียกว่าพ่นความร้อนออกมานะคะซึ่งนี่เนี่ยทางตอนนี้นะคะทางอัยการของกรุงปารีสระบุเลยว่ามันเป็นการโจมตีขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตู้เย็นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่งของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อาหารเสียหายบางส่วนเนี่ยถึงขั้นเกิดเพลิงไหม้เลยคิดดูว่าถ้าคุณตั้งอุณหภูมิไว้ที่50องศานานๆข้ามคืนเนี่ยที่เกิดเพลิงไหม้ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะคะเซบาสเตียน

0: เลกอนูเนี่ยก็ได้สั่งให้ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์แล้วก็ประสานงานกับชาติยุโรปอื่นๆเพราะว่ามันน่าจะมีอีกหลายแห่งอะค่ะคุณสังกมาเพราะว่ามันมีทั้งตอนนี้เนี่ยเขาต้องไปตรวจทั้งเครือคาร์ฟูร์โมโนบริกซ์EL Care นะคะแล้วก็อองชองนะคะแปลว่ายังไม่ได้รายงานแต่ว่าในส่วนของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเบลเยียมเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบที่เชื่อมกันนะคะระหว่างตัวราคาสินค้าที่เป็นราคาเซลล์กับราคาสินค้าที่อยู่หน้าเครื่องที่ไม่ตรงกันนะคะอันนี้แล้วก็ระบบแอปพลิเคชันออนไลน์การจัดส่งตอนนี้ก็ใช้งานไม่ได้ในหลายที่เรื่องนี้มันสะท้อนอะไรคุณสังกมาคะมันสะท้อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะคิดเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟติงไงทุกอย่างเลยนานมาแล้วเนียนจำได้เคยเอามาเล่าให้ฟังว่าบางครั้งอะบางเรื่องมันไม่ต้องอินเทอร์เน็ตออฟติงทุกอย่างหรอกเนาะคุณเปิดกล้องแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอ้กล้องเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยกลมๆอะคุณสังกมามันก็ส่งข้อมูลทุกอย่างในบ้านของคุณเลยพอแฮกเกอร์แฮกได้นะคะหรือว่าแม้แต่แบบระบบที่เอาน้องทำนี่หน่อยน้องนู้นนี่หน่อยโทรศัพท์ไปเข้าไปที่บ้านอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้เรามีผู้ช่วยที่เป็นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จัดการได้นี่แหละค่ะเราเอาอินเทอร์เน็ตไปควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบเครื่องปรับอากาศเนาะคุณอย่างที่คุณสังมาบอกเนี่ยไม่ต้องจ้างแล้วพนักงานคนรุ่นใหม่ไม่ต้องไปดูหรอกเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยคุมจากเครื่องเดียวเลยคุมทั้งระบบปรับอากาศตู้เย็นป้ายราคาระบบชำระเงินไปจนถึงคลังสินค้าและการส่งขนส่งเนี่ยทีนี้พอไอ้ระบบเหล่านี้พอมันเชื่อมโยงกันมากๆขึ้นเนี่ยพอไซเบอร์แอทแทคทีเดียวเนี่ยความเสียหายมันไม่ได้เกิดกับคอมพิวเตอร์แล้วนะคะมันเกิดกับสินค้าจริงเลยแบบที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักด้วยอย่างที่อัยการฝรั่งเศสบอกนี่คือการโจมตีครั้งที่ใหญ่แล้วก็รุนแรงนะคะฉะนั้นเนี่ยพอแต่นี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้โจมตีเพื่อให้ปิดระบบนะถ้าปิดระบบเนี่ยแน่นอนมันจะมีระบบป้องกันตัวเองใช่ไหมคะแต่นี่มันให้มันสั่งงานให้มันทำงานที่ผิดปกติจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไงซึ่งแน่นอนทางบริษัทแดนฟอร์สก็จะบอกว่าก็เนี่ยบอกแล้วบอกให้มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆเนาะแอปอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ถูกกระทบอะไรแบบเนี้ยแต่มันอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะและนี่ทั้งหมดนี้ก็คือคุณสังกมาถามว่าไงนะคะ
1: เขาจับได้อย่างว่าใครทำ
0: ยังไม่ได้มันไม่แบบพอเวลาจะจับอย่างเงี้ยมันต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางอ่ะเส้นทางออนไลน์ไซเบอร์อะไรแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ละค่ะก็ได้แต่แดนฟอสเนี่ยก็ได้แต่บอกลูกค้าว่าให้ย้ายระบบเก่าไปสู่โซลูชันรุ่นปัจจุบันนะคะค่ะเดี๋ยวต้องติดตามค่ะเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ดีเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
0: ค่ะเรามีช่วงพิเศษนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะที่จะติดตามการประชุมประจำปี World Bank IMF ที่มาประชุมที่กรุงเทพไปกันเลยค่ะ
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
1: เมื่อวานนี้ไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มากันนิกาก็ทาง FM 96.5 ของเรานะคะก็ยกทีมใหญ่นะไปจับตาสถานการณ์การประชุมนะคะก็เรียกว่าโอ้ระบบรักษาความปลอดภัยบรรยากาศต่างๆคึกคักมากๆแล้วก็บรรดาห้องต่างๆนะคะห้องย่อยห้องใหญ่นะคะก็ต้อนรับผู้คนกว่า 15,000 คน191ประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าบรรยากาศที่คึกคักและแต่ละห้องเนี่ยที่ดิฉันได้สังเกตการนะคุณกนิกาก็เรียกว่ามีประเด็นที่น่าติดตามทั้งนั้นเลยรวมแม้กระทั่งภาคประชาชนนะคะที่ไปเรียกว่าไปร้องเรียนข้อเสนอในประเด็นเชิงสังคมด้วยทีนี้อย่างที่เรียนไว้ว่าเราเนี่ยได้ชูประเด็นในเรื่องทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจโลกที่รับความผันผวนและเราก็บอกว่าจะผลักดันข้อริเริ่มใหม่ๆที่เรียกว่า Bangkok Blueprint เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

0: ะคะเพราะฉะนั้นในบรรยากาศการประชุมของเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็จะมีไฮไลท์หลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงปัญหาแบบหลากหลายที่เข้ามาในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อก็ดีนะคะเรื่องหนี้สินเรื่อง AI นี่พลาดไม่ได้บอกว่าจะลงทุนกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงบประมาณที่เราคิดว่าในเมื่อโลกเดือดร้อนควรจะต้องไปใช้ในช่วยเหลือมนุษย์ไหมมนุษยชาติแต่ปรากฏว่าการเป็นไปแต่ละประเทศไปเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กันซะเยอะเลยนะคะเมื่อวานคุณคริสตาลิน่าจอร์เกียวานะคะกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้กล่าวที่มีการเรียกร้องบอกว่าสงสัยจะต้องเร่งแล้วเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประเทศสมาชิกทำงานด้วยความรวดเร็วแล้วก็ลดการขาดดุลงบประมาณด้วยแล้วก็ยังบอกด้วยบอกว่าปัจจุบันนี้อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงเพราะว่าผู้คนเนี่ยถามว่าเอาเงินไปทำอะไรเอาไปลงทุนในปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งคุณจอชิว่ายังบอกด้วยว่าที่น่าสนใจอีกอย่างนึงที่ทำให้เงินเฟ้อก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายงบกระทรวงกลาโหมแล้วก็สงครามในตะวันออกกลางก็ยิ่งเป็นแรงกดดันให้บรรดาธนาคารกลางต่างๆเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วถามว่าใครเป็นเหยื่อนะคุณจอจิว่าบอกเลยบอกว่าอ๋อก็ประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่อย่างพวกเรานี่เองนะคุณกนิกาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราตอบแทนพันธบัตรในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่เมื่อวานเนี่ยมีการพูดกันเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราเนี่ยจะได้ยินไปไหนใช่ไหมคะก็จะพูดกันเรื่องของภาพรวมที่สะท้อนความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่ประธานธนาคารโลกคุณอาเจบังก้าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าแรงกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามในตะวันออกกลางที่ตอนนี้เข้าสู่เดือนที่8แล้วแล้วก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันที่กรุงริยาดซาอุดิอาระเบียนี่ก็สถานการณ์ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะคะฮูตียังคงถล่มโจมตีสนามบินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ธนาคารโลกเนี่ยบอกว่ามันก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยได้รับแรงกดดันแล้วที่มันมากไปกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องของราคาปุ๋ยนะคะแล้วก็มีปรากฏการณ์เอลนินโยซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเขาก็พูดตรงกันบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบพร้อมกันทั้งโลกเลยไม่มีใครปฏิเสธแล้วนะคะนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยร่วมนะคะที่บอกว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันเกิดความท้าทายในภาพรวมเพราะฉะนั้นธนาคารโลกเนี่ยแม้จะยังไม่มีการปรับคาดการเศรษฐกิจโลกแต่ก็ยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนมันมีรายงานผลการศึกษาที่เราเห็นจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนาะที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องของวิกฤตที่พบอย่างราคาอาหารราคาพลังงานแล้วก็เลยทำให้ซ้ำเติมความยากจนหนี้สาธารณะด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เราฟังแล้วก็ถือว่าได้เห็นภาพนะคะของการที่โลกเนี่ยจะเผชิญอะไรในอนาคตบ้างแล้วเราต้องเตรียมรับมืออะไรบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีเอาง่ายๆอย่างเที่ยวบินที่มาบ้านเราอ่ะคุณกนิกาผ่านมากรุงเทพมหานครเนี่ยปกติจะต้องมาที่ตะวันออกกลางหรือที่ฉันเล่าว่าหลังๆเวลาเราไปยุโรปเราก็ต้องบินผ่านตะวันออกกลางไปต่อเครื่องเขาบอกอันนี้กระทบโดยตรงเลยนะคะแล้วตัวคุณไอโอแลนดาเฟรดนิโยคนนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินองค์กรความยากจนก็พูดเหมือนกันนะคะบอกว่าตอนนี้คนหนุ่มสาวเองก็ได้รับการรับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐต่างๆแล้วมันก็เลยจุดชนวนให้เกิดการประท้วงไปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อวานนี้ที่มีการคุยกันนอกจากเรื่องของ AI เนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงแบบAI เนี่ยมันไม่ควรจะต้องเป็น AI ที่ใหญ่โตจนกระทั่งตัดคนเล็กคนน้อยออกแต่การปฏิวัติ AI ครั้งนี้เนี่ยอันนี้มันมีห้องหนึ่งนะคะเสวนาที่พูดเรื่อง Shaping the Future of Asia เนี่ยเขาก็พูดแล้วครับบอกว่าเอาข้อจริงเนี่ยคุณไนเจลคลาร์กโอ้คนนี้เนี่ยคนแบบรุมสัมภาษณ์หน้าดูเลยคุณกนิกาเนี่ยก็ไปฟังมานะคุณเขาเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยคุณไนเจลคลาร์กเนี่ยเขาก็ได้อธิบายถึงวิธีการรับมือกับภัยพิบัติด้วย นวัตกรรมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเอเชียเนี่ยปกติก็ถือเป็นหนึ่งความสำเร็จด้านการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในโลกแต่เขาก็ห่วงเรื่องอะไรเรื่องภัยเงียบเอ๊ะเรามีภัยเงียบอะไรเขาบอกว่าไปดูการเติบโตเศรษฐกิจโลกนะคะเอเชียเนี่ยมีส่วนสมมติว่าอะเรา 100% เนี่ยเรามีส่วนในเศรษฐกิจโลก 25% ตอนนี้เพิ่มเป็น 68% แล้วอะคุณกันแก่คิดดูแต่ถามว่าภัยเงียบของเราคืออะไรบ้างเขาบอกประชากรพันล้านคนในตลาดแรงงานเอเชียเนี่ยถือว่าคึกคักมากๆแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือโครงสร้างประชากรนั่นเองเขาบอกว่าภายในระยะเวลาอีกภายในปีคศ2050เนี่ยประชากรเอเชีย120จะมีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกเลยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะพวกนี้แรงงานลดลงไปถึง125อินโดนีเซียเองเห็นประชากรเยอะๆก็มีวัยทำงานลดลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอเชียก็จะต้องเอา AI มาเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจนะคะก็ยังเป็นโอกาสอยู่ดีแต่ว่าทำยังไงที่ให้มีมาตรการกำกับดูแล AI ให้เหมาะสมค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะติดตามนะคะทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถติดตามได้นะคะจากทั้งรายการของเรานะคะเช้าทันโลกมี CEO Vision นะคะแล้วก็ Econ World Econ Biz ของ Thinking Radio ทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะ
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
1: ค่ะดูข่าวอื่นสั้นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะซาอุดีอาระเบียขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกิงคาลิดยาวถึงวันที่17ตุลาคมเลยนะคะขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงริยาดก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับความรุนแรงนะคะขอให้คนไทยในซาอุเลี่ยงไปสนามบินกิงคาลิดด้วยค่ะหลังจากที่ฮูตีโจมตีเมื่อวันที่12นะคะตอนนี้เบลเยียมก็ประท้วงต้านรัฐบาลลดงบนะคะเช่นเดียวกับวัยรุ่นที่ฝรั่งเศสวัยรุ่นหลายร้อยคนปะทะกับตำรวจทั้งยิงพลุขว้างหินแล้วก็จุดไฟเผารถกลางเมืองค่ะคุณสังมาคะ
0: ค่ะส่วนทางด้านเศรษฐกิจนะคะมีการจับตามองว่าตลาดหุ้นในเอเชียน่าจะไม่ค่อยสดใสนะคะในวันนี้เพราะว่าเพิ่งจะมีการประกาศนะคะทางบริษัทที่ทำพวกชิปของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยสดใสนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้นะคะบริษัทเมตาเนี่ยเขาบอกเขามีโมเดลใหม่นะคะที่ทำให้เขาเนี่ยขึ้นไปสู่แนวหน้าของ AI เพราะว่าเขาเนี่ยประกาศผลักดันแบบเขาใช้คำว่าแบบสุดขั้วเลยทีเดียวเมื่อนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามันน่าจะกระทบไปสู่เรื่องของการบูมที่เรียกว่า AI race เนี่ยแต่ว่ามันจะไปกระทบในเรื่องของอัตราเงินการกู้ยืมเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะที่ทางมาเลเซียตอนนี้มีการบอกนะคะว่าเนี่ยทางประเทศตัวเองเนี่ยสามารถดึงผู้คนทั่วโลกไปเกษียณสุขที่ประเทศเขาได้มากเพราะว่าเขาเนี่ยให้ความปลอดภัยระดับสิงคโปร์แล้วก็ราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้ในระดับที่ประเทศไทยให้ในการดึงดูดนักลงทุนได้ค่ะ
1: Greenpeace นะคะก็เรียกร้องให้ทั้ง IMF และ World Bank นะคะเลิกเสนอมาตรการรัดเข็มขัดแต่ควรหันมาสนับสนุนการเก็บภาษีผู้มั่งคั่งและกำไรบริษัทก่อมลพิษนะคะแล้วก็สนับสนุนอนุสัญญาภาษีของสหประชาชาติด้วยค่ะส่วนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือโรเบิร์ตอีฮอลแล้วก็ไมเคิลวูดฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันผู้พัฒนาแบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหาภาคชุดใหม่ค่ะคุณสังกมาคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าต้องมาติดตามนะคะพักแมลงสาบของที่อินเดียพักการเมืองที่เคยถูกด้อยค่าค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เรื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแหล
1: ่เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สนับสนุนโดย
5: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
6: ค่ะชาวทั่วโลกนะคะกลับมาสู่ช่วงบิ๊กสตอรี่ของเรานะคะเรามักจะได้ยินการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่อินเดียเรื่องของขบวนการพักแมลงสาบนะคะแต่มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในประเทศไทยว่าการเคลื่อนไหวอย่างนี้บางครั้งโดนด้อยค่าทั้งที่มันก็มีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของสังคมมากๆไปติดตามบิ๊กสตอรี่ค่ะ
3: บิ๊กสตอรี
6: ่ค่ะพอพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวคนรุ่นใหม่ก็ทำให้นึกถึงสดๆร้อนๆกันนิดาอยากทราบเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ทำให้คนไทยตื่นตัวว่าโอ้โหนี่เราก่อนหน้านี้ถูกเอางบประมาณไปทำปฏิทินเอาไปทำอะไรแบบประหลาดๆอย่างเงี้ยนะคุณกนิกาแล้วตอนนี้เป็นไงฮะเรื่องของการเลือกผู้คนเข้าไปเติมเพื่อดูสิทธิ์ให้ประชาชนเป็นยังไงบ้างคะ
7: เมื่อวานนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยตอนช่วงประมาณ4โมงเย็นเนาะคุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็เปิดเผยการนับคะแนน 100% นะคะก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาได้หมดทั้งฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างแต่ความน่าสนใจเนี่ยฉันคิดว่ายอดผู้มาใช้สิทธิ์เนาะนายจ้างเนี่ย12,000
6: คนมันต้องเป็น3ถูกไหมคุณกนิกามันต้องเป็น3ส่วน
7: 3ส่วนก็คือรัฐบาลนายจ้างลูกจ้าง
6: ส่วนหนึ่ง
7: ค่ะทีนี้นายจ้าง
6: ประกันตนก็ได้นายจ้างก็
7: ประกันตนก็จะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้แล้วฝ่ายนายจ้างเนี่ยก็ประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้นะคะแล้วก็คือได้ทั้ง7ตัวแทนตัวแทน7คนแต่ว่าความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นายจ้างเนี่ยมาใช้สิทธิ์เนี่ย12,200คนก็คือสถานประกอบการนั่นเองเพราะ1คนมันแทนสถานประกอบการ1สถานประกอบการใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ย 733% นะคุณสังกมาส่วนผู้ประกันตนเนี่ยใช้สิทธิ์เนี่ยเกือบล้านนะคะ 991,415 คนใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ย 533%ซึ่งเรียนคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจำกันได้ย้อนหลังกลับไป4ปีเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนั้นเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจึงบังคับให้ต้องลงทะเบียนมีความยุ่งยากมากเลยแล้วก็คนก็ไม่ได้ไปลงทะเบียนกันเยอะมากก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็จนต่อมาเนี่ยมีการฟ้องร้องว่าเนี่ยไอการที่มาบังคับให้ประชาชนให้ผู้ประกันตนเนี่ยลงทะเบียนซ้ำเนี่ยมันไปตัดสิทธิ์เขาอะคุณก็ควรต้องให้สิทธิ์เขาสิใช่ไหมในที่สุดก็เลยคนก็สามารถไป ได้เพียงแต่ว่าต้องแจ้งว่าจะไปเลือกที่ไหนเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นแต่น่าสนใจหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกมาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นทางรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยบอกว่ายินดีเลยกับผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่แทรกแซงพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายนะคะขณะเดียวกันทางคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยก็บอกว่าคือเธอเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก่อนดีใจเสมอเนอะแม้จะชนะเป็น 600,000 คะแนนทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นเนี่ยแต่เดี๋ยวรอดูกกต.ประกันสังคมยังไม่ประกาศรับรองเนี่ยยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้ไม่รู้จะหาเรื่องปลดสิทธิ์ผู้ชนะหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่เนี่ยคิดว่าเมื่อวานนี้ที่คอมเมนต์ที่แรงที่สุดเนี่ยแล้วคนให้ความสนใจก็คือของดร.อานนท์สิทธิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์คณะสถิติประยุกต์ของนิด้าซึ่งอาจารย์อานนท์เนี่ยพูดว่าเขียนว่าประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำมันไหลเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยนะคะซึ่งก็ทำให้อาจารย์สัทธรัมธรรมบุตรดีทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็บอกว่าคนพูดเนี่ยสูงส่งมาจากไหนถึงมามองว่าคนนับล้านเป็นคนคุณภาพต่ำเราต้องการให้เงินที่ส่งไปสมทบเนี่ยถูกมาเป็นสวัสดิการที่ดีนี่คือความต้องการของคนธรรมดานะคะก็เรื่องนี้เนี่ยถ้าใครรู้จักอาจารย์ดร.อนนท์เนี่ยคือแกก็จะพูดลักษณะนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ระบบบัตรทองนะคะเรื่องของสสส.เนาะหรือแม้แต่กรณีของไทย PBS นะคะคือกองทุนที่ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังพยายามที่จะผลักดันให้ไม่เก็บเงินเป็น earmark tag จากภาษีสรรพสามิตนั่นเองและให้ไปใช้งบประมาณปกติเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จำเป็นคนที่มักจะสารจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือบุคคลอ้างอิงในเรื่องคดี112ด้วยนะเรียนก็ไม่แน่ใจว่าท่านมีความสามารถพิเศษตรงไหนแต่ก็จะถูกใช้อ้างอิงประจำแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้โยงไปนึกถึงกรณีของพรรคแมลงสาบคุณสังคมาคะ
6: ฮอ
7: ปโรชกันตาปาร์ตี้จำชื่อเขาไว้นะคะเพราะว่าพลาชยะชนปัตเนี่ยคือชื่อของพรรค BJP ที่กำลังเป็นพรรครัฐบาลเนอะครองอำนาจมาตั้งแต่ปี2014ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแต่ว่าพรรคแมลงสาบเนี่ยฮอปโรชเลยนะคะCJP เนี่ยเขาตั้งชื่อเพื่อคือต้องการร้อเรียนเนี่ยพรรคนี้เนี่ยตอนแรกไม่ได้เป็นพรรคการเมืองนะคะคุณสังกมาคือมันมาจาก
6: คุณกนิกาเล่านิดนึงได้ไหมก่อนที่ไปพรรคนี้พรรคนี้ดังเพราะตอนนั้นนักศึกษาไม่พอใจเรื่องผลสอบใช่ไหมจัดสอบ
7: ใช่ใช่ค่ะใช่มันมาจากเรื่องการโกงผลสอบนะคะคือคนใหญ่คนโตโกงผลสอบทำให้การสอบเข้าคณะแพทย์เนี่ยครั้งใหญ่ของอินเดียเนี่ยคือยกเลิก 2-3 ครั้งอ่ะคุณสังกมา คือการเตรียมการสอบมันก็ลำบากแล้วก็กระแสนี้เนี่ยมันก็ทำให้หนุ่มสาวอินเดียเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจเนาะแต่ก็ปรากฏว่าประธานศาลฎีกาอินเดียที่ชื่อว่าสุริยกานนะคะออกมาพูดบอกว่าโอ๊ยไอ้พวกคนหนุ่มสาวที่ว่างงานหันไปทำกิจกรรมโซเชียลมีเดียพวกเนี้ยมันก็เหมือนแค่แมลงสาบหรือปรสิตเท่านั้นเองนะคะโอ้โหผู้คนก็โกรธแค้นแม้ว่าต่อมาเขาจะอธิบายว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หมายถึงคนรุ่นใหม่ทั้งหมดแต่เขาหมายถึงคนที่ใช้วุฒิปลอมหรือโจมตีสถาบันอย่างไม่รับผิดชอบนะคะแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าเฮ้ยคุณมองคนหนุ่มสาวยังไงอะนะคุณมองเขาเหมือนแมลงสาบปรสิตก็เลยทำให้มีชายหนุ่มคนนึงนะคะเขาเนี่ยชื่อว่าอภิจิตดิบเกอภิจิตดิบเกเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาจากบอสตันเนอะเป็นอดีตนักสื่อสารการเมืองเคยทำงานกับพรรคสามัญชนนะคะเขาก็เลยเปิดเว็บไซต์แล้วก็บัญชีโซเชียลมีเดียของพรรคนี่แหละค่ะฮอปโรชจันตาพาร์ตี้พรรคประชาชนแมลงสาบในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากคำพูดของประธานศาลฎีกาเลยนะตอนแรกมันไม่ได้เป็นพรรคนะ คุณสังมาอย่างที่บอกพอทันทีที่เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยมันก็โอ้โหขึ้น15ล้านคนบัญชี Instagram นะคะแล้วก็กลายเป็น20ล้านคนมีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่าบัญชีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเดียวกันก็คือ IG ของพรรคภริตยชนตักซะอีกนะคะก็พรรคแมลงสาบเนี่ยก็น่าสนใจเขาก็จะมีตัวแมลงสาบที่แต่งตัวเหมือนแต่งสูตรอะไรเงี้ยเนาะทำจาก AI แล้วก็มีความขันประชดประชันบอกว่าเสียงของคนขี้เกียจแล้วก็วนคนว่างงานการเมืองเพื่อคนหนุ่มสาวโดยหนุ่มสาวและเพื่อคนหนุ่มสาวนะคะแล้วก็ให้ออกมาเรียกร้องแต่ว่าพอเวลาเขาออกมาเรียกร้องเขาจับอารมณ์คนแม่นยำไงคุณสังมาเราก็เลยสามารถทำให้สื่อสารกันได้นะคะต่อมาเนี่ยสิ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นผลงานของพวกเขาจริงๆนะคือการกดดันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่รับผิดชอบการเลือกตั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทย์เนี่ยต้องลาออกแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาตั้งข้อสังเกตกับการที่ประธานกกต.ของอินเดียค่ะคุณสังมาคะเขาเนี่ยมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่ก็คือเพื่อที่จะเอาคนที่ไม่เลือกพรรคภริตยชนตะให้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองพูดแบบนี้ละกันว่าเป็นข้อสังเกตของพรรคแมลงสาบเนอะเขาก็เลยโอ้โหประท้วงครั้งใหญ่นะคะถึงขั้นตอนนี้ที่ทางการอินเดียเนี่ยประกาศปิดสถานีรถไฟ6แห่งเพื่อไม่ให้มีการเดินขบวนมุ่งหน้าสู่ศาลสูงสุดนะคะวันนี้เขาจะเดินมุ่งหน้าสู่ศาลสูงสุดแล้วก็มีการไปจับกลุ่มตัวผู้นำพรรคเนี่ยแกนนำพรรคเนี่ยที่บนเครื่องบินเลยอะระหว่างที่เดินทางมาจากทางนอกเมืองเพื่อจะเข้าสู่กรุงเดลี
8: แต่ตอนนี้ไม่มีวันไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะ
7: ยากมากนะคะ
8: ยากมาก
7: แล้วก็แต่ว่าความน่าสนใจอย่างนึงเนี่ยไปพบว่าพวกเขาเนี่ยคือตำรวจเนี่ยจับคนเยอะมากนักเรียนเป็นพันคนนักศึกษาเป็นพันคนแล้วก็เวลาไปปล่อยตัวคุณสังกมาไปปล่อยไกลๆอ่ะกลับบ้านไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่าที่ไหนแบบอยู่กลางที่ดินแบบโนแวร์เลยอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วพวกนี้ก็ทำไงรู้ไหมคะเขาทำแอปพลิเคชันที่ใช้ AI tracking รถตำรวจทุกคันแล้วไม่มีอาสาสมัครว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปรอรับเลยคือตามรถตำรวจไปแล้วรอรับผู้คนกลับมาช่วยคนได้หลายร้อยคนเลยนะคะให้ไม่ต้องหลงทางหรือแบบว่าเวลาหลายวันที่จะกลับบ้านเน้นอยากรู้ว่า
8: เดี๋ยวมันจะอุ้มไงกันนิกาโดนอุ้มหายไป
7: ใช่ใช่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเราก็แบบถูกอุ้มถูกฟ้องศาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนในที่สุดต้องหนีออกไปนอกประเทศแต่งานนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ในเอเชียใต้ปีนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะคุณสังกมาคะอย่าไปด้อยค่าใครง่ายๆแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือ Big Story ค่ะ
3: Big Story
8: ค่ะช่วงนี้กำลังมีการแข่งขัน F1 นะคะ Formula 1ที่สิงคโปร์ปรากฏว่าเรื่องที่ผู้คนฮือฮากันตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของนักแข่งหญิงค่ะเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็กำลังฮือฮากันเรื่องการแข่งรถใช่ไหมคะโอ้โหไปถล่มเด็กนะลูกดารากันจนละเมิดสิทธิ์เด็กหรือเปล่านั่นก็มุมหนึ่งนะคะแต่ในฝั่งของทั่วโลกตอนนี้เขากำลังสนใจการแข่งขันโกคาร์ทหญิงนะคะก็คืออีวาด็อบซันนะคะซึ่งเป็นสาวอเมริกันนั่นแหละแต่ว่าเธอเนี่ยแข่งรถคิดง่ายๆเริ่มตั้งแต่7ขวบอ่ะคุณกนิกาแล้วก็พ่อแม่ก็สนับสนุนนะคะจนทำให้สามารถที่เข้ามาแข่งขันในระดับโลกได้แล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นที่แบบผู้คนติดตามน่าดูเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเส้นทางของนักแข่งรุ่นใหม่นะคะคุณกนิกาพูดถึงคนรุ่นใหม่พอดีตอนนี้อายุ18เองนะคะแล้วก็เข้ามาแข่งขัน F1 Academy ซึ่งอันนี้จะต้องพัฒนาขึ้นไปถึง F1 จริงๆตอนนี้มันเป็นลักษณะของ F1 ที่แบ่งประเภทให้กับผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงในการที่จะเรียกว่าติดตามความฝันของตัวเองในการที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพใดๆก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพขับรถคนก็แบบไปลุ่มสัมภาษณ์เธอบอกว่าอ๋อไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าใจเย็นๆนะเข้าไปทำใจให้ปลอดโปร่งแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นต้อง